0: ผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุขเหนือพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระสัปตปดลสเวตฉัตรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์รวมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: วันนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรตลอดพระชนชีพ
2: วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ทยอยเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยท่าทีสำรวมและเปี่ยมด้วยความอาลัยโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวและแนะนำขั้นตอนการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตลอดทางประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยต่างรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขณะเดียวกันได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรมาตลอดพระชนชีพ
3: ก็ตั้งใจอยากจะมากราบให้เร็วที่สุดอะครับก็เสียใจครับการทรงงานเรื่องอัยการการทรงงานเรื่องกีฬาเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอีกมากมายหลายอย่างครับคิดว่าสนับสนุนโครงการที่ท่านเคยทำมาเช่นเพื่อนพึ่งพายามยากก็เคยบริจาคสิ่งของไปแล้วก็หลายๆโครงการของท่านที่ทำก็ยังให้การสนับสนุนต่อครับ
4: เสียใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยต้องรีบมาในวันนี้เลยค่ะตั้งใจมาพอมีวันหยุดก็มาเลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นโครงการกำลังใจในพระราชดำริอะค่ะซึ่งพระองค์พาเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพระเมตตาต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้อะค่ะตามโครงการกำลังใจอะค่ะก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
5: ตั้งใจมาถวายครอบครัวผมครับปราบปลื้มในสิ่งที่ท่านทําให้กับพี่น้องชาวไทยพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทําให้ประชาชนมีความสุขภูมิใจในตัวท่านครับ
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมจัดระบบการขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ปรับเวลาเดินรถชัตเตอร์บัสฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาพิรมโดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดส่วนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มอเตรียมความพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งและรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากมีผู้โดยสารตลอดช่วงการจัดงานด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติถวายความอาลัยและสดุดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมยกย่องพระกรณียกิจส่งเสริมมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการดังกล่าวได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่ระดับสากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืน
1: วันนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้อย่างเป็นทางการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่าน4แพลตฟอร์มหลักประกอบด้วย Grab, Line Man, Robinhood และ Shopee Food ปัจจุบันมีร้านอาหารเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วกว่า 88,000 ร้านทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเปิดใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่จะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กันไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกันตนรับยาต้านเอชไอวีไม่ครบตามหมอสั่งทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสเอชไอวีสามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร029562500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสเอชไอวีให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
10: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหลายพื้นที่ในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรยุติความเคลื่อนไหวทางทหารโดยทันทีซึ่งจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพอันยาวนานงดงามและไม่ควรปล่อยให้พังทลายลงอย่างเด็ดขาดขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าการที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนในครั้งนี้กำลังทำให้ความไว้วางใจของสหรัฐตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งซึ่งสหรัฐขาดความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือขาดความสามารถที่จะทำด้วยเช่นกันหากขาดทั้งสองสิ่งนี้การเดินหน้าเจรจาย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได
1: ้นายอันตูนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐกับอิหร่านอยู่ระหว่างการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามนี้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดในช่วงเวลาที่สำคัญทั้งนี้กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ภายหลังกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกมาปฏิบัติการตอบโต้สงครามในอิหร่านจนทำให้มีพลเรือนเลบานอนเสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า1ล้านคน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้หลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของผู้นำสหรัฐผู้นำยูเครนระบุว่ามีการหารือในหลายประเด็นเพื่อที่จะสามารถนำพาสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ในเวลานี้นอกจากนี้ยังแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดของสงครามรัสเซียกับยูเครนรวมถึงแนวทางที่ทำให้จุดยืนและสถานะของยูเครนแข็งแกร่งขึ้นทั้งนี้สหรัฐและยูเครนจะมีการหารือเพิ่มเติมในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสซึ่งทั้ง2ประเทศมีแนวคิดที่จะช่วยผลักดันกระบวนการสันติภาพให้คืบหน้าตลอดจนช่วยปกป้องชีวิตของพลเรือนได
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E เยอรมนีเอาชนะกูราเซา7ประตูต่อ1และกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่น2ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม F สวีเดนเจอกับตูนิเซียเวลา 9:00 นและกลุ่ม S สเปนพบกับแคปเวิร์ดเวลา 23:00 นการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรโมโมริยาจุธานุการและโปรโมเมเอริยาจุธานุการคู่พี่น้องอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021เก็บอีเวนต์พาในรอบนี้มีสกอร์รวมเท่าเดิมที่5อันเดอร์พาแต่ขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่7ร่วมได้สำเร็จส่วนตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นคู่ของโปรสาวจากเกาหลีใต้ชอยฮเยจินกับคิมฮโยจูที่ทำสกอร์รวมเพิ่มเป็น10อันเดอร์พาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพปวีช่อชูวงมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกมพปวีคว้ารองแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลไป 19,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 623,200 บาทบาสเกตบอล NBA นิวยอร์กนิกบุกไปย้ำแค้นเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ถึงถิ่น 94-90 ในเกมที่5ปิดซีรีส์รอบชิงชนะเลิศ 4-1 เกมคว้าแชมป์ NBA ประจำฤดูกาล2026ได้สำเร็จเป็นสมัยที่3โดยจาเลนบรันสันพาทีมคว้าชัยพร้อมคว้า MVP นัดชิงชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทาง76กิโลเมตรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนส่วนผลการแข่งขันเพชรดามั่นคงนักปั่นเยาวชนดาวรุ่งจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าแชมป์ประเภทถนนรุ่นประชาชนหญิงด้วยเวลา2ชั่วโมง 11.15 นาทีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาครองในรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของยุคคุยเปอร์ทีมเกมบุรีเวลา1ชั่วโมง 36.31 นาทีขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการแข่งขันที่มีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมชิงชัยพร้อมชื่นชมผลงานนักปั่นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของวงการจักรยานไทยในอนาคตสำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่20-21มิถุนายนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังกระบี่และสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 21:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 14:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
13: 1นาทีกับกปท.รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่1คำว่าเบญจรงค์หรือเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโบราณนิยมเขียนลวดลายเป็น5สีได้แก่สีขาวสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อเบญจรงค์ซึ่งแปลว่า5สีคำว่าเบญจรงค์เขียนสระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจานรอเรืององูคอควายกรันโดยนำคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต2คำคือเบญจะแปลว่า5กับรงแปลว่าสีมารวมกันเครื่องเบญจรงค์ของไทยไม่จำกัดว่าต้องเขียนสีครบทั้ง5สีแม้ว่าเขียนเพียง3สีหรือเขียนมากถึง8สีก็ยังคงเรียกด้วยคำนี้ ปัจจุบันช่างไทยพัฒนาความรู้ไปมากสามารถคิดสีสำหรับเขียนบนเครื่องเบญจรงค์ได้มากถึง30สีทีเดียว
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสุรินทร์อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเป็นหมู่เกาะที่ยังคงหลงเหลือเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของชาวเลในแบบดั้งเดิมมากที่สุดซึ่งมีชาวมอแกนที่ได้รับการขนานนามว่ายิปซีแห่งท้องทะเลอยู่ไปด้วย5เกาะคือเกาะสุรินทร์เหนือเกาะสุรินทร์ใต้เกาะไข่เกาะกลางและเกาะรีชื่อหมู่เกาะสุรินทร์ตามประวัติได้ตั้งตามชื่อของผู้พบเกาะคือพระยาสุรินทราชานกยูงวิเศษกุลเทศาพิบาลเมืองภูเก็ตในหมู่เกาะสุรินทร์แต่ละเกาะจะพบแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงามติดอันดับโลกและพบกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาพอากาศและการเตรียมพร้อมรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
19: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ
9: ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
20: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุตังสรณังกัจฉามิ
1: บุตังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปบุตังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: ทัสสะ
1: หันนมยังสรณะมนาปาทังพนามาเส
0: อ

0: พุทธมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุนตุสัพพุปัตวา
1: อันนบียังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอรหัต

ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวะเววะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

โอชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 ร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุโขปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: ต้นสถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจะลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้ง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: จิตของตนพระพุทธภาษิตนปะเรสังวิโลมานินปะเรสังกะตากะตังอัตโนวะอเวกเคยยะกะตานิอักตานิจะบุคคลไม่ควรใส่ใจในคำหยาบของคนอื่นไม่ควรเพ่งเล็งกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของคนอื่นแต่ควรพิจารณาถึงกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของตนดีกว่าอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าคำหยาบคือคำที่ตัดเสียซึ่งความรักคือทำให้คนฟังเกลียดชังคนพูดคำหยาบนั้นมีหลายประเภทเช่นประชดกดให้ต่ำนองเล็บด่ากระทบเปรียบเปรยเป็นต้นโดยปกติใครพูดคำหยาบความชั่วก็ตกอยู่แก่คนนั้นคนที่ถูกด่าถูกประชดหาชั่วไปด้วยใหม่เมื่อไม่รับคำหยาบนั้นก็ตกอยู่แก่ผู้กล่าวแต่ผู้เดียวคำหยาบย่อมมาจากจิตใจที่หยาบท่านจึงสอนมิให้เอาคำหยาบของคนอื่นมาใส่ใจใครพูดคำหยาบก็ปล่อยให้เป็นของเขาไปอันหนึ่งหน้าที่ของคนอื่นการงานของคนอื่นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขาอย่าเอามารกสมองรกหัวใจนักนอกจากเรามีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ด้วยการสอดส่องนั้นเป็นหน้าที่ของเราจึงต้องทำอย่ามัวมองแต่ความสกปรกในบ้านของคนอื่นจงหมั่นตรวจตราความสกปรกในห้องของตนเองและหมั่นทำความสะอาดหมั่นพิจารณาการงานอันเป็นหน้าที่ของตนว่าได้ทำสมบูรณ์แล้วหรือไม่หน้าที่ของเราสำคัญข้อว่าไม่ควรเพ่งเล็งกิจของคนอื่นนั้นพระอรรถกถาอาจารย์อธิบายไปในแง่ธรรมอย่างเดียวว่าไม่ควรแลดูกรรมที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนเหล่าอื่นอย่างนี้ว่าอุบาสกคนโน้นไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่เคยให้อาหารแม้ข้าวทัพพีเดียวไม่เคยถวายจีวรอุบาสิกาโน้นก็เหมือนกันภิกษุโน้นไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่ทำอุปชายวัตรอาจารยวัตรอาคันตุกวัตรเป็นต้นทุดงก็ไม่มีความอุตสาหะพยายามในการภาวนาก็ไม่มีส่วนข้อว่าพึงพิจารณากิจของตนนั้นพระอรรถกถาอาจารย์อธิบายไว้ดังนี้กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธาเมื่อระลึกถึงพระโอวาทนี้ว่าบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้แล้วพึงใส่ใจในกิจของตนว่าเราอาจหรือไม่ที่จะยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วทำตนให้พ้นจากกิเลสทั้งปวงพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เพราะทรงปรารภอาชีวกชื่อปาติกะซึ่งด่าว่าเสียสีอุบาสิกานานาประการมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอาชีวกชื่อปาติกะอาชีวกผู้นี้คุ้นเคยอยู่กับสกุลหนึ่งมีสตรีแม่บ้านผู้หนึ่งอุปถัมภ์บำรุงอยู่เหมือนบุตรของตนต่อมานางได้ฟังคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าและพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจากเพื่อนบ้านว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างนั้นอย่างนั้นพระธรรมเทศนาของพระองค์ไพเราะอย่างนั้นอย่างนั้นนางใคร่จะได้ฟังธรรมบ้างจึงบอกอาชีวกอาชีวกเกรงว่าหากนางไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนางจักเสื่อมความรักความนับถือในตนจักไม่บำรุงตนอย่างที่เคยจึงห้ามไว้ทุกครั้งว่าอย่าไปสำนักของพระสมณโคดมเลยนางจึงหาวิธีใหม่คืออัญเชิญพระศาสดามาสู่เรือนของตนจึงให้บุตรชายคนหนึ่งไปทูลอาราธนาพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีบุตรชายไปนิมนต์พระพุทธเจ้าแต่แวะไปหาอาชีวกก่อนอาชีวกรู้เรื่องแล้วจึงห้ามว่าอย่าไปเลยไม่ได้แม่จะดุเด็กว่าผมต้องไปอย่าไปดีกว่าอาชีวกพูดเมื่อเธอไม่ไปพระพุทธเจ้าไม่มาเราสองคนจักได้กินเครื่องสักการะคาหวานที่แม่ของเธอเตรียมไว้สำหรับพระพุทธเจ้าแต่เด็กยังยืนยันจะไปเพราะกลัวแม่ดุอาชีวกจึงว่าไปก็ได้แต่อย่าบอกเรือนและทางที่ไปคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ไปไม่ถูกพรุ่งนี้เราสองคนจะได้กินอาหารที่แม่ของเธอเตรียมไว้เธอก็ไม่มีความผิดเพราะได้ไปนิมนต์แล้วเด็กเชื่อไปนิมนต์พระพุทธเจ้าและทำตามที่อาชีวกว่าทุกอย่างแล้วกลับมาบอกอาชีวกอีกทีหนึ่งวันรุ่งขึ้นอาชีวกไปยังเรือนของอุบาสิกานั้นแต่เช้าพวกเพื่อนบ้านที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าได้ช่วยกันฉาบทาเรือนด้วยโคไมสด โคไม่สดคือขี้วัวใหม่อินเดียถือว่าเป็นการต้อนรับที่มีเกียรติในการทำเช่นนั้นในการแต่งงานก็เหมือนกันเขาต้องเอาขี้วัวสดๆใหม่ๆมาทาฝาเรือนและลาดทางที่บ่าวสาวจะเดินเป็นเกียรติยศแล้วโปรยดอกไม้ปูลั่นอาสนะอันควรแก่พระศาสดาท่านว่าคนที่มีคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าย่อมปูอาสนะไม่เป็นรุ่งเช้าพระศาสดาเสด็จไปเรือนของอุบาสิกาอย่างถูกต้องเพราะพระองค์ทรงรู้ทางทั้งปวงแม้ทางไปนรกสวรรค์ยังทรงทราบจะกล่าวยายถึงทางไปบ้านนั้นนิคมนี้ย่อมทรงรู้ได้ด้วยญาณทรงรู้แจ้งแทงตลอดตั้งแต่วันที่ได้ตรัสรู้แล้วอาชีวกรู้จักพระพุทธเจ้าน้อยไปอุบาสิกาออกมาต้อนรับถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์อัญเชิญให้เสด็จเข้าไปภายในเรือนเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วนางได้ถวายน้ำทักษิโณทกน้ำทักษิโณทกในที่นี้น่าจะเป็นน้ำล้างพระหัตถ์หรือบ้วนพระโอษฐ์เพื่อเตรียมเสวยในอินเดียแม้แต่ในร้านน้ำชาก็เสิร์ฟน้ำให้แขกก่อนเพื่อบ้วนปากหรือล้างมือตามประสงค์คนส่วนมากแม้ในคนชั้นสูงก็ยังนิยมบริโภคอาหารด้วยมืออยู่แล้วถวายขาธนิยะโภชนียาหารอันประณีตเสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาด้วยธรรมและพระสุรเสียงอันไพเราะอุบาสิกาฟังธรรมพังกล่าวว่าสาธุสาธุอาชีวกนั่งอยู่ห้องหลังฟังเสียงอุบาสิกาว่าสาธุสาธุไม่อาจทนอยู่ได้เพราะความริษยาคิดว่านางไม่เป็นของเราเสียแล้วจึงด่าพระศาสดาและอุบาสิกาเป็นอันมากมีอาทิว่าอีกาลกันนีมึงเป็นคนฉิบหายมึงจงทำสักการะแก่พระสมณะโคดมเถิดดังนี้แล้วหลีกไปอุบาสิการู้สึกละอายต่อคำอันหยาบคายของอาชีวกนั้นเป็นอย่างยิ่งฟุ้งซ่านไม่อาจทรงกระแสจิตไปรับพระธรรมเทศนาได้พระศาสดาทรงทราบดังนั้นจึงตรัสว่าไม่ควรระลึกถึงถ้อยคำเช่นนั้นของคนเช่นนั้นพึงตรวจดูกิจเฉพาะหน้าของตนดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าณปะเรสังวิโลมานิเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้นอุบาสิกาได้สำเร็จโสดาปัตติผลวาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้พระพุทธภาษิตยถาปิรูจีรังปุพังวันนะวันตังอคันธกังเอวังสุภาสิตาวาจาอภลาโหติอกุปปโตยะธาปิรุจิรังปุพังวันนะวันตังสะคันธกังเอวังสุภาสิตาวาจาสะภลาโหติสุกุปปโตดอกไม้งามมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นฉันใดวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผู้ไม่ทำตามฉันนั้นแต่วาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ทำตามด้วยดีเหมือนดอกไม้งามสีสวยและมีกลิ่นหอมอธิบายความแตกต่างอยู่ที่กลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอมดอกไม้แม้จะมีสีสวยสันฐานงามเหมือนกันแต่ดอกหนึ่งมีกลิ่นหอมอีกดอกหนึ่งกลิ่นไม่หอมคุณค่าย่อมแตกต่างกันมากใจคนย่อมชอบดอกไม้ที่กลิ่นหอมมากกว่าแม้สีจะไม่สวยสันฐานจะไม่งามวาจาสุภาษิตก็เหมือนกันย่อมสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้นำมาปฏิบัติตามหาสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติไม่อันหนึ่งคนดีเปรียบได้กับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมคนชั่วเปรียบกับดอกไม้ที่มีกลิ่นเหม็นส่วนรูปร่างหน้าตาอาจคล้ายกันได้เหมือนสีและสันฐานของดอกไม้ดอกอุตภิตนั้นสีและสันฐานไม่เลวแต่ไม่มีใครอยากแตะต้องเพราะกลิ่นมันเหม็นจัดส่วนดอกกุหลาบแม้มีหนามแต่คนก็ปรารถนาเพราะกลิ่นหอมชื่นใจสีของดอกไม้ไม่สำคัญเท่ากลิ่นฉันใดหน้าตารูปร่างของคนก็ไม่สำคัญเท่าคุณความดีในตัวของเขาฉันนั้นพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภชัตตปาณิอุบาสกและการเรียนธรรมของพระนางมัลลิกาเทวีและพระนางวาสภคัตติยามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องชัตตปาณิอุบาสกชัตตปาณิเป็นอุบาสกอยู่ในเมืองสาวัตถีเป็นผู้รอบรู้ในพระพุทธพจน์และได้บรรลุมรรคผลเป็นอนาคามีเขารักษาอุโบสถแต่เช้าตรู่ทุกวันและสู่ที่บำรุงพระศาสดาทุกวันก ความจริงอุบาสกเป็นผู้เป็นอนาคามีแล้วไม่ต้องรักษาอุโบสถโดยวิธีสมาทานเพราะอุโบสถศีลพรหมจรรย์และการบริโภคอาหารวันละครั้งย่อมมาพร้อมกับการบรรลุมรรคผลนั่นเองสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงช่างหม้อชื่อคติการะว่าช่างหม้อชื่อคติการะบริโภคอาหารวันละครั้งประพฤติพรหมจรรย์เป็นปกติมีศีลมีกัลยาณธรรมวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาขณะนั้นฉัตตปาณิวาสกอยู่ในที่เฝ้าแล้วเขาเห็นพระราชากำลังเสด็จมาจึงคิดว่าเราควรลุกขึ้นต้อนรับหรือไม่หนอในที่สุดเขาตกลงใจไม่ลุกขึ้นเพราะคิดว่ากำลังนั่งอยู่ในสำนักของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระพุทธเจ้าหากจะลุกรับพระเจ้าประเสนทิก็จะเป็นการขาดความเคารพในพระศาสดาท่านกล่าวแทรกไว้ในที่นี้ว่าธรรมดาบัณฑิตเห็นคนที่นั่งอยู่ในสำนักของท่านผู้ควรเคารพกว่าตนไม่ลุกขึ้นต้อนรับย่อมไม่โกรธพระราชาประเสนทิเห็นฉัตตปาณิวาสกไม่ลุกรับมีพระมนัสขุ่นเคืองแต่ไม่กล้าตรัสอะไรถวายบังคมพระศาสดาแล้วประทับหน้าที่อันสมควรแก่พระองค์พระศาสดาทรงทราบความขุ่นเคืองในพระทัยของพระราชามีพระพุทธประสงค์จะบรรเทาความขุ่นเคืองนั้นจึงตรัสพรรณนาคุณของฉัตตปาณิวาสกว่ามหาบพิตรฉัตตปาณิวาสกนี้เป็นบัณฑิตได้เห็นธรรมแล้วรอบรู้ในพุทธพจน์รู้จักประโยชน์มิใช่ประโยชน์สิ่งที่ควรและไม่ควรเมื่อพระราชาทรงสดับคุณนกถาของฉัตตปาณิวาสกอยู่พระหฤทัยก็อ่อนลงต่อมาอีกวันหนึ่งพระราชาประทับยืนอยู่บนปราสาททอดพระเนตรเห็นฉัตตปาณิวาสกกั้นร่มสวมรองเท้าเดินผ่านมาทางพระลานหลวงจึงรับสั่งให้ราชบุรุษเรียกมาอุบาสกหุบร่มถอดรองเท้าเข้าไปเฝ้ายืนอยู่หน้าที่ควรแก่ตนแห่งหนึ่งพระราชาตรัสถามว่าทำไมจึงหุบร่มและถอดรองเท้าเสียเล่า
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ก็นำมาซึ่งความเศร้าโศกให้เกิดขึ้นต่อประชาชนชาวไทยอีกรอบหนึ่งเพราะเกิดขึ้นมาจากการสิ้นไปขององค์พาอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยแต่เมื่อพวกเราชาวไทยทั้งหลายได้ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราดูแลทำหน้าที่ของเราเองไม่ว่าจะในหมู่ประชาชนในหมู่พ่อค้าข้าราชการทุกคนล้วนแต่มีหน้าที่การทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์นั่นแหละจะนำความเจริญนำความสุขมาสู่ชีวิตของพวกเราและประเทศชาติอันเป็นสิ่งที่พระองค์พาท่านได้ทุ่มเทมาตลอดตั้งที่เราจะเห็นว่าพระองค์ท่านได้ทรงงานก็เพื่อความสุขความเจริญของประชาชนของประเทศชาติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่พวกเราระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านเราประชาชนทุกคนก็ควรที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านโดยการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตแล้วไปและต่อประเทศชาติของเราแล้วเมื่อเรามีโอกาสเราก็หมั่นอุทิศบุญกุศลถวายพระราชกุศลไปถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านได้ทราบด้วยยามวิธีใดก็ตามจะมีความปลื้มปิติภูมิใจที่มีพวกเราเป็นประชาชนนั้นเป็นที่รักของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงนี่คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาในวันที่10ค่ำวันที่11วันที่12ที่มาแต่ในวัดป่าบ้านตาดเมื่อวานถึงเป็นวันพระคณะสงฆ์พร้อมศิษยานุศิษย์และครับข้าราชการอันมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานก็ได้พร้อมกันสวดอภิธรรมถวายพระราชกุศลต่อพระองค์พา แล้วก็วันพระหน้าตรงกับวันที่22เราก็จะได้สวดพระอภิธรรมถวายพระองค์ท่านอีกเช่นกันอันนี้ก็เกี่ยวกับราชวงศ์และนี่ขณะนี้ก็วัดเราก็นาคได้เข้ามาเป็นพระขาวเพื่อจะมาฝึกอบรมข้อวัดข้อปฏิบัติแล้วก็ฝึกขันนาคเพราะนั้นจะต้องให้ความสนใจให้ความใส่ใจให้มากที่สุดแม้นในเบื้องต้นเป็นสิ่งที่พวกเรายังไม่คุ้นเคยมันก็อาจจะรู้สึกว่ายากลำบากหรือขัดข้องๆต่อความคุ้นเคยต่อความเคยชินของพวกเราเพราะชีวิตของนักบวชก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ต่างจากชีวิตของคฤหัสถ์ฆราวาสคฤหัสถ์ฆราวาสนั้นมักจะไม่ค่อยมีกฎไม่มีระเบียบก็วิ่งเต้นไปตามเรื่องตามราวคึกขนองไปตามจริตนิสัยของแต่ละท่านแต่ละคนแต่เราการเข้ามาบวชในพระศาสนานี้เรามีกฎมีระเบียบมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติเพื่อจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะนั้นทุกคนที่เข้ามาสู่วัดสู่ศาสนานั้นเราแต่เก่าก่อนเราจะเคยอย่างไรเราจะเคยหยาบเคยละเอียดเคยอย่างไรก็ตามจะมีพฤติกรรมอย่างไรก็ตามแต่เมื่อเรามีความตั้งใจมีเจตนาว่าเราจะเข้ามาบวชในพระศาสนาเข้ามาอยู่ในวัดป่าบ้านตาดเพราะนั้นในวัดป่าบ้านตาดท่านมีกฎมีระเบียบอย่างไรมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องพร้อมที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติตามกฎตามระเบียบตามข้อวัดตามหลักพระวินัยที่ได้มีอยู่แล้วในพระศาสนามีอยู่แล้วในวัดเราอย่าเอาความเคยชินหรือเอาความหิงแก่ตัวของตนเองเข้ามาอยู่ในวงของหมู่ของคณะมันก็มีแต่จะแตกแยกออกไปเหมือนกาเข้ามาอยู่ในฝูงหงมันก็จะเป็นด่างพ้อยเป็นความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นต่อตนเองแล้วเราก็จะเป็นที่รังเกียจของหมู่ของคณะที่เราอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเจตนาเราตั้งใจแล้วว่าเราจะเข้ามาบวชในพระศาสนานี้เราจะเข้ามาบวชอยู่ในวัดป่าบ้านตาดนี้เราก็ต้องพร้อมเปิดใจที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามาน้อมนำเอาข้อวัดข้อปฏิบัติน้อมนำเอาหลักพระวินัยเข้ามาเป็นขอบเขตของตนเองเพราะนั้นหลวงพ่อจึงพูดอยู่เสมอว่าผู้ที่จะเข้ามาบวชเข้ามาเป็นนาคเป็นพระขาวแล้วหนังสือที่จะต้องอ่านเป็นเบื้องต้นก็คือนวโกวาทนวโกวาทนั่นก็คือพระวินัยของพระที่มาในพระปฏิโมกข์227ข้อถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนทางโลกก็คือตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองนั่นแหละถ้าเราจะการทำผิดนั้นโดยส่วนมากก็ทำผิดด้วยความไม่รู้ว่าทำอย่างนั้นมันผิดเพราะนั้นในเบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาให้พอรู้พอเข้าใจว่าทำอย่างนั้นมันผิดทำอย่างดีไม่ได้เพื่อเราจะได้ยับยั้งหรือขัดเกลาหรือปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะถ้าเราไม่รู้แล้วเราไปทำผิดก็คือผิดเราจะไปอ้างว่าฉันไม่รู้ว่าทำอย่างนี้มันผิดเพราะเป็นคฤหัสถ์ฆราวาสก็ทำได้อันนั้นไม่ใช่เหตุผลหรือข้ออ้างทำผิดก็คือผิดเพราะนั้นเมื่อผิดแล้วมันจะทำให้เกิดเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาภายในจิตในใจของเราการมาประพฤติปฏิบัติมาขัดเกลาจิตใจของเรามันก็เป็นเรื่องยุ่งยากเรื่องยากขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่เราเป็นนาคเป็นพระขาวนี่แหละพอเ พอเราบวชเข้ามาเราก็ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องและโดยเฉพาะพระเก่าพระเก่าที่อยู่มาก่อนแล้วจะเป็นต้นจะต้องเป็นต้นแบบให้ผู้ใหม่อยู่เข้ามาถ้าผู้เก่าเลาะแหละโลเลเหลวไหลผู้ใหม่เขาเหลวไหลไปด้วยเพราะเขาเอาตัวไอ้ผู้เก่านั่นแหละมาเป็นแบบอย่างเราจะไปตักไปเตือนไปบอกมันก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็เหลวไหลอย่างนั้นเพราะนั้นผู้เก่านี่แหละจะต้องเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ใหม่แล้วการเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ใหม่ได้อย่างถูกต้องนั้นก็นำมาซึ่งความงดงามเกิดขึ้นมาในหมู่ในคณะของเรานำมาซึ่งความเจริญในวัดวาของเราเพราะที่องค์หลวงตาได้บุกเบิกก่อสร้างวัดป่าบ้านตายขึ้นมามีผู้คนเคารพศรัทธามากมายทั่วแผ่นดินก็ว่าได้ไม่ว่าจะฝ่ายคารวาสหรือฝ่ายพระเนนก็ล้วนแต่ให้ความเคารพในองค์หลวงตาให้ความยกย่องในวัดป่าบ้านตาเรามาก็เพราะองค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาอย่างมีหลักมีเกณฑ์มีข้อวัดมีระเบียบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพระที่เข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติอยู่ในวัดป่าบ้านตาดตั้งแต่รุ่นแรกๆไปนู่นไล่ไปเถอะล้วนแต่เป็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้รับความเคารพศรัทธาเลื่อมใสจากประชาชนทั่วไปอย่างมากมายก็เพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาศึกษามาประพฤติปฏิบัติอยู่กับหลวงตาอยู่วัดป่าบ้านตาดแล้วท่านล้วนแต่เอาจริงเอาจังหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอจนหนักแน่นมั่นคนคุ้นเคยอยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นพอท่านออกไปจากวัดป่าบ้านตาดไปก่อร่างสร้างตัวเป็นมีวัดใหม่ขึ้นมาท่านก็ได้นำเอาข้อวัดข้อปฏิบัติระเบียบต่างๆทั้งหลายที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นความสวยงามเป็นความงดงามในหมู่นั้นๆทั้งนั้นเพราะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าหมู่ครูบาอาจารย์ที่ได้มาศึกษาได้มาประพฤติปฏิบัติอยู่กับองค์หลวงตาอยู่วัดป่าบ้านตาดแล้วท่านจากวัดป่าบ้านตาดไปมีวัดมีลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาไม่ว่านับแต่แต่ท่านรุ่นใหญ่ก็พระอาจารย์ใหญ่สิงห์ทองพระอาจารย์เพียรพระอาจารย์บุญมีหลวงปู่ลีอะไรต่ออะไรต่างๆลุกทั้งหลายล้วนแต่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้เป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพศรัทธาของหมู่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทั้งนั้นว่าพระเนนกฎระเบียบของท่านนั้นมีความเคร่งครัดมีความจริงจังและพระเนนมีความพร้อมเพียงกันในข้อวัดในข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายผู้ใหม่ที่เข้ามาศึกษามาประพฤติปฏิบัติเขาก็เดินตามรอยของผู้เก่าก็เกิดเป็นความสวยงามนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศนำมาซึ่งความเจริญมากขึ้นมากขึ้นในวัดนั้นนั้นแต่ระยะหลังมานี่มองพระเนนในวัดป่าบ้านตาดนี่มองไปแล้วมันค่อนข้างจะเหลวไหลทั้งที่มีรุ่นพี่รุ่นก่อนรุ่นเก่าเป็นแบบอย่างมาแต่ทำไมพระเนนระยะหลังมานี้จึงค่อนข้างที่ย่อหย่อนค่อนข้างที่จะเหลวไหลเวลามีข้อวัดมีกิจวัตรนี่รู้สึกว่าเลาะเลาะแหละแหละโลเลเลมามั่งไม่มาบ้างลงศาลานี่ย้อมแย้มย้อมแย้มหลวงพ่อเองแม้ไม่ได้อยู่ในวัดหลวงพ่อก็ดูกล้องเปิดโทรศัพท์ดูในกล้องเนี่ยดูกล้องส่องมาว่าในศาลาเป็นยังไงเวลาตอนเช้าบิณฑบาตแล้วพระขึ้นมาแจกอาหารสั่งอาหารนู่นยังเลาะแหละเลอะไรต่ออะไรผู้ที่มานั่งเรียบร้อยเป็นแถวก็มีไอ้ผู้ที่เลาะแหละโลเลอยู่ข้างหลังก็มี อะไรต่ออะไรต่างๆมันล้วนแต่เป็นเรื่องฝังหูฝังตาหลวงพ่อพูดได้เลยนะถ้าหลวงตาอยู่ที่หลวงตาเห็นแบบนี้เนี่ยไม่เกิน2ครั้งองค์นั้นน่ะมีโอกาสทำได้ไม่เกิน2ครั้งหอบาทหอบกดหนีทันทีแต่หลวงพ่อเองก็อยากจะปลอบใจอยากจะชักจูงเพราะไม่อยากจะใช้ความรุนแรงก็แนะนำอยู่เรื่อยพูดถึงข้อวัดข้อปฏิบัติพูดถึงความเหตุผลแล้วก็ผลที่จะได้รับจากการเข่งคัดพร้อมเพียงอยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัติเห็นแก่หมู่เห็นแก่คณะอย่าเอาแต่ความเคยชินหรือเอาความต้องการของตนเองมาเป็นใหญ่ในหมู่ในคณะเมื่อเราอยู่ในหมู่คณะแล้วเราก็ต้องเอาหมู่เอาคณะเป็นเกณฑ์เอาระเบียบเอาข้อวัดมาเป็นกฎเป็นเกณฑ์อย่าเอากิเลสของตัวเองมาเป็นเกณฑ์เพราะมันจะสร้างความรังเกียจให้เกิดขึ้นมาในหมู่ในคณะแม้เขาไม่พูดแต่เขากำลังเกลียดอยู่ภายในจิตในใจนั่นแหละแล้วก็นำมาซึ่งข้อตำหนิติเตียนให้เกิดขึ้นมาพระเรามีตาที่มองคนอื่นเขาผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดเขาก็มีตามีหูที่จะมาดูพระเนรมองพระเนรวัดป่าบ้านตาว่าเป็นยังไงพอเลาะเละแหละโลโลเลวเลวไหลแล้วจะให้เขามาเคารพมาศรัทธาได้อย่างไรเขาก็เสื่อมศรัทธาเคยศรัทธาอยู่แล้วเขาก็เสื่อมศรัทธาไปวันที่สุดก็ได้ยินแต่เสียงโจทย์ขานในการในทางเสื่อมเสียในทางตำหนิติเตียนที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะพระเนรเรานั่นแหละเป็นผู้ทำซะเองทั้งนี้เราควรจะเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาหรือนักศรัทธาญาติโยมหรือผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้เห็นได้ศึกษาได้น้อมนำเอาไปเป็นคติแบบอย่างให้เกิดเป็นความสวยงามเกิดเป็นความอบอุ่นเกิดเป็นความเจริญเพราะข้อวัดกฎระเบียบในวัดที่มีขึ้นมานั้นไม่ได้มีขึ้นมาเพื่อความเดือดร้อนหรือเพื่อความเป็นทุกข์ต่อผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นแต่เป็นไปเพื่อความอบอุ่นเพื่อความร่มเย็นในการอยู่ร่วมกันเพราะนั้นเมื่อเข้ามาอยู่ในวัดป่าบ้านตาดแล้ว

มันก็เกิดเป็นฟาร์มสวยงามใครเขาไม่เห็นเขาก็เห็นฟาร์มสวยงามเห็นฟาร์มเรียบร้อยเห็นฟาร์มพร้อมเพียงมันก็ปลูกศรัทธามาได้แต่พอหลวงพ่อไม่อยู่เนี่ยมันไม่ได้นั่งเรียบร้อยอย่างนี้นะนี่นู่นเลาะเลาะแหละเดินเพ่นพ่านอยู่ข้างหลังก็บีจับนู่นจับนี่อะไรต่ออะไรเลาะแหละอยู่ข้างหลังก็บีเพราะนั้นนี่ก็ใกล้เข้าพรรษามาแล้วผู้ที่จะเข้ามาบวชในวัดป่าบ้านตาดก็ต้องเข้ามาอบรมเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติให้มีความพร้อมที่จะบวชได้แต่มีความพร้อมแล้วเช่นว่าสวดขันธ์นาคท่องขันธ์นาคได้อย่างชัดเจนถูกต้องแล้วศึกษาพอรู้พอเข้าใจในกฎในระเบียบในข้อวัดในนวโกวาทดีแล้วหรือปฏิบัติพอเป็นพอไปเข้าล่องเข้ารอยแล้วหลวงพ่อเองก็จะกำหนดวันบวชขึ้นมาก็คงจะไม่นานนี้แหละส่วนพระเก่าที่อยู่แต่ก่อนนี้หลวงตาที่หลวงตาอยู่เนี่ยพอก่อนเข้าเป็นสาท่านก็ยกรวบรวมดูว่าตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยนะใครอยู่ในสายตาสายหูของท่านอย่างไรมีความเลาะแหละโลเลเหลวไหลมากน้อยขนาดไหนหรือมีความจริงจังหนักแน่นมั่นคงอย่างไรพอใกล้เข้าพรรษานี่แหละถ้าผู้ใดเลาะแหละที่ผ่านหูผ่านตาท่านมาแล้วท่านก็จะคัดออกไปคัดออกไปไปท่านองค์นั้นน่ะออกไปหาที่อยู่ใหม่นะองค์นั้นน่ะออกไปหาที่อยู่ใหม่นะพรรษานี้ไม่ให้อยู่ที่นี่นี่แหละครับท่านก็จะคัดออกไอ้พวกเดี๋ยวไหลพวกหล่อแหละโลเลพวกเอื่อยเฉยพวกไม่สนใจในข้อวัดในข้อปฏิบัติฝางหมู่ฝางเพื่อนให้ออกไปฝางข้างนอกวัดนะอย่าไปฝางอยู่ในวัดเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปหลวงพ่อเองก็คิดว่าจะต้องนำเอาวิธีการของหลวงตากลับมาใช้ในวัดป่าบ้านตาดอีกเพราะถ้าเราปล่อยแล้วรู้สึกว่ามันหล่อแหละโลเลเตือนแล้วพูดแล้วพูดเล่ามันก็แบบผักชีลอยหน้าเท่านั้นเองมันไม่ซึมซับเข้าไปในกระดูกถ้าซึมซับเข้าไปในกระดูกแล้วไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังไม่ว่าเวลาใดขณะใดมันก็ต้องคงต้องสม่ำเสมออยู่ตลอดอันนี้มันไม่ดิเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็เรียบร้อยเดี๋ยวก็หล่อแหละโลเลเดี๋ยวก็เพ่นเพ่นบันพานนี่แล้วมันแสดงเหมือนในหน้าไหว้หลังหล่อไอ้คนประเภทนี้เนี่ยพระประเภทนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกอยู่ต่อหน้าผู้คนในศาลามากมายมันยังหล่อแหละโลเลแล้วถ้าอยู่รับหลังอยู่เฉพาะเองตัวเองมันจะหล่อแหละเหลวไหลขนาดไหนไอ้การลงศาลาเป็นระเบียบการลงศาลาสวดมนต์ไหว้พระมันก็ต้องมีความพร้อมเพียงกันการที่จะมาแจกอาหารก็มาบิณฑบาตแล้วกลับขึ้นมาศาลาก็ต้องมีความพร้อมเพียงกันไอ้ข้อวัดปัดฝาดเช็ดถูดูแลเสนาสนะมันก็ต้องมีความพร้อมเพียงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นส่วนรวมที่เป็นมารวมกันแล้วต้องตื่นตัวต้องพร้อมเพียงต้องเรียบร้อยนี่ก็เป็นฝั่งการฝึกขัดเกลาจิตใจของตนเองอีกเหมือนกันขัดเกลาให้เป็นคนที่มีความตื่นตัวตื่นตัวในการประพฤติปฏิบัติตื่นตัวในข้อวัดทั้งหลายแล้วก็มีความละเอียดมีความแยบคายในการคิดในการพิจารณาในการทำมันก็ฝึกเข้าไปถึงจิตถึงใจนั่นแหละจิตใจก็เป็นคนมีเป็นจิตใจที่มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัติมาถึงการอบรมขัดเกลาจิตใจด้วยจิตตภาวนามันก็มีความหนักแน่นมั่นคงเพราะที่สุดมันก็เจริญทั้งภายนอกและภายในเพราะการอบรมจิตอบรมใจมันไม่ใช่มานั่งหลับตาพุทโธอยู่อย่างเดียวแล้วจะไปสำเร็จมรรคสำเร็จผลที่ไหนถ้าไม่สนใจภายนอกเลยไม่เอาภายนอกเลยนั่นน่ะมันหวังไปเถอะหวังลมแรงๆมันเหมือนจะวาดภาพบนอากาศนั่นแหละ

พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้มีเพียงแค่มานั่งหลับตาอย่างเดียวข้อวัดข้ออะไรต่ออะไรท่านก็มีทุกสิ่งทุกประการจึงมาเป็นข้อวัดถึงเราในทุกวันนี้ที่ครูบาอาจารย์นำประพฤติปฏิบัติมามีกิจวัตรมีข้อวัดไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางในหลักธรรมหลักวินัยนะล้วนแต่อยู่ในหลักธรรมหลักวินัยทางนั้นหลวงตาท่านพูดอยู่เสมอว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านนำพาหมู่คณะประพฤติปฏิบัติมาท่านพิจารณาโดยแยบคายแล้วว่าไม่ผิดธรรมไม่ผิดวินัยล้วนแต่อยู่ในขอบเขตของธรรมของวินัยเพราะนั้นเราจะเห็นในหมู่คณะวัดชาววัดป่าเราวัดไหนวัดไหนก็ตามเด้อมีข้อวัดข้อปฏิบัติไม่ว่าเสนาสนะวัดดูแลปัดฝาดเช็ดถูศาลาที่อยู่ที่อาศัยห้องน้ำห้องท่าบริเวณวัดอะไรต่ออะไรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบอย่างเดียวกันทั้งนั้นการบินออกไปบิณฑบาตพร้อมเพียงกันการมาขบฉันพร้อมเพียงกันการลงวัดหรือลงศาลาสวดมนต์ไหว้พระพร้อมเพียงกันมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้อวัดอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้แปลกแยกไม่ได้แตกต่างกันเลยนะในหมู่คณะวัดป่าเราอาคันตุกะวัดอาจาริยวัดข้อวัดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่พร้อมเพียงกันอาจจะแตกต่างเวล่ำเวลากันไปบ้างก็เพียงแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นตามความสะดวกของสถานที่แห่งนั้นของหมู่คณะนั้นแต่รวมความแล้วข้อวัดอย่างเดียวกันมีความพร้อมเพียงสวยงามอันเดียวกันก็เพราะออกมาจากองค์หลวงปู่มั่นผู้เป็นองค์หลวงบูรพาจารย์ใหญ่แล้ววัดป่าบ้านตามาแต่ไหนแต่ไรมาจากองค์หลวงตาที่นำพาประพฤติปฏิบัติมาจากครูบาอาจารย์รุ่นแรกๆมาก็มีความหนักแน่นมั่นคงจริงจังพร้อมเพียงกันหลวงพ่อพูดได้เลยนะว่าหลวงพ่อขนาดที่มาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดข้างก่อนนั้นลงวัดลงกิจวัตรอะไรต่ออะไรหลวงพ่อไม่เคยขาดเลยไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียวกล้าพูดอย่างนั้นเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยพระนี่มันขาดมากกว่าเข้ามานะบองแล้วเนี่ยแล้วมันจะไปหาความเจริญมาจากไหนอันนี้ก็พูดมาถึงพวกพระเดนเราแล้วก็อดพูดไปถึงพวกแม่ชีแม่ขาวแม่ดำอีกเหมือนกันน่ะอยู่ร่วมกันน่ะที่หลวงตาแต่ก่อนที่หลวงตาไม่รับมีแม่ชีแม่ดำเข้ามาอยู่เพราะอะไรวัดครูบาอาจารย์ต่างๆทั้งหลายโดยส่วนมากจะไม่ค่อยรับแม่ชีแม่ขาวเข้ามาอยู่ในวัดเพราะอะไรมันลองรอยเดียวกันเท่านั้นเนี่ยมาอยู่ร่วมกันแล้วมักจะทะเลาะเบาแหวงกันมักจะทะเลาะเบาแหวงกันเพ่งโทษกันเห็นแก่ตัวขาดตั้มจิตตั้มใจต่อกันไม่ช่วยเหลือกันนี่แหละอันนี้ตัวสำคัญอย่างยิ่งทำไมอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีแต่การทะเลาะกันมีแต่การปีนเกี่ยวกันมันให้ความสุขเหรอไอการทะเลาะกันน่ะการปีนเกี่ยวกันมันให้ความสุขเหรอเพียงแค่เราไปเพ่งโทษคนอื่นเขาจิตใจเราก็เล่าร้อนจิตใจเราก็ขุ่นบัวแล้วมันมีประโยชน์อะไรเราเข้ามาเราต้องการความทุกข์อย่างนั้นเหรอเราเข้ามาเราไม่ได้ปรารถนาต้องการความทุกข์เราปรารถนาความสุขความเจริญในธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่จะทำลายธรรมภายในจิตในใจของเราต้องละสิ่งเหล่านั้นไม่ว่ามันจะยากลับละยากลำบากขนาดไหนก็ตามฝืนจิตฝืนใจขนาดไหนก็ตามต้องฝืนอยู่ด้วยกันเนี่ยมีการปีนเกี่ยวกันมีการทะเลาะกันเนี่ยเป็นเรื่องหยาบมากเลยนะแล้วข้อวัดเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยไม่ใช่ดูเฉพาะที่อยู่ที่อาศัยของตัวเองเพียงแค่คืบแค่ศอกเท่านั้นดูมันรอบเนี่ยทั้งวัดมันเป็นที่ของเราทั้งนั้นถึงเวลาปัดฝาดแล้วถึงเวลาแต่ทำเสนาสนะวัดข้อวัดข้อปัดฝาดเช็ดถูอะไรต่ออะไรดูให้มันรอบหมดอย่าไปว่าฉันทำคนนั้นไม่ทำคนไหนฉันทำมากเลยคนนั้นทำน้อยคนไหนทำก็เป็นบุญของคนนั้นน่ะ
ป็นคุณค่าของคนนั้นไม่ต้องไปดูคนอื่นเขาดูตัวเราเองนะเราไปดูตัวดูคนอื่นไม่มีแต่ความเดือดร้อนเข้ามาภายในจิตใจดูเขาทำไมเขาไม่ทำก็เรื่องของเขาแต่เราแหละทำเมื่อว่าเราก็ทำแล้วเรารักความเจริญในธรรมรักความเจริญในกฎในระเบียบเราไม่ต้องไปเอาคนอื่นเอาตัวของเราเนี่ยแหละเป็นเกณฑ์ข้อวัดเราทำสมบูรณ์แล้วหรือยังข้อปฏิบัติเราสมบูรณ์แล้วหรือยังดูตัวของเรานี่เนี่ยอยู่ด้วยกันอย่าสร้างความปีนเกลียวขึ้นมาอย่าหาความกระทบกระเทือนกันขึ้นมามันมีแต่สร้างความเศร้าหมองขึ้นมาต่อจิตต่อใจของตนเองเท่านั้นน่ะจิตใจมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความเดือดร้อนทุรนทุรายหาความสงบสุขไม่ได้แล้วมีประโยชน์อะไรกับการมาอยู่วัดมาประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเป็นเรื่องของกิเลสเพราะนั้นความสะอาดสะอ้านเนี่ยต้องมาก่อนในสถานที่อยู่ที่อาศัยเราลองไปดูดิเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะไปวัดครูบาอาจารย์ใหญ่โตหรือไปไหนก็ตามเนี่ยถ้าไปเห็นแต่ความสกปรกโสโครกรอบบริเวณไปหมดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรหันหลังกลับทันทีเลยบ้วนน้ำลายใส่ซ้ำนั่นความรู้สึกของเราอย่างไรความรู้สึกของคนอื่นเขาเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นการดูแลไม่ใช่ดูแลความสะอาดดูแลระเบียบเรียบร้อยอะไรต่ออะไรต่างๆคำว่าข้อวัดไม่ใช่ดูแลเฉพาะที่อยู่ที่หลับที่นอนของตนเองเรียกว่าบริเวณวัดนี่เป็นเขตของเราทั้งนั้นแหละที่เราจะต้องช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาผู้ที่มีกำลังมากเราก็ทำมากขึ้นไปหน่อยนึงผู้ที่มีกำลังน้อยด้วยกำลังบางชามเขาอ่อนด้อยลงแล้วด้วยสังขารที่มันเสื่อมโทรมลงเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจเขาเราก็ให้การสงเคราะห์ให้การช่วยเหลือเข้าไปตามหลักของการอยู่ร่วมกันนั่นแหละการอยู่ร่วมกันที่อยู่ร่วมกันด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันมีความปรารถนาดีต่อกันเอื้อเฟื้อเจือจามเผื่อแผ่แบ่งบันต่อกันนี่แหละการอยู่ร่วมกันมากขนาดไหนก็อบอุ่นลบเย็นอย่างแน่นอนนี่อยู่ด้วยกันด้วยความหิงแก่ตัวด้วยความเพ่งโทษคอยจะเพ่งโทษคนอื่นเขามีแต่ความหิงแก่ตัวคอยจะเอารัดเอาเปรียบกันคอยจะตำหนิติเตียนถิ่นนินทาต่อกันมันก็สร้างความเดือดร้อนสร้างความขุ่นมัวให้เกิดขึ้นต่อหัวใจของตนเองแหละแล้วก็ลามไปทั่วไปหมดนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะของพวกเราเท่านั้นเพราะนั้นการมาอยู่ร่วมกันไม่ว่าพระเดนแม่ชีแม่ดำหรือศรัทธาญาติโยมที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดแล้วทุกคนล้วนแต่มีหน้าที่ช่วยกันประคับประคองช่วยกันดูแลรักษาข้อวัดข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการให้มันดีให้มันสมบูรณ์เพื่อจะเป็นการเชิดชูยกวัดป่าบ้านตาดเราให้มีความมั่นคงเจริญเพื่อเป็นสถานที่เหมาะต่อให้กุลบุตรกุลธิดาที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปอย่างยาวนานอาจจะเป็นถึงรุ่นเราแล้วอาจจะไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเองอาจจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเองก็ได้ที่จะได้เข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติในวัดป่าบ้านตาดเราสืบต่อไปเพราะฉะนั้นวัดป่าบ้านตาดจะเป็นที่พึ่งเป็นสถานที่ศึกษาเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติแก่ผู้ใคร่ในการศึกษาปฏิบัติในธรรมะไปได้อย่างยาวนานและมั่นคงก็เพราะพวกเราเนี่ยแหละปัจจุบันนี้แหละอดีตครูบาอาจารย์ทำมาดีแล้วรักษามาดีแล้วตั้งไว้ดีแล้วเราผู้ปฏิบัติในปัจจุบันเราก็ต้องรักษาไว้ให้ดีให้เข้มขัด
ให้พร้อมเพียงให้สวยงามแล้วอนุชนรุ่นหลังลูกหลานของเราที่จะเข้ามาในภายหลังเขาก็จะเดินตามรอยของพวกเราเหมือนกับพวกเราในขณะนี้เราเดินตามรอยของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนั้นมาถึงปัจจุบันนี้และอนาคตต่อไปลูกหลานของเราเขาจะเดินตามรอยของเราต่อไปนั่นแหละเมื่อเรามีร่องรอยมีแบบอย่างที่ถูกต้องแล้วการเดินตามมาก็เดินมาด้วยความถูกต้องแต่ถ้าเราเดินอย่างเลาะเลาะแหละโลเลเลเหลวไหลเรียกว่าเดินผิดทางคนต่อมาก็เดินตามเราก็เดินผิดทางก็นำมาซึ่งความเศร้าหมองนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ปรารถนาเพราะสิ่งที่ครูบาอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมาแล้วพวกเราประพฤติปฏิบัติตามนั้นล้วนแต่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นมาต่อวัดต่อวาต่อชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงเพื่อให้ทุกองค์ทุกคนใส่ใจในข้อปฏิบัติในความพร้อมเพียงกันทุกสิ่งทุกประการที่มีอยู่ในวัดในวาแล้วความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นมาในหมู่ในคณะของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนอย่างแท้จริงก็ขอให้นำไปปรับพฤติปฏิบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะอาละพรละพรจะอนุโมทนาให้พร

ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคัลลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

ังโสติภาคยังสุขังบาลังทิอายุจวานโนจาโพคังวุธีจยัสวานสาตาวาสาจะอายุจาชีวสิทธิพวันตุเต

0: จัดอาหารทานเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปทั่วถึงเด้อทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ต่อไปเป็นภาลวักวรรณนาว่าด้วยคนพาลสังสารวัตรของคนพาลพระพุทธภาษิตดีคาชาคระชาคระโตรติดีคังสั้นตสะโยชนังดีโคบาลานะสร้างซาโรสัทธมังอวิชานตังแปลว่าราตรีของผู้ตื่นอยู่ยาวนานระยะทางหนึ่งโยชน์สำหรับผู้เมื่อยลาแล้วเป็นทางไกลสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดของคนพาลผู้ไม่รู้พระสัทธรรมเป็นของยาวนานอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้ราตรีหนึ่งมีอยู่3ยามเท่านั้นวงเล็บเปิดคือยามต้นยามกลางและยามสุดท้ายแบ่งเป็นยามละ4ชั่วโมงวงเล็บปิดแต่ราตรีนั้นย่อมปรากฏเป็นที่เป็นเวลาที่ยาวนานและเกินสำหรับผู้ที่มิได้หลับด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นพระผู้ทำความเพียรตลอดคืนยังรุ่งเพื่อบรรลุธรรมพระธรรมกถึกผู้แสดงธรรมและผู้ฟังผู้ที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนเช่นปวดศีรษะตลอดคืนเป็นต้นผู้ถูกจองจำทำโทษมีการถูกตัดเท้าเป็นต้นผู้เดินทางไกลต้องเดินทางตลอดคืนเหล่านี้ล้วนรู้สึกว่าคืนหนึ่งยาวนานเหลือเกินเหมือน 3-4 คืนส่วนผู้หลับนอนยังเกียจคร้านทำตนให้เป็นเหยื่อของเลือดนอนกลิ้งเกลือกอยู่จนพระอาทิตย์ขึ้นก็ดีผู้เสพกามบริโภคอาหารชนิดดีตอนเย็นแล้วเขานอนบนที่นอนอันอ่อนนุ่มด้วยบุตรและภรรยาก็ดีย่อมรู้สึกว่าคืนหนึ่งนอนนิดเดียวนอนยังไม่ทันเต็มอิ่มโยชน์หนึ่งมี4ขาวุฒิเท่านั้นแต่สำหรับผู้เดินทางจนเหนื่อยแล้วย่อมรู้สึกว่าไกลเหลือเกินเมื่อยังไม่เหนื่อยโยชน์หนึ่งดูไม่มากนักเมื่อเหนื่อยแล้วโยชน์หนึ่งย่อมปรากฏเหมือน 3-4 โยชน์ส่วนสังสารวัฏของคนพาลผู้ไม่รู้ประโยชน์โลกนี้และโลกหน้าผู้ไม่รู้พระสัทธรรมย่อมยาวนานโดยปกติสงสารนั้นยาวนานอยู่โดยธรรมดาของมันแล้วสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้ยาวนานรู้เบื้องต้นเบื้องปลายได้ยากยิ่งสงสารของคนพาลย่อมยาวนานหนักขึ้นไปอีกมองความจริงอีกด้านหนึ่งโดยถือเอาพระพุทธภาษิตนี้เองเป็นนัยยะว่าวันคืนจะนานหรือไม่นานระยะทางจะยาวหรือสั้นนั้นความรู้สึกของบุคคลมีส่วนสำคัญอยู่มากเวลาเท่ากันแต่คนหนึ่งรู้สึกว่านานเพราะกำลังตกอยู่ในห่วงทุกข์อีกคนหนึ่งกำลังหันษาอยู่ด้วยความสุขความเพลิดเพลินย่อมรู้สึกว่าประเดี๋ยวประดาวเหลือเกินเดือนปีก็มีเท่านั้นแต่สำหรับคนที่ตกอยู่ในภาวะอึดอัดขับแค้นเดือนหนึ่งเหมือน6เดือนปีหนึ่งเหมือน7-8ปีถ้าใครสามารถชื่นชมต่อวันเวลาได้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็จะล่วงไปอย่างรวดเร็วอีกประการหนึ่งวันเวลาของผู้รอคอยย่อมปรากฏเหมือนนานเหลือเกินทั้งนี้เพราะใจมัวไปจดจ่ออยู่ที่เวลาอย่างเดียวเวลานั้นถ้าเรายิ่งเอาใจใส่มันมากก็ยิ่งรู้สึกว่านานถ้าเราทำลืมๆเสียก็ไม่นานระยะทางก็ทำนองเดียวกันยิ่งเมื่อยมากระยะทางสั้นก็เหมือนยาวถ้ากำลังยังดีอยู่เดินไปได้อย่างสบายๆระยะทางก็ไม่ยาวความรู้สึกของคนมีความสำคัญอยู่เป็นอันมากแต่เวลาและระยะทางนั้นคงเดิมความจริงอีกแง่หนึ่งในทางปรัชญาเวลาและระยะทางนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงเวลาเป็นกระแสอันหนึ่งที่ไหลอยู่ไม่ขาดสายไม่มีขีดขั้นกำหนดแต่เราไปกำหนดมันขึ้นมาเองว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้ระยะทางก็เหมือนกันเราไปกำหนดมันขึ้นว่าเท่านั้นเท่านี้รวมความว่าเป็นเรื่องการสมมติเมื่อสมมตินั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วก็กลายเป็นสัจจะอย่างหนึ่งขึ้นมาท่านเรียกว่าสมมติสัจจะส่วนความจริงอันแท้จริง ultimate truth นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านเรียกว่าปรมัตถสัจจะมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ ไม่ขึ้นอยู่กับสมมติหรือความเข้าใจของคนตัวอย่างเช่นระยะเวลาเป็นของมันอยู่อย่างนั้นใครจะว่านานหรือเร็วก็เป็นเรื่องของคนนั้นมันไม่รับรู้ด้วยระยะทางเท่านั้นมันอยู่ของมันอย่างนั้นใครจะว่าไกลหรือใกล้ก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นที่จะทะเลาะกันแต่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของคนเมื่อคนใดเข้าถึงความจริงได้คนนั้นก็ได้รู้จริงเห็นจริงคนที่เข้าไม่ถึงก็จะเข้ามาทะเลาะกับเขาอีกจนกว่าจะรู้แจ้งขึ้นมาจึงพูดเหมือนกันนักปรัชญาได้แสวงหาสิ่งนี้อยู่เป็นอันมากแม้นักวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันก็พากันแสวงหาว่าอะไรคือความจริงอันสูงสุดของสิ่งนั้นๆค้นคว้าไปทำบันทึกไปนานๆก็ยุติกันเสียทีหนึ่งว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ล่วงไป 200-300 ปีก็มีคนยืนขึ้นค้านว่าไม่ใช่ความจริงต้องเป็นอย่างนี้พร้อมทั้งเสนอข้อพิสูจน์ของเขาเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเห็นด้วยยอมรับทฤษฎีนั้นก็เชื่อกันไปทั่วโลกเสียคราวหนึ่งคนธรรมดาสามัญที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็ช่วยกันเผยแพร่ต่อไปด้วยเพราะเชื่อเสียแล้วว่านักวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรสิ่งนั้นเป็นสัจจะนักวิทยาศาสตร์ได้ทำเครดิตไว้ดีมากพูดถึงเรื่องสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดของคนพาลยาวนานเพราะคนพาลยิ่งอยู่นานยิ่งทำชั่วเหมือนคนติดคุกเพราะความชั่วบางอย่างแล้วไปทำชั่วในคุกอีกทำอยู่เรื่อยๆการเพิ่มโทษก็มีมากขึ้นตามเวลาที่ล่วงไปไม่มีโอกาสออกจากคุกจนตลอดชีวิตท่านว่าความชั่วนั้นยิ่งทำยิ่งมากส่วนความดียิ่งทำยิ่งหมดคือหมดความดีที่จะทำก็เป็นพระอรหันต์แปลว่าที่สุดของคนดีนั้นมีอยู่แต่ที่สุดของคนชั่วไม่มีสงสารของคนพาลจึงยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดในระยะทางนั้นก็ต้องได้รับทุกข์นานาประการเหมือนคนติดคุกต้องถูกจองจำทำโทษพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่วัดเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภเรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลและบุรุษคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลและบุรุษคนหนึ่งวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเลียบพระนครทรงช้างเผือกชื่อปุณธริกะซึ่งประดับด้วยคชาภรณ์ทั้งปวงสมควรแก่ราชพาหนะคนทั้งหลายทั้งห้อมล้อมเพื่อมองดูพระราชาตำรวจหลวงต้องคอยเอาหวายเคี่ยนตีให้คนเหล่านั้นหลีกทางถึงกระนั้นคนเหล่านั้นเมื่อกำลังถูกไล่ตีอยู่ก็ยังเอี้ยวคอมาดูพระราชาท่านว่านี้เป็นอานิสงส์แห่งทานที่พระราชาเคยทรงบำเพ็ญมาอย่างดีเมื่อประทักษิณพระนครมาถึงปราสาทหลังหนึ่งพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงงามโผล่หน้าต่างออกมาแล้วหลบเข้าไปปรากฏแก่พระองค์ประหนึ่งดวงจันทร์เพ็ญหลบเข้ากลีบเมฆทรงมีพระหฤทัยปฏิพัทธ์อย่างรุนแรงในหญิงนั้นทรงอ่อนเพลียเหมือนจะตกจากคอช้างรีบประทักษิณพระนครแล้วเสด็จเข้าพระราชมณฑลรับสั่งให้อมาตย์คนหนึ่งไปสอบถามดูว่าหญิงนั้นมีสามีแล้วหรือไม่เมื่อทรงทราบว่ามีสามีแล้วจึงทรงวางอุบายเพื่อฆ่าสามีของนางแล้วนำนางมาเป็นบาทบริจาริการับสั่งให้อมาตย์ไปเรียกสามีของหญิงนั้นมาชายนั้นรู้ทันทีว่าภัยอาจเกิดขึ้นแก่ตนเพราะความสวยของภรรยาเป็นเหตุแต่ไม่อาจขัดขืนพระราชองค์การได้จึงจำต้องเข้าเฝ้าเธอจงอยู่กับเราบำรุงเราพระราชาตรัสเมื่อบุรุษนั้นมาเฝ้าอย่าเลยพระเจ้าข้าเขากราบทูลขอให้ข้าพระองค์ประกอบอาชีพแล้วถวายสวยเป็นราชพีอย่างที่เคยทำมาต่อไปนี้ไม่ต้องให้สวยเป็นราชพีให้เธออยู่บำรุงเราแทนพระราชาทรงกำชับพระราชาตรัสดังนั้นแล้วรับสั่งให้มอบโล่และอาวุธแก่บุรุษนั้นรวมทั้งเครื่องแต่งกายแบบมหาดเล็กเขาไม่สามารถขัดขืนได้จึงจำใจต้องรับที่พระเจ้าประเสนที่ทรงกระทำดังนั้นก็เพื่อหาโอกาสหาความผิดให้แก่เขาแล้วลงพระราชอาญาฆ่าเสียให้ถึงตายแล้วริบเอาพัญญามาเป็นของพระองค์ชายนั้นรู้ความประสงค์ของพระราชาเหมือนกันจึงพยายามระมัดระวังปฏิบัติบำรุงโดยไม่ประมาทเพราะความพลั้งพลาดเพียงเล็กน้อยย่อมหมายถึงชีวิตของตนวันเวลาล่วงไปความเร่าร้อนทางกามได้เร่งให้พระราชาพยายามมองหาความผิดของมหาเล็กนั้นถี่ขึ้นแต่ก็หาไม่ได้ จึงรับสั่งให้มหาเล็กทำสิ่งอันเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะพึงกระทำได้โดยง่ายคือรับสั่งให้เขาไปทำให้เขาไปนำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลในท้องทะเลลึกมาถวายให้กลับมาให้ทันเวลาทรงสงสนานตอนเย็นถ้าทำไม่ได้นำของเหล่านั้นมาไม่ทันก็จะลงพระราชอาจยาถึงชีวิตจะทำได้หรือทำไม่ได้เมื่อพระราชารับสั่งให้ไปทำก็ต้องไปไม่มีข้อแม้ท่านว่าพวกทาสยังลำบากน้อยกว่าพวกราชทเวกคือมหาเล็กเสียอีกเพราะพวกทาสยังมีโอกาสบอกว่าปวดหัวตัวร้อนได้บ้างแต่พวกมหาเล็กทำอย่างนั้นไม่ได้เมื่อพระราชารับสั่งเป็นต้องทำดังนั้นบุรุษนั้นจึงคิดว่าเราต้องทำเป็นแน่แท้ดินสีอรุณและดอกโกมุตดอกอุบลที่พระราชาต้องการนั้นเกิดในพิภพนาคเราจะได้อย่างไรแต่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปเขาไปพบพัญญาก่อนเล่าเรื่องทั้งปวงให้พัญญาทราบให้พัญญาหุงข้าวทำกับสำหรับไปกินกลางทางแต่ข้าวสุกไม่ทันที่ใจร้อนจะไปพอหม้อข้าวเดือก็ให้พัญญาเทใส่ห่อแล้ววางไว้ในกระเช้ารีบออกเดินทางทันทีข้าวไปสุกในระหว่างทางเขากินแต่แบ่งไว้หน่อยหนึ่งพบคนเดินทางหิวอาหารเขาจึงให้ข้าวสุกนั้นปุรุษเจ้าของอาหารบริโภคพอตามความต้องการแล้วโปรยอาหารกับมือหนึ่งลงในน้ำประกาศด้วยเสียงอันดังขึ้น3ครั้งว่านาคครุฑและเทพยดาทั้งหลายขอจงฟังคำของข้าพเจ้าพระราชาปรารถนาจะลงอาทยาแก่ข้าพเจ้าจึงทรงบังคับให้ข้าพเจ้านำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลไปถวายให้ทันเวลาสงสนานในตอนเย็นวันนี้ข้าพเจ้าได้ให้อาหารแก่คนเดินทางทานนั้นมีอานิสงส์ 1,000 ข้าพเจ้าได้ให้อาหารแก่ปลาทานนั้นมีอานิสงส์ 100ข้าพเจ้าขอแบ่งส่วนบุญเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้โปรดนำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลมาให้ข้าพเจ้าด้วยพญานาคได้ยินเสียงนั้นจึงแปลงกายเป็นชายชราถามเขาว่าเขาพูดอะไรเมื่อชายนั้นกล่าวซ้ำให้ฟังจึงกล่าวว่าท่านให้ส่วนบุญแก่ข้าพเจ้าบ้างได้หรือไม่ได้เขาตอบจริงๆนะพญานาคย้ำจริงๆข้าพเจ้าให้ส่วนบุญแก่ท่านด้วยพญานาคจึงนำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลมาให้เขาได้ของ3อย่าง สมประสงค์แล้วกล่าวขอบคุณบุรุษผู้เอื้อเฟื้อแล้วรีบกลับไปยังเมืองสาวัตถีทันทีฝ่ายพระราชาทรงดำริว่าธรรมดามนุษย์มีปัญญาและเวทมนต์มากบุรุษมหาเล็กอาจได้ของ3สิ่งมาด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งได้หากเป็นดังนั้นความประสงค์ของพระองค์ไม่สำเร็จจึงรับสั่งให้ปิดประตูเมืองตั้งแต่ยังวันใส่กุญแจแล้วนำกุญแจไปเก็บไว้เสียเองบุรุษนั้นกลับมาทันเวลาพระราชาสงฆ์แต่เข้าเมืองไม่ได้ตะโกนบอกให้นายประตูเปิดประตูว่าตนเป็นราชทูตนายประตูบอกว่าเปิดไม่ได้เพราะพระราชาเอากุญแจไปเก็บไว้เสียเองบุรุษจึงเอาดอกไม้แขวนไว้ที่ประตูด้านนอกและโยนก้อนดินเข้าไปภายในกำแพงเมืองแล้วประกาศแก่ชาวพระนครที่มาประชุมกันอยู่ในที่นั้นว่าพี่น้องทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยว่ากิจอันใดที่พระราชารับสั่งให้ทำข้าพเจ้าได้ทำกิจนั้นแล้วพระราชาใคร่จะให้ข้าพเจ้าพินาศด้วยเหตุอันไม่สมควรเขาคิดต่อไปว่าจะไปหลบภัยที่ไหนดีและคิดได้ว่าธรรมดาภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนควรไปนอนที่วัดเอาพระเป็นที่พึ่งฝ่ายพระราชาบรรทมไม่หลับตลอดราตรีนั้นเพราะความเร่าร้อนในกามพระทัยจดจ่ออยู่ที่หญิงนั้นตลอดเวลาทรงตั้งพระทัยว่าพอรุ่งอรุณก็จะให้จับบุรุษนั้นมาฆ่าเสียแล้วนำหญิงพัญญาของเขามาเป็นสนมแต่ตอนมัชฌิมยามคือระหว่าง4 ทุ่มถึงตีสองได้ทรงสดับเสียงประหลาดก้องกังวานขึ้นว่าทุสะนะโซทรงสะดุ้งพระทัยหวาดกลัวว่าอันตรายแห่งชีวิตจักมีแก่พระองค์หรือแก่พระอัครมเหสีหรืออันตรายจะเกิดขึ้นแก่ราชบัลลังก์จึงไม่อาจหลับพระเนตรลงได้ตลอดราตรีพอรุ่งอรุณก็รับสั่งให้หาปุโรหิตมาทำนายเหตุการณ์ปุโรหิตไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ครั้นจะทูลว่าไม่รู้ก็เกรงจะเสียภูมิอาจารย์และเสื่อมจากความนับถือจึงแกล้งทูลว่าอันตรายแห่งชีวิตจักมีแก่พระองค์ พระราชายิ่งตกพระทัยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าพระวรกายสั่นน้อยๆตรัสถามว่าอาจารย์ไม่มีทางแก้ไขอะไรเลยหรือมีพระองค์ปุโรหิตตอบอย่าทรงวิตกไปเลยข้าพระพุทธเจ้ารอบรู้เจนจบในพระเวททั้ง3ต้องมีทางแก้ไขอย่างแน่นอนพระราชาค่อยหายตกพระทัยไปเล็กน้อยปุโรหิตนั่งหลับตาอยู่ครู่หนึ่งพอเป็นมายาและทูลว่าขอเดชะพระองค์จะต้องบูชายันมีสัตว์อย่างละร้อยเป็นเครื่องประกอบยันมีอะไรบ้างอย่างละร้อยพระราชาตรัสถามปุโรหิตจารณัยอย่างละร้อยดังนี้คือช้างม้าโคอุศบคือโคผู้แม่โคนมแพะแกะไก่สุกรเด็กชายเด็กหญิงรวมทั้งหมดเป็น 1,000 ปุโรหิตให้บูชายันด้วยช้างม้าเป็นต้นด้วยก็ด้วยเกรงคนจะครหาว่าให้บูชายันด้วยสัตว์ที่มนุษย์กินได้เท่านั้นเห็นแก่กินพระราชาอันมรณภัยคุกคามแล้วรีบรับสั่งให้จับสัตว์และคนที่จะบูชายันมารวมไว้ทันทีคนจับก็จับมามากเกินต้องการเสียอีกพระราชานั้นคิดแต่จะเอาชีวิตของพระองค์รอดด้วยการเอาชีวิตของคนและสัตว์ถึง 1,000 ชีวิตมาตายแทนคนเป็นใหญ่ก็มักจะเป็นอย่างนี้สัตว์และคนมารวมกันอยู่หน้าพระลานหลวงพวกสัตว์ก็ร้องพวกเด็กก็ร้องพ่อแม่ของเด็กก็ร้องไห้เจ้าของสัตว์ก็ร้องไห้สงสารตัวสงสารสัตว์ของตัวเสียงร้องไห้ระงมไปทั้งพระลานหลวงปานประหนึ่งว่าแผ่นดินจะถล่มพระนางมาริกาเทวีทรงสดับเสียงนั้นรีบเสด็จไปสู่ตำหนักของพระราชาทูลถามเมื่อทรงทราบความทั้งปวงแล้วจึงตรัสว่ามหาราชทำไมพระองค์จึงทรงโง่เขลาถึงปานนี้เสวยมากเสียเปล่าทรงครองแคว้นถึง2แคว้นคือกาสีและโกศลแต่ไม่มีปัญญาเลยโง่จริงๆทำไมจึงพูดอย่างนั้นมาริกาพระราชาตรัสถามพระองค์ลองคิดดูเถิดควรหรือที่จะเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นเพื่อชีวิตของตนการได้ชีวิตควรจะเป็นผลของการช่วยชีวิตไม่ใช่ผลของการทำลายชีวิตพระองค์ทรงกระทำลงไปโดยไม่มีเหตุผลเลยอันหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุคคลในโลกทรงรอบรู้เหตุทั้งปวงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันประทับอยู่ใกล้ๆนี้เองพระองค์ควรจะไปทูลถามพระศาสดาแล้วกระทำตามคำแนะนำของพระองค์จะไม่ดีกว่าหรือพระราชาทรงเชื่อพระนางมาริกาจึงเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ถูกมรณภัยคุกคามมิอาจทูลอะไรได้ประทับนิ่งเฉยแม้พระศาสดาตรัสถามก็ไม่ได้ทูลตอบพระนางมาริกาจึงกราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วทรงรู้แจ้งแทงตลอดโดยประการทั้งปวงจึงตรัสปลอบพระราชาว่ามหาบพิตรอย่าได้ทรงวิตกอะไรเลยอันตรายแห่งชีวิตไม่มีแก่พระองค์หรือแก่พระอัครมเหสีเสียงที่ทรงสดับเมื่อคืนนี้นั้นเป็นเสียงของสัตว์นรกผู้เคยทำกรรมอันต่ำทรามไว้สมัยเป็นมนุษย์และบัดนี้กำลังทุกข์ทรมานอยู่ในโลหะกุมพีนรกสัตว์นรกเหล่านั้นยกศีรษะขึ้นดูแลกันและกันปรารถนาจะกล่าวข้อความบางอย่างในใจตนแต่ไม่อาจกล่าวได้กล่าวได้เพียงคนละอักษรแล้วจมลงไปอีกเสียงนั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระองค์เลยเมื่อพระราชาผู้มีพระประสงค์จะทรงทราบเรื่องราวของสัตว์นรกนั้นทูลถามพระศาสดาจึงตรัสเล่าดังนี้ในสมัยพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าคนมีอายุ 20,000 ปีเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จถึงเมืองพาราณสีคนเป็นอันมากชักชวนกันทำบุญแต่มีบุตรเศรษฐี4คนชักชวนกันทำบาปคือเที่ยวประพฤติผิดกาเมสุมิจฉาจารเห็นใครสวยก็เอาทรัพย์เข้าหล่อไม่เลือกว่าเป็นบุตรีใครหรือภรรยาของใครพวกเขา4คนทำกรรมอย่างนั้นอยู่ตลอดอายุเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกไม่อยู่ในอเวจีพุทธันดร1ทำการกิริยาคือตายในอเวจีมหานรกนั้นแต่เศษกรรมยังเหลือจึงเกิดในโลหะกุมพีนรกอีกสัตว์นรกตนแรกประสงค์จะกล่าวว่าทุชีวิตัม ชีวัมห้าเป็นอาทิความว่าเราทั้งหลายเมื่อยังมีโภคทรัพย์อยู่ไม่ได้ให้ทานไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนพวกเราจัดว่ามีชีวิตอยู่อย่างชั่วช้าแต่ไม่สามารถกล่าวได้ทั้งหมด กล่าวแต่เพียงคำว่าทุกอักษรเดียวแล้วจมหายลงไปอีกสัตว์นรกตนที่สองประสงค์จะกล่าวว่าเมื่อเราทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่ในนรกถึง 60,000 ปีบริบูรณ์เมื่อไรจะสิ้นสุดแต่ไม่อาจกล่าวให้จบได้กล่าวได้แต่เพียงคำว่าสอคือสถิวัสสหัสสานิเท่านั้นแล้วจมลงไปสัตว์นรกตนที่สามประสงค์จะกล่าวว่าสหายทั้งหลายที่สุดย่อมไม่มีนัตถิอันโตที่สุดจักมีได้อย่างไรที่สุดจักไม่ปรากฏเพราะว่ากรรมชั่วพวกเราได้ร่วมกันทำไว้แล้วในการนั้นแต่ไม่อาจกล่าวให้จบได้กล่าวได้แต่เพียงอักษรเดียวคือนอแล้วจมลงไปสัตว์นรกตนที่สี่ประสงค์จะกล่าวว่าเรานั้นโซ่หั่งขึ้นจากนรกแล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์จากเป็นผู้มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักษาศีลและพยายามทำแต่กุศลกรรมให้มากแต่ไม่อาจกล่าวให้จบได้กล่าวได้เพียงอักษรเดียวคือโซ่แล้วจมลงไปพระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงสังเวชสลดพระทัยอย่างใหญ่หลวงทรงรำพึงว่าประทาริกรรมนี้หนักจริงหนอเราเองก็ทำความเสน่หาในภรรยาของชายอื่นไม่ได้หลับตลอดคืนตั้งแต่วันนี้ไปจักไม่สนใจในภรรยาของคนอื่นอีกแล้วดังนี้แล้วกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เพิ่งทราบความที่ราตรีเป็นของนานเมื่อคืนนี้เองขณะนั้นบุรุษผู้หลบหนีราชภัยสามีของหญิงซึ่งพระราชาหลงรักนั่งอยู่ที่นั้นด้วยเขาคิดว่าบัดนี้เราได้ปัจจัยอันมีกำลังแล้วเขาหมายถึงพระพุทธเจ้าซึ่งสามารถเป็นที่พึ่งอย่างดีแก่เขาจึงกราบทูลขึ้นบ้างว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาทรงทราบความที่ราตรีเป็นของนานเมื่อคืนนี้แต่ข้าพระองค์ได้ทราบความที่โยธเป็นทางไกลตั้งแต่เมื่อวานนี้เองพระศาสดาทรงเทียบเคียงคำของคนทั้งสองแล้วทรงเข้าพระทัยในความหมายและเรื่องราวทั้งปวงแล้วจึงตรัสพระคาถาว่าทีฆาชาครโตรติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาในการจบเทศนาบุรุษนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระเจ้าประสิทธิเสด็จกลับรับสั่งให้ปลดปล่อยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ให้จับมาเพื่อบูชายันคนทั้งหลายทราบเรื่องแล้วกล่าวสรรเสริญพระนางมาริกาเป็นอันมากและให้พรกันเซ็งแซ่ว่าเราทั้งหลายได้ชีวิตกลับคืนมาเพราะอาศัยพระเทวีพระองค์ใดขอพระเทวีพระองค์นั้นคือพระนางมาริกาเจ้าแม่เนื้อหัวของเราทั้งหลายจงมีพระชนยืนนานเป็นต้นตกตอนเย็นวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าสรรเสริญจริงหนอพระนางมาริกาฉลาดจริงทรงอาศัยพระปัญญาของพระองค์ได้ช่วยชีวิตของคนและสัตว์เป็นอันมากไว้ได้พระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าพระนางมาริกามิได้เพียงให้ชีวิตทานในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนก็เคยทรงกระทำมาแล้วเพื่อจะประกาศความนั้นพระศาสดาได้ทรงนำเรื่องอดีตมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตการพระโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีได้บ่นไว้กับพรุคเทวดาที่ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งว่าหากตนได้ขึ้นครองราชสืบต่อจากพระราชบิดาก็จะจับกษัตริย์101พระองค์กับพระมเหสี101เหมือนกันมาทำพลีด้วยเลือดในลำพระศอของกษัตริย์และเทวีเหล่านั้นเป็นเทวดาพลีเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วพระราชกุมารนั้นได้ขึ้นครองราชจริงแต่หาใช่เพราะการช่วยเหลือของเทวดาไม่แต่เพราะบุญของพระองค์อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงเข้าพระทัยว่าทรงได้ราชสมบัติเพราะการช่วยเหลือของเทวดาจึงเสด็จออกพร้อมด้วยกองทัพอันเกรียงไกรทำสงครามจับกษัตริย์ใน101พระนครและมเหสีของกษัตริย์เหล่านั้นเว้นพระนางธรรมทินนาผู้ทรงพระครรภ์แก่ไว้พระนางเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุคเสนมีพระราชอำนาจน้อยกว่าพระราชาทั้งปวงในชมพูทวีปเมื่อจับได้แล้วพระเจ้ากรุงพาราณสีมีพระประสงค์จะให้ฆ่ากษัตริย์เหล่านั้นด้วยวิธีให้ดื่มน้ำผสมยาพิษให้คนทั้งหลายจัดแจงทำความสะอาดโคนต้นไทรอยู่เทวดาผู้สถิตอยู่ณต้นไทรนั้นเห็นเหตุการณ์ดังนั้นแล้วคิดว่า พระราชานี้คิดว่างานสำเร็จด้วยอนุภาพของเราแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่หากพระองค์จะสำเร็จโทษกษัตริย์เหล่านี้แล้วจะมีบาปมากโคนต้นไม้ของเราก็จะไม่สะอาดเราจะห้ามพระราชานี้ได้หรือไม่พิจารณาเห็นว่าไม่อาจห้ามได้จึงไปหาเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่อื่นๆปรึกษาว่าจะห้ามพระราชาอย่างไรไม่มีใครสามารถให้ความเห็นได้จึงไปเฝ้าท้าวสักกะเทวราชหัวหน้าเทพชั้นดาวดึงท้าวสักกะออกความเห็นว่าให้ท่านนุ่งผ้าแดงออกจากต้นไม้ขณะที่พระราชานั้นทอดพระเนตรเห็นอยู่พระราชาจะอ้อนวอนให้ท่านกลับเพื่อรับพลีคำของเขาท่านพึงกล่าวกับกษัตริย์นั้นว่าท่านบนต่อเราไว้ว่าจักนำพระราชาและมเหสีร้อยเอ็ดพระนครมาทำพลีแต่บัดนี้พระองค์ไม่ได้นำพระนางธรรมทินนามเหสีของพระเจ้าอุกเสนมาข้าพเจ้าไม่ขอรับพลีกรรมของพระองค์ผู้พูดเท็จเมื่อท่านกล่าวเช่นนี้พระราชาจะให้นำพระนางธรรมทินนามาพระนางจะช่วยปลดปล่อยกษัตริย์เหล่านั้นได้ลูกเทวดาได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของท้าวสกะเทวราชเมื่อพระนางธรรมทินนาเทวีมาถึงขัตติยสมาคมก็ถวายบังคมเฉพาะพระสวามีของพระนางเพียงพระองค์เดียวทั้งๆที่พระเจ้าอุกเสนนั้นเป็นพระราชาพระองค์น้อยประทับนั่งสุดท้ายปลายแถวกว่ากษัตริย์อื่นๆพระราชาพระนศีทรงกริ้วตรัสกับพระเทวีว่าเราเป็นใหญ่กว่าพระราชาทั้งปวงทำไมจึงไม่ไหว้ไปไหว้กษัตริย์ซึ่งเป็นผู้น้อยกว่าพระราชาทั้งปวงหม่อมฉันไม่ไหว้พระองค์เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับหม่อมฉันส่วนพระเจ้าอุกเสนเป็นพระสวามีที่ให้ความเป็นใหญ่แก่หม่อมฉันหม่อมฉันจึงไหว้เทวดายืนอยู่ได้กล่าวอนุโมทนาว่าจริงทีเดียวพระเทวีผู้เจริญพระนางตรัสชอบแล้วแล้วบูชาพระเทวีด้วยดอกไม้กำมือหนึ่งท่านไม่ไหว้เราก็ช่างเถอะแต่ทำไมท่านเห็นอยู่จึงไม่ไหว้เทวดาของเราผู้ให้สิริให้ความเป็นราชาแก่เราพระเทวีทูลตอบว่าที่พระองค์จับพระราชาทั้งหลายได้ก็เพราะอนุภาพและบุญของพระองค์หาใช่เพราะเทวดาช่วยจับไม่เทวดากล่าวกับพระเทวีอีกว่ายิ่งอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางตรัสนั้นเป็นความจริงแล้วบูชาด้วยดอกไม้กำมือหนึ่งหากเทวดามีฤทธิ์จับพระราชา101พระองค์ได้จริงแล้วเหตุไฉนบัดนี้ต้นไม้ใหญ่นี้ถูกไฟไหม้อยู่ด้านซ้ายเทวดาจึงดับไฟนั้นไม่ได้เทวดาอนุโมทนาอีกว่ายิ่งอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางตรัสนั้นเป็นความจริงพระเทวียืนตรัสอยู่ทั้งทรงกันแสงทั้งทรงพระสวนพระราชาพระนศีตรัสถามว่าเป็นบ้าไปหรือจึงมีกิริยาอย่างนั้นพระนางทูลว่าไม่ได้เป็นบ้าเลยแต่หม่อมฉันร้องไห้เพราะสงสารพระองค์ว่าจะต้องตกนรกหมกไหม้สักเท่าใดในเมื่อข้าพระราชาถึง101พระองค์พร้อมด้วยพระเทวีมีอยู่ชาติหนึ่งหม่อมฉันเคยฆ่าแม่แพะตัวหนึ่งเพียงเพื่อทำอาหารมารับแขกเพื่อนของสามีเพราะกรรมนั้นหม่อมฉันต้องหมกไหม้ในนรกนานแสนนานเพราะเศษแห่งกรรมนั้นหม่อมฉันต้องถูกตัดศีรษะเป็นอเนกชาติเท่าจำนวนขนแพะหม่อมฉันระลึกถึงทุกข์ใจของพระองค์เช่นนี้จึงร้องไห้ส่วนที่หม่อมฉันหัวเราะนั้นก็ด้วยยินดีว่าได้พ้นจากทุกข์นั้นแล้วเทวดาได้อนุโมทนาอีกว่าจริงอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางตรัสนั้นเป็นความจริงพระราชาแห่งพระนศีทรงใคร่ครวญแล้วทรงสลดพระทัยจึงให้ปล่อยพระราชาและพระเทวีทั้งหมดถวายบังคมแก่พระราชาผู้แก่กว่าและประคองอัญชลีแก่พระราชาที่หนุ่มกว่าให้พระราชาเหล่านั้นอดโทษแล้วทรงส่งไปสู่นครของตนของตนพระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตนี้มาแล้วตรัสย้ำอีกว่าภิกษุทั้งหลายพระนางมาริกาอาศัยพระปัญญาของพระนางประทานชีวิตแก่มหาชนในบัดนี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนก็เคยทรงทำมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าพารณสีในการนั้นได้มาเป็นพระเจ้าประเสนที่โกศลพระนางธรรมทินนาเทวีได้มาเป็นพระนางมาริกาลุกเทวดาคือเราตถาคตนี่แลพระศาสดาตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าปานาติบาตแล้วอันบุคคลไม่ควรทำเพราะบุคคลที่ฆ่าสัตว์เป็นปกติย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานเมื่อบุคคลรู้ว่าความเกิดมานี้เป็นทุกข์ก็ไม่พึงฆ่ากันไม่พึงเบียดเบียนกันกลิ่นชั้นสูงอัปปมัตโตอยังคันโทเจวายังตะคระจันดนิ โยจะสิรวตังคันโทวาติเดเวสิเดเวสุอุตตโมกลิ่นกฤษณาและจันเป็นกลิ่นเล็กน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีศีลเป็นกลิ่นสูงสุดย่อมฟุ้งไปแม้ในหมู่เทพอธิบายความท่านว่าพวกเทพไม่ค่อยลงมายุ่งกับมนุษย์เพราะพวกมนุษย์กลิ่นเหม็นแรงนอกจากนี้ยังเบื่อที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีศีลธรรมมนุษย์คนใดมีศีลดีมีธรรมงามย่อมเป็นที่รักของถวยเทพพวกเทพย่อมตามคุ้มครองรักษาขจัดอันตรายออกน้อมนำแต่สิ่งอันเป็นสิริมงคลเข้าไปให้สมดังพระพุทธภาษิตว่ายัสมิงปเดเสกัปเปติถึงสดาภัตรานิปัสสติแปลความว่าบัณฑิตอยู่ที่ใดย่อมเลี้ยงดูสมณพราหมณ์ผู้มีศีลประพฤติพรหมจรรย์และผู้สำรวมระวังทำบุญอุทิศให้เทวดาอันสถิตประจำอยู่ณสถานที่นั้นเทวดาเหล่านั้นเมื่อได้รับการบูชานับถือแล้วย่อมบูชาและนับถือตอบและอนุเคราะห์บุคคลนั้นเหมือนมารดาบิดาตั้งใจอนุเคราะห์บุตรธิดาบุคคลผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบแต่ความเจริญการทำบุญอุทิศให้เทวดาเป็นพรีอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเทวตาพรีเทวดาย่อมรักและตั้งใจสงเคราะห์บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมหากเป็นพระที่มีศีลาจารวัตรดีเทวดาย่อมเคารพบูชาอย่างยิ่งเช่นพระมหากัสสปเป็นตัวอย่างเรื่องการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เวฬุวันทรงปรารภการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้วันหนึ่งพระเถระออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งท่านเข้ามา7วันแล้วมีความประสงค์จะสงเคราะห์คนจนท่านว่าการทำบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัตินั้นอานิสงส์แรงและให้ผลไม่ข้ามวันคือให้ผลในวันนั้นท่านจึงต้องการไปโปรดคนจนคนใดคนหนึ่งในเมืองราชคฤห์แต่พวกเทพอับสรประมาณ500นางรู้เสียก่อนต้องการให้บุญเป็นของตนจึงเตรียมอาหาร500สำรับไว้คอยดักถวายพระเถระขอให้พระเถระรับอาหารเพื่อสงเคราะห์พวกตนพระเถระรู้ว่านี่เป็นเหล่าเทพธิดาจึงบอกให้หลีกไปเสียท่านจะไปสงเคราะห์คนยากจนพวกเทพธิดารวยอยู่แล้วจะโลภไปถึงไหนแม้พวกเทพธิดาจะอ้อนวอนสักเพียงไรก็หาฟังไม่พวกเทพธิดารอหน้าไม่ติดจึงหลีกไปยังพิภพของตนไปพบกับท้าวสักกะท้าวสักกะถามว่าไปไหนกันมาเมื่อทราบเรื่องจากเทพอับสรทั้งหมดแล้วปรารถนาจะได้บุญบ้างคิดหาอุบายอยู่ได้มองเห็นอุบายอย่างหนึ่งแล้วจึงปลอมร่างเป็นชายแก่ยากจนเป็นช่างหูกแม้สุชาดาเทพกัญญาก็ปลอมแปลงตนเป็นหญิงแก่ช่างหูกเหมือนกันท้าวสักกะทรงเนรมิตถนนช่างหูกขึ้นสายหนึ่งทอหูกอยู่พระเถระมุ่งหน้าเข้าเมืองเพื่อสงเคราะห์คนจนเห็นถนนสายที่ท้าวสักกะเนรมิตขึ้นอยู่นอกเมืองได้เห็นคนแก่สองคนทอหูกอยู่พระเถระคิดว่าสองคนนี้แก่แล้วยังต้องทำงานอยู่ในเมืองนี้เห็นจะไม่มีใครเข็นใจยิ่งกว่าสองคนนี้เราจะรับอาหารเพื่อทำการสงเคราะห์คนชราทั้งสองดังนี้แล้วได้บายหน้าไปยังเรือนของเขาท้าวสักกะทอดพระเนตรเห็นพระเถระกำลังเดินมายังเรือนของตนจึงกระซิบสุรกัญญาคือสุชาดาว่าให้ทำตนให้ทำเป็นไม่เห็นท่านเสียชั่วระยะหนึ่งฉันจะกลวงท่านสักครู่หนึ่งเพื่อให้ท่านตายใจและถวายบิณฑบาตพระเถระมายืนอยู่ที่ประตูเรือนสองผัวเมียทำเป็นเสมือนไม่เห็นท่านก้มหน้าทำงานอยู่ครู่หนึ่งผ่านไปท้าวสักกะจึงกล่าวขึ้นว่าที่ประตูเรือนดูเหมือนมีพระเถระยืนอยู่รูปหนึ่งยายลองไปดูสิตาไปดูเองเถอะฉันยังยุ่งอยู่สุชาดาตอบท้าวสักกะเสด็จออกจากเรือนทรงไหว้พระเถระแล้วเอาพระหัตถ์ทั้งสองยันพระชานุถอนพระไทยเสด็จลุกขึ้นย่อพระองค์ลงหน่อยหนึ่งพลางตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเถระรูปไหนหนอแหลตาของกระผมฝ้าเสียแล้วดังนี้แล้วทรงป้องหน้าดูเมื่อเห็นชัดจึงตรัสว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าพระมหากัสสปของเรานั่นเองนานๆมายังประตูกระท่อมของพวกเราครั้งหนึ่งมีอะไรอยู่ในเรือนบ้างไหมเนาะสุชาดาทำกุลีกุจอกุกกักอยู่หน่อยหนึ่งจึงให้คำตอบออกมาว่ามีตาท้าวสักกะจึงตรัสกับพระเถระว่าขอพระคุณเจ้าอย่าได้คิดว่าทานนี้เศร้าหมองหรือประณีตเลยโปรดทำการสงเคราะห์แก่กระผมทั้งสองด้วยเถิดดังนี้แล้วทรงรับบาตรของพระเถระ ฝ่ายพระเถระก็คิดจะสงเคราะห์เขาจริงๆว่าจะเป็นผักดองหรือรำกำมือหนึ่งก็ตามเราจะรับบิณฑบาตเพื่อสงเคราะห์คนชราทั้งสองนี้ดังนี้แล้วได้มอบบาตรให้ท้าวสักกะเสด็จเข้าไปภายในเรือนทรงคดข้าวสุกออกจากหม้อใส่ให้เต็มบาตรมอบถวายแก่พระเถระบิณฑบาตนั้นมีแกงและกับมากมายพระเถระพิจารณาว่าชายผู้นี้มีศักดิ์น้อยแต่บิณฑบาตของเขาเสมือนของคนมั่งคั่งเขาเป็นใครหนอพิจารณาไปจึงรู้ว่าเป็นท้าวสักกะจึงต่อว่าทรงแย่งสมบัติของคนยากจนเป็นกรรมหนักเพราะใครๆก็ตามที่เป็นคนเข็นใจถวายบิณฑบาตแก่อาตมาภาพในวันนี้พึงได้ตำแหน่งและสมบัติพระคุณเจ้าข้าพเจ้าก็เป็นคนเข็นใจเหมือนกันใครๆอื่นจะเข็นใจยิ่งกว่ากระผมมิได้มีท้าวสักกะว่าพระเถระจึงกล่าวว่าพระองค์เสวยสิริที่ผสมบัติในเทวโลกจะเรียกว่าเป็นคนเข็นใจอย่างไรท้าวสักกะทูลว่าอย่างที่พระคุณเจ้าพูดมันก็ถูกเหมือนกันแต่ข้าพเจ้าได้กระทำกรรมดีไว้ตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้านี้เองมีเทพบุตรใหม่สามองค์มีศักดิ์เสมอกันคือจุลรสเทพบุตรมหารสเทพบุตรอเนกวันเทพบุตรทำกรรมดีแล้วเกิดที่ใกล้วิมานของข้าพเจ้ามีเดชและรัศมียิ่งกว่าข้าพเจ้าเมื่อเทพบุตรทั้งสามพาบาทบริจาริกาออกนอกวิมานข้าพเจ้าต้องหลบหนีเข้าตำหนักเพราะเดชจากสรีระของเทพบุตรทั้งสามนั้นท่วมทับสรีระของข้าพเจ้าข้าแต่พระคุณเจ้าใครเล่าจะเข็นใจยิ่งกว่าข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามพระเถระกล่าวตั้งแต่นี้ต่อไปท่านอย่าได้ทำอย่างนี้อีกเมื่อข้าพเจ้าลวงท่านถวายทานกุศลจะมีแก่ข้าพเจ้าหรือไม่มีพระองค์พระเถระตอบเมื่อเป็นดังนี้การทำกุศลย่อมเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าท้าวสักกะตรัสดังนี้แล้วทรงไหว้พระเถระพาสุชาดากระทำประทักษิณแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาดพลางเปล่งอุทานว่าโอทานเป็นทานอันเยี่ยมเราได้ถวายดีแล้วแก่พระมหากัสสปดังนี้3ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารณเวลุวนารามทรงสดับเสียงของท้าวสักกะแล้วจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าฟังเถิดภิกษุทั้งหลายฟังเสียงอุทานของท้าวสักกะผู้ถวายบิณฑบาตแก่กัสสปบุตรของเราแล้วภิกษุทั้งหลายทั้งเทพยดาและมนุษย์ย่อมพอใจภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเช่นกัสสปะบุตรของเราดังนี้แล้วทรงเปล่งอุทานเหมือนกันว่าเทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจซึ่งภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงเฉพาะตนเองไม่เลี้ยงผู้อื่นผู้มั่นคงผู้สงบมีสติอยู่ทุกเมื่อและว่าภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเสด็จมาถวายบิณฑบาตแก่บุตรของเราเพราะกลิ่นศีลโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าอัปปมัตโตอยังคันโทยะวายังตะคระจันดนิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นทางที่มารหาไม่พบพระพุทธภาษิตเตสร้างสัมปันนสีลานังอัปปมาดวิหารินังสัมมะดัญญาวิมุตตานังมาโรมะกังนวินติมารย่อมหาไม่พบซึ่งทางของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบอธิบายความตามพระพุทธภาษิตนี้ได้ทำอันเป็นเหตุให้มารตามหาไม่พบ3ประการคือ 1. ความมีศีลสมบูรณ์ 2. การอยู่ด้วยความไม่ประมาท 3. ความหลุดพ้นเพราะรู้ชอบในอุเทศคือพระบาลีทั้งปวงเมื่อกล่าวถึงความเป็นผู้มีศีลของภิกษุก็จะให้ข้อความว่าเป็นผู้สำรวมในพระปาฏิโมกศีลหลักเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรคือศีลส่วนปลีกย่อยหรือสมบัติผู้ดีมีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อยคือเห็นการล่วงสิกขาบทแม้เล็กน้อยเป็นสิ่งน่ากลัวแล้วตั้งใจสำรวมอยู่ในสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อันหนึ่งในอุเทศอื่นอีกเช่นในอปริหานิยธรรมสูตรและสารานิยธรรมสูตรกล่าวถึงศีลอันบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยวินยูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิเข้าไปจับไม่ได้และเป็นไปเพื่อสมาธิคือทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายความเป็นผู้มีศีลดีของภิกษุนั้นเป็นเหตุแห่งความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสทำผู้เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสมั่นคงยิ่งขึ้นทำปัจจัยที่ทายกถวายให้มีผลมากเป็นอุบายรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนทำตนให้พ้นจากเวรและเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่สวรรค์และนิพพานเ อันเป็นสถานที่มารไม่สามารถหาให้พบได้ความไม่ประมาทได้อธิบาย

0: ชั่วคราว 2. วิขัมภนวิมุตติพ้นด้วยอาการข่มไว้เช่นความพ้นของผู้ได้ฌาน 3. สมุจเฉทวิมุตติพ้นอย่างเด็ดขาดเช่นการพ้นของพระอริยบุคคล 4. ปัสสัทธิวิมุตติพ้นอย่างสงบประงับเป็นความเย็นอย่างหนึ่งอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสมุจเฉทวิมุตติประการที่3เหมือนไฟดับแล้วแต่ขี้เถ้ายังอุ่นอยู่ส่วนประการที่4นั้นคืออาการที่เป็นเสมือนขี้เถ้าซึ่งเย็นแล้ว 5. นิสสรณวิมุตติพ้นอย่างสลัดออกน่าจะหมายถึงการเสวยผลแห่งความหลุดพ้นไปจนตลอดชีวิตซึ่งก็เป็นผลของความหลุดพ้นประการที่4นั่นเองสืบช่วงต่อกันลงมาเปรียบให้เห็นอีกอย่างหนึ่งสมุจเฉทวิมุตติเหมือนอาการหายโรคเพราะยาเข้าไปตัดปฏิปสัทธิวิมุตติเหมือนความเย็นกายความสบายของกายเพราะไม่มีโรคใดๆเบียดเบียนนิสสรณวิมุตติเหมือนการมีความสุขอันยั่งยืนเพราะไม่มีโรคใหม่ใดๆเข้ามาเบียดเบียนอีกอันหนึ่งนิสสรณวิมุตตินั้นน่าจะกินความไปถึงการดับขันของพระอริยบุคคลชั้นอรหันต์อีกด้วยสลัดออกไปจากความทุกข์ทรมานในโลกนี้ทั้งปวงวิมุตติทั้ง5ประการนี้2ประการแรกเป็นโลกียะประการที่1คนสามัญทั่วไปก็มีได้ประการที่2สำหรับท่านผู้ได้ฌานส่วน3ประการหลังเป็นโลกุตระสำหรับพระอริยบุคคลวิมุตติทั้ง5นี้บางทีเรียกว่าวิเวกคำอธิบายเหมือนกันผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ3ประการดังพรรณนามามารย่อมหาไม่พบมารนั้นแปลว่าผู้ล้างผลาญคุณความดีเช่นกิเลสมารเป็นต้นในเรื่องนี้พระศาสดาทรงปรารภการนิพพานของพระโคทิกะแล้วมารเที่ยวตามหาวิญญาณของท่านมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องการนิพพานของพระโคทิกะสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์สมัยนั้นพระโคทิกะทำความเพียรอยู่ที่ถ้ำกาลศิลาคือหินดำข้างภูเขาอิสิคิริท่านทำความเพียรจนได้เจโตวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นครั้งคราวเช่นตทังควิมุตติและวิขัมภนวิมุตติแต่วิมุตตินั้นต้องเสื่อมไปเพราะโรคอันเรื้อรังประจำสังขารบางอย่างของท่านถึงกระนั้นท่านก็พยายามเรื่อยไปบางคราวยังฌานขั้นที่2ที่3ให้เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปอีกถึง6ครั้งพอถึงครั้งที่7ท่านคิดว่าเราเสื่อมจากฌานถึง6ครั้งแล้วคติของผู้เสื่อมจากฌานเป็นของไม่แน่นอนคราวนี้เราจะทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วจะฆ่าตัวตายเพื่อมิให้ฌานเสื่อมเสียก่อนดังนี้แล้วนำมีดโกนมาวางไว้บนเตียงเพื่อจะตัดก้านคอมารเห็นอาการของพระโคทิกะเช่นนั้นจึงคิดว่าภิกษุนี้นำสัตรามาเพื่อปรุงชีวิตของตนภิกษุเช่นนี้ย่อมหมดอาลัยในชีวิตเธอเริ่มตั้งวิปัสสนาแล้วอาจบรรลุอรหัตผลได้ถ้าเราจะห้ามเธอก็จะไม่เชื่อเราอย่า
1: ครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: อุปัชิตวานิโรธันติเตสังอุปสมโมสุขนสัพเพสัตตามารันติจามาลินสุจามาลิสเลตะเทวหังมาลิสามินาทิมิเอกสังสโยกราบน้อมถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพิชลกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา1ครูบาอู๋ณรงค์ชัยคุณวโร1000 2แอ๋วสิริราช500 3สุพนาวงเสริมศิลป์ตัวครอบครัว500 3แม่ทิพย์อุทิศให้พ่อการ2000 4คุณหมอสานิชพัฒน์ธรนัทน็อตนิวธินกร1000 5เสริมหัวหน้ากอง500เพชรรัตนาบวกพี่สาว500 6คิดดิมาเล็กชูผลบวกญาติธรรม300 7พุ่งกับกฤษดาบวกลูกสาวสีโสภา500โอนเข้าบัญชีวัด8คุณพ่อกมลอุทิศให้คุณแม่วรรณาวีรชยาพร500 9ลิดิยาวิจาจาอินดราวานานาฮานีสุวิจายา500 10คุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มบวกลูกหลานดงเจริญ

0: ิจ511คุณแม่สุวรรณีมหัชวโรจน์บอกลูกหลานพร้อมคณะ 1,012 คุณพ่อย่งเจงแซ่ง้วยนรงเหมพรมราชเนื้อ 6,000 ผ้าขาว 1 พับอุทิศให้คุณแม่เยี่ยมจิตเหมพรมราช 13วันนี้อิ่มศูนย์ทำบุญวันเกิด850ผ้าขาว 1 พับ 14สุทินพัชรีธนมยมาศฮะเฮงกันยาง 2,000 15เสือชัยแซ่เฮงริมเฮงเสง 2,000 16วลาพรบวกเดชาหะโยดม 1,000 17ดานัทปีดานนท์ 500 18คุณแม่สิริรัตน์โตประเสริฐ 1,000 ปัจจัยรวม 22,150 เด้อ เอาว่าไงว่าไงใครมีอะไรว่ามาเอาได้เป็นวัดไทยเป็นวัดเหรออยู่ฝั่งเดียวกันหรือเปล่าหรืออยู่คนละฝั่งถนนเอาเหลือเอาดีไปเดี๋ยวนั่นสร้างศาลาระหว่างนี่ไม่เฝ้าศาลาเขาเผาศาลาทิ้งนี่นี่บ่อยมากเลยเขามาเผาศาลาทิ้งกันนะเอามาอุบาสิกาอาริยา 1,000 เนอะเอาว่าไงฮะว่าไงว่าไงเอ้ายังไม่ได้บวชเหรอ
1: แม่ขาวมา5ภาษา
0: จะบวชเป็นแม่ขาวมา5ภาษาขอไปบวชกับเจ้าคุณวัดโพคือการบวชเนี่ยมันต้องใช้อุปชาบวชอุปัชฌาย์ต้องได้รับการแต่งตั้งนะตอนนี้การแต่งตั้งก่อต้องได้รับการสอบมาก่อนต้องสอบในการเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ไปสอบผ่านแล้วเขาก็แต่งตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์เพราะนั้นหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ได้สอบหลวงพ่อไม่ได้เป็นอุปัชฌาย์ตอนนั้นท่านบวรสักเวนโนท่านบอกว่าท่านจะบวชกับพระสองรูปเท่านั้นบวชกับหลวงปู่วิริยังกับหลวงพ่อสุธรรมตอนนี้พอหลวงปู่วิริยังเสียแต่โอ้ยบวชกับหลวงพ่อสุธรรมห่วยไปสอบอุปัชฌาย์เพื่อมาบวชคนเดียวโอ้ยเราไม่เอาเลยไม่เอาแล้วเออพ่อจะถามก็ยังไม่ได้กำหนดก็ดูการฝึกอบรมซะก่อนพร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยบวชอยู่ในเดือนกรกฎาคมนี่มั้งเดี๋ยวดูฮะเอาก็ได้เดี๋ยวให้เอาชื่อวันเดือนปีเกิดมาให้ท่านชาตรีไปก็ได้แล้วเดี๋ยวให้ท่านชาตรีพาพวกนาคไปให้เจ้าขุนตั้งฉายาแล้วให้ท่านชาตรีกราบเรียนท่านไว้ก่อนฮะจะไปด้วยก็ได้เดี๋ยววันไหนท่านชาตรีพาพวกนาคไปเนี่ยนะก็ไปพร้อมก็ได้ดิก็บวชเดี๋ยวก็บวชวันเดียวกันนี่แหละเอาไปนั้นก็ดีอยู่ที่ไหนอ่ะเลยจะบวชการบวชเนี่ยนะ จริงๆแล้วแม้เหมือนคุณแม่รัญจวนเนี่ยคุณแม่รัญจวนเนี่ยท่านโกนผมแต่ท่านนุ่งสิ้นดำแล้วไม่ได้ว่าเป็นแม่ชีแต่เป็นเขาเรียกอุบาสิกาใช่ไหมท่านบอกจะรูปแบบไหนก็ตามเถอะไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบมาขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติเพราะนั้นเนี่ยมรรคผลนิพพานเหมือนไม่ได้เลือกแต่นักบวชหรือคารวะทั้งนั้นใครก็ได้ทั้งนั้นเหมือนกับความอิ่มเลือกไหมล่ะบอกความอื่นเนี่ยคนนั้นกินจึงอิ่มคนนี้กินไม่อิ่มไม่มีเลือกหรือเลือกแต่คนกินคนไหนกินคนไหนเป็นเจ้าของความอิ่มได้คนไหนประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งใจคนนั้นเป็นเจ้าของมรรคผลนิพพานได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบรูปแบบนี่เป็นอีกเรื่องนึงเป็นสมมุติอันหนึ่งแล้วนี่การที่เข้ามาสู่รูปแบบเนี่ยมันก็มีข้อวัดเมื่อเราเข้ามาอยู่ในหมู่คณะที่เขามีรูปแบบเราต้องยึดมั่นอยู่ในกฎในระเบียบในข้อวัดต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้ไม่ใช่ว่าเออฉันอยู่ที่นู่นไม่เห็นต้องทำอย่างนี้ไม่เห็นต้องทำอย่างนั้นเอ้าแบบนี้ทำไมคุณไม่อยู่ที่นู่นอ่ะคุณมาอยู่ที่นี่ทำไมวันนี้เดี๋ยวนี้เขาปฏิบัติอย่างนี้คุณก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้เมื่อคุณต้องการมาอยู่ที่นี่เพราะนั้นการที่จะมาบวชเราต้องถามตัวเราเองดูด้วยก่อนเราจะปฏิบัติแบบบูแบบคณะอยู่ในกฎในระเบียบของวัดของครูบาอาจารย์ได้ไหมถ้าเรามาปฏิบัติได้เราก็มาบวชได้ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้เราก็ไม่ควรจะบวชก็มีเท่านั้นเนี่ยเพราะนั่นก็ถามดูตัวเราเองหลวงพ่อไม่มีกฎเกณฑ์จะรับหรือไม่รับขึ้นอยู่กับว่าใครปฏิบัติได้เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่หลวงตาท่านว่าเนี่ยต้นไม้ใหญ่พร้อมที่ให้นกกามาเกาะแต่ไม่ใช่นกกามาเกาะแล้วขี้เยี่ยวใส่แล้วก็บินโผบินจากไปเลยแบบนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นเข้ามาเกาะเข้ามาอยู่แล้วมาทำความเสียหายทำความเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเป็นข้อตำหนิติฉินและนินทาแล้วก็จากไปแบบนั้นอันนั้นมันแสดงถึงความเลวทรามของบุคคลผู้นั้นแล้วก็จะถูกตำหนิติเตียนตลอดไปเป็นประวัติศาสตร์เลยเดี๋ยวไปแต่ถ้าเรามาแล้วเรามาตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติศึกษาข้อวัดข้อปฏิบัติแล้วก็แข่งขันอยู่ในข้อวัดข้อปฏิบัติแบบบูแบบพวกยาถือตัวถือตนเอาตัวเองไปเกณฑ์ต้องเอาหมู่เอาคณะไปเกณฑ์เอาหมู่คณะไปเกณฑ์แล้วเรามีความพร้อมเพียงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้อวัดข้อปฏิบัติอันใดเรียบร้อยหมดเหมือนกันหมดมันสวยงามที่สุดเลยเหมือนที่พูดเมื่อเช้านี้ถ้าอยู่ในข้อวัดข้อปฏิบัติอันเดียวกันแล้วมันสวยงามที่สุดเราไม่ต้องไปดูคนอื่นเราดูตัวเราเองเราทำข้อวัดแล้วหรือยังเรามีความเรียบร้อยมีความสมบูรณ์ในข้อวัดนั้นแล้วหรือยังไม่ใช่ว่าโอ๊ยท่านทำคนนั้นไอ้คนนั้นทำไมไม่ทำไอ้คนนั้นเขาไม่ทำก็เรื่องของเขาอ่ะเขาต้องการบาปก็เรื่องของเขาอ่ะเราจะไปเอาบาปอย่างนั้นเหรอเราก็เอาบุญสิไอ้ที่ดีๆมีเป็นตัวอย่างทำไมเราไม่เอาอ่ะเราจะไปเอาไอ้ที่เลวไหลไอ้ที่เลวซามาเป็นแบบอย่างเหรอไอ้ที่ดีงามมันมีเนี่ยเราก็เอาที่ดีงามมาเป็นแบบอย่างดิเพราะนั้นดูตัวเราเองดูผู้ที่มีหลักมีเกณฑ์นั่นน่ะอย่าไปดูไอ้พวกเหลวไหลไอ้พวกโลเลพวกเหลวซามอันนั้นเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาเราไม่ต้องไปตำหนิติเตียนเขาเพราะเขาไม่ได้มาศึกษากับเราเราไม่ต้องไปตำหนิติเตียนเขาเรื่องของเขาเขาไปศึกษาครูบาอาจารย์ก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์จะไปตำหนิติเตียนเขามันไม่ใช่หน้าที่ของเราในพระวินัยแม้ในพระวินัยเนี่ยครูบาอาจารย์จะตำหนิพระได้เนี่ยจะดูนะว่ากล่าวพระองค์นั้นได้พระองค์นั้นต้องมาขอนิสัยครูบาอาจารย์องค์นั้นซะก่อนจึงยังไปดูอุตส่าห์ว่ากล่าวตำหนิติเตียนได้เลยถ้าไม่ได้มาขอนิสัยคือไม่ได้มามอบตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหานี่ก็เหมือนเนี่ยอยู่ข้างนอกไงเพื่อนอะไอเด็กมันเลวซามขนาดไหนมันไม่ใช่ลูกเราเรื่องอะไรเราจะไปดูเขาไม่ใช่ลูกเราแต่ถ้าลูกเราดูไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการที่เขามาบวชต้องถามตัวเราเองว่าเราสามารถปฏิบัติได้ไหมถ้าสามารถปฏิบัติได้เราก็พร้อมที่จะให้บวชได้ก็มีเท่านั้นแหละเข้าใจเออแล้วอยู่ร่วมกันน่ะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กันหมู่เป็นคณะเพราะนั้นอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยอย่าเอาตัวเองเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต้องเอาหมู่เอาคณะเอาส่วนรวมเป็นเกณฑ์เป็นใหญ่ ทำอะไรทำอะไรคิดถึงหมู่ถึงคณะกระทบกระเทือนหมู่คณะหรือไม่หรือจะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะต้องทำเพื่อหมู่เพื่อคณะไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองแต่กระทบกระเทือนหมู่คณะอันนั้นไม่ควรทำเนี่ยสำคัญเพราะนั้นเห็นไหมล่ะครูบาอาจารย์หลายวัดครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ยอมรับให้พวกผู้หญิงมาอยู่ด้วยไม่ยอมรับแม่ชีมาอยู่ด้วยเพราะอะไรก็เพราะพร้อมจะอยู่แล้วมีแต่การปีนเกลียวมีแต่ทะเลาะเบาแวงหลวงปู่เป็นมาที่เพิ่งเสียไปเนี่ยเห็นไหมท่านลื้อออกหมดเลยบ้านพักแม่ชีมันทะเลาะกันหลายนี่มากมันออกไอ้เบิดทิ่มไอ้เบิดล่วงห้วนลื้อออกไอ้เบิดบ่อยยั่งเลยบ้านเบิดเนี่ยลื้อทิ้งหมดเลยเห็นไหมไม่ให้มีเลยที่หลังก็ไม่มีเลยเห็นไหมแล้วก็หลายแห่งเหมือนกันอย่างเป็นแบบนั้นแต่นี่หลวงพ่อด้วยความเมตตานะสมัยหลวงตาท่านก็ไม่ยอมรับท่านก็รับแต่ตอนสมัยที่หลวงพ่อมาอยู่แม่ชีมี4คนแม่ชียงบรรดาแม่ชีน้อมแม่ชีชวงแม่ชีห่วงแล้ว4คนนั้นแหละเพราะท่านบอกว่าจะอยู่กันเยอะแล้วมันพวกนี้มันมักจะเห็นแก่ตัวมักจะใจคับแคบมักจะคอยเพ่งโทษผู้อื่นเขาคนที่สุขภีตการปีนเกลียวกันท่านก็เลยไม่เอาแต่พอมากลับมาอีกทีนึงพี่มา108คนมันมีไงเราตกใจเลยโอ้โหทำไมมีขนาดนั้นเราได้ตกใจเลยนะเอาไปพิจารณาเอาเท่านั้นแหละดีแล้วเราปฏิบัติดีเราก็ดีของเราเองแหละเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้จะตายทั้งทีก็ฝากดีไว้ให้ได้สิไม่ใช่ตายแล้วก็ฝากชั่วไว้มันไม่ถูกต้องแข็งแรงแน่นอนแล้วข้อวัดข้อปฏิบัติอะไรต่ออะไรเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยช่วยกันดูแลอยู่กันหลายคนอยู่กันเยอะนะมีแต่ความลกลุงลังสกปรกโสโครกไม่เหมือนกับป่าช้าเนี่ยไม่ใช่ยิ่งอยู่กันมากมันยิ่งต้องยิ่งสะอาดให้มากขึ้นนะไม่ใช่อยู่กันมากแล้วมีตะแกรงเกี่ยงกันโอ้ยคนนั้นไม่ทำโอ้ยคนนี้ไม่ทำไอ้คนนั้นทำนั้นนิดเดียวอะไรต่ออะไรมาคนที่สุดอยู่กันมากยิ่งอยู่กันมากยิ่งลกยิ่งสกปรกยิ่งเยอะเทอะเนี่ยอันนี้มันน่าตำหนิที่สุดเลยนะอย่าไปคิดเบอร์บองว่าฉันดูแลแต่เฉพาะที่นอนของฉันที่อยู่ของฉันไอ้ส่วนอื่นไม่เกี่ยวอะไรต่ออะไรมันไม่ใช่เมื่อเรามาอยู่ในวัดก็เหมือนเราอยู่ในบ้านเดี๋ยวแล้วบ้านทั้งบ้านมันเป็นหน้าที่ของเราหมดทุกคนเรามาอยู่ในวัดทั้งวัดเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนั่นแหละคนอื่นก็ไม่ทำไม่ต้องไปมองเขามองไอ้ที่ดีๆที่เขาทำนั่นน่ะมันต้องเป็นแบบนั้นนี่เนี่ยเอาไอ้พากันพร้อมเพียงกันเนอะเลาะแหละโลเลเลี้ยวไหลต่อไปหลวงพ่อจะเอาจริงเอาจังเนอะนี่ใครเลาะแหละโลเลเลี้ยวไหลจะเปิดประตูก็วัดไว้ให้ท่าเลยเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นเนี่ยว่าไงขี่เป็นเหรออย่าไปเอา10ล้อมาเป็นเบรกกันแล้วกันเลยเดี๋ยวจะไปเอา10ล้อมันเป็นเบรกมันไม่ได้ด้วยนี่ขี้เกียจกุศลาธรรมาด้วยนี่อ้าวมาโอ้ยเหนื่อยหลวงวัดหลวงปู่ศรี101หลวงปู่ทองอินท่านก็เกือบ90ปีแล้วมรณภาพทางนู้นก็พี่โทรมาแล้วโทรมาเล่านิมนต์ให้ไปเทศบอกโอ้ยเราดูหาวันมันไม่ได้ไม่มีเลยอะไรต่ออะไรมาวันที่สุดก็โอ้ยหลวงพ่อวันเผาวันที่21นิมนต์หลวงพ่อมาเป็นองค์เทศด้วยวะบอกโอ้ยแล้วมันจะไปทันบอกวันที่21เช้าเราติดมั่นบ้านเกิดหลวงปู่เสาเนี่ยนะ เ ขาบอกท่านจะร้อยเอ็ดหลวงพ่อวิ่งมาท่านเอ้าจะเผาตั้งกี่โมงก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองถ้าบ่ายสองนี่เลยน่าจะทันเดี๋ยวเรารีบเร่งรัดงานให้มันเร็วขึ้นแต่หลวงพ่อชินเป็นเจ้างานนี่โอเอโอเอหลวงพ่อชินเลยเราฉันข้าวเสร็จแล้วเราก็เปิดเลยจากร้อยเอ็ดเมื่อวานถามเอป๋องวิ่งมาจากอุบลมาถึงร้อยเอ็ดประมาณสามชั่วโมงก็ออกจากอุบลไม่เกิน10โมงเช้า10 11 12 1 3ชั่วโมงทันอยู่บ่าย2โมงมาเทศบ่าย2โมง นี่พรุ่งนี้เช้าจะไปเทศอบรมทางศาลอาญาธนบุรีท่านอธิบดีศาลอาญาแล้วก็ตอนเย็นจะไปเทศงานศพหลวงพ่อเวียงที่วัดอโศการามวันต่อไปก็งานของมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนพลุงพลังโอ้ยฉันจะหาเวลาปลดเกษียณเนี่ยมันใครละว่าเขายังได้ปลดเกษียณไงไหมอย่าพอยาตาเนี่ยมีตระหนักขึ้นนะขึ้นตายคักๆเขาพาไปจีน5วันก็พาไปโอ้พาไปพักอิหรี่ด้วยนี่นู่นกว่าจะออกจากที่พัก10โมงพอบ่าย3โมงบ่าย4โมงก็มาส่งที่พักแล้วแล้วก็ไปเทศต่อไอ้พวกนั้นมันพวกรุ่นๆมันก็ยังแข็งแรงอยู่เงี้ยก็มาส่งหลวงพ่อเข้าที่พักแล้วบ่าย3โมงบ่าย4โมงเราก็มานอนแช่น้ำร้อนแล้วมานี่เขาก็ออกไปไหนของเขาก็ไม่รู้แหละป่ากลับมาก็ 5:00 น 6:00 นเรื่องของเขาหรือไปพอเช้ามา10โมงที่พาออกไปฉันก็มีแต่หนูโอ้ยมันดงห่านไหมดงห่านดงนกพิราบพี่5วันน้ำหนักขึ้นมา3กิโลโอ้มันไม่ได้ต้องหาทางลดแล้วนี่คือเป็นอาหารจีนอาหารแต่จิ๋วนะแต่เขาจะมีคนโต๊ะชงน้ำชาอยู่ข้างๆก็จะชงน้ำชาเสิร์ฟอยู่เรื่อยจึงว่าคนจีนกินของมันแต่ไม่มีไขมันอุดตันเหมือนพวกเราเพราะว่าเขาจะฉันกินดื่มน้ำชาอยู่ตลอดน้ำชาแก่ๆสมัยเป็นเด็กสมัยเป็นเด็กเห็นพวกโยมพ่อโยมย่าพวกนี้ไอ้กาชาไอ้กาดินนะกาเล็กๆนะแล้วก็ต้มน้ำไอ้เตาต้มน้ำก็อยู่ข้างๆเวลานั้นก็ชงการเล็กๆของกาซินบาไอ้ถ้วยชากับถ้วยเล็กๆนะแล้วไอ้กาเนี่ยกาชงชาเนี่ยเขาจะไม่ล้างดิขาดเลยเขาลวกน้ำร้อนเอไปมันยิ่งหนาเท่าไหร่ยิ่งมันยิ่งเคลือบหนาเท่าไหร่ยิ่งหอมมากขึ้นเท่านั้นนะพอชงชาเนี่ยเขาจะไม่ไปล้างเนี่ยเขาก็มีแต่เอาน้ำร้อนลวกแล้วก็เททิ้งเพราะนั้นไอ้คาบชามันจะเกาะหนาขึ้นเรื่อยน้ำวันหนาขึ้นเรื่อยหอมยิ่งหอมยิ่งหนายิ่งหอมเนี่ยวิธีการกินชาของเขาสมัยก่อนแต่หลวงพ่อก็แปลกหลวงพ่อเกิดมาเนี่ยเห็นนะเขากินชาแต่ไม่กินจนทุกวันนี้นะทุกวันนี้กินน้ำชาไม่เป็นจะกินปุ๊บโอ้ยถ้วยเดียวแทนนั้นไม่ต้องเข้าห้องน้ำเป็นอาทิตย์เลยไปจนปวดเอวหรือไปมันแพ้กันมันผิดกันพอไปเราไปกันเองเราไม่ได้ให้ทัวร์อะไรต่ออะไรไปก็ไอ้โทรไปไอ้ที่บริษัทก็เรื่องรถรับจ้างก็ใช้รถก็ไอ้เขาก็เอาไอ้คนขับรถที่พูดแต้จิ๋วได้ด้วยก็มาโอ้ยมันก็ไม่ต้องมีล่ามแล้วก็พาไปไอ้ถิ่นแต้จิ๋วตลาดแต้จิ๋วอะไรก็มันนั่นแหละโอ้มันอะไรต่ออะไรมันไปเข้าไปพาไปดูเทคโนโลยีความทันสมัยในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องหุ่นยนต์เรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายแบบนี้ข้างถนนนี่ข้างถนนใหญ่ข้างถนนเนี่ยมันมีหินเป็นที่นั่งพักเท้าอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วบนแถบหินเนี่ยมันก็มีเป็นโซล่าเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จโทรศัพท์ได้แล้วไปนั่งไปก่อนวางชาร์จไปโอ้มีบริการอะไรต่ออะไรอย่าง เท็กซี่ดิวิ่งเนี่ย
2: เอ้า
0: เฮ้ยรถวิ่งมาเนี่ยไม่มีคนขับเลยเนี่ย เดี๋ยวนี้มันทันสมัยอะไรต่ออะไรไปดูความทันสมัยของเขาก็ดี เมื่อ40ปีก่อนเมื่อ40ปีคืนหลังจีนนี่ยังล้าหลังเราตั้งกี่ปีใช่ไหมได้ยินข่าวแล้วโอ้ยสกปรกมันไร้มารยาทแย่งชิงอะไรต่ออะไรได้ยินแต่เรื่องน่ากลัวเดี๋ยวไปเรื่องไม่กล้าไปเดี๋ยวไปแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหไม่มีรูปแบบเก่าเลยนะไปบ้วนน้ำลายก็ข้ามถนนเนี่ยโอ้ย 1,000 หยวนแล้วกล้องจับมันมีอยู่ทุกมุมเลยเพราะว่าทุกถนนทุกซอกทุกซอยนี่กล้องใครทำอะไรใครเดินอะไรไม่มีหนีกล้องได้เลยนะไปดูกล้องนี่มันถี่ยิบเลยนะเสานี่เสาถี่ยิบเลยมีแต่กล้องเท่านั้นเองเพราะนั้นใครไม่ว่าทิ้งก้นบุหรี่หรือบ้วนน้ำลายหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยไม่มีทางหนีได้เลยนะกล้องมันจับได้หมดเพราะนั้นโอ้ถนนที่สะอาดมีอะไรต่ออะไรมีระเบียบเรียบร้อยมีอะไรต่ออะไรโอ้เนี่ยจากการที่ล้าหลังเราต้องกี่ปีพอแค่40ปีเท่านั้นน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปจนข้ามไปถึงจนเหนืออเมริกาถือไปนะถึงว่าไอ้พวกเราพวกรัฐมนตรีต่างๆก็ไปดูงานกันอยู่เรื่อยนะทุกปีไปดูงานประเทศนั้นประเทศนี้ไปดูแล้วไม่เห็นไม่ได้อะไรกลับมาเลยสักอย่างนึงสงสัยต้องส่งพวกวัดป่าพันตาเราไปดูงานมั่งเหรอมันจะได้เอากลับมาพัฒนาเอารับพรเนอะรับพรเปลี่ยนยาบ่อยกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนตีสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังชิปเมวัสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นรโสยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุนาเตปัตวันตลาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุสาปมังครังราคันตุสาปเทวตาสาปพุทธานุภาเวนะสาปธรรมานุภาเวนะสาปสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตเอาแล้วผู้ที่บวชชีนะเอาชื่อเอาวันเดือนปีเกิดอะไรต่ออะไรเนี่ยไปให้ท่านชาตรีแล้วก็นัดชาตรีไว้ถามว่าจะไปวันไหนไปวันไหนก็ให้ท่านชาตรีแหละไปกราบเรียนเจ้าคุณไว้จะบวชได้วันเดียวเดี๋ยวจะบวชในพร้อมกันนั่นแหละไปไหนไปวันนี้ฮะไม่พูดที่เทพต่อมาเรือนี้มอเกษตรประเขนมาเรือนี้สกลนครหนองไผ่มารุนก็สมเด็จกาฬสินธุ์ต้องมากลับตรงนี้โอ้ยก็ไปนู่นไปอุบลเลยไปอุบลไปลงไปเทศที่มูลนิธิจันลงพุทธศาสนาวันที่20เทศเสร็จแล้วก็นั่งเครื่องไปลงที่อุบลแล้วก็วันที่21ก็เช้าก็งานวันเกิดหลวงปู่เสา เสร็จแล้วแบบมีรถเข้ามาเทศเผาศพหลวงปู่อีกหลวงปู่ทองอินที่ร้อยเอ็ดไปดูเนี่ยไอ้เจ้าบ้วยมันไอ้ขอมากล่องนึงไอ้อีกกล่องนึงมันส่งไปสุนีมายังไม่ถึงมันหนักไปเกินน้ำหนัก
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: าพปัจจุบันของอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้คงยากที่ใครจะหวนนึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อเกือบ50ปีมาแล้วสถานที่นี้เกี่ยวร้อยไว้ด้วยเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการทรงหาอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรหมู่บ้านเขาเต่าครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดูแลในเรื่องการจัดหากี่ทอผ้ามาตั้งไว้เพื่อให้ผู้หญิงได้หัดทอผ้าในเวลาว่างจากการทำประมงเรื่องราวที่เกิดขึ้นณโรงทอผ้าเล็กๆที่หมู่บ้านเขาเต่ายังเป็นความทรงจำไม่รู้ลืมของนางอมลวรรณเอี่ยมสำอางปัจจุบันอายุ62ปีประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
1: คนที่นี่ทำงานประมงส่วนมากแล้วก็ทำเกษตรส่วนน้อยนะคะเรื่องทอผ้ายากมากเราเกิดมาไม่เคยเห็นแม้แต่เส้นฝ้ายที่เราทออยู่เคยรับพระราชทานเหรียญคนขยันจากพระองค์ท่านนะกับพระองค์ท่านก็ดีใจด้วยนะคะพระองค์พระนางเจ้านะคะความคิดของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านคิดไกลถ้าพระองค์ท่านไม่ได้คิดนะตอนนั้นวันนี้ก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีรายได้สู่ชุมชนเขาเต่า
0: ในขณะเดียวกันราวพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสรรที่ดินบริเวณหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีให้ราษฎรเข้าไปทำมาหากินและโครงการได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงทราบความต้องการของฝ่ายแม่บ้านอยากได้อาชีพเสริมทำในยามว่างจึงโปรดให้หน่วยราชการเข้าไปช่วยฝึกอบรมการประดิษฐ์เครื่องจักสานต่างจากป่านสอนนารายซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่มากมายในเขตอำเภอชะอำและหัวหิน
2: ก็จำได้ค่ะวันนั้นก็เย็นแล้วค่ะท่านเสด็จมาถึงท่านก็อยากทอดพระเนตรกระเป๋าป่านสอนนารายท่านก็จะหยิบขึ้นมาดูนะคะดูแต่ละใบเนี่ยแล้วสีสันของเราเนี่ยสุดยอดในช่วงนั้นเพราะว่าเราให้สีไม่เป็นหรือมากจะเป็นพื้นขาวตัดแดงตัดเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็รับสั่งว่าสีสดไปอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะไปนั่งรอบๆที่ท่านประทับอยู่ค่ะทุกคนก็จะได้ยินหมดว่าท่านรับสั่งว่าอะไรรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าชาวหุบกระพงนี่โชคดีค่ะที่ท่านมานั่งกับพื้นแล้วก็ให้อาชีพเราก็สอนน้องสอนพี่สอนบุตรหลานของเราให้รักอาชีพนี้ค่ะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพพระราชทานค่ะ
0: การสร้างอาชีพเสริมด้วยงานหัตถกรรมทั้งการทอผ้าที่เขาเต่าหัวหินและการประดิษฐ์เครื่องจักสานจากป่านสอนนารายที่หุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีนับเป็นปฐมบทแห่งการทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเก็บเกี่ยวพระประสบการณ์จากปัญหาความแตกต่างของพื้นที่และผู้คนแสงอรุณแรกแห่งศิลปาชีพค่อยๆถอดทอดพลขอบฟ้าเส้นทางการทรงงานของพระองค์

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: เงินมาจากคนแก่เนี่ยมันทำไมหลวงปู่เนี่ยอาภาวาสนาถึงขนาดนั้นเถอะหรือถึงได้พยายามมากราบก็ไม่สำเร็จนั่นเป็นยังไงเนอะหลวงปู่นี่อาภาวาสนามากขนาดนั้นเถอะหรือพยายามมาก็ไม่สำเร็จมาสำเร็จแสดงว่าหลวงปู่นี่อาภาวาสนา
2: บารมีหลวงปู่สูงมาก
1: สูงอะไรคนมีวาสนาจะเป็นยังไงเหรอ
2: ม
1: ี
2: บุญมาแล้วไม่เจอ
3: บุญไม่ถึงหลวงปู่วิ่งอยู่ทางนี้ผ่านได้ผ่านมาน
1: ี่ไม่ได้มาไม่ได้มาพยายามไม่ได้มา
3: บุญ
1: คุณเป็นยังไง
3: ไปติดตาทางอิทธิฤทธิ์ปฏิหารจะไปติดตาทางอิทธิฤทธิ์อยู่ทางภาคกลาง
1: อิทธิฤทธิ์เรื่องอะไรล่ะอิทธิฤทธิ์เรื่องอะไรล่ะ
3: พวกเจ้ากาสาวผังพวกของดีติดทางพระเครื่องอะไรหลงไปซะตั้งนาน
1: ขนออกไปพวกนั้น
4: นั่นน้ำเงินตัวที่สามสามหมื่นสี่พันกว่าสี่สิบสี่สามหมื่นสี่พันกว่าสี่สิบสี่ส
1: ามสี่อันนี้ใบฝาก
4: ใบฝากเงินวันตรงบัญชีหลวงพ่อเทียนไทยธนาคารไหนให้สนิท
1: เขาเรียก
4: เขาเรียกร้อยสามหมื่นสี่พันหน่วย
3: ได้ยินทำงานมาจากหน้าวนไปวนมาได้ยินที่ตกลงพ่อมาแล้วแต่บุญมาสนาเพิ่งจะมาถึงวันนี
1: ้เมื่อวานนี้มันไปใช้เดินเมื่อวานก็ได้มันเมื่อยเพราะเมื่อยถ้าฝนเราไปปล่อยอยู่เพราะว่านั่นเมื่อวานนี้เอาพอตกมากตกเรื่อยๆทั้งมันเนี่ยว่านดีนี่เพิ่งมาอากาศเพิ่งมาเปิดเดี๋ยวนี้แหละ
4: เห็นมันก็ตกอยู่มันแต่พวกแห้งไปไ
1: หนแล้วมันเป็นแม่นอันนั้นนะมั่งบางทีเขาบอกร่มอะไรร่มที่เขาว่านะร่มมรสุมยังแค่นี้แค่แหละยังภาษาผีบ้านฮาบอนบ้านอันทั้งฟังบ่ค่อยรู้เรื่องหรอกต้องบ้าฟังมันต้องสิรู้เรื่องล้มโอยังเขาบอกอะไรมาจากไหนแค่ลี่แค่แหละยังล้มเนี่ยมาว่าถามเมืองไหนเมืองกินเมืองย้อนมั่นภาษาเขาก็ล้มแล้วมีหนังอะไรแค่ลี่บ้างแล้วอะไรอีกอ่ะเขาก่อนนั้นอะไรอีกนะ
4: เนื้อ
1: เนื
4: ้อกระตีกระตี
1: นั่นแล้วกระตีกระแต่และแค่ดีแค่แหลมมันล่มเลย
3: ทำไมลูกบอกว่าดูสิใช่รักสองลูกกำลังดีนะ
1: คราวนี้กรุงเทพมันโตเปล่ารู้นั่นนี่ที่มันไม่เห็นตกว่า
3: ไม่ตกนะฮะสองวันก่อนก็ไม่ตกมา
1: คราวไปคราวนี้ไม่เห็นตกกรุงเทพมันทั้งอยู่ทางนี้มันตกอยู่ตลอดมีกลับมานี่กับโตอีแลนด์ทางนี้ทางนู้นก็ไม่เห็นตกตอนเย็นวันศุกร์มาก็ไม่เห็นมีฝนว่ะ
3: กรุงเทพร้อน
1: ปีนี้กรุงเทพแรงจริงๆอ่ะปีนี้นะเราดูน้ำในบริเวณข้างๆที่เราพักตามธรรมดาน้ำจะเต็มไปหมดอยู่ตลอดเวลาทั้งหน้าและทั้งหน้าฝนปีนี้น้ำที่บริเวณข้างๆที่เราพัก
3: ไม่มี
1: โอ้แห้งเกือบจะหมดจริง
3: ๆแต่อีกเดือน2เดือนก็คงจะเข้าคงจะมา
1: เขายังต้องเอาอะไรเขายังต้องรดน้ำให้ต้นไม้เขาเส้นผักโอ้อันนั้นอะไร ดอกไม้น่ะเห็นก็รถอยู่นี่ในบริเวณข้างๆที่เราอยู่นั่นนะก็แสดงว่าฝนนี่แรงจริงๆแล้วเรามองดูไปตามข้างข้างๆก็ไม่เห็นมีน้ำตามคลองเล็กๆคือเขาปูดินขึ้นมาเนี่ยเขาปูนี่ในคลองนี้คลองนี้มันมีน้ำธรรมดานี่ไม่มีเนี่ยเห็นเขากำลังรถนั่ง
3: ยิงแถวนั้นน้ำเยอะนะ
1: มันแรงจริง
2: ไปจะได้พายุมีสองสามลูกมีกำลังดีขึ้น
1: ขั้นฮอดซีลูกแล้วชิบ้นอีกนั่นนั่นมันปากพอตรงมนุษย์เท่านี้แห้งแล้งกระบนจมข่วมกระบนเอียงกระบนพอดีมันก็ยังบนอยู่อีกเลยห่วยอยู่แนวใดแสดงว่ามนุษย์นี่บริมีความพอดีเลยวะคือมันหาลงหาที่ยุติไม่ได้ถ้าว่าแล้งมันก็บนท่วมมันก็บนพอดีมันก็บนก็แสดงว่ามนุษย์เรานี่หาความพอดีไม่ได้ลงจุดพอดีมันยังบนหนิหมดท่าแล้ว
3: บนลูกเดียวมนุษย์นี
1: ่บนลูกเดียวอะไรก็ไม่รู้มันเป็น

จะวันมันได้ไปนู่นไปจันพ่อยอมพ่อท่านซักเสียเขาอีกคนมาหาเราก็เลยมีเวลาว่างเราก็เลยไปตอนบ่ายเรื่องบ่ายโมงอะถึงได้ไปเอ๊ไปนู้นไปวันศุกร์นะท่านวันอาทิตย์จ้ะเรื่องบ่ายโมงแล้วค่อยออกจากที่นั่นรถก็วิ่งโอ้รถตู้มันก็วิ่งถึงขนาดร้อยเท่านะวิ่งขนาดร้อยเลยไปตามทางอันนี้ก็ตัดเพราะอะไรจากวัดเรามันก็ไปทางตลาดทางบางแคเข้าอันนี้ออกนู่นในช่องนนทรีนนเชอร์ตะเลิดขึ้นทางด่วนลงบางนาไปเลยบอกวันนี้ไม่มีกฎจราจรแล้วตำรวจคนไหนมาจับเราให้มันนำทางเราอะครับไปเลยว่าไปเลยขึ้นร้อยเลยตำรวจคนไหนมาจับเราแล้วคนนั้นเนี่ยจะได้นำทางเราอันนี้ว่ะไม่มีใครมาจับเลยเขากลัวเขาจะได้นำทางเราพอจับป้ามันก็กระเทือนถึงนายนี่ว่าไงนายเขาน่ะนายของลูกศิษย์เราทั้งนั้นนี่นั่นแหละมาเหตุที่ว่าพอจับปู้เลยมันจะได้เป็นคนนำหน้าเรานำหน้าเขาปุ๊บเลยเราไปแบบขโมยไม่ให้บรรดานายของเขารู้นะทำไมงั้นจะต้องให้ตำรวจตามส่งไม่ว่าทางขนแก่นไม่ว่าทางนู้นทางไหนก็ตามเขาทราบเขาจะสั่งลูกน้องเขาตามส่งเลยนำหน้าเลยครับแล้วเราไม่สะดวกใจนิสัยเราไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็เจตนาดีอยากจะให้เราได้รับความสะดวกไม่เสียเวลาแต่เรากลับโกงข้ามไปไม่สะดวกเข้าไปเราสังเกตดูเนี่ยดูผลตลอดมีเวลารถเราไปนี่รถบางคันมันขับไปธรรมดาไม่รู้เรื่องของเราพอรถตำรวจทางหลวงผ่านไปเนี่ยไฟว่าๆนี่มันตื่นมันตกใจนี่อย่างนั้นก็มีนี่นะคันอย่างนี้ล่ะคันจะทำให้เสียหายได้มันตกตะลึงแล้วไม่มีสติบางทีเรื่องมันมักจะเลยเถิดละแล้วนี่คันหลังมาอีกแล้วคันนู้นมาอีกนั่นน่ะมันชนกันได้ตรงนั้นเนี่ยเราดูไอ้นี่ก็ไม่เป็นผลดีนามาเราดูแล้วนะการให้ตำรวจนำหน้านี่ก็ไม่ได้เป็นผลดีดูมันจะพอๆกันกับที่เราไปธรรมดาคือไปธรรมดาตามอัธยาศัยต่างคนต่างมาต่างคนต่างหลีกกันธรรมดาตามกฎจราจรไม่มีอะไรนะอันนี้เรียกว่ามันกฎจราจรมันกดรีบกดร้อนแล้วมันก็กลายไปเป็นกฎอันตรายได้นี่เพราะเราเคยสังเกตมานานแล้วเนื่องจากว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นนั่นแหละหัวหน้าตำรวจทางหลวงเขาสั่งให้นำหน้าเราแล้วบอกให้เขาไม่ฟังสุดท้ายเราก็ต้องปล่อยเวลาเราไปรถเขานำหน้าไปเราสังเกตไปตลอดทางเพราะเราไม่ได้ไปด้วยแบบอะไรแบบเบ่งอะไรเราไม่มีอย่างนั้นเราไม่มีอะไรก็ตามที่มันมีเราพูดเรื่องกงว่ามีแต่ความเมตตาล้นล้วนเต็มไปหมดทุกเม็ดหินเม็ดทรายเราพูดได้เลยนี่ในหัวใจเราเพราะเราไม่มีอย่างอื่นเรามีอย่างนั้นเท่านั้นระวังนี่เลยนะเพราะงั้นมันถึงได้พิจารณาความผิดถูกชั่วดีหนักเบามากน้อยเพียงไรมันจะพิจารณาให้ได้ความหมดเลยเพราะมันไม่มีคำว่าตนเข้าไปกีดกันนี่หรือเข้าไปบังหน้าพอจนมองไม่เห็นไม่มีอะไรบังตาเราก็มีแต่เหตุกับผลเราดูได้ถนัดชัดเจนเราดูไปอย่างนี้ก็ไม่ดีแล้วนี่ก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันแต่ทำไม่คิดนอกจากเราสงสารเขาที่เขาเป็นอย่างนั้นแล้วนะบางเวลาตกตะลึงอ่ะเราบูมมันอะไรหมุนอะไรพลิกรถหรืออะไรเขาเรียกหมุนพวงอะไรอย่างพวดพ่านอ่ะเรามองไปเห็นแล้วคันนั่นมาก็เอาอีแหละคันนี้ไปก็เป็นอย่างนั้นรถเราไปตรงนี้รถตำรวจทางหลวงไปมันตื่นมันตกใจนี่เราดูข้างหลังไม่น่าดูเลยโอ้อย่างนี้ไม่ดีแต่ก็เราก็จดเอาจดจำเอาไว้เพราะเรื่องเหล่านี้แล้วไม่ใช่เป็นเราเป็นผู้ต้องการให้เป็นเป็นเขาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเขามีเจตนาบางดีต่อเราเพื่อความสะดวกแก่เราก็ให้ตำรวจทางหลวงที่เป็นลูกน้องนำหน้าเราทั้งที่เราขอให้เป็นประตามอัธยาศัยธรรมดาทั้งเขาทั้งเราเขาไม่ยอมเลยสุดท้ายเราก็ต้องปล่อยรถตำรวจทางหลวงนำหน้านั้นเราก็ดูไปพิจารณาสังเกตไป

0: ทีนี้เมื่อมันหลายครั้งหนึ่งไปจะไปไหนก็ไม่บอกอะไรเลยละไม่บอกคนนั้นถ้าบอกเขาจะสั่งลูกน้องเขาปุ๊บเดียวเพราะวิทยุอยู่กับเขานี่เขาสั่งปุ๊บเดียวเลยเราจึงไปแบบขโมยทีนี่ไปอย่างไปจันทร์มันนั่งก็ไปพร้อมทั้งบ่ายกำลังจะบ่ายโมงแล้วออกจากที่นั่นไปก็มีแต่บอกคนนัดวันนี้เมื่อสะดวกตรงไหนพอเร่งก็เร่งเลยนะว่าเขาบอกพอเร่งแล้วก็เร่งได้ธรรมดาเลยมารถตำรวจทางหลวงคันใดมาจับเราเขาก็จะตามส่งเราแล้ววันนี้ว่าเพราะเราไปผิดปกติก็ไปเรื่อยแล้วก็ไม่เจอนั่นแหละจนกระทั่งถึงถึงนู่นแหละถึงจันทร์แต่ไม่ใช่ถึงตัวจันทร์ไปถึงทางแยกเข้าวัดอะไรวัดเขาน้อยสัมผัสไปถามดูว่าศพของโยมพ่อท่านฟังอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าอยู่ที่นั้นอยู่ที่วัดเขาน้อยสัมผัสนะครับเลี้ยวรถเข้าเลยไปกับคนก็มากก็ไปอยู่นั่นตั้งก็สักสองชั่วโมงนะค่อนข้างจะไปถึงค่ำนะไปถึงโน่นมันจะสี่โมงกว่ายังไง
1: ลืมเยอะ
0: สองจ้ะเกือบสี่โมงยังไม่ถึงสี่โมงออกจากโน่นมันก็จะร่วมมันหกโมงออกจากโน่นหกโมงออกจับมันเขาน้อยไปก็คนก็เต็มอยู่นั่นแล้วเพราะคนเข้าไปในงานศพแล้ววันนั้นเป็นวันเสาร์วันรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่เขาจะเผาเอาไปก็เทศทันทีเลยอ่ะมันต้องเป็นของมันน่ะพอนั่งปั๊บลงก็ปุ๊บเลยตะเลิดเปิดเบิงเรื่อยๆเลยพากับพอเราไปทั้งนั้นรู้ไม่ถึง5นาทีนี่เต็มไปหมดแล้วประเทศทั้งด้านพระทั้งด้านประชาชนประเทศธรรมะกลางๆแต่ก็เผ็ดร้อนพอประมาณพอผู้ฟังจะได้สะดุดใจจบแล้วก็ลงขึ้นรถออกเลยมามันขนาดนั้นมาถึงวัดมันสี่ทุ่มครึ่งนะมาถึงที่เราพักตั้งสี่ทุ่มครึ่งก็แสดงว่าออกจากนู้นมันออกจริงๆมันก็น่าจะทุ่มเลยเพราะเราดูตั้งแต่แรกๆว่าจะลงว่ามันนาฬิกามันจะหกโมงพอออกจากนั้นแล้วก็ยังขึ้นไปดูศาลาที่ท่านปลูกหลังหนึ่งอยู่ทางด้านหน้านั้นขึ้นไปดูนั่นออกจากนั้นถึงจะลงลงค่อยเดินลงไปลงไปข้างล่างอีกคนก็ไปลอยอยู่นั่นอีกหนึ่งมากต่อมากอยู่แล้วหนึ่งก็ดีก็ได้คุยกับคนเราพบคนมันผิดกันนะกับพบอย่างอื่นนะอย่างอื่นเราจะพูดได้ก็จะพูดได้แต่พบกับคนนี่อยากพูดไม่อยากพูดก็ได้พูดเข้าใจบ้างหรือเราพบอย่างอื่นสิ่งอื่นๆนี่เราพูดก็ได้เราไม่พูดก็ได้เดินผ่านไปเลยผิดกับเราพบกับคนเข้าใจให้ป่ะล่ะเนี่ยเขาคนต้องได้พูดแล้วไม่มากก็น้อยนี่นุ่นไอ้นั่นเรามันวิ่งไปนุ่นนั่นเห็นไหมไอ้นี่พูดกับมันก็ได้ไม่พูดกับมันก็ได้ตกหัวไปเลยเนี่ยมึงมาอะไรเดี๋ยวว่าอีกแล้วนะว่าไปพูดกับมึงมาอะไรว่านั่นนั่นวานเนี่ยโอ้ยมันพอเราออกมาเรามาลงรถนี่แล้วเราเดินฉากมานี่มันจะรู้จักเราไหมวะเดินโอ้รู้นะแล้วเดินมาข้างนอกเขาอยู่ในกรงเขารู้ได้ชัดเจนทีเดียวแต่ตัวเหล่านั้นเรารู้ก็มีกิริยาการแสดงเพียงธรรมดาแสดงว่าเขารู้ชัดเจนแต่ไอ้อ้วนไม่เป็นอย่างนั้นร้องว่าว่าว่าไอ้อ้วนไอ้อ้วนร้องว่าว่าว่าว่าเขาจะออกกรงจะวิ่งมาหาเราวิ่งมาแล้วไอ้มันไม่ได้ว่าโชกโป่งโชกโป่งมันโดดขึ้นตะปบเลยแล้วนี่แหลกหมดเปื้อนหมดเลยวานกำลังฝนตกด้วยเพราะฉะนั้นเราถึงไม่ให้พระท่านเปิดกรงมันธรรมดาเราไปไหนมานี่เปิดกรงให้มันวิ่งมา ก่อนเสร็จแล้วเราปล่อยเช่นกลางคืนนี่มาจะต้องเปิดกรงก่อนเขาวิ่งมาหาเสร็จแล้วฉันเอาเข้ากรงทีหลังเมื่อวานนี้ไม่เข้าเพราะคือไม่ให้ออกวันนี้เขาถึงร้องว่าว่าว่าว่าเราเดินฉากวันนั้นเขารู้นี่วันนี้ก็เห็นมีคนมากอะไรนักอะที่เทศทุกวันทุกวันมันตายเป็นเนี่ยคนผู้เทศมันตายเป็นผู้ฟังก็ตายเป็นเหมือนกันเนี่ยเพราะมันมีแต่คนตายเป็นด้วยกันนี่นะว่ามันเด็ดมันเหนื่อยเราก็ดีมาค้นหานั้นยังไม่เจอเนี่ยงั้นที่เราเนี่ยมันลำบากนี่แหละเรื่องความจำเนี่ยลำบากที่เอาไปวางอะไรแล้วลืมแล้วลืมแล้วมือช้าเนี่ยก็ค้นซะยังไม่ได้เรื่องเลยทั้งที่วันนั้นนะวันที่จะไปกรุงเทพนั่นน่ะก็ทางผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเข้ารายการของเครื่องมือแพทย์ที่ตกเข้ามาถึงแล้วมาให้เราก็รับไว้แล้วนะเป็นเพียงว่าบอกว่าตอนนี้เรายังจะไม่ได้จ่ายนะเราจะไปกรุงเทพก่อนนะบอกคือตามธรรมดาเราจะไปไหนเราไม่บอกใครแต่นี่มันมีความจำเป็นที่จะต้องบอกให้เขาได้ทราบความเรื่องราวที่เราไม่ได้จ่ายตามธรรมดาเมื่อของมาถึงแล้วเรารับนี้แล้วเราก็บอกเลยว่าเราจะไปจ่ายวันนั้นมานั่นเพื่อให้เขาได้นัดทางโน้นมารับแต่วันนั้นอ่ะเราบอกว่าเราจะยังไม่ได้จ่ายทั้งที่รับใบอะไรหนังสือรายการไว้แล้วกลับมาเราถึงจะจ่ายแล้วหนังสือนั้นไม่ทราบไว้ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้หนังสือที่เรารับเขาน่ะค้นหาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะจะทำยังไงว่าจะมาติดคอนี่ก็กลัวเขาจะว่าเป็นบ้าอีกแบบหนึ่งมันลำบากนะมาติดคอไปกันลืมมันเขาก็จะว่าบ้าอีกแบบหนึ่งละมันเลยลำบากมันบ้ารอบตัวเลยถ้าทิ้งไว้ก็อย่างนั้นแล้วเมื่อเช้าเนี่ยค้นหลุดหาตั้งแต่เช้ายังไม่เจอเลยก็อย่างนั้นที่ว่าไงความจำมันเป็นในปีนี้เป็นเด่นมากทีเดียวนะความจำเสื่อมออกมากปีนี้ผิดปกติในวันนั้นเลยเล่านิทานย่อให้พวกอะไรพวกกรุงเทพฟังที่เขาไปจังหันที่สวนจังธรรมน่ะเขาไม่เคยได้ยินหรอกนิทานแบบนี้นะว่าคือมันเข้ากันได้กับเราเข้ากันได้ 100% เลยนะเป็นนิทานประกอบเขาอยากฟังหน่อยแล้วบอกเดี๋ยวอะไรนะเรื่องพูดอะไรนั้นเรื่องความจำนี่แหละเดี๋ยวไม่เอาแล้วอ่ะคือเราไม่ยอมรับของเขาอะไรเขาให้อะไรนะเดี๋ยวนี่เป็นหลวงตายังแถมนี่นะระหว่างนั้นนะหลวงตายังแถมอะไรเขาถามนั่นตั้งปัญหาคือเดี๋ยวนั้นนะหลวงตาเอายังแถมคืออะไรเขาอ่ะหลวงตาจำอะไรไม่ได้สิวะจากนั้นมาเขาอยากฟังหลวงตาที่ไหนเราก็เลยเล่าที่ทานให้ฟังนิทานก็สดๆร้อนๆเพราะเราไปที่นั่นเองนี่ต้นนิทานอยู่ตรงนั้นนี่เราไปเชียงใหม่ไปพอเขาถวายจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเราบินธบาตกลับมาเขาปณะตามมาจังหันพวกไม่ออกก็ออกไม่ออกเขาว่าเร็วนั่นภาษาเชียงใหม่เขามาจังหันพอเสร็จแล้วเราจะให้พรก็เขาบ่เฮือก็ได้เจ้าเขาว่าเงินกลัวเจ้าจะเหนื่อยว่าโอ้ยจะไปเหนื่อยอะไรคนหนุ่มๆนี่มันจะไปเหนื่อยอะไรโอ้มันเคยมีนะเจ้าเคยมีนั่นแหละเขาเรื่องเขาเคยขึ้นหรือไม่นะมันเคยมีนะเจ้าเขาเลยเล่าเรื่องนิทานเจ้าหลวงองค์หนึ่งท่านมาพักอยู่ที่นี่ว่าเจ้าหลวงคือเป็นพระอายุแก่เป็นพระใหญ่นะพระโตนั่นแหละอย่างหนึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่หรือว่าเป็นคนมีอายุมากที่เจ้าหลวงส่วนมากมักเป็นผู้มีอายุพรรษามากว่าเพื่อนมาอยู่ที่นี่เพื่อนพรเพื่อนแล้วเพื่อนลงบ่ได้ก้าวมันลงไม่ได้ไงมันขึ้นมันขึ้นได้ทำไมมันลงไม่ได้วะไอเราก็ไล่เบี้ยแล้วดิเขาก็เลยยกนิทานมาให้ฟังเรื่องนะคือพอถวายจังหันเสร็จแล้วก็ให้พรพอให้พรขึ้นทีแรกขึ้นยัตถาสัพพีพอยัตถาสัพพีแล้วก็มันลงไม่เป็นเนี่ยมันความจำมันอะใช่ไหมพอขึ้นยัตถาแล้วก็ไปขึ้นพุทธังธรรมังสนังกระฉามิไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นกรณีเมตตาสูตรที่ดูพระเขไปเรื่อยเลยเข้าเจ็ดตำนาน12ตำนานนอกจากนั้นยังเอายังแถมมายังแถมคือจะเอาอะไรเพิ่ม ือเอายังแถมมาแถมคือจะเอาอะไรเพิ่มอีกแถมแถมน่ะคือเพิ่มเอายังแถมเอายังแถมโอ้ยพอแล้วจ้าพอขอพอแล้วจ้าตอนนี้พอยังตอนนั้นยังถามว่าเอายังแถมยังแถมยังยัดยาสาจะพีตะเลิดเปิดเปิ่งยังถามว่าจะเอายังแถมยังจะเอายังแถมอีกคนหนึ่งมันจะชักแล้วคนหนึ่งยังจะเอายังแถมอยู่คนหนึ่งยังไปสบายเลยนะยังจะเอายังแถมอยู่เลยคนหนึ่งมันจะชักแล้วมันจะนี่มันจะเป็นงั้นน่ะนะบอกกันพอนกที่ผ่านมาเขาฟังแล้วว่านี่มันกลัวจะเป็นเอายังแถมเนี่ยเราไม่เอาแล้ววันวันเขาหัวเราะลั่นกันหมดเลยมันก็นิทานขบขันใช่ไหมมันประกอบกันได้ดีอย่างกับเรานี่นะคือให้พรเอายังแถมแถมให้แล้วมันจะลงไม่ได้ของเราก็ดีเดี๋ยวนี้อะไรที่เราสวดเราอะไรว่าทวนทวนนะมันเหมือนกับเป็นคนละโลกนะบทเวลามันจะเป็นนะคือมันจำไม่ได้เลยนี่บางทีอย่างยะถานี่นะยะถานี่ยะถากินมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งปัจจุบันมันเท่าไหร่แล้วบทเวลามันจะลืมมันจำไม่ได้มันก็เหมือนกับกำแพงกั้นคึกเลยนะอย่างนี้พอไปถึงนั้นไม่ว่าไม่ทราบอะไรทุกเดี๋ยวมันก็เอายังแถมหนึ่งที่ใช่ไหมแหละมันก็ปีนกันนี่ก็ไปใหญ่แล้วเอายังแถมยังแถมหนึ่งที่ขึ้นพุทธังตะมังสนังกระชามีก็ไปใหญ่เลยว่าไงเรากลัวมันจะเป็นยังแถมเดี๋ยวนี้มันเริ่มเป็นแล้วนะยะถาเนี่ยยังจะไม่จบแล้วมีความจำมันเลอะเลอะเลือนไปเราพยายามบังคับมันเหมือนกับไต่ไม้ลำเดียวข้ามน้ำนะข้ามคลองเนี่ยเรามีสะพานไม้ลำเดียวเดี๋ยวนี้เราจะว่ายะถาจะผีหรือแวชสวดอะไรก็ตามมันจะต้องประคองไปเหมือนเขาเดินไต่สะพานไม้ลำเดียวเราต้องประคองจริงๆเนี่ยสติสตังต้องเรียบไปเลยใช่ไหมเผลอไม่ได้เผลอต้องตกอันนี้จะถาจะพีเผลอไม่ได้พอเผลอตกเลยเดี๋ยวเอายังแถมเอายังแถมกูดีว่างมันจะเป็นเอายังแถมมันเดี๋ยวนี้เราระวังอันนั้นเนี่ยมันเป็นแล้วนะเข้าใจแล้วนั่นนี่นะที่ให้พรเดี๋ยวระวังนั่นเดี๋ยวที่เอายังแถมนั่นอีกดีก็ถ้าว่าเอายังแถมให้รีบหยุดนะรีบพอแล้วเจ้าพอแล้วนะบอกจะจากเชียงใหม่เขาจะลาพอแล้วเจ้าพอแล้วเจ้าก็ว่าพอทางนั้นว่าเอายังแถมยังแถมลงไม่ได้นี่ยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละส่วนมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะเอายังแถมส่วนมากกว่านี้แล้วไปใหญ่เดี๋ยวเอายังแถมยังแถมอยู่ไหวแล้วลงไม่ได้เลยละเลิกกันนะที่นี่ท่านละนะคุยกันแล้วนะพอสมควรละนะวันนี้ไม่ดึกยังไม่สายเท่าไหร่หรอกวันนี้นาฬิกาจะมุ่งเช้าก่อนนะตะวันเอียงแล้วเดินเริ่มเอียงแล้วอันนั้นแถมอีกนี่ฮะเรากำลังจะลุกเหรอมันเอายังแถมอีกเหรอมันจะตายแล้วเนี่ย
2: ลูกศิษย์ต้องอยู่ดอนมาใส่บาตรนะคะ
0: ไหน
2: เขาจะขอ
0: หนังสือหนังสืออะไรล่ะเคยศาสนาผู้คนให้ตื่นมีไหมเอามากี่คน
2: 3
0: คนก็3เล่มเอาใบมาอ่านกินนะอ่านถ้าได้ผลยังไงแล้วควรจะได้อีกมันอาจจะได้อีกนะถ้ามันควรจะได้ก็ได้อีกถ้าไม่ควรจะได้ก็แม้จะให้เดียวนั้นจะถอนคืนด้วยซ้ำไปมันไม่ให้ต่อไปอย่าว่าแต่ไม่ให้เพิ่มนะยังจะถอนคืนอยู่เราได้เคยพูดเสมอเรื่องหนังธรรมธรรมะทุกเล่มเทปทุกม้วนที่เราเทศเราทำด้วยความสุดหัวใจของเราทุกอย่างนะ คือเราทำด้วยความมีคุณค่าของทางจิตใจจริงๆไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเทศสักแต่ว่าเขียนนะเราทำด้วยความมีคุณค่าจากคุณค่าภายในจิตใจจริงๆให้บุคคลที่นี่ผู้รับไปไม่เห็นมีอะไรมีความสำคัญในคุณค่าของหัวใจตัวเองแล้วก็จะไม่เห็นคุณค่าในการอ่านหนังสือฟังเทศเราก็ไม่อยากให้คุณเพลินนั่นความหมายว่านั่นฟังเข้าใจเปล่าล่ะนั่นคือเราให้อะไรเราให้จริงๆให้ด้วยความมีคุณค่าที่สุดเลยแค่นี้เราเอาเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวนั้นมันไม่ใช่แบบโลกๆนี่อย่างที่เขาสำคัญกันเป็นเวลาเทศอย่างเผ็ดร้อนอย่างนี้เขาจะเข้าคนทั้งโลกเดี๋ยวเราอยากจะพูดไปทั้งโลกเอาเว้นพระอรหันต์ท่านเอาพูดอย่างนี้นะมีข้อยกเว้นเสียเพราะนั้นเขาจะว่าเทศดูเทศด่าเขาไม่ได้ว่าเทศเรื่องพลังของอัดของธรรมอะไรเพราะเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยรู้เขาจะอะไรมาพูดมันก็ถูกของเขาตามความสำคัญของเขาแต่ไม่ถูกตามความจริงนั้นเออไปสวัสดีนะนั่นแบ่งอะไรหนังสือได้เอามาได้ยังอ่ะ
3: ยังไม่ส่งมา
0: ฮะ
3: ยังส่งมาไม่ถึง
0: ส่งมาจากไหน
3: คนที่ตื่นยังส่งมาไม่ถึง
0: โอ้ยโอ้ส่งมาอย่างเท่ายังไม่ถึงเหรอแล้วเล่มใดที่ยังมีปัญหามันก่อนไหม

0: ็ดีนะมีศาสนาที่ไหนนี่ก็ดีกันการนี้ไม่ใช่เล่นนะศาสนาที่ไหนในเล่มนี้ก็เป็นร่างพอประมาณนั่นแหละเทศสอนคารวะนี่รู้สึกว่าเป็นร่างพอประมาณเป็นเทศสอนพระเราไม่ต้องพูดหรอกนี่เราหมายถึงพระวัดบ่อวันตาบนะแล้วเทศนี้เผ็ดร้อนมากเทศด้วยความตั้งใจมากคุณยังไงนี่คือความจริงเทศด้วยความตั้งใจมากเมตตาสงสารมากพุ่งอัตธรรมนั่นแหละโลกเขาเรื่องของกิเลสมันจะออกแทรกออกมาเข้ามาเพราะวันนี้ท่านเทศดุสิดานะเพื่อจะให้คนเข้าใกล้ที่สุดกับธรรมในขณะเดียวกันให้หลงไปตามมันเข้าใจไหมล่ะนั่นนี่เราจึงพูด
1: มันจะได้อยู่กันเน
0: ื้อ
1: กับตัวสติสังขารมันเป็นเรื่องคอยจะไปเกาะเรื่องอะไร
0: สังขารมันเป็นเรื่องของมันพระอรหันต์ท่านมีสังขารความคิดความปรุงเป็นแต่ว่าสังขารนั้นมันไม่มีตัวอุปทานเข้าไปยึดไปครองแล้วมันไม่เกิดพิษภัยเท่านั้นเองสังขารของกิเลสสังขารของกิเลสอวิชชานั้นมันมีเจ้าของคือตัวนี้แหละเป็นเจ้าของมันเป็นภัยแต่สังขารประจำขันธ์ธรรมดาแม้กิเลสอวิชชาซึ่งเป็นตัวเจ้าของอันสำคัญดับไปแล้วก็ตามขันธ์อันนี้มันก็ยังของมันจนกว่าว่าขันธ์ห้านี้มันจะพังคุณน่ะตายแล้วมันถึงจะระงับไปเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านเวลาท่านบรรลุธรรมท่านตรัสรู้ธรรมก็คือว่าท่านสังหารกิเลสนั่นเองออกหมดไม่มีเหลือแล้วจิตบนศีลท่านก็ครองอยู่นั่นแหละครองขันเนี่ยเอาขันนี่เป็นเครื่องมือใช้แต่มันผิดกันตรงที่ว่าท่านเอาขันเป็นเครื่องมือใช้ท่านมายึดไม่เหมือนกิเลสถ้ากิเลสเรายึดเข้าใจไหมอุปาทานขันบางทีอุปาทานขั้นโทนอุปาทานขั้นโทนคือสรุปแปลว่าสรุปแล้วแปลว่าขันห้าเหมือนมันยึดขันห้าคนละมาเป็นอุปาทานขั้นโทเป็นอุปทานในขันห้าหรือว่าเป็นทุกข์ในส่วนอะไรมันก็ส่วนนั่นคือกิเลสมันเป็นเจ้าของคือตามธรรมชาติอันนี้มันเกิดความน่าของกิเลสขึ้นมาทำก็แทรกด้วยว่าแทรกด้วยว่าเกิดในที่ดีทำแทรกเข้าไปตรงดีนะแต่ที่บางครั้งให้เกิดนี่คือกิเลสแท้นะบางครั้งให้เกิดแต่ผู้นี้มาแบ่งเอาว่าเกิดถ้ามีบุญต้องเกิดในที่ดีเนี่ยบุญแทรกเข้าไปดึงบุญฉุดไปถึงจะเกิดก็ตามข้าจะไม่เกิดในที่ชั่วคุณง่ายนะบุญมีบุญแทรกแยกออกไปอีกคนนึงไปเกิดในที่ดีที่ชั่วต่างกันมีความสุขความทุกข์หนักเบาต่างกันแต่เรื่องที่เป็นหลักข้อมูลแล้วก็คือว่าอันนี้เป็นสมบัติของกิเลสนั่นเองกิเลสไม่เป็นเจ้าของแล้วกิเลสเป็นเจ้าของไปอยู่หัวใจไม่ละแต่เวลากิเลสพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วทำเป็นเจ้าของทำท่านไม่ยึดคือจิตของพระอรหันต์ท่านยึดอะไรท่านไม่ยึดท่านอาศัยขันธ์ทั้งห้านี้เป็นเครื่องมือประกาศศาสนาธรรมให้เป็นประโยชน์แก่โลกไปแต่ก่อนกิเลสมันเอาไปทำไปใช้ในงานของมันทีนี้เมื่อทำในเรื่องของธรรมก็เอามาใช้ในงานของธรรมไปเป็นประโยชน์แล้วขันธ์ทั้งห้านี้ก็จะต้องใช้ไปตลอดเข้าใจไหมล่ะใช้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขันธ์ห้ามันจึงมีเช่นสังขารขันธ์ต้นมันจึงมีดีมีดีธรรมดาอยู่เฉยมันก็คิดพระอรหันต์นั่นก็คิดแต่มันสำคัญที่ว่าความคิดของพระอรหันต์กับความคิดของเรามันต่างกันคือความคิดของพระอรหันต์เนี่ยความคิดของพระอรหันต์หมายถึงว่าความคิดในขันธ์ของพระอรหันต์ที่ใช้อยู่นั่นน่ะมันไม่เป็นพิษต่อท่าน
1: แล้วเราจะทำยังไงให้พิษกำหนดสติ
0: ก็เรามีสติที่เครื่องยาแก้กันอยู่นี่มีสติระวังประการสำคัญก็คือว่าถ้าเรื่องใดที่มันเป็นภัยอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ไม่ชอบใจคิดเมื่อไหร่เป็นทุกข์เมื่อนั้นเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมาเราต้องพยายามระงับความคิดประเภทนั้นให้มากนะมันเหมือนกับไฟที่เราเนี่ยพอที่ครั้งที่หนึ่งมันเจ็บร้อนแล้วนะครั้งที่สองครั้งขบีมันจะเพิ่มขบีพอครั้งที่สามแล้วเปื่อยไปหมดมีความคิดประเภทนี้มันครั้งที่หนึ่งมันก็บอกแล้วว่ามันเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะเราให้ระวังถ้าไม่ระวังมันคิดอีกครั้งที่สองเหมือนกับไฟที่ซ้ำอีกครั้งที่สามที่ซ้ำมีเปื่อยหมดในสุดท้ายมันก็เสียหมดคนเรามากมากเข้าไปมันคนเป็นบ้าเพราะอันนี้เองไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะการขาดการหักห้าม
1: ต้องคอยฝึกสติคุมไอ้ความคิดที่มันทำให้เราเป็นทุกข์
0: ก็ฝึกเนี่ยใช่ก็

0: นั่นเป็นภัยสิ่งนี้เป็นคุณก็ยังต้านทานแก้ไขกันต้านทานเหมือนอย่างโรคโรคกับยาโรคกับของแสลงโรคกับยาเราพยายามเกี่ยวข้องกับยาเสมอฟังคำหมอโรคของแสลงคอยเลยโดดถึงของแสลงนั่นตายง่ายโรคใจไม่ได้ได้ได้ตายง่ายโรคนี้ไปละเลิกนี่ถือได้ได้พวกกูได้นะเอาละพอละตอนนี้ว่าจะลูกไม่เห็นได้ลูกหนึ่งวะแล้วมีเทปไหมล่ะอยู่โน่นมีเทปตังมะเออมีแล้วเอาละมีเทปแล้วคุณแม่ฟังเทปพระใจป่ามุ่นนะเทปมะป่าก็ทำมะเทปอื่นให้ฟังสิ
1: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: ถ้านี่เราได้เจริญพระธรรมธาตุขึ้นแล้วก็ใจขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงจำเนินสติให้มันขัดสมาธิหลงเลื่อนไม่จะให้ตึงหนักตึงเดือดมันเมื่อยนะกระเดือดความเกิดมันจะเกิดขึ้นที่เราเจริญพระกรรมฐานซึ่งขอบุญบารมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าจึงให้มีปีติทั้งห้ามาเกิดที่กายใจของผู้ปฏิบัตินอบน้อมเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจนอบน้อมเอาพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจนอบน้อมเอาพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจเมื่อว่าพระอยู่ที่ใจแล้วก็ไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นขอญาติโยมของเราได้นอบน้อมเอากายใจให้เป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นที่ข้อวัดปฏิบัติของพวกเราชาติชราพยาธิมรณะคือความตายของพวกเรานี่มีด้วยกันอยู่ทุกคนที่เรามากระทำพระกรรมฐานซึ่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงเพื่อจะให้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มันได้มาประทับจิตใจของเราซึ่งมีมนต์คุณพระพุทธเจ้าที่ให้มาอยู่ที่ใจเท่ากับว่าเอาหัวใจของเราเนี่ยเป็นธรรมะที่ดีที่ให้ท่านมาเทศนาที่ในหัวใจของเราเราก็จะได้กระตือรู้ตามคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตึงไปนิพพานเป็นนานแล้วซึ่งเราเป็นลูกภายหลังที่ทรงได้เกิดอยู่ไม่ทันพระพุทธเจ้าซึ่งท่านกำลังอยู่ท่านไปได้ผ่านไปซะแล้วเราก็เหลือแต่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนพระองค์ที่ยังอยู่ปัจจุบันนี้คือเราได้ปฏิบัติพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เองพระองค์ก็ยังมีและคอยเปิดพวกเราอยู่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาเดินนิพพานแล้วพระนิพพานนี่ยังอยู่คอยดูว่าใครจะเข้านิพพานมีใครจะมีความแก่กล้าขึ้นและพระองค์ก็จะทรงแนะนำพวกเราให้ไปสู่สุคติในยังไม่ถึงก็สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็จะได้มีกับพวกเราเพราะอย่างอื่นเราไม่มีที่พึ่งเรามีแต่ที่พึ่งต่อพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นธรรมที่เราจะตั้งใจอยู่เราก็ให้เพ่งลงไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเราไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจแล้วเราก็กำหนดพุทธลมเข้าโถลมออกให้เป็นอารมณ์พุทโธนี่แหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานที่เราได้ให้บริกรรมภาวนาอยู่พุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธนี่แหละทำให้เป็นพระพุทธเจ้าธัมโมนี่แหละเป็นพระธรรมของพระเจ้าสังโฆนี่แหละเป็นพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำเอาพวกเราให้เป็นไปตามซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พระพุทโธนี่แหละเมื่อบุคคลทำพุทโธจนเบิกบานเป็นผู้ดูผู้ตื่นได้แล้วก็เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลของพวกเรา ขอให้พยายามตั้งใจให้สงบให้มากสงบรู้สงบรู้ทำความรู้รู้รู้ไว้รู้นี่แหละก็จะเป็นผู้ตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ปิติธรรมปิติก็เกิดขึ้นกับเราธรรมปิติทั้งห้าขนพองเสื่อมกล้าวกายเบาจิตเบาเรียกว่าปิติในภาวนาที่นี้เมื่อเรามีอย่างนี้แล้วจึงองค์เพียรก็จะเกิดขึ้นกับญาติโยมก็จะมีเพียรนี้ใหญ่ขึ้นแล้วที่นี้ก็โยมก็จะมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมซึ่งเราไม่เคยรู้ก็ได้รู้ขึ้นที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นขึ้นอย่างนี้แล้วก็เพราะจะมาจากสักรู้ไถ่ธรรมกับองค์ปฏิบัติที่ผู้นั่งสอนอยู่ที่นี้แล้วที่นี้พวกเราทั้งหลายมีแหละมาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงเปิดพวกเราไว้เพื่อจะแนะนำให้สู่เข้าพระนิพพานพระองค์ใดเมื่อข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกับจักรภายจริงนี่แหละที่เรากำลังนั่งพระกรรมฐานอยู่นี่แหละเพราะกำลังนี้เป็นกำลังที่จะเจริญพระกรรมฐานภาวนาให้เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายเพื่อผู้นั่งสมาธิอยู่เพื่อจะทำใจซึ่งความสงบให้มากขึ้นที่ไม่สงบก็ทำความกำหนดรู้ขึ้นว่ารู้ว่าไม่สงบที่รู้มีใจสงบก็รู้ขึ้นว่าใจสงบนี่เพราะอันนี้แหละขอให้ญาติโยมของเราที่ได้มาทำสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ถึงแม้จะนั่งนิ่งอยู่แล้วมีการจับกุกกักกุกกักอยู่ก็ดีเราก็ทำความรู้ขึ้นเมื่อรู้จับนึกเราก็ตื่นขึ้นจับนึกเราก็ตื่นขึ้นจับนึกเราก็ตื่นขึ้นอย่างนี้นะมันแตกกล้ามเข้ามาเข้ามาเข้าที่หลังก็จะไม่จับเลยเพราะมีตู้ติดอยู่ทุกกระดาษเพราะอันนี้แหละที่เรานั่งเพ่งอยู่ถ้าสับกุบเราก็ตื่นสับงกเราก็ตื่นสับงกเราก็ตื่นทีนี้เมื่อเรานอนกันอยู่ทุกวันนะสับก็หลับไปเลยสับก็หลับไปเลยยังมีผู้ดูผู้ตื่นยังไม่หนีแล้วทีนี้เราก็พยายามสร้างขึ้นเถอะสร้างตัวเองอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งเป็นที่ทำให้เป็นที่อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะได้นอบน้อมเอามาไว้ที่ใจเหมือนเรือว่าพระองค์เนี่ยเป็นที่เรือใหญ่เป็นสำเภาใหญ่สำเภาทองที่รองรับผู้จะข้ามไปฝั่งกระเดินนี่เราซึ่งรักษาศีลพระเจริญพระกรรมฐานให้เกิดมีขึ้นในกายใจของพระเราเมื่อเรือสำเภาของเราที่เล่นสู่ไปให้ถึงจุดหมายฝั่งกระโน้นคือพระพุทธเจ้าได้สร้างขึ้นแล้วจึงว่าจะทำมันนี้แหละพระธรรมคัดจังสอดของพระองค์นี่แหละเป็นผู้โปรดจัดให้คนทุกข์มือจัดก็คือพวกเรานี่แหละที่พระองค์จะรับไปสู่ซึ่งฝั่งกระโดดได้หรือของพระองค์นี่แหละเป็นผู้งดงามมากและเป็นผู้กระตัดแสกระแสเหลมละคลื่นทั้งหลายและลอกหรือกระชอกก็ชอบก็ตามหรือของพระองค์นี่เป็นผู้ไม่หวั่นไหวกับลูกสลอกไงฉันใดก็พวกเราที่มากระทำกันในวันนี้ซึ่งเจริญสมาธิหรือภาวนาจิตใจของเราก็จะไม่หวั่นไหวซึ่งพยายามให้มั่นคงขึ้น เราลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นจึงเรียกว่าธรรมปีติในของพระองค์ทำให้เกิดการสว่างกายสว่างใจเพื่อจะนำมาซึ่งความสุขให้ทางจักขุทวารโสตทวารคานะทวารจิวหาทวารกายทวารแห่งมโนทวารหกนี้หกภายนอกดับไปแล้วเหลือแต่หกภายในเกิดขึ้นในอารมณ์สิ่งสมาธิปัญญาทำให้สบายกายสบายใจการรักปฏิบัติจึงเหมาะสมว่าเรามาดื่มมากินนะโมของพระพุทธเจ้านะโมเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นในกายใจเมื่อผู้ใดกินดื่มอยู่นั่นแหละผู้นั้นก็จะเป็นพระอริยเจ้าต่อในวันข้างหน้าหรือปัจจุบันนี้ก็เป็นไปก็ได้เพราะมีกันมากหน้าหลายหลายคนซึ่งล้วนแล้วแต่มีที่ปีติด้วยความเอกอึดอิ่มใจของพระพุทธเจ้ากำลังแสวงหาธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อจะน้อมนำให้มาสู่สุคติในหัวใจของเราซึ่งหัวใจของเราว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจซึ่งนำมาไว้ในใจนึกว่าธรรมธรรมาถองไว้ที่ในหัวใจของเราเมื่อมันเหมาะสมแล้วพระองค์ก็มาประทับที่ในหัวใจที่แห่งว่าเราเอาหัวใจเป็นธรรมะซึ่งปฏิบูชาธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้พระองค์เป็นผู้เจริญไปแล้วขอให้ลูกเราก็เจริญตามแห่งยุคขุนบาทของพระพุทธเจ้านี่ขอให้พวกเราให้ตั้งมั่นขันติความอดทนในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากที่บุคคลที่จะเป็นพระอริยเจ้าในก่อนในวันข้างหน้านี้ก็ต้องทำการปฏิบัติให้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวนั่นแหละจึงเรียกว่าอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าเพราะงั้นเราจึงนำนำเอาพระพุทธเจ้ามาไว้เสียที่ใจเลยยังไม่เราไม่มาเข้ามาเข้าเราก็จะภาวนาจิตใจสงบดีแล้วก็จะเห็นพระเห็นพระสงฆ์เห็นพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นพระสงฆ์ที่เราเคยใส่บาตรไว้มั่งหรือเห็นพระสงฆ์ที่กำลังนั่งเทศนาอยู่ว่างอย่างนี้เมื่อจะแตกดับแล้วก็จะเห็นอารมณ์อย่างนี้แล้วนั่นแหละเป็นผู้จะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มาถึงหลังที่ใส่คนที่เคยใส่บาตรอยู่เป็นเรื่องนิดแล้วก็ที่เราทำกรรมฐานนี่แหละก็จะให้ไปจะได้ผู้ตาจะได้ดีขึ้นในปัจจุบันนี้จึงได้พระธรรมขั้นต้องดีเกิดขึ้นในใจซะแล้วถึงความบาปโลกกดลงก็จะดับไปทีนี้ธรรมปีติความเจริญทางใจก็จะได้มีกระโยมทุกๆคนเมื่อมีแล้วก็จะนั่งอยู่ก็เป็นสุขจะนอนอยู่ก็เป็นสุขจะเดินอยู่ก็เป็นสุขเพราะธรรมะอยู่ที่ใจเสร็จแล้วนี่เพราะธรรมะอยู่ที่ใจแล้วเราก็ไม่ต้องกระวนกระวายอะไรจึงเรียกว่าสุขะโตลุงผู้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีนั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีนั่งตรงนี้ก็ดีเพราะนี่แหละมันกดรัดเขียดอยู่เฉพาะหน้านี่แหละมันก็กินกันกดก็เป็นอาหารของหนูหนูก็นี่หนูก็หนูก็เป็นอาหารของคนนักจับหนูนี่แล้วก็ไปขายตัวตังได้ตัวตังหมาก็มาเดินมาเล่าเรื่องอาหารเรื่องกายใจของเขาทีนี้ชั่วโมงก็เหมือนกันเพราะยังนี้แหละพวกเรานี่จะมีมันนี่ทุกเรื่องความแก่จะตายด้วยเพราะมันก็อยู่ได้ก็เหมือนกันที่ปัจจุบันเนี่ยมันกัดเกิดใหม่ๆมันก็ร้องดัง พอไม่เข้าไปลึกนะครับเข้าก็ร้องไม่ดังพอไม่ดังก็เข้าท้องงูก็เลยเพราะอันนี้พวกเราเหล่านี้เป็นเหมือนกันเมื่อการจะตายแบบแตกดับแล้วก็ถ้าหมู่เทพเทวดาลงมาอยู่เป็นหนึ่งลิตรเข้ามารักษาเราพระวาตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเตวตาสัพพพุทธาอุปาเวนะสัทธาสุทีพวันตุเตพวันิกขอพระพุทธเจ้าก็ดีน้ำมูเทพเทวดาก็ดีจงปกรักษาปกปักรักษาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและตลอดทั้งพระพุทธเจ้าก็รักษาพวกเราไว้แต่ครั้งจะให้พระพุทธเจ้ามารักษาเนี่ยเราต้องรักษาพระพุทธเจ้าก่อนนี่จึงทำการอ้อนวอนพระพุทธเจ้าก่อนให้พระพุทธเจ้ารักเราซึ่งมีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ว่าคนนี้ควรจะรับได้แล้วก็ท่านก็มีเมตตาผมมิหารสีอยู่เสมอเสมอท่านก็ข้าควรเพื่อจะรับพวกเรานี่แหละให้ไปสู่ด้านของพระอริยเจ้านี่พระอริยเจ้านี่แหละเป็นผู้ประเสริฐนี่ขอให้เราเป็นเถอะก็เป็นผู้ประเสริฐด้วยกันทั้งนั้นเพราะอันนี้แหละซึ่งจิตใจชื่นเบิกบานเนี่ยเพราะที่มากระทำนี้อาตมาก็ดีใจว่าโยมมาตั้งขันมั่นขันตีความอดทนอยู่ไม่ขาดสายอย่างนี้ก็เป็นผู้สบายกายสบายใจของพวกเราจะฝึกหัดให้รู้ความเกิดดับเมื่อรู้จักความเกิดดับได้ดีแล้วทีนี้ก็ไม่หวั่นไหวโลกก็ทำแปดธรรมะนี่ก็เจริญขึ้นทางใจโลกก็ทำแปดอะไรล่ะก็ความโลภกดลงนี่แหละมันหวั่นไหวคุณโน้มว่าไม่ดีคุณนี้ว่าไม่ดีก็อดหวั่นไหวไม่ได้ก็เพราะขาดสมาธิไม่มีมีสมาธิมีและปัญญาก็เกิดว่าอ๋อมีคำไม่รู้คำไม่รู้คอยถึงได้พูดไปนี้ทำอย่างนี้เราก็ให้อภัยเถอะเราเป็นคนรู้เราก็นิ่งนะนิ่งแล้วก็เดี๋ยวก็เขาก็ไปเองไปเองแล้วเราก็รู้ทำโอ้มันสบายจริงถ้ามันไม่เกิดเงี้ยมันก็มีความสุขเพราะอันนี้แหละแต่เราต้องมีเปลี่ยนนี้มันมีแหละเขาไว้ไม่หล่นจะขาดนะแล้วก็จะต้องออกจากสังขารร่างกายเป็นแน่เหมือนหล่นต้องเหล่าเนื้อเหมือนขั้วลูกไม้มีลูกมะพร้าวเนี่ยถ้าพวกขั้วขาดก็ถึงดินแต่เราพอขาดหล่นแล้วก็ให้ปฏิสนธิไปสู่เทวโลกสมบัติเรียกปฏิสนธิในพระนิพพานไว้แล้วยังมีจึงเรียกว่าเป็นผู้มีเกียรติเป็นผู้เลือกทำที่อยู่ของตนเองจึงเรียกว่าอดอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งอย่างนี้แหละจึงว่าพระที่วัดนั้นวัดนี้ที่เราจะไปบวชเนี่ยไปดูท่านจะสอนเรายังไงดูท่านจะแนะนำยังไงที่จะให้เราพ้นทุกข์เราก็รู้ว่าธรรมนี้แหละทำเป็นเพื่อนนำให้เราไปสู่สุขติเราให้ละรู้จักทุกข์เมื่อมันเกิดอยู่ทุกอิริยาบถมันเป็นผู้รู้จักธรรมะปิติที่สุขุมอันลุ่มลึกที่ในหัวใจของท่านได้ผ่านมาแล้วท่านก็แนะนำมาให้สาวกเข้าพระนิพพานแต่มาไม่ได้ละซึ่งพระที่เข้าพระนิพพานกันไปแล้วเนี่ยมันเลือดสายอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยยังสู้กับคนที่เข้านิพพานไปไม่ได้เพราะอย่างนี้ของพวกเราที่อาตมาได้ดีใจว่าพวกญาติโยมซึ่งได้ยินเสียงข้อวัดปฏิบัติธรรมนี่เป็นลานธรรมที่พระสนองเขาตั้งไว้ตั้งชื่อว่าลานธรรมคือลานธรรมนี่เป็นที่เป็นศึกษาของพวกเรา พวกเราจะได้สร้างให้เป็นอารมณ์ของใจวัดโน้นเราก็ได้ไปบวชวัดนี้เราก็ไปบวชได้ยินวัดใหม่ก็ไปได้บวชมาบวชกันคนมากๆเรายังก็ปรับปรุงอยู่ดีเพราะเป็นนักบวชมากขึ้นอยู่นี่แล้วเราก็ปล่อยดีใจอยู่ด้วยกันปิติเรื่องทางใจนี่แหละขอให้มีด้วยกันทุกคนปิติมือยังทำให้อิ่มให้เต็มจิตมาจะน้อมนำเอาเรื่องปฐมฌานมาให้โยมฟังสักอย่างหนึ่งเปรียบเทียบเอานะเปรียบเทียบแล้วก็ให้โยมได้พิจารณาตามวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ขึ้นองค์ฌานนี่วิตกยกจิตขึ้นพิจารณาอาหารที่เราจะบริโภคหรือขบฉันดีโยกโยก็พิจารณาดูว่าอาหารสิ่งอันไหนดีสิ่งอันไหนที่ควรกับรสชาติของเราที่พอจะชอบดีเพื่อจะยับยั้งชีวิตให้ไปอยู่ในวันหนึ่งที่มือไม่กลางสำรับอยู่ในสำรับแล้วตาเราก็พิจารณาอาหารที่มือบริโภคอาหารอันนี้มีความอร่อยอะไรปีติก็เกิดขึ้นปีติก็เกิดขึ้นเราก็ชัดอาหารได้มากทีนี้เมื่อปีติไม่เกิดขึ้นฉันอาหารได้มากทีนี้ปีติท่านกล่าวว่าเป็นเครื่องอิ่มเนี่ยปีติพอปีติมีดับพอปีติมีดับผู้บริโภคอาหารก็อิ่มอืมทีนี้ก็มีความสุขมีความสุขนี่ก็เรียกว่ามีความสุขแล้วไม่มีความสุขแล้วเอกตาเวกขานี่ทีนี้ใครมาให้อีกก็มาบริโภคแล้วพอแล้วนี่พอแล้วไม่ใครมาแคบยังไงก็ไม่บริโภคได้แล้วปีติทำไม่เข้าถึงอิ่มแล้วอิ่มนี่แล้วก็ทำไม่เข้าถึงเบิกขาใครยังมาแค่เงาก็ฉันไม่ได้แหละเพราะพอแล้วนี่พอแล้วนี่เพราะอันนี้อาตมาเทียบเคียงมาให้โยมฟังแล้วเรื่องปฐมฌานเป็นอย่างนี้แล้วโยมก็มีเพียงนี้มันขึ้นไปบ่อยๆแล้วถ้ามันตรงกับกระแสจิตที่อาตมานุ่มที่มันนำมาในวันนี้ให้สู่ญาติโยมให้ญาติโยมฟังเพื่อจะยังประโยชน์นี้ให้เกิดในจักขุทวารของโยมโสตทวารคาดะทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารจึงจะได้สำเร็จกับญาติโยมทุกคนเมื่อบำเพ็ญให้มากขึ้นเหมือนยังเราบริโภคอาหารนี้ทุกวันเราก็จะพบบริโภคสิ่งสมาธิปัญญาให้บ่อยขึ้นเราไม่มีความเบื่อหน่ายเหมือนกับเราที่ว่าฉันอ่านท่านก็ต้องไปไม่ผ่านเป็นแน่นอนหรือท่านจะไปเป็นเทวดาหรือเป็นพระโสดาบันอย่างแน่นอนก็เพราะมีปีติความเจริญไม่รู้จักที่เราจะเลิกละได้เมื่อเราต้องกินอาหารทุกวันเพราะพระกรรมฐานในที่อาตมาที่ได้มั่งแนะนำและสั่งสอนญาติโยมนี้ทุกคนที่มีหลานทำอันนี้ขอให้ท่านจงมีความสุขกายสุขใจว่าทำนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งแล้วมีแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะให้ไปอยู่เถรโลกสมบัติอย่างไม่ถึงพระนิพพานก็เป็นธรรมที่สบายกายสบายใจของพวกเราที่เราเกิดกันมาเนี่ย60 ปี70 ปีแล้วก็มีแล้วมีอยู่ในการทำนี่มาก30 ปีก็มาก40 ปีก็มาที่อยู่ในการทำเนี่ยเราพวกเรามีเชื่อกันแล้วเคยเห็นคนแก่เจ็บเคยเห็นคนแก่ตายนี่ลองมาคนที่ขวบตายก็มีคนมึงขวบตายก็มีพวกเราได้ประสบการณ์ได้เห็นมากเพราะเกิดมาหลายวันแล้วเกิดมาหลายปีแล้วทีนี้เราก็ต้องรับเชื่อเมื่อพระองค์กล่าวอย่างนี้ แล้วสิ่งไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพวกเราจึงต้องเจริญสติขึ้นทำสมาธิขึ้นเมื่อออกจากนี้แล้วก็จะไม่ไปสู่ขันธ์ของใครไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องไปหาพ่อไม่ต้องหาแม่อีกคือเอาพระพุทธธรรมประทุมเป็นพ่อแม่ของเราเอาพระธรรมเป็นที่รุดแดนเกิดของเรามือที่เราก็จะประสู่เทวโลกสมบัติก็พระโสดาก็จะอยู่พรหมโลกเทวโลกสมบัตินี่แล้วของอนาคามีนี้ก็ประสู่พรหมโลกสมบัติสุทธาวาสนี่เรามีผ่านบนโอษนี่เราไม่ตายนะจะนึกว่านิพพานไม่ตายนิพพานเนื้อไม่แก่ไม่เจ็บอีกไม่ตายอีกพวกเราควรจะต้องสนใจที่มานั่งนั่งในลานธรรมอันนี้ที่เราก็ทำนี่พระธรรมคันสั่งสอนพระสงฆ์เป็นผู้มาดุจนาบุญของโลกยังคิดเนื้ออยู่เมืองการนู่นพระสนองชายขับไปเอามาจากเมืองการมาตั้งไว้ที่นี่ศีลาแปลว่าเป็นหินศีลาเที่ยวคือสิ่งสมาธิปัญญาของเรานี่หินเมื่ออยู่ทะลุจักของเรื่องหินหินเมื่อมีน้ำอยู่ในหินเนี่ยมีน้ำอยู่ในหินแล้วมีไฟอยู่ในหินมีความอยู่ในนี้แหละโยมที่มีเส้นผมของเราเส้นเดียวแหละมีทั้งน้ำมีทั้งลมมีทั้งไฟอยู่ในเนื้อธาตุหินอยู่ในเส้นผมมาเดียวนี่แหละผมเนื้อมือไฟแต่พวกเรามีคนปัญญาน้อยก็จะไม่รู้ว่าผมเนื้อมันมีไฟจริงๆแต่เมื่อว่าถ้ามีไฟจะกระดานตายเสร็จคนง่ายก็ยังออกไปในรูปนี้เพราะพระองค์เมื่อสอนว่าไม่สวยไม่งามนี่ถ้าผู้ทำกรรมฐานพิจารณาเองจะเห็นเป็นอสุภกรรมฐานตกกรรมฐานตกถึงธาตุดินน้ำลมไฟจริงๆแล้วพระไตรลักษณญาณขึ้นสู่พระไตรลักษณญาณนี่ตัวตนไม่มีบุคคลไม่มีเราจึงว่าสำเร็จพระกรรมฐานธาตุจึงไปสู่อนุภาพของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำไว้ซึ่งความสุขกายสุขใจกรรมฐานตกถึงธาตุดินน้ำลมไฟจริงๆแล้วยกพระไตรลักษณญาณขึ้นสู่พระไตรลักษณญาณนี่ตัวตนไม่มีบุคคลไม่มีเราจึงว่าสำเร็จพระกรรมฐานธาตุจึงไปสู่อนุภาพของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำไว้ซึ่งความสุขกายสุขใจของนักปฏิบัติให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะของไตรกายลักษณญาณพระกายลักษณญาณรู้ความเป็นจริงแล้วเป็นธรรมที่ว่าลมพิจารณาลมเข้าก็กำหนดรู้ทำลมเข้ากำหนดรู้ลมออกกำหนดรู้ทำให้หนักเข้าหนักเข้าจิตใจสงบหนักเข้าหนักเข้าเห็นลมมิ่งออกเข้าจังหูจมูกเป็นสายเป็นคลื่นเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกประการซึ่งลมมิ่งเข้าทางช่องจมูกดูทั้งออกทั้งหูว่างทั้งตาบ้างทั้งจมูกว่างเห็นลมออกจากในกายแล้วพวกมันก็สงบเพ่งลงให้มากนักเข้านักเข้าลมมืดคลื่นคลาดหนีออกทางทั่วสารพังกายหมดทุกเส้นขนที่นี่มากับกรรมฐานก็เรานี่มันยังไม่ได้เรียนกรรมฐานก็ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมพระไตรลักษณญาณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วเพราะจิตใจนี่นะสงบมากถึงจะเข้าไปรู้เห็นอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตใจไม่รู้และไม่เห็นก็ความสงบก็จะไม่มีขึ้นก็เราก็มีการปรุงสร้างน้ำขาดใจอันนี้ก็จะไม่เห็นลมเข้าลมออกที่ในรูจมูกของเราได้แล้วอย่างพอหายการปรุงสร้างจิตของพระท่านก็จะสงบลง คอยจะหลับเลยอันนี้อันนี้ก็ยังเห็นถ้าเห็นไกลหลับในยานไม่ได้แต่ที่เราเพียรก็มีนี่แหละถูกแล้วถึงจะสับจงบจงับนี่แหละมันชักไหวขึ้นมันตื่นไหวขึ้นเพราะหมอนรู้ตั้งแต่ร้อยวันพันวันแสนวันมาแล้วเมื่อเดือนหนึ่งก็เท่าไรวันแล้วปีนี้เดือนหนึ่งก็ปีหนึ่งก็12เดือนเนี่ยแล้วทีไรวันเรายังไม่เคยเห็นตัวเราของเราหลับเลยเนี่ยยังไม่เคยเห็นเราหลับเลยว่านอนบ้านนอนหมาก็หลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ว่าตัวเราของเราเนี่ยถ้าหากว่าเรานอนหลับเราภาวนาไว้พอเราเห็นว่าเราเป็นคนนอนหลับเท่านั้นแหละพอมันแล้วเราตื่นแล้วพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราพยายามทำตื่นไปเถอะใครว่ายังไงก็ช่างเถอะเราพยายามจะทำให้ตื่นนี่เพราะเราพยายามจะทำให้ตื่นทำพุทโธเป็นผู้เบิกบานธัมโมเป็นผู้เบิกบานสังโฆเป็นผู้เบิกบาน

มากคืนหนึ่งมีสักน้อยเดียวเองเดือดตุนแล้วสว่างแล้วนี่วันนี้ไม่ทำอะไรมืดอีกแล้วนี่เพราะใจขอนี่มันสงบวันที่เกิดมากๆกระเดียวเดียวมันก็หมดวันกระเดียวก็หมดคืนเพราะใจสงบนี่จึงเรียกว่าสุขโตนั่งที่มันก็เป็นสุขนั่งที่นี่ก็เป็นสุขมันก็สบายกายสบายใจก็จะเข้าถึงอมตะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ว่างจากกิเลสเป็นผู้ใจจักไกลจากกิเลสจึงเรียกว่าพระธรรมคำสั่งสอนเท่านั้นอยู่ที่กายใจของเราสบายจริงสบายจริงเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องรัดจิตใจของเราไม่มีถึงเมื่อเราทำกรรมฐานหลับตาและมองดูที่ผมมีสันฐานผมอันดำอยู่ที่เกศาผมที่มีผู้พิจารณาซึ่งผมแต่ก่อนทำระลึกรู้ว่าผมอยู่บนศีรษะผมตั้งอยู่ที่นั่งศีรษะนั่งศีรษะก็ไม่รู้ว่าผมตั้งอยู่ที่นั่งผมก็ไม่รู้ว่าอยู่กับนั่งนั่งก็ไม่รู้กับผมโดยที่มีผู้นักปฏิบัติเนี่ยก็จะรู้ขึ้นมาเองเมื่อรู้ขึ้นมาเองแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์สิ่งเหล่านี้ก็ที่นี้ก็จิตนี้ก็ไม่รู้ขึ้นจิตรู้ไม่รู้ขึ้นความฉลาดก็มีขึ้นอย่างนี้เมื่อความฉลาดก็มีแล้วอันนี้ก็ทำอันที่อนุกูลอนุเคราะห์กับเราก็ดีขึ้นยังมีคุณสมบัติก็จะได้สูงขึ้นว่าเราจะเริ่มพระกรรมฐานซึ่งเห็นความสว่างสวัยควรยินดีในธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สว่างสวัยควรยินดีคำที่ว่าสว่างสวัยมันควรยินดีเนี่ยคือคนที่นั่งกรรมฐานนั่งไปนั่งไปมีความโอภาสหรือแสงสว่างขึ้นไม่มีที่สุดของการสว่างสวัยแล้วผู้นั่งกรรมฐานก็ยินดีในธรรมความสว่างอยู่ในที่สว่างนี้จึงมาตรงกับที่ยะถาสติว่าเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีก็มาปฏิบัตินี่แหละได้รับแก้วว่าปามาติปาตาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเอาแก้วดวงนี้ไปขัดขึ้นให้สว่างเมื่อแก้วระมณีมืดเกิดขึ้นทางตาของเราแก้วตาของเรามีแสงโอภาสสว่างสวัยขึ้นปีติความร่าเริงบันเทิงใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมาะสมอันที่แก้วมณีสว่างสวัยเราได้ผ่านครบแก้วมณีขึ้นแล้วสว่างสวัยก็มีปีติความยินดีในการยะถาในข้อนี้นี่ก็ที่เมื่อเราเรียนยะถาแล้วเมื่อรู้ความจริงแล้วก็มีพระองค์ที่ทรงแนะนำซึ่งยะถาให้ผู้ยะถาอุทยานยานเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติแล้วก็ขอให้ญาติโยมมีพึงว่าที่ยังไม่สว่างก็ทำให้สว่างขึ้นที่สว่างแล้วก็ทำจะให้มันมืดไปอีกทำให้สว่างมากๆขึ้นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้เจริญในแก้วหรือเป็นผู้ขัดแก้วที่ถูกแก้วให้สว่างสวัยซึ่งว่าควรยินดีนี่พระธรรมของพระองค์เป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าประทานแก้วให้เราแปดดวงนี่อาสัมมจริวะเอระมณีมีกระดวงหนึ่งนี่มีกาวาทาเวระมณีการเรา

0: เอ็ดเม็ดเพชรแก้วพระมณีของเราก็สว่างขึ้นนี่แก้วของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นแก้วเราเว้นจะแล้วของความชั่วไม่ดื่มสุราแก้วของเราก็มีสว่างขึ้นกำลังขัดสีแก้วขึ้นนี่วิกาลโภชนาเวรมณีเราไม่มาคุยการต่อวิกาลโภแก้วของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นนัตถคีก็เหมือนกันอุจาก็เหมือนกันเราก็บริสุทธิ์ก้าวแปดดวงนี้ก็บริสุทธิ์ทั้งแปดดวงนี้เราก็มันเอามาขัดเอามาถูเอามาขึ้นแล้วก็ขัดแล้วก็ดูก็เลื่อนใจเลิกขัดแล้วก้าวก็สว่างสวัยเราก็มีปีติทั้งห้ามัคคาอัสยะสมังคีก็ประชุมกันก็เราก็มีของเราเป็นเครื่องเกิดรู้ความรู้สว่างขึ้นแล้วก็ยังให้ปีติให้ถึงขั้นที่สุดได้นี่เพราะพยายามเถอะญาติโยมทุกคนที่ได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าที่ท่านได้นอบน้อมเอามาไว้ที่กายใจแล้วก็ขอให้ญาติโยมนี้นอบน้อมเอาไปไว้ในใจทุกๆคนกลับไปบ้านก็พยายามไปขัดแก้วให้มากขึ้นแก้วนี้ก็จะได้เกิดขึ้นกับญาติโยมทุกๆคนแล้วเดี๋ยวก็เอาเรื่องแก้วมาบวชกันใหม่หรือยังไม่ทันว่าไปเจอแสงสว่างก่อนย้อนกลับมาทางวัดทุ่งอีกก็ได้นะไม่ย้อนกลับทางวัดทุ่งว่ายังไหนเป็นแก้วที่ดียังไหนเป็นแก้วที่ไม่ดีแล้วเราก็จะได้มาแก้ไขกันว่าแก้ววิเศษนั้นมันเป็นยังไงใช่ไหมนี่ขอให้ญาติโยมลงไปทำกัดขึ้นจึงเรียกประปัจจตังจะรู้เฉพาะตนจะเห็นเฉพาะตนอันนี้จะได้ปฏิธรรมอันยิ่งใหญ่ไพศาลนั่งสมาธิเนี่ยกายก็เบาจิตก็เบาคนพองสยองกล้าวบางครั้งคนพองสยองกล้าวก็เกิดความสว่างขึ้นบางคนก็มีการพองสยองกล้าวเริ่มไม่สว่างรู้สึกกายใจสบายอย่างนี้แหละก็เรียกว่าปฐมมรรคเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วปฐมฌานเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วก็ให้ประคองใจประคองใจให้ได้ทุกครั้งทุกครั้งพยายามมีเพียรมีหมั่นขึ้นก็ยังจะสำเร็จในประคองปฐมฌานได้มันมาตรงที่ญาติโยมที่เจริญพระกรรมฐานภาวนานี่แหละถ้าเรานั่งกรรมฐานเกินนั้นแหละคือปฐมฌานนะเป็นโดองมาขึ้นที่รักนี่ปฐมมรรคเกิดขึ้นที่รักมีปีติสุขเกิดกระดาเจริญให้ถึงฌานสี่นี่พยายามทำไปแล้วเราได้ชำนิชำนาญเป็นผู้เข้าร่าเริงบันเทิงใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าในสุภาษิตของพระพุทธเจ้าแล้วพลาจะตายพลาดูเจ็บเข้ามาหนักนั่งนอนนิ่งอยู่คนไม่รู้ก็ว่าเรานิ่งเพราะอะไรเรานิ่งเพราะธรรมมาเพราะธรรมมาปฏิบัติธรรมเยี่ยมธรรมเยี่ยมผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่จะคนมาเยี่ยมหรอกทำมาเยี่ยมผู้ปฏิบัติแล้วทำเพื่อหลับตาอยู่นิ่งนี่ทำมาเยี่ยมก็ดีใจบางทีก็คนมาเยี่ยมเนี่ยทำให้สว่างสวัยดียิ่งกาหลายทั้งหมดเนี่ยยิ่งกาดวงประทีปที่เราทำไว้อีกคือหลอดไฟฟ้าเนี่ยที่รัศมีคนมาเยี่ยมเนี่ยคุณมาเยี่ยมก็ฉันเทวโลกมาเยี่ยมมั่งนี่เขาทำมาให้ดีเถอะคำสั่งนี้ก็เกิดกระยาบโยมเถอะไม่ต้องเราเห็นเองเรารู้เองบางคนก็ว่าที่อาตมาไปเยี่ยมสั่งกรรมฐานว่านี่แต่ว่านึกว่าลูกมาปฏิบัตินะแต่ไม่ใช่หรอกธรรมะมาปฏิบัตินี่ คุณยังไม่รู้นี่ถ้าเราทำไม่เถอะเผื่อลูกมันไม่มาดูเราอะไรเราเทวดาเขาจะได้มาดูเรานี่จะได้มาดูเรานี่เมื่อเรามีธรรมประจำใจไว้แล้วเนี่ยใครไม่มาดูเราก็ไม่เสียใจเพื่อเราทนเทศได้นี่เราจะนอนตายอยู่คนเดียวก็คนก็ตายหมาก็อยู่ไว้ขาสายทีนี้เราก็สัตว์สิ่งที่สบายสบายะดีแล้วนี่พอให้ญาติโยมได้ทำที่อาตมาซึ่งนำพระธรรมคำสั่งสอนมาให้โยมฟังในสถานที่ลานธรรมที่วัดทุ่งสมาธิธรรมอันนี้แหละที่พระสนองท่านตั้งที่ไว้ว่าลานธรรมของวัดทุ่งสมาธิธรรมเท่าปฐมมรรคเกิดขึ้นก็นี่แหละลานธรรมของผู้ปฏิบัติจะได้เกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้ขึ้นจะได้เห็นขึ้นถึงไม่ต้องหาหมอก็คนหมอเขาก็มาหาอยู่ทั้งเป็นเมืองนิดนะที่อาตมากล่าวไว้เนี่ยนะทำมาดีนะทำไม่ดีจะอาตมาจะว่าแต่พระธรรมคำสั่งสอนนะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีก็ปฏิบัติชอบก็สามารถจะไปเยี่ยมโยมเมื่อกำลังนอนนิ่งดึกไม่ได้สามารถจะไปให้ทัศนะทางตาให้ปรากฏก็ได้นี่เพราะขอให้เราได้ยึดเมียวถึงท่านก็ต้องถึงเรานี่ผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นก็ถึงพระธรรมคตผู้ใดถึงพระตถาคตผู้นั้นก็ถึงเราเนี่ยผู้ใดเห็นพระตถาคตก็เราก็พระตถาคตก็พวกเราเห็นเราเนี่ยพระธรรมคำสั่งสอนกล่าวอย่างนี้แหละพอเราทำรักษาเราก็รักษาพระธรรมพระธรรมก็รักษาเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระตถาคตผู้ใดเห็นพระธรรมก็ฉะนั้นก็เห็นเรานี่เราก็พยายามทำให้เป็นอย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราก็หมดความสงสัยไม่ต้องถามใครเลยก็ได้นี่พอเรารู้จักเราได้รู้ได้เห็นแล้วพระองค์ไม่ได้เอานิพพานไปหรอกพระองค์น่าเอานิพพานทิ้งไว้กับพวกลูกเรานี่แหละจึงเรียกว่าพระนิพพานไปนานแล้วพระองค์ที่ท่านดับขันไปสู่นิพพานไปแล้วเราเป็นลูกและฝ่ายหลังเราเป็นผู้เป็นตุกตะปนากาและผู้ได้ปฏิคันธตุข้าพเจ้าเป็นคนยากคนจนขอให้พระองค์นับไว้สักคนหนึ่งเถอะนี่ให้รับเครื่องสการะอันนี้เมื่อเรามีจิตใจอย่างนี้ท่านก็รับพวกเราทุกคนนั่นแหละพระองค์เป็นผู้มีเรือดีเป็นผู้มีเรือใหญ่มีสำเภาดีเป็นผู้ตัดกระแสหลุมและคลื่นทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีต้นปลอดภัยอันตรายไม่มีในกระพู้นี้เลยนี่ขอท่านจงทำสำเภาไว้ให้ดีซึ่งสิ่งสมาธิปัญญาเนี่ยต้นเรือสำเภาของเราที่ดีที่จะตัดคลื่นกระแสลมไปในอากาศที่ไม่เป็นอันตรายเล่าสักนิดหน่อยว่าอินเดียประเทศอินเดียเป็นต้นศาสนาที่พระองค์เกิดอยู่ในแถวถิ่นนั้นนี่ที่นี้เราเดี๋ยวนี้ทางอินเดียนั้นธรรมะไม่มีแล้วถูกเขาข่มขี่ขึ้นเมืองอำนาจไม่ได้แล้วเพราะไม่มีคนที่จะเมื่อได้พระสงฆ์ในอินเดียมีไม่มากแล้วมีสัก 2-300 เท่านั้นเองแล้วในเมืองไทยของเราเนี่ยเลือกไปทางไหนเจอตะวัดเลือกไปทางไหนเจอตะวัดพวกเราสร้างกันไว้เองเราต้องว่าอาตมาไปทางโน้นใจเหี่ยวแห้งว่าพระองค์เป็นผู้ดับขันพระนิพพานไปแล้วคนเหล่านั้นก็ถูกธรรมเข้าย่ำหยีหมึกที่เชตวันนิหารที่อันที่วิจิตรพิสดารอันที่สวยงาม เหนือแต่แผ่นดินแล้วเขาทำลายรากเงาถึงวัตถุและสิ่งของจะไม่ให้มีขึ้นมาเลยนี่จึงจะทำให้ลบล้างทำลายพุทธศาสนาให้หมดไปสิ้นไปพระสงฆ์ก็หมดมันยังไม่หมดบางคนแต่ไม่มีพระสงฆ์ชิ้นที่ดีเนี่ยไม่มีพระสงฆ์ที่มันเรืองอำนาจได้หมอบอยู่ในของอินโดหมดและของอิสลามหมดเนี่ยเพราะพระธรรมคำสอนจึงไม่เหนื่อยมากขึ้นมาดูพวกเราได้แต่ในประเทศไทยของเราที่ในประเทศไทยของเรานี่เป็นผู้รุ่งเรืองเป็นปลายศาสนาเป็นปลายศาสนาเว้นแต่พระศาสนาคืบคลานเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็ขอพวกเราครั้งนี้ในพันปีที่สามนี้พันปีที่สามนี้เป็นศาสนาของพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้านี่ท่านไว้แค่2,000 ปีเท่านั้นดูที่2,000 ปีแล้วมีที่ไหนที่เจริญแล้วผุพังย่อยยับไปจนหมดเมื่อก่อนได้ยินฟังพระกายุดกบัดนี้ได้เดินทางไปสู่พระสายตาเองได้ขึ้นบินไปสู่ที่สุดกระสายตาเองที่เมื่อไปดูที่สำคัญจึงว่าเขาพิจกุฏที่พระองค์ติดอยู่ที่เขาพิจกุฏแล้วลงมาเทวทัตก็มีทัตเนี่ยแล้วก็ไปดูก็ผมมาแทบที่อยู่ข้างๆตีนกระไดด้วยน่ะเป็นต้นมะม่วงเป็นส่วนมะม่วงอยู่แต่ก็ไม่เป็นส่วนมะม่วงอะไรก็มีไม่กี่ต้นอ่ะเนี่ยก็ดูก็ถ้าดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนี่แต่มันน่าเชื่อแต่ถูกเขาทำลายหมดนี่เขาเราจะดูอาณาบินทิกะสิทธิบ้านของอาณาบินทิกะสิทธิเป็นที่ดอยเป็นกระจายบนดอยอยู่เป็นบ้านเขาเป็นกระสับเป็นกระจายเป็นห้องนี่แล้วก็มีอีกเก็บเงินอยู่ในห้องนั่นแหละเต็มนั่นรวยเราเดินผ่านอย่างเงี้ยเสี่ยวเลยแต่ไม่มีแล้วบ้านของอาณาบินทิกะองค์นั้นไม่มีแล้วแล้วบ้านขององค์คุลิมานก็อยู่ติดกับอาณาบินทิกะสิทธินี่ใครได้ลอดเข้าไปวางนั้นแล้วก็ในบ้านขององค์คุลิมานถือว่าจะหมดรบกันก็มีแต่อาตมาไปไม่ได้ลอดแต่ทำท่าลอดติดแทบนอนน้อยมันเข้าไปมันลำบากทีนี้พวกเราเมื่อพระทหารยังพระองค์อยู่ตั้ง2,000 ปีข้าม3,000 ปีเนี่ยคนมนุษย์ในโลกอันธมาลนึกว่าทั้งประเทศไทยนี้จะบรรลุธรรมไปฟังธรรมพระองค์จะบรรลุไม่ใช่น้อยเลยจะขึ้นเงินเครือบินไม่ขาดสายเลยเพราะทางมนุษย์เราเนี่ยมีใจเป็นกุศลก็มากที่เป็นใจบาปก็มากนี่เพราะอันนี้ก็ขอฝากธรรมะของพระพุทธเจ้าไว้อาตมาก็มีประสาทกับใครก็ฝากไว้กับพวกญาติโยมที่มึงข่าวด้วยกันที่มาลานธรรมอย่างนี้แหละฝากไว้ก็ให้ปีติความเอิบอิ่มยินดีในธรรมของพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าให้มากขึ้นเราจะนั่นแหละจึงว่าเป็นผู้รักษาเป็นผู้ไม่เบื่อหน่ายพระธรรมของพระองค์คนไม่เบื่อหน่ายพระธรรมของพระองค์นั่นแหละคนนั้นไม่ต้องเป็นพระอริยเจ้าอย่างแน่นอนผู้นั้นมากินนโมของพระพุทธเจ้าแน่คนที่ไม่เลื่อนใจพระพุทธเจ้าก็คือไม่ได้มือนโมของพระพุทธเจ้าเราจึงไม่มีความอริยอร่อยในการข้อวัดปฏิบัตินี่อันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ขอญาติโยมนี้มีความสุขกายสุขใจที่ได้เจริญกรรมฐานและภาวนากันมาที่อาตมาโน้มมาโน้มสู่กรุงนี้เมื่อกี้แบบอยู่กรุงโน้นเดี๋ยวนี้ก็มาถึงอาตมาก็พอดีก็เอวังเพียงเท่านี้ขอให้ท่านมีปัญญาไวเฉลียวฉลาดดุจประจังให้แหลมยังกะเห็นให้ปัญญาไวเฉลียวฉลาดมีอรรถรส แผงพระไตรลักษณญาณธรรมของพระพุทธเจ้าให้รุ่งเรืองสุขใจให้มีความสว่างไปในที่ทิศและทั้งแปดบารมีธรรมของพระองค์จะได้เกิดมีญาติโยมขอพุทธาอนุภาพธรรมาอนุภาพสังฆาอนุภาพเกิดที่จากดวงตาของญาติโยมทุกๆคนให้อายุอันหนุ่มสุขังพลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้เป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลายที่จังหวัดมหาสารคามของเราเป็นเจ้าภาพในงานที่จะช่วยชาติไทยของเราคราวนี้ในงานนี้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านอธิการบดีพร้อมกับคณะอาจารย์ทุกท่านที่ได้มาบำเพ็ญงานกุศลเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นประธานแก่พี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามของเราคราวนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติแก่ชาติไทยของเราเป็นอย่างมากเพราะงานนี้เป็นงานของชาติไม่ใช่งานของบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเป็นงานของชาติโดยศาสนาเป็นผู้นำศาสนานี้เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาองค์เอก ประกาศธรรมสอนโลกมานานเวลานี้ก็ได้ 2,500 กว่าปีนี่แล้วประกาศธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมที่เลิศเลอที่สุดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนคือธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมนี้จึงเป็นที่ตาใจของโลกทั่วๆไปจึงได้เรียกร้องหาความเป็นธรรมอยู่เสมอในกิจการต่างๆที่ขัดแย้งต่อความเป็นธรรมผู้ได้รับความทุกข์ทางด้านจิตใจและหน้าที่การงานต่างๆไม่ลงรอยกันก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมธรรมจึงเป็นหัวใจของโลกที่ไว้วางใจฝ่าเป็นฝ่าตายด้วยเหตุนี้เวลานี้ก็เป็นเวลาธรรมที่นำมาโปรดโดยที่น้อมชาวพุทธของเราทั่วประเทศไทยโดยที่หลวงตาเป็นผู้นำศาสนธรรมนั้นมาประกาศแก่พี่น้องทั้งหลายในนามว่าเป็นผู้นำในการบริจาคสมบัติมีทองคำดอลลาร์เงินสดเป็นสำคัญ ที่จะบริจาคเข้าสู่กลางหลวงของเราคราวนี้เพราะประเทศไทยของเรารู้สึกว่าบกพร่องมากในสมบัติที่กล่าวเหล่านี้จึงต้องเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากบรรดาพี่น้องชาวไทยของเราให้ช่วยอุดหนุนเพื่อคูณกันต่างคนต่างสนับสนุนเข้ามาแม้จะมีจำนวนน้อยก็มากไปเองเช่นเดียวกับฝนตกทีละหยดละหยาดก็สามารถที่จะทำช่องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มได้ด้วยน้ำฉันนั้นเหมือนกันสมบัติของเราที่มีมากน้อยก็บริจาคเข้ามาเพื่อชาติไทยของเราวันนี้หลวงตารู้สึกมีความปลื้มปีติทางจิตใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเห็นพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามนับแต่รองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาถึงท่านอธิการบดีตลอด ท่านอาจารย์ทั้งหลายที่มาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเป็นพลังแห่งชาติของเราในการบริจาคนี้หลวงตารู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างมากชาติไทยหากว่าชาติไทยของเราต่างคนต่างมีความสนับสนุนจากความรักชาติของตนแล้วช่วยกันเสียสละชาติไทยของเรานี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะคราวนี้เป็นข่าวสำคัญมากเนื่องจากศาสนาเป็นขึ้นมาคำว่าศาสนาพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธก็พอจะทราบกันได้พอประมาณแต่จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนั้นรู้สึกจะมีน้อยอยู่มากสำหรับชาวพุทธเราวันนี้เมื่อมีโอกาสที่จะได้ชี้แจงทำแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบก็จะได้ถือโอกาสแยกแยะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าศาสนานั้นท่านสอนอย่างไรบ้างเริ่มต้นของศาสนาที่ท่านสอนนั้นท่านสอนเริ่มต้นมาตั้งแต่การให้ทาน การให้ทานเป็นท่าจิตกันกับความเส้นทีเหนียวความเห็นแก่ตัวความเอารัดเอาเปรียบความคดโกงรีดไถพอได้ทางไหนเอาทางนั้นไม่ว่าที่แจ้งที่รับขอแต่มีโอกาสที่จะหยิบจะสวยเอามาเพื่อความเป็นของตนเหล่านี้เป็นเพื่อนกันกับความตนีที่เหนียวความตนีที่เหนียวกับความมากมากความได้ไม่มีบางพอนี้เป็นคู่กันนี่ท่านเรียกว่าความตนีเป็นภัยต่อตัวเองด้วยเป็นภัยต่อสังคมทั่วไปกว้างแคบไม่มีประมาณด้วยนี่ท่านเรียกว่า50ของสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวพุทธของเราให้ถือว่าความตนีตีเหนียวนี้เป็นค่าสิทธิ์ต่อเราเองและเพื่อนฝูงไม่มีใครอยากพบค่าสมาคมเพราะความเห็นแก่ตัวนี่เป็นค่าสิทธิ์กันกับการเสียสละที่ท่านเรียกว่าให้ทานการให้ทานออกมาจากความเมตตาสงสารพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะมีพระเมตตาสงสารมากยิ่งกว่าพระองค์ที่มีต่อสัตว์โลกดังในพระนามท่านแสดงไว้ว่ามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพปานินังพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตามหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกหาประมาณไม่ได้เลยนี่ออกมาจากพระเมตตาของพระพุทธเจ้าความเมตตานี้สามารถที่จะเสียสละได้หมดทุกทิ้งทุกอันไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดดังพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มาสอนโลกนี้ก็เพราะอำนาจแห่งความเมตตาความเสียสละความเมตตาต่อโลกก็ทำพระองค์ให้เกิดความปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อการสงเคราะห์โลกได้เต็มภูมิแห่งความเป็นศาสดาจนกระทั่งได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็เต็มด้วยความเมตตาสงสารเสียสละทุกด้านทุกทางเบื้องต้นสอนเรื่องการให้ทานเป็นพื้นฐานแห่งศาสนาและพื้นฐานของโลกที่อยู่ร่วมกันต้องมีการเสียสละการให้ทานการแบ่งปันกันการให้อภัยกันเหล่านี้เป็นธรรมล้วนๆเป็นข้าศึกศัตรูเป็นผู้เป็นธรรมชาติที่ชะล้างสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายคือความตนีขี้เหนียวความเห็นแก่ตัวนี้ให้จืดจางออกไปจากจิตใจของผู้เช่นนั้น แล้วมีการเสียสละทำบุญให้ทานไม่ว่าประเภทใดนอกจากการเสียสละด้วยการทำบุญให้ทานแล้วผลยังเรียกว่าผลแห่งความดีที่เรียกว่าบุญนั้นย่อมสะท้อนย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้บริจาคทานผู้เสียสละเป็นลำดับลำดาไปนี่ท่านเรียกว่าการให้ทานเป็นเครื่องส่งเสริมคนให้สมัครสมานมนุษย์มนาให้อยู่ร่วมกันเป็นผาสุขสนิทตายใจต่อการได้ด้วยการเสียสละแต่ความสนิทนั้นเข้าที่ไหนไม่เคยให้ความสนิทติดใจและผูกพันแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยไปที่ไหนเขาขยะแขยงเขาไม่อยากพบค้าสมาคมกลัวจะไปกินตับกินปอดเขาเสียหมดเมื่อได้ช่องได้โอกาสเมื่อไรธรรมชาตินี้กินทั้งนั้นกินไม่เลือกหน้ากินไม่เลือกโอกาสเวล่ำเวลาพอได้เมื่อไรเอาทั้งนั้นนี่เรียกว่าค่าสิทธิ์แห่งธรรมท่านจึงต้องแสดง เครื่องแก้กันลงด้วยการให้ทานคือการเสียสละตั้งแต่วัตถุทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมากน้อยซึ่งควรจะเสียสละต่อกันก็ให้เสียสละคนเราเมื่อได้รับการเสียสละต่อกันแล้วย่อมมีความสนิทตายใจกันโดยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะใดทั้งนั้นความเสียสละความเมตตาความให้อภัยกันนี้จึงสมานมนุษย์ทั้งหลายให้มีความสนิทสนมกลมกลืนเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันได้เป็นอย่างดีตลอดมา นี่ท่านเรียกว่า ศาสนาแง่หนึ่งที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธของเราควรให้มีติดนิสัยหรือสันดานของตนตลอดไปไปที่ไหนจะได้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขนอกจากนั้นผลแห่งคุณงามความดีที่เราสร้างมาแล้วนี้ยังส่งเราให้ไปเกิดในสถานที่พึงหวังเป็นลำดับลำดาไปแม้พระนิพพานก็ไม่พ้นจากการเสียสละคือการให้ทานนี้ไปได้เลย ดังพระพุทธเจ้าที่มีคนชมเชยสรรเสริญพระองค์ว่าเสด็จไปสถานที่ใดมีแต่ผู้เคารพบูชาทั้งเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมมาบริจาคทานเกลื่อนไปหมดทุกทิศทุกทางไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปสถานที่ใดเกลื่อนไปด้วยวัตถุทายาทานต่างๆที่เขานำมาบูชานี้ทั้งนั้นแล้วเขาก็ชมเชยว่าความเป็นทั้งนี้เพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงปฏิเสธทันทีเลยอย่าได้ว่าอำนาจแห่งวัตถุทายาทานที่เขามาบริจาคทานมากน้อยเหล่านี้ว่าเกิดขึ้นมาจากอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของเราอันนั้นเป็นความผิดความถูกต้องคือว่าวัตถุทายาทานนี้เกิดขึ้นมาจากอำนาจแห่งทานของเราที่เราได้เคยเสียสละมากน้อยมาเป็นลำดับลำดานับตั้งแต่ต้นแห่งการปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจนกระทั่งสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์นี้เราสร้างทานบารมีคือการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างต่อโลกสงสารมาเป็นลำดับผลแห่งทานของเราที่บริจาคมามากน้อยช้านานเพียงไรนี่แหละมาแสดงให้ประจักษ์อยู่เวลานี้ไม่ใช่เป็นขึ้นมาเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเรา แม้ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นขึ้นมาจากการให้ทานการให้ทานจึงเป็นแม่บทอันสำคัญจึงเป็นแบบพิมพ์อันสำคัญจึงเป็นแม่ของความเป็นศาสดาของโลกคือพระพุทธเจ้าได้นี่พระองค์ทรงชมเชยที่เรื่องการให้ทานผู้มีการทำบุญให้ทานไปที่ไหนเพื่อนสูงอยู่ในมนุษย์เหล่านี้เพื่อนสูงมีมากไปที่ไหนมีแต่เพื่อนเกื้อสูงเต็มไปหมดสนิทติดใจเชื่อถือกันได้เป็นอย่างดีเนี่ยทานนี่จึงเป็นพื้นฐานแห่งพุทธศาสนาของเราแล้วเวลานี้พวกเราทั้งหลายก็กำลังพร้อมเพียงกันมาบริจาคทานเพื่อชาติของเราทานนี้จึงเป็นมหาทานมหากุศลเพราะเราทานเพื่อชาติอันเป็นเรื่องใหญ่โตมากยิ่งกว่าทานใดๆจึงให้นามว่ามหาทานมหากุศล นี่ก็คือน้ำใจของชาวพุทธเราที่เชื่อถือการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วว่าการทำบุญให้ทานมีอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เลยมาปฏิบัติทานนี่แหละที่จะเป็นเครื่องอุดหนุนชาติไทยของเราให้มีความกระเตื้องขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงกับท่านทรงตัวได้และท่านสมบูรณ์ผลก็เพราะอำนาจแห่งการเสียสละของเราแต่ละท่านละท่านบริจาคมามากน้อยรวมกันแล้วก็เป็นสมบัติกองมหาศาลสามารถหนุนชาติไทยของเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้นี่เรียกว่าทานอันเสียสละดังที่กล่าวมาแล้วมีเป็นนิสัยของชาวพุทธเราทั่วไปใครอยู่ที่ไหนก็มีการทำบุญให้ทานตักบาตรสร้างนั้นสร้างนี้ถวายสิ่งนั้นถวายสิ่งนี้เรียกว่า ทานทั้งนั้นซึ่งออกจากใจที่มีความกว้างขวางบริจาคออกมา นี่เป็นพื้นฐานแห่งศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนกับโลกเรื่อยมาจากนั้นท่านพอแสดงถึงศีลศีลเป็นอันดับที่สองที่ก้าวขึ้นไปจากทางและละเอียดกว่ากันนับตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227 เป็นขั้นๆตอนๆขึ้นไปตามความสามารถของผู้จะประพฤติปฏิบัติได้แค่ใดก็ปฏิบัติตามขั้นตามภูมิขึ้นไปจากนั้นก็ท่านแสดงว่าภาวนาภาวนานี้เป็นธรรมสำคัญมากที่จะให้เห็นตนเห็นตัวเห็นทั้งร่องทั้งรอยเห็นทั้งตัวจริงขึ้นจากการด้านภาวนาเช่นเราทำบุญให้ทานมามากน้อยเพียงไรจะใกล้จากไกลจากช้าจากนานเพียงไรก็ตามผลบุญผลกุศลนี้จะมารวมตัวอยู่ที่จิตตภาวนานี้ทั้งนั้นเช่นเดียวกับแม่น้ำมหาสมุทรซึ่งเป็นที่ไหลรวมแห่งแม่น้ำสายต่างๆลงมาเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงเช่นนั้นเหมือนกัน นี่การให้ทานให้ทานมามากน้อยก็รวมลงไปสู่จิตตภาวนาการรักษาศีลทำมามากน้อยหรือช้านานเพียงไรก็รวมตัวเข้ามาสู่จิตตภาวนาการเจริญจิตตภาวนานี้จึงเป็นที่รวมแห่งกุศลทั้งหลายเราจะจำได้ก็ตามจำไม่ได้ก็ตามเพราะการทำดีทำชั่วนั้นไม่ได้มีที่แจ้งที่ลับไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลามีอยู่ที่การกระทำดีกระทำชั่วของผู้ก่อเหตุนี่เท่านั้นความดีปรากฏเป็นความดีเป็นกุศลขึ้นทันทีการทำชั่วเป็นบาปขึ้นทันทีนับแต่ขณะจิตที่คิดตรงออกมาเป็นดีเป็นชั่วเรียกว่าเป็นบาปเป็นบุญขึ้นพร้อมๆกันเป็นแต่เราไม่ทราบเพราะจิตใจเรายังไม่สามารถที่จะทราบการกระทำของตนและผลแห่งการกระทำดีชั่วนั้นเท่านั้น เมื่อเราได้เจริญทางด้านจิตตภาวนาเข้าไปสิ่งดีชั่วทั้งหลายนี้จะไหลรวมเข้าไปสู่จุดเดียวคือจิตตภาวนาจิตตภาวนานี่หมายถึงการอบรมให้รู้แจ้งความจริงของจิตซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่รู้อยู่แล้วเมื่อรวมเป็นจิตตภาวนาเข้าไปใจของเราจะเริ่มมีความสงบเย็นขึ้นที่ผู้รู้ที่ครองร่างอยู่นี่แหละท่านเรียกว่าใจหรือเรียกว่าจิตเป็นธรรมชาติอันหนึ่งจากขันธ์อันนี้ขันธ์นี่คือกองรูปได้แก่ร่างกายของเราทุกส่วนเรียกว่ากองรูปกองเวทนาได้แก่ความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นภายในกายของเราภายในจิตของเรานี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นนามธรรมเมื่อจิตของเราได้เริ่มทำความสงบแก่ตนไปโดยลำดับลำดาความรู้นี้จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดของตัวเองคือจิตล้วนๆเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งปรากฏกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในใจของเราจากจิตตภาวนาของเรานี่เองนี่เริ่มจะรู้เรื่องรู้ราวเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์ขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจซึ่งเป็นนักครูนี้เป็นลำดับจนกระทั่งจิตก็ก้าวเข้าสู่ปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบครอบในสิ่งทั้งหลายปล่อยวางร่างกายอันนี้ซึ่งเคยถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนจิตทั้งจิตความรู้ทั้งรู้มารวมเอาขันธ์ทั้งหมดนี้ว่าเป็นตัวเสียสิ้นก็จะขยับขยายที่คลายกันออกไปให้รู้เป็นสัดเป็นส่วนว่านี้คือกองรูปได้แก่ร่างกายนี่คือเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆนี่สัญญาคือความจำได้หมายรู้ในสิ่งต่างๆนี่สังขารคือความคิดปรุงดีชั่วที่เกิดขึ้นภายในจิตนี่คือวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งภายนอกเช่นรูปเสียงเป็นต้นมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายของเราความรับทราบสิ่งเหล่านั้นเรานั้นเราจะรับทราบ ป็นระยะระยะโดยที่ผู้รู้นี้เป็นตัวของตัวขึ้นมากลายเป็นหนึ่งจากธาตุขันธ์นี่แล้วคือผู้รู้นี่แหละท่านเรียกว่าจิตจะทราบได้ด้วยทางด้านจิตตภาวนาเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางทราบได้เรื่องจิตดวงนี้ที่ครองร่างอยู่ในสัตว์เป็นบุคคลทั่วไปนี้มีตัวการคือจิต จิตนี้เป็นสิ่งที่ลึกลับมากในสายตาของคนมีกิเลสทั่วไปจะไม่ทราบว่าจิตเป็นอย่างไรจึงต้องเหมาเอาร่างกายทั้งร่างนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราและว่าเป็นจิตไปเสียหมดความจริงไม่เป็นเช่นนั้นร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นเรื่องของขันธ์ห้าจิตเป็นผู้ครองขันธ์ห้าอยู่นี้เป็นความรู้โดยลำพังตนเองนี่ท่านเรียกว่าจิต ทีนี้เมื่อจิตได้รับการอบรมเข้ากระแสความรู้ต่างๆที่กระจายออกไปด้วยสติด้วยปัญญาสามารถจะทราบชัดสิ่งภายนอกนั้นโดยลำดับและปล่อยวางเข้ามาปล่อยวางเข้ามาจิตเริ่มเป็นตัวของตัวหนักแน่นเข้าทุกวันเวลาและสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาโดยลำดับลำดับนี่เราก็จะเริ่มทราบเรื่องบุญเรื่องบาปขึ้นภายในจิตใจของเราในขณะเดียวกันจนกระทั่งจิตนี้ได้บำเพ็ญเต็มความสามารถฉลาดแหลมคมเต็มดวงแล้วสลัดสิ่งที่ครอบงำทั้งหลายท่านให้ชื่อว่ากิเลสท่านเป็นความปิดบังอยู่ภายในจิตรู้แต่ไม่รู้นอกเหนือไปจากอำนาจของกิเลสให้รู้อยู่ภายในของกิเลสเมื่อกิเลสตัวจอมปลอมนี้ได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วเท่านั้นจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้แท้พร้อมทั้งความบริสุทธิ์เต็มดวงกระจ่างขึ้นภายในตนแล้ว เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานจะกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจนี้ในขณะเดียวกันเต็มสัดเต็มส่วนในเบื้องต้นก็รู้มาเป็นระยะเป็นมรรคเป็นตอนไม่สว่างกระจ่างแจ้งนักแต่พอบำเพ็ญถึงขั้นจิตทวีสุดหลุดพ้นเต็มส่วนแล้วจิตดวงนี้ได้สว่างกระจ่างแจ้งเต็มดวงสามารถมองเห็นหมดในสภาพทั้งหลายที่เกี่ยวกับความรู้นั้นทีนี้เรื่องบาปก็ดีเรื่องบุญก็ดีนรกสวรรค์ก็ดีจะไม่มีความสงสัยใดๆทั้งสิ้นแม้จะไม่มีสักขีพยานมาจากที่ไหนมาเป็นเครื่องยืนยันกันก็ด่าก็ตามผู้รู้เพียงคนเดียวเท่านั้นก็พอแล้วกับสิ่งทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์ที่รู้เห็นกันมาอย่างกระจ่างแจ้งประจักษ์ใจนั้นเช่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถประกาศธรรมสอนโลกได้ทันทีทันใดถึงสามแดนโลกธาตุโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดและนำหาผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นสักขีพยานแห่งความรู้แจ้งนั้นเลยพระองค์พอแล้วกับความรู้ของพระองค์แล้วประกาศธรรมสอนโลกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยที่ท่านแสดงเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านแสดงออกมาจากพระทัยของท่านที่รู้จริงเห็นจริงนับแต่บาปจะเป็นบาปประเภทใดบุญประเภทใดปรากฏขึ้นที่จิตมากน้อยจะรู้เท่าทันรู้เท่าทันกระจ่างแจ้งไปหมดจนกระจายไปถึงสิ่งรอบตัวได้แก่นรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายนักรู้ที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์นี้จะไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับเลยจะรู้เต็มภูมิของตัวเองที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนี่แหละที่พระพุทธเจ้านำมาสั่งสอนสั่งสอนโลกท่านไม่ได้สั่งสอนด้วยความลูกคำคำกำดำกำขาวเป็นแบบโกหกโลกยังกิเลสมันเคยโกหกสัตว์ตลอดมาอย่างนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี่เรียกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ทั้งนั้น พระสาวกของพระพุทธเจ้าก็รู้รองลำดับกันลงมาเหมือนต้นไม้ต้นไม้ใหญ่มีใบหนากิ่งก้านสาขาแผ่กระจายออกไปร่มเย็นเป็นสู่กว้างขวางมากมายต่อสัตว์ทั้งหลายที่เข้าไปอาศัยร่มไม้นั้นร่มพระบารมีแห่งความบริสุทธิ์พุทโธของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถัดลงมาจากนั้นก็เป็นร่มเงาแห่งสาวกที่ทว่าต้นไม้ก็ลดกันลงมากิ่งก้านสาขาดอกใบก็ไม่แผ่กระจายมากเหมือนพระพุทธเจ้าก็จริงแต่ก็สมบูรณ์แบบด้วยกิ่งก้านสาขาของตนที่ครอบครองกันอยู่ในต้นไม้ต้นนั้น มีความรู้ของพระสาวกทั้งหลายก็มีความเหมาะสมกับตัวเองเช่นเดียวกันทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านจึงไม่มีความสงสัยในบุญและบาปนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเพราะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยกันเป็นแต่เพียงว่าความละเอียดลึกซึ้งของพุทธวิสัยได้แก่วิสัยของพระพุทธเจ้ากับความละเอียดลึกซึ้งแห่งสาวกนั้นมีแตกต่างกันอยู่บ้างสมนามว่าหรือสมพระนามว่าพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจ้าและวิสัยของสาวกแต่เรื่องความรู้สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้รู้ตลอดทั่วถึงไม่มีพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่านรกหลุมนั้นมีจริงไหวนรกหลุมนี้มีจริงไหวบาปมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมพรหมโลกนิพพานมีจริงไหมดังนี้ไม่มีพระสาวกองค์ใดไปทูลถามพระพุทธเจ้าแม้แต่องค์เดียวไม่มีเพราะความกระจ่างแจ้งนี้เหมือนกันนี่เรียกว่าเป็นโลกวิถูในวิสัยของสาวกรู้แจ้งเห็นหญิงเต็มภูมิของตน นี่เรียกว่าที่รวมของความรู้ทั้งหลายอยู่ที่จิตจิตดวงนี้อาศัยร่างกายของเราอยู่นี่แหละเวลามีกิเลสครอบงำจิตอยู่นั่นกิเลสตัวนี้แลเป็นเชื้อแห่งภพเป็นสาเหตุให้เกิดให้ทำความชั่วช้าหลอกต่างๆรวมอยู่กับคำว่ากิเลสคือตัวสกปรกโสมมในภายในใจที่ทั้งนั้นจิตจึงต้องเล่นล่อนไปเกิดที่นั่นไปเกิดที่นี่เพราะกิเลสที่ฝังอยู่ภายในใจ ในศัพท์ศาสนาท่านให้ชื่อว่าอวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราอวิชชาคือความรู้แต่ความรู้อยู่ในวิสัยของความมืดท่านจะเรียกว่าอวิชชารู้ไม่แจ่มไม่แจ้งรู้เต็มไปด้วยความสงสัยคือความรู้ของอวิชชาตัวนี้ฝังอยู่ภายในจิตใจและหนุนให้สัตว์ทั้งหลายเกิดตลอดมาเรื่อยๆอย่างนี้และยังจะเกิดตลอดไปตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายเกิดสิงอยู่ภายในจิตฝังจมอยู่ภายในจิตของสัตว์โลกจึงถ้าให้สัตว์เกิดสัตว์ตายไม่มีวันอิ่มพอไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายมีเกิดมีตายอยู่อย่างนี้ตลอดมาแต่ความเกิดตายมีสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนไม่สม่ำเสมอกันนั้นเพราะวิบากกรรมคือการทำดีทำชั่วมีมากน้อยต่างกันการได้รับความสุขความทุกข์ในภพต่างๆจึงมีมากน้อยต่างกันเรื่อยมากับภพกับชาตินั้นๆจนกระทั่งจิตตอวิชชานี้ได้ขาดประเด็นจากการหมดเรียบร้อยแล้วก็ไปจักในใจว่าการเกิดการตายท่องเที่ยวในวัฏสงสารที่เคยเป็นมากี่กับกี่กันนั้นได้รวมตัวเข้ามาสู่วงปัจจุบันนี้ว่าบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงแล้วเรื่องการเกิดการตายตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอีกไม่มีแล้วนี่คือจิตของท่านผู้บริสุทธิ์คือจิตพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสดาองค์แรกจิตของพระสาวกทั้งหลายรองลำดับตำดามา นี่คือผลแห่งการปฏิบัติสาธารณธรรมพระพุทธเจ้าทรงธรรมอันเอกนี่แหละมาสั่งสอนสัตว์โลกจึงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความเมตตาคำว่าเมตตาเมตตาเพราะอะไรจึงต้องเมตตามาก เพราะพระพุทธเจ้าทรงมีความสุขเต็มพระทัยในศัพท์ศาสนาท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี้ก็ยังไม่จุพระทัยไม่จุไม่เต็มตามความเป็นจริงที่ว่านิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งยังเลยจากนั้นไปอีกจนกระทั่งพระพุทธเจ้า ทรงท้อพระทัยที่จะมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้ให้เห็นให้ครองธรรมประเภทนั้นเหมือนอย่างพระองค์ท่านได้จึงทรงท้อพระทัยในขณะที่ตรัสรู้ทีแรกนี่แหละธรรมอันแท้จริงเป็นธรรมที่เลิศเลอเหนือโลกเหนือสงสารอย่างนั้นใจดวงนี้ได้กลายเป็นธรรมธาตุขึ้นมาในขณะที่จิตบริสุทธิ์เต็มดวงแล้วท่านให้ชื่อว่านิพพระอุปาเสสนิพพานคือครองนิพพานทั้งที่มีขันธ์อยู่บ้างหรือธรรมธาตุจิตกลายเป็นธรรมธาตุทั้งที่ครองขันธ์อยู่บ้างและเป็นอนุปาเสสนิพพาน เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์ไม่มีธาตุขันธ์เข้าไปเกี่ยวข้องเลยและเป็นธรรมธาตุโดยสมบูรณ์ไม่มีสมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนี่ท่านเรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานหรือเรียกว่าธรรมธาตุเป็นธรรมชาติที่เลิศเลยสุดสมมุติทั้งหลายที่จะเอื้อมถึงนี่แลพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านครองธรรมประเภทนี้ไว้มีความสุขล้นพ้นหาอะไรประมาณไม่ได้ มองดูสัตว์ทั้งหลายที่ทุกข์เข้าไปด้วยความทุกข์ความทรมานด้วยอำนาจของกิเลสปิดบังหุ้มห่อบีบบี้สีไฟตลอดเวลาเครื่องทนอดทนไม่ได้เต็มไปด้วยความเมตตาสงสารที่จะช่วยเหลือทุกแง่ทุกมุมแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเรื่อยมาจนกระทั่งนี้ข้าพระองค์ทรงความสุขความเจริญเหนือโลกเหนือสงสารเหนือสมมุติใดๆที่จะเอื้อมถึงแล้วก็มาเห็นสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในนรกนรกเมืองคนนรกเมืองผีนรกกี่ประเภทมีเต็มอยู่ในสัตว์โลกที่มีกิเลสนี่ทั้งนั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นใดพอจิตนี้หลุดพ้นแล้วกระจ่างแจ้งแล้วจึงเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นนรกนรกของสัตว์นรกหลายประเภทนรกของสัตว์นรกของบุคคลนรกในเมืองผีมีท่านมีภูมิมีความสุขความทุกข์ต่างๆกันตลอดถึงเปรตถึงผีเทวบุตรเทวดาอินพรหมมีทุกประเภทมีความทุกข์แทรกอยู่ในนั้นด้วยกันทั้งนั้นเพราะกิเลสแทรกอยู่ในนั้นเมื่อสิ้นจากกิเลสแล้ว จึงไม่มีอะไรเท่าแทรกนี่แหละองค์ศาสดาของเราท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราด้วยความเมตตาที่เราทั้งหลายได้บริจาคทานได้นับถือพระพุทธศาสนานี้นับว่าเป็นบุญอันประเสริฐเลิศเลอของเราแล้วไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งสมควรแก่ศาสนาเลยนี่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่เลิศเลอแล้ว ขออย่าปล่อยวางชีวิตจิตใจวันคืนปีเดือนให้ล่วงเลยไปเปล่าๆให้กิเลสเข้ามาครอบงำให้มากลืนความดีของเราไปเสียหมดไปเป็นอาหารว่างของกิเลสทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนโดยลืมเนื้อลืมตัวไม่ทราบว่าจะไปที่ไหนเกิดนี่เกิดมาจากภพใดเพราะกิเลสปิดบังมากำตามาให้หลับตามาเกิดถ้าเวลาอยู่ก็หลับตาอยู่อยู่เวลานี้ก็เป็นไปด้วยความเดือดร้อนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ภายในจิตใจของกิเลสนั่นแหละที่เผาอยู่ในหัวใจหาความแน่นอนหาความเป็นตนเป็นตัวไม่ได้หาสาระที่จะเป็นที่พึ่งที่เกาะไม่ได้เมตตากิเลสลุ่มร้อมอยู่ตลอดเวลาเป็นฟืนเป็นไฟตลอดมานี่ก็หาความแน่นอนไม่ได้เพราะเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีอันเป็นสาระของใจเราไว้พอเป็นที่เกาะที่ยึดเป็นที่หลบซ่อนผ่อนภัยบ้างเราก็หาที่ยึดไม่ได้เขามีแต่ฟืนแต่ไฟในเวลาตายลงไปแล้วคำว่าตายแล้วสูญนั่นเป็นเรื่องของกิเลสที่มันหลอกลวงสัตว์โลกมานานความจริงแล้วไม่มีจิตดวงใดตายแล้วสูญแม้ดวงเดียวไม่เคยมี มีแต่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเพราะอำนาจของกิเลสที่มันฝังจมเชื้อแห่งความเกิดไว้ภายในจิตใจนั่นเกิดตลอดเวลาแล้วยังจะเกิดตลอดไปทีนี้เมื่อเราไม่มีความดีเราก็มีที่แน่ใจของเราว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเล่ร่อนอยู่อย่างนั้นตายแล้วก็ไม่มีไม่แน่เหมือนกันไม่ทราบจะไปเกิดพบใดถึงใดยิ่งผู้ทำหยาบช้าลามกทั้งที่แจ้งที่ลับด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเป็นความชั่วช้าลามกแล้วก็ยิ่งก่อโพยเอาตั้งแต่ปืนแต่ไฟเผาไหม้หัวใจตนเองโดยตนเองที่มันก็ยังภูมิใจด้วยว่าได้ลักได้เปรียบเขาไปฉกไปลักไปต้นไปโจมไปคดโกงรีดไถเข้ามาเขาไม่รู้ไม่เห็นกลอุบายของเราที่ทำอย่างแยบคายแล้วภูมิใจในอุบายอันแยบคายนรกเป็นไฟอันเผาไหม้ตัวเองนั้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยนี่ผู้นี่แหละผู้ที่จะเหมานรก ทั้งเป็นก็เผาอยู่แล้วตายลงไปแล้ววันนรกไม่มีนั่นแหละผู้ที่จะไปตกหลุมนรกถ้าตกเที่ยวหลุมตนที่ตนว่าไม่มีนั่นแหละเพราะนรกไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำคัญมั่นหมายว่ามีหรือไม่มี นรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนรกเป็นขั้นภูมิเป็นหลุมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องนั้นถ้าสวรรค์ตั้งแต่จ้าตุมสวรรค์6ชั้นขึ้นไปถึงพรหมโลก16ชั้นตลอดนิพพาน1ชั้นก็ดีพวกเปรตพวกผีพวกสัตว์นรกสัตว์ประเภทต่างๆที่เต็มอยู่ในไตรโลกธาตุนี้ก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมมีมาแต่การไหนๆไม่มีใครลบล้างได้เลยเราจะไปลบล้างว่านรกไม่มีนั่นมันโง่จะจนเกินไปสำหรับชาวพุทธทั้งเราให้พากันตื่นเนื้อตื่นตัวพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใครเราอย่าให้กิเลสโกหกว่านรกไม่มี บาปไม่มีบุญไม่มีแล้วจะสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าลามกให้เผาไหม้ตนเองตลอดเวลาจนไปจมอยู่ในนรกกี่กับกี่กันไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้เพราะความหลอกลวงต้มถึงของกิเลสเราก็มีวันเข็ดหลาบแล้วเราจะหาทางออกมาได้ตลอดไปเคยเกิดเคยการเคยตกนรกหมกไหม้มาจีบจับจีบกันถ้าเวลาผ่านมาแล้วมันก็ปิดเสียว่าไม่เคยตกนรกไม่เคยมีไม่เคยเกิดเพิ่งมาเกิดชาติเดียวตายแล้วก็สูญไปอีกย้ำก็อีกเนี่ยกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบขอจงเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อบาปเชื่อบุญตามทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ทุกพระองค์บรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มาตรัสรู้เราอย่านับว่าเป็นล้านล้านล้านล้านนับตั้งแต่วันเราเกิดมาจนกระทั่งวันเราตายไปละ1 2 3ตลอดไปอย่างนี้ถึงวันเราตายก็ไม่ครบพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่มากขนาดไหนทรงอุบัติขึ้นมาขี่จับขี่กันเรานับได้ไหมว่านานหรือไม่นานเท่าไหร่ที่มาเป็นโลกสมมุติอยู่นี่มาขี่จับขี่กันแล้วพระพุทธเจ้าทรงมาอุบัติเรื่อยๆมาอย่างนี้เวลานี้กับพระพุทธเจ้าโพธิสัมมาสัมพุทธองค์ดมพระโพธิ

ให้พากันรีบเร่งขวนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะไม่เสียทีอันเรื่องเกิดนั้นเกิดมาเห็นไว้จากอยู่แล้วเรื่องตายเราจะตายแล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรไอ้เรื่องตายแล้วศูนย์ไม่มีมีแต่กิเลสหลอกลวงโลกถ้าว่าล้านเปอร์เซ็นต์ก็เป็นล้านเปอร์เซ็นต์ตลอดมาจับไหมจับไหมไม่ทราบที่หลอกลวงสัตว์โลกมาว่าตายแล้วศูนย์แล้วศูนย์นี่แล้วยังจะหลอกสัตว์โลกไปอีกกี่กับกี่กันถ้ายังยอมเชื่อมันอยู่แล้วก็จะจมไปอีกกี่กับกี่กันนับไม่ได้เหมือนกันเมื่อศาสนามาลื้อมาฟื้นมากระตุกมาฉุดมาลากเราให้ออกจากแหล่งแห่งกองมหันตสุขทั้งหลายไม่รู้กี่กับกี่กันนี้ให้เรารีบตามเสด็จพระพุทธเจ้าจะผืดเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายขนาดไหนก็ตามการทำคุณงามความดีต้องได้รบกับกิเลสกิเลสคืออุปสรรคให้พากันทราบเอาไว้นะกิเลสคืออุปสรรคของความดีทั้งหลายเราจะสร้างความดีมากน้อยกิเลสจะเข้ามากีดกันห่วงห้ามตั้งกำแพงขึ้นเจ็ดชั้นไม่ยอมให้เราขยับตัวออกมาเพื่อสร้างความดีได้เลยแต่เราก็ไม่ทราบว่านี่คืออะไรคือกำแพงกั้นของกิเลสไม่ให้สร้างความดีนั่นเองเช่นความตนีขี่เหนียวกิเลสมาเป็นเราภายในตัวของเราเองแล้วว่าทรงอำนาจเต็มตัวอยู่ภายในเราเพราะฉะนั้นการสร้างคุณงามความดีจึงสร้างยากกลายเป็นเศษเป็นเดินไปเสียการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาการประพฤติตัวเพื่อความเป็นคนดีกลายเป็นเรื่องเสียเรื่องเดินไปเสียทั้งหมดเพราะกิเลสไม่ให้เขาเป็นเนื้อเป็นหนังของมันเพราะตัวของมันเป็นเนื้อเป็นหนังเต็มอยู่ในสัตว์โลกหมดในเราในท่านพระบทมันเป็นเจ้าอำนาจวาสนาใหญ่โตการจะทุ่มให้ทานแต่ละเล็กน้อยนี่ต้องได้รบกับกิเลสตัวตนีขี่เหนียวตัวเห็นแก่ตัวเป็นเจ้าอำนาจในสมบัตินี้อย่างรุนแรงไม่อย่างนั้นขาดไม่ได้นะให้ทางเงินบาทนึงเนี่ยไอ้เงินที่เราบริจาคไปมากน้อยเพียงไรหรือเงินที่เราเสียสละไปด้วยอำนาจของกิเลสชักจูงไปด้วยความเพิ่มเติมเหิมด้วยความไม่รู้จักประมาณความได้ไม่พอซื้อไม่พอนี่มามากขนาดไหนกิเลสไม่เคยสนใจไม่เคยหึงเคยหวงไม่เคยมีความตนีผีเหนียวแต่พอเราจะสร้างคุณงามความดีแยกเงินที่เราเคยใช้อยู่แล้วนั่นแหละด้วยอำนาจของกิเลสพาใช้นั้นเข้ามาเป็นการใช้ส่วนศีลส่วนธรรมส่วนการทำบุญให้ทานนี้กิเลสจะหัวห้ามทันทีจะตักกันทันทีเป็นความตนีผีเหนียวเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นเจ้าอำนาจในเงินบาทนั้นสมมติเราจะทานเงินหนึ่งบาทกิเลสจะมาคุมอำนาจเงินบาทนั้นไว้เหมือนหนึ่งว่ามีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าเงินที่กิเลสมันฉุดมันลากออกไปทำล่มจมนั้นมากกว่ามากนั้นเป็นไหนๆนี่แหละอำนาจของกิเลสต้องได้รบกันเราเสียสละไปตามหน้าของกิเลสไม่คำนึงกันโลกสงสารนี้ไม่คำนึงเสียไปจะไหลหมดไปเลยจนกระทั่งจมลงไปก็ตามหรือบางรายฆ่าตัวตายเพราะหลงกลของกิเลสฉุดลากไปให้เสียเนื้อเสียตัวติดนี่ติดถึงเขาพลุงพลังนี่แต่กิเลสมันพาหวังพาหวังโลกก็ไม่พอได้ทลายไม่พอได้ทลายได้พอหวังเรื่อยดีดดิ้นเรื่อยดิ้นไปสุดขีดแล้วก็หมดหวังจมไปเลยจมไปเลยบางราฆ่าตัวตายก็มีเยอะขณะนี้ก็ยังไม่เห็นว่ากิเลสดัดสันดานของสัตว์มันควรจะเข็ดหลาบไม่ยอมเข็ดหลาบแต่แยกออกมาที่จะสร้างคุณงามความดีนี่กิเลสไม่ยอมให้ต้องลบรากันอย่างเต็มเหนี่ยวแล้วก็ได้มาซะเงิน1บาทที่จะไปทานนั้นกิเลสอย่างน้อยมันก็แบ่งไว้สัก50ประการมันให้เราไปทานเสีย50ประการ นี่เราก็ไม่เห็นโทษของมันว่ามันตัวขีดกันแย่งมันมาได้50ประการเราไม่รู้ว่า50ประการอะไรเอาไปกินนั่นคือความหึงความหวงความเสียดายของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องของเราล้วนๆไปแล้วทั้งๆที่มันเป็นกิเลสนั่นแหละแต่กิเลสมาเป็นเราเสียเราก็หวงเราไม่อยากให้ก็ไม่ให้ใครจะว่าอะไรก็ว่านี่เรื่องของความแน่นหนามั่นคงความจิตกังของกิเลสมันจิตกังอยู่ภายในจิตของเราทุกคนทุกคนนั่นแหละเราอย่าไปว่าคนนั้นตนีคนนี้ขี้เหนียวหัวใจของเราแต่ละคนละคนถ้าจะเอาไปทำประโยชน์แล้วมันตนีขี้เหนียวด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใจเขาใจเราใจพระใจเนรใจคนมีกิเลสแล้วเป็นเหมือนกันต้องได้
รบด้วยฟันหั่นแหลกกันเต็มที่

0: ถึงจะทำลงได้เมื่อเราทำลงไปด้วยความรักกับมันหลายครั้งหลายหนแล้วแล้วก็พร้อมมีทางเดินเนื่องการให้ทานก็ค่อยสะดวกขึ้นภายในใจเพราะกิเลสมันมีกำลังน้อยลงไปความตนีสีเหลียวมีกำลังน้อยลงไปเพราะอยู่เหล่านี้เป็นกิเลสน้อยลงไปน้อยลงไปการทำคุณงามความดีทุกประเภทจะค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างไปทีนี้ไม่ได้ทำความดีอยู่ไม่ได้นี่หมายถึงว่าทำมีกำลังแล้วกิเลสค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนกำลังลงไปเราก็ได้สร้างความดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยของเรานี่แหละเรื่องของกิเลสกับธรรมมันอยู่ภายในจิตดวงเดียวนี่แหละแต่ไม่มันไม่ให้รู้ตัวของมันนะเช่นอย่างที่ว่าความตนีสีเหนียวความหมุนแก่ตัวความสร้างความชั่วช้าแล้วต่างๆไม่แต่อำนาจของกิเลสพาทำไม่ใช่อำนาจของธรรมพาให้ทำเลยด้วยเหตุนี้สัตว์โลกจึงทำความชั่วช้าละโมบด้วยความภาคภูมิใจด้วยความพอใจทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องของกิเลสพาทำแล้วพอใจกับทั้งนั้นแต่เรื่องธรรมพาทำทำพาบำเพ็ญทำพาทำแล้วไม่อยากทำกันนี่คือข้าศึกของธรรมได้เจอกิเลสมันหึงมันหวงมันจีบมันกันไว้หมดแล้วสุดท้ายก็มาโยนโทษให้ธรรมการสร้างคุณงามความดีนี่ยากนั่นเห็นไหมการไปสวรรค์นิพพานยากการสร้างคุณงามความดีทำบุญทำกุศลนี่ยากยากอะไรพาให้ยากธรรมท่านไม่พาให้ยากสวรรค์นิพพานไม่ได้พาใครให้ยากบุญกุศลไม่ได้พาใครให้ยากมันยากที่กิเลสตัวหึงตัวหวงตัวขีดตัวกันนี่เท่านั้นแต่มันไม่รู้ตัวเข้ามันว่ามันเป็นตัวภัยขีดกันไม่ให้เราทำความดีทั้งหลายนี่แหละกิเลสเต็งไว้พิจารณาที่พี่น้องทั้งหลายเรียนให้รู้เมื่อรู้แล้วกระจ่างแจ้งไปหมดกิเลสมันอยู่ฉากไหนใครทำจะตามต้อนเขาแหลกเขาแหลกไปหมดพระพุทธเจ้าจึงแนะนำสิ่งเหล่านี้มาสอนโลกไม่เห็นไม่รู้มันแล้วฆ่ามันไปแล้วสอนโลกไม่ได้นะต้องมีธรรมเหนือมันไม่มีอะไรเหนือกิเลสสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ได้นอกจากธรรมเท่านั้นเราจึงต้องให้พยายามสั่งสมธรรมเราขึ้นให้ดีการให้ทานก็กล่าวแล้วแต่ทีนี้การรักษาศีลก็พากันรักษาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยบ้างชาวพุทธของเรามีศีลไม่มีติดตัวนะเวลานี้มีแต่ศูนย์เต็มตัวใครก็มีแต่ศูนย์เต็มตัวศีลไม่มีเลยอย่างนี้แล้วก็มีคนถามว่าเกิดถือศาสนาอะไรก็บอกว่าถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธความจริงนั้นพุทธมีแต่ลมปากตัวจริงจริงจิตไม่มีพุทธมีแต่เปรตแต่ผีมีแต่ความโลภความโกรธกล้าฆ่าตัณหาเต็มตัวมันเป็นศาสนาความโลภเป็นศาสนาความโกรธเป็นศาสนาราคะตัณหาไปหมดแล้วในหัวใจของโลกเวลานี้โลกจึงหาความสงบร่มเย็นไม่ได้ ใครจะเอาความสุขความเจริญจากความโลภไม่มีทางโลภมากเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งดีมากยิ่งทุกข์มากจมไปเลยเพราะความโลภเมื่อไม่ได้สมใจแล้วก็เครียดแค้นปวดเคืองยิ่งเป็นไปเผาตัวอื่นแล้วราคะตัณหายิ่งเป็นตัวสำคัญมากนะเวลานี้นะชาวพุทธเรานี่แหละตัวสำคัญตัวส่งเสริมราคะตัณหากลายเป็นศาสนาราคะไปเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนมีแต่ราคะออกหน้าออกตาไปหมดไม่มีหิริโอตปะความสะดุ้งตัวต่อบาปอันเป็นเรื่องของธรรมนี้จิตกันและปกปิดกันไว้บ้างเลยนี่จะเปิดเผยให้ราคะตัณหาวิ่งเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าเป็นเรื่องราคะแล้วสวยงามมากนะตัณหานี่ชอบแต่ความสวยความงามสกปรกโสมมขนาดไหนอยู่กับราคะตัณหาเช่นนั้นแต่มันก็ปกปิดความสกปรกโสมมันไว้มันเอาความสะอาดที่โลกยอมรับมานั่นแหละมาประดับร้านอันนั้นก็สวยอันนี้กำลังหามาตกแต่งให้ยุ่งกันหมดนี่ก็คือกะเรื่องราคะตัณหาให้พากันยับยั้งชั่งตัวให้ดี อันเรื่องราคะตัณหามันมีด้วยกันสัตว์โลกนี้ไม่มีสายกว่าจะจากราคะตัณหาเพราะมันเป็นกิเลสตัวฝังตกภายในจิตใจของสัตว์โลกมีด้วยกันทั้งนั้น แล้วมันเคยมีมานานเท่าไหร่มันทำคนให้มีเสียที่เสือเลิศโลกขนาดไหนมาเท่าไหร่มีบ้างหรือไม่ไม่ปรากฏว่ามีนี่แต่ใครดีดดิ้นไปตามมันเป็นปืนเป็นไฟเป็นหมดด้วยกันแม้ที่ถูกผัวเมียที่อยู่ร่วมกันก็ตามนะถ้าราคะตัณหากำเริบแล้วนี่นะผัวไม่มองดูเมียนะเมียก็ไม่มองดูผัวต่างคนต่างหลีกต่างยื่นหาหญิงตาฝากชายตาฝากเพ่งท่านเพ่งท่าน ม้าเต็มบ้านเต็มเมืองเฉพาะอย่างยิ่งม้าเมืองมหาสารคามนี่แตกหนีจากบ้านจากเมืองเลยเพราะมันสู้กรรมกิเลสกรรมตัณหาคนหลงผัวหลงเมียนี่ไม่ได้แล้วเวลากลับไปมหาสารคามให้ไปดูนะเราเลี้ยงหมาไว้กี่ตัวกลับมามีหมาติดตกข้างอยู่ในบ้านของเราไหมหรือราคะตัณหาหลงผัวหลงเมียหลงหญิงหลงชายนี่คือมันไปหมดแล้วหมามันกลัวตายมันวิ่งนะคนยังไม่กลัวตายราคะตัณหาบีบบี้ถีไปจนจะเป็นจะตายผัวเมียทะเลาะกันแตกกระจัดกระจายจากกันเพราะราคะตัณหากินไม่อิ่มไม่พอนี่มันตื่นไปหมดทำลายไปหมดเป็นพื้นเป็นภัยหมดถ้าท่านเห็นโทษมันบ้างสิหมอนี่มันไม่ได้มีราคาราคาอะไรแล้วม้าเขาก็มีสัตว์หมดแต่ละประเภทมีราคากันหนาเขาไม่เห็นเสียดสันปัญญามันก็ไม่เดือดร้อนเกินไปเหมือนมนุษย์ที่เสียดสันปัญญาส่งเสริมราคากันหานี่ให้มากเป็นเพลิงไฟเผาไหม้กันหมดแม้ที่สุดผัวเมียอยู่ด้วยกันไม่ได้นะไฟอันนี้ล่ะไฟเสียดสันปัญญาว่าดีว่าดีมองเห็นผู้หญิงไม่ได้นะผู้ชายเป็นบ้าทันทีเลยนะมันเป็นอยู่ที่หัวใจนั่นนะมันหลีกมันดิ้นไม่มองดูเมียของเรานะไอ้ผู้ชายก็เหมือนกันถ้ามองผู้หญิงก็เหมือนกันพอมองเห็นผู้ชายในภาพผัวของเราสู้ไม่ได้ไม่มองดูหน้าผัวเลยยิ่งดูตั้งแต่ไอ้หนุ่มแหละหนุ่มเท่าไหร่ยิ่งชอบนี่แหละราคะตัณหามันเป็นไฟลามทุ่งมันเหมือนกับไฟได้เชื้อใครวาดมาให้มันแล้วมันจะเผาหมดเผาหมดไม่มีคำว่าพอเราเคยเห็นไฟมันพอกับเชื้อไหมเอาใส่เข้าไปสิแม้แต่ไฟในเตาของเรามีแต่ชามเท่านั้นล่ะแล้วใส่เชื่อเข้าไปสิมันจะแสดงควันขึ้นมาทันทีแล้วแสดงเปลวขึ้นมาเห็นชัดเจนนี่ราคะตัณหาเรารักษามันไว้ด้วยศีลด้วยธรรมมันก็เป็นไฟในเตามันไม่ลุกลามออกจากเตาเราก็หุงต้มแกงใช้แสงแสงได้อย่างสะดวกสบายพอมันลุกลามออกจากเตาเท่านั้นแหละมันจะเผาไหม้ไปหมดไม่มีหญิงใดชายใดมันลุกลามไปได้ทั้งนั้นไม่เลือกว่าเฒ่าว่าแก่ว่าหนุ่มว่าสาวว่าเป็นอะไรมันกินได้หมดตื่นได้หมดพวกนี้พวกลุกลามพวกไฟได้เชื้อไม่มีมังคอเพราะนั้นให้มีธรรมเข้ากำกับรักษาสิ่งนี้ไม่ได้เลิศเลออะไรแหละมันมีธรรมดาสัตว์กับเรามันไม่มีผิดแปลกอะไรการไม่จริงทำไมมนุษย์จึงจะเห็นว่าเลิศเลอยิ่งกว่าสัตว์ถ้าไม่อยากเลวยิ่งกว่าสัตว์อย่าเสาะแสวงหามาเผากันให้มีศีลธรรมเป็นเครื่องบังคับเอาไว้ผัวเราก็มีแล้วเมียเราก็มีแล้วหญิงเต็มโลกเต็มชาตรงเต็มสารชายเต็มโลกเต็มสารมันไม่เสียวิโสอะไรมันก็คือหญิงคือชายเหมือนกับผัวกับเมียของเราที่อยู่ร่วมกันนี่แหละให้คิดอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมอย่าพุ่งเฟ้อเหิมอย่าดีอย่าดิ้นถ้ามาอยากเอาไฟมาเผาตัวเองและครอบครัวอย่างเดียวสุดท้ายก็เผามากไปหมดเพราะอำนาจของราคะตัณหามันก็เลยเสื่อมสายเผาไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองโลกธาตุนี่แหละถ้าปล่อยให้ราคะตัณหาวิ่งเพ่นพ่านไปแล้วหมดเราต้องเอาศีลธรรมตามระงับดับมันไว้ยับยั้งมันไว้ให้มันอยู่พอดีพอดีหลังที่ท่านแสดงไว้ว่ากามคุณกามคุณกามเป็นคุณก็คือสามีภรรยาที่อยู่ครองกันด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันด้วยความพึ่งเป็นพึ่งตายกันฝากเป็นฝากตายต่อกันในระหว่างสามีภรรยา ไม่เห็นยิ่งอื่นชายใดที่จะยิ่งดีเลิศเลอไปยิ่งกว่าเมียของตนผัวของตนแล้วอยู่ครองกันไปด้วยความสงบร่มเย็นตายใจกันได้นี่เรียกว่ากามคุณผู้ครอบครองเรือนกามเป็นคุณแก่ผู้ครอบครองเรือนที่มีศีลธรรมแต่ผู้ไม่มีศีลธรรมแล้วเป็นกามโทษกามภัยเป็นไฟเผาโลกไปหมดเรียกว่ากามโทษมันเผาบ้านเผาเมืองไปเพราะไม่มีธรรมกำกับเป็นไม่มีน้ำดับไฟมันก็ลุกลามไปได้หมดขอให้พากันพิจารณานี่ล่ะพวกเราชาวพุทธศีลข้อนี้สำคัญมากณเวลานี้กำลังลุกลามเต็มบ้านเต็มเมืองยิ่งเป็นผู้ใหญ่เท่าไรได้20เมียยิ่งดีเอาผู้หญิงก็เป็นบ้าเขาอีกได้20ผัวผัวรับผัวแจ้งเอาทั้งนั้นกิเลสมันไม่ยอมตัวใครง่ายนะมันกินไม่หมดดีไม่ดีที่แจ้งที่รับมันไม่มีอ่ะหมาสู้ไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้หมาเขาไม่มีที่แจ้งที่รับนะไอ้นี่ก็ยิ่งชนะหมาเขาอีกหมาสู้ไม่ได้เพราะลงคนไม่มีที่แจ้งที่รับเสพดะไปหมดแล้วหมาสู้ไม่ได้หมาก็โดดลงทะเลหลวงนั่นแหละให้พากันระวังใครเลี้ยงหมาไว้ในบ้านในเรือนของเราถ้ารักหมาแล้วก็ให้รักทำข้อนี้ไว้ให้ดีให้มีเจ้าของผัวมีเมียเป็นเจ้าของเมียมีผัวเป็นเจ้าของต่างคนต่างเป็นเจ้าของกันและกันซื่อสัตย์สุจริตต่อกันแล้วมีเลือกด้วยศีลธรรมแล้วเราจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขเรียกว่าเป็นผู้มีศีลเนี่ยให้มีบ้าง ไม่มีข้อไหนขอให้มีข้อนี้ให้แน่นหนามั่นคงแล้วท่านทั้งหลายก็จะได้รับความร่มเย็นประจุนี่ศาสนาพุทธศาสนานี้ ท่านไม่ได้สอนว่าให้มีเมียมีผัว20 30คนท่านไม่ได้สอนท่านสอนว่าอภิชฌาอภิชฌาให้มีความมักน้อยมากน้อยมีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมแล้วกับคารวะที่ครอบครองเจ้าเรือนมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องบ่มเพาะแล้วจะมีความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันเนี่ยเราทั้งหลาย ที่เป็นลูกชาวพุทธขอให้นำมาปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันกิเลสนี่มันไม่อ่อนข้อนะถ้าเราอ่อนเท่าไรมันยิ่งแข็งขึ้นถ้าเรามีธรรมแข็งขึ้นไปแล้วมันก็จะอยู่ในกอดเรียกว่าไฟในเตารักษาสุดลมเย็นเรื่องราคะตัณหามันมีด้วยกันนั่นแหละแต่สำคัญที่มีเครื่องบังคับดับมันไว้บังคับมันไว้ให้อยู่ในความพอดีมันก็พอดีใช้ประโยชน์ได้ท่านเรียกว่ากามคุณนี่แหละศีลธรรมเข้าไปแทรกที่ตรงไหนจะมีความพอจะมีความพอดีพอดีมีความ ซึ่งมีความตายใจกันได้ภาคเป็นภาคตายต่อกันได้เนี่ยเราไม่ได้สอนมากอะไรล่ะศีลไม่ได้ข้อไหนขอให้ได้ตัวกามไว้นะเนี่ยกามนี่สำคัญมากที่สุดเวลานี้กำลังส่งเสริมเป็นบ้ากามไปอยู่นะทั่วบ้านทั่วเมืองม้าสู้ไม่ได้ไปที่ไหนนี่มาล้มระนาวระนาวไปเลยเพราะมากามของคนมันแรงยิ่งกว่าหมาหมาสู้ไม่ได้เพราะนั้นจึงต้องในบอกพี่น้องชาวมหาสารคามเรากลับไปบ้านเฉลียงเนี่ยให้ไปหาดูหมานะหรือมันวิ่งลงแม่น้ำลำชีลำแชไหนไปก็ไม่รู้ให้ไปดักแม่น้ำโขงนะถ้ามันวิ่งมาโน่นแม่น้ำข้ามแม่น้ำโขงไปแล้วไปทวีปไหนก็ไม่รู้แหละเพราะมันสู้กามมาเกิดเป็นบ้าของชาวพุทธเราไม่ได้นะนี่ละการไม่ระมัดระวังรักษาตัวทำความเสียหายแก่ตัวเราอย่างนี้เรายังไม่รู้อยู่หรือว่าเป็นความเสียหายของตัวเองที่ทำลายศีลธรรมก็เท่ากับทำลายตัวเองไปในตัวนั่นแหละวันนี้ได้พูดทำทั้งหลายให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟัง เรื่องฌานเรื่องศีลเรื่องการภาวนาก็ได้พูดมาหมดแล้วแล้ววันนี้มันเน้นหนักในศีลข้อนี้ซึ่งเป็นความจำเป็นมากเวลานี้โลกเรากำลังสกปรกเพราะกามกิเลสนี่รุนแรงมากสกปรกมากไปที่ไหนที่ไหนมีแต่นี่เลอะๆเทอะๆไปหมดไม่รู้เมื่อรู้ตัวเรียนสูงเรียนต่ำเป็นเครื่องมือของกิเลสตัวโสกบกนี้ได้เป็นอย่างดีและเป็นเกียรติของกิเลสตัวนี้ด้วยนะใครเรียนสูงเท่าไรโอ้โอ้อาเป็นบ้าโสดร้อนๆนะบ้าไม่อายคนคือคนเรียนสูงสูงมาไม่มีคำก็แทรกลืมตัวเธอแหละดีไม่ดีหาแอบเอาผู้หญิงดีไม่ดีเอาเข้ามาแถมเมียในบ้านนี้ด้วยมีเยอะนะตัวเต็มๆนั่นแหละตัวเรียนที่สูงเรียนรู้เท่าไหร่ก็ตามมันเป็นเครื่องมืออันดีเครื่องเสริมเกียรติของกิเลสได้เป็นอย่างดีแล้วไฟเผาบ้านเผาเรือนเผาครอบครัวจะเรียนตัวเองเช่นนั้นนี่เวลาไปสอนสมมติว่ามหาวิทยาลัยนี้นะนี่มาศึกษาเพื่ออะไรแล้วก็ทราบด้วยกันทุกคนศึกษาวิชาความรู้เพื่อไปประกอบงานอาชีพต่างๆให้สำเร็จประโยชน์ด้วยความรู้ของตนของตนแต่ถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วมาเรียนวิชาความรู้นี่เพื่อเป็นเครื่องมือของกิเลสมาซ่องสุมกันมาเกาะกันเป็นผัวเป็นเมียกันลับๆแลบๆในที่ศึกษามหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้อย่าเข้าใจว่ามันมีของสกปรกเป็นอยู่นะเต็มไปหมดหญิงก็ราคะหญิงวัยนี้ยิ่งเป็นวัยที่รุนแรงวัยที่เป็นวัยที่แบบรวดเร็วมากชายก็รวดเร็วมากหญิงก็รวดเร็วมากก็มาศึกษาในฐานที่อย่างนี้เป็นเรียกว่ามาบ่มตามบ่มตามมาเกิดให้ลูกหลานเขากันเลยหลักวิชาเอาไปไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่มีศีลธรรมเครื่องรักษาเพราะฉะนั้นหญิงชายนักศึกษาทั้งหลายที่เป็นลูกเป็นหลานขอให้นำปฏิทินพิจารณาเรียนให้มาเรียนเป็นความรู้วิชาจริงๆให้ไปประดับตัวได้จริงๆแล้วศีลธรรมให้ประดับตัวให้มีคุณค่าเสมอผู้หญิงให้มีคุณค่าสง่างามด้วยศักดิ์เสียงตนเป็นผู้ปฏิบัติตามกรอบประเพณีของหญิงของชายที่มนุษย์ถือกันอย่าล่วงล้ำเถิดแดนของกันและกันอย่าขายก่อนซื้ออย่าสุกก่อนขายขายแล้วควรขายขายเองควรซื้อซื้อเองประเพณีของโลกนี้ปราศจากกามกิเลสนี้ไม่ได้แต่ให้อยู่ในกรอบแห่งความพอเหมาะพอดีเวลาเวลาอันเหมาะสมแล้วโลกก็ไม่ถือกันโลกยอมรับกันจะทำจุดสี่จุดห้าอย่างที่กล่าวมานี้ใช่ไม่ได้นะเนี่ยนักศึกษาเรานั่นแหละเป็นนักเร็วที่สุดต่อคุณต่อไปอย่างนี้แหละแต่ถ้าคำวัดระหว่างมันเสียหายได้ง่ายๆเมื่อขายก่อนซื้อแล้วกดหญิงคนนั้นหมดราคาผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายหน้าด้านหาราคาไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะกรรมวิเลศมีเหมือนกันกับหญิงกับชาย เหมือนกันทั้งหญิงทั้งชายเราจะกำหนดแก่ผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายก็เป็นตัวสำคัญตัวดื้อด้านช้าช้ำตัวฉวยโอกาสคือผู้ชายกันเลยเราต้องให้เกียรติกันผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิงผู้หญิงต้องระมัดระวังรักษาตัวนี่เรียกว่าเป็นผู้มีศีลธรรมและธรรมต้องเข้ากันได้สนิทงามตาแต่วันนี้เลยแสดงธรรมให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเพราะหลวงตาขึ้นเวทีวันแต่แล้วมาเทศน์สาวาการก็หลงหน้าหลงหลังพูดผิดพูดถูกประการใดก็ขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันมาพระหลวงตาเป็นพระแก่เทศน์เทศน์ในฐานลูกฐานหลานนี่ปู่สอนหลานหลวงตาขึ้นธรรมะเทศน์เวลานี้อายุได้86ปีควรจะเป็นขั้นปู่ขั้นย่าสอนหลานในแล้วเวลานี้ตัวฟังเหล่านี้มีแต่พวกลูกพวกหลานทั้งนั้นทำไมปู่ย่าจะสอนหลานดุลูกดูหลานบ้างไม่ได้มีโลกเพิ่งมีเขามีดุมีด่าลูกหลานของเขาทำไมหลวงตาก็เป็นขั้นปู่ขั้นย่าดุด่าลูกหลานไม่ได้มีอย่างเดียวต้องดุด่าเพราะงั้นใครอย่าดุด่าปู่ไม่เอาจริงเอาจังนะฟัดแหลกเลยนะชื่อหน้าทำไมมีบ้างวันนี้แสดงความเพียรตนเองเลื่อยๆแล้วนะขอแล้วขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามของเราที่พร้อมหน้าพร้อมตาทำงานบำเพ็ญกุศลช่วยชาติของเราเรียกว่าชาติของเรามีสง่าราศีหน้าจากการอุดหนุนช่วยชาติของวงราชการต่างๆนี่เป็นสำคัญมากนะเพราะงานนี้เป็นงานของชาติไม่ใช่งานของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่งานของหลวงตาบัวคนเดียวพอจะเป็นผู้แข่งผู้ใดต่อผู้ใดไม่มีงานนั้นงานนี้จึงไม่มีก๊กมีเหล่ามีข้าศึกต่อคือไม่มีใครเป็นผู้แข่งเอาศาสนาคือธรรมอุ้ยเจ้ามาโปรดโปรยสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายดังที่สั่งสอนมาแล้วนี้เป็นของสำคัญมากนะด้านวัตถุเป็นการส่งเสริมที่ต้นที่ปลายเหตุเวลานี้ชาติไทยของเรากำลังบกพร่องสมบัติเงินทองเขาของดังที่กล่าวมานี้และการเพิ่มตามบริจาคมาเพิ่มเข้าไปหมุนเข้าไปในจุดบกพร่องส่วนใต้เหตุได้แก่ความประหยัดมาตรยาขออย่าคุ้มเพ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัวกินแบบชื่อลู่ชื่อไร่กินแบบเพิ่มแบบเพิ่มกินแบบอยากได้คิวได้เสียงอะไรอย่างนั้นมันกินแบบบ้าเข้าใจไหมแบบนั้นมันจะแบบคนลื้อเนื้อลื้อตัวขอการพบค้าสำหรับคนกับเพื่อนฝูงที่ไหนก็ดีให้เลือกเฟ้นคนดีไม่ดีมีเยอะแต่พากันเลือกเฟ้นก่อนพบค้าสำหรับคนเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นหายกันเราอยากพากันเป็นบ้าเมืองนอกเกินไปนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: ลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เรื่องธรรมนี้เรายอมรับว่ากระจายออกไปมากเวลานี้นะกระจายไปเยอะไปที่ไหนจนกระทั่งเมืองนอกก็มีนะ
2: คร
1: ับ เมืองนอกเขาจะเห็นใช่ไหม
2: ครับผม
1: เออนั่นออกไปเยอะนะก็เสียงธรรมเนี่ยออกไปธรรมบอกที่ไหนชุ่มเย็นชุ่มเย็นนะเพราะฉะนั้นธรรมจึงควรได้รับการบำรุงทางศาสนาก็บำรุงขึ้นไปทางชาติก็บำรุงนี่สู่ก้าวดีงามอย่าทำลายศาสนาทำลายตัวเองก็มีชาติทำลายก็มีเนี่ยมันสองอย่างการทำลายที่ถือเป็นข้าศึกผู้ทำลายศาสนาอยู่ในวงศาสนาทางศาสนานั่นก็คือเทวทัตในวงศาสนาทางโลกก็ตามถ้าใครไปทำลายศาสนาแล้วเรียกว่าผู้นั่นเป็นผู้ทำลายแล้วก็ย่นเข้ามาหาตัวของเราทั้งหลายที่นั่งฟังเทศอยู่เวลานี้นะมันทำลายศาสนาหรือมันส่งเสริมศาสนาก็ไม่รู้แล้วศาสนาอยู่กับใครมันก็ไม่รู้อีกนะศาสนาก็อยู่กับทุกคนทุกคนความคิดการพูดการกระทำทุกอย่างถ้าเป็นความผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าทำลายศาสนาผู้ใดทำผู้นั้นเป็นผู้ทำลายไม่ดีอยู่ภายในใจก็เป็นการทำลายศาสนาคือตัวเองอยู่ในใจพูดออกมาก็เป็นการทำลายศาสนาด้วยวาจากระทำลงไปก็เป็นการทำลายศาสนาด้วยการกระทำนี่เนี่ยมันออกจากบุคคลบุคคลแต่ละคนละคนนี่พวกเรานี่มันทำลายศาสนาหรือมันส่งเสริมศาสนาก็ดูเอาอีกทีนะโดยว่ากว้างๆมาทำลายศาสนาหรือส่งเสริมศาสนาตั้งแต่ภายนอกอย่างเดียวให้มาดูตัวของบุคคลแต่ละคนละคนเรานี่แหละรวมแล้วเป็นศาสนารวมแล้วเป็นโลกนะให้ดูตัวของเราเองถ้าคิดไม่ดีให้คิดแปลงเปลี่ยนแปลงทางคิดไม่ดีนั่นออกเสียเอาคำดีสุเข้ามาพูดไม่ดีก็อย่าพูดนะการกระทำอะไรที่เป็นภัยต่อตนและส่วนรวมและอย่าทำนี่เป็นผู้รักษาศาสนาเข้าใจเลยเพราะว่ามาวัดมารักษาศาสนาหรือมาทำลายศาสนาก็ไม่ทราบนะอยู่ในวัดนี่เหมือนกันถ้าว่าไม่มีการทำลายศาสนาครูอาจารย์รู้จักว่ากล่าวอยู่ทุกวันทุกวันบางทีไล่ออกจากวัดก็มีไม่มาทำลายฉันจะไล่ออกทำไมนี่มันก็ยังมีพวกทำลายศาสนาอยู่ในวัดนี่ก็ไม่มันแยกเข้ามาละเอียดเข้าไปถึงตัวเองที่ศาสนานี่เรียกว่าสุดยอดแล้วนะพี่น้องทั้งหลายเราประกาศออกเลยทีเดียวพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศสุดยอดแล้วหาที่ค้านไม่ได้เลยเราปฏิบัติพุทธศาสนาตั้งแต่วันออกก้าวขึ้นเวทีนี่เอาจริงเอาจังปฏิบัติสมถะเวลาเรียนก็เป็นธรรมดาตำรับตำราท่านก็พูดไว้โดยถูกต้องทุกอย่างนั่นแหละแต่หัวใจของเรามันสกปรกมันไปทำตำราให้เลอะเลอะเทอะเทอะเอาแง่สงสัยต่างๆเข้าไปตีตำราตีตำราว่าบาปมีนี่ตำราท่านบอกนะบุญมีนี่ตำราท่านบอกไว้ถูกต้องแล้วเนี่ยศาสดาองค์เอกเป็นผู้แสดงออกมาว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุนี้มีนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แจ้งแทงทะลุเรียกว่าโลกวิถูตลอดทั่วถึงรู้แจ้งแทงทะลุตลอดทั่วถึงแสดงไว้โดยถูกต้องแต่พวกเราที่อ่านเข้าไปนี่มันเอางูดเอาคูดไปเปิดไปทาไปหมดนั่นนะบาปมีไม่มีนะนี่อันหนึ่งนะหนักกว่านั้นกับบาปไม่มีหันบุญมีหรือไม่มีนะหนักกว่านั้นกับบุญไม่มีหันและสุดท้ายก็ลบไปหมดที่พระเจ้าแสดงไว้ด้วยความถูกต้องมันเอาความสกปรกลบบุญลังที่เป็นของปลอมไปกบไว้หมดเอาตั้งแต่ของปลอมออกมาใช้ให้เป็นทองคำทั้งแท่งมันจะเป็นได้ยังไงกองมูดกองคูดเป็นทองคำมีอย่างหรือทองคำต้องเป็นทองคำนี่แหละความสกปรกโสมมในหัวใจของสัตว์โลกแม้ไปอ่านหนังสือธรรมะก็ไปค้านธรรมะอ่านอะไรเรื่องอะไรเป็นความจริงมันไปหาการข้ามต้านทานลบล้างไปหมดนี่คือความหลอกลวง ของจิตใจแต่ละคนละคนนี่เวลาเรียนไปมันก็มีแบบนั้นอ่านไปอ่านไปส่วนเชื่อนี่เชื่อสำหรับเราเองคือหลวงตาบัวหรืออีตาบัวเข้าใจไหมพูดให้ชัดๆอย่างนี้นะอ่านไปอ่านไปความเชื่อนั้นมีมากความไม่เชื่อมันแอบกินนั่นแหละก็ต้องเอาลากคอมันออกมาสิเข้าใจไหมความไม่เชื่อคือเชื่อว่าบุญมีอย่างนี้หลักใหญ่เชื่อว่าบุญมีหลักเล็กๆน้อยๆมีเหรอนั่นเห็นไหมแล้วบาปมีนี่หลักใหญ่มันเชื่อแล้วว่าบาปมีแล้วบาปมีจริงๆเหรอนี่แอบกินนั่นนี่นะตลอดถึงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงเหรอมีจริงเหรอในส่วนใหญ่ของเรามันเชื่อนะแต่ส่วนย่อยมันแบ่งกินอยู่ในนั้นนะแล้วอ่านหัวใจเราเองนะมาให้พี่น้องทั้งหลายทราบนะเนี่ยเราเป็นผู้มุ่งอ่านมุ่งทำปฏิบัติธรรมแล้วมันไปแบ่งกินจนกระทั่งถึงนิพพานนะมุ่งใจหัวใจนะมุ่งต่อนิพพานอย่างหนักหน่วงแล้วนิพพานมีจริงเหรอหัวเนี่ยฟังที่น่ะเอาถ้าว่านิพพานมีจริงแล้วเราจะเอาให้เต็มความสามารถเอาคอขาดไปเลยว่างั้นนะขอให้เป็นที่แน่ใจเลยนิพพานมีจริงอย่างไรก็ไม่ถอยจะเอานิพพานให้ได้ว่านี่ก็มองไปเห็นหลวงปู่มั่นนี่นะหลวงปู่มั่นนี่ชื่อเสียงท่านโด่งดังมาตั้งแต่เราเป็นเด็กจนกระเทือนโลกมานานทีนี้เราจะประตัดสินใจเรากับหลวงปู่มั่นว่างั้นนะในตำรับตำราอ่านมาเอาตัดสินใจไม่ได้นะเห็นไหมล่ะจะเอาท่านหลวงปู่มั่นมาตัดสินนี่เป็นองค์กับพยานปัจจุบันเห็นต่อหน้าต่อตาว่าไปท่านก็ใส่เปี้ยงเลยจริงๆล่ะสมเจตนาที่เรามุ่งเหมือนว่าท่านกลางเรียกว่าเลด้าไว้เรียบร้อยแล้วพอเข้าไปก็เปี้ยงเหือท่านมาหาอะไรท่านมาหาบาปบุญหามรรคผลนิพพานที่ไหนเหือไล่เข้าไปแล้วท่านก็กว้านออกมาหมดปาดหมดเลยไม่มีอยู่ที่ไหนโดยประการทั้งปวงมีอยู่ที่ใจท่านกิเลสมีอยู่ที่ใจธรรมมีอยู่ที่ใจให้ท่านขุดค้นตรงที่นี่ด้วยจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนาสาวกทั้งหลายตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนาท่านไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้บรรลุด้วยขวายคว้าลมๆแรงๆนะเอาลงตรงนี้นี่ท่านสอนนั่นเอาลงจิตตภาวนาเนี่ยจะเบิกออกให้เห็นบาปก็เห็นบุญก็เห็นกิเลสประเภทต่างๆตลอดถึงธรรมที่สูงสุดที่มุ่งพระนิพพานจะเห็นที่ตรงนี้นะเอาให้ดีนะจับติดต้องมันฟังมันทุกข์กับอนุกบเบียดไม่ให้ติดขาดไปเลยนะฟังทุกจิทุกจีทุกจีทุกจีหายสงสัยนี่ละเรียกว่าสมแล้วที่ว่าเราจะไปตรงความหายสงสัยทั้งหลายนี่ให้หมดกับหลวงปู่มั่นไปก็ปรงจริงๆท่านก็ใส่เปี้ยงปรงพอออกมาแล้วเดินไปยังไม่ถึงกุฏิคือฟังธรรมะนี่อย่างถึงใจแล้วนะท่านพูดอย่างถึงใจเหมือนเรียกว่าท่านเอาเรดาร์กางไว้เลยนะเราเข้าเรดาร์ท่านก็ใส่เปี้ยงแล้วสับยำเป็นลาบออกมาเข้าใจไหมทีนี้ก็มาเดินไปถึงกุฏิมันฟังเรียกว่าตัวมันพองหมดเลยนะฟังอย่างถึงใจหายสงสัยทุกอย่างแล้วเรื่องบาปุญนรกสวรรค์เรียกย่อยเหล่านี้หายสงสัยนิพพานที่เป็นจุดใหญ่ก็มีความสงสัยแทรกแล้วหายสงสัยทีนี้ออกมาก็เอาละที่วันนี้ฟังเทศได้ถึงใจแล้วสมใจที่เรามาหาหลวงปู่มั่นแล้วคราวนี้ที่นี่เราจะจริงไหมนั่นถามเจ้าของนะออกทันทีเลยต้องจริงคือจะจริงไหมที่ท่านพูดทุกอย่างนี้หายสงสัยแล้วที่นี่เราจะจริงไหมบอกว่าต้องจริงไม่จริงตายเท่านั้นนั่นฟังที่นะนี่แหละคำว่าตายเท่านั้นนี่แหละมันสละทุกอย่างนะเรื่องความภาคความเพียรแล้วไม่อยากจะพูดเฉียดสลบเฉียดสลบแต่ไม่เคยสลบแล้วก็บอกไม่สลบนี่แหละฟัดกับกิเลสนะเมื่อความเชื่อมาผลนิพพานอย่างเต็มถึงใจแล้วอะไรจะทุกข์จะยากลำบากอะไรไม่เสียนเป็นอุปสรรคนะความจิตที่มันมุ่งมันดิ่งในนิพพานนี่พุ่งเอาอะไรทุกข์ยากลำบากไม่เห็นเป็นอุปสรรคเหยียบไปได้จนพุ่งลงไปคือทะลุเอามันเยอะมากมุกมีพานมีไม่มีนานพอไปฟังท่านพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นตีตาปึ๋งแล้วมีนั่นแล้วก็ปฏิบัติตัวเองเข้าไปอีกซัดเข้าไปซัดเข้าไปมันก็เห็นจริงจริงสุดท้ายโลกธาตุนี้หวั่นไหวเลยกระจ่างแจ้งขึ้นมานิพพานมีหรือไม่มีที่นี่นั่นมันลงถึงขนาดที่ว่าเหนือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ละเหรออย่างนี้ละเหรอเห็นไหม นี่เวลาพระผลนิพพานไม่ได้ปรากฏเต็มหัวใจแล้วสงสัยหรือไม่สงสัยฟังหน่อยสินะเห็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เหรอมันประจักษ์อยู่ในหัวใจของเราในขณะที่ฟ้าดินถล่มคือกิเลสขาดจะบ้านออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงนั่นแล้วก็ที่นี่พระธรรมแท้เป็นอย่างนี้ได้เหรอที่นี่พระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่เป็นแล้วในหัวใจไปถามใครที่ไหนนี่ละอันที่เนี่ยพระมรรคผลนิพพานนี้ไม่มีหายสงสัยหมดเลยเนี่ยปฏิบัติเข้าถึงจริงจังแล้วทำเหล่านี้เราออกมาสอนพี่น้องทั้งหลายออกมาจากแบบนี้เองมันตั้งแต่แบบที่ว่านิพพานมีหรือไม่มีนาเรื่อยมาเรื่อยมาโดนเราจนกระทั่งถึงฟ้าดินถล่มคำว่าฟ้าดินถล่มนั้นกิเลสกับจิตกับธรรมฟาดกันบนเวทีคือหัวใจขาดสะบั้นลงไปในเวลานั้นเรียกฟ้าดินถล่มความจริงฟ้าดินก็อยู่ของเขาแต่ระหว่างขันกับจิตถ้าขันไหวทีเดียวนะถ้าขันของเรานี่ไหวผึ่งเลยทีเดียวถ้าขันนั่นอำนาจของกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกันนั่นแหละคำว่าฟ้าดินถล่มคือระหว่างกายกับจิตนี่มันกระเทือนมากที่สุดเลยผึ่งทันทีจึงบอกว่าฟ้าดินถล่มก็ไม่ผิดนะตั้งแต่นั้นมาแล้วนี่ก็พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงนี่เป็นยังไงมันเป็นแล้วนั่นเราเคยรู้มาแล้วแต่ก่อนว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงตั้งแต่รู้จักเรียงสาภาวะมาพุทโธธัมโมสังโฆติดหัวใจมาจนกระทั่งถึงขณะนั้นแหละขณะที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วหรือยังไงหรือถึงขณะนั้นแหละพุทโธธัมโมสังโฆหายเงียบเข้ามาเป็นเดียวกันหมดทำทั้งแท่งเลยนั่นเป็นธรรมธาตุธรรมทั้งแท่งเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้หรืออย่างที่มันเป็นอยู่ในหัวใจเดียวนี้นั่นพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้เป็นอยู่ในหัวใจนี้นั่นพระสงฆ์แท้คือเป็นอย่างนี้หรือเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันเดียวกันได้ยังไงเป็นแล้วนั่นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นธรรมแท้งเดียวแล้วแล้วไปถามใครนี่เราพูดจริงๆตั้งแต่เรียนออกปฏิบัติเอาพ่อแม่ครูอาจารย์มันเป็นตัวประกันทีเดียวละนี่จากนั้นมาก็ฟาดซะนี่กับธรรมชาตินี่เป็นตัวประกันเลยในหัวใจนี้เป็นตัวประกันสามเดชโลกธาตุนี้เจ้าไปหมดแล้วหายสงสัยจากธรรมพุทธเจ้านี่แหละเรียกว่าธรรมแท้เป็นอยู่ที่ใจไม่ต้องไปถามใครไม่เอาใครมาเป็นพยานพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นก็สอนโลกได้สามเดชโลกธาตุนี้ผึ่งขึ้นมาในหัวใจนี้ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าการแนะนำสั่งสอน ประชาชนพลเมืองที่ไหนก็ไม่ต้องไปทูลถามท่านเต็มภูมิในหัวใจตามวาสนาของแต่ละท่านละท่านนะที่จะสอนโลกนะนั่นเห็นไหมล่ะ ขอให้ธรรมเกิดขึ้นที่ใจเถอะเวลานี้มันมีแต่มู่แต่พูดที่โลภที่โกรธที่หลงครอบอยู่ในหัวใจธรรมแท้เกิดไม่ได้ไม่มีมีแต่สิ่งอันนี้ออกหน้าออกตาความโลภก็เอาจะเอาให้โลภมีพินาศจิ้มหายด้วยความโลภได้ชลายไม่พอได้ชลายไม่พอจนกระทั่งสงเจ้าของตายความไม่พอก็มีอยู่หัวใจความโกรธความเครียดแค้นราคะตัณหามีแต่ความไม่พอแล้วนะนี่คือฟืนคือไฟนี่ตัวมู่ตัวกู้ขี้โลภขี้โกรธขี้ราคะตัณหาอยู่ในหัวใจเปิดอันนี้ออกหมดแล้วจ้าขึ้นมาแล้วเป็นยังไงที่นี่ทองคำทั้งแท่งนั่นพระพุทธเจ้าท่านเลิศพระสงฆ์สาวกท่านเลิศอย่างนั้นพระศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาที่ยืนยันมาตั้งกับตั้งกันแล้วยืนยันความจริงความเลิศเลออยู่ที่นี่หมดขอให้ท่านทั้งหลายแนะนำไปปฏิบัตินะอย่าให้กิเลสมันหลอกมันหลอนอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีมันจะตายทิ้งเปล่าๆนะให้เอาธรรมที่เป็นของจริงมาปฏิบัติดีไม่ดีก็ท่านสอนยังไงเราเป็นคนหูหนวกตาบอดท่านเป็นคนหูดีตาดีฟังเสียงท่านท่านพาคืบคานท่านดึงไปเอาไปอย่าฝืนท่านนะเจอแน่ๆไม่สงสัยแล้วนะเรื่องความจริงไม่มีอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่าพุทธศาสนาเราที่มาพูดนี้ออกมาจากเวทีขึ้นเวทีฟันกับกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วไม่มีอะไรสงสัยความที่จะทำให้สงสัยหรือเป็นอุปสรรคขัดข้องต่างๆมีแต่กิเลสทั้งนั้นเมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วว่างไปหมดโลกธาตุนี้สุญญโตโลกังว่างไปหมดศูนย์ไปหมดไม่มีอะไรเข้ามาผ่านจิตเลยนั่นเรียกว่าจิตตวิมุตติพากันจำนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละวันละเล็กน้อยไปมากอ่ะจำเอานะ
2: มา
1: พูดเลยแล้วบ้างอ่ะ
2: ทีมาธรรมะ2ข้อครับ
1: ฮะ
2: ทีมาธรรมะ2ข้อจากอินเทอร์เน็ตครับ
1: มาได้ธรรมะว่าไง
2: คนนี้คนที่1ดังนี้นะครับหลังจากลูกได้นั่งสมาธิเสร็จลูกยังกำหนดดูลมหายใจเข้าออกทำความรู้สึกตามลมหายใจตลอดซึ่งทั้งคืนลูกรู้สึกตัวตลอดในลมหายใจเข้าออกลูกยังกราบเรียนหลวงตาว่าลูกกำหนดมากไปหรือเปล่าเจ้าคะเพราะบางทีที่ลูกกำหนดอยู่นั้นลูกเพราะบางทีที่ลูกกำหนดอยู่นั้นลูก
1: อะไรบางที
2: เขาทั้งคืนเขากำหนดดูลมหายใจเข้าออก
1: เ
2: ขาบอกว่าเขากำหนดมากไปหรือเปล่าแล้วบางทีที่เขากำหนดอยู่นั้นเขาก็จะปล่อยวางไปกับลมหายใจให้ว่างเพื่อจะได้พักผ่อนหลับนอนบ้างเพื่อจะปล่อยวางสติจะจ่อที่ลมหายใจตลอดจนลูกไม่ได้นอนเกือบทั้งคืนลูกควรปฏิบัติตัวเช่นไรเจ้าคะ
1: กำหนดมากไปหรือเปล่ามันกำหนดยังไงล่ะอันกำหนดนั่น
2: เขาดูลมหายใจเขาออกครับ
1: ดูลมหายใจเขาออกเขากำหนดมากไปมันมากยังไง
2: เขาดูทั้งคืน
1: เ
2: ขาดูทั้งคืนเขาบอกเขาไม่ได้นอน
1: เขาไม่ได้นอนดูลมหายใจ
2: ครับ
1: ไม่มากไปเวลามันจะตายมันจะบอกตัวเองก็เราบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าไม่มากไปถ้ามันจะตายจริงไม่มีใครจะรู้จักตัวเองกับรู้ตัวเองได้ยิ่งกว่าเราเข้าใจไหมรู้ตัวเองแต่ว่ามากไปมันจะนอนวันยังค่ำอันนี้ไม่มากไปนะเนี่ยนอนวันยังค่ำก็จะรู้ไม่กินข้าวก็ได้อันนี้ไม่มากไปเข้าใจไหมถ้าว่ามากไปหน่อยมันจะลงจุดนี
2: ้
1: ต้องเอาฟาดลงไปเข้าใจไหมความตายอยู่กับเราเอาละพอ
2: คนที่สองครับ
1: นะ
2: คนที่สองครับปัจจุบันจะนั่งและนิ่งไปเรื่อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไปเจอจุดหนึ่งที่มีสภาวะที่เยือกเย็นอ้างว้างแต่สงบคือตอนนี้หนูก็รู้แต่รู้ไม่ได้คิดอะไรตามไปดูอยู่เฉยๆหนูติดอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าหนู
1: กำหนดยังไงเอาว่า
2: เขาบอกเขานั่งนิ่งแล้วก
1: ็ไป
2: เรื่อยๆเขาไม่ได้บอกว่าภาวนาพุทโธหรืออะไรเขาไม่ได้บอกว่าใช้พุทโธหรือว่าดูลมหายใจเข้าออก
1: ก็นั่นที่ถามเวลาถามอะไรถามอะไรไม่มีจุดมีอะไรพอที่จะจับมาพิจารณาได้เหรอแต่ที่ว่าเขากำหนดอะไรคนแรกว่าคนแรกเรายังไม่ย้ำ
2: คนแรกดูลมหายใจเข้าออก
1: เออว่าไปอีกทีนึงเราติดใจอยู่กับคนแรกนี่นะ
2: คนแรก
1: เ
2: ลยฮะ
1: เอาอ่านมาว่าไป
2: หลังจากลูกได้นั่งสมาธิเสร็จลูกยังกำหนดดูลมหายใจเข้าออกทำความรู้สึกตามลมหายใจเข้าออกตลอดซึ่งทั้งคืนลูกรู้สึกตัวตลอดในลมหายใจเข้าออกลูกอยากกราบเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะว่าลูกกำหนดมากไปหรือเปล่าเพราะบางทีที่ลูกกำหนดอยู่นั้นลูกจะปล่อยวางให้ลมหายใจว่างเพื่อจะได้พักหลับบ้างแต่เมื่อจะปล่อยวางสติจะจ่อที่ลมหายใจตลอดจนลูกจะไม่ได้นอนเกือบทั้งคืนลูกควรปฏิบัติเช่นไรเจ้าคะ
1: ลมมันกำหนดลมหายใจแทบทั้งคืนแล้วไม่ได้หลับเหรอ
2: เขาบอกว่าเขาก็รู้ตัวตลอดจากการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็เลยกราบเรียนถามว่าเขากำหนดมากไปหรือเปล่าเพราะบางที กำหนดอยู่เช่นนั้นแล้วก็ปล่อยให้ใจว่างไม่ดิ้นพักผ่อนหลับนอนสติจ่ออยู่ที่ลมหายใจ
1: ลมหายใจจำถึงจะกำหนดรู้กันอยู่ระยะที่ขันมันจะพักตัวมันก็เปลี่ยนของมันปั๊บในขณะนั้นหลับได้อยู่นะเรานี่เราผ่านมาทั้งนั้นแล้วนี่นะเอาจนกระทั่งกลางคืนว่าเนี่ยทั้งคืนนอนไม่หลับเหมือนกันกลางวันมันยังจะไม่หลับอีกหมุนติ้วเวลาทำงานโดยอัตโนมัติแก้กิเลสโดยอัตโนมัติมันจะไม่หลับไม่นอนจนกระทั่งไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์คือที่แรกเราติดสมาธินิ่งทั้งวันเนี่ยไม่มีอะไรในโลกนี้เหลือแต่ความรู้ที่เด่นนี่เรียกว่าติดสมาธิแล้วมาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยท่านไล่ออกจากสมาธิออกมาทางด้านปัญญาเวลาออกทางด้านปัญญาแล้วหมุนติ้วเลยที่นี่เลยไม่หลับไม่นอนกลางคืนตลอดรุ่งไม่หลับเลยแล้วกลางวิ่งกลางวันยังจะไม่หลับมันจะตายแล้วขึ้นไปหาท่านท่านบอกว่านั่นมันเลยเถิดนั่น แล้วทำไงทีนี้ให้พักผ่อนบ้างจริงไม่พักผ่อนไม่ได้เราก็จริงเนี่ยมากำหนดที่อื่นที่ใดไม่เอาปัญญาที่มันหมุนที่อยู่เป็นธรรมจักรหดย่นเข้ามาลากเข้ามาลงมาอยู่กับพุทโธคำเดียวเอาที่นี้ให้อยู่กับพุทโธมันเลยสุดท้ายเอาพุทโธบังคับให้อยู่นะพอเรื่องสติปัญญามันจะหมุนของมันตลอดเลยให้มันยับยั้งกันด้วยพุทโธเอานี่ไม่เอามันจะคิดเรื่องอะไรก็ตามจะเอาพุทโธเป็นหลักจิตยึดรู้อยู่ดีพุทโธหลับได้นี่อันนี้ก็ควรจะยึดอะไรเป็นหลักให้หลับได้ก็ได้ลมหายใจมันก็ไม่หลับตลอดคืนเหรอ
2: เขาบอกอย่างนั้นแหละครับ
1: ฮะ
2: เขาบอกอย่างนั้นไหมครับ
1: เขาว่าอย่างนั้นนะ
2: ครับ
1: เอาเท่านี้เอาจะเปลี่ยนจากลมหายใจเข้ามาหาพุทโธก็ได้
2: คร
1: ับ เพื่อจะเห็นวรรคตอนของมันที่พักที่อยู่ที่หลักนะ
2: คร
1: ับ เอาแยกในนี้ลองดูของเราก็เรื่องปัญญามันหมุนตลอดแล้วยับยั้งกันด้วยพุทโธไม่ให้เอาอะไรเอาพุทโธนี่ให้เพื่อให้หลับนอนได้มาอยู่นี่หลับได้นะถ้าเอาปัญญาหมุนตลอดฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสสุดท้ายก็จะฆ่าตัวด้วยความไม่รู้จักประมาณนี่เอาอย่างนั้นนะ
2: คร
1: ับ เอาเราจะเอาทำพุทโธให้อยู่กับพุทโธโดยเฉพาะนี่ก็ได้เอาเรานะ
2: คร
1: ับ วิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งเราก็ไม่เคยทำอย่างนี้เปลี่ยนแปลงนั้นแต่ก็มันก็ค่าถึงกันเปลี่ยนแปลงจากทางด้านปัญญาหมุนติ้วตลอดเวลาให้มาอยู่กับพุทโธไม่หมุนหลับได้แน่ถ้าอยู่กับมันนั้นไม่หลับหมุนเข้ามาอยู่กับพุทโธให้อยู่จุดเดียวหลับได้นี่กำหนดอันตรบะอนาปานสติอาจจะมีความพิจารณาแยบคายอยู่ในลมหายใจก็ได้มันจึงทำให้เพลินอยู่ในนั้นไม่หลับเอานี่ย่นเข้ามาหาพุทโธนะ
2: ครับ
1: แล้วหลับเอาละเอาข้อนี้เขาจะผ่านก็ได้ที่นี่คือมันจุดเดียวพุทโธไม่เคลื่อนไม่ย้ายไปไหนพุทโธหลับได
2: ้จบธรรมะหมดแล้วครับ
1: เออข้อที่สองฟังดูมันไม่ค่อยอะไรแล้วก็เลยไม่ได้
2: ไม
1: ่
2: ต้องตอบ
1: นะ
2: ครับ
1: มันไม่แต่คนแรกนี่น่าฟังเข้าแก๊ปของนักภาวนาเข้าใจไม่แก๊ปพวกนี้ไม่รู้จักแก๊บจักกับอะไรเลยมันเสื่อจะตายจักแก๊บตับตับก็ไม่รู้พูดไม่หยุดไม่ถอยมันจะเป็นบ้าพูดแล้วเล่าเนี่ยเอายานี่เป็นยังไงบ้าทุกคนบ้าน้ำลายไปเลิกเลยพอเท่านั้นละไปละ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
3: อาจจะต่อเนื่องมาจากก่อนบังหันนั่นก็ได้นะนี่ให้เข้าใจว่าถึงวันนี้ไปลายศาสนาพวกเทวทัตส่งวิดีโอเอาไปถวายพระเนี่ยให้พระไปช่วยทำลายศาสนาพระทำลายศาสนาได้อย่างรวดเร็วกว่าใครๆนะพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ถึงเรื่องว่าศาสนาจะเสื่อมหรือศาสนาจะเลยนี่จะเป็นยังไงนี่ก็พระอนุทูลถามก็จะเป็นใครไปน่ะฟังเงื่อนว่าก็พุทธบริษัทของเราเนี่ยจะเป็นผู้ทำลายศาสนาผู้จะทำให้เจริญก็ผู้นี้ผู้จะทำลายกับผู้นี้เป็นผู้ใกล้ชิดติดทางศาสนามากกว่าใครแต่ว่าอย่างยิ่งก็ผู้ใกล้ชิดติดทางศาสนามากกว่าใครก็คือใครล่ะก็คือหัวร้อนเอางี้หัวร้อนน้าหลวงตาบัวด้วยนะถ้ามานับนี่ไม่โดนบกพร่องยังไม่เต็มร้อยกว่าเสร็จมันต้องนับนี่ด้วยสิถ้าเราไปอย่างนั้นเราก็หนึ่งก็ไปเลยความใกล้ชิดติดพันก็ติดอย่างนั้นใครจะไปสนใจจะไปทำนั่นไม่ได้นะเสียนี่แหละที่ว่าเป็นบาปทำบุญเป็นบาปไปอย่างนี้แหละเห็นท่านชอบเราใครก็ชอบที่คนมีกิเลสไม่ชอบยังไงเรื่องนั้นนี่มันเรื่องของกิเลสเรื่องทำลายศาสนากิเลสมันเป็นเรื่องอะไรมันเรื่องกองทุกข์เรื่องฟืนเรื่องไฟเผาหัวใจสัตว์โลกมาเท่าไหร่แล้วธรรมะเป็นเครื่องน้ำดับไฟนั่นเมื่อเราไปสมนั้นเราก็เท่ากับเอาเชือกมาใส่ไฟเผากันแหลกหมดเลย แต่ก็ทำนะไม่ได้นะสิ่งที่ไหนที่ควรทำมีอยู่มากมายสิ่งนี้เสียหายมากทีเดียวถ้าดูที่ถ้าเราอุตริไปดูเดี๋ยวทุกวันเนี่ยมันเต็มวัดเต็มวาไปหมดที่ไหนไหนก็เต็มไปหมดเพราะอันนี้เองอะเรื่องราวมันเขามาให้ก็ไปหาเองเมื่อมันเต็มแก่มันแล้วเข้าใจไหมมันเต็มแก่เนี่ยเขาไม่ให้เขาไปหาเองได้เราก็มีมืออยู่วะนะว่าไงเราก็มีเงินด้วยดีไม่ดีพระว่าสู้ข้าไม่ได้เรามีเงินเนี่ยว่าไงมันเป็นอย่างนั้นเองแล้วทำมาก็แหลกหมดทานจำมันนะศาสนาที่จะทำถือถูกทำลายได้เร็วที่สุดก็คืออันนี้แหละสมัยปัจจุบันนี่คืออันนี้เองไปที่ตรงไหนขาดสะบั้นไปเลยไปที่ไหนขาดสะบั้นไปเลยทานนี่หมดเรื่องความสนใจในอาณาธรรมถ้าลงอันนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วหัวจอมก็ไปนั่นว่าไงดึงแขนขาดตัวยังไม่ยอมบอกว่าไงจับขาดึงออกขาขาดตัวยังไม่ยอมบอกจับหัวดึงออกมาหัวขาดตัวยังไม่ยอมออกแล้วจะเอาอะไรดูเอาตัวดู ขนาดนั่นหนำหัวแน่นขนาดไหนที่เลตั้งที่ที่เลมันเหนียวแน่นขนาดไหนแล้วเราจะไปเสริมมันอยู่หรือนี่แหละท่านเรียกว่าความชั่วอันนี้เองมันเผาโลกความอยากความทะเยอทะยานเนี่ยความไม่อยากไม่ได้เผานะคนอิ่มคนพอคนอยู่สะดวกสบายความพอดีพอดีไม่เคยทำลายอะไรไม่ทำลายใครทั้งนั้นความพอดีพอดีนั่นคือความบกพร่องเดิมมันหิวมันโหยมันดิ้นมันดีดแล้วดิ้นดีดกับมีแต่ฟืนแต่ไฟดิ้นไปไหนก็มีแต่ไฟเพราะไฟพาดิ้นนี่จะว่าไงไม่ใช่ทำพาดิ้นถ้าทำพาดิ้นมาหาดิ้นลงไปดิ้นไปเถอะกิเลสจะขาดทางลงไปพังไปความสุขจะดันกันขึ้นดันกันขึ้นดันขึ้นตั้งแต่ความสุขขั้นหยาบขั้นละเอียดขั้นละเอียดละเอียดสุดของพระพุทธเจ้านั่นเห็นไหมทำท่านหมุนอย่างนั้นนะหมุนทางธรรมะกับหมุนทางกิเลสมันผิดกันหมุนทางกิเลสหมุนเท่าไรยิ่งร้อนหมุนเท่าไรยิ่งเผาจนแหลกเป็นเท่าเป็นทันแล้วไม่ให้เกิดให้หลาบด้วยนะเอาเผาได้อีกวันหลังเผาได้อีกสิ่งนี้เคยเป็นภัยต่อเราไปแล้วเผาได้อีกวันหลังไม่มีความเกิดหลาบจะมีอะไรกล่อมยิ่งกว่ากิเลสเคยพูดมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนในหนังสือก็มีในเทปก็มีทอออกมาจากหัวใจท่านทั้งหลายฟังใช่ไหมไม่ได้ลบกันซะก่อนมันไม่รู้เรื่องอันนี้อันนั้นลบกันลงไปถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงเอาถึงการแพ้กันชนะกันแล้วมันต้องรู้กันเรื่องไม้มวยใครเก่งตัวเองเข่งมวยใครเก่งมันก็รู้แหละถ้าลงได้เข้าต่อกองกันแล้วมันต้องรู้กำลังรวดลาของกันและกันอันนี้ก็เหมือนกันระหว่างที่เดียวกับทำถ้าลงได้ต่อกองกันแล้วอย่างถนัดชัดเจนอย่างเอาใครดีใครอยู่ใครไม่ดีเอาพังอย่างนั้นต้องรู้กันแน่แน่พระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายเป็นผู้เรียนจบหมดสิ่งนี้จึงแนะนำมาสอนพวกเราแล้วพวกเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระสาวกอรหันต์ท่านไม่เชื่อธรรมของท่านที่นำมาจะสอนจะเชื่อใครเชื่อยืนแล้วก็เคยเชื่อมันแล้วเคยเห็นไหมหลับเป็นยังไงไปที่ไหนลองถามที่ไปถามปากนี่ก็ถามอยู่ที่เป็นยังไงสบายหรือโอ้ยไม่สบายอ่ะเนี่ยแล้วไม่สบายเพราะอะไรเพราะนั้นพรรณนาทั้งวันไม่จบแขนงเดียวเลยพรรณนาทั้งวันไม่จบย้ายพรรณนาแขนงนี้อีกไม่ได้กินข้าวเลยตายมันไม่จบมันไม่ได้กินข้าวว่าไงเรื่องกองทุกข์ที่กิเลสมันบีบนี่พระพุทธเจ้าค้นออกมาดูหมดค้นออกมาหมดรู้หมดตัวไหนทำลายโลกขนาดได้ขนาดไหนตัวไหนกิเลสประเภทไหนทำลายโลกได้ขนาดไหน

มาบอกนะนั่นคือนั่นเห็นไหมเนี่ยเอาดูเหมือนอย่างนั้นนะที่ท่านสอนทุกอย่างเนี่ยบอกว่าบาปนี่คือกองบาปนะนี่บุญนะกองบุญนะนี่นรกนะนี่นรกหลุมนั้นๆนะบอกหลายหลุมเท่าไรก็บอกกันหมดนี่สวรรค์นะนี่สวรรค์ชั้นนั้นๆนะนี่พรหมโลกนะนี่นิพพานนะอย่างนั้นเหมือนกันกับของที่มาตั้งเรียงรายธรรมะที่เจ้าที่สอนเพชรสดๆร้อนๆขนาดนั้นแหละแล้วเอาคำโกหกออกมาจากไหนนะผู้มีหูมีตาดูข้ามคุยเจ้าได้ยังไงนี่นะพอมองไปปั๊บเห็นแล้วนี่นะมองไปปั๊บเห็นแล้วนอกจากนี่นะคนตาบอดมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นไอ้พวกเราพวกมองไม่เห็นหรือไม่มองก็ไม่รู้เลยไอ้ตรงนี้สำคัญนะมันไม่มองถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วความสุขจะมีจะสบายเราอันนี้มันไม่ยอมเชื่อติดพระพุทธเจ้าเราพูดทุกวันทุกวันนั่นแหละเราเนี่ยชาวพุทธเนี่ยพุทธธรรมสนังกระฉามิธรรมังสนังกระฉามิสังฆังสนังกระฉามิอีโสภควาที่เรียนอยู่ด้านหลังมันมัดคอเสดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยพุทธธรรมสนังกระฉามิหายเงียบเลยที่เรียนบีบคอนี่แล้วรู้ไหมเนี่ยมันอยู่ข้างหลังไม่ได้สนังกระฉามิมันแล้วมันเอาก่อนแล้วผ่านจำมานะแล้วเคยพูดแล้วว่าเรามีวาสนาขนาดไหนให้ท่านทั้งหลายฟังดีนะคำพูดนี่ฟังท้ายเลยไม่มีใครจะรู้เกินพระพุทธเจ้าบอกสดๆร้อนจริงๆไม่มีอะไรผิดนิดหนึ่งเลยบอกว่าอะไรมีอะไรมีอะไรมีบอกไว้หมดทั้งคุณทั้งโทษบอกไว้อย่างประจักษ์ทุกอย่างแล้วมีประจักษ์ทุกอย่างด้วยเผาโลกให้เห็นประจักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยในสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่เป็นคุณก็ยกโลกให้พ้นไปพ้นไปจนกระทั่งพ้นไปโดยสิ้นเชิงอันนี้ก็ไม่มีบกพร่องเหมือนกันเราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาพระเจ้านี่เลิศแล้วนะอย่าลืมเราอย่าลืมตัวเรื่องสิ่งที่ความอยากความทะเยอทะยานความวุ่นวี่วุ่นวายมันเคยเป็นอยู่ในหัวใจของทุกคนทุกคนจริยามารยาทแสดงออกมีแต่สิ่งเหล่านี้มันบีบมันดิ้นมันผลักมันดันให้แสดงออกเราเห็นด้วยกันทุกคนแล้วสงสัยวิธีตรงไหนวิเศษอะไรดูสิถ้าเป็นของวิเศษวิเศษหมดไม่มีใครจะไม่วิเศษในโลกมีแม้แต่สัตว์มันก็มีสิ่งเหล่านี้น่ะไม่งั้นวิเศษเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นหมดแล้วสิ่งเหล่านี้พระองค์เคยผ่านมาแล้วเคยได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะสิ่งเหล่านี้มาแล้วมันจนกระทั่งถึงมาเลิศแล้วมองลงไปที่ไหนมองลงไปแม้แต่เรื่องของพระองค์เองเท่านั้นมันก็ถ้าจะพูดภาษาเราพูดมองไม่จบทางเนี่ยพุทธนิวาสานุมุสติญาณโชว์รูปชาติย้อนหลังของพระองค์ได้ตั้งแต่บัดปัจจุบันเนี่ยทำได้แต่ปัจจุบันเนี่ยย้อนหลังไปถึงพบถึงชาติที่เคยเกิดมาเกิดในที่ไหนเนี่ยที่ไหนที่พระพุทธเจ้าแต่ก่อนจะไม่เคยเกิดไม่มีเลยทั้งที่นรกก็เคยตกหลุมไหนหลุมไหนตกหมดมันนานไหมการเกิดมาการตายไปตกนรกแต่ละหลุมละหลุมมันน้อยเมื่อไหร่กี่หมื่นปีกี่กับกี่กันนรกบางหลุมมันเป็นกับเป็นกันก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้พ้นบางหลุมก็แปดหมื่นปีเก้าหมื่นปีก็จะได้พ้นทั้งที่หมื่นปีทิพย์นะไม่ใช่หมื่นปีธรรมดาเนี่ยไม่ว่าหลุมใดพระพุทธเจ้าเคยตกไปหมดตั้งแต่เป็นสามัญชนธรรมดาทั่วไปเหมือนกับเราท่านเนี่ยทำบาปทำกรรมได้เหมือนกันนี่ตกนรกหมู่ไม่ได้เหมือนกันนี่ทีนี้เวลาพยานอย่างทราบมาแล้วตลอดตัวถึงมองไปที่ไหนแม้แต่มองเรื่องของพระองค์เองถ้าว่าให้เราพรรณนาพรรณนาไม่จบแต่พระองค์มียานที่เป็นทำภาษาทุกวันนี้เขาเรียกคอมพิวเตอร์ปั๊บเดียวกระจ่างไปหมดเลยนั่นจึงได้เอาอันนั้นมาสอนที่เรียนดูศาสตร์ทั้งหลายอีกเรื่องจตุปาฏิยานคือปฐมยานนั้นพระองค์ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุจตุปยานระลึกชาติของพระองค์เนี่ยย้อนหลังได้ตลอดทั่วถึงหมดว่าเคยเป็นอะไรมาเคยอะไรมาสวรรค์ชั้นพรหมไปหมดยังไม่เคยไปจนแต่พรหม5ชั้นพรหมโลก5ชั้นกับนิพพานเพราะ5ชั้นนี้ไปแล้วไม่กลับพรหมนอกนั้นได้กลับมา 80,000 ปี 90,000 ปีท่านพรรณนาไว้อายุของชั้นพรหมนั้นถึงอย่างนั้นก็เวลาเวลากินไปอันนี้จังทุกขังอนัตตากินไปเก็บไปจนกระทั่งหมดแล้วก็ต้องย้อนมาเกิดอีกเพราะอยู่ในกฎอนิจจังทีนี้พอก้าวขึ้นสู่สุทธาวาส5ชั้นคืออวิหาอัตตาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐาแล้วก็นิพพานถ้า5ชั้นนี้แล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพื่อขึ้นไปไม่ได้เปลี่ยนเพื่อลงนะอนิจจังอันนี้หมายความว่าเปลี่ยนจากต่ำต่ำขึ้นสูงเรื่อยเรื่อยพุ่งเลยเลยกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ไม่มีคำว่าแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอันนี้ไม่มีนะเมื่อถึงนิพพานแล้วไปอย่างนั้นเว้นแต่ห้าหกชั้นนี้เท่านั้นที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปนอกนั้นไปหมดเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้มีกิเลสวัฏวนต้องวนเหมือนกันหมดนั่นเลยเรนดูเห็นหมดแล้วทีนี้ก็เมื่อเห็นเรื่องของพระองค์ขนาดนั้นแล้วพอดีมาถิมยาม

0: เที่ยงเที่ยงคืนก็บรรลุจตุปาฏิญาณเล็งดูจิตวิญญาณของสัตว์โลกอีกอันนี้ก็อีกแบบเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันเลยที่ตรงไหนตรงไหนจิตวิญญาณดวงไหนที่จะไม่ได้เกิดในที่ต่างๆไม่มีนั่งโยมยังได้ประมวลมาทั้งเราก็ดีทั้งสัตว์ทั้งหลายนี่ก็ดีที่ให้เกิดให้ตายหมุนไปเวียนมาอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาเดี๋ยวเวลาจะยุติกันลงได้นี่มันเป็นเพราะอะไรสาเหตุฉะนั้นพิจารณาย้อนเข้ามาปฏิจจสมุปบาทนี่แหละหรือว่าอวิชชาปริยาพอย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาคือสาวเข้ามาสาวเข้ามาหาต้นตอมันเหมือนกับเผาวันมันเลื่อยเป็นมูลไปกี่ภพกี่ชาติกี่ทวีปกี่กับกี่กันแล้วก็สาวนั่นเข้ามาสามารถหาต้นตอคืออวิชชาปริยาสังขาราถอนทวดอันนี้อันนี้พาให้เกิดเสร็จพอนี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วก็ชาติก็เดินว่าหมดนัดดูข้างหน้าที่อาชาตัดสามทุกหมดแล้วสำหรับผู้ไม่เกิดถ้าเกิดแล้วมากๆก็ต้องมีทุกอยู่นั่นแหละนี่หมดโดยสิ้นเชิงนี่เป็นปัจฉิมยามทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทได้ตรัสรู้ธรรมในเวลานั้นถึงได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดของสัตว์โลกแล้วนำเอาเรื่องราวของสัตว์โลกทั้งของพระองค์ทั้งสัตว์โลกออกมากระจายให้สัตว์โลกทั้งหลายดูเอาดูมันเหมือนอย่างนั่นที่นี่นะนั่นนรกนั่นนรกหลุมนั้นหลุมนั้นหลุมนั้นสำหรับบรรจุคนมีกรรมประเภทนั้นประเภทนั้นประเภทนั้นตั้งแต่มหันตทุกข์มหันตทุกข์หมายถึงว่าทุกข์ที่หนาแน่นที่หนักที่สุดนั่นหลุมเป็นหลุมที่หนึ่งแล้วย้อนขึ้นมาถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาเท่านั้นจนเป็นสัตว์ธรรมดาเรื่อยๆทั่วไปถึงขั้นมนุษย์ตลอดถึงเทวสวรรค์ชั้นพรหมเรื่อยไปเลยทางดีทางดีนี่เป็นความดีส่งไปทางชั่วเป็นความชั่วส่งลงไปส่งลงไปส่งลงไปมองดูไปทางไหนจิตวิญญาณดวงไหนดวงไหนไหนไม่มีว่างจากความหมุนติ้วติ้วติ้วเพื่อความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานนี่เลยเครื่องทรงสลดสังเวชมากในการสั่งสอนสารโลกไม่ได้สั่งสอนธรรมดานะสอนด้วยความเห็นคิดเห็นภัยจริงในสิ่งที่เป็นภัยและสิ่งที่เป็นคุณก็สั่งสอนถึงความเป็นคุณจริงถึงใจพูดง่ายๆพระเจ้าสอนโลกไม่ได้สอนธรรมดาเหมือนเราท่านท่านสอนเพราะสอนด้วยความเห็นจริงเหมือนว่าไฟจะไหม้คนเนี่ยกำลังมันไหม้อย่างเนี้ยจับลากออกมาเนี่ยใครจะไปนอนใจได้ในการช่วยคนขนาดนั้นมันต้องช่วยเต็มเหนี่ยวทีเดียวดีไม่ดีเจ้าของก็จะถูกไฟไหม้ด้วยซ้ำไปเพราะสงสารผู้นั้นกำลังถูกแผลถูกเผาอยู่นี่ก็เหมือนการสัตว์โลกทนายผู้แผลถูกเผาอยู่พระองค์สอนก็สอนแบบนั้นเลยเวลามาอ่านก็ดีว่าเวลามาฟังหรือปฏิบัติตามก็ดีเพราะว่าส่วนมวลว่าพระก็ไม่จบไอ้นี่ไม่จบคำว่าพูดอะต้องเสียงคือจริงๆสุรควานอรหังสมาธิถูกไม่ไปถึงละมันหลับแล้วเข้าใจไหมไปแล้วยังไม่ถึงไหนคนตั้งใจทำไมมันจะได้สวดแบบนั้นได้คนตั้งใจต้องสวดอะไรต้องสวดถูกต้องแม่นยำสิให้จบเส้นจบสายที่อันนี้อรหังสมาธิโตแอแล้วมันไม่ได้ตั้งใจพระพุทธเจ้าสอนด้วยความตั้งใจแต่ผู้ทำไม่ได้ตั้งใจมีแต่แอนพวกแอนทั้งหมดพวกเนี้ยตัวไม่ใช่แอนวันนี้ทั้งมันแอนผีบ้าเราอยากจะพูดงั้นนะแต่เราถอนเลยละถอนคำพูดนี้นะถอนแล้วมันเข้าหัวใจคุณแล้วไปถอนได้เลยยังไงทั้งเด้แท้ถึงแทบเป็นแทบตายเราห่วงท่านทั้งหลายเนี่ยเราพูดจริงนะตัวเราเองนี่เรามองหาที่ตรงไหนไม่ได้คุยนะไม่เห็นว่าจะห่วงจากเราห่วงอะไรห่วงอะไรดีนะบนไฟก็มันเต็มอยู่แผ่นดินอย่างนี้เหมือนกันกับวันนี้มันผิดแปลกอะไรมันก็พิจารณาหมดแล้วเรื่องเป็นเรื่องตายมันเปลี่ยนสภาพวันนี้เท่านั้นเองอะไรตายใจไม่ได้ตายถ้าสมมติเรามีกิเลสมีเชื่ออยู่มันก็เกิดนั่นเกิดนี่ไปมันตามเรื่องตามราวเพื่อมีบุญมีกรรมอันนี้อันนามก็ขึ้นสูงพอบุญเต็มที่แล้วหนุนถึงนะผู้ที่มีบาปหนาสหดน้ำก็จมลงจนกระทั่งถึงทุสานโสทำสิอันนี้เป็นกรรมของพวกลืมตัวนี่เป็นพวกเศรษฐีเราจะยกนิทานมาที่น้องทั้งหลายได้ทราบในคาถาที่ว่าทุสานโสนี่นะให้ได้ฟังกันพวกนี้เป็นเศรษฐีมีเงินแต่ก่อนเขาเรียกเป็นเงินโกด80โกด40โกด80โกดแล้วเลยจากนั้นไปเรียกเป็นมหาเศรษฐีพวกนี้ลืมตัวซึ่งเมื่อลืมตัวแล้วก็มั่วสุมพังคาฟังได้ว่ามั่วสุมไปแล้วมันจะไปทางดียังไงมันก็ไปทางโกโลโกโสทางความชิมหายจากตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยใหญ่ถ้าความสันตานที่สุดราคาตันหามันทำให้จมมากที่สุดยังไงคัมภีร์ท่านบอกอย่างนั้นแล้วพวกนี้พวกมั่วสุมในทางนี้ด้วยพอตายแล้วก็ดึงลงนรกตกนรกเนี่ยในพระพุทธโคตรจะด้วยนะพุทธภาสิตพระเจ้าทรงรับสั่งเองนำมาสอนโลกให้ได้รู้เนื้อรู้ตัวอย่าลืมตัวจะเป็นแบบนั้นความหมายว่าอย่างนั้นเนี่ยตกจากเนี่ย ลงนรกนะตั้งแต่ปากพื้นพื้นผิวนรกเนี่ยลงไปจนกระทั่งถึงก้นนรกเนี่ย 60,000 ปีตั้งที่ 60,000 ปีที่กว่าจะไปถึงก้นนรกแล้วก็อยู่ในก้นนรกอีก 60,000 ปีแล้วถึงจะโผล่ขึ้นมาอีก 60,000 ปีทีนี้ชั่วขณะที่โผล่ขึ้นมานี่น่ะกล่าวคาถาคาถานั้นถ้าเราจำไม่ผิดนะคาถาสั้นว่าทุกข์นะความจริงนั้นอยากจะกล่าวคาถาให้เต็มบทเต็มบาทว่าอะไรพุทธชีวิตะนาชีวิมห้าเยสันโนอะไรนักดามหาเสือแล้ววิชมานเนสุโคเคสุดีตังนากรรมหาอัตโนนี่เต็มคาถาของทุกตัวเดียวคือทุกชีวิตะนั่นแหละแต่ทุกตัวเดียวตอนนี้นะจะกล่าวให้จบอันนี้ไม่จบเนี่ยพอโผล่ขึ้นมาเนี่ยลงก่อนจะแล้วเร็วไหมพอโผล่ขึ้นมาเนี่ยข้าภาษาเราพอจะได้หายใจแต่ยังไม่ได้เต็มปอดนะเพียงได้ทุกเท่านั้นถึงมาไปอยู่แล้ว 60,000 ปีนี่แหละคาถาเต็มคาถาเต็มที่ได้แปลว่าไงพวกเราทั้งหลายหรือเราใดเมื่อมีโภคสมบัติอยู่ก็ไม่ได้ถวายทานทำแต่ความชั่วช้าลามกแบบลืมเนื้อลืมตัวพวกเราทั้งหลายเหล่านั้นจัดว่าเป็นผู้มีชีวิตอันชั่วช้าลามกหรือว่าที่สุดแล้วแปลว่าอย่างนั้นนี่เป็นคาถาที่หนึ่งนะทุกเนี่ยที่กล่าวว่าทุกเนี่ยจะกล่าวให้เต็มบาทที่ว่าไปเนี่ยได้แค่ทุกชีวิตะมาชีวิตนาชีวิมห้างได้เพียงทุกอันเดียวลงแล้วเอาที่คาถาที่สองว่าจะกล่าวทั้งสี่บทนี่แหละแต่มันไม่ได้ที่ว่าไงขึ้นมาที่ไรได้เท่านั้นในที่สองก็สะคืออะไรสัตถีวัฏสะสหัสสานิปริปุณนานิสัพพะโสนิเยโยปัจจมานานังนี่นะตะบาอัตตาอันโตภวิสติเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ถูกไฟนรกเผาไหม้อยู่เป็นเวลานานตั้ง 60,000 ปีโดยสมบูรณ์แล้วที่สุดแห่งทุกนี้เมื่อไรจะปรากฏแก่พวกเรานี่ข้อหนึ่งที่ว่าสะนั่นคือว่าสัตถี60วัฏสงสารนี้ 60,000 แปลว่า 60,000 เข้าใจเปล่าแต่ภาษาบาลีท่านว่า 60,000 สัตถีคือ60วัฏสงสารนี้ 60,000เรียกว่า 60,000 ภาษาไทยหรอกนี่ถูกไฟนรกเผาอยู่จนกระทั่ง 60,000 ปีนั่นแล้วเมื่อไรที่สุดจะปรากฏเนี่ยถ้ากล่าวให้เต็มบทนะแต่นี่ได้เพียงสะเท่านั้นแล้วจบแล้วนี่เป็นคาถาที่สองณที่เนี่ยณที่อันโตกุโตอันโตณอันโตปฏิยิสติเนี่ยอันนั้นตบาหิอะไรเราก็ลืมจ้ะตบาหิตะกะตังปาปังนะมะมะตุท่านจะมาให้ทราบดูก่อนท่านผู้มีทุกข์ทั้งหลายที่สุดแห่งทุกข์ดังที่เป็นอยู่เวลานี้ย่อมไม่มีแต่เราทั้งหลายและที่สุดแห่งทุกข์นี้จะปรากฏเมื่อไหร่เพราะบาปกรรมทั้งหลายพวกเราได้เหมาจะมากต่อมากแล้วเพราะฉะนั้นที่สุดแห่งทุกข์จึงไม่มีแก่พวกเราทั้งหลายนี่เวลาแปลออกนะและที่โศกนะเป็นอย่างนี้ทุสานะโสนะคือนัตถิตะกี้เนี่ยนัตถิอันโตกุโตอันโตโสก็คือว่าโซหังยูนะอันโตอันตวาโยนิรัฏฐานะมานิมานุสังมานุสิงวรันยูชีระสัมปันโนกาห้ามิอะไรกุศลังของพวกเราเมื่อได้พ้นจากนรกที่นี่ไปแล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์พวกเราทั้งหลายจากไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะให้รีบสร้างกุศลให้สมบูรณ์เต็มที่แน่ก็มาแน่ที่ว่าพอเห็นโทษแห่งความทุกข์ในโลกนี้มากมายแล้วยังไงจะต้องสร้างกุศลให้ได้มากมูลอย่างแน่นอนไม่สงสัยความหมายนะแล้วก็หนึ่งว่าความสิ้นทุกข์ความที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลนี้ว่าจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ตั้งที่เพราะความทุกข์มันแผ่เผาถึงขนาดนั้นแล้วที่เราจะได้พ้นจากความทุกข์นี้ขึ้นมานี่นานสักขนาดไหนเมื่อเราพ้นขึ้นมาแล้วเราจะพยายามสร้างกุศลให้มากมูลที่สุดไม่สงสัยนะแล้วประหนึ่งว่าจะได้สร้างบุญสร้างกุศลในวันพรุ่งนี้ทั้งที่จมแน่โลก มันทุกข์มากไหมอันนี้เรื่องมันอยู่จังนานขนาดนานแสนนานนั่งไปเหมือนกับว่าจะได้พ้นในทุกนี้จะได้สร้างบุญกุศลในทุกนี้ก็เพราะความทุกข์มันแผ่ต่อมากนั่นเองนี่ตั้งจิตนี่แหละความประมาทมันทำมาแล้วพระพุทธเจ้าเองนี่เป็นพุทธภาษิตแสดงไว้คือพวกสัตว์นรกทั้งหลายจะกล่าวคาถาที่กล่าวเนี่ยให้จบเวลาโผล่ขึ้นมาจากนรกแล้วไม่จบได้เพียงหน้าเดียวปุ๋งลงไปแล้วมาโผล่ขึ้นมาอีกสองที่เทวทูตเนี่ยได้อันเดียวและสะได้อันเดียวหน้าได้อันเดียวหน้าถี่หน้าได้อันเดียวโซ่ได้อันเดียวลงแล้วลงแล้วอยู่อย่างนั้นตลอดถ้าลงไปถึงหกหมื่นปีขึ้นมาก็หกหมื่นปีเวลาลงไปก็หกหมื่นปีโผล่ขึ้นมานี่ฟังเห็นหน้าอันเดียวยังไม่จบเร็วไหมหายใจก็ไม่เต็มปอดเลยจบลงไปแล้วเนี่ยความทุกข์แล้วเรื่องความเป็นอยู่อย่างนี้นะเมื่อไรจะมีที่สิ้นสุดนะบอกอย่างนั้นฟังสิจะสิ้นสุดได้ยังไงก็บาปกรรมทั้งหลายพวกเราเหมาทั้งหมดนี่นะเพราะฉะนั้นความที่สุดแห่งทุกข์นี้จึงไม่มีแก่พวกเราและขอให้เราได้พ้นทุกข์ไปในสัตว์นรกไม่เถิดเราจะต้องสร้างนรกหรือเราจะไม่ประมาทว่าดันอยู่ชีวิตสั้นปนโนคือจะเป็นผู้ไม่ประมาทจะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดทั้งเพื่อเอาตัวรอดจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยทานด้วยการกุศลต่างๆและจะสร้างกุศลทั้งหลายให้มากมายอย่างแน่นอนนะฟังดีนี่ว่าคาถาพุทธภาษิตท่านแสดงไว้ให้เป็นคติแก่พวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายอยู่ทางสี่แพร่งเวลานี้จะแยกไปทางไหนให้ตัดสินใจตัวเองเราสร้างบุญสร้างกุศลนี่คือว่าไปแล้วเป็นทางที่ถูกแล้วอย่าปล่อยอย่าละเราอย่าเชื่อกิเลสตัณหาอาสวะที่มันเคยหลอกลวงสัตว์โลกมานานแสนนานให้จนมามากต่อมากแล้วว่าเป็นของดีของดีแล้วเชื่อตามมันให้พยายามเชื่อตามคำพูดเจ้าอันไหนที่เป็นฝืนใจนั่นแหละทำอยู่ตรงนั้นฝืนนั่นคืออะไรกิเลสมันขวางมันถึงฝืนมันไม่อยากให้มันขวางมันถึงฝืนมันไม่อยากให้ทำถ้าเป็นความดีแล้วไม่อยากให้ทำมันก็ฝืนมันก็ฝืนมันก็ฝืนแต่เราไม่รู้ว่าเป็นกลของกิเลสเป็นขวางเป็นหนามกิเลสมากั้นเอาไว้แล้วก็บำเพ็ญทางบำเพ็ญคุณงามความดียากยากยากยากยากไปเสียกิเลสพระยากมาได้ว่าเนี่ยเราเสียตัวของมันตรงนี้ที่ให้ทางจำมานะเฮ้ยแล้วต่อไปนี้ไปถึงบ้านอิทธิโสวะนะเอาละพอเจอกันแล้ววันนี้วันนี้มากก็ทุกวันแล้วนะนี่ใจพรแทบไม่แทบทุกวันทุกวันเราจะไม่เข้มข้นทั้งสับทั้งตีอะไรไม่รู้นะเฮ้ยพรเป็นไงท่านอาจารย์นายกฟังเทศวันนี้ได้ยินเปล่าล่ะชัดไหมล่ะเข้าใจดีหรือเข้าใจไปถึงบ้านแอนนายอย่างนั้นนโมอย่าจบนะนโมตัสสะไปเลยไอ้กิเลสกล่อมเอาเซ็ตเซ็ตมันพวกนี้พวกกิเลสกล่อมฮะฮะเอาสืบแพ่งก็ไปสวรรค์ไปนิพพานลงนรกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฐานไปนั่นเข้าใจป่าวล่ะเนี่ยแล้วใครสร้างทางไหนมันจะไปอย่างนั้นถ้าสร้างความดีก็ไปสวรรค์แล้วก็ไปนิพพานด้วยเนี่ยสร้างความชั่วก็ไปนรกไปเรื่อยนั่นแหละว่าสี่ครั้งแล้วแต่เราจะหมุนกายวาจาใจของเราทางไหนแต่นี่เรามีธรรมแล้วธรรมท่านสอนแล้วให้ยึดให้ดีว่างั้นตะกี้นี่ไม่ใช่เหรอแล้วสุดท้ายก็สูงว่าใหญ่นะก็เราก็ว่างั้นเราตายเจ็บกันไหนนะมันมีจนได้แล้วแหละนะเอ๊ะมียะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสนิจตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติอระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโค วินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละอันนี้พอละเหนื่อยแล้วนี่เหนื่อยแล้วนี่ก็จะไปแอร์แล้ว แต่ว่าดูที่แอร์ตัวที่ตัวเองตัวแอร์นี่มันเหนื่อยแล้วมันจะไปแอร์แล
1: ้วท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093-489-1113

0: คณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: พุทธมาก็ไม่มีอะไรอื่นหลุดของเก่าทีเหลือตัวเก่าเหมือนกันกับเราทานอาหารทานทวารเก่าถ่ายออกทวารเก่าแต่ก็จำเป็นต้องทานเพราะชีวิตมีอยู่ธรรมะก็ทำนองเดียวกันใจผู้พูดธรรมะจะหาธรรมะที่ไหนมาพูดธรรมะที่มีอยู่กับพวกเราท่านมาพูดสู่กันฟังเพื่อฝอกจิตอารมณ์ใจโดยส่วนใหญ่พวกเราไม่ค่อยได้พิจารณาธรรมะส่งกระแสจิตคิดปรุงไปตั้งแต่เรื่องนอกๆพอพูดธรรมะยังไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะเคยพิจารณามากว่าเหมือนคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือพอเอาหนังสือมาให้อ่านมันก็อ่านไม่ออกทั้งสี่ตัวหนังสือมันมีอยู่แต่คนที่รู้คนที่ศึกษามาพอเห็นจับเข้าก็อ่านได้เรื่องธรรมะก็ทำนองเดียวกันทั้งที่มีอยู่กับกายกับจิตแต่ไม่ได้คิดมันเป็นธรรมะที่จะนำมาชำระกายใจของตัวก็เลยหาธรรมะไม่มีเป็นคนอดคนจนจนสติจนปัญญาจนธรรมะที่จะสอนตัวธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้เพ่งพินิจพิจารณาทุกวันทุกเวลาในอภิญหาสูตรท่านพูดถึงความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากของรักของชอบใจนี่เป็นธรรมะที่ทุกคนควรคิดพินิจพิจารณาสำราญใจถ้าเราไม่พิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเมื่อแก่มาก็เสียอกเสียใจเดือดร้อนวุ่นวายหาอุบายพิธีต่างๆที่จะปรับปรุงร่างกายของตัวไม่ให้แก่แต่ถึงจะแก้ไขขนาดไหนฮะอะไรมารักษาเรื่องความแก่เป็นธรรมะเป็นสัจธรรมมันก็แก้ไขไม่ได้ถึงได้ก็นิดๆหน่อยความแก่มันมีอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่เรายังไม่เกิดมาพวกที่ท่านเกิดมาก่อนท่านก็มีความแก่เหมือนกันกับเราเราตายไปคนที่เกิดมาใหม่เมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องแก่ต่อไปเหมือนกันกับปัจจุบันนี่คือเรื่องความแก่ที่เราควรที่นี้ที่เจรณาควรศึกษาหาความรู้เอาไว้จะไม่เสียใจอย่างนั้นอย่างนี้แก่มันแก่ไปที่ไหนล่ะแก่ไปหาความเจ็บความตายแก่ไปหาเตาไฟมันไม่ได้แก่ไปที่อื่นเมื่อเราพิจารณาความแก่ประจำจิตอยู่สม่ำเสมอไปใจมันก็ไม่ค่อยกำเริบเสบสารไปในทางผิดเพราะเห็นว่าความแก่นี้ไม่มียุกยาที่ไหนจะรักษาให้หายเกิดมาจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาทุกทวนหน้าเขาอย่างไรเราอย่างนั้นเราอย่างไรเขาอย่างนั้นไม่ว่าปัจจุบันหรืออดีตความเป็นอยู่อย่างนี้มันมีเป็นปกติของผู้เกิดเมื่อเกิดแล้วจะต้องมีแก่แก่เป็นที่ไม่ปรารถนาของคนทั่วไปแต่แก่เบื้องต้นแก่ปิดบังอำพรางตาเป็นที่ชอบเป็นที่ปรารถนาของสัตว์เห็นเด็กแก่ขึ้นมาทุกวันทุกเวลาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวรู้สึกว่าชอบอกพอใจนี่ก็ความแก่เหมือนกันแก่เรียกว่าแก่ปกปิดเราไม่ได้คิดว่าเขาแก่เขาจะเริ่มเติบโตจึงชอบจึงพอใจพอมันมาถึงที่มันจะแก่ไปข้างหน้าเรื่อยๆไปเมื่อมันถึงหนุ่มถึงสาวเต็มที่แล้วมันก็แก่ไปในทางที่ไม่ชอบใจเป็นแก่เปิดเผยเช่นผมที่เคยโดกดำเป็นเงางามโง่หงอกขาวเข้าตาที่เคยสว่างผ่องใสก็มืดก็มัวเข้าหูก็หนวกก็ตึงเข้าเหงื่อหนังก็เหี่ยวแห้งย่นอยู่เข้านี่คือความแก่ที่เปิดเผยคนทั่วไปเขาเห็นเขาก็รู้จักว่าเป็นคนแก่เรียกคนแก่เดี๋ยวพ่อเรียกแม่เดี๋ยวตาเรียกยายไป นี่คือความแก่ที่เปิดเผยที่มนุษย์ทั่วไปไม่ชอบไม่ยินดีในความแก่ประเภทนี้แก่กว่านี้ไม่พ้นถ้าเราไม่ตายไปก่อนตอนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเราจะต้องประสบพบเห็นความแก่ประเภทนี้ด้วยกันทุกทนหน้าเมื่อเราพิจารณาความแก่อย่างนั้นพิจารณามาถึงตัวของเราหรือพิจารณาถึงรูปที่เราไปใส่จิตติดข้องว่ามันสวยมันงามพิจารณาเรื่องความแก่อยู่บ่อยๆรูปที่เรายึดว่ามันสวยสดงดงามมาดูน่าชมอย่างนั้นอย่างนี้เราเกิดราคะตัณหาถ้าเราพิจารณาเรื่องความแก่พ่อแม่ของเขาปู่ย่าตาทวดของเขาแต่ก่อนก็เหมือนกันกับคนคนนี้อายุยังไม่มากยังไม่แก่จัดมันก็ยังน่าดูน่าชมไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่มีการแต่งงานกันไม่มีใครที่ปรารถนาแต่คนนี้นานปีไปมันก็จะเป็นอย่างเดียวกันกับพ่อแม่หรือปู่ย่าตาทวดของมันรูปอันนี้จึงไม่ควรที่จะยึดจะถือมาเป็นของกิรังอย่างยืนเพราะปกติมันบ่งบอกอยู่แล้วพ่อแม่เป็นเครื่องผ่านมาก่อนว่าพ่อแม่มันแก่อย่างไรลูกที่เกิดมาหลานเหลนที่เกิดมาตามหลังก็เป็นไปทำนองเดียวกันนี่คือการที่เจนาแก้ไขจิตใจที่ปรุงคิดติดข้องในรูปว่ามันสวยมันงามไปยึดในรูปว่ามันมั่นคงถาวรยีรังยั่งยืนต่างๆเพื่อจะแก้ใจของตัวให้หายจากความติดของมัวเมาในรูปนั้นความเจ็บทุกคนที่เกิดมาก็จะต้องประสบพบเห็นด้วยกันทุกทวนหน้าเว้นแต่จะหนักหรือเบากว่ากันเท่านั้นเคยประสบพบมาเรื่องความเจ็บคนที่พูดอยู่ก็เคยโดนมานับไม่ได้เหมือนกันเจ็บหนักๆจนจวนจะตายก็เคยพบเคยเห็นแล้วคนอื่นๆที่นั่งประชุมกันอยู่นี้ก็คงจะโดนกันมาเหมือนกันจะหนักเบาแค่ไหนก็แล้วแต่ที่เคยโดนมาต้องโดนมาไม่ว่าใครทั้งนั้นความเจ็บนี้เราจะมีสมบัติพัสถานเข้าของเงินทองพวกพ้องเพื่อนฝูงมากขนาดไหนก็เฉพาะตัวของเราไม่มีใครที่จะช่วยเอาความเจ็บในตัวของเราแบ่งเบาไปได้เป็นหน้าที่ของตัวจะต้องอดต้องทนต้องสู้เป็นของเฉพาะจริงๆจังๆเข้าของเงินทองจะมากมายกายกองขนาดไหนจะจ้างให้เขาเอาความเจ็บออกไปจากตัวของตัวเอาไปไม่ได้ทั้งพวกเพื่อนฝูงบริษัทบริวารมีขนาดไหนก็เหมือนกันเมื่อเจ็บมาแล้วความสุขความสบายมันไม่มีถ้าผู้ไม่มีธรรมไม่มีความสุขความสบายเอาเลยบ้านจะใหญ่โตแล้วหัวฐานที่นั่งที่นอนจะอ่อนนุ่มสะดวกสบายขนาดไหนมันก็ไม่สบายให้เพราะโรคภัยความเจ็บปวดมันเบียดเบียนความเจ็บมันเป็นของมีประจำธาตุขันธ์ทุกท่านทุกคนไม่ว่านักบวชหรือคฤหัสถ์มันมีความเจ็บเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปที่ไหนไปไม่ได้เกิดมามีชีวิตจะต้องมีความเจ็บไข้เบียดเบียนเป็นธรรมดามีเรื่องความเจ็บกิเลสตัณหาความชอบคิดติดข้องในสิ่งต่างๆเมื่อเจ็บหนักมารูปที่เรารักเราชอบใจเราไข้คิดมันไม่มีอะไรที่จะทำใจให้เพลิดเพลินให้มัวเมาไปได้เจ็บหนักเท่าไรก็เป็นหน้าที่ของเราจะต้องต่อสู้เราจะไปยินดีเพลิดเพลินไหวอย่าไปยึดไปถือเรื่องความเจ็บรูปนั้นมันสวยมันงามหน้าจูบหน้ากอดไปคิดไปปรุงแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพ พราะทุกทางใจความเจ็บบีบบังคับมันจึงไม่มีความสุขความสบายอะไรให้เรื่องความเจ็บความไข้ทุกคนเคยประสบพบมาแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดใครจะมีธรรมหรือไม่มีธรรมกว่าตามใครจะมีสมบัติเขาขอเงินทองหรือจะอดอยากยากจนกว่าตามความเจ็บนี้มีประจำสัตว์ทั่วโลกให้เราหมั่นที่นี้พิจารณาศึกษาเมื่อเวลาความเจ็บไข้เกิดขึ้นมา จะไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นอย่างไรเพราะความเจ็บนี้เราได้คิดเอาไว้ได้พิจารณาเอาไว้ไม่มีทางไหนที่จะหลีกเลี่ยงไปได้เราก็สรรโลกคนหนึ่งเราจะต้องเจ็บไข้ได้ทุกข์เหมือนกันกับเขาให้พิจารณามีธรรมะในจิตในใจเอาไว้เมื่อเจ็บหนักเข้ารักษาโดยหยุดยาไม่หายมันก็ต้องตายถึงรักษาหายวันนี้วันหน้าเดือนหน้าปีหน้ามันก็มีขึ้นมาอีกเรื่องความเจ็บผลที่สุดก็ไปสู่ความตายความตายนี้ไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนเกิดมาแล้วจะต้องตายไปด้วยกันไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงความตายไปได้เกิดมาต้องตายไม่มียาขนานไหนไม่มีพาหนะชนิดใดที่จะบรรทุกคนหนีจากความตายไปได้ยาก็รักษาไม่หายถ้ารักษาหายคนก็ไม่ตายกันมีอายุเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่มีเงินที่จะซื้อยามารักษาหายจากตายมันมีแต่มันไม่มียาขายให้ไม่มียารักษาให้หายจะเป็นแพทย์เป็นหมอดีเด่นขนาดไหนมันก็ไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือความตายความตายจึงเป็นภัยอันตรายใหญ่หลวงสำหรับสัตว์โลกไม่อยากตายทุกลายไปหายากที่สุดคนที่อยากตายกินยาตายผูกคอตายหายากคนที่ไม่อยากตายมากที่สุดถึงเขาตายไปแล้วไปฝังไปเผาในป่าช้าหรือ เตาเผาต่างๆถ้าเราปลุกเสกเขาขึ้นมาได้คุณอยากตายหรือคุณไม่อยากตายไปถามเขาเขาอาจจะตอบเป็นคำเดียวกันไม่อยากตายแต่มันเหลือวิสัยทนไม่ได้ถึงการถึงเวลาก็ต้องตายไปนี่เป็นเรื่องความตายคนที่ไม่มีอาจมีธรรมในจิตในใจไม่มีใครปรารถนาเรื่องความตายเพราะถือว่าเป็นอันตรายสำคัญเป็นภัยสำคัญไม่มีใครชอบใจเรื่องความตายแต่ผู้มีอาจมีธรรมศึกษาธรรมะพิจารณาธรรมะปฏิบัติธรรมะรู้เห็นเด่นชัดในจิตในใจไม่ว่าแก่ว่าเจ็บว่าตายท่านเห็นเป็นธรรมดาไม่ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นศัตรูเป็นอันตรายเป็นของที่มีประจำมาแต่ไหนแต่ไรเรายังไม่เกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้เราเกิดมาแล้วหรือตายไปแล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้มันไม่หนีไปไหนไม่มีใครที่จะมีอำนาจวาสนาจะห้ามกั้นไม่ให้มันเป็นไปอย่างนั้นได้มันจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันท่านทราบชัดในสิ่งเหล่านั้นและปฏิบัติจิตใจของตัวละชั่วบำเพ็ญดีจนถึงที่เข้าใจตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้หน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันไม่ใช่มันมาให้ทุกข์ให้โทษอะไรแก่เราเราหลงไหลเรายึดถือต่างหากจึงเกิดทุกข์เกิดโทษในจิตในใจแล้วเมื่อเราแก่เราเจ็บเราตายไปอย่างนี้มีอะไรเสียหายสำหรับเราเราต้องการอะไรเมื่ออยู่ไปหมื่นปีแสนปีเราต้องการอะไรอีกทราบในจิตในใจถ้าหากว่าพฤติ ธรรมประพฤติวินัยปฏิบัติใจให้เป็นอัตเป็นธรรมแล้วมีคุณค่าเสมอกันมีชีวิตอยู่หรือตายไปไม่มีอะไรที่จะเสียหายกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่ก็ทราบดีว่าธาตุทั้งสี่มันไม่ได้ตายไปที่ไหนมีแต่สมมุติต่างหากที่ตายไปเขาว่าตายไปแต่ดินมันก็ไปเป็นดินตามธาตุเดิมของมันน้ำลมไฟก็เหมือนกันมันไม่ได้ตายไม่ได้สิบหายไปที่ไหนจิตผู้รู้สิ่งเหล่านี้มันสิบหายอีกไหมท่านทราบ ภายในเรื่องของท่านท่านจึงไม่มีความกังวลวุ่นวายไม่มีกิเลสตัณหามารบกวนเพราะใจของท่านทราบดีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ไปอะไรที่จะได้ขึ้นอีกเพราะจิตได้ละสิ่งที่ควรละมาจนตลอดเวลาจนหมดจดจนไม่มีอะไรที่จะละอีกสิ่งที่บำเพ็ญได้บำเพ็ญมาจนเต็มหน้าที่ไม่มีอะไรที่จะบำเพ็ญให้ดีขึ้นไปอีกปัจจุบันเป็นอย่างไรบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องอยู่ไปแสนปีก็ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นตายไปวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงไม่มีการเสียดายเพราะชีวิตอันนี้เกิดมาก็เพื่อจะสะสมคุณงามความดีเพื่อจะทำหน้าที่ของตัวให้บริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วจึงไม่มีความหมายอะไรในการเกิดแก่เจ็บตายของท่านท่านจึงอยู่เป็นสุขท่านจึงอยู่สบายเพราะท่านเห็นประจักษ์ในจิตในใจจริงๆมันสลายไปนั้นก็เป็นหน้าที่ของมันสิ่งที่เหลืออยู่เราก็ทราบแล้วจะมีอะไรถ้าหากเรามีความต้องการว่าถ้าชีวิตยังมีอยู่ต่อไปจะได้สะสมคุณงามความดีตามหน้าที่ของเราสิ่งใดที่เราต้องการอยากจะทำก็จะได้ทำต่อไปเพราะเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็อยากจะให้ชีวิตยืนยงคงอยู่เพราะจะได้สร้างคุณงามความดีทวีคูณขึ้นเมื่อท่านปฏิบัติความดีถึงที่ท่านจึงไม่มีปัญหาเหมือนพวกเราธรรมดานี่คือเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายท่านในพิจารณาประจำทุกวันทุกเวลาตายแล้วเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นปัญหาของใจที่พวกเราท่านควรไขคิดติดตามเพื่อแก้ความสงสัยหลงไหลมัวเมาของตัวตายไปแล้วพลาดท่าจากของรักของชอบใจถ่วงไปบุตรธิดาภรรยาสามีเข้าของเงินทองบ้านช่องทุกอย่างเราจะต้องจากไปจากของรักของชอบใจส่วนนี้ไปเขาจะตามไปส่งได้ก็ถึงป่าช้าถึงเตาเผาเขาไม่ไปกับเราพักพวกเพื่อนฝูงที่รักกันขนาดไหนเมื่อเราตายไปเขาจะตายไปด้วยในขณะที่เราตายนั้นเขาไม่ยอมตายเราจะต้องพลาดพลาดจากเขาไปลูกหลานเข้าของสามีภรรยาบ้านช่องก็เป็นของคนอื่นไปเขาจะไปมีภรรยาใหม่สามีใหม่เราก็ไม่มีอำนาจบาดชนะที่จะมาฟ้องร้องกับเขาไม่เขาเอาสามีใหม่ภรรยาใหม่เข้าของที่เราหามาได้เขาอยากเก็บใจไปแบบไหนก็เป็นเรื่องของเขาอีกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องร้องเอาเข้าของของเราไปได้แต่เราก็หลงไหลเพราะไม่ได้คิดว่าจะจากสิ่งเหล่านี้ไปใจเลยขวางเลยจิตเลยยึดเลยถืออย่างนั้นอย่างนี้วุ่นวี่วุ่นวายโรคของกายกำเริบโรคของใจคือกิเลสตัณหาก็มัวสุมเข้าไปใจก็เลยมืดบอดไม่มีทางที่จะสว่างสวัยไม่มีทางที่จะสุขจะสงบได้นี่คือใจที่ไม่ใคร่คิดในอัตในธรรมเข้าใจว่าอันนั้นของกูอันนี้ของกูยึด เอาไว้ถือเอาไว้ไม่ได้ใครคิดตามธรรมะที่พระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าสอนเราหลงไหลใฝ่ฝันกันอย่างนั้นจึงเป็นทุกข์เกิดขึ้นในจิตในใจถ้าทราบดีเราก็มีสิทธิ์เมื่อมีชีวิตอยู่เราจะใช้สอยอะไรเราก็ใช้สอยได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะแสวงหามาบำรุงรักษาตัวของเราไม่ใช่ว่าทราบแล้วไม่ทำอะไรงอมืองอเท้าไม่เป็นอย่างนั้นทราบแล้วก็ขยันหมั่นเพียรหาแต่ไม่ให้ของเหล่านั้นมาทับถมจิตใจจนหลงไหลใฝ่ฝันติดข้องนี่หมายถึงผู้ที่มีอัตมีธรรมในจิตในใจที่เป็นฝ่ายฆราวาสฝ่ายบรรพชิตท่านก็รักษาบริขารของท่านที่เขาถวายมาได้มาไม่ใช่ว่าทราบดีแล้วจะเผาทิ้งโยนทิ้งไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ใช้สอยมันไปเมื่อชีวิตหาใหม่ก็ไปตามเรื่องถ้าเราพินิจพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่าอยู่บ่อยๆความหลงไหลติดข้องของใจก็ค่อยจะเบาไปบางไปสบายไปเพราะทราบหน้าที่ของมันเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงคราวถึงสมัยมันเป็นไปจริงจังเราก็ไม่ลุ่มหลงเพราะของอันนี้มันเป็นของอันนี้จังอยู่แต่ไหนแต่ไรมาเราไม่จากมันมันก็จากเราไม่ใช่ว่าคนเกิดมาแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างได้มาแล้วจะมีกรรมสิทธิ์อยู่เสมอไปมีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่เวลามีลมหายใจเป็นอยู่เท่านั้นเมื่อหมดลมหายใจแล้วเขาจะเอาไปเผาไปทิ้งร่างกายก็ยิ่งเป็นสิ่งที่หวงแหนก็ยังยอมให้เขาเผาเพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขู่ไปด่าไปว่าไปกล่าวกับเขาหมดสิทธิ์ร่างกายของเราให้เขาเผาเขาฝังได้สมบัติภายนอกมันก็ทำนองเดียวกันเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยึดไปถือไปห้ามไปหวงเอาไว้ให้ทราบในจิตในใจตามเป็นจริงจิตใจจะเย็นจะสุขจะสบายเมื่อมันเกิดวิบัติภัยอันตรายขึ้นมาเรื่องเหล่านี้เราเคยได้ทราบล่วงหน้าหน้าที่ของมันเป็นไปอย่างไรเห็นประจักษ์ในใจอยู่แล้วมันเลยไหมเป็นทุกข์เป็นโทษให้มันเลยสุขใจนี่หมายถึงการพิจารณาเรื่องธรรมะแก้ไขใจของตัวแล้วสิ่งที่เป็นของของตนนั้นในอภินิหารสูตรที่ท่านพูดเอาไว้มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะพัดผ่าจากของรักของเจริญใจทุกสิ่งทุกอย่างไปต่อไปก็ว่ามีกรรมเป็นของของตนกรรมมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามเรื่องของกรรมที่เราทำด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีนี่ท่านถือว่าเป็นของของตนนักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านพูดกรรมที่เราทำไปจะเป็นกรรมชั่วก็ตามกรรมดีก็ตามเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลละเว้นหลีกเลี่ยงไม่ได้จะปล่อยปละละเลยไม่ได้กรรมที่เราสั่งเอาไว้ทำเอาไว้ไม่ต้องการปรารถนากรรมนั้นควรจะให้ผลเจตตนตลอดเวลากรรมมันก็มีกรรมดีกรรมชั่วอยู่ในโลกเราทำด้วยความจงใจ ด้วยเจตนาก็ดีทำด้วยความประมาทเลอะเผลอสติก็ดีกรรมทั้งหมดทุกอย่างมันเป็นของของตัวกรรมชั่วที่เราไม่ปรารถนาแต่เราทำถึงไม่ปรารถนากรรมชั่วเขาก็ตามให้ผลกรรมดีที่เราปรารถนาอยากได้แต่เราไม่ได้ลงมือทำกรรมดีก็ไม่ให้ผลแก่ตัวของเราฉะนั้นกรรมที่มีคือกรรมดีกรรมชั่วเราต้องพินิจพิจารณาศึกษาก่อนจะทำลงไปจะพูดออกไปจะคิดอะไรให้ศึกษาว่าสิ่งที่เราทำเราพูดเราคิดนี้ มันมีผลดีหรือผลชั่วอย่างไรถ้าเป็นทางชั่วทางต่ำทางเสียถึงเราจะอยากจะทำสิ่งนั้นก็ห้ามกั้นเอาไว้พอเราทำไปกรรมส่วนนี้จะตามให้ผลแก่ตนของตนให้ไปจากในจิตในใจให้ทราบในจิตในใจของตนอย่างนั้นจิตใจเห็นไปจากว่าจะหนีจากกรรมไปไม่ได้ทำไปไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วกรรมนั้นจะติดตามตัวไปเหมือนเงาจะขึ้นเขาลงน้ำเงาจะต้องตามไปตลอดเรื่องกรรมที่เราทำก็ทำนองเดียวกันจะอยู่ในที่ลับที่แจ้งก็ตามแต่เราทำลงไปแล้วกรรมนั้นจะติดตามเราไปเหมือนหมาไล่เนื้อทันเมื่อไรมันก็จะกัดเมื่อนั้นเราจึงควรละเว้นกรรมชั่วในควรทำควรพูดควรคิดในสิ่งที่ผิดที่ชั่วพอทำไปแล้วมันจะให้ผลตนไม่ปรารถนาก่อตามแต่มันก่อให้ผลแก่ตนท้องตนไม่มีคนอื่นเขาจะมาแย่งชิงเอาไปได้ทำลงไปแบบไหนกรรมนั้นจะติดในใจของเราเรื่อยไปถึงจะทำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทำท่าหลงลืมก็ตามแต่กรรมนั้นมันไม่ลืมมันจะผลิดอกออกผลให้วันใดวันหนึ่งแต่บางคนไม่เคยทำสักทีเกิดมาทำชั่วช้าลามกทำไมเราจึงได้รับทุกข์รับโทษอย่างนี้มีเขามาข่ามาตีมาเบียดมาเบียนไม่เคยรักโศกทุกข์สิ่งของเขากรรมเก่าแต่ก่อนที่เราทำเรามองไม่เห็นถ้าเราไม่มีกรรมเก่ามาสนับสนุนให้มันจะไม่เป็นไปอย่างนั้นถ้ากรรมดีรักษาเราจะไม่โดนเขาข่าเขาตีเขาปล้นเขาจี้อย่างนั้นนี่เราเคยทำเข้ามาเราจึงมาโดนแบบนั้นถึงเราไม่ปรารถนามันก็ได้รับผลคนอื่นที่เขามีกรรมดีสร้างเอาไว้เข้าไปด้วยกันก็ไปโดนเหมือนกันกับเรามันผิดกันเพราะกรรมดีรักษาเขาเราจึงควรเชื่อกรรมเชื่อกรรมจนถึงใจเมื่อเชื่อกรรมถึงใจก็จะมีหิริโอตตัปปะคือกลัวบาปไม่ว่าอยู่ในสถานที่ใดจะทำจะพูดจะคิดไปในทางชั่วทางเสียเรียกภาษาพระภาษาวัดเรียกว่าบาปกลัวในจิตในใจเบงบาปกลัวบาปละอายบาปไม่อยากจะทำเพราะทำไปแล้วมันจะให้ผลแก่ตนของตนเลิกละความชั่วประกอบกรรมดีให้มีขึ้นในตัวเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เชื่อเรื่องของกรรมถึงใจแล้วเราจะเลือกคัดจัดหาทำกรรมดีให้เกิดมีแก่กายวาจาใจของตัวถ้าเราไม่ที่นี้พิจารณาอย่างนี้เราก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงอยากทำอะไรก็ทำไปตามอำเภอใจไม่ทราบว่าดีชั่วอย่างไรจะให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ได้คำนึงคำนวณขอแต่ให้มันชอบมันอยากทำทำไปมันเป็นไปทำนองนั้นท่านจึงสอนเราจึงมาโดนแบบนั้นถึงเราไม่ปรารถนามันก็ได้รับผลคนอื่นที่เขามีกรรมดีสร้างเอาไว้เข้าไปด้วยกันก็ไปโดนเหมือนกันกับเรามันผิดกันเพราะกรรมดีรักษาเขาเราจึงควรเชื่อกรรมเชื่อกรรมจนถึงใจเมื่อเชื่อกรรมถึงใจก็จะมีหิริโอตตัปปะคือกลัวบาปไม่ว่าอยู่ในสถานที่ใดจะทำจะพูดจะคิดไปในทางชั่วทางเสียเรียกภาษาพระภาษาวัดเรียกว่าบาปกลัวในจิตในใจเบงบาปกลัวบาปละอายบาปไม่อยากจะทำเพราะทำไปแล้วมันจะให้ผลแก่ตนของตนเลิกละความชั่วประกอบกรรมดีให้มีขึ้น ในตัวเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เชื่อเรื่องของกรรมถึงใจแล้วเราจะเลือกภาคจัดหาทำกรรมดีให้เกิดมีแก่กายวาจาใจของตัวถ้าเราไม่ที่นี้พิจารณาอย่างนี้เราก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงอยากทำอะไรก็ทำไปตามอำเภอใจไม่ทราบว่าดีชั่วอย่างไรจะให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ได้คำนึงคำนวณขอแต่ให้มันชอบมันอยากทำทำไปมันเป็นไปทำนองนั้นท่านจึงสอนให้เชื่อเรื่องของกรรมเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลสุขทุกข์จะเกิดขึ้นก็อาศัยผลของกรรมไม่ใช่ว่าคนทุกคนไม่ปรารถนาดีปรารถนาดีกันทุกคนแต่ทำไมจึงยากจนอดอยากลำบากลำคาญโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเขาเขาอยากเป็นโรคภัยไข้เจ็บไหมเขาอยากอดอยากยากจนไหมไม่มีใครไปถามเขาก็เขาจะต้องตอบว่าอยากจะมั่งมีชีวิตอยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้นแต่เหตุไรยายเล่าเขาจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะกรรมเก่าที่เขาสะสมเอาไว้ให้ผลเขาจึงได้ทนทุกข์เรื่อยไปเพราะกรรมยังไม่หมดไม่สิ้นจากใจของเขาเขาจะต้องรับผลถึงเป็นพระอรหันต์อรหันต์สิ่งอาสวะกิเลสภายในกรรมเก่าที่ท่านสร้างเอาไว้ให้ผลก็ยังโดนทุกโดนโทษอย่างพระโมคคัลลามีโจรปล้นฆ่าตีจนแหลกจนตายภาษาของเราหรือพระพาหิยะก็เป็นพระอรหันต์เกี่ยวไปแสวงหาบริขารมาบวชก็ถูกวัวปิดตายนั่นตายหงตายหายังมีเป็นธรรมดาเพราะกรรมเก่าที่สร้างมาให้ผลกรรมจึงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ายังมีกายอยู่นอกจากกรรมนั้นจะไล่มาไม่ทันเราสร้างเอาไว้เราตายไปก่อนเสียก็เลยเป็นอโหสิกรรมเพราะใจบริสุทธิ์แล้วกรรมจะติดตามไม่เห็นผลเป็นอีกไม่ได้ภพชาติที่เราจะก่อเกิดไม่มีนี่คือจิตที่บริสุทธิ์เมื่อเราจะไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นยังมีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในใจจะต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเราจะต้องที่นี้พิจารณาละกรรมชั่วสร้างกรรมดีให้มีในจิตในใจของตัวเพราะกรรมดีนั้นให้ผลปัจจุบันก็ให้ผลตนของตนมีความสุขทำไปแล้วคิดว่าผู้รู้ทั่วไปเขาจะไม่ตำหนิไม่นินทาเราทำลงไปด้วยความ รอบคอบด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่เราทำลงไปด้วยความโง่เง่าเต่าตุ่นของเราเราได้พิจารณาแล้วเราจึงทำลงไปไม่ว่าทำอะไรพูดอะไรเราจึงไม่ตำหนิตัวของเราว่าทำไมไปทำอย่างนั้นพูดแบบนั้นโดยขาดสติปัญญาขาดการยับยั้งชั่งตวงขาดการที่นิพพานะเราไม่ตำหนิตัวของเราเพราะเราทำด้วยความรอบคอบของเราตัวของเราก็ไม่มีที่ตำหนิคนอื่นเขาก็ไม่มีที่ตำหนิเว้นแต่คนพาลเต็มที่มันไม่ทราบอะไรดีชั่วเหมือนกับหมาไม่ว่าพระว่าเนียนว่าโจรว่ามารมันก็เห่าเรื่อยไปไอ้ปากแบบนั้นเราจะถือเป็นคตินิมิตไม่ได้มันไม่พอใจอะไรมันก็เห่าเลื่อยไปว่าเลื่อยไปแต่ความดีของเราที่สร้างมาจะทำมาเราทำมาในทางดีตัวของเราก็ทราบว่าเราสร้างความดีคนอื่นที่เขามีจิตใจสูงเขาก็สรรเสริญในความดีที่เราสร้างมาถึงเขาไม่สรรเสริญความดีมีอยู่ในใจเขาจะว่าอะไรแล้วผมไม่เจ็บแสบเพราะความดีมันมีอยู่ถ้าหากรอบครอบทางสติปัญญาเหมือนกันกับเขาว่าเราทุกอย่างอดอยากอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอะไรแต่เราก็ทราบดีว่าบ้านช่องของเรามีส ข้าของของเรามีเงินทองของเรามีคนที่เขามาว่าเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจว่าเรามีอะไรเขาก็ว่าไปตามเรื่องของเขาเราจะไปเป็นไปตามลมปากของเขามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีสติปัญญาพอที่จะยั่งจิตนึกคิดในโกรธกับเขาได้มีการพิจารณาเรื่องของกรรมคือกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลให้ผลแก่เรามาทุกคนคนที่มีความสุขความสบายมีหน้าตา สวยสดงดงามก็เพราะกรรมดีที่เขาสร้างเอาไว้มีหน้าตาเป็นยักษ์เป็นมารไม่สวยสดงดงามอะไรใครเห็นก็ไม่ปรารถนาก็เพราะเขาสร้างกรรมชั่วเอาไว้อดอยากยากจนก็เพราะเขาสร้างกรรมชั่วเอาไว้เขาร่ำรวยก็เพราะเขาสร้างกรรมดีเอาไว้ถึงมนุษย์เกิดมาจะไม่เหมือนเทวบุตรเทวดาไม่ได้กินของทิพย์ปรารถนาอะไรไม่ไหลมาไม่ต้องแสวงหาเพราะเป็นเทวดาอาศัยบุญกรรมที่ทำแต่เก่าก่อนส่งผลให้ก็ตามเกิดมาเป็นมนุษย์คนทุกคนก็ปรารถนาอยากจะมีเข่าของเงินทองอยากจะมีความสุขความเจริญด้วยกันแต่อำนาจบุญกรรมของมนุษย์กับเทวดานั้นไม่เหมือนกันถึงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วกรรมดีของเขาก็ส่งผลให้คือด้านกายของเขาก็ไม่มีเคยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเรื่องด้านใจของเขาก็มีสติมีปัญญาสามารถที่จะทำการงานแสวงหาเข้าของเงินทองได้ง่ายได้สะดวกสบายคนที่กรรมชั่วให้ผลล่ะเกิดมาไหลทรัพย์อับปัญญาทรัพย์ก็ไม่มีปัญญาที่จะคิดจะอ่านก็ไม่มีเกียรติภาพจะทำอะไรก็ทำไม่เป็นทั้งนั้นก็อดยากยากจนกระทั่งวันตายนี่คือกรรมชั่วตามเหตุผลแก่ตัวเขาเราจึงควรเว้นกรรมชั่วให้ห่างไกลอย่าไปคิดไปทำไปพูดในทางชั่วทางเสียถ้าเรารักษาตัวของเราได้อย่างนั้นเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไปเกิดสถานที่ใดก็มีความสุขในภพในชาตินั้นตามสมควรที่กรรมจะให้ผลเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดไม่ใช่ว่าเราอยากจะเกิดที่ไหนไปเกิดได้สะดวกสบายกรรมเท่านั้นจะแบ่งปันให้ไปเกิดเกิดในสถานที่ดีสติที่ชอบก็เพราะกรรมดีของเขาส่งผลไปให้จึงไปเกิดได้ไปเกิดในที่ชั่วที่ไม่สะดวกสบายกว่าทำนองเดียวกันฉะนั้นกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะนำมาที่นี้ที่เจนาแนะสอนใจของเราไม่อย่างนั้นก็จะไม่เห็นเรื่อง

มันมีประจำสัตว์เป็นบางประเภทบางตัวหรือคนก็เป็นบางขณะที่มันเกิดขึ้นความสงสัยลังเลข้องใจมันเกิดขึ้นแบบนั้นถ้าเราคิดว่าตายไปแล้วศูนย์ทำดีก็ไม่มีผลอะไรทำชั่วก็ไม่มีผลอะไรถ้าคนเชื่อมั่นลงไปอย่างนั้นท่านเรียกว่าอุเสสทิคือปฏิเสธเรื่องทั่วไปถ้ามันเป็นในใจอย่างนั้นโลกอันนี้ไม่มีความสุขความเจริญมันอยากทำอะไรก็ทำไปเพราะตายแล้วศูนย์ไม่มีการเกิดถ้ามันคิดอย่างนั้นมันก็ฆ่าก็ฟันก็ทำไปทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ละอายใครไม่กลัวเรื่องของกรรมกลัวแต่กฎหมายเจ้านายจะจับคุมเท่านั้นรับตามันทำไปได้หรือเจ้านายจับกุมหรือเขาขาดตายมันก็คิดว่าโลกหน้าไม่มีตายแล้วสูญไปมันคิดอย่างนั้นมันจึงกล้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเรื่อยไปหรือเชื่อมั่นว่าตายเป็นอะไรก็จะไปเกิดเป็นอันนั้นมันก็กล้าทำอีกเหมือนกันชั่วเสียขนาดไหนมันไม่เกรงใจเพราะมันเชื่อมั่นในจิตในใจของมันอย่างนั้นมันไม่เป็นไปตามความเชื่อของตัวถ้ามันเป็นไปตามความเชื่อของตัวมันก็ไม่มีใครที่จะได้รับทุกโทษลำบากยากเย็นจะทำชั่วผลชั่วไม่ผลทำดีผลดีไม่ผลอยากทำอะไรทำเรื่อยไปโลกแตกอยู่ในวัดในวาจะถ่ายจะแกงกันเมื่อไรจะทำอะไรก็ทำไปอยู่ในโลกกว่าทำนองเดียวกันไม่เคารพเชื่อมั่นในอัตในธรรมถ้าทิฏฐิแรงกล้าลงไปแบบนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นโทษหนักสำหรับคนที่เห็นแบบนั้นไม่มีวันคืนที่จะสว่างสวัยที่จะประสบความสุขของใจมีแต่มืดบอดเลื่อยไปพระพุทธเจ้าจะมาแนะสอนหมื่นองค์แสนองค์มันก็ไม่เข้าไปถึงจิตถึงใจของมันถ้าจิตใจมืดหนาขนาดนั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านตัดสะพานไม่แนะสอนจิตใจของพวกเราท่านเป็นอย่างไรพวกพิจารณาเผื่อสำลักใจคงตัวความจริงหนีความจริงไปไม่ได้เรื่องจิตใจของพวกเราเองปัญญาของพวกเราเองมันสั้นมันไม่มียานพอที่จะทราบสัจว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้จึงได้อาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าผู้รู้แนะสอนให้พิจารณาสำระกายสำระใจของตัวถึงเราจะไม่เชื่อว่าไฟมันร้อนใครก็ห้ามว่ามันร้อนนะเขาไม่เชื่อไปจับเขามันก็ร้อนเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นน้ำแข็งมันเย็นนะไม่เชื่อไปจับเขามันก็เย็นเพราะธรรมชาติมันเย็นมันเย็นอยู่เราไม่สมมติว่ามันเย็นมันก็เย็นคนที่ไม่รู้หรือคนรู้มันก็ทำนองเดียวกันชั่วดีก็ทำนองเดียวกันคนทำไปจะไม่เชื่อหรือจะเชื่อก็ตามดียังเป็นดีอยู่ตลอดเวลาชั่วยังเป็นชั่วอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นไปตามความไม่เชื่อหรือไม่หรือเชื่อของคนของจริงเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นนี่คือการพิจารณาเผื่อแก้ไขจิตใจของตัวเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านมีพยานเด่นชัดเนี่ยสอนสัตว์เพื่อทางดีจริงที่ชั่วที่เสียท่านสัตว์ห้ามไม่ให้ทำให้พูดให้คิดถ้าเราไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถือว่าเราดีวิเศษเราก็ไม่มีทางที่จะละชั่วบำเพ็ญดีได้อยากทำอะไรก็ทำไปตามอำเภอใจเกี่ยวกับคนตายแล้วถ้าหากมันมาเกิดใหม่มันก็มาพูดให้เราฟังว่าชาติก่อนมันเกิดอยู่นั้นอยู่นี่มันมีสมบัติเข้าของอย่างนั้นอย่างนี้คนเฒ่าจะต้องเกิดมาเป็นคนเฒ่า
เด็กตายก็จะเกิดมา

0: เป็นเด็กนี่ใครตายที่ไหนก็ไม่เห็นใครมาเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ตายไปแล้วเลยรับทุกโทษในนรกอย่างนั้นอย่างนี้เลยไปสวยความดีในสวรรค์อย่างนั้นอย่างนี้เพราะไม่มีคนมาเล่าให้ฟังเราจึงไม่เชื่อมันอาจจะคิดจะปรุงไปแบบนั้นคนที่ไม่เชื่อมั่นในเรื่องของกรรมแต่คนเราสัญญาอนิจจังมันจำไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปหรอกทั้งที่เราทำอยู่เห็นอยู่รู้อยู่แต่มันก็ลืมเรามานั่งอยู่นี่หายใจอยู่ตลอดเวลาเราหายใจกี่ครั้งถามเท่านี้มันก็ติดทั้งที่เราหายใจอยู่วันนี้ได้พูดอะไรบ้างได้ไปที่ไหนคิดอะไรวันนี้วันคืนนี้เราได้พูดกับใครได้ทานอะไรเดือนก่อนวันที่เท่านั้นเท่านี้มันก็หลงท่านที่ยังไม่ตายนะมันก็หลงอยู่อย่างนั้นลืมอยู่อย่างนั้นเพราะสัญญาอนิจจังนี่ชาติทั้งชาติที่ตายไปมาเกิดใหม่จะให้มันเล่าอะไรให้ฟังได้พอมันนานแสนนานผ่านมามันจริงจำไม่ได้แต่ความเวียนว่ายตายเกิดมันเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่มีญาณภายในผู้ที่มีใจผ่องใสท่านทราบภพชาติที่เคยเกิดเคยตายของท่านเคยเกิดที่ไหนเคยตายอย่างไรด้วยโรคภัยอะไรท่านทราบท่านจึงมาสอนให้ว่าการที่เกิดดีเกิดชั่วนั้นเป็นไปเพราะกรรมของตัวที่สร้างเอาไว้ไม่ใช่เรื่องของใจปรารถนาจะไปเกิดในสถานที่ดีกติที่งามได้ถ้าหากไม่มีกรรมสนับสนุนแล้วมันเป็นไปไม่ได้ท่านสอนท่านแนะให้พวกเราได้สดับรับฟังได้ไปใส่คิดที่เจรนาอย่างนั้นแต่นั้นพวกเราท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาจึงว่าเป็นผู้ที่มีโชคลาภอันใหญ่หลวงสัตว์อื่นที่มันไม่มีอำนาจวาสนาเกิดมาไม่เคยได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาสวัสดิ์สวาไหวพระสวดมนต์เลยก็มีไม่ว่าตั้งแต่สัตว์มนุษย์บางจำพวกมันก็มีพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสใจศรัทธาในทางศาสนาแล้วพวกเหล่านั้นเขาจะเป็นไปอย่างไรโปรแกรมที่เขาสร้างไว้แบบไหนเขาก็จะต้องเป็นไปแบบนั้นมีพวกเราท่านนะว่าโชคดีเกิดมาเป็นสัมมาทิฏฐิบิดามารดาเคยแนะสอนในทางดีพระเจ้าพระสงฆ์มีก็แนะสอนให้เราก็ยังเลื่อมใสแต่ทำบำเพ็ญตามทานเราก็เคยให้ศีลเราก็เคยรักษาภาวนาเราก็เคยกระทำบำเพ็ญเมื่อเราทำตามโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสะสมคุณงามความดีอยู่อย่างนี้ยังจะไม่ได้ไปเกิดในสถานที่ดีกติที่งามแล้วเขาเหล่านั้นที่ไม่ได้สร้างสมอบรมทานศีลภาวนาอะไรเขาจะไปอย่างไรมันก็ยิ่งจะไปกันใหญ่มืดบอดกันใหญ่แต่ที่คิดแบบนี้ที่สอนแบบนี้ก็เพราะเรื่องจะปรับปรุงใจของเราเพราะจิตใจนั้นในคราวที่ควรพยุงขึ้นมาเฉิดชูขึ้นมาก็ต้องพยุงขึ้นมาเฉิดชูขึ้นมาเมื่อมันลืมเนื้อลืมตัวเราจะข่มขี่มันก็ข่มขี่รักษาจิตของตัวด้วยสติด้วยปัญญาคือบางการบางเวลามันตำหนิตัวว่าชั่วว่าเสียอย่างนั้นอย่างนี้เขาวัดเขาว่าจำศีลภาวนาทานก็ไม่มีอะไรดีวิเศษให้ไม่เห็นอะไรจะเป็นความอัศจรรย์ในใจมันอาจจะคิดไปบางทีทานแล้วก็ได้ให้ศีลแล้วเราก็เคยรักษาภาวนาเราก็เคยกระทำบำเพ็ญเราดีเราเด่นแล้วมันก็อาจคิดไปบางการบางสมัยมันอาจคิดไปอย่างนั้นถ้ามันคิดไปว่าตัวดีตัวเด่นกิเลสตัณหาในจิตในใจมันตกไปหมดแล้วหรือยังคนที่ดีวิเศษยิ่งกว่าเราไม่มีหรือมีแต่เราคนเดียวเท่านี้ดีวิเศษกว่าเขาในโลกคมคูให้รู้ตัวไม่ให้ประมาทให้กระทำบำเพ็ญคุณงามความดีเรื่อยไปจนให้ใจของตัวบริสุทธิ์ ถ้าเราตำหนิตัวว่าเราชั่วเราเสียอย่างนั้นก็พยุงมันขึ้นมาเหมือนกันกับเขาทำถนนที่ไหนมันต่ำเขาก็คูณขึ้นให้มันสูงที่ไหนมันสูงเขาก็ขุดลงให้มันต่ำพอรถเรือไปได้ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่สม่ำเสมอไปยากเรื่องจิตใจของเราก็เวลาข่มขี่ก็ต้องข่มขี่เวลาพยุงมันก็พยุงมันนี่คืออุบายที่พวกเราท่านจะนำมาสอนใจของตัวเมื่อมันต่ำก็พยุงมันขึ้นมาเมื่อมันสูงก็ข่มขี่มันลงไปเพื่อจะให้ใจมันสม่ำเสมอเมื่อเราทุกคนที่เจรนาเกิดแก่เจ็บตายและกรรมเป็นของของตนสม่ำเสมอไปใจที่เคยข้องติดคิดปรุงต่างๆจะไม่เลยขอบเขตใจคนนั้นจะสุขจะสบายใจคนนั้นจะไม่วุ่นวายกังวลเพราะพิจารณาตามอัตตามธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนธรรมะเป็นเครื่องขอบใจชำระใจให้ใสสะอาดให้สุขให้สงบคนไม่มีธรรมะไม่ได้พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายมีแต่เพลิดเพลินวุ่นวายไปตามกิเลสตัณหาคนนั้นไม่มีวันเวลาที่จะสงบสุขได้มีแต่เจอวุ่นวายอยู่เรื่อยไปแต่นั้นพวกเราท่านทุกคนที่มาฝึกฝนอบรมภาวนาชำระใจตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งหมั่นที่นี่พิจารณาชำระดูภายในอยู่สม่ำเสมอไปว่ามันคิดอยู่ปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่นำความดีหรือความชั่วมาให้มีสติรู้สึกการนึกคิดของตัวมีปัญญาแนะสอนตัวเมื่อคนใดมันสอบสืบที่นี้พิจารณารักษาใจของตัวอย่างนั้นสิ่งที่ชั่วมันชำระสาสางออกไปสิ่งที่ดีปลอบกลัวจะทำบำเพ็ญเอาไว้คนนั้นก็จะมีความสุขกายสุขใจการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาขอหยุดจิตเพียงแค่นี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เช่นอย่างภูเขาที่ว่านี่คนก็ยังไม่มากแต่ก่อนเขาก็มีอยู่เป็นที่อยู่ของเขาเวลาคนก็สร้างอะไรที่เขาอาจจะยังมีอยู่แม้ไม่มากก็มีแล้วก็อาศัยที่อื่นเอามาปล่อยบ้างอะไรบ้างผสมผสานกันก็เลยมากขึ้น เราคิดได้ยังไงเมื่อก่อนก่อนตอนที่เราออกเที่ยวกรรมฐานเรียกว่าป่ามีโดยสมบูรณ์เต็มที่เลยไปที่ไหนเป็นป่าแล้วเป็นพวกเนื้อพวกสัตว์ต่างๆเต็มไปหมดทุกแห่งเลยคือไม่มีใครสงวนเป็นกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของแผ่นดินเลยทั่วไปหมดเหมือนกันบริการการซื้อการขายก็ไม่มีถนนหนทางก็ไม่มีคือสัตว์ป่าของคนก็มีมากแล้วคนก็ไม่มากตอนนั้นต่อมาคนก็มากขึ้นนี่ก็เลยเกี่ยวกับเรื่องอันนี้แหละการซื้อการขายพอสงวนเริ่มก็ไปถึงไหนนั่นแหละที่นี่ป่าเริ่มปลูกทำลายปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกสิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วก็มีการซื้อการขายนี่ป่าก็เลยหมดไปสัตว์ก็หมดไปตามๆกันคือเรานี่เรียกว่าทันสมบูรณ์เลยเรื่องป่าธรรมชาติเราเที่ยวทันป่าธรรมชาติโดยสมบูรณ์จนกระทั่งมาสร้างวัดป่าบรรกาศได้สักสิบกว่าปีคุณปรากฏว่ามีคนผ่านเข้าผ่านออกในโดงใหญ่นะแต่ก่อนโดงใหญ่เต็มไปด้วยสัตว์โดงบรรกาศนี้เต็มไปด้วยสัตว์แม้แต่ชีวัดนั่นก็คือป่าสัตว์เราไปสร้างวันนั้นพวกเต้งพวกหมูพวกกวางมีอยู่แถวนั้นมีสร้างมันหลายปีสัตว์เหล่านั้นมันก็อาศัยอยู่ในป่าซึ่งคนยังไม่ทำลายป่านะเข้าวัดออกนอกเข้ามาต่อมาก็มีรั้วลวดหนามนี่สัตว์ออกเข้าก็ตายไปจนกว่ามามีกำแพงนี่ซึ่งป่าถูกฉางแล้วสัตว์ก็ตายไปพร้อมๆกันเลยแล้วมันก็คิดกว่าไปอีกแล้วเริ่มถากถางป่านะเราสร้างวัดแล้วเริ่มสิบกว่าปีก็ประมาณสัก510-112นี่เริ่มป่าถูกเริ่มถูกทำลายที่คนก็เข้าไปตั้งบ้านตั้งเรือนสุดท้ายก็ลงทั้งหมดนี้เป็นไร่เป็นสวนไปหมดเลยแล้วก็นี่หนำซ้ำยังตั้งอำเภอขึ้นมาที่นั่นเขาเรียกอำเภอหนองแสงถึงสร้างสวนทีนี้ป่าทั้งหมดกลายเป็นพืชผลใหม่ๆขึ้นมาพวกอ้อยพวกมันสำปะหลังพวกอะไรต่ออะไรหลายอย่างแล้วจะเขาจะปลูกเต็มไปหมดเลยถึงว่าเรายังดีนะจนกระทั่งมาสร้างวัดมีแล้วมีแล้วไม่ค่อยเที่ยวไปตามที่ต่างๆตามมาใจใสเหมือนแต่ก่อนเลยเพราะผ้าเนินมีมากลุมตลอดเวลาก็มาเกี่ยวกับเรื่องโยมแม่บวชจนได้พาโยมแม่อยู่ที่นั่นแต่ก่อนไปสะดวกสบายไปที่ไหนแยกปั๊บนี่มันเป็นป่าแล้วพวกสัตว์ต่างๆมีอยู่ทั่วไปหมดเลยที่เมื่อสัตว์มีอยู่ที่ไหนเสือก็มีอยู่ที่นั่นคืออาศัยกินสัตว์เสือจึงชุมมีทั่วไปหมดแต่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับคนเสือมันอาศัยสัตว์เป็นอาหารหากมีอยู่ทั่วไปที่ไหนเหมือนกันหมดนะเราเที่ยวทางภาคอีสานนี่เชื่อมากที่สุดแล้วเป็นแบบเดียวกันยิ่งตรงใจตรงสีชมพูนี่เลยแล้วโอ้ยสัตว์นี่มากที่สุดตรงบ้านตานี้สู้ไม่ได้เลยอันนั้นกว้างกว่านี้ต้องทางกว้างความกว้างมันต้องเป็นพันเส้นขึ้นไปกว่านั้นแล้วทางมันก็ต้องนุ่งกระจดทางหนองคายจดเขตหนองคายเขตนครพนมเขตสกลนครเขตอุดรมีชน มีป่าดงใหญ่ทั้งนั้นเนี่ยท่านี้แทบทั้งวันไม่ได้เจอบ้านคนนะที่ไม่เจอบ้านคนคืออะไรมีแต่ป่าทั้งนั้นพวกสัตว์พวกเนื้อไม่ได้กลัวคนนะอย่างมากก็วิ่งปั๊บๆเท่านั้นนี้เพราะคนไม่มากแต่ก่อนพวกสัตว์พวกเนื้อทุกประเภทเต็มอยู่นั่นหมดช้างก็โถมันเป็นร้อยร้อยเหมือนในดงใหญ่นะดงสีชมพูสีชมพูกับดงผู้สิงผู้วัวดงสีชมพูต่อชนออกมาทางอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานชนออกมาทางโน้นกับชนออกไปทางปากคาดทางโน้นดงชนไปทางพลวิสัยอันนี้ก็ชนไปทางบ้านแพงจังหวัดนครพนมอันนั้นก็ชนมาทางสกลนครมาวานรนิวาสแล้วก็มาอำเภอบ้านดุงชนอุดรนี่แหละดงใหญ่ที่สุดคือเราได้เที่ยวมากที่สุดก็คือเขตนี่แหละตั้งเที่ยวกันมาถามมานี่มีสกลนครกับนครพนมที่ได้เที่ยวมากที่สุดเนื่องจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านอยู่ที่นั่นเป็นจุดศูนย์กลางไปที่ไหนที่ไหนก็วกเวียนมานี่ไปที่ไหนก็วกมันวกมันอย่างนั้นแหละที่เราอยู่สกลนครมันก็แปดปีนครพนมทั้งรวมทั้งมุกดาหารก่อนมุกดาหารเป็นอำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนมรวมเข้าไปถึงตัวนครพนมเข้าไปถึงดงสียมพูอะไรนี้มันทำเลที่เที่ยวนี่กว้างขวางมากทีเดียวเอาจะกลับก็กลับกำลังจะพูดธรรมะยุ่งนั่นยุ่งนี่นะไม่อะไรก็ไม่รู้ถ้าจะพูดธรรมะหากมีมาหลายเรื่องอะมันเป็นอะไรไอ้ม่านมันมีอยู่ทุกแห่งนะเดี๋ยวก็ขาดเรื่องแล้วก็ไปเรื่องอื่นอยู่นะยิ่งกำลังเทศด้วยแล้วขาดไปเลยขึ้นช่องใหม่ไปเรื่อยนะนี่กำลังพรรณนาถึงเรื่องป่าเรื่องโลกดงสีชมพูนี่กว้างที่สุดเป็นป่าเป็นดงสัตว์เต็มไปหมดเลยช้างนี่พอห้าโมงเย็นเราอยู่บนเขานี่มองลงไปทางนั่นมันออกมาเที่ยวเล่นเป็นโขงๆฝูงๆน่ะเรียกว่าฝูงๆนั่นแหละช้างเขาเรียกว่าโขงแต่เราไม่อยากเรียกหรอกฝูงช้างฝูงม้าฝูงวัวฝูงควายไปงั้นสบายดีหาเรื่องเท่านั้นเชือกเท่านี้เชือกเท่านั้นตัวเท่านี้ตัวมันสบายดีเข้าใจมั้ยเออไปหาชื่อเปลี่ยนไปอะไรพอตกเย็นๆนี้มันจะออกมาหินดานกลางแจ้งมันจะเที่ยวหากินนะเต็มไปหมดมองไปเต็มมีตั้งแต่ช้างทั้งนั้นอ่ะพอห้าโมงเย็นเริ่มไปแล้วนะขณะนี้มันออกแล้วนี่ห้าโมงเย็นมันออกแล้วเริ่มออกเที่ยวเต็มไปหมด พวกสัตว์พวกเนื้อนี่ไม่ค่อยกลัวคนนี่แหละดงที่ว่านี่ไม่กลัวคนเพราะคนไม่มีนะไม่ค่อยมีคือใครก็ไปอยู่ที่นั่นแต่ก่อนมันไข้ป่าไข้มาลาเรียใครก็ไปจากทางอุบลยะโสธรที่ไหนย้ายกลับไปอยู่ก็ต้องย้ายกลับเพราะทนใครไม่ไหวตายไม่ตายก็กลับบ้านที่นานเขานานเข้าอยู่ยามันก็ทันคนก็หนาแน่นเข้ามาก็ชนกันเข้ามาดันเข้ามาสุดท้ายป่าก็เลยหมดไปหมดไปที่ว่าดงสีชมพูเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยมีแต่ชื่อนะเป็นไร่เป็นสวนไปหมดเลยหมดจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาซึ่งแต่ก่อนเราเที่ยวหมดแล้วมันรู้หมดนี่ไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงดักสันดานตนด้วยความกลัวเพราะไปที่ไหนมันเสือเต็มไปหมดนี่เรานี่มักจะถูกดัดสันดานด้วยเสือนะคือคนที่ขาดที่ขาดเอากันความกล้ากล้าใส่กันไปเลยโอ้ยการดัดสันดานตัวเองเราจะไม่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไม่ทันมันคนมายาวกิเลสความกลัวความอะไรสำคัญมันหมายไม่ใช่เรื่องกิเลสหลอกเราให้หวาดให้กลัวทำความภาคความเพียรก็ไม่ได้เรื่องใดแล้วนี่เอาทำเขาแทรกเข้าไปตีเข้าไปเลยกลัวจะเลยยิ่งเข้าสถานที่ใดกลัวมากที่สุดที่นี่ละสติจะดีความหมายว่านั้นมันเป็นอย่างนั้นนะสถานที่ใดบางแห่งนี้กลางไม่ว่ากลางวันกลางคืนเสือมาได้สบายมันเป็นป่าของเขาพวกสัตว์มาได้สบายนั่นระวังตัวความระวังก็สติอยู่กับตัวนี่ความเพียรมันไม่ประมาทเวลานั้นความเพียรดีมันหนักเป็นน้ำมันเองถ้ามีเหตุมีอะไรน่ากลัวน่าอะไรมันจะหมดก็มาข้างในตั้งตัวตั้งตัวอยู่อย่างนั้นนี่วิธีฝึกหัดภาวนา ยิ่งสมัยพ่อแม่อาจารย์มั่นด้วยแล้วยิ่งแล้วนะยิ่งหนักกว่านี้ป่าดงพงลึกสัตว์จะไม่รู้จักกลัวคนพวกไก่ฟ้าไก่ป่านี่เต็มดงเต็มป่าสัตว์ประเภทต่างๆเต็มหมดไม่ได้กลัวคนท่านว่าเขาก็มาหากินของเขายั่วเยี่ยมเหมือนสัตว์บ้านเราเนี่ยเราไปมันก็ยังมีอย่างนั้นมีแต่รู้สึกมันจะมีกลัวบ้างละระยะเราไปแต่กลัวมันก็ไม่กลัวมากแต่อย่างสมัยทุกวันนี้เรียกว่ามันไม่กลัวไปที่ไหนมีแต่พวกสัตว์เต็มป่าไม่มีคนนานๆจะไปเจอบ้านคนบ้านก็ไม่กี่หลังเขาอยู่ของเขาพวกนี้พวกทนไข้ป่าได้แล้วเนี่ยอยู่ได้พวกที่อยู่ทุ่งอะไรอย่างทางอุบลร้อยเอ็ดมาสารคามยโสธรเข้ามานี่แตกกลับคือเพราะไข้ป่ามันตายจริงๆนะไข้ป่าไอ้เรานี่เรื่องไข้ป่านี่โชคชนที่สุดคือตามธรรมดาทางหมอทางแพทย์ก็ว่าไข้ป่านี่ถ้าเราอยู่ที่นั่นมันไข้เส้นนั้นแล้วจากนั้นมันก็ไม่ไข้ถ้าอยู่ที่เก่าอ่ะต่อไปมันก็ไม่ไข้ไอ้เรามันไม่อยู่ที่เก่าเดี๋ยวปีนี้ไปนั่นปีนั้นไข้ตั้งแต่ไข้ไข้ป่าตลอดเอาซะจนกระทั่งโทษอีกแล้วแต่มันไม่เคยเป็นอารมณ์นะมันจะกลัวไข้กลัวหนาวกลัวนั่งกลัวนี่ไม่เคยมีแต่มุ่งเรื่องเข็มทิศที่มุ่งต่อธรรมนี่มันแรงกล้านะมันลบไปหมดนะความทุกข์ความลำบากความกล้าความหรือความกลัวอะไรนี้มันลบไปได้สบายยิ่งกลัวเท่าไรยิ่งเข้าเพื่อจะดัดสันดานจิตที่เป็นตัวกิเลสหลอกตัวเองหมุนเข้าหมุนเข้าดิสถานที่ใดอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนได้ระวังตลอดนั่นแหละสถานที่นั่นความเพียรดีอยู่ในความเพียรสติติดกับตัวติดกับตัวจิตสติติดกับตัวก็เรียกว่าสติรักษาจิตจิตก็ไม่เพ่นพ่านออกไปมันก็หนุนธรรมขึ้นมา หนุนธรรมขึ้นมาแค่เวลาสติมันแก่กล้าเข้าไปเรื่อยๆมันไม่ได้กลัวนะสถานที่เรากลัวแต่ก่อนๆกลับไม่กลัวในสถานที่นั่นแหละมันกล้าหาญไปหมดนะอำนาจของธรรมขึ้นแล้วกล้าหาญจานใจเดินไปได้เลยสบายเลยถ้าอยู่ที่ที่นั่นความเพียรมันดีความที่เจ็บที่ค้านหายหน้าไปหมดนะหายไปไม่มีมีแต่ความระวังตัวระวังตัวก็ระวังด้วยสติสติกับจิตติดแนบกับกันนี่ก็เป็นความเพียรอยู่ในตัวเป็นอย่างนั้นโอ้ฝึกทรมานนี่ลำบากมากนะ นี่เราพูดเฉพาะนิสัยของเราครูบาอาจารย์จะทั้งหลายนี่ยกไว้เลยท่านเก่งอย่างนั้นเก่งเก่งกว่าเราไปอีกนะเราอย่าว่าเราเก่งนะท่านยังเก่งกว่าเราวิธีการฝึกทรมานตนเองทุกแบบทุกฉบับพระกรรมฐานนี่มีวิชาซอกแทรกซิกแซกดัดกิเลสของตัวเองเก่งมากนะเราเรียนในตำรับตำราก็เห็นไปเท่านั้นมันไม่ได้ไปเจอของจริงออกปฏิบัติมันเจอแต่ของจริงทั้งนั้นในป่ากับป่าจริงๆสัตว์จริงๆเนื้อจริงเสือจริงน่ากลัวจริงๆนะนั่นน่ะไปอย่างนั้นนะทีนี้ไปเจอกันนั้นเขาการระมัดระวังรักษาจิตใจนี่ดีขึ้นดีขึ้นจิตตั้งตัวได้นั่นตั้งตัวได้เพราะสถานที่แวดล้อมมันกลัวขณะแรกนี่จะไม่ให้จิตออกเริ่มตั้งตัวที่ล้มลุกคู่คานจิตมันฟุ้งซ่านรำคาญมันไม่เข้าเป็นในหลักในเกณฑ์นี้ต้องอาศัยคำบริกรรมเป็นสำคัญนะคือคำบริกรรมให้ติดกับจิตสติให้อยู่ที่นั่นไม่ให้คิดเรื่องสัตว์เรื่องเสือคิดไปมันเพิ่มคือกิเลสมันกลัวสิ่งใดมันยิ่งคิดสิ่งนั้นมากธรรมดามันกลัวเสือคิดเสือว่ากลัวผีคิดเรื่องผีมากแล้วยั่วตัวเองก็กวนตัวเองเพราะย่านจึงห้ามไม่คิดให้คิดแต่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธเป็นต้นให้จิตติดอยู่นั่นไม่ออกมันอยากคิดอะไรไม่ยอมให้ออกบังคับไว้นี้ต่อไปจิตได้รับความอุ่นจากธรรมคือสติธรรมจดจ่ออยู่นั่นแล้วมันจะค่อยเยือกเย็นขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เคยกลัวทั้งหลายหายไปต่อไปก็กล้าขึ้นมาเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะขณะก่อนกลัวขณะหลังกล้าเมื่อมันเห็นเหตุเห็นผลอยู่นั้นทำไงจะได้ผลมากมันก็ต้องบึกบืน เราจึงถูกดัดสันดานตลอดเพราะมันเคยได้อย่างนี้นะมันจะไปทำบาราภาวนาเหมือนเพื่อนฝูงทั้งหลายที่อยู่สังเกตหมู่เพื่อนทำความภาคความเพียรสังเกตดูถึงเวลาท่านลงเดินโยกมท่านเดินเวลาอะไรท่านก็ทำของท่านอย่างนี้แล้วก็ดู เรามันไม่เป็นอย่างนั้นมันมัดกันอยู่ตลอดจึงไปดูท่านเพราะเวลาที่แรกไปถึงหลวงอย่างเช่นอย่างหลวงปู่มั่นนี่เหมือนกับว่าท่านเป็นพระอรหันต์ทุกองค์นะเหมือนผ้าพับไว้เรียบหมดเลยโอ้ยเนี่ยมันมีพระปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบแต่ละองค์เดียวมันคิดในตัวเองนะนอกนั้นท่านอาจจะเป็นพระอรหันต์ได้หลายหลายองค์แล้วไม่งั้นชั้นนั้นชั้นนี้มันคิดของมันนะก็มีแต่ตัวหนาแน่นตัวทั้งกิเลสตัณหาอยู่กับเราคนเดียวนะแล้วเวลาอยู่ไปนานๆคอยฟังเสียงอาจารย์ถามท่านคุยกับครูบาอาจารย์แล้วก็เริ่มรู้เรื่องฐานะของจิตของกันและกันไปเรื่อยๆทีนี้ก็เข้าใจกันไปองค์ไหนอยู่ภูมิไหนภูมิไหนมันก็รู้นะไปเบื้องต้นนี่เมาส์นะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งองค์อ่ะล่ะทั้งบัดนะคือเรียบหมดนี่ละพระกรรมฐาน ไม่ได้มีคำว่าแสลงหูแสลงตานะ เรียบตลอดมองดูกันนี่ชื่นตาชื่นใจตลอดท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านไม่มีกิริยาที่แฝงๆโดยกิเลสตัณหาให้แสลงแทงใจไม่มี นิ่มอยู่ตลอดคือเวลามา คุยธรรมะทางด้านจิตใจองค์ไหนภาวนาไปยังไงจะต้องมาเล่าถวายครูบาอาจารย์เราก็คอยฟังองค์นั้นมาเล่าอย่างนั้นองค์นี้มาเล่าอันนี้คอยฟังคอยฟังแล้วก็ค่อยเข้าใจภูมิจิตภูมิธรรมของกันและกันไปเรื่อยอย่างนี้นะในต่อไปก็ค่อยรู้ทีนี้นะที่อยู่ด้วยกันมากน้อยก็รู้เรื่องกันนะแต่มารยาทเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วคนคงคิดเหมาว่าถ้าภัยกิริยาเรียบร้อยนั้นเป็นอรหันต์ทั้งหมดนั่นนะถ้าวอกแวกวอกแวกลิ้นทุกข์คือคักเนี่ยเขาว่าเป็นลิงกันหมดเข้าใจไหมแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็นี่พระอรหันต์ลิงก็จะว่างันใช่ไหมล่ะความเหมาของโลกมันอยู่ที่จิตใจแล้วกิริยาอาการนี้เป็นนิสัยต่างหากใครเป็นนิสัยยังไงก็กิริยานั้นมักเป็นอยู่เสมอโดยไม่ต้องตั้งใจก็เป็นผู้ที่สงบเงียบจนกระทั่งบรรดาพระสงฆ์ในวัดว่าท่านเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ก็มีเช่นพระสันตกาย นี่ในครั้งพุทธกาลพระสันตกายไม่ว่าเหลือบซ้ายมองขวาเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนเหมือนมีสติตลอดเวลาสวยงามตลอดพระสงฆ์ทั้งวัดดูแล้วองค์ไหนก็จับตาจับใจไม่สงสัยไปทูลถามพระพุทธเจ้าก็พอดีมีสาเหตุเหมาะสมว่าท่านสันตกายดีท่านสำเร็จอรหันต์แล้วหรือมองดูพระเนนทั้งวัดเลยเมาว่าท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นน่ะดูอากัปกิริยาเคลื่อนไหวไปมาเหมือนผ้าพับไว้ตลอดเวลาพระองค์ก็บอกว่ายังนั่นเห็นไหมยังทั้งพอดีประชุมขึ้นมาในค่ำวันนั้นประชุมพระองค์ก็เลยแสดงถึงเรื่องสันตกาโยสันตวาโจสันตมโนสุสมาหิโตวันตาโลกามิโซภิกขุอุปสันโตติวุจจะไตนี่ภาษิตที่พระองค์แสดงในวันเทศเกี่ยวกับพระสันตกายผู้มีกายอันสงบมีวาจาอันสงบมีใจอันสงบและผู้ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นคลายโลกามิเสียได้แล้วนั่นแหละเราเรียกว่านักปราชญ์จอมปราชญ์นั่นท่านแสดงไว้ว่างั้นที่แปลออกอย่างนี้ท่านแสดงธรรมนี้พระสงฆ์ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตั้งหลายองค์นะวันนั้นนะมีอาศัยพระสันตกายเองก็สำเร็จวันนั้นนะวันเดียวกันแต่ก่อนท่านเป็นอรหันต์ดิบท่านยังไม่เป็นอรหันต์สุขเข้าใจไหมพอพระพุทธเจ้ามาเทศวันนั้นเลยกลายเป็นอรหันต์สุขขึ้นมานี่แหละกิริยาต่างกันอย่างพระสารีบุตรท่านไปไหนล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกเหมือนลิงจนกระทั่งบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งที่รู้ท่านแล้วว่าท่านเป็นพระอรหันต์นะเวลาท่านมานี่พอมองเห็นคลองอย่างนี้พอท่านโดดข้ามมนุษย์โดดข้ามกลับมากลับไปกลับมาอย่างนั้นนี่เป็นถึงมันเป็นอรหันต์แล้วยังไม่แล้วยังเป็นอัครสาวกแล้วทำไมจึงมาแสดงตัวเหมือนลิงวะอันนี้ก็ไปทูลพระพุทธเจ้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรทำไมก็ว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งเป็นอัครสาวกสิ้นกิเลสทุกอย่างแล้วเวลากิริยาการแสดงทำไมจึงเป็นเหมือนลิงวะเช่นจังโดดข้ามไปมานะเป็นเรื่องตลกสนุกอยู่ในนั้นแล้วไปประมาณ โอ้พระสารีบุตรนี่เธอเคยเป็นลิงมาหลายภพหลายชาตินิสัยอันนั้นจึงติดมาเนี่ยพระองค์นี่พระทั้งหลายก็สงบเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงตัดสินเองอย่างพระสันตะกายนี่ท่านเคยเป็นราชสีมาตั้ง500ชาติไม่สับปนกันเลยเป็นราชสีราชสีมีกิริยาเหมือนแมวเหมือนมีสติสตังระมัดระวังตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของราชสีกับแมวจึงเหมือนกันทีนี้พระองค์ท่านสันตะกายนี่ท่านเคยเป็นราชสีมาตั้ง500ชาติไม่สับปนกันเลยชาติอดีตไม่มีเป็นพระราชสีมาตลอดเพราะงั้นนิสัยของเธอจึงสวยงามตลอดเวลาตามนิสัยเหมือนราชสีว่านี่ท่านก็ยกมาอย่างนี้ละนิสัยนี้เป็นนิสัยดั้งเดิมที่ฝังจิตนี่ส่วนพระสารีบุตรท่านก็บอกท่านก็บอกว่าเคยเป็นลิงสำเร็จอรหันต์แล้วกิริยาที่เป็นนิสัยเดิมมันก็ออกมาโดดข้ามนู้นข้ามนี้จนพระสงฆ์ทั้งหลายยกโทษทั้งที่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านทำไมจึงว่าแสดงรัตอ๋อเรื่องนิสัยกิริยานิสัยวาสนาไม่มีใครละได้ละได้เฉพาะเราตถาคตองค์เดียวนะส่วนนิสัยวาสนากิริยาที่เคยเป็นยังไงนั้นมันเป็นเรื่องนิสัยอันหนึ่งอย่างกิเลสขาดไปแล้วนิสัยอันนี้ยังละไปแล้วต้องเป็นตามเดิมว่านั่นแหละเป็นอย่างนั้นผู้ที่ละนิสัยวาสนาได้ก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวมีท่านนึงว่าใครที่เป็นกิริยาไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะนิสัยนี้ไม่ได้ตั้งใจก็เป็นหากเป็นอยู่ตามนิสัยของตัวเองเพียงเรียกว่านิสัยคือมันติดกิริยาอาการติดอยู่ภายในจิตใจแสดงออกมาตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็เป็นไปตามความเคยชินของมันนั่นในครั้งพุทธกาลมันมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสินพระสงฆ์หายสงสัยทันทีแต่หลวงพระพุทธเจ้ารับสั่งอะไรลือมาทั้งอดีตด้วยนั่นจะไม่ยอมรับได้ยังไงเย็นพระสันตกานี่ก็บอกว่าเธอเคยเป็นราชสีในราชสีที่ท่านแสดงไว้ในตำราเทียบกับนี่แหละกับพระสภาสันตกายราชสีเวลาจะนอนนี่กำหนดมีสติสตังกำหนดไว้เรียบร้อยอวัยวะส่วนไหนวางไว้ยังไงกำหนดไว้ตายตัวไปอย่างนั้นถ้าตื่นขึ้นมาอวัยวะนี่เคลื่อนเช่นขานี่เคลื่อนไปทางนี้ขานี่เคลื่อนไปอย่างนี้หางเคลื่อนไปอย่างนั้นนอนใหม่ว่างั้นจนกระทั่งตื่นขึ้นมาอีกเรียบร้อยเหมือนเก่าถึงจะออกไปหากินเห็นป่ะเป็นกิริยาอย่างนั้นระวังรักษาตัวตลอดอย่างนั้นทีนี้นิสัยของพระสันตะกายนี่เธอก็ติดมาตั้งแต่เป็นราชสีว่างั้นนั่นแสดงไว้หมดท่านเลือดอดีตมาพร้อมเนี่ยเคยเป็นมายังไงเพราะงั้นนิสัยจึงไม่ได้เหมือนกันไม่เหมือนกันที่นิสัยตามที่เราผ่านมาครูอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นสายหลวงปู่มั่นนี่นิสัยท่านจันทร์ฟันนี่สวยงามมากนะนิสัยท่านจะมหาทองสุกนี่ก็สวยงามนอกจากนั้นท่านก็เป็นตามนิสัยแต่เราไม่ได้ตำหนินะคือท่านก็เป็นตามนิสัยของท่านแต่สำหรับสององค์นี้มองดูว่าอะไรนี่นิ่มนวลดังตาทั้งใจกิริยาเหมือนมาดุใครไม่เป็นนะอย่างท่านจันทร์ฟันเหมือนดุใครไม่เป็นนะนิ่มบางมากก็เหรอตอนนั้นว่าเหรอตอนนั้นนะนี่อาจารย์มาต้องสุขกับมันกันนอกนั้นท่านก็เป็นตามนิสัยของท่านฟวนดุท่านก็ดุเหมือนกันแล้วแต่นิสัยมันเป็นไปองค์ใดเป็นไปยังไงท่านก็เป็นอย่างนั้นแต่บรรดาพระสงฆ์คู่วัดลูกศิษย์ลูกหาทราบนิสัยแล้วท่านก็ไม่ถือสาไม่ถือฟังเสียงแกนแห่งธรรมทั้งหลายออกจากไหนออกจากใจนั่นหลักอยู่ที่นั่นหลักประกันตัวกิริยานี้เป็นความเคลื่อนไหวเพียงอาศัยไปชั่วการเวลาแต่หลักจริงๆคือแกนของธรรมแท้อยู่ที่ไหนก็คือใจเมื่อถึงใจใจมาถึงกันแล้วมันก็หมดปัญหาจะเป็นอะไรก็หมดปัญหาไปเลยเพราะฉะนั้นนิสัยของครูบาอาจารย์จึงไม่เหมือนกันหากเป็นอยู่ในจิตนั่นที่จะให้ผิดจากธรรมจากวินัยก็ไม่ผิดมันดังมีไปตามนิสัยซึ่งไม่เหมือนกันนั่นแหละนี่เราพูดถึงเรื่องพระท่านเที่ยวอยู่ในป่าในเขา ท่านฝึกท่านทรมานตนท่านเอาจริงเอาจังมากนะเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเรื่อยมาอย่างลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมีน้อยเมื่อไหร่ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มรณภาพไปแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุพระธาตุไปสัก10กว่าองค์ไม่ใช่ น้อยนะกลายเป็นพระธาตุพระธาตุเราทราบไปแล้วตั้งแต่ท่านยังไม่ตายเนี่ยอันนี้มาเป็นทีหลังเรื่องร่างกายเป็นเครื่องตีกาส่วนหยาบของธาตุขันธ์นี้ว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วตามตำราที่ท่านแสดงไว้ว่าอัฐิที่จะกลายเป็นพระธาตุได้นั้นต้องเป็นอัฐิของพระอรหันต์เท่านั้นนี่ท่านบอกพอมาเป็นอรหันต์แล้วก็เออตีกาแล้วตีกาแล้วแต่บรรดาพระทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันต่อครูอาจารย์ท่านทราบก่อนหน้าแล้วเพราะถอดออกมาจากใจพูดให้ฟังจะไม่ทราบได้ไงจิตเป็นยังไงยังไงอันนี้รู้หมดอันนี้ประกาศก่อนแล้วนี่ส่วนเวลาตายแล้วจะเป็นพระธาตุไม่พระธาตุสำหรับองค์ท่านเองท่านไม่เคยสนใจเลยคงองค์อื่นต่างหากสนใจเพราะท่านเป็นพระธาตุแล้วอดีตท่านเป็นพระธาตุแล้วโอ้เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะมันต่างกันคือคำว่าเป็นพระธาตุนี้ก็ต่างกันอีกนะคือถ้าจิตผู้ใดได้บำเพ็ญธรรมบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วแล้วตายไปเสียผู้นี้ก็เป็นพระธาตุได้แต่เป็นช้านั่นเพราะจิตที่บริสุทธิ์นี้ยังไม่ได้ซักฟอกธาตุขันธ์โดยความภาคเพียรตามใบฉัยของท่านไปนานและมาตายเสียธาตุขันธ์นี้ยังไม่บริสุทธิ์เต็มจัดเต็มส่วนบริสุทธิ์ตามส่วนของธาตุขันธ์ที่เป็นส่วนหยาบนะส่วนจิตบริสุทธิ์แล้วแต่องค์ใดถ้าบำเพ็ญไปนานตั้งแต่สมาธิปัญญาค่อยเริ่มไปเรื่อยฟักฟอกไปเลยถึงขั้นอรหันต์แล้วนี่ท่านนิพพานได้ตายไปเสียอัตถิของท่านจะกลายเป็นพระธาตุได้เร็วนี่แหละคือความช้าความเร็วอยู่กับการบรรลุและทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ถ้าทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ไปนานท่านก็ยิ่งจิตธรรมชาติของท่านนะไม่ใช่ท่านตั้งใจซักฟอกนะจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยหากซักฟอกร่างกายเนี่ยธาตุขันธ์นี้ซึ่งเป็นส่วนหยาบให้เป็นของละเอียดละเอียดละเอียดไปตามส่วนหยาบของธาตุขันธ์นี้เวลาท่านมรณภาพไปแล้วอัฐิของท่านจึงกลายเป็นพระธาตุนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะจิตซักฟอกไว้เรียบร้อยแล้วมันเป็นขั้นตอนไม่ใช่ว่าพอนั้นแล้วจะเป็นพระธาตุทันทีมันต่างกันการครองขันอยู่นานหรือไม่นานตั้งแต่วันสำเร็จแล้วนี่ถ้าครองขันไม่นานก็เป็นกลายเป็นพระธาตุก็ช้าถ้าครองขันอยู่นานนี่กลายเป็นพระธาตุได้เร็วมันต่างกันเพราะจิตที่บริสุทธิ์นี่อยู่กับขันมันเป็นการซักฟอกขันอยู่ในหลักธรรมชาติไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามหากเป็นหลักธรรมชาติที่คอยซักฟอกอย่างละเอียดละออของจิตที่บริสุทธิ์ครองขันอยู่นั่นแหละถ้ายิ่งท่านเข้าสมาธิภาวนาโดยแล้วนี่จิตเข้ามานี่ล้วนๆแล้วเป็นการซักฟอกหนักเข้าไปท่านไม่ได้เจตนาว่าจะซักฟอกธาตุขันนะท่านมีเจตนาเกี่ยวกับวัฏกับธรรมที่ท่านจะพิจารณาของท่านต่างหากแต่มันเกี่ยวโยงกับธาตุขันธ์หรือเป็นการซักฟอกอันนี้หนักแน่นเข้าไปอีกมากเข้าไปอีกนั่นเป็นชั้นๆขึ้นไปอย่างนั้นนะเวลาท่านมรณภาพแล้วกลายเป็นพระธาตุพระธาตุหลวงพ่อแม่ผมจันทร์มากอายุสัก40กว่าปีแล้วมั้งท่านผ่านไปเรียบร้อยแล้วท่านอธิษฐานท่านจึงกลายเป็นพระธาตุนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่กับสวัสดิธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยถ้าเป็นพระก็ให้ก้าวเดินตามหลักธรรมหรือวินัยอยู่ในกรอบของศีลของธรรมก็เท่ากับอยู่ในกรอบแห่งมรรคผลนิพพานจะก้าวเดินก้าวเดินเรื่อยพ้นได้เลยไม่ต้องไปถามหานิพพานอยู่ทางโน้นทางนี้แล้วอันนี้จะเป็นจุดใหญ่ที่จะหมุนเข้าสู่มรรคผลนิพพานคือธรรมวินัยวินัยคือเป็นรั้วกั้นไม่ข้ามเกินจะออกนอกลู่นอกทางตกเหวตกบ่อไปเสียธรรมนั่นคือความภาคเพียรสติธรรมปัญญาธรรมขันติธรรมความอดทนประกอบความภาคเพียรอบรมจิตใจของตนให้เป็นลำดับลำดาไปนี่เรียกว่าธรรมทั้งสองอย่างนี้กลมกลืนกันอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตใจนี้จะค่อยผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นที่นี่แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนนะคือใจดวงผ่องใสแล้วใจดวงได้รับความการอบรมนี่แหละมันจะแสดงเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาจากใจดวงนี้เบื้องต้นก็ค่อยสงบซะก่อนพอสงบก็ขัดเข้าไปบำรุงเข้าไปบำรุง แล้วก็ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเรียกจนกระทั่งถึงละเอียดสุดยอดผ่านเลยนั่นเป็นอย่างนั้นอยู่กับหลักธรรมหลักวินัยพระองค์จึงได้สอนว่าผู้ธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วบอกถ้าผู้ใดปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนี้อยู่พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์บอกชัดเจนไว้อย่างนี้ถ้านอกจากนี้แล้วก็อย่างว่านะถ้าอยู่ในนี้แล้วเป็นสวกัตสัมตัดไว้ชอบเป็นอื่นไปไม่ได้ธรรมะพุทธเจ้าคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยความสัตย์ความจริงถูกต้องดีงามทุกอย่างไม่มีที่เลาะแหละนะไอ้ผู้ปฏิบัติมันเลาะแหละต่างหากข้ามหัวพุทธเจ้าไปข้ามหัวพุทธเจ้ามาเยียบหัวพุทธเจ้าไปตลอดเยียบหัวพุทธเจ้าคือธรรมและวินัยที่เป็นองค์แทนศาสดานั้นที่เป็นองค์ศาสดาแทนสัตว์ทั้งหลายศาสดาของสัตว์แล้วมันไปเยียบหัวพระพุทธเจ้าโดยข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยไปเสียมีแต่พวกตกเหวตกบ่อทั้งนั้นแหละพวกนี้ไม่มีทางที่จะครองมรรคครองผลไม่มีโอ้อวดก็เป็นเรื่องกิเลสโอ้อวดไปเสียเรื่องธรรมท่านไม่ได้โอ้อวดถึงการเวลาจะออกนี่ผางเลยผางเลยนั่นธรรมไม่มีผักมีดันไม่มีอยากไม่มีทะเยอทะยานธรรมภายในใจเป็นไปตามการเวลาหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ควรจะออกหนักเบามากน้อยจะเป็นไปเองเป็นไปเองนี่แหละเรื่องมรรคผลนิพพานจึงคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่กับธรรมวินัยสำหรับพระเราเป็นนักบวชต้องรักษาศีลให้ดีและปฏิบัติธรรมให้ดีส่วนคฤหัสถ์ก็ให้ปฏิบัติตามหลักของคฤหัสถ์ธรรมคือจิตจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากนะถ้าได้อบรมจิตตภาวนานี้เข้าไปไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์นิสัยมีอยู่ภายในด้วยกันไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชและคฤหัสถ์นิสัยมีอยู่ด้วยกันนี่แหละถึงมาบวชนี่เป็นเทวชาติมาบวชก็มีบวชที่หนาแน่นที่สุดก็มีไม่ใช่ว่าขึ้นมาบวชแล้วจะเป็นผู้เลิศผู้เลอขึ้นทันทีอันนี้เป็นเครื่องหมายต่างหากนะผ้าเหลืองคนผมคนที่เครื่องหมายของผู้ที่จะออกบำเพ็ญโพธิ์เรียนจบพรหมจรรย์ถึงมรรคผลนิพพานนี่เป็นเจตนาเป็นความประกาศอย่างนั้นต่างหากแต่เข้ามาบวชเข้ามาแล้วทำเหลวๆอะไรและไม่มีใครที่เป็นโทษมากกว่าผู้ที่เหยียบหัวพระพุทธเจ้าโดยการข้ามเกินธรรมวินัยคือพวกนี้เองถ้าปฏิบัติตามนี้อยู่แล้วมรรคผลนิพพานอย่างว่าอาหารมีอยู่ไม่สูญจากโลกนะอานนท์นั่นคืออยู่กับนี่กับธรรมกับวินัยให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยให้ดีสำหรับพระพวกญาติโยมก็ให้ยึดหลักความดีงามทั้งหลายเข้าไปเวลาภาวนาก็เอาจุดนั้นเหมือนกันใจเมื่อได้รับการขาดเกลาอยู่ตลอดเวลาจะค่อยผ่องใสขึ้นเช่นเดียวกันกับพระเรานั่นแหละต่อไปมันก็ถึงเหตุถึงผลละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันไม่เลือกเพศนะเพศหญิงเพศชายนักบวชฆราวาสไม่เลือกนิสัยปัจจัยมีอยู่ในใจด้วยกันทุกคนเมื่อพอแก่การแล้วพ้นได้ด้วยกันถ้าไม่พอก็ต้องได้อบรมไปเรื่อยเราพูดถึงเรื่องของกรรมฐานในสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้มีน้อยเมื่อไหร่ผู้ทรงมรรคทรงผลท่านอยู่เงียบๆเหมือนกันนะเงียบๆเหมือนไม่มีอะไรแต่กรรมฐานเข้าถึงกันรู้กันหมดในวงกรรมฐานจะรู้เรื่องของกันฐานะของจิตภูมิของจิตของธรรมองค์ไหนอยู่ยังไงยังไงท่านจะเข้าใจกันในวงของพระกรรมฐานเองเวลาออกมาข้างนอกท่านก็ไม่เหมือนไม่มีหูมีตาตาบอดหูหนวกไปอย่างนั้นแต่เวลาเข้าภายในแล้ววงกรรมฐานด้วยกันแล้วไม่มีใครที่จะพูดได้จะแจ้งยิ่งกว่าพระกรรมฐานคุยกันเรื่องอัตเรื่องธรรม เรื่องสมาธิเรื่องปัญญานี่สำคัญมากศีลท่านบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยววงกรรมฐานเป็นผู้มีฮีโอตปะเต็มที่เลยท่านไม่มีการข้ามเกิดนอกจากความเผลอเป็นธรรมดาด้วยกันหรือความไม่รู้อย่างนี้ไม่รู้มันก็ผิดพระวินัยได้เพราะท่านไม่รู้ไม่รู้แต่ส่วนที่มันผิดกับพระวินัยก็ปรับอบัติเป็นพระวินัยรู้แล้วขืนทำลงนี่ยิ่งไปใหญ่สงสัยแล้วขืนทำลงก็อย่าทำถ้าสงสัยแล้วอย่าทำถ้าทำปรับโทษนั่นท่านบอกว่าอย่างนั้นท่านมีฮิโอตปะเต็มตัวสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ข้ามเกิดเรียกว่าศีลของท่านบริสุทธิ์ จิตใจของท่านอบอุ่นด้วยศีลไปภาวนานี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเวลาเข้าจนตรอกจนมุมในสถานที่น่ากลัวเช่นเสือก็ชุมอะไรก็ชุมนี้จิตใจมีความอบอุ่นด้วยศีลนะถึงไม่ได้อะไรศีลของเราบริสุทธิ์แล้วตายแล้วแน่ใจที่ไปสวรรค์เพราะความอบอุ่นในจิตเนื่องจากว่าตัวมีศีลสมบูรณ์ศีลสมบูรณ์เต็มที่จากนั้นก็อบรมจิตใจเข้าไปมันก็ยิ่งแน่เข้าไปแน่เข้าไปจิตใจมีความสว่างสวยจากการบำเพ็ญธรรมมากน้อยเพียงไรจะรู้ตัวเองรู้ตัวเองสง่างามขึ้นโดยลำดับลำดับนี่แหละทีนี้กิเลสตัวมืดตื้อนะมันค่อยจางไปจางไปเพราะการชำระโดยทางกิตตภาวนาอยู่ตลอดเวลาทีนี้จิตก็ค่อยผ่องใสเพราะได้รับการบำรุงรักษาตลอดนี่มันก็ต้องมีความผ่องใสเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นก็ตั้งหลักได้เริ่มต้นตั้งแต่ตั้งสมาธิจิตใจแน่นหนามั่นคงนี่ตั้งหลักได้ในขั้นสมาธิจากนั้นก็ก้าวทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์แยกแยะแบ่งส่วนแยกส่วนแบ่งส่วนควรเป็นอสุภะอสุภังป่าช้าผีดิบผีสดก็แยกทั้งเขาทั้งเราออกมาที่สัตว์โลกติดกันงอมแงมนี่มาตลอดตั้งกับตั้งกันเอาสติเอาปัญญาแทรกเข้าไปความจริงจะปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยปล่อยวางแล้วจางไปจางไปแล้วปล่อยวางได้โดยระดับนี่จากนั้นสติปัญญาที่มีความละเอียดว่ายิ่งกว่าขั้นวัตถุนี้ไปมันก็ก้าวเดินไปตามขั้นนามธรรมคือขั้นรูปธรรมได้แก่ร่างกายร่างกายอยู่ในกรอบของกามตัณหาของราคะตัณหาเมื่อจิตอยู่ในอันนี้ก็ต้องพิจารณาเรื่องวัตถุนี้ให้มากนะวัตถุคือร่างกายของหญิงของชายของสัตว์ของบุคคลพิจารณาลงถึงป่าช้าผีดิบอย่างท่านนิมนต์พาให้ไปอยู่ในป่าช้าคือถ้าดูตัวเองป่าช้าผีสดมันยังไม่เห็นให้ไปดูป่าช้าผีตายไปดูเทียบกับข้างในเมื่อได้หลักได้เจนแล้วไปดูป่าช้าภายในตัวเองเลยนี่อยู่ในวัตถุที่จะต้องพิจารณาอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาจะอยู่ในวงนี้เต็มเหนียวเต็มเหนียวอันนี้พออันนี้จางไปจางไปยังไปจนกระทั่งราคะตัณหาหายสงสัยขาดสะบั้นไปหมดแล้วจากการพิจารณาเหล่านี้แล้วส่วนวัตถุคือรูปธรรมนี้มันค่อยจางไปจางไปจางไปแล้วก็หยุดจากนั้นมีแต่นามธรรมความคิดความปรุงอะไรๆนี่มันเป็นกิเลสประเภทหนึ่งมันก็ติดตามนี้ไปเรื่อยๆละเอียดต่อไปถึงเรื่องร่างกายนี้ไม่มีมันถึงขั้นจิตว่างไปหมดแล้วมันจะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไหนจิตมันว่างไปหมดว่างไปหมดโดยลำดับยังเหลือแต่ภายในจิตที่ยังไม่ว่างตนเองพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปก็ว่างเข้าไปว่างเข้าไปว่างเข้าถึงสุดขีดแล้วก็เรื่องภายนอกว่างภายในว่างก็อีกภายนอกว่างภายในก็ว่างอีกหมดโดยสิ้นเชิงบอกทรงมากหรือไม่ทรงมั้มก็รู้เองท่านสันติสิโกไม่ต้องไปถามใครรู้ขึ้นกับผู้ปฏิบัติเองสันติสิโกผู้ปฏิบัติจะรู้ตัวเองนั่นท่านก็สอนอย่างนั้นนี่แหละท่านสอนวิธีการชำระจิตใจของเราที่หนักมากที่สุดก็คือพิจารณาเรื่องร่างกายเรื่องราคะตัณหาหนักมากนะเราพูดจริงๆนี่ภาษาธรรมพูดอย่างกงไปกงมาเรื่องการลบกับกิเลสไม่มีตัวใดที่จะลบยากฉลาดแหลมคมมากยิ่งกว่ากามตัณหาราคะตัณหาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี้เวลาพิจารณานี่เข้าไปพิจารณานี้อันนั้นมันเรื่องเหล่านี้จะค่อยจางไปจางไปพิจารณาร่างกายก็คล่องแคล่วว่องไวทุกสิ่งทุกอย่างคล่องแคล่วไปหมดเลยจนหาความสวยความงามที่ให้เกิดความกระดับยินดีไม่ได้จากนั้นมันก็ปล่อยกันพอปล่อยกันแล้วมันก็ไปทางนามธรรมโดยอาศัยนี้สลับบ้างเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นก็ไปนามธรรมล้วนๆได้เกิดเจตสิกธรรมความคิดความปรุงมันคิดเรื่องใดเรื่องใดติดตามมันไปด้วยสติปัญญาแรงกล้าและ เรื่อยเรื่อยพอหมดส่วนร่างกายนี้ไปแล้วมันก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัตินี่คือเป็นเองขึ้นมาเองนี่ฝึกซ้อมกามราคะนะที่ขาดไปแล้วสอบได้ 50% สำหรับผู้ที่กำลังบำเพ็ญอย่างธรรมดาเหมือนเราไม่ใช่ผู้เป็นคิปปะปัญญาพอขาดหมดเลย นั่นคิดว่าปัญญาขาดสะบั้นพร้อมกันหมดแต่พวกทันทาปัญญานี่ขาดส่วนใหญ่ขาดแล้วส่วนที่ปีกปีกย่อยยังมีอยู่นั่นแหละที่ชำระนั่นนะท่านจึงนำอสุภะนี้มาฝึกซ้อมฝึกซ้อมฝึกซ้อมให้ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปสุดท้ายอันนี้ก็หมดราคะหมดโดยสิ้นเชิงนั่นมันเป็นสั้นๆอันนี้ตัวที่หนักมากที่สุดตัดโลกลืมบุญลืมบาปก็คือตัวนี้เองตัวนี้เรียกว่าหูหนวกตาบอดจริงๆนะเวลาไม่ได้ครอบหัวใจใครแล้วไม่รู้จักบุญจักบาปเวลาทำแทรกเข้าไปมันก็รู้จากนั้นมันรู้ของมันเองเลยจากนั้นแล้วก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติพอผ่านกามราคานี้ไปแล้วก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติคือหมุนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีละคำว่าเพียรนอกจากเพื่อความพ้นทุกข์เราเพียรเพื่อความพ้นทุกข์แต่ในย่านกลางที่กำลังเพียรนี้ไม่มีต้องล้างเอาไว้เพราะความเพียรกล้าไม่รู้จักหยุดจักหย่อนตลอดเวลานี่แหละที่นี่เวลาทำได้ทำงานแก้กิเลสแก้โดยอัตโนมัติเหมือนกับกิเลสผูกมัดแต่โลกโดยอัตโนมัติของมันมีทุกรูปทุกนามกิเลสเป็นอัตโนมัติในการผูกมัดแต่โลกให้หลุดหลงงมงายไปตามที่นี่พอถึงขั้นนี้สติปัญญามีกำลังแล้วสติปัญญานี้จะแก้กิเลสเป็นอัตโนมัติตามกันไปตามไปโดยละเอียดแล้วจนกระทั่งหมดเชื่อมก็ไปถึงมหาสติมหาปัญญาเกี่ยวโยงกับที่นี่มันซึมไปหมดเลยนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสติปัญญาอัตโนมัติทั้งนั้น คือแก้กิเลสไปโดยลำพังอยู่ที่ไหนแก้ตลอดเวลาไม่ต้องมีเวลานั้นเวลานี้แก้กิเลสเวลานั้นจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิภาวนาจะแก้กิเลสไม่มีการแก้กิเลสเหมือนกับกิเลสมันผูกมัดกับโลกคิดเรื่องอะไรขึ้นมาเป็นกิเลสทั้งนั้นไม่ว่าจะยืนชิ้นนั่งคิดพูดที่แล้วมองเห็นอะไรก็เป็นกิเลสไปหมดอันนี้เวลาทำในแก้กิเลสแล้วมองเห็นก็เป็นธรรมได้ยินก็เป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมไม่เห็นไม่ได้ยินก็เป็นธรรมอยู่ภายในใจแก้กิเลสเพราะกิเลสอยู่ที่หัวใจมันก็แก้เข้าไปโดยลำดับนี่เรียกว่าอัตโนมัติเนี่ยถึงขั้นธรรมะฆ่ากิเลสฆ่าอัตโนมัติเหมือนกันจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละท่านวุฒิสังพรหมจริยังงานที่หนักมากที่สุดการในพรหมจรรย์นี้ได้จบสิ้นลงไปแล้วเพราะกิเลสตัวยุ่งที่สุดโดยลำดับลำดามาได้ขาดสะบั้นไปจากจิตใจแล้วจากนั้นมาแล้วท่านจะไม่มีกิเลสตัวใดให้ฆ่าให้ชำระอีกเลยนั่นเป็นเรียกว่าท่านเสร็จงานในการถอดถอนกิเลสภายในหัวใจไปแล้วนั่นพระพุทธพระอรหันต์ก็ดีพุทธเจ้าก็ดีจึงไม่เคยแก้กิเลสอีกต่อไปพอถึงขั้นนี้แล้วหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีที่จะว่ากล้าแก้กิเลสตัวใดตัวใดเพราะมันหมดโดยสิ้นเชิงจะหาที่ไหนก็ท่านก็รู้ชัดๆอยู่แล้วว่าหมดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่แหละผู้นี้ไม่ต้องทำความเพียรเพื่อแก้กิเลสอีกภาคเป็นหลักธรรมชาติไม่ต้องบังคับตัวเอง แต่นั่นท่านก็อยู่ทรงท่าทรงขันทรงท่าทรงขันของท่านเปลี่ยนอิริยาบถให้สม่ำเสมอคลี่คลายท่าขันของตนออกไปเป็นลำดับลำดานี้ประการเรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถบรรเทาร่างกายด้วยการเปลี่ยนต่างๆนี่อันหนึ่งพิจารณาธรรมทั้งหลายภายในจิตใจของท่านจะกว้างแต่แคบยึกหยาบละเอียดขนาดไหนท่านจะพิจารณาเวลาภาวนาเนี่ยหนึ่งเป็นขั้นจากนั้นถ้าผู้มีญาณที่ควรอย่างทราบอะไรท่านจะพิจารณาของท่านอีกอันนี้เป็นเรื่องภายในพระท่านก็ค่อยพูดละนี่เรียกว่าเป็นความอย่างทราบตามจริยนิสัยของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านมีงานที่การภาวนานี่ก็เพื่อระหว่างจิตกับขันคลองตัวได้สะดวกสบายถึงอายุไขไม่สำบุกสำบานจนเกินไปควรพักจิตก็พักระหว่างขันกับจิตพักกันแล้วขันความคิดความปรุงแรงงับไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์แล้วก็ขันก็สงบตัวลงไปนี่ท่านภาวนาเพื่อระงับขันในทิฏฐธรรมที่มีชีวิตอยู่แต่ท่านจะแก้กิเลสตัวใดไม่มีนี่จะระงับขันบรรเทาขันไปเพื่อครองกันไปถึงวันอวสานแห่งชีวิตเรื่องกิเลสไม่มีนี่อันหนึ่งพิจารณาธรรมในเวลาท่านภาวนาอันนี้คำมาพิจารณาธรรมนี่พูดยากนะละเอียดสุดละเอียดกว้างขวางมากทีเดียวแต่พอแยบออกมาพอให้เข้าใจเท่านั้นเอง เรื่องที่จะรู้ตามนิสัยของจิตที่หลุดพ้นไปแล้วมันกว้างขวางมากมายจะไปทางไหนแหวกว่ายไปได้หมดไม่มีจะติดแต่นั้นคาด้วยอะไรไม่มีเพราะข้าที่ทำให้ติดให้คาก็มีแต่กิเลสกิเลสขาดจะไปหมดแล้วติดกับอะไรนั่นมันเวิ้งว่างไปหมดเป็นสุญญากาศหรือว่าเป็นสุญญโตโลกังโลกนี้ศูนย์ไปหมดมีก็มีแต่ธรรมชาติที่สว่างจ้าครอบโลกธาตุเท่านั้นเองท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วหรือว่าจิตเป็นธรรมชาตินี่แหละสุดฉีดอยู่เท่านั้นจิตตรงนี้ศูนย์ไหมล่ะพอมาถึงขั้นนี้แล้วถึงธรรมชาตินี่แหละที่สุดของจิตที่เกิดตายในภพชาติต่างๆไม่หยุดไม่ถอยที่ใครๆก็ว่าตายแล้วศูนย์แล้วศูนย์มันไม่ได้ศูนย์มันเกิดมันตายหมุนไปเวียนมาเนี่ยเพราะว่าจักรหัวใจอยู่ในกับอวิชชาพาให้หมุนตลอดมันจะศูนย์ไปไหนพออวิชชาดับลงไปแล้วจิตตรงนี้ก็บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวแล้วศูนย์ไปไหนที่นี่เป็นธรรมชาติขึ้นมานั่นนี่แหละอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติของท่านอย่างนั้นถ้าผู้ใดมีความสนใจในธรรมจะตักตวงเอาคุณงามความดีตลอดมรรคผลนิพพานเข้าสู่ใจอย่างเต็มหัวใจไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยพอทำเจ้ากิจหัวใจนี่ยอมรับทันทีนี่พูดแล้วสาธุไม่มีที่จะที่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่นไรก็ไม่มีส่วนพระรูปพระโฉมนั่นมีต่างๆกันเป็นธรรมดาใครก็ทราบอยากไปรู้ไปเห็นอะไรก็เหมือนนางหอกระดูกเหมือนกันนี่นะธรรมชาติที่เป็นพุทธะแท้ที่เลิศเลอเป็นที่ว่าเป็นศาสดาแท้คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์อันนี้มันก็เข้ากันได้หมดเลย

นั่นแหละทำแท้เป็นอย่างนั้นที่ท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นแล้วสาวเขาคือเห็นนี้หายสงสัยกับจะเที่ยวอยากดูพระเจ้าหลายไม่มีบรรดาพระอรหันต์หลายท่านไม่อยากดูไอ้เรื่องพระรูปพระโฉมที่ท่านนิพพานที่นั่นที่นี่นั่นเป็นส่วนสรีระเป็นส่วนสมมติส่วนมิมุติธรรมแล้วเหมือนกันหมดแล้วธรรมนี้ใครมาเคยมาสอนสัตว์โลกหรือพ้นจากทุกข์ไปเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแล้วจึงเป็นธรรมคงเส้นคงวาหนาแน่นตายใจได้สำหรับผู้ปฏิบัติได้ตามภูมิของตนของตนที่สามารถปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรผลจะปรากฏขึ้นมาไม่ไร้ไร้ผลไม่มีขอให้พากันไปปฏิบัติเถอะนะไม่ว่าหญิงว่าชายนิสัยมีอุปนิสัยมีเหมือนกันหมดไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชและฆราวาสมันมีอยู่ที่หัวใจใครก็ไปได้หลุดพ้นได้เหมือนกันถ้าตั้งใจปฏิบัตินั้นไม่ขึ้นอยู่กับเพศนี้ประกาศตนว่าเป็นนักบวชเป็นนักรบที่จะแก้กิเลสอย่างแท้จริงก็หมายว่างั้นแต่เมื่อมันพลิกจากนั้นแล้วมาบวชขึ้นมาเพื่อสั่งสมกิเลสเป็นพลุไฟเผาตนเองแล้วก็เผาคนอื่นให้เดือดร้อนไปหมดอย่างนี้ก็ได้นั่นมันเป็นอยู่กับกิเลสบังคับจิตใจไม่หมุนไปทางธรรมให้หมุนไปทางกิเลสไปเสียมันก็สร้างแต่พลุไฟเผาไหม้ทั้งตนเองและผู้อื่นนั่นแหละพากันจำมันนะวันนี้ก็เปิดให้ฟังอย่างชัดเจนถอดออกมาจากหัวใจที่ตั้งแต่เริ่มคิดว่าปฏิบัติไปอยู่ในป่านั่นเขานี่ฝึกทรมานตนว่าหนักก็หนักมากที่สุดนี่เราการฝึกนิสัยของเราไม่เหมือนใครมันรู้สึกจะผาดโผนอยู่แล้วเป็นนิสัยที่ผาดโผนเอาจริงจังมากทีเดียวถ้าลงได้ลงใจแล้วผางเลยจ้ะไม่มีอะไรมาคัดค้านต้านทานได้ถ้ายังไม่ลงใจยังไม่เต็มเหนี่ยวถ้าลงใจเต็มเหนี่ยวแล้วผึ่งเลยเดียวนี่ก็ปฏิบัติตัวงั้นการฝึกทรมานตัวเองถึงขั้นจะตายเอาตายนั่นเห็นไหมมันไม่ได้กลัวตายนะทำเหนือนั่นนั่นซัดกันเลยซัดกันเลยแล้วเวลาได้ผลขึ้นมาก็สมเหตุเหตุที่เราเด็ดเดี่ยวอาหารขนาดไหนผลเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมานี่เวลาดำเนินได้ผลมาเป็นลำดับย้อนหลังไปหาปฏิปทาของเราที่ดำเนินมากคุ้มค่ากันเลยคุ้มค่ากันเลยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจนกรอกจนมุมนี่ละจิตมันใช้สติปัญญาหมุนแก้ตัวออกรอดจนได้รอดจนได้นี่คนเราไม่ได้โง่อยู่ทุกตลอดเวลานะถึงเวลาจนกรอกจนมุมสติปัญญามันหักฟิตตัวเขามันขึ้นมาเองแล้วผ่านไปได้ผ่านไปได้พุทธศาสนาเรานี่เลิศเลอสุดยอดแล้วนะท่านทั้งหลายให้ปฏิบัตินะไม่มีที่ไหนได้พิจารณาหมดแล้วในหัวใจนี่ไม่อวดไม่มีที่ไหนเป็นศาสนาเป็นเครื่องแก้กิเลสของสัตว์โลกไม่มีแต่โครงการของกิเลสนั่นแหละได้สอนกันด้วยโครงตามโครงการกิเลสใครจะเสกสรรตัวว่าเป็นศาสนาองค์ใดก็ตามเป็นเจ้าของศาสนาไหนก็ตามมันมีแต่กลางกิเลสเป็นเจ้าของศาสนาเป็นศาสนาแล้วออกมาก็เป็นเรื่องของกิเลสออกมาผู้รับฟังไปเชื่อถือก็เชื่อถือตามกองกลางกิเลสมันก็สร้างทางมัตตวนเข้าไปเรื่อยๆสร้างบาปสร้างกรรมไปในตัวที่ถือศาสนาและภาคภูมิใจฆ่าเขาไปสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นนะพระพุทธเจ้าแม้แต่สัตว์ดิฉันท่านก็ไม่ฆ่านี่ฆ่าเขาไปสวรรค์นั่นฆ่าคนแล้วได้ไปสวรรค์ฟังเอาสิอย่างนี้แหละพิจารณาเอานี่แหละเรื่องคนมีกิเลส กับคนสิ้นกิเลสแม้แต่อยู่ในครรภ์ไม่ให้แตกฟังที่นี่ท่านไม่แตกท่านให้ความเสมอภาคเหมือนกันหมดเลยจิตดวงนั้นมันเหมือนกันกับจิตเราแต่เวลานี้อยู่ในสภาพนั้นก่อนเปลี่ยนจากสภาพนี้ไปตามรูปตามการตามกรรมดีกรรมชั่วเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กไปเรื่อยๆไปขึ้นสวรรค์ชั้นผมลงนรกอเวจีก็ได้จิตดวงนี้นะมันไม่ได้แน่นอนนะเพราะงั้นท่านจึงให้สั่งสมความดีไว้เพื่อประคับประคองตัวเองเป็นที่พึ่งตัวเองเวลาตายแล้วคนมีความดีนี้มันก็ยิ้มนะมันไม่ได้เดือดร้อนนะคนมีแต่ความชั่วนี้เดือดร้อนมากถึงจะว่าไม่เชื่อบุญเชื่อบาปก็ตามมันทักเป็นเดือดร้อนอยู่ในตัวเราเพราะบาปอยู่กับหัวใจของผู้ทำมันจะไม่เดือดร้อนไหนมันบอกว่าไม่เชื่อบุญเชื่อบาปอย่างนี้ก็ตามตัวใจของมันนั่นแหละคือฟืนคือไฟเผาไหม้อยู่นั่นตัวที่ปฏิเสธบุญบาปนั่นแหละตัวที่มันร้อนที่สุดอยู่ในหัวใจของมันเราจะไปเชื่อมันได้ยังไงผู้ที่บำเพ็ญคุณงามความดีมรรคผลนิพพานมีหรือมีท่านไม่ถามใครเชื่อใครหรือไม่เชื่อใครเชื่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวพอนั่นอยู่ในนี้หมดพอบรรลุผางขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปถามหาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเสมอกันหมดนั่นเห็นไหม
แล้วท่านไป

0: ถามใครล่ะทำนั่นแหละเองเปิดทางให้ฮะองค์ศาสดาที่แท้จริงขึ้นไปในใจมันพากันปฏิบัตินะเรามีนิสัยวาสนาที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบอัดพบธรรมให้พากันบำเพ็ญไอ้เรื่องคนภายนอกที่มันไม่ดีใครก็ตามเป็นพระบาทเป็นพระก็ตามที่ไม่ดีอย่าเอามาเป็นแบบเป็นฉบับนะพวกนี้พวกเลวให้เอาคนดีเป็นแบบเป็นฉบับคนเลวอย่าเป็นแบบถ้าไม่อยากจมกับเขาให้เอาความดีคนดีมาเป็นแบบเป็นฉบับทุกยากลำบากก็ให้ฝ่าฝืนการจะแก้กิเลสจะลบกับกิเลสต้องมีการฝืนกันนอกจากกิเลสสิ้นไปแล้วไม่มีฝืนถ้าฝืนอะไรกิเลสตัวขี้เกียจก็ไม่เห็นมีตัวขยันนั่นนี่ก็ไม่เห็นมีทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วพอดีแล้วจะว่าขยันก็ไม่ใช่จะว่าขี้จะว่าขี้เกียจขี้ข้านก็ไม่มีแล้วนี่เป็นสมมติทั้งหมดธรรมชาตินั่นพอแน่พอทั้งนั้นหมดแล้วพออย่างเลิศเลยนอกสมมติอีกนั่นเอาละนะพอพูดแต่นั้นนะพูดมากไม่พูดมากมันพูดมากแล้วคนไม่มีอะไรจะพูดยังว่าเอาละไม่พูดมากมันจะตายแล้วมันต้องหยุดเรียกว่าไม่พูดมากเออเป็นมาจากวัดไหนเนี่ย
1: สมุทรสงครามคร
0: ับ สมุทรสงครามอยู่วัดไหน
1: อยู่เป็นสำนักแม่กองครับ
0: เป็นไงล่ะฟังเทศวันนี
1: ้
0: ฮะพอเข้าใจอยู่เหรอเหร
1: อ
0: เอาไม่ดีนะว่ามันนี่ที่เหตุขาดจากบ้านไปอยู่ไหนสบายหมดสิ้นเกลียดแล้วมันไม่มีไม้ที่เป็นที่ตายไม้นั่นไม้นี้ไม่มีหมดเป็นปัจจุบันบริสุทธิ์ล้วนๆตลอดพออดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันก็เป็นสมมติลบหมดเลยท่านไม่เป็นกังวลกับอะไรพอด้วยความเลิศเลยทุกข์กิจจะดีคิดยังไงถึงได้มาเยี่ยมวันนี
1: ้พอดีมีโยมท่านมากับอาจารย์กุหลาบครับผมเลยมากับอาจารย์กุหลาบครับเลยได้อาศัยท่านมาด้วยเลยได้มีโอกาสมากับคร
0: ับอาจารย์กุหลาบไม่ได้สอนทำไม่เหลือ
1: เพิ่งเจอท่านครั้งแรกครับผม
0: เ
1: พิ่งเจอท่านครั้งแรกครับผมท่านเลยแนะนำขึ้นมา
2: เพิ่งเจออาจารย์กุหลาบครั้งแรกครับ
0: อ๋อท่าน
1: เลยแนะนำขึ้นมา
0: เจอครั้งแรกก็ฟังครั้งแรกมันจะเป็นไงใครก็มีครั้งแรกด้วยกันทุกคนก่อนจะมีครั้งที่สองที่สามปอดไปจากครั้งแรกเนี่ยฟังแย่เป็นไงล่ะฟังแย่แบบนี้เข้าใจแย่หรือพูดตื้นๆให้ฟังชัดเจนไม่ยกคาถาบาลีแปลไว้งั้นแปลว่างี้พอพูดอย่างนี้ก็เราก็เคยได้พูดกับผู้กับเสมอคือเวลาเราไปเทศเราจะไม่เทศตามศัพท์ตามแสงตามภาพดีภาพปัจจัยที่เราเรียนมานี่ท่านเหล่านั้นเรียนสิ่งนี้จนพูดให้มันเต็มยศจนเป็นหนอนแทะกระดาษเข้าใจมันติดปริยัติสมากนี่เราเรียนมาก็เรียนมาเหมือนกันแต่เวลามาปฏิบัติมันปล่อยนั้นปล่อยนั้นเข้าสู่ความจริงความจริงล้วนเวลาแปลนี่ป้าไปใส่ความจริงทางการแปลท่านในทางปริยัติท่านบอกแปลได้สองประเภทหนึ่งแปลโดยพยัญชนะสองแปลโดยอัดแปลโดยวรรณชนะนี้แปลให้ถูกศัพท์ถูกแสงทุกสิ่งทุกอย่างแปลโดยอัดนี้กงเต็งไปเลยเอาเนื้อๆเลยเวลาเราไปเทศยังถูกจะตำหนิจากพระผู้ใหญ่ที่ท่านเรียนปริยัติแปดเก้าประโยคคนนั้นพอเทศออกมาแล้วมหาบัวแปลผิดศัพท์แล้วแทนที่เราจะมาวิจารวิจารก็ว่าเราแปลผิดศัพท์ไม่ได้พิจารโอ้ยท่านติดปริยัติติดขนาดนี้เท่าเลยสรุปสังเวชนะโอ้ติดขนาดนี้ท่านจะเอาธาตุวิพัฒน์ปัจจัยตัวหนังสือนั้นหรือมาเป็นมรรคผลนิพพานเป็นกิเลสนะเนี่ยมันไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานกิเลสอยู่ที่ใจธรรมะอยู่ที่ใจแก้กันที่ใจรู้กันที่ใจพูดออกมาจากใจมันจะผิดไปไหนว่างั้นพูดง่ายๆนะเราได้สรุปสังเวชทั้งนี้ถ้าท่านจะว่าเราผิดไปแล้วก็ไม่ผิดก็มันเป็นมหาด้วยกันมันรู้หมดแล้วนี่แต่ไม่ได้แปลตามมหาเลยแปลก็แปลเป็นทางแปลโดยอัดไปอย่างตรงแนวเลยทางปริยัติท่านก็บอกไว้แปลสองประเภทแปลตามพยัญชนะแปลโดยอัดเรามักจะมีแต่โดยอัดพุ่งเลยยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยแล้วผึ่งเลยจนนะก็ท่านอยู่กับท่านนี่แหละท่านจะไปหาลูกหาคำอะไรไม่ใช่หนอนแท้กระดาษเนี่ยกิเลสมันไม่อยู่กระดาษมันอยู่ที่ใจธรรมก็ไม่ได้อยู่กระดาษ ที่ใจฟาดออกอย่างนี้ผึ่งเลยนั่นไม่อย่างนั้นนะแก้ผิดสับบ้างอะไรบ้างแล้วมันทำให้คิดเห็นผู้ที่เรียนโอ้ติดขนาดนี้นะติดปริญญาตินะเลยถือว่าเป็นปริญญาตเป็นหนังแสงหนังสือถ้ามีพัดปัจจัยเป็นมากเป็นผลไปหมดเลยอันนั้นมันเป็นสิ่งนั้นต่างมันไม่เป็นกิเลสไม่เป็นธรรมมีแต่ภาคเดียวมันแยกทันทีนะวันนี้ฟังเทศวันนี้ก็เข้าใจนะพอเข้าใจเรื่องวันนี้เทศเนื้อเข้าใจเอาไปพิจารณานะให้ไปภาวนานะภาวนาพุทโธพุทโธเอาสติติดกับคำว่าพุทโธพุทโธให้มันสงบไปดูที่มันมีแต่ลิงแต่ข้างเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งพระทั้งฆราวาสมันไม่มีความสงบในใจถ้าทำเข้าไปปั๊บนี้มันจะสงบพอสงบแล้วเย็นพอเย็นปั๊บเนี่ยมันจะเห็นโทษในความวุ่นวายตัวเองจากที่เหลือที่มันก่อขวนนั่นเองว่าแท้จบแล้วมันก็ไม่จบยกขึ้นอีกแล้วอย่างนั้นแหละเทศธรรมป่าไม่ยกครูเลยนะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: แล้วก็ผู้ว่าเว้ยผู้ว่าอุดรนี่ผู้ว่าก็เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเกิดจะบาปไปกรรมตรงไหนเลยอันนี้ก็ผู้อันนี้ก็ผู้ว่าสาหัวหน้าสานี่อุดรหัวหน้าสานอุดรนี่อันนี้นั่นนี่มันเป็นน้องสะพ้ายคุณจิมกายเนี่ยรู้จักกันนั่นเนี่ยสกุลคุณจิมกายเนี่ยนั่นแล้วจิมไทยสามีจิมไทยจิมไทยน้องจิมไทยนี่มาจากนู่นมาจากน้องคายรู้จักกันนั่นรู้ๆแล้วนะ
2: จิมแต๋วไงทำบุญ
1: พัดมาแล้วเวลาหนึ่งเว้ยหรือ
3: เปล่าของใครนี่ตัวโลกตัวประเทศไทย
2: ตรงไหนมีชื่อหมกอ่ะว่าไหนน้องจิมไทยมีชื่อหมกเลย
3: หมูปังหมูมันมันโดนหมูมันหมูสาวหรือแม่ขนาด
1: แล้วถนนน่ะย้ายมาเมื่อไหร
3: ่ผมได้ปีนึ
1: งแล้วอ๋อมาย้าย
3: ม
1: า
3: แต่ว่าขึ้นจากฐานแขวงแล้วขึ้นมาเป็นฐานจังหว
1: ั
3: ดเลยอ๋อ
1: เดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นฐานจังหวัด
3: ฐานจังหวัดทำย้ายน้องเ
1: ทพอ๋อลูกศิษย์กระทรวงยุติธรรมนี่มากไม่ใช่น้อยนะมากอย่างแต่เมื่อเร็วๆนี่ก็ดูมันเป็นอะไรหัวหน้า
2: ประธาน
1: มาดึงชื่อแล้วนะอย่างนั้นแล้ว
3: แล้วก็ฮ
1: ะ
3: ค
1: ุ
3: ณ
1: พิ
3: โย
1: ธิรักษ์ก็มาที่นี่พาคณะปกคุณปรึกษาด้วยจ้าจังหลายจังหวัดนี่นะมานี่นะ
3: คณะปรึกษาสันติการ
1: มาที่นี่ลูกศิษย์ที่เป็นหัวหน้าศาลก็หัวหน้าประธานสันติการประธานสันติการนี่พุ่มมากมากต่อมากนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นอย่างท่านสัญญาธรรมศาลนี่กับลูกศิษย์ทั้งนั้นแหละนี
3: ่
1: ถึงมานานฮะ
3: สัญญาใช
1: ่ใช่แล้วคุณอะไรมาเร็วๆ
3: ยาประกอบ
1: กับ
3: สิ่งก็
1: นี่ก็ใช่ประกอบนี่ก็ใช
3: ่
1: กระเทืองก็ใช่แล้วก็อะไรคุณอะไรที่พัญญาที่คุณหญิงชัดเจนน่ะลืมชื่อแล้วคุณพัญญาเออสุธรรมสุธรรมนั่นก็ใช่ท่านตั้งแต่มีสารอุทธรณ์ไปละเรื่อยไปเลยพัฒนาคมน่ะทำนั่นบอกว่าจะลืมง่ายงั้นแหละเลยไปจำได้พัญญานุ่นคุณหญิงชัดเจนนุ่นแล้วไปจำได้จำได้ทุกมุ่นเคยไปบ้านก็เคยไปนุ่นไปฉันที่บ้านของคนหนึ่งไงบ้านอยู่สุขุมวิทซอยหุ่นไกลเคยประชันมานานนั่นแหละที่มากก็ยุติธรรมก็มากสาธารณสุขก็มากกระหมมาไทยมากนั่นแหละศึกษาก็ยังมากอยู่ประชาศึกษาก็มากตอนนั้นก็มีทุกกระทรวงเป็นแต่เพียงว่าไม่มากนักเพราะนั้นเองวันนี้เป็นวันธรรมดาคนไม่ค่อยมากเท่าไหร่ล่ะถ้าวันเสาร์อาทิตย์ละมากล่ะเหมือนกับมีงาน
3: ที่ผมต้องหนีไปวัดทางโรงเรียนเลยวันเสาร์อาทิตย์กับวันใต้ผมไปแล้วมันจะว่าทำโอ้ยคนหลายคนเลยไปบ้าน
1: วันที่16นี่ตอนเย็นๆก็จะไปเทศแล้วก็คงจะไม่ค้างล่ะเทศแล้วก็พวกนั้นภาวนากันเราก็กลับมาเพราะจากนั้นมานี่มันก็ไม่ถึงชั่วโมงเคยไปมานี่เพียง55 นาทีจากนี้วัดถ้ำจากถ้ำมานี่ถึงไปจากพอดีอ่ะ55 นาทีอย่างนี้ไปให้ซะอันนั้นคนรู้จะบางตาครับมันครับไปอ่ะก็ดูจะหนาตาขึ้นนะจะมากขึ้น ส่วนวัดอุดมสมพรนั่นก็เคยไปให้ทุกปีทุกปีระยะนี้มาก็ผ่อนบ้างปีนี้ไม่ไปบอกท่านแบนแล้วไม่ไปมานิมนต์สองคนน่ะท่านแปลงท่านแปลงอ่ะแล้วปีนี้เลยขอผ่านเถอะว่าเขาจะตายแล้วแล้วมาเทศทุกปีทุกปีนะ
3: ว
1: ั
3: ดอ
1: ุ
3: ดม
1: วั
3: ดแต่วัดในเมืองครับวัดพุทธภาณุกุมาร
1: อ๋อนั่นวัดสุทธาวาส
3: ไป
1: บ่อยไม่ได้ไปท่านงานแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปท่านไม่ค่อยได้ไปที่ไปอยู่ไหวเป็นประจำปีก็เนี่ยวัดหลวงปู่ฟั่น
3: ไม่ได้เอาผ้าป่าไปทอดเลยผมไม่ทราบว่าท่านนั้นก็ไปพออยู่บ้าง
1: ก็คงจะพอเพราะมันมีเงินที่เหลือจากฉลองพิพิธภัณฑ์นั่นน่ะที่แรกเหลืออยู่ 200,000 แล้วก็ฝากประจำไว้เลยที่ธนาคารกรุงไทยให้เราเป็นคนควบคุมถึงเรื่องการจับการจ่ายถ้าจ่ายแม้แต่ตังค์นึงถ้าเราไม่สั่งก็จะจ่ายไม่ได้เลย เราบอกว่าแล้วสมุดนั่นให้มอบไว้กับธนาคารเลยนะจะคอยฟังทางนี้จะเซ็นให้จ่ายไปนะถ้าทางนี้เซ็นจะจ่ายไงทางนู้นถึงจะจ่ายตามนั้นไม่งั้นไม่ได้จะเลวแหลกไปหมดอาจารย์แว่นไปทำให้แหลกจนเสียทีนึงอ่ะโอ้เรารู้สึกเราเสียใจมากท่านทำถ้าไม่มีกฎมีเกณฑ์อะไรทำตามความอยากเฉยๆแล้วเรามีกฎมีเกณฑ์เพราะหลักธรรมวินัยก็คือหลักกฎเกณฑ์นั่นเองพูดง่ายๆกฎเกณฑ์มีน้ำท่านยังจะมาขอเบิกเงินเราอีกแล้วว่าก็หนักแล้วโอ้ผู้น้อยไหว้ผู้ใหญ่กับคือคราวนี้น่ะแล้วว่าท่านอาจารย์แว่นก้มหน้าเลยไม่กล้าเงยหน้าดูเราเลยแล้วว่าจริงๆนี่นะทำไมท่านอาจารย์เป็นผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้ไม่คำนึงถึงธรรมถึงวินัยจะใครเป็นคนคำนึงว่างี้นะเอาขนาดนั้นนะโหเจ็บมากกันละพอไปถึงนั้นเป็นไงได้แม่เงินได้อะไรไปได้แต่คำขู่แล้วว่างั้น ได้แต่คำขู่แล้วว่างั้นไม่ใช่ดุนะขู่อะไรว่างั้นไปพูดที่สกลมันยังน้อยไปนั่นหมายถ้าผู้ใหญ่ไปทำทุกอย่างนี่นี่นะจากนั้นมาเราก็ถึงว่าเอาออกเลยบัญชีจากนั้นเป็นมอบให้ทางธนาคารเลยเพราะมันมีข้ออะไรกันอยู่แล้วตั้งแต่เขียนอะไรเรียบร้อยแล้วก็ให้เราควบคุมเรื่องการเงินแต่เราเองไม่เคยเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยว่าคอยสั่งก็กลัวมันจะเลี้ยวไหลอย่างนี้เองละเพราะมันเคยเลี้ยวไหลมาแล้วนี่ดังนั้นมากับวัดนี่ก็เลยเป็นไงเราไม่อยากพูดแล้วล่ะ
3: ให้เขาไปอยู่แล้ว
1: หนีไปแล้วล่ะเรื่องนี้น่ะเขาไม่พอใจเขาขับไล่หรือเป็นอะไรไปชาวบ้านขับไล่มาขับไล่ว่าไงแต่พ่อข้าตัวใหญ่ก็ยังสู้ไม่ได้นี่วะห้ามเป็นขนาดนั้นดูได้เมื่อไหร่มันน่าว่าเราก็ถึงว่าใช่ไหมล่ะไม่น่าว่าเราไม่ว่านี่นะครูบาอาจารย์เราเคารพแต่นี่การประพฤติตัวไม่ให้เคารพมันน่าตำหนิไม่ตำหนิได้ไงเราต้องตำหนิคนว่าก็ว่าหนักจริงก็มีอาจารย์แว่นนี่แหละที่เราว่าหนักกว่าเพื่อนนะบรรดาพระผู้ใหญ่เพราะเรานิสัยเราเจ้าว่านิสัยนี่ก็ไม่เชิงอะไรก็ตามเราเรียนถึงหลักธรรมหลักวินัยคือหลักปกครองอยู่ตรงนั้นปกครองพระนะถ้าเคลื่อนพระจะหลักธรรมหลักวินัยแล้วพระจะไม่วุฒิแหละสงฆ์จะไม่วุฒิถ้าหลักธรรมหลักวินัยผู้ดำเนินไปตามหลักธรรมวินัยยังมีอยู่ดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรการปกครองหรือสังฆมณฑลต้องสันติสุขมันเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือหลักการปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยมันบกพร่องไปนั่นเองมีหลายเรื่องมาน่าว่าเราก็ถึงว่าไม่ว่าเราก็ไม่ว่านี่ก็ไม่ได้ไปหลายปีแล้วไปดูแล้วมันสลดสังเวชนะอ๋อแล้วเราก็ไปไล่ออกแล้วนี่ขยับไปนั่นนี่มันทำแบบหลีกแข้งหลีกแข้งนะมันแบบโลกกันหลีกแข้งนะเพื่อเอาอะไรไว้สักเต็มไปหมดเครื่องขายน่ะสินค้าดอกไม้บ้างอะไรบ้างเหรียญอะไรสู้เทียนเหรียญครูบาอาจารย์ต่างๆล่ะเอามาวางเกลื่อนไว้นั่นที่หน้าจะเข้าพิพิธภัณฑ์นั่นน่ะแล้วตลาดเลยอยู่ตรงนั้นเราไปเห็นแล้วก็ไล่เลยล่ะเอากระขนตรงนี้ออกไปไว้ตรงนั้นออกจากบริเวณนี้ไปนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นหลีกแข้งเนี่ยมันดูไม่ได้เราเลยไม่ไปถึงตรงนั้นมาเราก็ทุเรศเคารพครูบาอาจารย์เราก็เคารพที่ไหนเราเคารพได้ระหว่างแม้แต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เคยเห็นพระองค์เลยเรายังกราบท่านได้ลงคอทำไมเราเคยอยู่กับครูบาอาจารย์มาถึงไม่รู้กี่ปีมาแล้วหลวงปู่มั่นแล้วทำไมเราจะกลับไม่ลงมาไม่ไปเลยถึงป่านนี้ไม่ไปมานิมนต์ก็ไม่ไปเฉยไม่ตอบกระทั่งจดหมายไปดูไม่ได้แล้วมันพวกนี้มันเอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไปจำหน่ายขายกิน โอ้โหทุเรศจริงนะเราไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะเป็นแบบนี้เราถึงได้ไปอุตส่าห์พยายามไปสร้างหมดอันนั้นไม่มากนั่นมัน2ล้านอันนั้นนะ
3: เออ
1: สมัยนั้น2ล้าน
3: หลายล้านอ
1: ่ะโอ้ยหลายล้าน
3: เ
1: นี่ย
3: เดี๋ยวนี้เป็น10ล้าน
1: ฉะนั้นมาก็ถึงได้มาหาวัดอุดมสมพร
3: วัดหลวงพ
1: ่อ13
3: 13ล้าน
1: ให้ที่ดินเลยอ่า13ล้านแล้วที่ดินก็ซื้อให้อย่างเงี้ยที่ดินก็ผมก็ฝังนะ
3: ครับว่า
1: อันนี้ยังจะเน็บท่านแปลงอยู่นั่นมันจะได้ยินอะไรๆอยู่แปลกๆแปลกๆที่นี่นะเรามันไม่เหมือนใครนะมันเข้าถึงจริงๆนี่นะใครก็ตามเข้าถึงตัวจริงมันอะไรนี่นะว่าท่านแปลงนี่มันมีเงินหลายล้านนานๆอยู่นะยังไม่เห็นยิบๆแยบๆออกไปใช้ทางไหนประโยชน์ให้แก่โรคแก่สงสารตรงไหนบ้างเดี๋ยวนี้กำลังมีกำแพงบังหน้าอยู่นั่นเราถึงยังเงียบอยู่แล้วค่อยฟังเดี๋ยวนี้ฟังว่ากำลังสร้างกำแพงหรือว่างั้นถ้ามีกำแพงบังหน้าโอ๊ยท่านแต่นี่ถูกพังไปแล้วหลายวันหลายหนแล้วนะดุเอาจนแหลกเหรอใช่ว่าไงทางสมไม่จำไม่ว่างี้เลยนั่นหรอกถ้าไม่เคยมีในหลักธรรมหรือในข้อไหนเรียนมาคำพีเดียวกันผู้เจ้าทรงสั่งสอนให้สั่งสมไม่เคยมีนะมีแต่เสียสละเสียสละเสียสละนะคำพีใดก็ว่างเหมือนกันแล้วทำไมเราไปฝืนทำผู้เจ้าได้ข้าไม่ใช่รับเป็นพระเทวทัตที่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นเป็นงั้นนะนี่แหละที่ว่าถ้ามันเงินหลั่งไหลเข้ามากไม่เห็นออกแล้วนั่นนั้นเราจะตามเอาล่ะก็ศาสนาไม่ให้ความร่มเย็นจากโลกจะเอาอะไรมาร่มเย็นโลกจะร่มเย็นร่มเย็นจากอะไรธรรมเท่านั้นปกครองโลกให้ร่มเย็นไม่มีธรรมขาดธรรมมากน้อยเพียงไรนั่นล่ะความร่มเย็นเป็นสุขจะลดลงขนาดนั้นล่ะขนาดที่ความขาดธรรมถ้าไม่มีก็เลยร้อนเป็นไฟไปเลยนะอื่นใดก็ตามที่จะมาลบล้างความทุกข์ไม่ให้มีแก่สัตว์นี่เป็นไปไม่ได้นอกจากธรรมเท่านั้นทำเป็นของสำคัญมากถ้าว่ามีธรรมก็เท่ากับว่าโรคนี้ยังมีหมอยังมียาพอพึ่งได้นะไม่มีหวังปุ่นงานโรคที่มีหมอมียารักษามีหวังไอ้โรคไม่มีหมอมียาเลยมีเอาเถอะว่างั้นเลยแม้แต่โรคหวัดมันยังกำเริบได้ว่าจะว่าอะไรโรคอื่นทั้งที่โรคหวัดมันก็เป็นได้มันหายได้เองนะบางทีมีโรคแทรกมามันพาให้ตายได้เหมือนกันถ้ามียาเป็นเครื่องต้านทานกันบ้างเลยนี่ลำพังโรคถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องแฝงครับก็เท่ากับโรคภัยไข้เจ็บเราไม่มียาไม่มีหมอรักษาเนี่ยมันตายได้เรื่องเล็กน้อยก็เป็นเรื่องใหญ่ได้ทำยิ่งเป็นของสำคัญมากทีเดียวจะอะไรลบล้างทุกถ้าไม่ได้ทำลบล้างไม่ได้ถึงนั้นก็ยังบรรเทาพนิ้งที่จะลบล้างและถอนรากถอนโคนของทุกจริงๆมันถอนไม่ได้เลยอันนี้นับแต่ความบรรเทาไปเดิมดับจนกระทั่งถึงถอนรากถอนโคนของทุกได้ทำเป็นอย่างนั้นนะนอกจากนั้นก็ไม่ประมาทนี่เรื่องความที่จะบรรเทาทุกข์ของพ่อบ้านนั่นแหละบรรเทาแล้วกับเพื่อเสริมของแสดงให้คำมากขึ้นมากขึ้นไปในตัวของมันที่บรรเทานั่นแหละสุดท้ายมันกำเริบโรคกำเริบเนี่ยเป็นงั้นนะมีหลวงปู่ขาวนี่ไม่มีอะไรหรอกมีแต่มาขอให้เป็นประธานให้เฉยประธานหาเงินเหลือหลักวันแล้วก็ขู่แล้วก็เช่าโดยซ้ำนะจะว่าอะไรบอกโอ้ยไม่หาแล้วเขาเนี่ยเข็ดแล้วแต่เขียดแทนอาจารย์แล้วว่างั้นนะเขียดแทนอาจารย์เลยมาให้หาละคราวนี้เป็นแสดงว่าขอให้เป็นร่มโพล่มไทรไว้เราก็ไม่ว่าอะไรก็เลยเป็นหัวหน้าก็สบายอยู่นะคือตั้งแต่ก่อสร้างตั้งแต่เริ่มแรกเราไปดูตั้งแต่วางรากฐานที่แรกนั้นน่ะจากนั้นมาไม่ได้ไปเลยมีแต่ถามถึงเรื่อยอยู่นะถึงไม่ไปก็ตามเราจะสอบจะถามเรื่อยเรื่องราวจะได้ยินจะได้ทราบมาตลอดหากไม่ไปเพราะมันปกติอยู่นี่ไม่ทราบจะไปอะไรงานเรามีแล้วก็ทำของเราไปเลยนี่หลวงปู่เหล่านี้เพียงแค่กราบไหว้บูชาท่านนานๆอัฐิของท่านเอามาไว้อย่างนั้นเราเป็นประโยชน์มากที่สุดอัฐิหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่แหวนหลวงปู่พรหมหลวงปู่กงมาเหล่านี้ท่านเหล่านี้เป็นปูชนียบุคคลได้ 100% ถ้าในเป็นข้างพุทธการจะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ว่างี้เลยนะท่านเหล่านี้จะเป็นใครไปถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ 100% นั่นว่าอย่างนั้นเลยใครจะว่าเราบ้าก็บ้าเถอะบ้าหลวงตาบัวบ้าแบบนี้บ้าสนุกบ้านะไม่ได้เป็นบ้าอย่างนี้บ้าแบบนี้เราสนุกใครจะว่าอะไรเราจะยิ้มตลอดเลยเราได้บ้าอย่างนี้ฮักได้กราบครูบาอาจารย์องค์ฉะนั้นโอ้มีได้ใช่ไหมมันมีได้ถึงเมื่อไหร่มันหายากนี่นะปากนี่เราก็เคยพูดอย่างอื่นมามากมายทำไมเราพูดคำว่าครูบาอาจารย์นี้คือพระรามพูดไม่ได้วะเนี่ยผมมันสำคัญนะตรงนี้นะปากเราก็เพื่อเป็นสาระประโยชน์ ครูบาอาจารย์เหล่านี้เป็นครูบาอาจารย์สาระประโยชน์เท่านั้นเหตุใดพูดเรื่องสาระประโยชน์น้ำลายมันจะเสียไปทำลายตัวเองได้ทำไมกูถึงได้มีเหรอไม่มีว่างี้เลยเพราะงั้นเราถึงมากล้าเป็นบ้าวะครูบาอาจารย์นี่เพราะเหตุอะไรวะแล้วเราก็เป็นตัวทิฏฐิตัวหนึ่งเหมือนกันถ้าว่าทิฏฐินะไม่ได้ลงใครง่ายนะองค์ไหนจะว่าดีขนาดไหนก็ตามถ้าเรายังไม่เข้าถึงแล้วเรายังว่าอย่างนั้นนะไม่กดนะไม่เสริมไม่กดเอาไว้งั้นก่อนจนกระทั่งว่าเมื่อไรแล้วได้เข้าถึงกันเราฟาดกันเต็มเหนียวเลยฟาดกันแบบฟาดทางธรรมนะไม่ใช่แบบโลกนะเมื่อมีอะไรเอาว่ากันไปเรื่อยเรื่อยเลยไล่กันตั้งแต่กอไก่กอกาตั้งแต่พุทโธธัมโมสังโฆภาวนาตั้งแต่เริ่มบริกรรมภาวนาจนกระทั่งมีมุดหลุดตูมลงทะเลหลวงเป็นอวกาศไปเลยนุ่นเอาละที่ยอมเลยถ้าลงขนาดนั้นแล้วใครจะว่าท่านอาจารย์องค์นี้ครูบาอาจารย์องค์นี้นะไปเป็นสังฆาปาริกก็ตามเฉยเลยเราไม่ฟังนี่นะถ้าลงได้ลงอย่างนั้นนะคนคนนี้นะถ้าไม่ลงแล้วไม่ลงถ้าลงล่ะอาจารย์นั่นเป็นปาริกนั้นเป็นสังฆาเฉยเลยไม่สนใจพอหลักใหญ่ฟังแล้วเป็นไปได้ยังไงอย่างนั้นหลักใหญ่บอกไว้แล้วมันขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่อแล้วสมมติเข้ามาต่อไม่ได้แล้วจะเอาอะไรเรื่องสมมติเรื่องฟ้องร้องว่าเป็นนั่นเป็นนี่นั่นคือสมมติอันนี้ไม่สมมติเข้าไม่ถึงแล้วเนี่ยขาดสะบั้นไปหมดแล้วระหว่างสมมติกับวิมุตติมันเข้ากันไม่ได้แล้วแล้วมันจะเป็นสังฆาปาริสุทธิ์ที่ไหนพูดง่ายว่างี้เลยเพราะนั้นจึงไม่เชื่อแน่เอาตรงนั้นนะเหตุที่เอาครูบาอาจารย์เหล่านี้โอ้ยแต่เพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่พรมหลวงปู่พรมนี่จะคุยกันอยู่ที่บ้านน้ำมนต์ปีนั้นเป็นปีพ.ศ.86นะท่านมาจำพรรษาที่สุทาวาสมาจากเชียงใหม่ตามหลังหลวงปู่มั่นเรามาไม่ทันครับก็เลยมาปีหลังนี้พอมาถึงนั้นแล้วก็ทางสกลนครเขาไม่มีเจ้าอาวาสสมภารเจ้าวัดที่วัดสุทธาวาสนี่แหละแล้วเขาเลยขอหลวงปู่มั่นมาหลวงปู่พรมมาอยู่ที่นี่เสียหลวงปู่พรมท่านก็ไปหาหลวงปู่มั่นที่บ้านนามนท่านก็เลยทางนั้นมันไม่มีใครกับไปอยู่นั่นพอดีเหมือนกันนะพรมนะว่าท่านจะบอกชัดชัดเองท่านหลวงนะไปอยู่ที่นั่นก็ดีเหมือนกันนะพรมนะเรานั่งฟังอยู่นี่ถูกลงท่านก็เลยไปนับพ่อพรรษาแล้วท่านมาเลยมาท่านก็อยู่ในป่าลึกพอตกค่ำๆประมาณทุ่มกว่าแล้วออกจากทางกรมแล้วก็ปั๊บไปถึงท่านเลยคุยธรรมะท่านสนุกสนุกสนุกคุยแต่ด้านปฏิบัตินั่นแหละถึงไปรู้เรื่องของท่านว่าท่านผ่านมาตั้งแต่อยู่เชียงใหม่นู่นท่านผ่านแล้วตั้งแต่อยู่เชียงใหม่หลวงปู่พรมอำเภอหนองหานนี่นะหลวงปู่กงมานี่ก็เหมือนกันผ่านมาตั้งแต่อยู่สมัยอยู่บ้านน้องบ้านใหม่สำโรงโคราชแน่อย่างนั้นนะมันรู้กันมาอย่างนั้นโดยลำดับธรรมทานเรื่องอย่างนี้มันจะหายากจะได้ฟังง่ายๆหรือคำพูดอย่างนี้นะไม่ใช่พระกรรมฐานตับอยู่นอกนะอยู่ในก็ใครจะไปยิ่งกว่ากรรมฐานวะตับลึกก็อยู่ใต้กรรมฐานนะคมในฝักก็คือศาสดาองค์เอกคือพระอรหันต์ท่านนะผู้ทรงธรรมเป็นอัตเป็นธรรมแล้วนั่นคือคมในฝักไม่ได้ออกมาให้มันบาดคนหรอกถึงเวลาจะใช้ถอดจ้านี่สะอาดเลยนั่นพออยู่ใช้ใส่ปุ๊บหายเงียบมันไม่มีเรื่องมีราวอะไรเลยอันนี้มันก็มีเหตุผลที่เราจะพูดถึงท่านให้เป็นที่ดีมงคลแก่หูแก่ใจของท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาทั้งท่านมานานแล้วพูดให้รู้เรื่องว่างั้นคุณนะครูบาอาจารย์นี่สมชื่อสมนามกล่าวว่าท่านสมชื่อจริงๆนะหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวนี่จะเป็นลายไปนี่ก็เหมือนกันนี่ฟาดกันซะอยู่อำเภอหนองบัวลำพูโอ้ยนี่ถูกฟาดแต่มันสนุกดีนะว้าวมันสนุกจริงๆที่
3: ไปเนี่ยเวลาถามธรรมะให้ท่านข
1: ึ้
3: น
1: ขึ้นแล้วพลังของจิตนะพลังทางพลังจิตเป็นงั้นล่ะคือแต่ก่อนกิเลสมันอยู่ภายในจิตเนี่ยเอออาทำให้กิเลสออกก่อนพลังเป็นพลังของกิเลสทั้งหมดโทสะเป็นโทสะจริงเดียวหน้าของกิเลสมันแสดงขึ้นมาที่นี่โลกเขาเคยเห็นแต่อย่างนั้นนี่พอถูกอันนี้คือถูกทำพังอันนี้ลงไปหมดกิเลสออกไปหมดทำเข้าแทนที่พลังของธรรมเป็นยังไงนี่เขาไม่รู้เขาก็เห็นแต่พลังของกิเลสถ้าคือขั้นอย่างนั้นเขาก็ว่าโกรธเสียแน่ความจริงพลังของธรรมแทนที่กันเขาไม่รู้นี่โมโหมันมีโมโหดุจริงแต่ไม่โมโหเนี่ยกิเลสนั้นบุกยิงด้วยความโกรธด้วยความโมโหตัวโสจริงๆอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นอำนาจของธรรมดุวันนั้นค่ำดุทรมานไหนว่าไม่มีคำว่าโกรธไม่มีเอาอะไรมาจากไหนโกรธไม่มีเพราะกิเลสไม่มีความโกรธมาจากไหนแต่การดูด่าว่ากล่าวหนักบ้างมากน้อยเพื่อผลประโยชน์ทำไมพูดไม่ได้เมื่อทำออกรุนแรงไม่ได้กิเลสมันก็ต้องเพ่นพ่านใช่ไหมเมื่อทำออกรุนแรงไม่ได้กิเลสต้องเหยียบหัวธรรมเพราะฉะนั้นธรรมต้องออกได้กิเลสหนักขนาดไหนธรรมต้องหนักขนาดนั้นใส่เปี่ยงกันเลยขาดตะบันนั่นรู้ไหมรู้ว่าน้ำโมโหนี่พูดกันเลยพอพูดแล้วเราก็น่าโมโหว่ะ
2: น่าโมโหแต่โมโหแล้ว
1: อย่างนั้นให้ฟังให้ดีสิเรื่องความเด็ดเดี่ยวอาหารความขึงขังตึงตังด้วยพลังของธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องปราบกิเลสไม่ใช่เรื่องของกิเลสนี่นะเข้าใจแล้วหรือนี่เข้าใจก็ล้มปุ๊บตอนนี้ก็เห็นที่ว่าฟาดกันคือว่าเอาเต็มเหนี่ยวจริงเพราะนั้นเราก็อยากพบท่านท่านก็อยากพบเรามันชอบผลนะ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเนี่ยเป็นผู้ภาษาภาคอีสานเขาว่าเตาะใส่กันตีใส่กันเตาะใส่กันเตาะใส่กันแล้วก็ท่านนั่นแหละเป็นหัวหน้าพาไปนะไปโอ้ยไปก็ไปเผาศพท่านเจ้าคุณไข่แต่ท่านหวังจะเอาสองคนเนี่ยไปพบกันแล้วก็นี่ท่านขาทำร้านนี่นะท่านไปสั่งเลยนะบัญชาการเลยเรื่องทำร้านให้พระกรรมฐานอ้าวนี่มาเอานั่นท่านขาวตรงนั้นพวกนี้ไม่ชอบตลาดตะเลเหมือนพวกเราหรอกท่านมากนี่ท่านไปพูดแปลกๆดูนะพวกนี้ชอบในป่าลึกทะเลยิ่งดีมันไม่ชอบตลาดเหมือนพวกเราแล้วท่านพูดน่าฟังนะเราไม่ได้ลืมนะแล้วก็ไปทำจริงทำร้านเล็กๆเล็กๆพอพวกเราไปถึงแล้วท่านบอกพวกเจ้าไม่ต้องยุ่งหรอกนะโรงงานไม่ค่อยมายุ่งกับค่อยมากวนเจ้านะพวกเจ้าอยู่สบายนะอะไรนะท่านเปิดโอกาสให้แล้วนะถึงเวลาค่อยทำเองไอ้สวดมนต์สวดพรใครเคยทำมาปล่อยยังแล้วพวกเจ้าจะคุยกันกับคุยกันซะนะหนูว่าด้านหลับที่นี่ว่าพอได้เวลาแล้วเราก็เตรียมท่าเขาลอยผู้น้อยเราต้องไปหาท่านหลวงปู่ขาวนี่นะท่านผู้น้อยท่านด้อมด้อมไปก่อนสองทุ่มเล็กน้อยลั่นเล็กแล้วฝามีฝาประตูปิดอย่างดีแล้วข้างล่างนี้บันไดนี่เป็นบันไดม้ายาวก้าวขึ้นมันสูงแค่นี้แต่มีบันไดท่านนั่นเราก็เข้าไปคุยกับท่านแล้วก็มีเสาไม้ไผ่เนี่ยเราก็นั่งพิงไม้ไผ่นี่ประตูอยู่นี่เนี่ยตะคุยกันนี่เสาสองเราเอาตั้งแต่นู่นตั้งแต่กอไก่กอกาแล้วเราละเป็นคนขึ้นก่อนเพราะเราจะพบท่านนี่นะเราจะขึ้นก่อนเราเป็นผู้น้อยเนี่ยแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านเลยว่าถ้าผิดตรงไหนท่านอาจารย์อย่าไว้นานอย่าไว้หน้านะว่าอย่าว่าผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนี้ว่าเป็นมโหหาอันนี้ไม่สำคัญอะไรหรอกสำคัญความจริงอะความจริงระหว่างนี้พูดกันเราเริ่มมันจะก่อกายก่อกาเลยล่ะพุทโธธรรมโมสังโฆตั้งแต่เริ่มแรกออกอย่างนั้นนั้นไปอย่างนั้นนั้นจิตมันเจริญอย่างนั้นมันเสื่อมมันเอาหมดตลอดจนกระทั่งถึงหมดความสามารถไม่มีทางไปแล้วเราพอไม่มีทางไปแล้วก็ถวายความสะดวกให้ท่านเลยเอาที่ราชถวายมานี่ผิดถูกตรงไหนขอท่านอาจารย์ฟาดลงเลยให้หัวแตกกระแตกไปเลยเถอะผมไม่ใช่ตาจะขอมอบตัวถวายเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เท่านั้นว่าอย่างนี้หมดความสามารถจริงถ้าออกถ้าจะหาทางออกมันก็ไม่หาเวลานี้ว่ามันหมดที่เฉยๆนี่แหละมันไม่สนใจที่จะหาแสดงว่ามันโง่ขนาดนั้นถ้าโง่ก็ดีเราก็ว่าอย่างนี้ท่านก็ยิ้มๆเราทีหนึ่งท่านก็เล่าท่านไปละเอาเรื่องแต่ท่านไม่มากนักแหละเพราะมันเกี่ยวพันกันไปแล้วมันอันไหนมันเหมือนกันท่านก็บอกว่าเหมือนกันแล้วก็ไม่เล่าใช่นะก็เลยอันไหนที่มันแยกกันท่านก็ไปเล่าตรงมันแยกแล้วเล่าตรงแยกเล่าตรงแยกเฉพาะเล่าตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มครึ่งเป็นสามชั่วโมงสามสิบนาทีแล้วพอเราเล่าเรื่องของเราแล้วท่านเราเรื่องของท่านก็ตั้งแต่นั่นไปหาหกทุ่มกว่ารุ่มจะประมาณชั่วโมงหนึ่งท่านเล่าของท่านเพราะเล่าเฉพาะบางทีมันแตกต่างกันพอเล่าพอเรียบร้อยจบสมบูรณ์เต็มที่ใครก็สมบูรณ์เต็มที่ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำมวยแล้วก็ไม่มีกรรมการแยกกันเองพอฟาดกันเต็มเหนียวแล้วก็แยกกันเองปรากฏว่ากันดุ้มก็ไม่มีใครล้มนั่นแหละไม่เห็นมีใครล้มคือไม่ถูกทักเข้าใจไหมคำว่าทั้งหมายก็ว่าถูกหมัดหรือล้มว่าผิดไปตรงนั้นท่านปฏิบัติมันผิดไปอย่างนั้นนะสมมติว่าท่านปฏิบัติอย่างในเวลาท่านเล่าไปอย่างนี้นะท่านผิดตรงไหนนี่เราก็จะทักท่านเหมือนกันนี่เพราะเราก็เปิดให้ท่านว่าตรงไหนให้ท่านเอาเลยนะยันอย่าสงวนเอาไว้เลยท่านก็ไม่เคยได้ต่อยเราจนกระทั่งจบแล้วก็ต่างคนต่างออกเลยกับไม่มีกรรมการแยกแล้วออกพอพูดเรื่องอื่นขึ้นมายับขนาดนั้นนะมันหมดเรื่องแล้วเนี่ยก็เลยพูดเรื่องอะไรขึ้นมาขึ้นนี่ข้างๆฐานแล้วก็โมโหมันใครมาว่าแกไม่นี่เหรอต้องว่ากันแล้วโมโหเนี่ยเสียงดังนั่นเราเองน่ะมันใครแม่ไม่นี่น่ะวะดิฉันไม่เป็นใครน่ะเราก็ว่าเงี้ยนะยั่วดีกูตายกูหมดตับทันใจแล้วก็ว่าเนี่ยพอรู้ว่ามันยั่วดีโอ้ยหมดตับทันใจแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วนักที่โลกีแล้วโหนามะขึ้นจิตว่าความรักแล้วมันไม่มีในโลกแล้วทำหาแล้วมันมาอะไรล่ะเราก็ว่ามาถวายกาแฟแล้วมาแต่เมื่อไรมาแต่สองทุ่มตายมาแต่สองทุ่มแล้วก็ว่าก็นี่ฝาอุทิศคนละฝากับเรามันจะห่างกันขนาดเช่นนี้อะไรไม่ได้ห่างขนาดนี้นะเพราะคนหนึ่งอยู่นอกฝาคนหนึ่งในฝาใช่ไหมแล้วก็พิงฝาต้นเสานี่ฝาก็อยู่นี่มันก็มานั่งอยู่ข้างนอกนั่นนั่งอยู่มายาวนี่แหละมายาวพิงดีๆเลยมันก็สนุกฟังเลยสิพอมาตั้งแต่เมื่อไรมาแต่สองทุ่มโอ้ตายมดกำปั้นเลยโอ้ตายมดตับหรือกระบังเงินเราก็บอกว่ามดตับก็ได้จังโอ้ยมาแล้วเหรอมาถวายกาแฟทำไมตั้งแต่ก่อนยังไม่เห็นบอกไม่ถวายก็ท่านกำลังเราทำพูดธรรมะกันอยู่ก็ไม่อยากรบกวนดูที่เขาแก่เก่งนะเราได้สู้เขาได้เขาแก่เก่งกว่าเราเนี่ย ท่านกำลังพูดธรรมะกันก็กำลังเริ่มขึ้นสองทุ่มเริ่มขึ้นแล้วนะมันก็มาพอดีเลยนี่มันก็เป็นจังหวะที่ที่เขาจะพูดได้อย่างสะดวกนั่นตอนนั้นท่านกำลังเริ่มธรรมะกันก็ไม่อยากรบกวนไม่อยากรบกวนไม่อยากฟังกันนะพระเจ้าไปกลัวกลัวเราดุแหลกเอานะก็เลยมาเข็นมันก็จะเข็นแล้วเข็นแล้วก็ไม่ต้องบอกมันก็ไปแล้วมันจะไปแล้วก็มันอิ่มหมดแล้วจะว่าไงหายไม่ยุ่งอะไรนี่มันก็รีบไปเลยมันก็ยิ้มแต้มไปแล้วคนหนึ่งอิ่มท้องไอ้ตอนนี้ก็ไม่เป็นหน้ามองหน้าอย่างนี้เฉยนี่อันนึงนะนี่หมายถึงอาจารย์องค์นี้นะแล้วหลวงปู่คำดีก็เหมือนกันหลวงปู่คำดีอันนี้เราก็ไปถึงท่านเลยเอาเลยเดียวไม่ถอยนะเอาให้ถึงเหตุถึงผลนี่นะให้เป็นที่ลงใจวะลงเป็นที่ลงใจอันนี้ก็ดีเอาละพอใจนี่ก็หาหลวงปู่แหวนนะที่นี่นะเอาขนาดนั้นนะบางหลวงปู่แหวนไปถึงสองครั้งสามครั้งมันเข้าหาท่านไม่ไหร่พอเราเข้าทีไรลุ่มๆเราเลยหาอุบายใหม่คราวนี้พอเราจะไปนี่พวกญาติโยมใครต่อใครตามธรรมดาไม่ได้เข้าง่ายนะถ้าเราไปต้องร้อยทั้งร้อยต้องได้เข้าแล้วนี่พอเราจะเข้าก็ลุ่มตามแล้วเดี๋ยวนี้ก่อนหน้าเราก็เลยพูดว่านี่ให้ตมาเข้าซะก่อนตมาเข้าไปธุระตมาช่วยเวลาไม่นานนะค่ะเวลาถนนจบเรียบร้อยเรื่องของอาตมาแล้วอาตมาจะออกมาบอกให้สัญญาแล้วค่อยเข้าไปยังไงได้เข้าแน่ๆวันนี้มาเขาก็พอใจเขาก็ถอยปุ๊บปั๊บเลยเป็นนั่งทลาเลยที่แรกเขาลุ่มมากับเรานะเขาจะเข้าไปด้วยเราพอเราชี้แจงเหตุผลว่าเราจะไปทุรังเราโดยเฉพาะไม่นานนักหรอกพอเสร็จแล้วเราจะออกมาแล้วให้สัญญาแล้วค่อยเข้าได้เข้าแน่ๆวันนี้ 100% เราเข้าไปนะเพราะว่าเขาก็ยิ้มเขาก็ต่างคนต่างถอยไปนั่งเราก็เข้าเลยเอากันเลยเถอะกับหลวงปู่แดงเข้าที่แรกก็เอาปั๊บเลยเถอะไม่มีระยกครูเพราะมันโมโหมานานแล้วมันไม่ได้เข้านี่นะคราวนี้เข้ามายกกูแล้วใส่เตี้ยงพอใส่เตี้ยงท่านก็ปั๊บมาเลยใช่ไหมพอเรายับปัญหาสำคัญเนี่ยปัญหาภาคปฏิบัติเอาถ้าไม่รู้แล้วไปค้นเถอะไปค้นประการประดกจะไม่เจอนั่นสำคัญนะเพราะมันลึกล้ำนี่ใครจะนั่นออกมาได้แต่ถ้าภาคปฏิบัติไม่ต้องถามพอแยกปั๊บรับกันเลยอันนี้ก็เป็นความแน่ใจหนึ่งว่าเอาถ้าไม่รู้จะตอบไม่ได้ปัญหาข้อนี้มางั้นเลยถ้ารู้ไม่ยากที่นิดเดียวพับทีเดียวเลยนี่พอแยกไปปั๊บปุ๊บเลยท่านปัดหมัดทันทีเลยพูดง่ายท่านต่อยเราพร้อมเลยพูดเลยโอ้เอาดีแล้วแต่คราวนี้ไม่มากนักนะพอถามพอเรายักไปท่านน่ะจบลงพับท่านขึ้นผางเลยนะเสียงลั่นเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเราดูนาฬิกาแล้ว10 นาทีพูดไม่หยุดปากเลยนะ10 นาทีพอสงบเงียบเราก็พอใจแล้วนี่ปัญหาคนนี้เพราะนั่นเราจึงไม่ต้องรอนานปัญหานี้เราพอใจแล้วพูดง่ายๆนะมันหมดปัญหาไปแล้วว่างั้นเถอะที่นี้เราจะเอาปัญหาข้อใหม่นี่พอจด10 นาทีท่านหยุดปากเราขึ้นปัญหานี้หนักมากอันนี้ใส่เปี้ยงทันทีเลยเปี้ยงตั้งกับปังเลยโอ้โหคราวนี้45 นาทีนะฟังสิไหนไปเลยนะปบปบปบปบปบปบปบปบปบไม่หยุดปากเลย45 นาทีเราดูในการพอเสร็จแล้วอ้าวแล้วผิดตรงไหนท่านมหาค้านมานะเห็นว่ากระผมไม่ค้านเราหูหมาแต่มาอย่างนี้แหละแล้วหาปัญหาอย่างนี้แล้วเลยสนุกดีนะวันนี้นะเห็นว่าท่านบอกท่านเสด็จคนคึ้งขังตึงตังนะโอ้ยน่าสดใสหมดนั่นพลังของตังท่านเก็บน้ำที่สะอาดไว้ในตุ่มอย่างแน่นเอียดมานานเท่าไหร่แล้วไม่มีใครไปเปิดไปไขก๊อกคุณง่ายนะพอไปไขวันนั้นพุ่งออกเลยเต็มที่เลยนั่นละท่านสนุกนะฝากนั้นนะแล้วอาจารย์นั่นน่ะได้คุยกันยังเอาละนะทีนะปัญหาบ้าบ้าหรือปัญหาขี้ดื้อมันตะคุยไปท้าตีแค่ได้เดือนความหมายว่างั้นเลยนะปัญหาขี้ดื้อฮะอาจารย์มั่นล่ะได้คุยกับท่านแล้วยังอาจารย์มั่นล่ะได้คุยกับท่านแล้วยังชี้มือเลยนะแล้วอาจารย์มั่นล่ะได้คุยกับท่านแล้วยังเนี่ยครึ่งขังนี่นะแบบนี้แหละต้องพูดตั้งหัวเราะแล้วอาจารย์มั่นล่ะได้คุยกับท่านยังมีอาจารย์ต้องทำทันนะที่ท่านที่ไปองค์ไหนไหนมีองค์นี้วันอันไหนที่เราได้พูดแล้วเราก็กราบเรียนท่านได้พูดแล้วพูดแล้ววันนี้สนุกดีวันนี้เถอะควบขันตอนเดียววันนี้สนุกดีนะวันนี้เนาะควบขันตอนนี้นะนี่แหละเราถึงได้กล้าพูดว่าอาจารย์นั้นเป็นยังไงเนี่ยเราพูดอยากให้เป็นที่ดีมงคลแก่หูใหญ่ใจของพี่น้องลูกชาวพุทธเราทั้งหลายบรรดาลูกศิษย์ลูกหาให้การเข้าใจเราไม่เป็นคนโกหกเก้าหกคนไม่เป็นโกหกแบบนี้เราโกหกไม่ได้นะเราหาทำอันนี้เองมาหามาตั้งแต่วันบวชมาทำตั้งแต่นี้แถบล้มแถบตายเราหาอันนี้เราไม่หาไหนเวลาไปเจอแล้วเราก็บอกว่าเราเจอคือไปเจอครูบาอาจารย์นะองค์ไหนท่านเป็นไงเราก็เล่าให้ฟังตามที่เราไปเจอท่านนะแต่ไม่ได้หมายว่าเราเจอเราเข้าใจไหมอะไรที่จะให้พรนะสายแล้ววันนี้มันจะเลยไปสี่มานาทีอย่างว่าละอยากหลงปู่แหวนละยะถาวังวะหาปูราปริปูเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุทังคิตเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรตุสังกัปปาจานโทปนะระโสยะถามันโชติอระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

ชีวประวัติของพระนันทะเถระผู้เป็นเอตัคคะด้านรักษาอินทรีย์ทั้งหลายท่านพระนันทะเป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมพิเศษด้านสำรวมอินทรีย์6ดำรงสมณศักดิ์อยู่ในคณะของพระอสีติมหาสาวกองค์หนึ่งแต่การออกบรรพชาอุปสมบทของท่านแปลกไปจากพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพราะอาศัยความเคารพและความเกรงใจในพระพุทธเจ้าจึงออกบวชมิใช่ออกบวชด้วยความเต็มใจแต่กลับเป็นการออกบวชด้วยความจำใจชีวประวัติของท่านปรากฏอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีว่าพระนันทะเถระบังเกิดขึ้นในตระกูลกษัตริย์สักยะในราชวงศ์โคตมะวงศ์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้ทรงครองนครบิลพัทถ้าหากนับตามลำดับพระญาติกับพระบรมศาสดาท่านก็เป็นพระอนุชาของพระบรมศาสดาผู้รวมพระบิดาเดียวกันแต่ทว่าต่างพระมารดากันความเป็นมาแห่งชื่อของท่านนั้นมีเรื่องเล่าว่าเมื่อท่านยังอยู่ในพระครรภ์ของพระมารดาตรัสทำให้บรรดาพระประยุรญาติล้วนมีความร่าเริงบันเทิงใจใครจะได้เห็นและหลังจากท่านประสูติแล้วในวันที่จะขนานพระนามพระราชกุมารนั้นก็มีสุภนิมิตมาทำให้หมู่พระญาติเกิดความรู้สึกยินดีปรีดาปราโมทย์อีกครั้งหนึ่งสมณพราหมณาจารย์และโหราพฤกษามาศทั้งหลายจึงถือเอานิมิตนั้นพร้อมใจกันถวายพระนามว่านันทะราชกุมารหมายถึงราชกุมารผู้กระทำให้หมู่พระประยุรญาติเกิดความร่าเริงยินดีมูลเหตุที่นันทะราชกุมารจะออกบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานั้นมีเรื่องกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งยมกวัคในเรื่องพระนันทะเถระว่าครั้นพระบรมศาสดาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จจาริกทรงเทศนาโปรดพุทธเวไนโดยลำดับจนบรรลุถึงเมืองราชคฤห์พระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระพุทธบิดาตรัสใช้กาลุทายีอมาตย์ผู้เป็นอมาตย์คนสุดท้ายของอมาตย์ทั้งหลายทั้งหมด10คนที่ส่งไปเพื่อให้ไปกราบทูลพระบรมศาสดาและนำเสด็จสู่เมืองกบิลพัทพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 20,000 องค์เป็นยศบริวารเสด็จออกจากเมืองราชคฤห์ทรงจาริกมาตามมัคคาวันละ1โยชน์ทรงใช้เวลาเสด็จพระพุทธดำเนิน60วันจึงเสด็จถึงเมืองกบิลพัทแล้วทรงกระทำฝนโบกขรพัทคือฝนดุดน้ำที่ตกลงในใบบัวและมีสีแดงดังสีเท้านกพิราบฝนชนิดนี้ใครปรารถนาให้เปียกจึงเปียกถ้าไม่ปรารถนาให้เปียกก็ไม่เปียกแล้วทรงแสดงมหาเวสสันดรชาดกคือเรื่องอดีตชาติของพระพุทธองค์ในสมาคมแห่งพระประยุรญาติทั้งหลายรุ่งเช้าขึ้นพระบรมศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตทรงเทศนาโปรดพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชให้สำเร็จพระโสดาปัตติผลแล้วจึงเสด็จเข้าไปเสวยภัตตาหารในพระชนิเวศพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ตามพระดำรัสกราบทูลอารัธนาของพระพุทธบิดาวันที่2พระบรมศาสดาเสด็จไปรับพัฒนาหารในพระราชวังพอทรงกระทำภารกิจเสร็จแล้วทรงเทศนาโปรดพระนางมหาประชาบดีโคตมีให้บรรลุพระโสดาปัตติผล
และพระพุทธบิดาให้บรรลุพระสกิทาคามีวันที่3พระบรมศาสดาทรงเทศนามหาธรรมปาลชาดกโปรดพุทธบิดาให้สำเร็จพระอนาคามิผลและทรงเทศนากินรีชาดกโปรดพระนางพิมพาหรือยโสธราให้สำเร็จพระโสดาปัตติผลรุ่งขึ้นวันที่4พระบรมศาสดาเสด็จไปขึ้นปราสาทใหม่และงานอภิเษกสมรสของนันทราชกุมารกับนางชนบทกัลยาณีหรือตามอรรถกถาคัมภีร์พุทธกนิกายเถรคถากล่าวว่าคือพระนางรูปนันทาและพอพระองค์เสวยเสร็จจึงประทานบาทแก่นันทราชกุมารและตรัสประสาทพรอันเป็นสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลแล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับกลับไปแต่ไม่ทรงรับบาทจากนันทราชกุมารฝ่ายนันทราชกุมารไม่อาจกราบทูลว่าขอพระองค์ทรงรับบาทของพระองค์เถิดพระเจ้าข้าเพราะมีความเคารพพระบรมศาสดาเพียงได้แต่คิดว่าเห็นจะทรงรับที่หัวบันไดพระบรมศาสดาไม่ทรงรับที่หัวบันไดก็คิดคาดการว่าเห็นจะทรงรับที่เชิงบันไดแต่ก็ไม่ทรงรับจึงคิดต่อไปว่าคงจะทรงรับที่สนามหน้าพระราชวังแต่ก็ไม่ทรงรับนันทราชกุมารที่จะกลับทุกขณะแต่ต้องจำใจไปไม่อาจกราบทูลให้พระบรมศาสดาทรงรับบาทได้เพราะความเคารพได้แต่คิดคะเนว่าจะทรงรับที่นี่จะทรงรับที่โน้นในขณะนั้นพวกหญิงอื่นและเห็นนันทราชกุมารถือบาทตามเสด็จพระบรมศาสดาไปจึงแจ้งแก่นางชนบทภรรยานี้ว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระบรมศาสดาทรงพาพระนันทราชกุมารไปแล้วคงจะทรงพรากจากพระแม่เจ้าไปแน่ฝ่ายนางชนบทภรรยานี้ฟังแล้วรีบลุกไปทูลสั่งทั้งที่ผมกำลังมีน้ำหยดอยู่และกำลังสามเรียกครึ่งหนึ่งว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระลูกเจ้ารีบเสด็จกลับมาด้วยด่วนเถิดเจ้าคะเมื่อนันทราชกุมารสดับเสียงร้องสั่งของนางชนบทกัลยาณีก็แหงนหน้าขึ้นมองดูด้วยแววตาที่แสดงความรักใคร่ยินดีแต่ไม่อาจแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาขณะนั้นได้เพราะความเคารพในพระบรมศาสดาแม้ว่าจะสามารถควบคุมอาการของกายไว้ได้ส่วนจิตใจไม่อาจบังคับให้สงบลงได้เลยจิตใจรู้สึกมีความเร่าร้อนกระวนกระวายเสียงร้องสั่งเป็นประดุจดังตกลงไปขวางอยู่ในใจหรือเหมือนดังก้องหูกระตุ้นเตือนใจไม่รู้หายแล้วเดินตามเสด็จพระบรมศาสดาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงพระวิหารที่ประทับครั้นพระบรมศาสดาเสด็จถึงพระวิหารแล้วจึงตรัสถามนันทราชกุมารว่านันทะเธอจะบวชหรือนันทราชกุมารแม้ไม่มีใจสมัครจะบวชเลยชนิดเดียวแต่ไม่อาจจะกราบทูลคัดค้านได้เพราะว่ามีความเคารพมากจึงกราบทูลรับด้วยความไม่เต็มใจว่าข้าพระองค์จะบวชพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาโปรดให้นันทราชกุมารบวชในทันทีทันใดนั้นชีวประวัติของท่านนอกจากมีกล่าวในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแล้วยังมีเรื่องอยู่ในบาลีนันทสูตรคัมภีร์พุทธกนิกายอุทานดังนี้นับแต่ท่านพระนันทะบวชแล้วไม่เป็นอันปฏิบัติสมณธรรมเลยเพราะมัวแต่ระลึกถึงคำร้องสั่งของนางชนบทกัลยาณีผู้อภิเษกสมรสอยู่ร่ำไปไม่รู้สารซาประหนึ่งว่านางชนบทกัลยาณีนั้นมายืนอยู่ใกล้ๆเสมอความคิดถึงนางชนบทกัลยาณี
เป็นเหตุให้ท่านเกิดความประสันจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าไม่มีกระใจที่จะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปท่านสุดแสนทุกข์กระทมใจหาความผาสุกไม่ได้ต้องการจะสึกพระบรมศาสดาทรงทราบจึงรับสั่งให้ท่านพระนันทะมาเฝ้าและตรัสถามว่าเธอจะสึกหรือท่านพระนันทะกราบทูลว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่ะอันหนึ่งเวลาที่ท่านพระนันทะเดินผ่านมาย่านภูไม้หรือใกล้ก่อไม้ต่างๆในบริเวณวิหารนั้นดูประดุจพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ข้างหน้าแล้วท่านก็หวนกลับไปยังที่อยู่ของท่านด้วยมีใจถอยกลับเหมือนกับปีกไก่ถูกควายแล้วงอเข้าฉะนั้นคือใจของท่านไม่ยินดีที่จะปฏิบัติสมณธรรมเลยพระบรมศาสดาทรงทราบความในใจของท่านพระนันทะแล้วจึงทรงพระดำริว่านันทะกำลังมีใจมัวเมายิ่งนักไม่อาจระงับความทุรนทุรายภายในใจของตนได้ควรที่ตถาคตจะดับความทุรนทุรายในใจของเธอเสียทรงพระดำริเช่นนี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนนันทะเธอมาไปกับตถาคตตถาคตจะพาเธอไปเที่ยวในสวงสวรรค์ท่านพระนันทะกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะไปสวรรค์ได้อย่างไรเพราะสวรรค์เป็นสถานที่ที่ผู้มีฤทธิ์จะพึงไปเท่านั้นไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสแนะวิธีที่จะไปสู่สวรรค์ว่าดูก่อนนันทะเธอจงนึกในใจแต่เพียงว่าจะไปสวรรค์เท่านั้นแหละเธอก็จะได้ไปตรัสดังนี้แล้วพระองค์จึงทรงพาท่านพระนันทะเสด็จไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยพุทธานุภาพและทรงพาท่านพระนันทะเสด็จเที่ยวดูนางอัปสรผู้สวยเลอเลิศทั้ง500นางผู้เป็นบริวารของพระอินทร์พอพระบรมศาสดาทรงเห็นว่าท่านพระนันทะรักใคร่พอใจในนางอัปสรเหล่านั้นแล้วจึงตรัสถามว่านี่แน่นันทะนางอัปสรเหล่านี้กับนางชนบทกัลยาณีนั้นฝ่ายไหนจะสวยกว่ากันท่านพระนันทะกราบทูลตอบว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วนางชนบทกัลยาณีก็เหมือนกับนางวานรที่มีหูแหว่งจมูกวิ่งพระเจ้าค่าดูก่อนนันทะผู้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมย่อมได้นางอักษรเหล่านี้โดยไม่ยากพระบรมศาสดาตรัสบอกถึงสาเหตุที่จะให้ได้นางอักษรแก่ท่านพระนันทะด้วยมีพระพุทธประสงค์เพื่อให้ท่านพระนันทะละเลิกลืมความรักที่มีต่อนางชนบทกัลยาณีเสียข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าหากว่าพระองค์ทรงพระกรุณารับรองให้ข้าพระองค์ได้นางอัปสรเหล่านี้ข้าพระองค์ก็จะตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมพระเจ้าค่าท่านพระนันทะกราบทูลขอความพระกรุณาเพื่อให้พระบรมศาสดาทรงเป็นประกันดูก่อนนันทะเธอจงบำเพ็ญสมณธรรมเถิดตถาคตรับรองจะช่วยให้เธอได้นางอักษรเหล่านี้เมื่อพระบรมศาสดาตรัสรับรองกับท่านพระนันทะดังนี้แล้วก็ทรงพาท่านพระนันทะเที่ยวชมสวรรค์พอสมควรแก่เหตุผลแล้วซึ่งเสด็จพากลับมายังวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีนับจำเดิมแต่ท่านพระนันทะได้ไปเห็นนางอักษรท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมทั้งกลางวันกลางคืนเพราะความอยากได้นางอักษรนี่ก็เป็นพุทธวิธีประการหนึ่งซึ่งใช้เป็นเครื่องล่อใจให้ทำความดีและได้มีผู้นำตัวอย่างนี้ไปใช้ได้ประสบผลสำเร็จมาแล้วทั้งกับผู้ใหญ่และเด็กเพราะบุคคล
ย่อมทำความดีโดยหวังได้เครื่องล่อคือรางวัลพระบรมศาสดาจึงตรัสสั่งพระภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงพากันไปกล่าวในที่อยู่ของนันทะว่าได้ยินข่าวว่าภิกษุรูปหนึ่งตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมเพราะความอยากได้นางอัปสรโดยขอร้องให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้รับรองพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นรับพระพุทธบัญชาแล้วพากันไปกล่าวเปรยขึ้นในสำนักของท่านพระนันทะว่าได้ยินข่าวว่าพระนันทะเป็นลูกจ้างพระนันทะเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

ผมไม่ได้พูดหมายถึงผู้อื่นคงพูดหมายถึงตัวเราเป็นแน่แท้การกระทำของเราไม่สมควรทีเดียวท่านนึกอย่างนี้แล้วได้เกิดความละอายใจเป็นที่สุดจึงหลีกออกไปอยู่ลำพังผู้เดียวท่านเกิดความดลิ้นขึ้นในใจว่าความรักไม่มีที่สิ้นสุดก็ทำให้เกิดความสลดใจบรรเทาความรักลงเสียได้เป็นผู้ไม่ประมาทเร่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปจนกระทั่งบรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระศาสนาได้สำเร็จกิจแห่งบรรพชิตที่จะต้องศึกษาที่เรียกว่าพระอเสขะแปลว่าผู้ที่ไม่ต้องศึกษาอีกในขณะที่พระนันทะเถระบรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ได้มีเทวดาองค์หนึ่งเข้าไปกราบทูลแด่พระบรมศาสดาให้ทรงทราบถึงความสำเร็จนั้นพระบรมศาสดาทรงพิจารณาด้วยพระจักขุญาณก็ทรงทราบว่าพระนันทะเถระได้สำเร็จเจโตวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจปัญญาวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยอำนาจปัญญาเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายตามที่เทวดาบอกนั้นจริงครั้นเวลารุ่งเช้าพระนันทะเถระไปเฝ้ากราบทูลแด่พระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าการที่พระองค์ทรงเป็นผู้รับรองได้ให้ข้าพระองค์ได้นางอักษรทั้ง500นางผู้มีเท้าแดงดังเท้านกพิราบเป็นว่าพระองค์ทรงพ้นจากการผู้รับรองในครั้งนี้แล้วพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนนันทะถึงตถาคตก็รู้จักใจของเธอว่าเธอได้สำเร็จเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติสิ้นอสวกิเลสทั้งหลายในสภาพนี้แล้วและเทวดาได้นำข่าวเรื่องนี้มาบอกแก่ตถาคตแล้วนี่แหละนันทะจิตของเธอหลุดพ้นจากอสวกิเลสทั้งหลายจึงเป็นนั้นว่าตถาคตได้หลุดพ้นจากการรับรองนั้นแล้วครั้งนั้นพระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วทรงเปล่งพระอุทานธรรมขึ้นในเวลานั้นว่าผู้ใดห้ามเปิดตรงคือกามได้แล้วย่ำมีหนามคือกามได้แล้วผู้นั้นบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์ชีวประวัติของพระนันทะเถระตอนต่อไปนี้ที่กล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งยมกวักว่าต่อมาวันหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายจึงถามท่านพระนันทะเถระว่าเมื่อก่อนท่านบ่นว่าอยากศึกบัดนี้ท่านไม่อยากศึกหรือขอรับท่านพระนันทะเถระตอบว่าท่านทั้งหลายกระผมหมดความอาลัยจะกลับไปเป็นคฤหัสถ์แล้วขอรับฝ่ายพระภิกษุทั้งหลายฟังคำตอบนั้นแล้วก็กล่าวกันว่าพระนันทะเถระพูดเรื่องที่มีจริงได้กล่าวพยากรณ์พระอรหัตผลซึ่งในวันที่แล้วมายังบอกว่าอยากศึกคราวนี้กลับยังบอกว่าหมดความอาลัยที่จะไปเป็นคฤหัสถ์แล้วเมื่อมีเชื่อในคำบอกเล่าของพระนันทะเถระจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าให้กราบทูลฟ้องในเรื่องนี้พระบรมศาสดาจึงตรัสกับพระภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในวันที่ล่วงมาแล้วอัตภาพของพระนันทะย่อมเป็นเหมือนเรือนที่มุงไม่ดีแต่บัดนี้ได้เป็นเช่นกับเรือนที่มุงดีแล้วเพราะเริ่มจากพระนันทะได้ไปเห็นนางอัปสรมาและได้พยายามเพื่อจะให้สำเร็จถึงที่สุดแห่งกิจบรรพชิตแล้วก็ได้สำเร็จบรรพชากิจนั้นครั้นพระพุทธองค์ตรัสรับรองพระนันทะเถระดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาธรรมเหล่านี้ว่ายถาอาคารังทุจฉนังเป็นต้นมีคำแปลว่าฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉันใดราคะย่อมเสียดแทงจิต
ที่มีอบรมแล้ว

0: ได้ฉะนั้นผลย่อมเรือรถเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะก็ย่อมเสียดแทงเรือรถจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉะนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
2: ปีที่แรกออกปฏิบัติที่แรกซื้อธุดงค์ขามาวัดแล้วบ่รับเมื่อพรรษาประสานขันแข่งกันไผเฮ็ดเขาเหลืออยู่ในบ้านหลายก็ถือผู้นั้นบ่คงจักประมาณผู้นี้เอากันปีน้องน้ำเข้มต้องเหลือซ้ำนี่เขาเนี่ยเหลือซ้ำนี่อาหารก็เหลือซ้ำผู้มือนี่เที่ยวก็บ่ให้ละคำว่าสันขอดบาดหมายความว่าเขาบ่พ่อค่ำมันจะไปกินรูปพันรูปนี่เขาพ่อค่ำนะฮะไปสันซะเรียกว่าบ่เป็นสันขอดบาดเขาบ่พ่อค่ำไปรูปพันรูปนี่เรียกว่าสันขอดบาดที่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าขอดกอดจะให้เพิ่นเอามาให้นึงมันบ่แม่นเอามาตีผิดคว่ำผิดเด้ขอดเอาสันผ้าเขาบอกให้เขามารับแล้วเขามาวัดเขาบ่รับเขาสิให้เจ้ากูดเบิ่งเล็บมือเจ้าอ่อนเห็นเบิ่งนี่มาชัดแล้วเขาก็บ่สงสัยแม่นบอกเขาบ่พ่อค่ำจะไปตอบมากินมันคือชั้นขอดบาดอันนี้ถือด้วยนี่ห้าหนึ่งมืออะไรชั้นเขาเขาหน้าใหม่นอหนึ่งผมห้าหนึ่งมืออะไรชั้นเขาเขาหน้าอ้อยก่อนหนึ่งทองทีละชั้นเขาเขาหน้าใหม่มันบ่มีบักพริกมันบ่มีประเดี๋ยวเอาเพิ่งเอาสั่นบู๊ยำเล็กๆหรอหวานจะแถวไอ้ต้องหันมันนุ่มจะได้อายุขันสามสิบอ่ะมันคันสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบยังซื้อมือนี่หวานลงภาวนาเดินในกลมมันเป็นมุ้งปิวสันเวงเวงมาเดียวภาวนาน้อยเดียวต้องคิดลงพึบพึบพึบโปรดปิวเวงสามหมื่นสี่หมื่นยังไปทายสามหมื่นสี่หมื่นยังไปทายสามหมื่นสี่หมื่นยังไปทายโรคทองผูกของพ่อแห้งยังซื้อมือนี่ย่ามันเคลื่อนมากค่ะย่ามันเว้นมากเอานะเฮ้าไม่ใช่หลวงปู่บุญมีบูผมไปตอกไม้ชี้ฟันผู้เฒ่าหายให้ผมท่านลาวิสันความว่าความบอกว่าอยากผลทุกข์วิสันไปตอกไม้ชี้ฟันวิสันมันเสียเวลาวิสันอยู่น้ำเฮานี่เฮาเพราะว่าแล้วหน้าไปแล้วบ่อึดบ่อยากที่มาเอาไปใส่นี่สะให้โหลดผู้เฒ่าอย่าไปเฮ็ดแม่ให้เดินอยู่กลมพ่อว่าหน้าเดี๋ยวคุณถ้าไม่เกียรติดีนับถือก่อนยังหลวงปู่หุ่นมีน้องเข้มสมัยนั้นอายุ72แล้วพรรษา17สมัยนั้นผู้เฒ่าอายุ77 12แล้วพรรษา17สมัยนั้นแข็งแห้งก็ผมนี่ซอกแข็งแห้งก็ผมสมือนี่เดี๋ยวก็บัดมึงนะผู้เฒ่าเนี่ยมึงเว้นฉันเข้ามาเลยเหลือบางแต่บนนอนสมพุทธาดวงไปเดินโยกกลมมันสั่นจะไปไก่มันหลายกุฏิมันอยากนอนมันสั่นพุทธาเพราะกันเอาไปสั้นขันแข็งกันนี่นี่ปีนั้นเพราะสันยังหันแรกอะเพ่นจังขึ้นนอนจังขึ้นพักบ่ให้รับพักบึดเดียวเท่านั้นบ่ให้รับคันรับกลางคืนได้แล้วชั่วโมงหนึ่งได้แล้วก็เว้นบ่ให้รับองค์หนึ่งสมาทานบ่นอนเจ็ดมื้อเพราะฉะนั้นองค์หนึ่งบ่นอนเจ็ดมื้อได้เว้ยเอามามื้อสี่มื้อห้าลูกน้องสี่มื้อสี่มันโมงถ้าก็พวกสาวแข็งนั่นตื่น จะของผมอดหัวอยู่ผมไปจอบมันผมนั่นว่าผมบ่เอาดอกเก็ดมือว่าเอาแต่สีใดถ้าใดไว้ว่าสัตว์เด็ดสี่มือยังว่ายังกระหมูอู้คู่เดียวตัวบ่ได้ดีดีบนบ่อยากพี่จังหน้าอียังอีพ่ออีเมียเอ้ยเงานอนเนี่ยงกหันงกหนีอยู่บ่อยากพี่จังหน้ายังห่วยบ่ถือกับถาดเดียวนี่ว่าท่านได้เศร้าส่วนอาหารนั่นทอนออกว่าซะอายุ30สันมือสันกำปั้นนี่น่ะหันละมือก็บ่มีอาหารจังว่ามาแล้วน่ะจนตลอดออกหอบจ๋ามึงมันบอกว่าฉันเนี่ยมันขึ้นมาบ่ถึงเที่ยงคืนบ่ย่อขึ้นกุฏิเลยบ่ตายหอดไฟเดินอยู่กลมโซตายงูกระบ่ามันจังไรป่ะบ่ถึงขาดตายบ่เหยียบเว้ยงูกระบ่าร้ายแท้ๆงูกระบ่าหือมันเป็นดงป่าเห็นป่าเห็นไก่ทงไก่ทงหน้าเขาเขียดบักน้ำน้อยๆนะเต็นผักแผะผักแผะนี่นั่นเดินวันปัดตาไปบนระวังตรงถือตายเบิดไล่สมาธานบ่สูบยามานี่ปีนั้นทิมเลยบ่สูบคู่ผสมกับบ่สูบลงปลาแล้วพี่เจ้าหน้าพุทโธเดินอยู่กลุ่มพร้อมกับเก่าวัดยางติงบันไดหุ่นจักมัดขาพระหันเหยียบดินกับหุ่นจักขาใส่ขาตัวเอาหุ่นจักพร้อมเหมือนกับพุทโธติงบันไดหุ่นจักมัดจิตพี่เจ้าหน้าในกับหุ่นจักพร้อมกันมัดไล่ขามันออกไปพุ่นเหมือนกับว่าไปว่าไปมันไม่จะไปเลยมันมาเป็นห่วงทั้งจะออกนอกอยู่กับอิริยาบถท่านอันนี้คิดร่วมในสื่อมันคิดเขาพระวังคิดเขาพระวังมันต้องยืนมันเดินอยู่นี่มันร่วมนะสิมันร่วมอยู่กับกรรมฐานที่ตั้งไว้กลับไปกลับมาแล้วพี่เจ้าหน้าอนิจจังแล้วพี่เจ้าหน้าทุกครั้งเห็นในขณะเดียวกันกับพร้อมขาทกสายทกกลัวขณะจิตพร้อมเปียววังวังอยู่พวกกดว่าว่าได้เหยียบขี้ดินเลยคืนมาเลยมาพี่แกหน้าต่อหน่อยพอเที่ยงคืนนี่พี่แกหน้าต่อเลยบ่นั่งคัดสมาธิไอ้นั่งพับเพียบเพียบแบบนี้นะหันหน้าไปตะวันออกกำหนดลมพร้อมกับอันนี้จังพร้อมกับความเกิดความดับอยู่น้ำกันอร่อยตรงกระเที่ยวกับท้องหมากมุ่งออกคุณบ้านโอ้นิมิตอันนี้ก็มีคือกันแล้วครับพี่เจ้าหน้าหลายมันก็เลยกลายเป็นชาติที่พี่เจ้าหน้านี่ทุกครั้งนี้จังอนัตตาก็ตามเพราะพี่เจ้าหน้าเพ่งจับลายแล้วมันกลายเป็นชาติคือกันกลายเป็นชาติคือกันหูกุฏิหูมัดทิพย์นี่ปีนคู่ผสมหนึ่งนั่งสูบยาเมาอยู่นี่อันบนสูบยาหนึ่งอุปมาคือสูบยาอยู่ในอันเป่าตะเกียงล่ะอุปมาอันในใส่ตะเกียงจับพยุอันเมาห่วยผู้เฒ่าผู้เมาเพราะสูบยาผู้มาสูบยานี่มีฟีบาอีกตัวภาวนาตอบเจ้าของท่านโดนออกก็สามสี่นาทีก็หายละหายบาทนี่ค่ะพี่น่ะติดต่อกันไปอีกมองคืนอีกบาทโลดเนี่ยกุฏิขาดจังปังบาทพักอยู่มาอยู่ดื่มกุฏิเล่าแล้วกลายเป็นธรรมพระยืนพระทั้งข้าพระบาพระทั้งข้าพระบาห่มผ้ายางเรียบพ่ายบะเบิกหัวพระเถอะๆยังเคยไก่ว่าเดียวนึงม่านจะหาละที่หายพับไปเลือกไม้ไปอีกปะเด็กเลย กูสิเองขังลงนอนเวลานอนก็บ่ให้ลืมบ่ให้ลืมอันที่เพ่งอยู่นอนเท่านี้มานี
3: ่กำหนดเวลาสินอนก็บ่ก็บ่ให้มันออกติดต่อกันดูไม่ไปที่ไหนของเก่าละ
2: เตียงนอนของพ่อหอนกันทั้งเม็ดพุ่นเล็บบ่เดียวเตียงที่นอนอยู่นะเตียงกระสุนแค่นี้เตียงฝากพูดโต๊ะวัดโพธิ์ที่สมพรพุ่นโต๊ะวัดโพธิ์ที่สมพรเนี่ยขอโอกาสกับพระเทระกับผมขอโอกาสในธรรมะอันใดอันหนึ่งเล็กน้อยเพิ่นก็เลยบ่ปากเพราะว่าอันนั้นน่ะครับตีนก็เหยียบพุ่นเหยียบแน่งพุ่นยุ่งยุ่งยุ่งปีนหัวลงมาตีนก็ติดอยู่ตีนติดแล้วเนี่ยเป็นบาดก้าวไปผ่าทั้งข้าเหลียดอยู่เทียนทีที่ปกลงมาสิบ่ปกผ่ากระเทียนทีที่เขี้ยนแอวก็บ่เขี้ยนเรียบๆอยู่คือห้องย่างขี้ดินนี่ออกจากหันเนี่ยสารพัดมันที่เป็นไปอันมื้อนี้ผมผ่านมาแต่พรรษาที่หนึ่งพุ่นมันก็ได้เท่านั้นแหละแต่หากเป็นของแปลกได้เท่านั้นมันจะได้ล่ะทางผมเพียรมันจะได้มันปัญญังฮะในบางข้าวหอไปทางนอกเนี่ยทะลุเลยผู้เขาสอดย่างปังบางข้าวเห็นเอาอันนี้สิเพ่งพุ่นปรากฏว่าอันมันเป็นในภาวนา
3: เพ่งพุ่น
2: บาทหนึ่งพุทธบาทหนึ่งโทษก็เต้นพอมึงลิบโหลดพุ่นถีบใดพวกปะตกลงคามหน้ามหาสมุทรทะเลไปลงกับพยุงลงเป็นนี่แหละเพิ่นพยุงค่อยเบาๆลงเป็นนี่คือนุ่นนี่จัดถ้าเที่ยวหอควมเหวนี่เรื่องโมนี่เรื่องอุปจารสมาธิด้วยนี่มันเป็นเรื่องอื่นด้วยเหตุนั้นฉันคนภาวนาปะตกหันห้าไปแก้มันบ่ออกเลยฮะคนภาวนาไปตกหันแล้วแก้บ่ออกเลยโอ้ยตัวใดที่เขาบอกพ่อเล่าเห็นคือเพื่อนเห็นว่าเขาเที่ยงในใจเห็นว่าเขาว่าล่มลงง่ายๆเขาเห็นโทษนะฮะเขาจังว่างได้วันละผู้ใดว่าเห็นโทษเนี่ยอันนั้นกลายเป็นบ้าไปละเรื่องเนี่ยมองสันอรรถว่าเออยิ้มมายิ้มเห็นอยู่เออโผล่ได้ไงพาเที่ยงหอคือไปทั้งอากาศตีร่างกาปีนึงมวลน้ำนิมิตท่านว่านเหรอตีแล้วก็วุ่นวุ่นวุ่นวุ่นอยู่เทิงพุ่นเดินทุกคมอยู่เทิงอากาศพุ่นอีกท่านว่านนอนแต่เชิงขาขวอยู่เทิงอากาศพุ่นอีกสารพัดมันสิบเปลี่ยนไปปีนขวมปีนง่ายโลดโพ้นแท้ได้ซ้ำนั่นละ อำนาจของอุปจารสมาธิสู้พี่จะหน้าอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาบ่ได้สู้พี่จะหน้าแงะแงะบ่ได้ได้ปัญญาอันนี้และเฮากระสิ้นความสงสัยไปเป็นตอนอันนั้นได้ลดได้ศาสตร์สำนักต้องแงะแงะออกพุกขันพี่จะหน้ากายก็ได้แงะผมแงะขนแงะเล็บแงะฟันแยกออกเป็นธาตุที่ดินน้ำแฟร่มแยกแงะออกซับซ้อยออกยกสู่ อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาพร้อมกับลมเข้าลมออกก็ดีหรือพร้อมกันกับแยกเนี่ยสกลร่างกายก็ดีที่นี่รูปก็จริงอยู่พ่อรูปเวทนาก็จริงอยู่พ่อเวทนาสัญญาก็จริงอยู่พ่อสัญญาความจําสังขารก็จริงอยู่พ่อสังขารวิญญาณก็จริงอยู่พ่อวิญญาณเท่าไหร่เลยว่ามันไผเป็นไผให้สิ่งมือนั้นรูปก็บ่ได้เป็นไพ่กับเวทนาเวทนาก็บ่ได้เป็นไพ่กับสัญญาสังขารวิญญาณต่างคนต่างเป็นจริงในทั้งเกิดทั้งดับทั้งแปรทั้งป่วนของไผของมันอยู่จังซั่นที่นี่สู่แนวนี้บ่ได้หรือสิพิจารณาหน่อยเข้ามากกว่านั้นให้เพ้นพร้อมอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้เห็นพร้อมอยู่กับขณะจิตเห็นตามจริงว่าบ่แม่นสัตว์บ่แม่นบุคคลพร้อมอยู่ขณะกิจเป็นได้สักว่ารู้เป็นได้สักว่าเห็นอยู่อันนี้ได้กำลังอันนี้ในกำลังกิจใจและหายความสงสัยอีกด้วยหายความสงสัยในปัญหาทั้งหลายที่สิมาสอดแทรกเข้าให้เข้าบวกความสงสัยในพระพุทธศาสนาบวกให้เฮาสงสัยในศาสตร์ในภพบ่มีอันนี้อันนี้ดีอันนี้นิสัยของผมอ่ะนิสัยของหมู่จักสิเป็นจังได๋มันไปตามนิสัยของใครของมันแล้วเฮามีความประสงค์หยังเป็นเจ้าหัวใจเฮาต้องถามเฮาตอบเฮาให้มันได้เราเป็นกรรมฐานหรือกรรมฐานก็ตอบเฮาให้มันได้เราประพฤติพรหมจรรย์เพื่อล่วงโลกเพื่อได้กินได้ขี่ไปทำท่าตายบอกว่าก็ให้ตอบเฮาได้หรือว่าเป็นจังสันก็ให้ตอบเฮาได้เฮาค่ายคว่ำปฏิบัติจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไงก็ให้ตอบเฮาได้เฮาบ่ค่ายยังไงก็ให้ตอบเฮาได้มันค่ายค่ายด้วยวิธีใดก็ให้ตอบเฮาได้มันบ่ค่ายบ่ค่ายด้วยวิธีใดก็ให้ตอบเฮาได้คันเว้าเขามาหาปฏิบัติแล้วมันบ่มีหลายเด้คันเว้านําปริญญามันก็บ่หมดแล้วมันบ่เป็นแล้วเพราะมันมีหลายกันเขามามาหาปฏิบัติแล้วก็กรรมฐานของไผเคยพิจารณายังไงก็ต้องพิจารณาติดต่อกันพระวิตาพระฮุลีคตาอยู่ยังสัตว์เหตุให้มันมากที่เขาฟังนะเยาวบายและร้ายเนี่ยเพื่อเขาเดินทางไปพ่อเขาสิบ่ได้สงสัยว่ายังสัตว์ที่ซื้อดอกการเทศมันเทศล่วงหน้าปฏิบัติบ่ถึงก็มีเทศบ่เข้าปฏิบัติถึงมาแล้วล่วงมาแล้วก็มีถึงจังไหนก็ตามวาดไผวาดมั่นห่างเหวนกกดเฮาเคยได้ย้อนกรรมฐานอันใดสิ้นความสงสัยย้อนกรรมฐานอันใดกิเลสมันเบาย้อนกรรมฐานอันใดมันบ่มารบกวนด้วยกรรมฐานอันใดเฮาก็ต้องเอาของเฮาหั่นคือกินเขาคือกันเห็นเพิ่นอิ่มง่ายก็ไปอิ่มง่ายนําเพิ่นเห็นเพิ่นนั่งอิ่มก็ไปนั่งอิ่มนําเพิ่นมันกับว่าถือเข้ากินพ่อท่อใดซ้ำไหนมันจังภาวนาใดคว่ำเข้านั่งท่อใดเข้านอนท่อใดเข้าปฏิบัติซ้ำไหนเข้าจังใดคว่ำในภาวนาของเข้าจังเป็นที่เยือกเย็นจิตของเข้าก็จับเจ้าของให้มันได้เพื่อที่เดี๋ยวออกใส่เด้บอกจังสักนะโยบายแต่ละอย่างละอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ที่ครูบาอาจารย์ทรงสั่งสอนไว้มันก็เป็นเรื่องขัดเกลากิเลสทั้งนั้นล่ะแต่ว่าเมื่อเฮาพลิกใส่บ่เป็นมันทั้งเฮาน้อมไปทางบ่แม่นมันทั้งเป็นเครื่องบำรุงกิเลสซื่อวัดใหญ่4กี่ว่านบินถวายเสนาธนะมันมีหน่อยมีหลายก็เพื่อมาปฏิบัติเพื่อบรรเทากิเลสเท่านั้นมีความหมายเท่านั้นขันว่ามันบ่บรรเทากิเลสมีหลายก็บ่เป็นประโยชน์มีน้อยก็บ่เป็นประโยชน์บ่เป็นประโยชน์กับเฮาแต่มันเป็นประโยชน์กับผู้อื่น เพิ่นกับผู้เพิ่นได้มันบ่เป็นกับประโยชน์กับเฮาหวังพ้นทุกข์เป็นเจ้าหัวใจของเฮาอยู่หวังสิหวังกับไผหวังกับสติปัญญาของเฮานี่ล่ะเท่าที่เฮาพี่จะหน้าได้กับผู้อื่นเพิ่นก็แนะนำพร้อมสอนครูบาอาจารย์ก็ได้หรือคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่าชี้ทางให้ท่านนั้นสี่จนมือขาดกันห้ามปฏิบัติตามก็เท่าเก้าหันละขันสิเอาแท้ๆโลกอันนี้มันมีวนเพิงขันว่าเพิงวนลดลุดผลของเฮามันมีวนเพิงเป็นเกษมคำว่าลุดผลลุดผลจากความสงสัยนั่นเป็นลุดผลชนิดหนึ่งลุดผลจากกิเลสไปเทียอะไรเล็กละหน่อยบ่กลับคืนอันนั้นก็เป็นลุดผลอันหนึ่งลุดผลโดยองค์ซ่านหรือกำลังพี่แกหน้าอยู่มันลุดมันผลไปมันเป็นศีลาทับยาอันนั้นก็เป็นลุดผลอันหนึ่งแม่นจังใดก็ยังดีก็เฮาบ่เฮ็ดบ่ทำอยู่ดีก็สิถ้านอนตายให้เขาเหยียบย่ำท่าเดียวนับสิบบุรุษพวกลูกก็ลูกสู้แบบนับสิบบุรุษบ่เอาว่ายังมีเทวปุริสูเป็นผู้ทรายภาคเพียรล่ำไปเพียรบ่อยากมาเกิดบ่อยากมาแก่บ่อยากมาเก็บบ่อยากมาตายในวัฏสงสารอันนี้พอเห็นชัดแล้วบ่ให้ไผตัวได้เกิดแก่เก็บตายก็เห็นเต็มภูมิวิญญาณพัดภาคก็เห็นเต็มภูมิความปรารถนาบ่เห็นสมหวังก็เห็นเต็มภูมิความโลภความโกรธความหลงที่มีในขันธ์สันดานก็เห็นเต็มภูมิได้ประโยชน์อีหยังแน่ว่าได้ประโยชน์อีหยังแน่ก็เห็นเต็มภูมิยักษ์ใหญ่ไผตัวไผตัวบ่ได้เห็นนำกันทุกคนพอมีอยู่ทุกคนนี่ผู้พ้นผลไปแล้วก็ตัวพ้นบ่ได้เพิ่นก็พ้นอีหลีผู้บ่ทันพ้นก็สิมาตัวก็บ่ได้ก็บ่พ้นอีหลีเด้อืมมองสั่นสิตัวจังไหนตัวกับตัวเจ้าของของเก่าหันแล้วของเจ้าของของจับอยู่มันน้อยลงมาแล้วมันบ่หลายมันน้อยลงมาแล้วปัญหาของหมู่เฮาน้อยลงมาแล้วคันเฮาพี่จะน่าสัตว์แล้วบ่มีแนวใดพ่อสิมาเป็นเจ้าหัวใจได้พ่อสิโลกเอ่ยนำนอกจากข้อมตะเกียกตะกายผลจากวัฏสงสารเท่านั้นที่ว่าเป็นเจ้าหัวใจ
4: ของเฮาบ่ได้มาบวชเล่นบ่ได้มาทำทาแบบกดพ่ายมุ่งล่วงโลกว่าได้กินขนมเขาเฮาต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารต้องการชนะความโลภโกรธหลงของตัวอีหลีบ่แม่นว่าแต่ปากมีความพักของต้องการยังฉันอีหลีขันว่าจะปาก็ซื้อกับตัวเจ้าของนี่ตัวเจ้าของกับตัวผู้อื่นอีกคือกันแล้วบาปสองสั่นบาปตัวเจ้าของอีกบาปตัวผู้อื่นอีกเขามีความประสงค์ท่านั้นความประสงค์ในอื่นเฮาก็บ่ได้มีพอสิมาเป็นเจ้าของใจขันเฮาบ่เห็นโทษว่าความเกิดเป็นทุกข์เฮาก็ต้องเลื่อมใสความเกิดอยู่คันเฮาบ่เห็นโทษว่าความแก่เป็นทุกข์เฮาก็ยังเลื่อมใสความแก่อยู่เฮาบ่เห็นโทษว่าความเก็บเป็นทุกข์เฮาก็เลื่อมใสความเก็บอยู่ความตายก็คือกันอันนี้คือการวัดสิ่งใดเห็นโทษบ่พอสิ่งนั้นก็เว้นบ่ได้ใครที่มาบังคับก็บังคับคนเฮาต้องผ่านโทษจักก่อนจึงสิเคล็ดหลาบได้โทษ ผ่านแก่จังสิเข็ดหลับในแก่ผ่านเก็บจังสิเข็ดหลับในเก็บผ่านตายจังสิเก็บหลับเข็ดหลับในตายผ่านโลภผ่านโกรธผ่านหลงสกอนจังสิเข็ดหลับในโลภในโกรธในหลงมันต้องในผ่านหมดในผ่านทั้งพี่เจ้าหน้าหมดพระพุทธศาสนาต้องการให้พี่เจ้าหน้าเมื่อต้องการให้อนุโมทนาโดยพระท่านในพี่แกหน้าเมื่อต้องการให้คัดค้านโดยพระท่านในพี่แกหน้านิสัมมะกระนั่งเสยโยไข่ขวนเสกรจึงทำเสียเลยดีกว่าวัจจคาสิทธิไม่เห็นในตนเองรถของสมาธิก็ดีรถของวิปัสสนาก็ดีมันเป็นรถจังไรสมาธิที่เข้าไปแบบใดกับมีรสชาติอันเดียวกันวิปัสสนาที่เข้าไปแบบใดกับมีรสชาติอันเดียวกันมันคนละรสละชาติควบรู้เท่าถึงการควบนอนใจในวัฏสงสารก็เป็นรสชาติอันเดียวกันหมดขณะว่าจำพวกนอนใจจำพวกบ่นอนใจก็เป็นรสชาติอันเดียวกันหมดว่าได้แปลกพวกที่รู้พ้นไปแล้วเป็นรสชาติอันเดียวกันหมดพวกที่บ่ท่านรู้พ้นก็เป็นรสชาติอันเดียวกันหมดแต่ว่าหังไม่หลายระดับบ่รู้พ้นในขันใดขันโลกี่หรือขันโลกกุตระสันไหนแต่หังไม่หลายสันแต่ว่าแต่ละสันละสันหังเป็นรสชาติอันเดียวกันหมดขันไปทั้งหันของฉันอร่อยว่าจีสังขารว่าไปเท่าใดก็เกิดดับเท่านั้นจิตตาสังขารนึกไปเท่าใดก็เกิดดับเท่านั้นแปรปวนเท่านั้นดับไปเท่านั้นอายตนะภายนอกภายในเกิดดับเสมอกันหมดแปรปวนเถิดดับเสมอกันหมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับเสมอกันหมดแปรปวนเสมอกันหมดเป็นอนิจจังเสมอกันหมดเหมือนนากองไส้เป็นทุกขังเสมอกันหมดเหมือนนากองไส้อันเป็นอันใหม่ใช่ทัดไม่ใช่บุคคลเสมอกันหมดเหมือนนากองไส้ทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยทั้งไกลด้วยทั้งใกล้ด้วยทั้งประณีตด้วยทั้งงามด้วยทั้งละเอียดด้วยทั้งสุขุมด้วยสุขุมก็ประณีตก็ที่มีข้อหมายอันเดียวกันนั่นที่ละเอียดกับหยาบกับที่มีความหมายอันเดียวกันนะที่อ่อนละเอียดกับประณีตนะนำของเก่าเฉยๆดอกอย่างพวกคักบางข้าวมันยัดละเอียดบางข้าวมันยัดประณีตก็เลยว่าร้ายข่วมเพื่อบ่ให้มันยั่งซื่อบ่ให้ยั่งความเว้าซื่อพ่อแม่เฮาไปใส่เบิดผู้ตายก็มีผู้ยั่งก็มีปูยาตาถวดเข้าไปใช้เมือดน้ำสกุลห้องเสมอหน้ากองไส้เบิดจะฝ่ามีอะไรอื่นมาแซงเติดเสมอหน้ากองไส้แกมันไม่ตายหน่อยตายง่ายตายไข่ตายหนาวหลายอ่านหลายที่แกมาขันก็หายมันเสมอหน้ากองไส้เมือดพี่จะหน้าเปื่อยหน้าเน่าสิก็หายมันเสมอหน้ากองไส้เมือดทั้งอดีตและอนาคตพี่จะหน้าความตายแต่มันเป็นเสมอหน้าของไส้มัดทั้งอดีตและอนาคตในปัจจุบันมันจังบ่ขบมาแซงมันจังบ่สงสัยหารุ่นก็ขวใส่ง่ายอยากใส่ย่ามใดพอของจักบนว่างมันของบ่ของจักบนว่างมันใส่ยากหาอยู่กับปานนั้นว่าท่านกับเวลาพี่เจ้าหน้ามักพันิพานมักผลนิพานกันเสมอขนากองไส้มืดบ่มียิ่งมีย้อนฝากผู้ลูกไปแล้วที่วัดซื้อผมเป็นพันิพานมืดสัมมาญาณะรู้สอบญาณอันนั้นเป็นพันิพานวาบอลิ่นก็ยังว่าลิ่นลดก็ยังว่าลดผู้ลูกว่าเป็นทุกข์กับว่าเป็นทุกข์ทุกข์ตั้งหากผู้รู้ว่าจิตกับว่ามันจิตจิตต่างหาก ผู้รู้ว่าถ้ำก็บ่มันถ้ำถ้ำต่างหากถ้าบ่ท่านรู้พุ่นผู้รู้ว่าถ้ำมันถ้ำฝ่ายปฏิบัติถ้ำฝ่ายรู้พุ่นมีต่างหากสลัดขึ้นมืดสลัดขึ้นมืดขั้นเข้าไปเป็นเจ้าเป็นจอมแทรกแทรกอยู่บนไหนบนหันก็เป็นศาสตร์เป็นภพเพิ่นออกเจ็บเว้าปวดกำนัดยิ่งในผู้ลูกผู้ลูกก็เป็นศาสตร์ก็กลายเป็นศาสตร์เป็นภพเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานคือกันบนธรรมะสันสูงเพิ่นถือว่าอดีตเป็นตนตนเป็นอดีตถือว่าอนาคตเป็นตนตนเป็นอนาคตถือว่าผู้ลูกเป็นตนตนเป็นผู้ลูกถือว่าตนเป็นใจใจเป็นตนถือว่าตนเป็นถ้ำถ้ำเป็นตนอันมั่วนี่มีแต่อุปทานทั้งนั้นถือว่าเปิดตนเป็นศูนย์ศูนย์เป็นตนธรรมะสั่นสูงนี่ธรรมะสั่นวิปัสสนาสั่นสูงนี่เมื่อมันสั่นสมถะนี่ถือว่าผลตนเป็นอดีตอดีตเป็นตนถือว่าตนเป็นอนาคตอนตอนาคตเป็นตนถือว่าผลตนเป็นธาตุดินถือว่าธาตุดินเป็นตนถือว่าตนเป็นธาตุน้ำถือว่าธาตุน้ำเป็นตนถือว่าตนเป็นตาตาเป็นตนถือว่าตนเป็นรูปรูปเป็นตนถือว่าเสียงเป็นตนตนเป็นเสียงถือว่าหูเป็นตนตนเป็นหูธรรมะสั่นสูงต้องหามมัดคันวสันกับวสนะควมงูยังเป็นอวิชชาอยู่ยังเป็นตัณหายังเป็นวัฏจักรอยู่ยังเป็นอนันตราปัจจัยอยู่ยังปฏิสนธิอยู่พอเป็นปฏิสนธิอยู่ในผู้รู้ดิแต่จัดเป็นชาติเป็นภพคือกันนี่ธรรมะละเอียดนี่คนเฮาคันมาหวงผู้รู้คันมีผู้มาต้องผู้รู้มันผู้รู้นั่นมันก็สิเป็นพิษธรรมะสั่นสูงเหตุนี้ท่านพระพุทธเจ้าจึงละอาสิไปสอนสัตว์ทั้งหลายว่าถ้ำละเอียดมากละอาสร้างบารมีมาแล้วพอดอกเดียวก็ยังมากลับมาละอาอยู่พอเป็นธรรมเนียมของเบิร์นยาเถิดไอ้สัตว์ดอกบัวใกล้สิบานก็มีอยู่ไอ้สัตว์ซุ่มดอกที่ใต้น้ำก็แล้วไปซุ่มดอกเสนอเมื่อน้ำมีอยู่มุขติจันยู่วิปติจันยู่เนื่อยะปะทะปรมะซุ่มปะทะปรมะซุ่มมีบทเป็นอย่างยิ่งจำเป็นมองไปกับกรรมและผลของกรรมซุ่มอุคติจันยู่พ่อยกหัวคอขึ้นแสดงก็จะเข้าใจคือดอกบัวตุ้มบัวสิบานแล้ววิปติจันตัญญูนั่นพ่อแนะนำได้คือดอกบัวเสมอน้ำเนื้อยะก็ผู้พ่อแนะนำได้วิปติจันตัญญูนั่นยกข้อขึ้นแล้วอธิบายเข้าใจเนื้อยะอันวิปติตัญญูวิปติจันญูเนื้อยะพ่อแนะนำได้ปทะปรมะมีบทเป็นอย่างยิ่งมีบดมีบาดเทียบหน่อยเทียบใหญ่มุขมากคือดอกบัวใต้น้ำสัตว์ทั้งหลายสร้างบารมีมาบ่คือกันผู้ใกล้สิพ้นไปแล้วก็มีดอกบัวใกล้สิบานก็มีพระพุทธเจ้าจึงได้มาเทศสร้างสอนจะเป็นธรรมเนียมของเพิ่นก็ต้องละอาจังสันซะก่อนมีภูมิอาราธนาแล้วมูเฮาเกิดมานี่อยู่ในสังคมมูฮ้อยผู้ได้สร้างบารมีมานานแล้วก็มีส่วนบทก่อนบทหลังในศาสตร์นี้บ่ต้องเอามาว่าบางท่านพรรษาหน่อยก็เคยได้บวชมาแล้วเคยได้อบรมมาแล้วในศาสตร์ก่อนบารมีบางมาแล้วก็มีบางท่านก็ยิ่งพรรษาหลายยิ่งปฏิบัติมานานก็ยิ่งได้อบรมมาแต่ศาสตร์ก่อนนานก็มีบางท่านกับพันช้าร้ายซื่อในศาสตร์นี่หัวก็สิมากหัวมาพอกอาจเป็นได้แต่ว่าถอดใจคว่ำต้องเคยได้สร้างบารมีมานานสมควรจึงได้มาโซเปลี่ยนโซตายถึงเพียงนี้ไพ่ๆก็ได้ เวลาก็น้อยเข้าน้อยเข้าแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะปั่นเวลาออกจังไหนมีสี่ชั่วโมงก็ให้เป็นเรื่องของเฮามีอิสระพ่วงถอยกับเป็นอิสระของเฮาถอยกับไม่อิสระของเฮามีผู้ใดบังคับได้เฮามีอิสระอย่างเต็มที่แล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าเฮาสิเอาอิสระทั้งถอยหรือเอาอิสระทั้งบ่ถอยเท่านั้นเดี๋ยวนี้เป็นของทิพย์เลยสิไปทั้งพิษก็เป็นของทิพย์เลยจะให้ผลต่างกันสิไปทั้งถือก็เป็นของทิพย์เรามีอิสระทั้งนั้นแล้วสิเอาอิสระอันใดเราก็มีเลือกได้เราสิเอาทั้งถือหรือทั้งพิษเป็นที่พึงของเฮาก็เลือกได้พระธรรมเทศนาอยู่หูขี่ก็มีถ้าธรรมเทศนาอยู่ปากก็มีพระธรรมเทศนาอยู่แขวอยู่กับผงแก้มก็มีย่ำเขาอยู่คือห่างม้านี่ปนกับน้ำลายย่ำมหันในคืนก็อยู่ผงแก้มธรรมเทศนาอันนี้ธรรมเทศนาพวกฝ่ายปฏิกูลนี่ปากเขี้ยวเล็กๆอ้าออกมาให้เบิ่งลักษณะมันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นธรรมเทศนากินเข้าไปแล้วไปปะปนกันอยู่ทั้งอาหารใหม่อาหารเก่าอย่างนี้ก็เพาะกินมันเป็นยังไงสีมันเป็นยังไงคืออย่างมักสร้างเมื่อมันย่อยออกมาแล้วออกมาตามคุ้มขนคุ้มผมออกมาดังเรียกว่าขี้มูกออกมาทั้งหูเป็นไข้เรียกว่าขี้หูออกมาทั้งตาเรียกว่าน้ำตาและขี้ตาออกมาคุ้มขนคุ้มผมเรียกว่าน้ำเหงื่อน้ำไข้มื้อนี้มีแต่ธรรมเทศนาทั้งนั้นออกทั้งทวารหนักทวารเบาเหลียวปัสสาวะอุจจาระนี่ก็มีแต่ธรรมเทศนาทั้งนั้นแก้มตอบฟันหักมื้อนี้ก็ธรรมเทศนาทั้งนั้นความหนาวก็เป็นธรรมเทศนาทั้งนั้นเพราะได้ทุกข์จึงหาผ้ามาห่มบ่สบายกายใจประกดลุยอยู่ใจประกดลูอยู่ลูอยู่ฮอดนะฮะอาบน้ำนะฮะข้าวหอมนะฮะพัดลมมื้อนี้เป็นธรรมเทศนาปวดอุจจาระก็เป็นธรรมเทศนาเพราะมันปวดแต่ก่อนจังไปปวดปัสสาวะก็เป็นธรรมเทศนาเพราะมันปวดแต่ก่อนมันจังไปหายใจเข้าออกก็เป็นธรรมเทศนาเพราะมันบรรเทาทุกข์มันบ่หายมันสิตายชีพจรเดินตึ้งๆติ้งๆอยู่ในตะกนละกายก็เป็นธรรมเทศนาคันบ่เดินก็ต้องตายตามสมมุติส่วนศีลธรรมบ่ได้ตายไปไสไปปฏิบัติได้ถ้าได้ก็ซ้ํานั่นล่ะขนจะได้เส้นงอกออกบนสกปรกที่ล่มผามันล่มผามันสกปรกมันได้กินได้ไข่สกปรกมันก็เลยงามอุปมาคือหญ้าคือกองขี้ข้วยทั้งหัวไอมันฟุ้งขึ้นพุ่นไอคว่ำเปื่อยคว่ำหนาวมันตีขึ้นทั้งเทิงพุ่นมันก็อยู่นอกงอกงามด้วยน้ำเงื่อน้ำไข่ด้วยอาหารที่เฮาดื่มลงไปสอบของเน่าของเหม็นของลงไปในท้องของเฮามันต้องเปื่อยต้องย่อยออกมาสักก่อนจังเป็นที่เรื่องร่างกายพออยู่ประทังไปลมหาวลมเลอะลมไอลมจามกินของมันเป็นยังไงลมหายใจออกกินของมันเป็นยังไงต้องหายใส่กันมึงดูหาออกทางปากสิมึงดูกินมันที่เป็นยังไง มีแต่ธรรมเทศนาทั้งนั้นจิตสิร่วมบ่ร่วมก็สร้างค่อยพี่จะหน้าเนื่องเถิดธรรมหากัตปะข้าพเจ้าจักไม่เอาสติออกจากกายจะพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์นี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าพเจ้าจักมีความเก่งใจที่สุดเมื่อเข้าไปในหมู่สงฆ์ที่ทำตนเป็นคนใหม่เสมอข้อหนึ่งอีกไม่ยังนอข้อหนึ่งจะเข้ารบสูงที่สุดเมื่อได้เข้าไปในหมู่สงฆ์ข้อหนึ่งจะไม่ชู้ง่วงเข้าไปสู้ตระกูลคือว่าท่านข้อนี้บ่คักกันบ่ถือขออภัยสู้มื้อนั้นคักนี่โอวาท3ข้อท่านผูกขาดพระองค์เจ้าเลยให้บวชเรียกว่าพระมหากัสสปะบวชด้วยโอวาท3ข้อพิษงูมันยัดติดใจตุทธกรรมมาว่าจ้ามันเอหิภิกขุอุปสัมปทามันติสนนะคัมมโนอุปสัมปทาองค์ได้ย่อมให้บวชมหากัสสปะตั้งไว้ที่ตั้งไว้เนื้อพระอานนท์อีกตั้งไว้เป็นที่สองที่สามของพระโมคคัลลาสารีบุตรเหตุในสันทุตทุนล่าภิกษุนี่ไปประมาทเพิ่นจึงอ้างอันนี้ขึ้นเนี่ยพระองค์ก็ตั้งเล่าไว้ในสันที่สองแล้วพอมาที่สองที่สามของพระมหากัตของพระสารีบุตรกับโมคคัลลาแล้วพระอานนท์ยังเป็นที่สุดท้ายของพระมหากัตปาลงมาเป็นลำดับคุณวุฒิพระนางทุตทุนล่าประเทศนางภิกษุนีพระมหากัสสปะประเทศนางภิกษุนีนางภิกษุนีทุตทุนล่าประมาทพระมหากัสสปะว่าขายบกม่วงให้ชาวสวนไปสั่นผมนาคมตาพระอานนท์นางเลยวิบัติหญิงจึงได้ให้พี่แกหน้าให้นักทั้งพี่แกหน้าคันห้าวนักทั้งพี่เจน่าล่ะทั้งผาดกับว่าทั้งก้าวหัวตีดินซึ่งไหนห้าวว่าเลยพี่เจน่ากันผาดมองอีประตูแก่มองว่าของผ่านออกผ่านในด่านภาวนาสมถะก็เหมือนกันด่านภาวนาวิปัสสนาก็เหมือนกันด่านเกี่ยวกับศีลวัดก็เหมือนกันกิเลสอันเดียวเที่ยวสงสารเดียวว่าแล้วความหลงอันเดียวเที่ยวสงสารเดียวว่าแล้วขันบ่หลงกับบ่เที่ยวขันบ่หลงมาเกิดกับบ่ได้เกิดเพราะมันหลงมามันยังว่าเกิดดีอยู่ขันเห็นไพ่ในเกิดอย่างเต็มที่เด้อมันสิมาเห็นหยังขันเห็นไพ่ในแก่อย่างเต็มที่เด้อมันสิมาเห็นหยังขันเห็นไพ่ในเก็บอย่างเต็มที่เด้อมันสิมาเห็นหยังขันเห็นไพ่ในตายอย่างเต็มที่มันที่มาเห็นยังขันเห็นไพ่ในโลภในโกรธในหลงอย่างเต็มที่เนี่ยขันเห็นมันที่เอาพืชเอาพันธุ์มาจะใช้อันนี้ที่เป็นขบูกมันสิ่งไหนมันบ่เห็นไพ่นั่นจะให้มันเว้นมันก็บ่พอใจเว้นแล้วมันก็ยังว่ามันแสบอยู่ดีส่วนเห็นบ่เห็นสิให้ไพ่มาเห็นให้ขันพญาคิดตลาดว่าเห็นเองขันสติปัญญาว่าเห็นเองขันว่าศาสตร์มันปิดบังเฮาก็บ่พอสิตามเห็นขันว่าแก่เก็บตายปิดบังเฮาก็บ่พอสิตามเห็นขันว่าความเปื่อยความเน่ามันปิดบังอยู่ว่าซั่นเฮาก็บ่สามารถสิพี่จะหน้าเปื่อยเน่าได้มันบ่ปิดบ่บังติคันว่ามันปิดมันบังเฮาขี่ออกมามันสิมาเหม็นแท้มันสิบ่หอมซั่นเอาถือว่าเป็นของธรรมดาหังเป็นธรรมดาเหม็นนี่สิว่าจังได๋บ่แม่นธรรมดาหอมเด้ เราเกิดมาแก่เก็บตายมันก็เป็นของธรรมดาเนี่ยก็ธรรมดาทุกข์นี่พ้นจากความหลงไปแล้วมันเป็นธรรมดาสุขนี่นี่งานผู้ใดหลายสิก็งานของกิเลสงานของความสงสัยแล้วมันหลายผู้เพิ่นบ่มีกิเลสเพิ่นสิมีงานนี้ยังเพิ่นเฮ็ดอยู่บัดมื้อก็บ่เป็นงานเพิ่นสิเว้าอยู่บัดมื้อก็บ่แม่นงานเพิ่นสิย่างบัดมื้อก็บ่แม่นงานเขามาแล้วมาแล้วเพิ่นมีแต่ขันธวิบากล้วนๆเฮาบ่มีที่กิเลสเพิ่นนำอยู่ที่นำจองขันธวิบากอยู่ที่กิเลสนำห่วงนำห่วงนำห่วงอยู่นี่นี่ขันธ์สิเว้าพื้นม่านขาสองแขนสองหัวหนึ่งแล้วเป็นม่านม่านแก่ม่านเก็บม่านตายมันเป็นม่านไผมันก็เป็นม่านมันนั่นแหละคันว่าเฮาบ่มีอยู่ในหันก็เรียกว่ามันเป็นม่านมันขันธ์ม่านม่านคือปัญจขันธ์กิเลสม่านม่านคือกิเลสอภิสังขารม่านม่านคืออภิสังขารอภิสังขารมี3ปุญญาอภิสังขารอภิสังขารคือบุญอาปุญญาอภิสังขารอภิสังขารคือบาปอเนนชาอภิสังขารอภิสังขารคืออเนนชาอันสัตว์ทั้งหลายไปติดอยู่หันแล้วขามพบขามศาสตร์บ่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ยังเกิดแปรปรวนได้รับไปอยู่ดิยังบ่ทันแม่นของจริงบ่ไดนัตถุม่านม่านคือมรณะความตายก็เป็นม่านอันนึงมันเป็นม่านหยังมันก็เป็นม่านกับความตายหั่นผู้ใดเป็นผู้ได้รับม่านความตายก็ผู้ตายนั่นแหละรับม่านแต่ว่าม่านทั้งหลายกิเลสม่านเป็นตัวสำคัญขันธ์ชนะกิเลสม่านแล้วม่านหมู่นั้นบ่ได้กัดชนะไปในตัวพอบ่ได้มาคือแก่เก็บตาย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: สัตว์ย่อมแสวงหาเองดังสุนัขเข้าไปอาศัยวัดสัตว์ป่าเข้าไปอาศัยพระธุดงค์เพราะธรรมคือความเย็นความไว้วางใจเป็นต้นที่สัตว์เข้าใจว่ามีอยู่ในที่นั้นจึงเสาะแสวงหาไปตามประสาแม้แต่ผู้ไม่เคยสนใจกับธรรมเลยยังรู้จักสถานที่ที่ไม่มีภัยและชอบไปเที่ยวสนุกเฮฮาในที่เช่นนั้นแต่โบราณกาลมาถึงปัจจุบันเพราะไปทำที่อื่นไม่ปลอดภัยเหมือนที่เช่นนั้นเพียงเท่านี้ก็พอทราบเลยว่าธรรมและสถานที่ผู้บำเพ็ญธรรมเป็นที่ไว้ใจแก่สัตว์และมนุษย์ทั่วไปจึงไม่ค่อยระแวงระวังกันและบางรายบางพวกไม่ระวังเสียจนปล่อยตัวเลยเถิดโดยไม่คิดถึงหัวใจมนุษย์ด้วยกันและพระศาสนาซึ่งเป็นสมบัติของประเทศบ้างเลยแม้ผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นก็ย่อมทราบความดีความชั่วคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วได้เช่นมนุษย์ทั่วไปจึงควรคิดและเห็นใจผู้อื่นที่รักสงวนสมบัติของตนบ้างไม่ปล่อย 100% ไปเสียทีเดียวในที่ทุกสถานยังจะพอมีเขตแดนแห่งมนุษย์และสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยคนละวรรคละตอนบ้างไม่คละเคล้ากันไปเสียหมดจนไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นใครเพราะอะไรอะไรก็แบบเดียวกันเสียสิ้นท่านอาจารย์องค์นี้ชอบเที่ยวหาที่วิเวกและเปลี่ยนที่ทำความเพียรอยู่เสมอปกติก็ชอบเที่ยวทุดงไปตามป่าตามเขาอยู่แล้วแล้วยังชอบเที่ยวเปลี่ยนที่ทำความเพียรอยู่เรื่อยๆเช่นไปพักอยู่ที่นั่นเป็นปกติแล้วแต่เวลาเช้าไปทำความเพียรอยู่ที่หนึ่งตอนบ่ายๆหรือเย็นก็เปลี่ยนไปทำอีกแห่งหนึ่งกลางคืนก็เที่ยวไปทำความเพียรอยู่อีกแห่งหนึ่งในแถบที่ท่านพักอยู่นั่นแหละเปลี่ยนทิศทางบ้างไปใกล้บ้างไกลบ้างไปอยู่ในถ้ำอื่นจากถ้ำเดิมบ้างขึ้นไปอยู่บนหลังเขาบ้างตามหินดานบ้างดึกๆจึงกลับที่พักท่านให้เหตุผลสำหรับนิสัยท่านว่าเวลากำลังชุลมุนวุ่นวายกับการแก้กิเลสการเปลี่ยนอุบายต่างๆเช่นนั้นปัญญามักเกิดขึ้นเสมอกิเลสตั้งตัวไม่ติดเพราะถูกบายของสติปัญญาตีต้อนในท่าต่างๆให้หลุดลอยไปเป็นพักๆถ้าอยู่ในที่แห่งเดียวทำให้ชินต่อสถานที่แต่กิเลสไม่ได้ชินกับเรามันสั่งสมตัวขึ้นเสมอไม่ว่าเราจะชินกับอะไรหรือไม่ก็ตามเราจำต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอุบายและสถานที่อยู่เสมอเพื่อทันกับกลมารยาของกิเลสที่ปักหลักสั่งสมตัวเองและต่อสู้กับเราไม่มีเวลาพักผ่อนตัวตลอดเวลาถ้าเว้นบ้างก็เพียงเวลาหลับสนิทเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาทำงานของมันเสียสิ้นดังนั้นการทำความเพียรจะลดหย่อนอ่อนข้อและผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาอยู่จึงทำให้กิเลสตัวขยันหัวเราะเอาการเปลี่ยนสถานที่และอุบายอยู่เสมอจึงพอมองเห็นความแพ้ความชนะกับกิเลสบ้างไม่ปล่อยให้มันรับเหมาเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวดังนี้เหตุผลของท่านก็น่าฟังและเป็นคติได้ดีสำหรับผู้ไม่นอนใจให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายเอาทุกๆกรณีที่จิตไหวตัวท่านชอบเที่ยวไปทางภูสิงห์ภูวัวภูลังกาและดงหม้อทองเขตอำเภอเซกาอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายและอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมแถบนั้นมีเขามากเช่นภูสิงห์ภูวัวและภูลังกาซึ่งล้วนเป็นทำเลดีๆเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมอย่างยิ่งแต่ห่างไกลหมู่บ้านมากบิณฑบาตไม่ถึงต้องมีคนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นส่งอาหารที่ดังกล่าวเหล่านี้เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่านานาชนิดมีเสือช้างกระทิงวัวแดงเป็นต้นพอตกบ่ายและเย็นจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งป่าผู้ไม่สละตาจริงๆยากจะอยู่ได้เพราะเสือชุมมากเป็นพิเศษและไม่ค่อยกลัวคนด้วยบางคืนพระท่านเดินโยกลมทำความเพียรไปมาอยู่มันยังแอบมาหมอบดูท่านได้โดยไม่กลัวท่านเลยแต่ไม่ทำอะไรมันอาจสงสัยและแอบด้อมเข้ามาดูก็ได้พอท่านได้ยินเสียงผิดสังเกตนึกประหลาดใจส่องไฟฉายไปดูยังเห็นเสือโคร่งใหญ่โดดออกไปต่อหน้าต่อตาก็ยังมีแม้เช่นนั้นท่านก็ยังเดินจงกรมทำความเพียรต่อไปได้ไม่คิดกลัวว่าเสือจะโดดมาคาบเอาไปกินเลยทั้งนี้เพราะความเชื่อธรรมมากกว่าความกลัวเสือจึงพออดทนทำความเพียรต่อไปได้บางวันพอตกเย็นพระท่านก็ขึ้นบนไหล่เขาแล้วมองลงไปดูโขลงช้างใหญ่ซึ่งกำลังพากันออกเที่ยวตามหินดานอันกว้างยาวเป็นกิโลกิโลสามารถมองเห็นช้างทั้งโขลงได้อย่างชัดเจน ทั้งตัวเล็กๆและตัวใหญ่ซึ่งกำลังเริ่มจะพากันออกเที่ยวหากินท่านว่าเวลาดูช้างทั้งโขลงใหญ่ๆที่กำลังหยอกเล่นกันอย่างเพลิดเพลินเช่นนั้นทำให้เพลินดูมันจนค่ำไม่รู้ตัวก็มีเพราะสัตว์พันนี้ชอบหยอกเล่นกันเหมือนมนุษย์เรานี่เองท่านอาจารย์องค์นี้มีความเด็ดเดี่ยวมากดังที่เขียนผ่านมาแล้วการนั่งภาวนาตลอดสว่างท่านทำได้อย่างสบายไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคก็การนั่งภาวนาแต่หัวค่ำยันสว่างนั้นไม่ใช่เป็นงานเล็กน้อยถ้าไม่เป็นผู้มีใจกล้าหาญกัดเหล็กกัดเพชรจริงๆจะทำไม่ได้จึงขอชมเชยอนุโมทนาท่านอย่างถึงใจดังนั้นท่านจึงสามารถเป็นอาจารย์สั่งสอนคณะสานุศิษย์ให้ได้รับความร่มเย็นเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ท่านเป็นที่แน่ใจในองค์ท่านเอง 100% ว่าเป็นผู้สิ้นภพสิ้นชาติอย่างประจักษ์ใจทั้งที่ยังครองขันอยู่ปล่อยขันเมื่อไรก็เป็นปรมังสุขังล้วนๆเมื่อนั้นหมดความรับผิดชอบกังวลโดยสิ้นเชิงการเขียนประวัติย่อของท่านอาจารย์องค์สำคัญองค์หนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นก็ขอยุติลงกรุณาสังเกตตามที่เขียนมานี้ว่าคือองค์ใดแน่ปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่และเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนพระเนรจำนวนมากแต่ผู้เขียนไม่อาจระบุนามท่านเกรงจะเป็นการกระทบกระเทือนในองค์ท่านเพราะท่านพ้นจากโลกามิตรใดๆทั้งสิ้นแล้วครองแต่ธรรมที่บริสุทธิ์กับขันธ์ 5เครื่องก่อกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีทางสงสัยท่านว่าจะเป็นอื่นขอความสวัสดีมงคลจงเกิดมีแด่ท่านผู้อ่านประวัติของท่านผู้อัศจรรย์โดยทั่วกัน

และยาวเพียงไรก่อนจะเริ่มทำความเพียรในท่าเดินท่านทำอย่างไรผู้เขียนลืมลงไว้ขณะที่เขียนประวัติท่านจึงขอนำมาเขียนลงในปฏิปทาสายของท่านเพื่อท่านผู้สนใจจะได้ยึดเป็นหลักฐานต่อไปความจริงพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับของมัชฌิมาปฏิปทาสำหรับท่านผู้สนใจดำเนินตามอย่างถูกต้องตายตัวก็มีอยู่แล้วดังนั้นท่านอาจารย์มั่นจึงยกแบบฉบับนั้นเป็นเครื่องดำเนินอย่างหาที่ต้องติมิได้ทั้งอิริยาบถธรรมดาและอิริยาบถแห่งความเพียรในท่าต่างๆแต่จะอธิบายวิธีเดินจงกรมก่อนวิธีอื่นทิศทางและความสั้นยาวของทางสำหรับเดินจงกรมมีดังนี้ทางเดินจงกรมตามที่ท่านกำหนดรู้ไว้และปฏิบัติตามเรื่อยมานั้นมี3ทิศด้วยกันคือตรงไปตามแนวตะวันออกตะวันตก1ไปตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้1และไปตามแนวตะวันออกเฉียงเหนือ1การเดินจงกรมก็เดินไปตามแนวทั้ง3ที่กำหนดไว้ในแนวใดแนวหนึ่งความสั้นยาวของทางจงกรมแต่ละสายนั้นท่านว่าตามแต่ควรสำหรับรายนั้นๆไม่ตายตัวกำหนดเอาเองได้ตามสมควรแต่อย่างสั้นท่านว่าไม่ควรให้สั้นกว่า19สำหรับเวลาอยู่ในที่จำเป็นหาทางเดินไม่ได้ทางจงกรมขนาดธรรมดายาวราว29ขนาดยาวราว25ถึง39เป็นความเหมาะสมทั่วไปเฉพาะทิศทางท่านถือเป็นแบบฉบับและปฏิบัติตามนั้นจริงๆไม่ให้เคลื่อนคลาดในเมื่อมันจำเป็นจริงๆและสั่งสอนพระเนนให้ปฏิบัติตามนั้นด้วยบางครั้งท่านเห็นพระเดินจงกรมผิดทิศทางท่านยังเรียกมาดุด่าสั่งสอนเอาบ้างว่าที่สั่งสอนหมู่คณะจะเป็นทางธรรมก็ดีทางวินัยก็ดีได้สอนตามแบบฉบับเรื่อยมาไม่เคลื่อนคลาดแม้การเดินจงกรมซึ่งเป็นทางธรรมก็มีแบบฉบับไปตามธรรมเช่นกันการเดินจงกรมในครั้งพุทธกาลท่านมีกำหนดทิศทางกันอย่างไรบ้างหรือไม่ได้ทราบว่ามีทิศทางอยู่3ดังที่เคยอธิบายให้ฟังเสมอมาหมู่คณะจึงไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญแล้วไม่สนใจปฏิบัติตามก็แสดงว่าไม่ได้ตั้งใจมาศึกษาด้วยความสนใจแม้สิ่งอื่นๆก็จะเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญดังที่เป็นมาแล้วและผ่านๆไปโดยไม่เห็นอะไรสำคัญความเป็นทั้งนี้จึงสอให้เห็นความไม่สำคัญของผู้มาอบรมศึกษาอย่างเต็มตาเต็มใจเวลาออกจากที่นี่ไปก็จะต้องนำลัทธินิสัยความไม่มีอะไรสำคัญนี้ไปใช้กลายเป็นเรื่องไม่สำคัญในตัวของผู้ปฏิบัติไปเสียสิ้นการมาอยู่กับครูอาจารย์ที่เราเคารพนับถือยังไม่เห็นความสำคัญในคำตักเตือนสั่งสอนอยู่แล้วก็เท่ากับจะเริ่มสร้างสิ่งทำลายตนขึ้นในเวลาเดียวกันนี่แลเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้สนิทตาใจกับหมู่คณะที่มาอาศัยว่าจะได้สิ่งที่เป็นสาระอะไรบ้างไปเป็นหลักข้อปฏิบัติในการต่อไปเห็นมีแต่ความไม่สำคัญไปเสียความจริงธรรมที่นำมาสั่งสอนหมู่คณะทุกๆแขนงได้พิจารณากลั่นกรองแล้วกลั่นกรองเล่าจนไปที่แน่ใจไม่ได้สอนด้วยความพูดพลาดหลุดปากก็พูดออกมาทำนองนั้นแต่สอนด้วยความพิจารณาแล้วทั้งสิ้นทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดการกำหนดทิศทางเดินจงกรมเคยได้อธิบายให้หมู่คณะฟังมาหลายครั้งแล้วจนน่ารำคาญทั้งผู้สอนผู้ฟังแทนที่จะพาการพิจารณาตามบ้างพอเป็นพยานแห่งการมาศึกษาแต่ทำไมความฝ่าฝืนจึงโผล่ขึ้นมาอย่างไม่อายครูอาจารย์และใครๆที่อยู่ด้วยกันบ้างการพิจารณาทิศทางของความเพียรท่าต่างๆนี้ผมเคยพิจารณามานานและทราบมานานแล้วจึงกล้านำมาสั่งสอนหมู่คณะด้วยความแน่ใจเมื่อเห็นความฝ่าฝืนจึงทำให้อดสลดสังเวชใจไม่ได้ว่าต่อไปจะเห็นแต่ของปลอมเต็มวัดเต็มวาเต็มศาสนาและเต็มพระเนนเถนชีพุทธบริษัทเพราะความชอบใจความสะดวกใจพาให้เป็นไปไม่ใช่ความไตร่ตรองดูเหตุดูผลด้วยดีพาให้เป็นไปศาสนานั้นจริงไม่มีที่ต้องติแต่ศาสนาจะถูกต้องติเพราะผู้ปฏิบัติดึงศาสนามาเป็นเครื่องมือของกิเลสที่มีเต็มหัวใจผมน่ะกลัวตรงนี้เองเพราะเห็นอยู่กับตาดังที่ว่าอยู่ขณะนี้แลดังนี้ซึ่งผู้เขียนได้เห็นท่านเรียกพระมาดูด่าสั่งสอนอย่างเข้มข้นด้วยตาตัวเองจึงจำไม่ลืมตลอดมาเมื่อมีโอกาสจึงได้นำมาลงไว้บ้างฉะนั้นทางเดินจงกรมเฉพาะท่านอาจารย์มั่นท่านมีแบบฉบับจริงๆดังกล่าวมาท่านอาจารย์มั่นกำหนดรู้ทิศทางของทางเดินจงกรมการกำหนดรู้ทิศทางของสายทางเดินจงกรมท่านอาจารย์มั่นกำหนดดูตามอริยประเพณีในครั้งพุทธกาลท่านทราบว่ามีกำหนดกฎเกณฑ์มาแต่ดั้งเดิมท่านเองจึงได้ปฏิบัติตามแบบนั้นเรื่อยมา

การเดินจงกรมจะครองผ้าก็ได้ไม่ครองก็ได้ตามแต่สถานที่ควรปฏิบัติอย่างไรเหมาะทั้งทิศทางของสายทางสำหรับเดินจงกรมทั้งวิธีเดินจงกรมทั้งการครองผ้าหรือไม่ครองในเวลาเดินจงกรมทั้งขณะยืนรำพึงที่หัวจงกรมเวลาจะทำความเพียรในท่าเดินจงกรมท่านอาจารย์มั่นกำหนดดูตามอริยประเพณีทราบโดยละเอียดและได้ปฏิบัติตามที่กำหนดทราบแล้วเรื่อยมาคือการเดินจงกรมท่านสอนให้เดินไปตามตะวันหรือเยื้องตะวันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ท่านว่าการเดินตามตะวันเป็นที่หนึ่งเยื้องตะวันทั้งสองสายเป็นอันดับรองลงมาส่วนการเดินตัดตะวันหรือไปตามทิศเหนือทิศใต้ไม่เห็นท่านเดินเลยนอกจากไม่เห็นท่านเคยเดินแล้วยังได้ยินท่านว่าไม่ควรเดินด้วยแต่จะเพราะเหตุไรนั้นลืมคำอธิบายท่านเสียสิ้นวิธีเดินจงกรมภาวนาการเดินจงกรมกลับไปกลับมาไม่ช้านักไม่เร็วนักพองามตางามมัญญาตตามเยี่ยงอย่างประเพณีของพระผู้ทำความเพียรท่าเดินในครั้งพุทธกาลเรียกว่าเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากวิธีนั่งสมาธิภาวนามาเป็นเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากเดินมายืนเรียกว่ายืนภาวนาเปลี่ยนจากยืนมาเป็นท่านอนเรียกว่าท่าสีหะสายญาติภาวนาเพราะฝังใจว่าจะภาวนาด้วยอิริยาบถนอนหรือสีหะสายญาติการทำความเพียรในท่าใดก็ตามแต่ความหมายมั่นปันมือก็เพื่อชำระกิเลสตัวเดียวกันด้วยเครื่องมือชนิดเดียวกันมิได้เปลี่ยนเครื่องมือคือธรรมที่เคยใช้ประจำหน้าที่และนิสัยเดิมก่อนเดินจงกรมพึงกำหนดหนทางที่ตนจะพึงเดินสั้นหรือยาวเพียงไรก่อนว่าเราจะเดินจากที่นี่ไปถึงที่นั้นหรือถึงที่โน้นหรือตกแต่งทางจงกรมไว้ก่อนเดินอย่างเรียบร้อยสั้นหรือยาวตามต้องการวิธีเดินจงกรมผู้จะเดินกรุณาไปยืนที่ต้นทางจงกรมที่ตนกำหนดหรือตกแต่งไว้แล้วนั้นพึงยกมือทั้งสองขึ้นประนมไว้เหนือระหว่างคิ้วระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่ตนถือเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของใจและระลึกถึงคุณของบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์ตลอดท่านผู้เคยมีพระคุณแก่ตนจบลงแล้วรำพึงถึงความมุ่งหมายแห่งความเพียรที่กำลังจะทำด้วยความตั้งใจเพื่อผลนั้นเสร็จแล้วปล่อยมือลงเอามือขวาทับมือซ้ายทาบกันไว้ใต้สะดือตามแบบพุทธรำพึงเจริญพรหมวิหาร4จบแล้วทอดตาลงเบื้องต่ำท่าสำรวมตั้งสติกำหนดจิตและธรรมที่เคยนำมาบริกรรมกำกับใจหรือพิจารณาธรรมทั้งหลายตามแบบที่เคยภาวนามาในท่าอื่นๆเสร็จแล้วออกเดินจงกรมจากต้นทางถึงปลายทางจงกรมที่กำหนดไว้เดินกลับไปกลับมาในท่าสำรวมมีสติอยู่กับบทธรรมหรือสิ่งที่พิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ส่งจิตไปอื่นจากงานที่กำลังทำอยู่ในเวลานั้นการเดินไม่พึงเดินไกวแขนไม่พึงเดินเอามือขัดหลังไม่พึงเดินเอามือกอดอกไม่พึงเดินมองโน่นมองนี้อันเป็นท่าไม่สำรวมการยืนกำหนดรำพึงหรือพิจารณาธรรมนั้นยืนได้โดยไม่กำหนดว่าเป็นหัวทางจงกรมหรือย่านกลางทางจงกรมยืนนานหรือไม่ตามแต่กรณีที่ควรหยุดอยู่หรือก้าวต่อไปเพราะการรำพึงธรรมนั้นมีความลึกตื้นยาบละเอียดต่างกันที่ควรอนุโลมตามความจำเป็นจนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไปบางครั้งต้องยืนพิจารณาร่วมชั่วโมงก็มีถึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไปการเดินกำหนดคำบริกรรมหรือพิจารณาธรรมไม่นับก้าวเดินนอกจากจะถือเอาก้าวเดินนั้นเป็นอารมณ์แห่งความเพียรก็นับก้าวได้การทำความเพียรในท่าใดสติเป็นสิ่งสำคัญประจำความเพียรท่านั้นๆการขาดสติไปจากงานที่ทำเรียกว่าขาดความเพียรในระยะนั้นๆผู้บำเพ็ญพึงสนใจสติให้มากเท่ากับสนใจต่อธรรมที่นำมาบริกรรมการขาดสติแม้คำบริกรรมภาวนาจะยังติดต่อกันไปเพราะความเคยชินของใจก็ตามแต่ผลคือความสงบของจิตจะไม่ปรากฏตามความมุ่งหมายการเดินจงกรมจะเดินเป็นเวลานานหรือไม่เพียงไร

กิเลสด้วยถ่ายเดียวเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือทำประโยชน์จำต้องมีการรักษาเช่นการเปลี่ยนอิริยาบถธาตุต่างๆเป็นความเหมาะสมสำหรับธาตุขันธ์ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำถ้าไม่มีการรักษาด้วยวิธีต่างๆธาตุขันธ์ต้องกลับมาเป็นข้าศึกแก่เจ้าของจนได้คือต้องพิกลพิการไปต่างๆสุดท้ายก็ทำงานไม่ถึงจุดที่มุ่งหมายพระธุดงค์ท่านถือการเดินจงกรมเป็นงานประจำชีวิตจิตใจจริงๆโดยมากท่านเดินครั้งละ1ชั่วโมงขึ้นไปตอนเช้าหลังจากหันแล้วท่านเริ่มเข้าทางจงกรมกว่าจะออกมาก็11นาฬิกาหรือเที่ยงแล้วพักเล็กน้อยบ่าย1โมงหรือ2โมงก็เข้าทางและเดินจงกรมต่อไปอีกจนถึงเวลาปัดกวาดที่พักอาบน้ำเสร็จแล้วเข้าเดินจงกรมอีก1ถึง2ทุ่มถ้าไม่ใช่หน้าหนาวก็เดินต่อไปจนถึง4ถึง5ทุ่มถึงจะเข้าที่พักทำสมาธิภาวนาต่อไปอย่างไรก็ตามการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิท่านต้องเดินนานนั่งนานเสมอเป็นประจำไม่ว่าจะพักอยู่ในที่เช่นไรและฤดูใดความเพียรท่านเสมอตัวไม่ยอมลดหย่อนผ่อนตัวให้กิเลสเพ่นพ่านก่อกวนทำความรำคาญแก่ใจท่านนักท่านพยายามห้ามหันอยู่ทุกอิริยาบถจึงพอเห็นผลจากความเพียรบ้างต่อไปก็เห็นผลไปโดยลำดับขั้นเริ่มแรกที่ฤทธิ์กิเลสกำลังแข็งแรงนี้ลำบากอยู่บ้างดีไม่ดีถูกมันจับมุดลงหมอนสลบครอกไปไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมามันเอาเครื่องในไปกินจนอิ่มและหนีไปเที่ยวรอบโลกได้หลายทวีปแล้วจึงจะงวงเงียตื่นขึ้นมาและบ่นให้ตัวเองว่าเผลอตัวหลับไปงีบหนึ่งวันหลังจะเร่งความเพียรให้เต็มที่วันนี้ความโง่ง่วงทำพิษจึงทำให้เสียความจริงคือกิเลสทำพิษนั่นเองวันหลังยังไม่มองเห็นหน้ามันเลยถูกมันจับมัดเข้าอีกแต่ไม่เข็ดเจ็บก็เจ็บแต่ไม่เข็ดคือกิเลสเคี่ยนคนนี่แหละนักภาวนาเคยถูกมันดัดมาพอแล้วบ่นกันยุ่งว่าลวนลายไม่ทันมันสมกับมันเคยเป็นอาจารย์ของคนและสัตว์ทั้งโลกมาเป็นเวลานานตอนเริ่มฝึกหัดความเพียรทีแรกนี่แหละตอนกิเลสโมโหพยายามบีบบังคับหลายด้านหลายทางพยายามทำให้ขี้เกียจบ้างทำให้เจ็บที่นั่นปวดที่นี่บ้างทำให้ง่วงเหงาหานอนบ้างหาเรื่องว่ายุ่งไม่มีเวลาภาวนาบ้างจิตกระวนกระวายนั่งภาวนาไม่ได้บ้างบุญน้อยวาสนาน้อยทำไม่ได้มากนั่งไม่ได้นานบ้างทำให้คิดว่ามัวจะนั่งหลับตาภาวนาจะไม่แย่ไปหรืออะไรอะไรไม่ทันเขารายได้จะไม่พอกับรายจ่ายบ้างราวกับว่าก่อนแต่ยังไม่ได้ฝึกหัดภาวนาเคยมีเงินเป็นล้านๆพอจะเริ่มภาวนาเข้าบ้างตัวเริ่มจะเอาไปกินเสียหมดยิ่งถ้าได้ภาวนาเข้าจริงๆตัวกิเลสจะไม่ท้องใหญ่ปากกว้างยิ่งกว่ายักษ์ใหญ่เอาไปกินหมดหรือพอถูกกิเลสเท่านี้เข้าเกิดคันคายเจ็บปวดระบมไปทั้งตัวสุดท้ายยอมให้มันพาทะเลทลายไปทางที่เข้าใจว่าไม่มียักษ์มีมารแต่เวลากลับกระเป๋ามีเท่าไรเรียบวุฒไม่ทราบอะไรมาเอาไปคราวนี้ไม่บ่นเพราะไม่รู้จักตัวผู้มาขโมยไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะกระเป๋าก็ติดอยู่กับตัวไม่เผลอผายวางทิ้งไว้ที่ไหนพอขโมยจะมาลักไปได้เป็นอันว่าเรียบตามเคยโดยไม่รู้จักต้นสายปลายเหตุวันหลังไปใหม่ก็เรียบกลับมาอีกแต่จับตัวขโมยไม่ได้นี่แหละทางเดินของกิเลสมันชอบเดินแต้มสูงๆอย่างนี้แหละจึงไม่มีใครจับตัวมันได้ง่ายแม้พระธุดงค์ไม่มีสมบัติอะไรก็ยังถูกมันขโมยได้คือขโมยสมาธิจิตจนไม่มีสมาธิวิปัสสนาติดตัวนั่นแหละท่านเคยถูกมาแล้วจึงได้รีบเตือนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายโปรดพากันระวังตัวเวลาเริ่มขวัดขวาหาศีลหาธรรมหาสมาธิภาวนากลัวว่ามันจะมาขโมยหรือแย่งเอาตัวไปต่อหน้าต่อตาแล้วจับตัวไม่ได้ไล่ไม่มีวันจนดังพระท่านถูกมาแล้วถ้าทราบไว้ก่อนบ้างจะพอมีทางระวังตัวไม่สิ้นเนื้อประดาตัวไปเปล่าแบบไม่มีปีมีคุยขับกล่อมให้อนัสสัญญาณว่ากิเลสมาก่อโกยเอาของดีไปใช้ไปทานเสียจนหมดตัวท่านที่เริ่มฝึกหัดใหม่กรุณากำหนดเวลาในการเดินจงกรมเอาเองแต่กรุณากำหนดเผื่อไว้บ้างเวลากิเลสตัวร้อยเล่ห์พันลวงไม่แอบขโมยเอาสิ่งของจะได้เหลือคำภาวนาติดตัวไว้บ้างขณะเดินจงกรมพึงกำหนดสติกับคำบริกรรมให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันประคองความเพียรด้วยสติสัมปชัญญะมีใจแน่วแน่ต่อธรรมที่บริกรรมเช่นกำหนดพุทโธให้จิตรู้อยู่กับพุทโธทุกระยะที่ก้าวเดินไปและถอยกลับมาชื่อว่าผู้มีความเพียรในท่าทางนั้นไม่ขาดวรรคขาดตอนไปในระหว่างตามที่ตนเข้าใจว่าบำเพ็ญเพียรผลคือความสงบเย็นถ้าจิตไม่เผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่นในระหว่างเสียก่อนผู้ภาวนาต้องหวังได้ครองความสุขใจในขณะนั้นหรือขณะใดขณะหนึ่งแน่นอน
ข้อนี้กรุณาเชื่อไว้ก่อน

0: ขาได้ว่าพระพุทธเจ้าและครูอาจารย์ที่ท่านสอนจริงๆด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ท่านไม่โกหกให้เสียเวลาและเปล่าประโยชน์แน่นอนก่อนท่านจะได้ทำมาสั่งสอนประชาชนท่านก็คือผู้ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยความลำบากทรมานผู้หนึ่งก่อนเราผู้กำลังฝึกหัดจึงไม่ควรสงสัยท่านว่าเป็นผู้ล้างมือคอยเปิดมาก่อนท่าเดียวโดยไม่ลงทุนลงรอนมาก่อนทุนของพระพุทธเจ้าก็คือความสลบสลายไป3คนทุนของพระสาวกบางองค์ก็คือฝ่าเท้าแตกและเสียจากสุขไปก็มีต่างๆกันแต่ได้ผลที่พึงใจทั้งเลิศทั้งประเสริฐทั้งอัศจรรย์เหนือโลกเป็นเครื่องสนองตอบแทนสิ่งที่เสียไปเพราะความเพียรอันแรงกล้านั้นท่านข้ามโลกไปได้โดยตลอดปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลทั้งนี้เพราะการยอมเสียสละสิ่งที่โลกรักสงวนกันถ้าท่านยังมัวหึงหวงห่วงความทุกข์ความลำบากอยู่ก็คงต้องงมทุกข์บุกโคลนโดนวัฏะอยู่เช่นเราทั้งหลายนี่แหละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธงคกรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างขวัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .comและ4ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุโขปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พอพูดอย่างนี้ละก็ไประลึกถึงหลวงปู่แหวนนั่นนะท่านก็ไม่เคยทำปฏิบัติตามโลกปฏิบัติมาบางทีท่านอาจจะคันฟันอะไรไม่รู้นะหลวงปู่แหวนอยู่ท่านก็ธนบัตรใบละ500เข้าใจไหมใบละ500มามวนบุหรี่ตัวใหญ่ๆอะไรธนบัตรใบ500มันก็แผ่นใหญ่อยู่นะท่านก็มามวนบุหรี่ใหญ่ๆแล้วก็หยุดบุหรี่สูบใช้นั่นเวลาท่านจะทำเข้าใจไหมพวกพระทั้งหลายโอ้ยหลวงปู่อันนี้มันธนบัตรเอามาจุดมวนบุหรี่สูบได้ไงมาท่านว่าท่านว่างั้นนะท่านก็ทำท่าว่ะก็ท่านทำเองเนี่ยเวลาท่านจะทำจะไปเอาโทษกับกรรมท่านของได้ยังไงเวลาท่านทำเป็นเรื่องตลกดีสนุกตลกกับสมมติดีเพราะธรรมชาตินั้นผ่านหมดแล้วก็มาใช้ปริยานี้หลวงปู่ทำไมเอาบุหรี่เอาธนบัตรใบ5,000ใบ500 บาทมามวนบุหรี่ซูบแล้วนี่ท่านก็ว่าเฮ้ท่านว่าทำท่านะเฮ้ยมาดูไปดูว่าเวลาท่านจะตอบภาษากระดาษท่านว่ากันนะภาษากระดาษใช่ไหมทิ้งแล้วใครจะไปเอาโทษกรรมกับท่านกิริยานี้ท่านเหมือนกับว่าเย้ยสมมุติถ้าโลกว่ากับว่าเย้ยสมมุติก็ถูกท่านจะไปเป็นบาปเป็นกรรมอะไรแต่ท่านก็ไม่เคยทำท่านก็ทำตอนนั้นก็หยุดเลยพอเป็นข้อคิดเข้าใจไหมภาษาสมมุติท่านว่าคือวิมุตต์มันเลยไปแล้วนั่นต่อมาก็ใช่ส่วนมากท่านก็ปฏิบัติตามสมมุตินั่นแหละปฏิบัติไปเขาเป็นยังไงก็เป็นไปเขาๆนั่นแหละเวลาขันปั้นเข้ามาก็อย่างหลวงปู่แหวนนั่นแหละเอาใบธนบัตรใบละ500มามวนบุหรี่สู่พั่วเลยควันเขาหมองท่วมเมฆเพราะท่านสู่บุหรี่ตัวใหญ่ๆนะพวกลูกพวกพระพวกใครมาว่าท่านทำไมหลวงปู่เอาธนบัตรไป500มามวนสู่ผู้หญิงอย่างนี้ล่ะเห็นว่าท่านก็บอกเฮ้ยท่านว่าทำตาเหมือนไม่รู้เฮ้ยท่านว่าท่านไหนเอาไว้สู่เสร็จแล้วภาษากระดาษท่านว่าเนี่ยท่านพูดอย่างง่ายๆไปคือภายในมันไม่มีอะไรแล้วกิริยาภายนอกก็ทำไปตามบางทีขันฟันก็ทำว่างอย่างนี้เข้าใจไหมถ้าไม่ทันก็ทำไปตามเขาเสียถ้าขันฟันบ้างเอามามวนบุหรี่สูบเสียอย่างนั้นแล้วจะว่าท่านผิดว่าอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นข้อตลกหรือจะพูดแบบโลกเรียกว่าเย้ยสมมติว่าก็ไม่ผิดเนี่ยแต่ท่านไม่มีหากมีแต่สำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านเข้าใจกันนะท่านแสดงอย่างนี้มีอะไรท่านเข้าใจกันหมดอย่างทั่วโลกที่มันเข้าใจเอามาขยี้ขยำยุ่งไปหมดส่วนผู้ท่านรู้เหมือนกันแล้วท่านไม่มีอะไรกันท่านถ้าหากว่าพูดแบบตลกบ้างโอ้ยท่านจะได้สมมติท่านตลกกับสมมติว่างั้นก็ได้เป็นไรไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เทศทุกเช้าทุกเช้าแล้วเวลานี้เขายังออกอะไรอีกนะ
2: อินเทอร์เน็ต
1: นะนู่นยังออกอีกทั่วโลกตอนนี้ก็ออกฟังวิทยุสถานีอุดร8สถานีออกทุกสถานีเป็นเพียงไม่ซ้ำเวลากันนั่นออกทุกสถานีแล้วนั่งกรุงเทพแล้วนอกจากนั้นก็ เป็นอินเทอร์เน็ตอีกแล้วอินเทอร์เน็ตนี่ออกทั่วไปหมดเลย ใจเราที่เรานำที่เราออกช่วยโลกนี่เราออกด้วยความเมตตาเป็นพื้นฐานเลยนะคำทุกสิ่งทุกอย่างจึง จึงถ้าเอาภาษาโลกเขาเรียกว่าเจาะจงทุกอย่างไม่เลาะแหละไม่เหลวไหลเจาะจงจี้เข้าไปจี้ตรงไหนจี้เข้าจี้เข้าเป็นความจริงล้วนๆด้วยเจตนาเจาะจงเจาะจงไปเรื่อยไม่ใช่ที่ว่าพลาดที่พลาดที่ไปอย่างนี้เจตนาบ้างไม่มีเจตนาบ้างอันนี้มีเจตนาเต็มสัดเต็มส่วน การแนะนำสั่งสอนพี่น้องชาวไทยเราก็คราวนี้เป็นข่าวที่มากทีเดียวร่วม3ปีแล้วนะแต่สำหรับสอนโลกทั่วไปนี่ก็เริ่มมาตั้งแต่โน้นแล้วผู้ฮักจะยกกับเพื่อเริ่มกับว่านี้ลงจากเวทีการอยู่บนเวทีก็เพื่อฝูงน่ะตามติดตามเกาะตลอดสลัดเรื่อยนะคือหลบปีกตัวตลอดเวลาเพื่อความเพียรให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของเราซึ่งในย่านนั้นเป็นย่านที่ใครมายุ่งมาได้เลยจะอยู่เพียงองค์เดียวเพียบททั้งสี่อยู่เพียงองค์เดียวเท่านั้นเพื่อความภาคเพียรทางอัตโนมัติคำว่าอัตโนมัติคือเป็นไปเองความเพียรเป็นไปเองเหมือนกิเลสที่มันเกิดอัตโนมัติของมันมันมุ่งหัวใจสั่งโลกไปเองไปเองตลอดมากี่จับกี่กันไม่มีข้ามค่าชราไม่มีวัยทีเกิดทำเมื่อเวลาได้เตรียมพร้อมสั่งสมตัวขึ้นมากเข้ามากเข้าเริ่มแรกก็ถูไถรากทางกลมฟังเสียงร้องห่มร้องไห้ฟังเสียงหอนเหมือนเสียงหมาหอนเข้าใจไหมคือความขี้เกียจมันไม่อยากเข้าเข้าไปเจอกันก็มาเสียงร้องว้าว้ามันเสียงอะไรเรานึกว่าเป็นเสียงไฟมันแสดงเป็นเสียงความขี้เกียจมันร้องแอะเหมือนหมาร้องนี่เวลามันกิเลสมีอำนาจมากเที่ยวกันนะท่านทั้งหลายอย่ามาคิดเอาเรื่องของเราว่าเป็นคำหยาบคำโลนนะเรานี่ไม่มีอะไรทำทำเป็นของสะอาดล้วนล้วนนะชำระสิ่งที่สกปรกสิ่งที่สกปรกนั่นแหละมันต้านทานหาว่าท่านพูดหยาบพูดโลนคือไม่เข้าไปแตะมันมันเป็นตัวหยาบโลนอยู่แล้วชาร่างด้วยทำทำเป็นของสะอาดมันหาว่าทำหยาบโลนเห็นไหมที่เนี่ยมีเวลามันเหนื่อยง่ายมากเลยเราจะเคลื่อนไหวไปยังไงนี่มันต้องบีบต้องบังคับตลอดเวลาขึ้นชื่อว่าจะทำความดีแล้วจะเป็นเหมือนผู้ต้องหานะที่เหลือนะเป็นเจ้าอำนาจใหญ่โตบีบบังคับภายในจิตของเรานั่นแหละนี่ค่อยฟัดค่อยเหวี่ยงมันไปหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยทางกำลังทางด้านธรรมคือความดีงามก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี้เห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วความดึงดูดทางด้านธรรมะเป็นไปเองความภาคความเชื่อจะมาเองเพราะผลประจักษ์ภายในใจแล้วดูดดื่มเขาเรื่อยความเพียรหนักแน่นเขาเรื่อยอุบายวิธีการที่จะแก้ที่เหลือซึ่งเป็นจอภัยก็ออกมาเรื่อยแก้กันเรื่อยเพราะเห็นโทษของที่เหลือหนักเข้าเห็นคุณค่าของธรรมหนักเข้านั่นนี่เราสรุปความเลยต่างนั่งกับเป็นความเพียรอัตโนมัติเป็นการบำเพ็ญความดีพวกแก้กิเลสเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติหรือเริ่มเป็นอัตโนมัติไปแล้วจริงสติปัญญาหมุนตัวไปเองคือไม่ต้องบีบไม่ต้องบังคับเป็นไปเองเป็นเองเริ่มแรกเรียกว่าเริ่มเป็นไปเองหลังจากนั้นก็เรียกว่าได้รั้งเอาไว้คำว่าความเพียรนี่ไม่อยากพูดนะถ้าว่าความเพียรกล้าเพื่อความพ้นทุกข์เอาความพ้นทุกข์ไว้ข้างหน้านี่ความเพียรนี่กล้ายอมรับแต่ที่จะให้เป็นความเพียรถูใสใสการประกอบความดีนี่ไม่มีต้องรั้งเอาไว้รั้งไว้มันจะเลยเฉยนี่เรียกว่า ทำมีกำลังนั่นแหละมันมีความเสมอกันที่เรียกกับทำมีเสมอกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่มีฝ่ายใดยิ่งใหญ่ ไม่มีวัยเดียวกันธรรมก็ไม่มีวัยกิเลสก็ไม่มีวัยพยายามทางด้านธรรมะเมื่อไรจนทำขึ้นที่ใจทำขึ้นที่กายชื่อว่าจะออกจากใจเป็นพื้นฐานมุ่งใหญ่ด้วยพอถึงขั้นพระสติจรมัดขึ้นเต็มหัวใจแล้วก็ทีนี้ความเพียรก็เป็นจรมัดไปตลอดเลยนี่ฉันนี่ฟักอย่างก็ได้ไงมองเห็นพนิพานยับเลยนะต่อจากนั้นนิพานอยู่ชั่วเอื้อมอารมณ์นิพานอยู่ชั่วเอื้อมนั่นแหละมันจะไม่หลับไม่นอนความเพียรเป็นเองหมุนติ้วต้องบังคับให้พักบังคับให้นอนบังคับเข้าสู่สมาธิเพราะงั้นมันหมุนตัวเป็นปัญญา ปัญญาเมื่อเลยความพอดีแล้วสมุทัยสัญญาอารมณ์แทรกเข้าไป มันไม่เป็นความเพียรเป็นปัญญาแท้เพราะงั้นท่านจึงให้พักผ่อนให้ความเหมาะพอดี เพื่อเป็นความเพียรที่ชอบธรรมควรจะเข้าสมาธิเวลาจิตมันหมุนติ้วไปทางนั้นแล้วจะไม่ยอมเข้าสมาธินะพอเห็นโทษของที่ทั้งหลายมากเข้ามาเข้ามันก็หมุนติ้วที่ต้องให้พักสมาธิเดินทางยังไม่ถึงจุดหมายเราจะวิ่งให้ถึงจุดหมายที่จะไม่ได้ควรพักตรงไหนพักซะก่อนเอาวันนี้พักอย่างนี้ไม่วันหน้าพักอย่างหน้าหรือชั่วโมงนี้พักระยะนี้ชั่วโมงเช่นอย่างเราขับรถไปเมื่อเครื่องร้อนต้องพักไม่ถึงก็ต้องพักซะก่อนนี่เมื่อเครื่องร้อนคือการดำเนินความภาคเพียรเวลามันหมุนจริงๆนะนี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้หมดแล้วใครออกมาแสดงนำออกมาได้วะทำ ประเภทเหล่านี้แล้วเองก็เรียนผ่านมาท่านว่าภาวนามยปัญญา ตั้งปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆฟังชั่วล้วนๆไม่มีอะไรแทรกเลยนี่อ่านเข้าไปแล้วงงที่ฉันว่าเป็นปัญญาเกิดสามประเภทหนึ่งเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังมาคิดอ่านใจจองก็เกิดปัญญาได้สองเกิดขึ้นจากการคิดอ่านใจจองธรรมดาของสามวันทนทั่วไปมันก็เกิดสติปัญญาไปได้อันนี้พอคาดได้พอเดาได้พอเข้าใจกันแต่ว่าภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทที่สามท่านบอกว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนี่งงเลยนะพอไม่เกิดในใจงงเลยเวลาปฏิบัติเข้าไปก้าวเข้าสู่จุดนี้แล้วคุ้งนี่แหละที่นี่เอาละอ๋ออย่างนี้เองภาวนามยปัญญา ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดมาสัมผัสสัมพันธ์ให้กระตุ้นเตือนจิตใจให้เกิดสติปัญญาพิจารณาสิ่งนั้นก็ได้มีสิ่งนั้นมาสัมผัสก็ได้เกิดปัญญาด้วยใจทั้งสองทาง พอได้ยินและเห็นสิ่งใดแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาด้วยเอาอันนั้นเป็นเหตุอย่างนี้ก็ได้อย่างไม่ก่อนไม่ต้องอะไรไม่ต้องอาศัยอะไรเหตุผลกลไกระหว่างกิเลสกับธรรมมันอยู่ในด้วยกันมีแล้วสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ภายในตลอดเวลาฟัดกันตลอดเวลานี่ก็เป็นปัญญาภาวนามยปัญญาคือไม่ต้องอาศัยอะไรมาสัมผัสมีแต่ระหว่างที่เหลือก็สัมธรรมสัมผัสกันภายในใจฟาดเปลี่ยนกันภายในใจนี่ก็พอแล้วนี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนอ๋อชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าจงสร้างเอ้ยอย่างนี้เองนะเห็นไหมไม่สงสัยใครตั้งใจเรียนงงภาวนาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆมันเกิดยังไงนะเกิดยังไงไม่รู้นะเราเองเป็นผู้เรียนมาเราเองเป็นผู้เป็นงงมาอย่างนั้นเป็นทีนี้เวลามาถึงขั้นนี้ก็เราเองเป็นที่นี่นะเรื่องขั้นภาวนามยปัญญาเวลาได้หมุนแล้วหอมันจะเอาให้เตลิดเปิดเปิงนะหมุนมันจะเลยเถิดเพราะฉะนั้นจึงต้องล่างเข้าสู่สมาธิเรียกว่าพักกลางทางซะก่อนจุดหมายที่เราจะไปนั้นบรรยะทางใกล้ๆขนาดไหนเวลานี้ยังไม่ถึงมันอ่อนเพลียแล้วถ้าเป็นรถจะเครื่องร้อนแล้วเอาพักกลางทางซะก่อนเช่นพักรับทานอาหารหรือฉันจังหันหรือพัก ผ่อนนอนหลับและพักสมาธิทั้ง3ประเภทนี้เป็นการพักธาตุขันธ์เหมือนกันแล้วก็พักจิตด้วยไม่ให้ไปยุ่งเรื่องทางด้านปัญญาให้เข้าสู่ความสงบพักเครื่องนั่นพอออกจากนี้แล้วหมุนที่เลยทีนี้ไม่ต้องห่วงใยเรื่องการพักการผ่อนมุ่งต่อการเดินทางอย่างเดียวได้แก่สติปัญญาก้าวเดินตลอดมีพอเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าแล้วพักอีกเหมือนกันนี่เป็นความสม่ำเสมอสำหรับผู้เดินทางเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยความราบรื่นดีงามเป็นอย่างนี้นะพี่น้องหลายจำไว้นะการพูดนี้เราสาธุเราเรียนมาเหมือนกันแต่เวลาภาคปฏิบัติกับการเรียนมันเป็นยังไงก็พูดให้ฟังทีนี้เอาตัวจริงออกมาเลยจากภาคปฏิบัตินี่เป็นตัวจริงการเรียนมาเป็นแบบแปลนแผนผังมาพอเอาแบบแปลนผังจี้เข้ามาหาตัวจริงได้แก่มาให้ปฏิบัติเนี่ยสำหรับตลาดท่านขี้เข้ามาที่นี่เราก็เดินตามแปลนเข้ามาก็มาปฏิบัติที่นี่มันก็เจอแล้วที่นี่เจอเรื่องนั่นเรื่องนี้ภายในภายนอกมันจะเจอไปเรื่อยๆนะกิเลสภายในใจของเจ้าของมีมากมีน้อยก็มันมีอยู่นั่นแล้วเพียงแต่เพียงไม่มีสติปัญญาก็ไม่พบไม่เจอแก้กันไม่ได้นี่พอมันเจอแล้วมันจะไหวกันได้ยังไงเพราะมันหาสิ่งนั้นอยู่แล้วหาค่าสิ่งมันก็ฟาดกันฟาดกันฟาดกันเรื่องภายนอกภายอะไรที่จะมาสัมผัสสัมพันธ์นั้นมันมาเรื่อยๆล่ะแต่เหล่านั้นเป็นเรื่องแก้กิเลสไม่แก้กิเลสมันก็รู้ในตัวเองอันไหนเป็นฝ่ายแก้กิเลสมันจะหนักแน่นในทางนั้นไม่ยุ่งกับสิ่งภายนอกนี่เราเรียกว่า ภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้เป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วที่นี่นะเนี่ยทางก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกข์จะเปิดโล่งไปเรื่อยๆๆความภาคเพียรเสียงหมาเสียงหมูร้องที่แจ๊กๆอยู่ตามทางกลมมันวิ่งแผ่นลงข้ามกำแพงวัดป่าบ้านตาดไปหมดแล้วถ้าจิตดวงใดเป็นอย่างนี้นะไอ้ร้องแงะๆอังักที่ลากเข้าไปทางกลมมันร้องเหมือนเสียงหมานั่นเข้าใจไหมมันหายหมดเลยนะมีแต่หมุนติ้วติ้วติ้วเลยนี่เรียกว่าความเพียรกล้านี่เมื่อที่จวนเข้าไปความเบิกกว้างในความเห็นโทษของเจริญนี่ยิ่งหนักเขาทุกวันนะแต่ก่อนคุกเข้ากันอยู่กี่กับกี่กันเป็นของเพลิดของเพลินความทุกข์ความสุขไปตามกันไม่เห็นโทษของกันไปสนาตกับสังกัดพอก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นนี้แล้วจะเห็นโดยลำดับเห็นเป็นลำดับเห็นแล้วหนักเข้าหนักเข้านั่นแหละที่ว่าอยู่ไม่ได้นะหมุนติ้วเลยพุ่งพุ่งพุ่งเลยนี่ปัญญา ที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเป็นอย่างนี้พี่น้องหลายจำเอา ที่ว่าปัญญาเกิดในการภาวนาภาวนาปัญญาคาดชิดธรรมดาไม่เรียกไม่เรียกว่าเป็นปัญญาประเภทนี้ปัญญาต้องเกิดเอง ระหว่างกิเลสกับธรรมมันสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลานั่นหลักปัญญาเกิดขึ้นตรงนั้นพุ่งกันตรงนั้นคุยเขี่ยขุดค้นหาตัวข้าศึกคือกิเลสประเภทใดบ้างสติปัญญาประเภทนี้จะไม่มีคำว่านอนใจจะหมุนติ้วติ้วติ้วคุยเขี่ยขุดค้นขุดค้นเข้าไปตามกันไปเรื่อยอย่างนี้เป็นเองภายในนี้ใครไม่เป็นไม่รู้นี่เราเพียงพูดเอาเงื่อนมาให้ผู้ปฏิบัติฟังต่างหากนะแต่เวลาไปเจอแล้วมันจะเป็นเองรู้เอง หมุนติ้วติ้วเลยอันนี้เราท่านเรียกว่าทำเป็นอัตโนมัติแล้วทีนี้ฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติของตนเหมือนกิเลสทำลายสัตว์โลกคิดออกแง่ไหนมุมใดมีแต่กิเลสทำลายโลกทำลายโลกทั้งนั้นพอสติปัญญาขั้นนี้ขึ้นแล้วมีตั้งแต่ธรรมนี่ฆ่ากิเลสภายในใจตลอดตลอดตลอดเรื่อยมีหลายประเภทเครื่องมือสติปัญญาที่ใช้ออกมาในการวางพื้นฐานที่แรกนี้เป็นอันดับเป็นขั้นหนึ่งขั้นที่สองสติปัญญาเริ่มเห็นโทษกิเลสทั้งหลายนี่เป็นอันดับที่สองอันดับที่สามสติปัญญาเห็นโทษแล้วเป็นสติปัญญาอัตโนมัตินี่เป็นอันดับที่สามไปแล้วอันดับที่สี่เป็นมหาสติมหาปัญญาอันนี้เชื่อมโยงกันเองมหาสติมหาปัญญาเนี่ยเชื่อมโยงไปจากสติปัญญาอัตโนมัติที่มีกำลังแก่กล้าแล้วก็เข้าสู่ความละเอียดกลายเป็นมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญาเนี่ยเป็นสติปัญญาที่สืบทราบที่นี่ไม่ได้เป็นคิดคิดแจ๊กแจ๊กหมูนั่นหมูนี่คือสติปัญญาอัตโนมัติซึ่งมันใช้สังขารยิ่งยิบยับยับปรุงสังขารทอมนะสังขารฝ่ายมรรคมันปรุงข้ากิเลสกิเลสก็เป็นประเภทใดมามันจะรับกันรับกันพอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วนี่จะซึมซาบเลย เพราะเชื้อไฟนี่เรียกว่าละเอียดแล้วไฟจะลุกลามไปตามเชื้อไฟละเอียดมากน้อยเพียงไรไฟจะติดตามไหม้เผาไหม้ไปเรื่อยๆนี่เป็นมหาสีมหาปัญญาจนกระทั่งเชื้อไฟละเอียดขนาดไหนไม่มีเหลือไฟก็ยุติเองจะไหม้อะไรเพราะมันไม่มีอะไรไหม้เชื้อมันหมดแล้วนี่มหาสติมหาปัญญาก็ยุติในเวลาสังหารกิเลสสุดที่ลงไปไม่มีอะไรเหลือแล้วยุติเองหมุนเป็นธรรมจักรก็ยุติเองไม่ต้องบอกไม่มีใครมาบอกหากรู้เองเหมือนเราทำงานทำนี่เสร็จแล้วเครื่องมือเราปล่อยเองวางเองเวลายังไม่เสร็จเครื่องมือกับงานก็ต้องใส่กันเปียงบ้างเปียงบ้างพองานอะไรเสร็จแล้วมันก็ปล่อยเองปล่อยเองพอเสร็จจริงแล้วทิ้งเครื่องมืออันนี้เรานี่เป็นเครื่องมือเท่านั้นเป็นฝ่ายมรรคตั้งแต่มรรคส่วนยาวกลางละเอียดถึงมหาสีมายาเรียกว่าละเอียดสุดยอดนี่ฝ่ายมรรคเรียกว่าเครื่องมือสังหารกิเลสทั้งนั้นเรานี่เป็นมรรคพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วคำว่าเครื่องมือเรานี่ก็หมดหน้าที่ไปนั่นแหละทำมันรู้ประจักษ์ในหัวใจกันสินี่เราสอนโลกเราก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาอย่างนี้นะตั้งแต่เริ่มแรกที่ปฏิบัติตัวเองปัดหมู่เพื่อนนี่ก็ปัดขโมยโอ้ยพรรณนาไม่จบนะที่เราหลบหลีกหมู่เพื่อนนี่นะคือมันไม่ได้ทำงานเต็มกำลังของตัวเองสติปัญญาขั้นนี้ตั้งแต่ก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไปคนเดียวคนเดียวด้วยความเด็ดเดี่ยวเพื่อความเพียรแต่พอถึงก้าวเข้าสู่สติปัญญาขั้นนี้แล้วยิ่งใครมายุ่งไม่ได้เลยมาไม่ได้จริงๆนะคือมันเสียเวลาถ้าเราเขียนเราถือจะเขียนจดหมายเขียนหนังสืออยู่นี่นะมีแขกคนมาหาอย่างน้อยเราก็ต้องถือเราต้องจับปากกาไว้ไม่ได้เขียนก็ต้องจับปากกาไว้นี่ขาดงานแล้วนั่นพอเขาหนีปั๊บนี่เขียนปั๊บปั๊บนี่สติปัญญาประเภทนี้ย่างตัวเองยับย่างตัวเองไว้สำหรับเกี่ยวข้องกับคนเหมือนเราจับปากกาไว้ไม่ได้วางปากกาก็ตามแต่มันก็ไม่ได้เขียนจะรอไว้พอเรื่องราวผ่านไปปั๊บนี่มันก็เขียนเอ้ยมันก็ทำงานของมันเองนี่แหละถึงว่าใครยุ่งไม่ได้เลยนะถึงขั้นนี้ พอตื่นขึ้นมาจับกันแล้วระหว่างกิเลสก็ทำฟัดกันตลอดจนกระทั่งหลับหรือเข้าสู่สมาธิเบิกกว้างเบิกกว้างไปนี่แหละธรรมพุทธเจ้าคงเส้นคงวาหนาแน่นแก่ผู้ปฏิบัติถ้าใครปฏิบัติให้เป็นธรรมเป็นธรรมไปตลอดอย่างนี้ผู้ที่ทำให้เป็นกิเลสเป็นกิเลสไปตลอดตั้งกับตั้งกันเนี่ยเป็นธรรมมีเมืองพอนะพอถึงที่สุดยุติแล้วที่ว่าตั้งกับตั้งกันก็คืออนันตกาลได้แก่นิพพานเที่ยงนั่นเองพอแล้วเที่ยงนิพพานเที่ยงนั่นเป็นอย่างนั้นนะให้พากันจำเอานี่เรายิ่งเฒ่ายิ่งแก่มาแล้วสงสารมากนะในบ้านเมืองก็อู้ทุกวันนี้กิเลสตีตลาดล่าเลยพูดจริงๆแล้วสายตาของธรรมนี่ที่เรามาช่วยโลกนี้มันมาทั้งมาจับมาดมนะพวกมูดพวกคูดมันสกปรกสุดยอดคือกิเลสกิริยาท่าทางที่แสดงว่าอย่างจะทำให้เมืองไทยเราจมเวลานี้ก็คือกิเลสทำงานนะไม่ใช่ธรรมทำงานนะความโลภความโกรธราคะตัณหามันทำงานทำงานตามกำลังความสามารถของผู้จะทำได้เป็นความสมัครใจในหัวใจทุกดวงทุกดวงไม่ต้องบังคับไอ้เรื่องความโลภความโกรธราคะตัณหาไว้ต้องครับต้องล้างเอาไว้ถ้าว่ากิเลสราคะตัณหาความโลภเหล่านี้มันมีหางเหมือนหางหมานี่หมาตัวไหนไม่มีหางเหลือเลยหางขาดหมดล้างเอาไว้มันไม่อยู่จนหางขาดมันไม่มันยังบืนแต่ความโลภบืนแต่ความโกรธบืนแต่ราคะตัณหาเข้าใจมั้ยจับหางดึงไว้นี่หางขาดหางขาดมองดูหมาตัวไหนมีแต่หมาหางขาดเพราะความโลภราคะตัณหาลากมันไปหางไม่ได้คำนึงขาดช่างมันขอได้ไปก็แล้วกันนี่แหละเวลามันรุนแรงนี่แหละทำลายโลกเวลานี้พี่น้องทั้งหลายอยากเข้าใจว่าธรรมทำลายโลกธรรมเข้ามาช่วยโลกหาว่าธรรมมายุ่งเหยิงวุ่นวายกับการบ้านการเมืองทั้งที่กิเลสมันเห็นว่าจะไปทำลายพุงมันหรือหาว่าพระหาว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะว่าไปละยังหลวงตาบัวนี่ก็เหมือนกันหลวงตาบัวนะครับไปยุ่งกับการบ้านการเมืองมันว่ากันมันไม่ได้สัดแตกถนัดปากถนัดท้องมันนั่นเองมันถึงว่าเข้าใจไหมนั่นแหละกิเลสกินกินบ้านกินเมืองมันกินไม่ถอยนะพวกนี้กินไม่ถอยท้องเป้งเป้งอำนาจมากมาก ดินเหนียวติดหัวว่าตัวมีอำนาจควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างการเงินการทองไม่มีอะไรให้อยู่ในเงื้อมือเจ้าของพากันกินพากันกืนเลี้ยงโตกันตลอดเวลานี่คือข้าศึกใหญ่ของชาติเราไทยเราได้จากกิเลสตัวใหญ่ๆที่ว่าโลภไม่พอหลงยศหลงลาภหลงรายได้รายล่ำรายรวยไม่พอเอาเมียจะผัวก็ดีตีคนก็ช่างมันได้ทั้งนั้นตะไปตามๆกันเลยนี่กิเลสจริงอย่างนี้เวลาทำไปแตะบ้างไม่ได้นะหาว่ามายุ่งกับการบ้านการเมืองเห็นไหมกิเลสมันหวงซากมันหวงซากและสกปรกของมันฟังเรานะเราพูดเพียงเอาไม้มาทั้งนู่นให้ไปเจรนายเอา นี่แหละบ้านเมืองเวลานี้กำลังจะล่มจมเพราะกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เพราะธรรมเลยนะธรรมนี่เพื่อฟื้นฟูยังที่นำสมบัติเงินทองเข้าสู่ชาติไทยของเราก็เพื่อไปหนุนสิ่งที่มันรั่วไหลแตกเสื่อมไปโดยประเภทต่างๆจะลงทะเลทั้งหมดจับยั้งกันเอาไว้บ้างก็ถูกคัดค้านต้านทานทุกแบบทุกขบับด้วยมหาโจรมหาภัยในชาติไทยของเราในผู้มีอำนาจบานหลวงของกิเลสครอบหัวมันนั่นเองถ้าทำครอบหัวแล้วจะมีเมตตาเต็มสัตว์เต็มส่วนพวกรัฐบาลจนประชาชนจนรัฐบาลยอมจนนี่จึงเรียกว่าพ่อแม่กับลูกนะเอามาจะจนก็ให้จนไปเราเข้าช่วยชาติบ้านเมืองบ้านเมืองไม่หาความสุขไม่ได้เราเป็นผู้นำจะหาความสุขมาจากไหนเราต้องดิ้นต้องดียิ่งกว่าประชาชนนั่นถึงถูกต้องกับผู้นำผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของชาติบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มีแต่กอบแต่โกยแต่กินแต่คืนกันตั้งโต๊ะตรงไหนมีแต่โต๊ะกินโต๊ะคืน มันกินชาติบ้านเมืองไปแบบนี้นะมันน่าทุเรศเนี่ยทำจับเข้าไปนี่จนดูไม่ได้นะเราอุตส่าห์พยายามมาช่วยชาติบ้านเมือง เหมือนกองมูดกองคูดนั่นแหละกองเหล่านี้นะกองความโลภกองเห็นจะได้เห็นจะร่ำจะรวยเห็นความตะกะตะกามนี้คือกองมูดกองพูดทำเข้ามาปัดออกบ้างนะอย่ากินเกินไปตับเขาตับเรามีเหมือนกันใครเสียดายตับเสียดายพุงของใครด้วยกันดูด้วยกันด้วยความสามัคคีด้วยความรักกันด้วยความพร้อมเพรียงกันด้วยความรักสงวนสมบัติของชาติด้วยกันอย่างนี้เป็นธรรมแต่มันไม่ยอมตับใครก็จามขอให้มาเป็นตับเราคนเดียวพอนี่ละที่โลกมันร้อนอยู่เวลานี้มันเดือดร้อนมากเพราะกินมากกืนมากตั้งเข้ามามีแต่มากินมากกืนเอาทำจับเข้าไปมันเห็นหมดจะว่าไงมาใครจะว่าเราบ้าเราไม่ได้เป็นบ้าเราเห็นจริงๆจะว่าไงนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นความสกปรกและเลวร้ายทั้งหลายของกิเลสนี่มันเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมเวลานี้กำลังกับคือปีกเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะ มันจะเอาชาติไทยของเราให้จมหมดจริงๆด้วยอำนาจของกิเลสตัวตะกะตะกามอำนาจลือนามเลยนะสองสามคนเท่านั้นแหละมันจะเอาอำนาจนี้ครอบประเทศไทยทั้งประเทศให้คนไทยทั้งชาติเป็นหมูเป็นหมาอยู่ในแต่อำนาจของที่มันเสกสรรตัวว่าเป็นเทวดาสองสามคนเท่านั้นนะ มันเทวดาแบบไหนพิจารณาที่นี่อ่ะนี่เปรตผีในร่างเทวดานั่นเองพวกยักษ์พวกผีกินบ้านกินเมืองในร่างของเทวดาร่างผู้มีอำนาจร่างของผู้ทรงศักดิ์ร่างของเจ้าหน้าที่ใหญ่นายโตมันออกมาเป็นร่างอย่างนั้นนะตัวมันจริงคือเปรตคือผีนรกเต็มอยู่ในหัวใจของมันนั้นรอแต่ลมหายใจขาดเท่านั้น เวลานี้มันกำลังโอ้อาฟู่ฟ้าอวดตนอวดตัวดินเหนียวติดหัวว่าเก่งกล้าสามารถมันไม่ได้คำนึงถึงว่ากรรมกำลังจะบีบคอมันอยู่พอลมหายใจสิ้นปุ๊บผึ่งเลยไม่ต้องถามนรกนั้นปฏิเสธหมดทั้งโคตรทั้งแท้มันก็ตามเถอะว่านรกไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนตัดทะลุขึ้นมา ใครลบล้างนรกนี้ได้เคยมีลบล้างสวรรค์ไม่มีลบล้างนิพพานไม่มีลบล้างเปรตของผีที่สร้างด้วยกรรมของตนนี้ว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้เลย นี่พระพุทธเจ้าทุกองค์ตัดทะลุนี้ปากมันเพียงปากของกิเลสตัณหาปากหูหนวกตาบอดปากทักกะตะกามปากไม่รู้บาปรู้กรรมมันจะไปลบนรกได้ยังไงนี่ละตัวมันสำคัญคอยรอตะลมหายใจเท่านั้นพูดอย่างจังๆเลย เรามอบลาภกับพระพุทธเจ้าว่านรกไม่มีเอาให้สร้างไปว่างั้นเลยถ้าเก่งจริงเอาสร้างไปจะได้รู้กันเวลานี้รอตัดสินกับภายในก็รู้แล้ว คือประเภทนี้นะมันจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ในหัวใจมันตลอดสดๆร้อนๆคนอื่นไม่รู้พอออกไปหาคนอื่นแต่งตัวฟู่ก้าฟู่ฟ้าโก้เก๋ฟู่ฟ้าชงอำนาจใหญ่โตเสียงดังอวดอาดอวดอาดเจ้านายใหญ่ออกไปตรวจราชการตรวจพวกเหยื่อนั่นแหละอยู่ชาวบ้านตามเรือนราษฎร ไปตรวจทันทีตัวภายในมันเผาอยู่ไม่มีใครรู้รู้แต่วันคนเดียวพอลมหายใจขาดสะบั้นแล้วปึ๋งเลยเชียวนี่ละยันไว้เลย เหมือนพระพุทธเจ้าทรงทํานายพระพระเจ้าสุปปุทธานั่นแหละว่าอีก7วันพระเจ้าตาของเรานี่จะถูกแผ่นดินสูบทางนั้นก็ท้าทายจะสูบได้ยังไงเราจะขึ้นไปอยู่หอประสาทชั้น7ท่านเขาก็มีคนมาทูลพระพุทธเจ้าไปอยู่หอประสาทชั้น7โอ้ยอย่าว่าแต่ชั้น7ให้ขึ้นอยู่ชั้นดาวดึงก็ไปเถอะยังไงพระเจ้าตาของเราจะต้องลงนรกวันที่7ตอนเช้าวันคำรบ7ไม่เป็นอื่นนะเห็นไหมล่ะ พอถึงการเวลาและบรรดาบรรดาลขึ้นมาเลยไอ้ม้าตัวมงคลก็กลายเป็นม้าเทวทัตทำลายเจ้าของเสียงคึกขนองอยู่ท้องพระโรงนี่เสียงลั่นไปเลยทีเดียวเออม้านี่ก็ชอบกลนาตะก่อนก็ไม่เห็นมีอะไรทีนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นั่งหนาเนี่ยถ้าเจ้าความไปรูปคลำหลังม้านี่จะสงบแต่วันนั้นลูกคำอะไรอยู่หอภาษาชั้น7เตรียมพร้อมไว้ต่อสู้พระพุทธเจ้าต่อสู้นรกนี่มันทนไม่ไหวที่อำนาจแห่งกรรมหนักเข้าเข้าครับม้าก็คือขนองเอาอย่างเต็มเหนี่ยวแล้วเออมันเป็นยังไงม้านี่วันนี้นะโพงว่าจากนัดมาหน้าต่างเท่านั้นล่ะถึงอย่าลงเลยบอกว่าเชิงบันไดก็ลงเชิงบันไดเวลาเท่านั้นก็เวลาเท่านั้นไปยังไง

0: เป็นผู้เหนือบาปเหนือกรรมทั้งหลายนี่ใครเก่งอำนาจอันนี้รอฟังอยู่ตั้งแต่ลมหายใจของมันเท่านั้นพอลมใจขาดแล้วผึ่งเลยให้พระก็จำมานะถ้าใครเชื่อศาสนาให้เชื่อพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่เคยต้มโลหิตสารแต่ที่เรียกต้มตลอดเวลาอย่างมันต้มเจ้าของมันอยู่เวลานี้ล่ะมันกำลังต้มว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนี่ใครจะไปสอนมันไม่ยอมฟังมันจะฟังแต่เสียงนรกอเวจีของมันคือกิเลสตัณหาตัวมืดดำสาหัสที่สุดไม่มีใครโปรดได้นั่นแหละมันเชื่อนี่แหละรอแต่วันเวลาเท่านั้นนะที่มันจะโดดผึ่งลงไปไม่มีใครตัดสินได้กรรมของเจ้าของเป็นผู้ตัดสินเอาเจ้าของเองใครจะไปปฏิเสธไม่ไปตำหนิติเตียนไม่ได้นะเจ้าของทำเองไม่ว่าดีว่าชั่วเป็นของเจ้าของทุกคนกรรมังสัตเตวิภัชติกรรมจำแนกแจกสารได้เป็นประเภทต่างๆกันก็กรรมก็คือการกระทำของตัวเองนั่นเองมันพากันเข้าใจนะนี่ก็สายแล้วพูดไปพูดมาว่าจะไม่พูดมากไปใหญ่แล้วเอาละพอเหนื่อยแล้วว่าเราบึกบืนนะเราฝืนนะไปจับไปแตะไปต้องจับกองไหนนี่ก็กองหมูนี่กองขูดนะจับแล้วมันก็เปื้อนมือจากนั้นมากระบะเปื้อนทมูกได้ดมกลิ่นเหม็นคุ้งไปหมดนี่แหละแล้วพูดจริงๆแล้วไม่ได้อาถานท่าทายเอาหลักความจริงมาพูดเลยเราฝืนนะช่วยโลกนี่นะเพราะมันสกปรกสุดยอดแล้วแต่ที่สาระประโยชน์มันยังแทรกอยู่ในกองสกปรกก็ต้องไปคุยไปเขี่ยหามานั่นเองนั่นดังนั้นที่มันลำบากอยู่เวลานี้นะสำหรับเราเองเราไม่มีอะไรแล้วเราก็บอกเราไม่มีอะไร เราพอทุกอย่างแล้วรอแต่ขันที่มันดิบมันดิ้นอยู่ในหัวใจรับผิดชอบเฉพาะขันวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ยืนเดินนั่งนอนขับถ่ายอะไรแล้วนี่มีแต่เรื่องขันกวนขันกวนทำตามขันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันรับผิดชอบกันก็ต้องดูแลกันไปด้วยสันสัญชาตญาณพอนี่ขาดปึงแล้วก็หมดไม่มีอะไรละพี่น้องหลายจำเอาไว้นะนี่พูดไม่มีสองเหมือนกันเราพูดอย่างยันเลยไม่ต้องไปทูลพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะพูดอย่างยันเลยด้วยสันทิฏฐิโกเอาละพอพูดอะไรมันจะเป็นบ้าแล้วก็ใครไหมพูดไปพูดมาแล้วอุ้ยหลวงตานี่เป็นบ้าวะอีกเหรอนี่พวกนี้เลยกลายเป็นบ้ากันทั้งศาลาไปอีกเลยเลยไปใหญ่เข้าใจไหมเราจะระงับบ้าศาลาก่อนนะเอาละจะระงับบ้าศาลา
1: จริงๆอยากทำ
0: ฮะอะไรฮะเป็นบ้าหรืออะไร
1: อยากทำ
0: อยากอะไรอยากไม่เข้าท่าอย่าอยากมานะเดี๋ยวป้วนนะถ้าอยากเข้าท่าแล้วเอามาว่างั้นเลยถ้าใช่เนี้ยนะมันอะไรอยากอะไรไอ้พูดมันนอกมันพูดมันนอกบัญชีพูดอะไรนอกบัญชี
1: หลวงตาคือใครเมื่อวานมีสอนพุทธศาสตร์นะคะก็สอนเรื่องปัญญาสุตตมยปัญญาจินตะแล้วก็ภาวนานะคะตอนนี้มาฟังหลวงตาวันนี้ขอสรุปนิดนึงได้ไหมคะหลวงตา
0: สรุปอะไร
1: คือในกระบวนการพัฒนาปัญญานี่นะคะซึ่งปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวที่ฆ่ากิเลสในกระบวนการพัฒนาปัญญาเนี่ยต้องเริ่มจากสุตตมยปัญญาคือการฟังพอฟังปุ๊บเราก็เอาสิ่งที่ฟังเหมือนข้านอกมาฟังหลวงตาเนี่ยเอามาคิดเป็นจินตมยปัญญา
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับเพื่อที่จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับโดยณที่นั้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังจากที่ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จ

0: ระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะธรรมเนียมการไว้ทุกข์พระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นเมื่อมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสิ่งที่ตามมานอกเหนือจากการเตรียมพิธีต่างๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผู้วายชนคือการเตรียมตัวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อแสดงออกถึงการไว้อาลัยหรือที่เรียกว่าการไว้ทุกข์ซึ่งสามารถกระทำได้ตั้งแต่วันแรกของงานพิธีด้วยวิธีต่างๆตามแต่สมัยนิยมในอดีตเมื่อมีงานพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายจะมีการไว้ทุกข์โดยหลักอยู่2วิธีคือสีของเครื่องแต่งกายและการโกนผมเรื่องของการใช้สีมีธรรมเนียมระบุถึงสีที่แสดงสถานะระหว่างผู้ตายและผู้ที่ยังอยู่คือสีดำสีขาวและสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินแก่สีดำใช้สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุแก่กว่าผู้ตายสีขาวสำหรับผู้เยาว์หรืออ่อนกว่าผู้ตายและสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินสำหรับผู้ที่มิได้เป็นญาติเกี่ยวดองกับผู้ตายแต่ประการใดการใช้สีให้ถูกต้องกับสถานภาพระหว่างผู้ล่วงลับกับผู้ที่ยังอยู่มีความเคร่งครัดโดยเฉพาะในบรรดาเจ้านายชั้นสูงที่มีเรื่องของฐานันดรศักดิ์เข้ามาเกี่ยวข้องธรรมเนียมปฏิบัติยิ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายเช่นการแต่งขาวก็ยังสามารถแบ่งประเภทจากสีของผ้านุ่งว่าเป็นผ้าขาวล้วนหรือผ้าลายพื้นขาวได้อีกและยังต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะด้วยการไว้ทุกข์ตามโบราณราชประเพณีอีกอย่างหนึ่งก็คือการโกนผมเพื่อแสดงความเคารพอาลัยในอดีตผู้ที่จะโกนผมก็จะต้องอยู่ในสังกัดมูลนายที่เสียชีวิตยกเว้นแต่เพียงการสวรรคตของพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ทุกคนต้องโกนผมนอกจากนี้แล้วเมื่อมีพระบรมราชโองการเป็นพิเศษจึงมีการโกนผมทั้งแผ่นดินเช่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระบรมราชโองการให้ราษฎรทุกคนนั้นโกนผมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถแต่ว่ามีข้อยกเว้นสำหรับคนที่ไว้ผมมวยผมจุกและองค์พระมหากษัตริย์ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศพระราชนภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธรรมเนียมเดิมในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโดยให้โกนผมเฉพาะพระเจ้าลูกเธอหลานเธอทูลละอองธุลีพระบาทไปจนถึงข้ารับใช้ทั้งชายและหญิงในสังกัดกรมพระราชวังบวรส่วนราษฎรทั่วไปนั้นให้งดเว้นจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมออกประกาศ2ฉบับให้ราษฎรทั่วไปไม่ต้องโกนผมในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทำให้ทราบว่าการโกนผมไว้ทุกข์นั้นเป็นธรรมเนียมของราษฎรทั่วไปที่บิดามารดาและสามีเสียชีวิตด้วยค่ะซึ่งการโกนผมไว้ทุกข์ได้ถูกยกเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระราชดำริของพระชนกนาถไม่ทรงมีพระราชประสงค์สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรธรรมเนียมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพพระศพเจ้านายทั้งสองสิ่งดังกล่าวนั้นล้วนปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอในอดีตเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้แต่ว่าธรรมเนียมบางอย่างก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับสภาพการที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถพระองค์ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามค่ะซึ่งเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาความรู้และการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับในด้านกฎหมายและอัยการนั้นนะคะพระองค์ท่านเป็นเจ้าหญิงนักการทูต ผู้เชื่อมโลกด้วยหัวใจและหลักนิติธรรมค่ะในโลกที่เต็มไปด้วยเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและผลประโยชน์ระหว่างประเทศการสร้างสะพานแห่งความเข้าใจต้องอาศัยทั้งปัญญาและหัวใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั่นคือภาพสะท้อนของนักการทูตที่มิได้ใช้เพียงถ้อยคำเจรจาแต่ใช้ความมุ่งมั่นและความเอื้ออาทรเป็นเครื่องมือเชื่อมโลกให้ใกล้กันมากขึ้นค่ะจากวันที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาพระองค์มิได้หยุดเพียงเป็นนักกฎหมายแต่เลือกเส้นทางที่ท้าทายยิ่งกว่าซึ่งก็คือเส้นทางของการทูตเพื่อผลักดันประเด็นที่มีผลต่อทั้งโลกและประเทศชาติการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะเลขานุการเอกประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กระหว่างปี2548ถึง2549นั่นคือจุดเริ่มต้นที่พระองค์ได้ทรงใช้ความรู้ความสามารถความเฉียบคมและพระทัยที่เปิดกว้างร่วมขับเคลื่อนนโยบายและข้อตกลงระหว่างประเทศและรวมไปถึงบทสำคัญนักกรรมการสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่60การผลักดันปฏิญญากรุงเทพให้ได้รับการรับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติในปี2548ซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทูตการเจรจาการทูตพหุภาคีให้ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติค่ะสำหรับเรื่องราวของเจ้าหญิงนักการทูตนั้นนะคะไม่ใช่เพียงบันทึกหน้าหนึ่งของการทูตไทยแต่หากเป็นสิ่งที่ผู้คนน้อมรำลึกถึงพระเมตตาอันเปี่ยมล้นและการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและโอกาสให้กับผู้คนในสังคมโดยแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมนั้นจะขอบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมนะครับโดยพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะแล้วก็ได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดอันนี้ไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็จะมีทั้งสิ้น9วัดครับในปัจจุบันแต่ว่าในปัจจุบันนี้มี10วัดด้วยกันนะครับแต่ว่าแต่เดิมนั้นมี9วัดอันได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบุรณะวัดสะเกดวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนี่คือ9วัดแต่เดิมที่มีพระพิธีธรรมนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นมาใหม่เป็น10วัดแล้วก็เลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ10วัดด้วยกันนะครับแล้วในปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนจากวัดราชบูรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงคารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสครับส่วนกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมนั้นก็แตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำรับด้วยกันสำรับละ4รูปนะครับถ้าเป็นพระบรมศพของพระมหากษัตริย์นะครับก็ผลัดเปลี่ยนกันไป4รูปนี้ผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันด้วยกันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงครับแล้วการสวดทำนองหลวงก็มี4ทำนองย่อยด้วยกันได้แก่ทำนองกะทำนองกะก็จะแบ่งเป็นกะเปิดโดยเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดก็จะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับ ทำนองอีกทำนองหนึ่งคือทำนองที่สองทำนองเลื่อนทำนองนี้สวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนนะครับทำนองอีกทำนองที่สามคือทำนองลากสุ่งทำนองนี้สวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับและทำนองที่สี่คือทำนองสารพันยะอันนี้ทำนองนี้จะเป็นการเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำครับนี่คือทำนองการสวดทั้ง4ทำนองของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมที่เรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านโครงการหลักที่สำคัญต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนส่วนโครงการกำลังใจในพระดำรินั้นริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงส่วนมูลนิธินภาดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยมีการฝึกทักษะแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยมีการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายการทำหมันการฉีดวัคซีนรวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนนั้นได้เลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะนี่คือโครงการในพระดำริของพระองค์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายในปัจจุบันนะคะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยสะท้อนให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีนั่นก็คือพระโกศค่ะซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้สิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตนะคะพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปประกอบด้วย2 ส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็คือพระรองนะคะหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศค่ะหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กพระโกศมีหลายประเภทนะคะแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันค่ะอันสะท้อนถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9สำหรับทรงพระศพและพระราชทานฉัตรขาว7ชั้นกางกั้นพระโกศสำหรับพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9นั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมานานเป็นเวลานานนะคะพระองค์ท่านจึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2543และได้นำออกมาใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์การพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามแห่งราชประเพณีไทยตลอดจนความอาลัยสุดประมาณที่ประสบกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นชอบประดับในใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวหรือดอกไม้เพชรทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมส่วนเฟื่องอุบะนั้นเป็นเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนและมีสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นเป็นผ้าขาวที่กางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่นะคะส่วนเครื่องสูงและเครื่องอิสริยยศนั้นก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมย์ชุมสายเครื่องสูงประกอบอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองรวมถึงเครื่องราชอิสริยภรณ์วางประดับเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศมีพุ่มดอกไม้และเครื่องทองน้อยสำหรับตั้งถวายสักการะพระศพการประดิษฐานพระศพภายใต้พระโกศทองใหญ่นั้นอยู่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายใต้พระบรมมหาราชวังโดยมีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอย่างสมพระเกียรติค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับฉัตรนั้นนะคะก็เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศอันสูงสุดในราชสำนักไทยฉัตรไม่ใช่เพียงเครื่องสูงประดับตกแต่งแต่คือเครื่องราชสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าในพระราชพิธีและงานสำคัญของพระราชวงศ์ไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงฐานันดรศักดิ์และเกียรติยศของผู้ที่ได้รับพระราชทานโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ทรงคุณูปการต่อแผ่นดินค่ะสำหรับฉัตรสีขาวนั้นแบ่งออกเป็น4ชนิดตามจำนวนชั้นนะคะกล่าวคือชั้นแรกค่ะพระนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตรสีขาว9ชั้นซึ่งถือเป็นฉัตรสูงสุดซึ่งเรียกว่าพระมหาเสวตฉัตรนะคะซึ่งใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเฉพาะพระมหากษัตริย์ผู้ผ่านการราชาภิเษกแล้วโดยจะประดิษฐานเหนือพระเสวตฉัตรหรือปักในพระที่นั่งและพระแท่นในโบราณสถานสำคัญเช่นพระที่นั่งพัทรบิดพระแท่นบรรทมเป็นต้นนะคะและสำหรับชั้นถัดมานั่นก็คือฉัตรสีขาว7ชั้นซึ่งชื่อเรียกฉัตรสีขาว7ชั้นนั้นนั่นก็คือพระสัปตปดลเสวตฉัตร ซึ่งประดิษฐานสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกเช่นสมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีหรือพระบรมราชาธิราชที่ยังไม่ได้รับพระราชทานพระนพพดลมเสวตฉัตรค่ะสำหรับฉัตรชั้นที่3นั่นคือฉัตรสีขาว5ชั้นหรือพระเบญจปดลเสวตฉัตรใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าชั้นพระอัครราชกุมารีพระอัครราชชายาและสมาชิกราชวงศ์ที่ได้รับพระราชทานฐานันดรเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ารวมถึงชั้นที่4นั่นก็คือเสวตฉัตร3ชั้นใช้สำหรับพระอัครชายาในสมเด็จพระสังฆราชหรือสมณศักดิ์สูงในมหาสังฆปรินายกเป็นฉัตรประจำเกียรติของฝ่ายสงฆ์ในระดับสูงค่ะคำว่าฉัตรนั้นหมายถึงเครื่องสูงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นซี่ร่มซ้อนกันขึ้นเป็นชั้นชั้นแต่ละระดับจะสะท้อนถึงฐานะอันทรงเกียรติของผู้ได้รับพระราชทานฉัตรนั้นๆอย่างเป็นลำดับตามโบราณราชประเพณีและแน่นอนนะคะสำหรับในพิธีพระศพสมเด็จ
0: ครับในพิธีการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ในครั้งนี้มีการเฉลิมพระยศเป็นฉัตร7ชั้นนะครับกางกั้นเหนือพระศพและก็เหนือพระโกศด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนเข้ามาในบริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วครับ

เรียบปุ๊บไอ้หันปุ๊บยกอก

0: ยกบุก
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนเข้ามาบริเวณประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะส่งพระดำเนินขึ้นไปทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปนะครับซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์นี้ทั้งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นจะเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งจะมีทางเชื่อมต่อก็คือบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วในการสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพหรือว่าจะเป็นพระบรมศพก็ตามแต่นะครับก็จะมีวงปี่พาทย์ต่างๆที่จะต้องบรรเลงซึ่งถือว่าวงปี่พาทย์นั้นมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเลยทีเดียวครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแล้วทรงกราบครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันออกตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระพิธีธรรมก็จะสวดพระพิธรรมในลำดับจากนี้ไปครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมได้ทำการสวดพระอภิธรรมครบทั้ง4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและนิมนต์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาจส่งไว้พร้อมในลำดับต่อไปและก็จะมีการลาดพระภูษาโยงด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับรายชื่อพระพิธีธรรมเตียงสวดที่1ประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธพระมหาวิรุธอภินาโทพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตจากวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นทํานองสวดสรพัญญะค่ะ
2: ส่วนเตียงสวดที่2พระพิธีธรรมจากวัดสระเกศประกอบไปด้วยพระครูนันทกิตติคุณพระมหากฤษณะกิตติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปยโยพระมหาฤทธิชัยญาณิธิโกซึ่งทํานองที่สวดนั้นเป็นทํานองเลื่อนกับทํานองสารพัญญะค่ะ
0: และในขณะนี้ครับเจ้าพนักงานกําลังลาดพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้ส่งพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์หลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับนี่คือกำหนดการต่างๆนี่คือหมายกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการที่จะทรงหลังทักษิโณทกและทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการที่ปูลาดภูษาโยงและรองโยงนั้นเป็นการเชื่อมต่อเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อให้เกิดขึ้นในการที่จะให้ผู้วายชนนั้นได้รับบุญที่ได้ทำไว้นะครับซึ่งการใช้ภูษาโยงก็มีทั้งพิธีราษฎร์และพิธีหลวงด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปนะครับและสำหรับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่จะทำการในส่วนของการถวายอดิเรกอีกสักครู่หนึ่งหลังจากสดับปกรณ์แล้วก็ถวายอนุโมทนาและถวายอดิเรกในวันนี้นั้นคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับจะเป็นผู้ที่ถวายอดิเรกในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบ

0: ขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานก็เก็บพระภูษาโยงซึ่งพระภูษาโยงนั้นเป็นสายที่โยงมาจากพระโกศล
1: ยะวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามนุโชติ

ติเรกะวัตสะสตังชีวโตติเรกะวัตสะสตังชีวโตติเรกะวัตสะสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่พระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับเป็นพระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อไปทรงกราบและหลังจากนั้นจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก็จะออกจากก็จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปด้วยนะครับเพื่อเสด็จออกไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพัดที่ใช้ในการสวดพระพิธีธรรมนั้นหากตีความจากการเรียงสีของพัดคือสีเหลืองแดงน้ำเงินและเขียวจะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟการเรียงธาตุทั้ง4ของพัดพระพิธีธรรมสื่อความหมายถึงการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4ซึ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์นั่นเองพัดสีเหลืองจะสื่อถึงธาตุลมเมื่อคนเราสิ้นชีวิตลงไปแล้วธาตุลมก็จะหมดสิ้นไปก่อนที่ร่างกายศพของเรานั้นจะหนักเพราะว่าไม่มีลมคอยพยุงอยู่ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตายแม้จะเป็นคนตัวเล็กๆแต่ร่างกายก็จะหนักขึ้นจนแบกกันคนเดียวแทบจะไม่ไหวนะคะพัดสีแดงจะสื่อถึงธาตุไฟเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟจึงค่อยๆหมดตามร่างกายของเราจึงเย็นลงและค่อยๆแข็งขึ้นในที่สุดพัดสีน้ำเงินสื่อถึงธาตุน้ำหลังจากที่ธาตุลมธาตุไฟค่อยๆสลายตามไปจากร่างกายก็ถึงเวลาที่ธาตุน้ำนั้นจะค่อยๆระเหยออกจากร่างกายทำให้ร่างกายค่อยๆอืดค่อยๆบวมและก็เน่าไปในที่สุดพัดสีเขียวสื่อถึงธาตุดินเมื่อธาตุทั้ง3ข้างต้นออกจากร่างกายไปแล้วร่างกายก็จะเหี่ยวลงเหลือเพียงธาตุดินที่คงอยู่ซึ่งสีทั้ง4ของพัดในการสวดพระอภิธรรมพระศพจึงมีความหมายเป็นปริศนาธรรมอยู่แสดงถึงธาตุทั้ง4ในกายคนนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านแถวของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งได้ถวายความเคารพเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับปริศนาธรรมแห่งพระราชพิธีสงน้ำพระบรมศพอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือทำไมถึงต้องหักพระสางหรือหวีนะคะซึ่งพระสางหรือหวีนั้นก็จะเป็นเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ใช้สำหรับดูแลพระเกศาดังนั้นการถวายพระสางจึงมีความหมายถึงการถวายเครื่องใช้ส่วนพระองค์เพื่อประกอบพระราชพิธีให้ครบถ้วนตามแบบแผนโบราณราชประเพณีโดยหนึ่งในขั้นตอนการหวีผมหักพระสางตามโบราณราชประเพณีในพระราชพิธีศพของราชวงศ์ไทยนั้นนะคะมีดังนี้ ใช้พระสางไม้ที่เจ้าพนักงานเตรียมไว้มีวิธีการสางหรือหวีซึ่งจะเริ่มจากการสางพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งลงครั้งหนึ่งแล้วสางกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นการหวีขึ้นสื่อถึงการยกขึ้นแห่งเกียรติยศหรือการถวายเกียรติส่วนการหวีลงหมายถึงการสิ้นพระชนหรือการคืนสู่ความสงบจากนั้นจึงหักพระสางวางไว้ที่พานซึ่งหมายถึงเสร็จสิ้นการใช้เครื่องใช้ส่วนพระองค์ในโลกนี้หมายความว่าพระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้วและเครื่องนั้นจะไม่ถูกนำมาใช้อีกต่อไปเป็นการแสดงถึงการสิ้นสุดแห่งวาระแห่งพระชนชีพอย่างสมพระเกียรติค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะและนอกจากนั้นนะคะสำหรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเจ้านายฝ่ายในชั้นเจ้าฟ้าเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคนั้นคือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศโดยทั่วไปทำด้วยทองคำลงยาอย่างประณีตซึ่งพัฒนามาจากเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยโบราณเช่นเครื่องเสวยและเครื่องเชี่ยนหมากเครื่องราชูปโภคชั้นเจ้าฟ้าที่สำคัญได้แก่พานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะซึ่งความแตกต่างของเครื่องราชูปโภคและเครื่องอิสริยยศระหว่างชั้นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าก็จะถูกจำแนกอย่างชัดเจนตามฐานดรศักดิ์ผ่านวัสดุลวดลายและจำนวนสิ่งของในสำรับเพื่อแสดงถึงลำดับอาวุโสในราชสำนักค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสร็จสิ้นในส่วนของการถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะครับเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับเมื่อทุกพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งรถยนต์ที่นั่งเรียบร้อยแล้วดนตรีก็จะดังขึ้นเพื่อส่งเสด็จนะครับขบวนรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปด้วยนะครับในขณะนี้ทหารรักษาพระองค์ได้สั่งเตรียมพร้อมแล้วเพื่อที่จะรับในการส่งเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีครับ
1: ฟังค่ะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกจะปรับเวลาเดินรถชัตเติ้ลบัสฟรีในวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยนะคะโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์โดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดค่ะ ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายนะคะได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRTไปยังสนามหลวง2จุดคือสถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1รวมทั้งเปิดอาคารจอดรถแล้วจอดกว่า10แห่งเพื่อรองรับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถจอดรถแล้วก็เดินทางต่อด้วยระบบรางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ก็ได้เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิด2บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานค่ะส่วนด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือAOT นะคะก็ได้เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองก็มีรถโดยสารสาธารณะ Airport Rail Link และรถไฟฟ้าสายสีแดงในการรองรับการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่จัดงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในการพิธีพระศพในการพระราชพิธีพระศพในครั้งนี้นอกจากมีการสวดพระอภิธรรมจากพระอภิธรรมแล้วนี่นะครับก็จะมีในส่วนของการประโคมย่ำยามที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนั้นถือว่าเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอย่างหนึ่งแล้วก็ยังถือเป็นเครื่องบอกเวลาแก่เจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนี้คาดเดากันว่าอาจจะรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียโบราณครับโดยกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจาก6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาครับทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบการประโคมย่ำยามก็มีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบไปด้วยปี่ชนัยกลองชนะสังและแตรงอนแล้วต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกครับตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังจะเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อที่จะเคลื่อนพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งเรียบร้อยแล้วครับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
1: เรียบยกอบ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 18:45 น.สำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณนะคะและทีมงานถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AIการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสวีเดนเล่นเกมรุกชนะตูนิเซีย5-1ขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่15 มิถุนายน พุทธศักราช 2569วันนี้เวลา 19:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 6:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงบาทพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันกำเนิดครบ9ปีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย112 ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยณสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 8:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ต่อ ่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุสตินยังกะ

0: ูปธรรมเอง
1: ท่านนัมยังสังขานุตติในยังกะโรมาเส
0: โต

อาชมายาปาจเวคิกวายังจีวรังปริพุตังตังยาวเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหัสสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโกปินาปฏิฆา

ายะโอนหัสสะปฏิฆาทายะดังสมะกัสสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามตังอาชมายาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยัมเอสัจจปริฆาโรปริพุทโธโสยาวะเดวะอุปันนานังเวยาบาธิกานังเวทนานังปฏิฆาทายะ

0: ศาสนาถ้าจะเทียบกับด้านวัตถุก็เหมือนน้ำที่สะอาดมีเครื่องซักฟอกสิ่งสกปรกทั้งหลายให้กลายเป็นของสะอาดขึ้นจิตใจมีลักษณะเช่นเดียวกันกับด้านวัตถุเมื่อมีความสงบความสกปรกภายในตัวเองเพราะคุ้มครองกับอารมณ์การทำสกปรกตัวในตัวเองเรามีทางทำได้ด้วยกันไม่ว่าแต่บุคคลทำหนักหนาใดเพราะทางนี้เป็นทางที่เคยเดินของสิ่งที่สกปรกทั้งหลายและผู้ที่จะยังสิ่งที่สกปรกให้เกิดขึ้นภายในตนก็เป็นผู้ทำหนักเช่นเดียวกันทางนี้จึงเป็นทางที่ราบรื่นหรือเดินได้สะดวกของสิ่งสกปรกทั้งหมดถ้าจะเทียบทางภายนอกก็เหมือนดังทางที่ผู้คนสัญจรไปมาตลอดเวลาย่อมไม่ลดลงได้เพราะอาศัยคนเหยียบย่ำผ่านไปมาทั้งนั้นมีทางของมนตรีที่ผ่านเข้าผ่านออกมีจิตเป็นสถานที่อยู่อาศัยและมีจิตเป็นสถานที่เกี่ยวข้องเรื่องอารมณ์กับจิตจึงเป็นไปด้วยกันอย่างง่ายดายแต่วิธีที่จะซักฟอกจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสะอาดน่าดูน่าทนจะเป็นเองและบุคคลผู้อื่นนั้นต้องมีครูมีอาจารย์เป็นผู้ช่วยแนะนำสั่งสอนดังนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือนเครื่องซักฟอกทั้งหลายมีน้ำเป็นต้นที่ออกจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของแห่งธรรมะนอกจากจะมอบธรรมะให้บรรดาเราทั้งหลายมาปฏิบัติซักฟอกตนเองแล้วยังต้องแนะอุบายวิธีให้ทุกอย่างโดยที่พระองค์ท่านแนะนำเองในเบื้องต้นต่อจากนั้นก็มีบรรดาสามบุคคลทั้งหลายทำหน้าที่แทนพระองค์ท่านและถ่ายทอดเป็นลำดับลำดามาถึงครูถึงอาจารย์ที่ทำในสุขปฏิบัติองค์ของท่านสมควรจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจของประชาชนได้ถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับถึงพวกเราจิตใจที่รับการซักฟอกเป็นลำดับด้วยคุณงามความดีตามพระว่าของพระพุทธเจ้าย่อมกลายเป็นจิตใจที่นิ่มเนียนต่อตนเองจะคิดจะปรุงเรื่องการงานใดๆจะพูดจะกิริยามารยาการกระทำทุกอย่างกลายเป็นของที่น่าดูไปหมดเพราะเรื่องของใจที่ได้รับการอบรมซักฟอกมาสมควรแล้วดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงนิยมการฝึกฝนอบรมตนเองใจเป็นเหมือนกับเนื้อผ้าผ้านั้นเป็นสิ่งที่ตนเองนำมานุ่งห่มน่าจะแปรเปลี่ยนก็แปรเปลี่ยนโดยตนเองเป็นผู้ชายลักษณะของจิตที่มีความเศร้าหมองทำให้โลภให้โกรธให้หลงให้เศร้าหมองต่างๆซึ่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์แก่ตนเองนั้นก็เนื่องจากตนเองเป็นผู้สังสมขึ้นมาเมื่อได้รับการอบรมด้วยวิธีต่างๆตามแนวทางที่พระองค์ท่านสอนไว้ใจก็จะค่อยมีความสง่าราศีความผ่องใสความเย็นอกเย็นใจขึ้นมาถ้าเป็นผ้าก็กลายเป็นเนื้อผ้าที่สะอาดมีสีนิ่มนวลหน้าท้ายหน้าหนึ่งหน้าห่มและใจเป็นของสำคัญยิ่งกว่าวัตถุภายนอกอีกมากมาย แต่วิธีอบรมนี้ย่อมเป็นการฝืนธรรมดาธรรมะธรรมดานั้นหมายถึงเรื่องของสิ่งที่เคยกินหรือเคยเป็นมาแล้วจึงเรียกว่าเป็นธรรมดาจิตที่เคยเป็นยังไงมายังไงคิดถูกดีชั่วไม่ทราบเรื่องราวของตนเองเพราะความเคยกินที่เป็นมาอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าธรรมดาแต่การจะฝึกฝนดัดแปลงจิตใจให้ผิดจากเรื่องธรรมดาความคิดธรรมดาการกระทำธรรมดานั้นเป็นเรื่องที่มีความลำบากอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรเราอย่าลืมว่าพุทธังสนังคัจฉามินั่นคือองค์แห่งเจรณะอันประเสริฐของพวกเราการดำเนินของพระองค์ท่านเราบำเพ็ญเพื่อความตรัสรู้มาเป็นลำดับลำดับล้วนแล้วแต่เป็นการฝืนธรรมดาของพระองค์เองเป็นถึงได้ตรัสรู้วิธีหรืออุบายต่างๆที่พระองค์นำมาแก้ไขหรือดัดแปลงพระองค์จนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั้นเป็นเรื่องฝืนคติธรรมดาเดียวกับเป็นเรื่องฝืนใจทั้งนั้นการเสด็จออกจากปราสาทการพักรากจากบริษัทบริวารสมบัติทั้งแผ่นดินนอกจากนั้นยังพระชายาที่เป็นเหมือนดวงหทัยของพระองค์ท่านและพระลูกรักทำไมจะไม่เป็นการฝืนกติธรรมดาต้องเป็นการฝืนอย่างยิ่งฝืนจนกระทั่งจะสลบสลายไปก็ได้แต่เพราะอำนาจความมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นธรรมอันประเสริฐและจะเลยลื้อฟื้นสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติอันมีคุณค่ามีพระชายาเป็นต้นของพระองค์ให้เลยตามเสด็จไปได้ด้วยความปลอดภัยนั่นแหละเป็นเหตุที่ให้พระองค์ท่านได้ฝืนพระองค์อย่างเต็มที่นั่นเรียกว่าเป็นการฝืนเบื้องต้นฝืนจนโลกสะเทือนไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินฝืนอันดับต่อไปก็คือฝืนจิตฝืนใจไม่ให้เป็นอารมณ์ห่วงใยในบริษัทบริวารสมบัติประสถานสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายมีพระชายาและพระลูกรักเป็นต้นให้มีความเกาะเกี่ยวกังวลกังวลแต่มุ่งหน้าต่อความเพียรเพื่อความตรัสรู้แม้จะมีความลำบากยากแสนสาหัสในการอยู่การไปการเสวยการนุ่งการห่มซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์เคยทรงมาจำเป็นก็ต้องได้ฝืนอยู่ไม่สบายก็ฝืนอยู่นั่งไม่สบายก็ฝืนนั่งนอนไม่สบายก็ฝืนนอนการเสวยสิ่งใดๆไม่สะดวกสบายเพราะไม่ใช่เป็นสมบัติที่พระองค์ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์เคยทรงก็ต้องฝืนความฝืนทั้งหมดนี้เรียกว่าฝืนคติธรรมดาของใจที่เคยเป็นมาของพระองค์นอกจากนั้นยังจะฝืนจิตฝืนใจไม่ให้คิดให้ปรุงให้แต่งถึงเรื่องราวที่จะก่อความกังวลให้พระองค์ทรงท้อถอยความเพียรและยังหนุนเขาด้วยความอุตสาห์พยายามเข้มแข็งทางด้านความภาคความเพียรแม้จะอดปัจจัยอาหารตามปริยัติท่านกล่าวไว้ว่า49วันคนในสมัยนั้นมีใครบ้างสามารถจะฝืนพระในร่างฝืนร่างกายของตนอดอาหารได้ถึง49วันเหมือนพระองค์ท่านไม่เคยมีในแผ่นดินของคนสมัยนั้นซึ่งอยู่ในอำนาจพระบารมีของพระองค์ปกครองอยู่ประวัตินี้มีพระองค์เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าของเรา การทรงบำเพ็ญเพียรทุกประโยคเป็นการฝืนทางนั้นนอกจากนั้นยังสลบสลายถึง3ครั้งแม้จะเป็นเช่นนั้นไม่ทรงท้อพระทัยที่จะถอยเสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังให้กิเลสตัณหาอาสวะครอบทำพระทัยและเป็นผู้จับจองวัฏฏะคือความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่ที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นเรื่องพุทธังสนังคาถาของพวกเราท่านฝืนท่านอย่างนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างง่ายดายและไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างวาดมโนภาพเอาเฉยๆพอนึกแล้วก็ได้เป็นขึ้นมาถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะมีอยู่ทุกแห่งทุกคนเป็นได้จนกระทั่งถึงสัตว์ที่เดชานเพราะความนึกนั้นนึกได้ทุกคนไม่เพียงแต่ว่าจะเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเฉพาะบุคคลทั่วๆไปจิตของสัตว์บางประเภทอาจจะคิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าเหมือนกันดังที่เราเคยเห็นในตำรามีความฝืนเช่นนี้แหละท่านเรียกว่าฝืนคติธรรมดาสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกคือเรื่องของคติธรรมดานั่นเองย่อมกลัวคนที่ฝืนคติธรรมดาเช่นกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งครองพระทัยของพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งแต่กับไหนการใดมาก็ได้ค่อยหลุดลอยออกเป็นลำดับลำดับจนไม่มีอะไรเหลือในพระทัยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะความฝืนคติธรรมดาที่โลกทั้งหลายจมอยู่นี่เราทั้งหลายได้เปล่งวาจาว่าพุทธังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะธัมมังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นสรณะสังฆังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะจึงควรคำหนึ่งถึงพระองค์ท่านทั้งวิธีดำเนินได้ฝืนคติธรรมนาไปหนักเบาแค่ไหนและได้ความได้รับความลำบากลำบนแก่พระองค์ท่านแค่ไหนเราจะเห็นเพียงว่าการประกอบความภาคความเพียรหรือทำคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยจะเป็นเรื่องที่ทำมีความขยันหมั่นเพียรหรือความกล้าหาญสามารถยิ่งกว่าครูคือศาสดาของเราถ้าความคิดเป็นเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าเราจะเป็นผู้ท้อถอยด้อยในทางการดัดแปลงหรือเข้มแข็งตนเองเป็นลำดับไปอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าตามเสด็จของพระพุทธเจ้าให้ทันนั่นแหละเป็นหน้าที่ของเราผู้เป็นพุทธบริษัทถือพระพุทธเจ้าเทียบกับชีวิตจิตใจของเราพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญอย่างไรท่านฝืนอย่างไรบ้างมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนตามที่ได้เห็นมาในพระประวัติของพระองค์เรายังไม่ได้มีประวัติถึงขนาดนั้นไหนเราจะถือว่าเราเลยครูด้วยความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามเราต้องย้อนสอนตัวของเราอย่างนี้แล้วจะเป็นไปเพื่อความเข้มแข็งต่อการดำเนินเพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกแต่จิตใจของตนไปได้โดยลำดับจะยากลำบากขนาดไหนเราไม่ต้องถือความยากความลำบากนั้นมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจของเราจะเป็นการตัดหนามขั้นทางตนเองหาทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องพยายามแบกว่าขวากน้ำที่มีอยู่ในหนทางและสองภาคทางออกไปได้เป็นลำดับด้วยอำนาจแห่งความขยันหมั่นเพียรของเราเราอยู่ที่ไหนการกระทำคุณงามความดีมีทางที่จะทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านไม่ว่าจะอยู่ในป่าโอกาสวาสนามีการอำนวยเราผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสมอ
1: แต่โอกาสวาสนานั้นจะไม่อำนวยสำหรับบุคคลที่ตีตนตายก่อนไข้ตำหนิติดโทษตนเองโดยไม่มีเหตุผลและในขณะเดียวกันจะเป็นการเพิ่มความท้อแท้อ่อนแอเข้ามาเป็นเจ้าครองหัวใจของเราแล้วจะหาโอกาสวาสนาอำนวยไม่ได้ตลอดกาลผู้จะดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต้องคำนึงถึงทางดำเนินของพระพุทธเจ้าและพระธรรมที่ปรากฏว่าเป็นธรรมโมปดีโปมีความสว่างสวยเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้ธรรมทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากความฝืนคติธรรมนาของพระองค์ท่านและพระสงฆ์สาวกที่เป็นชนะที่สามก็ต้องตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยปฏิปทาเครื่องดำเนินไม่ว่ายากไม่ว่าลำบากมีความเพียรเป็นที่ตั้งในกิจการที่ตนเห็นว่าชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ท้อถอยในทางความเพียรทั้งสามพระรัตนะนี่เด้อเป็นที่ยึดมั่นและเป็นชนะของเราอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ว่าพุทธังสนังคัจฉามิแล้วก็เป็นอันว่าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยกิริยาอย่างนี้เป็นประโยคอันหนึ่งถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกิริยาแห่งความคิดความนึกอย่างนี้เป็นประโยคหรือเป็นก้าวหนึ่งแห่งการดำเนินของเราก้าวต่อไปเพื่อความยิ่งสำหรับตนเองต้องยึดเอาหลักข้อปฏิบัติความขยันหมั่นเพียรเข้ามาเป็นครูสอนตนนี่เป็นก้าวสำคัญและเป็นประโยคสำคัญสำหรับผู้จะมุ่งตามเสด็จพระพุทธเจ้าจิตใจถ้าพูดถึงหนึ่งความดื้อดึงต้องเป็นไปด้วยกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชและคฤหัสถ์เพราะมีสิ่งที่ส่งเสริมอยู่ภายในให้แสดงตัวออกมาเป็นความดื้อดึงหรือแข็งกระด้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าจิตผู้หนึ่งผู้ใดที่ปรากฏรูปร่างขึ้นมาเช่นเราเช่นท่านแล้วจะกลายเป็นจิตที่บอกนอนสอนง่ายและสั่งสมคุณงามความดีใส่ตัวของตัวโดยเราไม่ต้องฝืนอะไรทั้งนั้นไม่มีอย่างนี้ต้องอาศัยการฝึกหัดอบรมเสมอยากหรือง่ายเป็นงานประจำของเรางานที่จะก้าวไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับตามพระองค์ท่านนี้เป็นงานที่มีเกียรติสำหรับเราและเป็นงานตัวอย่างของโลกและธรรมทั่วๆ

ความแยบคายขึ้นไปเป็นลำดับจิตจะมีการขยับตัวขึ้นไปตามกำลังของความเพียรที่หนุนหลังอยู่เสมออย่างไรต้องก้าวไปเป็นลำดับไม่มีวันที่จะถอยกลับลงมาหากความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอแล้ววันนี้รู้ขนาดนี้วันนี้มีอารมณ์ประจำใจเท่านี้และได้ใช้ความเพียรพยายามรู้ซึ่งกันและกันและแก้ไขกันไปได้ขนาดนี้วันหน้าก็เพิ่มกันขึ้นไปเป็นลำดับลำดับกิเลสตัณหาจะก่อตัวมาจากที่ไหนบ้างพอที่จะมากุ้มลุมหัวใจของเราให้หนาแน่นขึ้นไปแต่บุคคลผู้มีความเพียรซึ่งชำระตนอยู่เสมอนอกจากผู้จะไม่มีความสนใจต่อเรื่องการอบรมหรือดัดแปลงตนเองเท่านั้นนั่นเป็นคนหาประมาณไม่ได้คือไม่มีเขตไม่มีแดนคนประเภทนั้นเราอย่าได้ถือมาเป็นคติตัวอย่างจะทำตัวของเราให้ด้อยในทางความภาคความเพียรผู้ใดที่ดีผู้นั้นแหละจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์ก็ตามให้ถือมาเป็นคติเรื่องใดที่ดีถือเรื่องนั้นมาเป็นคติคนใดดีถือคนนั้นเป็นคติแม้ที่สุดคติที่ดีจะปรากฏขึ้นกับสัตว์เราก็ถือคตินั้นมาเป็นเครื่องพร่ำสอนเราใบไม้ร่วงลงมาจากขั้วของเขาก็ถือมาเป็นธรรมะเครื่องพร่ำสอนตนเองนากิริยาที่ร่วงมานั้นคือหมดกำลังที่เขาจะตั้งอยู่ได้หรือติดอยู่กับขั้วเมื่อหมดกำลังแล้วก็ต้องร่วงโรยลงไปเช่นนี้เรื่องชีวิตจิตใจสัตว์และสังขารก็ย่อมมีสภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองมีความแปรประจำตนเป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกับกังหันหมุนไปไม่หยุดยั้งจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายของเขาเรื่องสภาพของธาตุของขันเป็นเช่นนั้นตลอดมาใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเรื่องนี้เป็นอยู่เช่นนี้ตั้งอยู่เหนือโลกธรรมทั้งหลายไม่เคยเป็นไปตามความตำหนิติชมหรืออ้อนวอนของใครๆทั้งนั้นและเรื่องเช่นนี้มีอยู่ทั่วไปไม่ว่าคนหูหนวกตาบอดเสียแข้งเสียขาเสียอวัยวะตลอดสภาวะทั่วๆไปทั้งที่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณมันเป็นอยู่เช่นนั้นเหมือนกันหมดผู้มีสติปัญญาพิจารณาไปที่ไหนมีตั้งแต่ยาแก้จิตใจของตนหรือยาแก้โรคภายในใจของตนให้ค่อยสางค่อยหายไปเป็นลำดับเพราะอำนาจของอุบายปัญญาที่รับสัมผัสจากสิ่งทั้งหลายมาเตือนตนอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนดีเดินนั่งนอนมีที่พระพุทธเจ้าว่าฟังธรรมในหลักธรรมชาติท่านฟังอย่างนั้นใครเป็นครูสอนพระองค์ท่านเหตุใดจึงกลายเป็นศาสดาขึ้นมาพอเรานี้มีศาสดาเป็นครูสอนอยู่แล้วทุกบททุกบาทกล่าวไว้ในธรรมะว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วตั้งแต่อุบายวิธีที่สอนเราทั้งนั้นทำไมจึงต้องสอนเราเพราะเรื่องมีอยู่กับเราทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่กับเราธรรมะทั้งหมดจึงมาเกี่ยวข้องกับเราถ้าเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขตนเองแล้วย่อมมีทางที่จะหายโรคภัยทางภายในจิตใจของเราไปได้เป็นลำดับลำดับฉะนั้นเรื่องของปัญญาที่จะไตร่ตรองดูเรื่องภายนอกภายในจึงควรให้แนบสนิทกับใจเรื่องของทุกข์ก็มีทั้งทุกข์ข้างนอกมีทั้งทุกข์ข้างในมีทั้งทุกข์ของท่านและทุกข์ของเราทุกข์ของสัตว์ทุกข์ของบุคคลมีเต็มไปหมดแต่เป็นเรื่องทุกข์อันเดียวกัน

จิตขันอันเดียวกันสัตว์แสดงตัวออกมาให้เราเห็นว่าเขาเป็นทุกข์ก็คือเขาทนอยู่ไม่ไหวเพราะความบีบคั้นร้องโวยวายวายสัตว์ก็ร้องเสียงสัตว์คนก็ร้องเสียงคนสัตว์ประเภทใดก็ร้องตามเสียงแห่งประเภทของตนแต่เมื่อสรุปความลงแล้วเรียกว่าความบีบคั้นแห่งทุกข์จนทนไม่ไหวแล้วแสดงความเคลื่อนไหวออกมาอย่างนั้นให้เราทราบมีเรื่องของทุกข์ประกาศอีกเช่นนี้ทำไมเราจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นของมีอยู่เช่นนี้นอกจากนั้นยังแสดงอยู่กับเราเราจะไม่แสดงออกมาทางคำพูดก็ตามแต่ก็ต้องแสดงออกมาทางใจรู้ในทางใจตนเองว่าขณะนี้มีทุกข์บีบคั้นอยู่ที่ตรงไหนบ้างในอวัยวะทั้งหมดของเรานี้ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทุกข์บีบคั้นอยู่จนได้ทีเดียวจะให้อยู่อย่างสบายหายทุกข์ไม่ปรากฏเลยในร่างของบุคคลผู้หนึ่งและใจของบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งนั้นไม่มีมากก็ต้องมีน้อยแสดงตัวอยู่เช่นนั้นพอให้ผู้มีปัญญาจะได้ไตร่ตรองทราบเหตุทราบผลของเรื่องความบีบคั้นและเรื่องของทุกข์ที่เป็นส่วนละเอียดเข้ามาอีกก็คือทุกข์ทางใจธรรมะแก้ไขตอนไหนยังไม่หมดทุกข์ต้องแสดงขึ้นมาที่ตรงนั้นทุกประเภทนั้นต้องแสดงขึ้นมาธรรมะซึมซาบเข้าไปถึงตอนไหนตอนนั้นก็ทุกข์ก็ค่อยหมดไปเช่นเดียวกับการซักฟอกเสื้อผ้าของเราถ้าเสื้อผ้าได้ถูกซักฟอกตลอดทั้งผืนเสื้อผ้านั้นก็กลายเป็นผ้าที่สะอาดขึ้นมาทั้งผืนเรื่องของใจก็เหมือนกันถ้าเครื่องซักฟอกคือสติปัญญาได้ซักฟอกตลอดทั่วถึงภายในจิตของตนเองก็จะกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่เหมือนอย่างจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายเช่นนั้นไม่มีจิตดวงใดจะผ่านพ้นความหรือจะฝืนการซักฟอกไปได้ต้องกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาตามส่วนแห่งการอบรมดัดแปลงหรือซักฟอกของผู้มีความเพียรนั่นนั้นเรื่องของทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาในแง่ไม่ดีทุกข์ก็ยิ่งจะเป็นข้าศึกต่อเราตลอดไปและเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาให้เป็นลำดับลำดับถ้าเราพิจารณาตามหลักความจริงของทุกข์จริงๆให้เป็นอุบายของปัญญาแล้วทุกข์นั้นก็จะเป็นเหมือนหินรับปัญญาของเราให้คมกล้าขึ้นมาสามารถจะแยกตนออกจากทุกข์นั้นได้ด้วยอำนาจของปัญญาใจจะทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสุขความสบายไม่ไปเกี่ยวข้องกับทุกข์แม้ที่สุดทุกข์ทางใจก็สามารถจะชำระออกได้ไม่เพียงแต่ว่าทุกข์ทางธาตุทางขันธ์ซึ่งพระพุทธเจ้าและสาวกก็ต้องรับทราบเหมือนกันเพราะธาตุขันธ์กับใจไม่ใช่อันเดียวกันเรื่องธาตุขันต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาแม้ใจจะบริสุทธิ์แล้วก็ตามถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังต้องรับทราบเรื่องของทุกข์แต่ไม่ได้ซึมทราบซึ่งกันและกันเท่านั้นส่วนทุกข์ทางใจนั้นไม่มีสำหรับผู้ท่านบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วมีทุกข์ทางใจของเราทุกท่านก็ทราบกันชัดเจนว่าเป็นลักษณะเช่นไรบ้างแล้วจะหาอุบายวิธีแก้ไขทุกข์ทางใจนี้ได้ด้วยวิธีใดเครื่องแก้ทุกข์ทางใจก็คือเรื่องของปัญญาทุกข์ข้างนอกหมดไปทุกข์ข้างในยังมีพิจารณาก็ถึงเรื่องของทุกข์ให้เห็นว่าเป็นของจริงอันหนึ่งอีกเช่นเดียวกันกับทุกข์ทางกายโดยทางปัญญาทุกข์ถ้ามีสาเหตุแล้วจะแสดงตัวขึ้นมาอย่างเฉยๆไม่ได้ไม่ว่าทุกข์ทางกายกายจะเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ต้องมีสาเหตุที่ทำให้เป
เป็นส่วนบกพร่องของกายขึ้นมาทุกข์ก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาตามความบกพร่องหรือตามสาเหตุที่จะยังทุกข์ให้เกิดขึ้นได้เรื่องของใจถ้ามีสาเหตุที่จะทำทุกข์ให้เกิดขึ้นได้มากน้อยทุกข์ต้องแสดงตัวขึ้นมาแม้เราจะตำหนิก็เป็นการจะเพิ่มสมุทัยคือให้สั่งสมทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองนอกจากจะพิจารณาหรือจับทุกข์นั้นเป็นตัวสักขีพยานแล้วค้นหาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นี้เช่นวันนี้เราไม่สบายใจไม่สบายเพราะเหตุไหนเราคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องเสียอกเสียใจกับสิ่งใดหรือกับบุคคลใดหรือกับเรื่องอะไรความเสียใจเกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุใดเกิดขึ้นมาที่ไหนเราต้องย้อนเข้าไปค้นเข้าไปถึงสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งความเสียใจหรือความไม่พอใจความทุกข์นั้นเป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากสาเหตุเมื่อค้นเข้าไปค้นเข้าไปก็จะต้องไปทราบกันชัดๆอยู่ที่โรงงานผลิตทุกข์คือเรื่องของใจที่ไม่มีสติไม่มีปัญญารักษาตนเองปล่อยให้เรื่องของทุกข์สั่งสมเรื่องของสมุทัยสั่งสมผลิตทุกข์ขึ้นมาตนเองจึงได้รับความทุกข์เพราะเรื่องของสมุทัยที่สั่งสมตนเองโดยอิสระเสรีซึ่งไม่มีอะไรท่านกลางห่วงห้ามหรือปราบปรามเขานั่นมันมีสาเหตุอย่างนั้นแล้วปัญญาจดจ้องเข้าไปในจุดที่แสดงตัวกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาจุดนั้นแลเป็นจุดที่ผลิตทุกข์ถ้าเป็นโรงงานก็โรงงานอันสำคัญเราจะทำลายโรงงานนี้เราจะทำลายด้วยวิธีใดต้องอาศัยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนทดสอบความเกิดขึ้นความดับไปความคิดดีและคิดชั่วของตนเองความคิดไปถึงเรื่องอดีตอนาคตเป็นเรื่องคิดดีหรือคิดชั่วความคิดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากที่ไหนเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนความคิดอันนี้เป็นเราเป็นของเราหรือไม่ถ้าความคิดนี้เกิดขึ้นดีหรือชั่วก็ดีถ้าเรามีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปอีกว่าความคิดดีนี้ก็เป็นเรานี่เป็นของเราแล้วเรื่องของสุขของทุกข์ก็จะกลายขึ้นมาเป็นเราเรากับสุขกับทุกข์กับความคิดดีคิดชั่วจะเป็นอันเดียวกันนี่ก็หาช่องแก้อีกไม่ได้เหมือนกันเราต้องแยกแยะด้วยสติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบเป็นลำดับไปอ้าวดีจะเกิดขึ้นภายในใจก็ให้รู้ดีนี่เป็นจุดอันหนึ่งที่เราจะได้สาวหาเหตุของความดีที่เกิดขึ้นมาอีกทีนึงเช่นความดีใจเป็นต้นไม่ดีคือความเสียใจเป็นต้นแสดงขึ้นมาเราก็จับเอาจุดนี้แล้วค้นหาสาเหตุมันต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดเช่นเดียวกันเรื่องของความสุขความทุกข์ที่เป็นผลแสดงออกมาจากเหตุนั้นก็จะดับไปนอกจากนั้นเรายังจะได้คติอันสำคัญเกิดขึ้นมาจากการค้นคว้าในขณะนั้นด้วยวิธีดำเนินจิตเราต้องถือความสัมผัสของจิตความกระเพื่อมของจิตเป็นเป้าหมายสำหรับพิจารณาจะแสดงอาการขึ้นมาอย่างไรแสดงเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาก็ดีเราอย่าไปเสียใจกับความเศร้าหมองนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจะแสดงความผ่องใสขึ้นมาก็ให้ทำความเข้าใจกับความผ่องใสความผ่องใสนี้ก็เป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากมรรคคือข้อปฏิบัติที่ชอบความเศร้าหมองก็เป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากสมุทัยคือความไม่รอบคอบในความคิดของตนแล้วกลายเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาความคิดทำให้กลายเป็นอารมณ์อันไม่ดีขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องฉาบทาจิตใจให้กลายเป็นใจที่เศร้าหมอง
ใจที่เศร้าหมองก็ดีใจที่ผ่องใสก็ดีก็ให้ถือเป็นทางเดินของปัญญาอย่าไปยึดเอาความเศร้าหมองกับความผ่องใสนั้นมาเป็นตนปัญญาจะหาช่องเดินไม่ได้ความเศร้าหมองกับความผ่องใสนั้นจะกลายเป็นเราขึ้นมาเรากับเราเลยแก้กันไม่ได้เพราะความผ่องใสเราก็เสียดายเราก็รักเราก็สงวนความเศร้าหมองเราก็เกลียดก็ชังความเกลียดความชังเป็นเรื่องของเราเราไม่ชอบความเศร้าหมองแต่เราเกิดแต่เราชอบความเกลียดชังเราจึงถือความเกลียดชังขึ้นมาเป็นตัวโดยไม่รู้สึกนะมันซ้อนกันเช่นนี้เรื่องของมายาของจิตมันแสดงตัวมายาเช่นนี้เพื่อการดำเนินไปด้วยความราบรื่นจงถือมีเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นต้นหรือเรื่องความเศร้าหมองผ่องใสเป็นต้นเป็นทางเดินของปัญญาจิตจะแสดงอาการอะไรขึ้นมาให้ทราบกันทำความเข้าใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานั้นอย่าไปเข้าใจว่าความปรากฏขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่จะควรถือเอาหรือเป็นที่ไว้วางใจจะกลายเป็นความเผลอและยึดเอาสิ่งนั้นกลายเป็นสมมุติจุดหนึ่งขึ้นมานั่นจะเป็นเครื่องกดท่วงจิตใจของเราอีกเมื่อสิ่งที่เราเห็นว่าถูกกับใจของเราได้สลายตัวไปหรือเมื่อสิ่งที่เราไม่ชอบใจได้มากีดขวางหัวใจของเราเราจะแสดงความไม่พอใจแสดงความไม่พอใจนั้นจะเป็นเรื่องเสริมสมุทัยให้รับความทุกข์ขึ้นมาอีกทีนะเราต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนี้เสมอคือว่าสิ่งที่มาปรากฏแล้วก็แสดงว่าทางเดินของเรายังมีอยู่เราต้องเดินตามสิ่งที่ปรากฏอันใดปรากฏขึ้นมาไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ว่าจะแสดงลักษณะอาการใดๆต้องตามรู้ตามเห็นตามพิจารณาถือจุดหรือถืออาการนั้นๆเป็นทางเดินของปัญญาพิจารณาให้ถี่ถ้วนอย่าได้นอนใจกับสิ่งใดๆเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยังปรากฏอยู่กับจิตใจของเราให้เราถือว่าสิ่งที่ปรากฏนี้แหละกำลังเป็นทางเดินของจิตเราอยู่ณบัดนี้หรือเป็นทางเดินของปัญญาเราเรายังมีทางเดินยังไม่สิ้นสุดในทางเดินของเราจนกว่าว่าปัญญาของเราได้รอบครอบทุกอย่างสิ่งที่ปรากฏทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้สลายตัวลงไปพร้อมกับกันกับรากฐานซึ่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งอาการทั้งหลายนี้ได้สลายตัวลงไปด้วยอำนาจของปัญญาที่รอบครอบต่อตัวเองทำมานั่นเรื่องอาการทั้งหลายที่เคยเป็นทางเดินก็จะหลุดลอยออกไปไม่มีในเหลือสิ่งที่เป็นจุดหรือภาระเครื่องกดข่วงจิตใจของเราอยู่ภายในนั้นท่านให้ชื่อว่าเป็นจุดสมมุติอันหนึ่งในหลักธรรมท่านกล่าวว่าอวิชชานั่นก็ได้หลุดลอยออกไปจากใจเพราะอำนาจของปัญญารู้เท่าทันนั่นแหละทางเดินของจิตที่จะไปเพื่ออะไรอีกจะไปเพื่อทั้งทางดีและชั่วทั้งที่เราไม่มุ่งประสงค์ในทางชั่วก็ตามแต่ก็เป็นทางที่ออกจากจิตนี้เองเมื่อจุดนี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วทางดีว่าจะให้ดียิ่งกว่านี้ตามที่ท่านกล่าวไว้ว่านับพลังอิทตายาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีได้แต่ทำบทนี้คือจะยิ่งกว่าความสิ้นสุดแห่งจุดของอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมมุติได้สลายตัวลงไปแล้วไม่มีและจะเลวลงไปที่ไหนอีกเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นสาเหตุที่จะทำให้เลวลงก็ไม่มีนั่นชื่อว่าหมดทางเดินทางเดินความหมดทางเดินของสมุติทั้งดีและชั่วนั่นแหละท่านเรียกว่าวิมุตติเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนนอกจากจะทำลายสมุติออกจากจิตใจเสียโดยสิ้นเชิงแล้วก็จะกลายเป็นวิมุตติขึ้นมาในขณะนั้นแล้วไม่มีที่ไหนเป็นวิมุตติ
คำว่าวิมุตติกับนิพพานนี้เป็นไมโคตของกันและกันใช้แทนกันได้เช่นเดียวกับการรับทานการฉันการเสวยเป็นต้นเป็นไมโคตที่ใช้แทนกันได้ซึ่งโลกทั้งหลายทราบทั่วๆไปจะกล่าวเพียงคำใดคำหนึ่งก็ตามนี่คำว่าวิมุตติหรือนิพพานหรือพระอรหันต์ความหมายถึงธรรมชาติอันเดียวกันเมื่อจิตได้เดินสุดขีดแห่งสมมุติทั้งหลายแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตเป็นนิมุติหรือจิตถึงนิมุติเมื่อขันธ์ยังอยู่ท่านเรียกว่าได้สำเร็จสัพพาทิเสสนิพพานจิตสิ้นกิเลสตัณหาอาสวะหมดความสมมุติภายในจิตจริงแต่ความสมมุติในธาตุขันธ์ยังสมบูรณ์ท่านเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานจิตก็ถึงนิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติทั้งหลายแล้วด้วยธาตุขันธ์ก็ละสลายตัวลงไปตามการของเขาด้วยนั่นท่านเรียกว่าถึงอนุปาทิเสสนิพพานหมดทั้งสมมุติภายนอกหมดทั้งสมมุติภายในสมมุติภายนอกได้แก่ธาตุขันธ์สิ้นสุดลงไปด้วยความสลายของเขาสมมุติภายในได้สิ้นสุดลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่มีความเพียรเป็นเครื่องหนุนนี่เรื่องปัญหาของโลกของธรรมยุติกันแค่หมดสมมุติด้วยอำนาจของการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าธรรมชาตินี้ยังไม่สิ้นสุดเมื่อไรธรรมก็ยังไม่สิ้นสุดโลกก็ยังไม่สิ้นสุดจากหัวใจธรรมธรรมคือปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อทำขั้นสูงขึ้นไปนั้นยังไม่จะต้องดำเนินไปเสมอแต่เมื่อถึงจุดสุดท้ายได้จะสมมติทั้งหลายได้สลายตัวลงไปแล้วนั่นแหละธรรมวุจิตังพรหมจริยังหมดจิตในพระพรหมจรรย์หรือเสร็จจิตกรมจรรย์เสร็จจิตในพระศาสนาพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วหมายถึงจิตนี้เองจิตที่เคยเป็นเสียงเช็ดเท้าเป็นผ้าเช็ดเท้าเป็นเครื่องใช้ของสิ่งทั้งหลายนั้นมาเป็นเวลานานสักเท่าไหร่จะได้รู้สึกตัวอย่างเต็มที่ในขณะที่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจได้หลุดลอยออกไปเรื่องปัญหาใดๆที่เคยเป็นมาของเราจะไม่มีอะไรอีกต่อไปนี่แหละการดำเนินตามแบบพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิจะมีจุดสุดท้ายตามที่อธิบายมันเป็นสมบัติอันล้นค่าของท่านผู้มีความเพียรถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะดังนั้นขอทุกท่านได้นำไประดับตนเองในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้นำมาอธิบายวันนี้เราจะระดับตนเราได้แค่ไหนตามกำลังความสามารถของเราธรรมก็งามกับเราตามขั้นแห่งความปฏิบัติของเราแค่นั้นคือว่าธรรมแล้วย่อมงามเป็นลำดับไปงามตั้งแต่ต้นเรียกว่าอาทิกัลยาณังเราเริ่มปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นเราก็เป็นผู้งามด้วยธรรมธรรมก็งามในเราปฏิบัติในถ้ำกลางเราก็เป็นผู้งามในธรรมธรรมก็เป็นธรรมชาติที่งามในเราในถ้ำกลางเราปฏิบัติจนถึงจุดสุดท้ายเรียกว่าปริโยสานกัญญาถ้าธรรมก็ยิ่งงามในจิตใจของเราอย่างเต็มที่และเราก็เป็นผู้งามในพระธรรมอย่างเต็มที่อีกเช่นเดียวกันดังนั้นจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้
ขอความสวัสดีมีชัยเป็นเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่ว

ันไปในทางจะแพร่มีกอไผ่คนจะล้มทับทางขวางทางเนี่ยล้มขวางเราก็ทลายบักแบบกดไปก็คลองดีวันมันทัดจริงจริงนะคำฝันจึงไม่ลืมจนถึงวันนี้คำฝันที่ใช้เป็นกติมันไม่ลืมนะเพราะเราหลับด้วยการภาวนาฝันกับฝันเป็นมงคลฝันก็พอร่มนอกจากทางตีตันหมดแล้วก็สองภาคทางมันก็ตันตันด้วยความโลภชัดป่าแล้วมันก็ผ่านล้มทับทางขวางทางเราจะไปมองหาทางไหนก็ไม่มีทางไปทางซ้ายทางขวาหาทางไปไม่ได้นอกจากต้องกลับคืนเท่านั้นเองกลับไปข้างหน้านี่ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องคืนที่จะแยกตรงนี้มันไม่มีทางแยกในคำฝันนั่งชัดอยู่ในลำตัวติดหัวใจเหมือนกับติดตาใจแล้วมองดูหาช่องทางแต่ไม่มีช่องเลยมันพอจะไปได้พอจะหลวมบาดเราล้มหัวเรานี่พอหัวมุดเข้าไปไม่ได้แล้วก็ดึงบาดไปจับสายบาดดึงมือไปนี่ได้อ่ะเป็นอย่างเดียวปรากฏว่าเปลืองชาติวันออกนะชาติวันจะเกิดๆแล้วก็ทำนั่นเหมือนอย่างว่าชามจริงๆชามจนกระทั่งกบติดพื้นไปเลยไม่งั้นมันไปไม่ได้เหมือนมันหลวมเฉพาะคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีที่จะมากกว่านั้นพยายามบึ้งกันบึ้งไปบึ้งไปเฉยๆนั่นโอ้บึ้งไปจนพ้นได้จริงพอพ้นได้แล้วก็จับสายบาดดึงบาดมาตามหลังของกดใส่ข้างหน้าเหมือนกับเราตั้งทำเวลาดีๆไม่ได้หลับนะคำฝันนี่ก็แฝงไปเลยเหมือนเราตั้งทำโดยสุดร้อนที่ไม่หลับนี่เหมือนเราลอดไปเวลาไม่หลับนี่กดนั่งใส่ข้างหน้าก่อนแล้วเราก็ถูอยู่เดิมมันเลยคานไม่ได้คานนะเพราะบาดดึงบาดมาด้วยสายบาดมาด้วยพอพ้นไปแล้วก่อนมือไปจับสายบาดได้ดึงมาดึงมาช่องนั้นแหละดึงมาได้หลุดพ้นตึงไปได้แล้วมองขึ้นข้างหลังมันเป็นมันเหมือนกับมันเป็นช่องหลวมตัวเราเท่านี้เองมันก็แปลกแต่ที่ว่าน้ำเกาะน้ำขุดน้ำขวดอะไรไม่ปรากฏนะไม่ปรากฏในความฝันปรากฏแต่ว่ามันตายเดือดนั่นมีพอคนนั้นไปประมาณสักหนึ่งเส้น20วานี่แหละประมาณ20วาพอผมมันน้ำโอ้โหมันมหาสมุทรนี่เวิ้งว้างมองเห็นอะไรไม่เห็นเลยเหมือนเราไปดูทะเลน่ะมันก็เห็นแต่ฝั่งที่เราเหยียบยืนเหยียบอยู่นี่ฝั่งหน้าไม่มีเลยฟ้ากับดินฟ้ากับน้ำติดกันเลยฟ้าครอบน้ำโอ้โหนี่จะไปไหนมีใครจะตอนนี้ขนาดมองมันว่างว่างมองไม่นานมันเหมือนกับเป็นเรื่องของจมิดถึงอะไรถึงคิดเหนื่อยจำได้ที่ตัวนอกถึงเขียนนิดหน่อยดึงหันหน้าเดี๋ยวเรือก็มาเพราะเรือนั้นก็ไม่ได้พูดกันนะไม่ได้พูดกับคนเรือสักคำเดียวเรือก็มาถึงก่อนเราก็พูดว่าลงไปเรือเหมือนกับไม่ได้พูดกับคนเรือว่าอะไรต่ออะไรไม่ได้พูดกันว่าจะไปนู่นไปนี่อะไรแต่เราลงไปถึงเรือแล้วเรามองเห็นเกาะนี่นู่นเกาะอยู่กลางน้ำกลางทะเลกลางมหาสมุทรไม่ใช่ทะเลเราก็จะไปนู่นพอดีเรือมาจอดปุ๊บนั้นเราก็ลงเลยเรือกับพระบึ่งเลยนะดูไม่ได้จำไม่ได้ว่าได้บอกเรือหรือไม่บอกเหมือนเรียกว่าที่แน่ใจก็คือไม่ได้บอกแต่ทำไมเรือพาไปเลยตรงนั้นมีคนเดียวที่ขับเรือบึ่งก็คำฝันก็เร็วเวลาไปในนั้นก็มีภาษามีลมมีมรสุมอะไรที่จะมาพัดน้ำมากระทบกระเทือนกับเรือเราที่เกิดเป็นฟองเกิดเป็นคลื่นอะไรก็มีพุ่งโอ้ไม่นานนะก็ไปถึงเกาะนั้นมันเป็นคำฝันมันไม่นานนะมันเป็นเครื่องเทียบเทียมออกถึงปั๊บๆแล้วก็กล้าขึ้นเลยเราก็ไม่สนใจกับเรือที่ไม่ทราบว่าเรือมันไปไหนอยู่แล้วพอลงจากเรือก็ปุ๊บขึ้นเลยแล้วเรือมันไม่ทราบมันไปไหนอย่างนี้เนี่ยสนใจเพื่อนก็ขึ้นไปเราก็ขึ้นไปถึงบนยอดมันเป็นเขาเลยนะเกาะก่อนแล้วมันยังเป็นเขาเลยนะ
ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งบนเตียงบนแคร่ไม่ใช่เตียงเป็นแคร่เนี่ยถักเหมือนฟางตำหมักจ๊อกจ๊อกฮะทำไมถึงมาได้ระหว่างนั้นน่ะฮะมาทำไมมาได้โอ้ยข้ามเรือเอาข้ามเรือแล้วข้ามเรือแล้วท่านนั่นพูดมาอ้าวงั้นตำหมาหน่อยมันเลยยื่นตะบันหมังนะเราแล้วก็ตำจ๊อกจ๊อกสองสามจ๊อกเลยรู้ตัวมันโมโหมันฝังนี่มันไม่ได้หรือว่าสักโมโหพอนั่งเรือเวลายื่นเหมือนนี่ปิดไม่ได้หรือทำไมเพียงท่านยื่นตะบันหมังแล้วตำหมักสองสามจ๊อกนั่นแล้วตื่นแล้วแต่แล้วก็มากองจะสำเร็จจะได้อะไรนะว่ามันแสดงถึงความจักข้ามวัตตะสงสารข้ามมหาสมุทรมหานิยมเอามามหาสมุทรเกี่ยวกับมหาสมุทรมหานิยมที่โลกลุ่มหลงกันจมกันอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมข้ามไปไม่ได้เราคิดในใจเรารู้สึกก็ยินดีพอตื่นเช้ามาก็มุ่งแล้วมีโอกาสเมื่อไรก็จะกราบเรียนเล่าถวายพ่อแม่ครูอาจารย์วันเช้าวันหลังนี่แหละคือวันหลังแล้วเช้าคือตอนเย็นๆวันหลังตัดกวาดเสร็จแล้วเราขึ้นป่าทำดีกันธรรมดาธรรมะหมดเลยเล่าเรื่องนี้ถวายท่านทำนายเก่งนะเหมือนกับความที่เราคิดไว้พอเราเล่านี่ถวายท่านแล้วแต่เบื้องต้นมันลำบากนะสมานะเอาไว้ดีนะฉันว่ามันนะเบื้องต้นนี่ตะเกียบตะกายจะเป็นตะกายนะแต่จะถอยนะนี่บอกแล้วนี่นี่นี่บอกแล้วชัดเจนแล้วนะถอนฉันว่านี่นะสำคัญตรงแรกนี่ต้องเอาจริงให้จังเอาเป็นก็เป็นตายตายเอามันรอดได้ก็ใครมันฉันว่านี่นะเพราะใครคือที่จิตคืออุปสรรคเครื่องขีดขวางนั่นเองฉันว่าเรื่องปัญหาอาสวะเป็นขวากเป็นหนามมันกีดขวางทางเดินเราทางเดินเราเดินนั่นคือความเพียรของเราพยายามรอดไปที่ความพยายามความเพียรของเราเองพอคนไปนั่นแล้วสะดวกแล้วที่นะหวังนะเนี่ยมาติดตรงตอนต้นเนี่ยเอาให้ดีหน้าจริงๆด้วยนะจากท่านว่าเพราะตอนนั้นจิตผมกำลังเสื่อมไม่เป็นทุกข์เหมือนกับปืนกับไฟพยายามเท่าไหร่เป็นปีนจิตพอเสื่อมเข้าได้บ้างเข้าสมาธิได้บ้างเป็นปีนมันไม่ขึ้นเลยมันต้องทุ่มกำลังกันเต็มที่นี่ตอนนี้ลำบากมันจะเป็นจะตายตอนที่ว่านอกเขาไผ่อันนี้ตอนจิตเสื่อมด้วยนั่นก็เรื่องความเพียรมันก็เหมือนใส่โคกขึ้นกำปวกเดี๋ยวมันกิ้งทับหัวเราลงไปแต่มันทับหัวอยู่ว่าทับไม่ตายอย่างนั้นพอเราสลายแล้วมันกิ้งไปแล้วกลับมาอีกกิ้งขึ้นอีกกำลังฟองกิ้งทับหัวเราลงไปอีกลุกได้ลุกฟื้นจากสลดไปกิ้งมันมาอีกอย่างนั้นนี่มันตอนนี้มันยากมันเข้ากันจริงนะปรากฏว่าเข้ากันได้ปั๊บกับมือพอหลังจากนั้นแล้วมันก็เสมอไปเรื่อยนี่นะเนี่ยมันถูกพอตั้งจิตนี้ได้แล้วมีจิตในจิตคือจิตอันนี้ไม่เสื่อมแล้วจากหลังจากนั้นมาแบบฟาดตลอดลุ่งตลอดลุ่งมันก็ยิ่งแน่ถึงจนกระทั่งถึงขั้นของจิตชัดเจนเลยว่าตรงนี้ไม่เสื่อมนั่นอรณาตินะมันแน่แล้วนะต้นมันต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมเลยถ้าให้เสื่อมเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้เลยมันถึงพักมันกำเริบในขั้นนี้ก็รู้แล้วไม่เสื่อมรู้แต่ถึงจะรู้ขนาดไหนก็ตามความเสื่อมนั้นมันเป็นครูเอกแล้วท่ามสอนมาเป็นปีแล้วและได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกฝนอบรมตัวความเสื่อมเป็นเหตุต้นเหตุมันเป็นครูอย่างเองถึงยังไงมันก็ไม่นอนใจถ้าฝึกจิตจะเสื่อมคนนี้ขอให้ตายจะก่อนถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายแล้วเสื่อมไม่ได้เพราะมันเข็ดมีอยู่ทั้งเรื่องนี้ต่อจากนั้นไปแล้วก็เสมอสมาธิจะเหมือนแล้วก็มองไปเลย
ขั้นปัญญาก็นั่นข้ามมหาสมุทรยมไปเกาะนั่นตอนนั้นหมุนติ๋วมหาสมุทรนั้นมหาสมุทรมหาปัญญามีสติปัญญาพลังหมุนติ๋วทั้งวันทั้งคืนไปเองเลยก็เหมือนเรือพาไปเองพอลงตั้มเรือก็พาไปเองเราจิตละมุ่งมุ่งกันนู่นก็ไม่ต้องบอกคนพายเรือพายเรือมันก็เป็นพุ่งเหลาไปเลยนะมันไม่ใช่เรือจากเรือยนต์นะพอพายมันก็ไม่ไม่ใช่มันอะไรก็ไม่รู้นะมันพูดไม่ถูกเรื่องนี้นี่นะมันไม่ใช่มันพายเรือไปเยอะเพราะว่าเหมือนเขาพายเขาเกลียวกันไม่ใช่นะมันเป็นยังไงมันเรือพาพุ่งมันมีคนคนหนึ่งนั่งนั่นไม่ใช่เขาขับเขาไม่ขับมันก็เป็นเครื่องหมายเทียบเทียมนี้เฉยมันก็พุ่งไปเลยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเวลาข้ามมาถึงไปหาเกาะนั้นมันเป็นไม้ที่หอกสติปัญญาที่มันออกเดินแล้วตอนจากนี้ไปหานั้นไปหนึ่งระยะหนึ่งเส้นก็คือสมาธิมันก็ลาบุญมันไปเรื่อยสมองก็ไปเรื่อยจะนั่งก็เป็นปัญญาก็ไม่มีอุปสรรคตรงไหนปัญญาเป็นแต่เพียงว่ามันขุดมันค้นมันไปตามกำลังของปัญญาไปตามเรื่องกำลังของกิเลสมากน้อยปัญญาผิดขึ้นมาขึ้นเหลืองมันค่อยหมดไปยันหนึ่งอันหนึ่งที่เวลาเราจะปฏิบัติเราตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่ที่ว่าลมว่านเราอธิษฐานนี่เป็นสามข้อที่ผู้ใหญ่ท่านว่าไม่ให้ออกเรานั่งอยู่ไม่ได้ยังไงต้องออกโดยทายาทนั้นไม่ออกให้ตายจะดีกว่าแต่เราไม่ตอบผู้ใหญ่จะต้องเด็ดเนื้อต้องเดือดร้อนดูพระบัญชีท่านท่านรู้สึกท่านเมตตาผมมากจะพยายามไว้ทำให้ผมออกพอดีตอนนั้นท่านไปต่างจังหวัดผมได้โอกาสข้าลาสมเด็จหมายองค์ติโสอ้วนเพราะตอนนั้นท่านเป็นนาคบีสมเด็จลำหนึ่งหายวงท่านมีท่านนี่เวลาต้องดึงได้ก่อนที่จะได้ไปนี่คืออธิษฐานตั้งใจอธิษฐานถึงว่าพระสมมติร้อนแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานขอบรมบันดาลข้อแรกคือว่าถ้าหากว่าเราออกไปแล้วจะได้สำเร็จตามความมุ่งหมายโดยสมบูรณ์แล้วขอให้มีนิมิตแสดงอย่างอัศจรรย์แสดงอย่างอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นให้สมกับภูมิธรรมที่เรามุ่งไว้นั้นสว่างความเรามุ่งก็คือหมายพระนิพพานอย่างเดียวเราไม่มุ่งอย่างอื่นถามว่าเราได้ออกด้วยแล้วสมความหมายเป็นภูมิด้วยเป็นภูมิจิตที่มุ่งหวังคือหมายถึงผ่านด้วยนะครับขอให้แสดงความประจันขึ้นอย่างนี้เป็นอันดับหนึ่งหากว่าได้ออกหรือเราได้ออกด้วยเราสำเร็จความมุ่งหมายด้วยให้ฝันอย่างอัศจรรย์เพราะผู้ใหญ่ผูกมั่นมากแต่ยังไงมันก็จะต้องออกออกแล้วมันสำเร็จตามความมุ่งหมายก็ควงฝันลงไปแบบนั้นฝันเป็นข้อเท็จจริงว่าออกไปแล้วก็เหลือไหลไม่ได้เรื่องราวทั้งไม่ได้ออกด้วยทั้งไม่ได้เรื่องอะไรด้วยก็ให้แสดงมีสามวาระสามประโยคนั่งจะให้รู้ในทางไหนก็เอารู้ทางภาวนาก็เอาคือเห็นรู้ทางความฝันก็เอาเนาะเพราะเราภาวนาอยู่นี่เราเรียนรู้เรื่องภาวนามันหลับไปมันก็ต้องหกทุ่มแล้วหลับแต่นี่ฝันหูหอรอบนครหลวงอะไรเหมือนกรุงเทพแต่ไม่ใช่กรุงเทพนครหลวงอะไรไม่รู้แหละมองที่สุดท้ายสายตารอบนี่คือเมืองนั้นขนาดกว้างขนาดนั้นสุดท้ายสายตานู่นแล้วหอก็มองบนนะมองลงไปโอ้โหมันกว้างขวางเหมือนกับเมืองไทยเราทั้งเมืองมันเป็นเมืองหลวงทั้งนั้นมันแผ่นดินไทยทั้งแผ่นเป็นเมืองหลวงนั้นทั้งนั้น
แล้วมองไปนี่โอ้ยไอ้ตึกรามบ้านช่องมันเป็นหอประสาทเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเรือนยังติดตาใจจนกระทั่งทุกวันมองความสง่าผ่าเผยความมีสีมีแสงเรื่องเป็นพับๆๆเหมือนอย่างว่าไอ้ลูกตาอันนี้มันจะแตกไปแล้วหนองเงินอะไรนั้นมันคือแสงสว่างความแผ่วพราวของเมืองนั้นน่ะมองไปมันเหมือนกับคำทองคำทั้งแท่งเป็นลักษณะเหมือนทองคำหมดติดไดรามติดรามบ้านทองที่ไหนมันเป็นเหมือนทองคำธรรมชาติแล้วยังแสงกระจายออกมาเหมือนไฟฉายเลยหอกรอบถึงขนาดนั้นมันหอกรอบถึงสามรอบนะหอกรอบพระนครเหนือเหนือกว้างหอกรอบถึงสามรอบแล้วมันลงพอลงถึงพื้นก็พอดีรู้สึกตัวโอ้โหก็ยิ้มเลยสำเร็จทั้งอัศจรรย์เมืองหลวงนั่นด้วยแล้วเวลาเราหอกเราตอนนี้ก็ตัวปิวไปเลยไม่มีเป็นอะไรปิวก็จับเป็นหนักเป็นกดเป็นการกดการถ่วงตัวเองขึ้นลำบากขึ้นยากผมไม่เห็นมีผมจะได้มาออกยากออกไปแล้วไม่สมความหมายมีพอหอกขึ้นไปก็หอกสะดวกสบายตัวลอยไปเลยถึงเมืองนครหลวงนั้นเป็นนครอัศจรรย์เหมือนนครเหมือนสวรรค์เมืองนั้นคุณยังไงแน่คราวนี้ยังไงได้ออกแล้วยังไงต้องสำเร็จพอถึงท่ามาก็เข้าลาสำเร็จท่านก็เลยให้เลยบึ้มเลยฮะออกมาผมจะตามอยู่แล้วท่านไปบนท่านขึ้นหมามาทางเราไปพักอยู่ที่จักรราศอำเภอจักรราศจังหวัดโคราชนี่แหละท่านสั่งว่านั่นท่านจะมาให้มารอรับให้มารอกันที่สถานีจักรราศท่านจะเลยไปบนบ้างท่านออกพรรษาท่านตลอดพรรษาพรรษาใหม่ตอนแรกท่านเป็นนิมายมาบอกว่าให้กลับกรุงเทพเราก็ไม่กลับเราก็จำพรรษาพอพรรษาแล้วท่านมาทีนี้ท่านจะเอากลับคืนมานั่งมานี่เราจะมาไปพร้อมเราอะไรมาไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับผมต้องกรรมเทศต้องกรรมเทศพูดยังไม่สักกี่ประโยคแต่เรายังไม่ตอบสักคำพอรถไฟก็เคลื่อนจากสถานีก็เราก็ตอดลงพ้นตัวเดี๋ยวรอดตัวรถไฟก็ไปพังไปล่างเขาไม่นะผมเปิดนี้มาก็ไม่รู้จักพูดถึงเรื่องนี้นิดนะนี่แหละคือการมันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ไปทางหยุดไปอยู่ทางห้องชายทำงานนี้อันละหนึ่งแหละนี่นี้แต่ละกันแต่นี้มันเกี่ยวกับเรื่องการสอนประชาชนต่างมันไม่เกี่ยวกับเราดูเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงสอนประชาชนมันปรากฏว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั่งฟังเลยประทับอยู่เป็นแท่นนี่เป็นอีกพักหนึ่งสูงขนาดพระลาแล้วจากพื้นลงไปกว้างขวางเราก็หอบขึ้นไปไปสูงน้ำกันสูงน้ำพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์มันปรากฏชัดเจนพอขึ้นไปแล้วการพระพุทธรูปทองคำทั้งองค์เหลืองอร่ามองค์เท่าคนองค์เท่าคนองค์เท่าคนเป็นพระรูปทองคำทั้งนั้นไปแล้วเป็นสงฆ์ท่านด้วยน้ำอบน้ำหอมน้ำอะไรจึงที่เป็นเครื่องบูชาเครื่องแต่เขาว่าสงฆ์น้ำพระแต่มันก็รอบหมดนะที่พระสงฆ์น้ำพระพุทธเจ้าดีเพราะมันเป็นในนี้มันรอบกัน
มันทั่วถึงโดยรวดเร็วนี่พอหลังจากนั้นแล้วเราก็ออกจากนั้นไปก็มีประชาชนแน่นหากจากนั้นไปพักหนึ่งลงต่ำไปประมาณสักมันต่ำกันประมาณสักวาหกวาเราก็ลงจากพระนั้นลงไปทีนี้เวลาตอบพรมน้ำมนต์ให้ประชาชนด้วยน้ำมนต์จากตัวนี้มันออกจากนิ้วมือออกจากฟันพอเรามือเราสางน้ำแตกกระจายไปเลยแตกกระจายทั่วถึงอย่างรวดเร็วมันก็ชัดเหมือนกันนั่นมาเกี่ยวดมแม่ดมแม่มาข้างล่างเรากำลังตอนนั้นเรายังเหาะนั่นเราไม่ดีเหมือนประชาชนนั่งเหมือนเราเหาะอยู่บนประชาชนนั่งสายมือไปนี่มันออกนั่งมาแบบนี้จะไปเนื้อต้องกลับเนื้อประมาณดมแม่อ๋อจตุรัสนี่จะต้องกลับซะก่อนนี่เสร็จแล้วนะวันนี้จะกลับรออยู่นี่แหละประมาณนั้นรออยู่นี่หมายถึงนี่รออยู่บ้านคุณแม่พอสมก่อนรถน้ำประชาชนเสร็จแล้วก็หาลงมาก็เห็นคุณแม่ปูเสือไว้แล้วตรงนี้หนูก็อุ้มมันนั่งรออยู่นั่นเหาะลงไปหน้าบ้านแล้วขึ้นไปนั่งมันก็จะสอนโยมแม่อะไรอะไรนี่แต่ไม่นั่งคือพอนี้มันถูกตัวแต่มาพิจารณาพอตามนี่นี่โยมแม่ของเราทำไมเอาโยมแม่บวชนี้จากแม่นั่นเนี่ยเกี่ยวพันกันอยู่พิจารณาผมก็เข้าใจประการลำดับของนี่ที่มันเป็นเครื่องเทียบเทียมหนูนี่มันเป็นเรื่องอะไรกับเราเกี่ยวข้องอะไรอันนี้นะอันนี้ขึ้นมาเลยตอนแรกก็ปอนที่ท่าก็ถูกนะหนูมันเป็นยิงเขาของเราก็เราช่วยไก่เกลี่ยที่นี่ไก่เกลี่ยเรื่องราวสงบไปเดี๋ยวแม่ของเราเนาะเรามาบวชตั้งแต่นี้ส่วนที่นี่นั่นประชาชนนี่คนนั่งหลายคนนั่งเกี่ยวกันต่างสอนประชาชนเราก็เข้าใจส่วนนึงผมนั่งแบบพูดทะลุทะลายเราไม่พูดนะอย่างนี้นี่มันก็แปลกนั่นคือนั่งก็ลำบากการปฏิบัติของเราปฏิบัติลำบากมากนั่นแหละแบบพอดีกันกับเราถ้าหากว่ามันไม่ลำบากมันก็จะขี้เกียจมันลำบากมันพอดีมันขี้เกียจไม่ได้มันต้องฝืนกันต้องต่อสู้ความขี้เกียจยากลำบากขนาดไหนมันก็ต่อสู้กันต่อสู้กันยิ่งยากยิ่งลำบากอะไรมันยิ่งฟิตตัวขึ้นรับกันนี่มันก็แปลกอย่างนี้เพราะฉะนั้นถึงกล้าพูดว่าคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานานเมื่อถึงคราวเป็นกรอบเป็นหมูมาแล้วมันคิดช่วยตัวเองได้นั่นหลักเวลานั้นมันฉลาดได้มีแต่อาศัยผู้อื่นอยู่เรื่อยๆอัตตานุนาโถไม่สนใจคิดมันจะหวังพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เกิดมาก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งญาติพึ่งลุงพึ่งพี่พึ่งน้องโตขึ้นมาเนี่ยพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้มาบวชก็พึ่งครูพึ่งอาจารย์ไม่คิดให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองอย่างคนมีความลำบากลำบนอะไรๆต้องไปพูดคนอบรมต่างฝันมาเยอะทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยได้คิดเวลาพอดีลำพังตนเองนี่เพราะความตั้งใจนี่อะไรก็คว้าไม่ทันอะไรคว้าไม่เจอดวงกิเลสมันก็ผ่านเข้ามาเรื่อยข้าศึกมันผ่านเข้ามาเรื่อยหัวทั้งตัวโดยเข้ามาหาแล้วกำบั้นตีมันได้เลยนั่นเลยมันจะผลิตอาวุธขึ้นมาต่อสู้กันนี่ต่อสู้กิเลสต้องมีอาวุธถ้าติดผลิตขึ้นมาปัญญาผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาเรื่อยมันก็ทำมีหรือเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมันชัดเจนในตัวมีนิสัยเราเป็นอย่างนั้นมันมักจะอยู่ไปแต่คนเดียวอยู่แต่คนเดียวความสะดวกสบายเวลาพิจารณาอะไรเอาจริงเอาจังเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วมันก็ปัญญาเกิดเวลาจนเกาะจนมุมที่ดูที่อย่างทุกเวทนามันครอบในเวลานั่งมากๆเป็นนั่งตลอดรุ่มมันขอเล่นเมื่อไหร่เรามีที่ใคร
แต่ว่าถ้าเก่งลองดูมันจะได้รู้งั้นนั่งตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งตลอดรุ่งเป็นเวลาที่3ที่4ชั่วโมงมันนอนเป็นทางบางวันถึงสุดจนถึงเวลาบิณฑบาตถึงจะออกก็ปูปากก็โดดไปเลยพ่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนฟังอยู่คนเดียวยังไม่ออกอีกมันจะกี่ชั่วโมงนี้มันรู้นะทีนี้มีเกี่ยวกับครูกับอาจารย์ตอนนั้นอยู่กับพ่อแม่อาจารย์มากนั่นนั่นนำมาแต่พรรษานั้นกับอธิษฐานไม่พักจำวัดไม่นอนกลางวันเลยในพรรษาทั้ง3เดือนเว้นไว้แต่วันไหนได้นั่งสมาธิตลอดรุ่งว่ากลางวันจะพักวันนั้นเท่านั้นนอกจากนั้นไม่ให้พักความใส่จริงบังคับเป็นของเก่าเลยความเปลี่ยนมันเป็นหุ่นที่เวลาจึงกรอกมันพูดที่จะใส่จะถามนั่นแหละปัญญามันออกตรงนั้นจึงกรอกลุกเวทนาครอบเข้ามาครอบเข้ามาจิตจะเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายไปไหนตามกันเอากันเอาจนทั้งจะสู้ทุกข์ไม่ได้ทั้งจิตจะกระวนกระวายทุกเวทนามันเกิดขึ้นในขันจิตก็วุ่นวายโดยเกิดจิตเวทนาขึ้นมาต้องบังคับทั้งสองด้านไปภาคจิตสองหน้าเลยทุกเวทนามากเท่าไรจิตมันก็กระเพื่อมนี่มันดิ้นมันหาทางออกเราให้ออกแบบโลกออกกันออกหาทางออกแบบโลกมันเป็นวิธีหาทางเข้าเพิ่มทุกข์ก็มีเราหาทางออกแบบทำนั่นแหละคนสติปัญญาทุกมากเท่าไรมันยิ่งหมุนสีสีสีเข้าไปตรงนั้นไม่ยอมให้ถอยเลยเอาให้รู้มันทุกข์ตรงไหนเนี่ยหาความจริงจะเอาความจริงให้ได้ไม่รู้เอาตายมาถึงเวลาแล้วออกไม่ได้ตัดน้ำกั้นทางกั้นทางถอยหลังไม่มีเบิกข้างหน้าไว้ข้างหลังตัดน้ำจุกทางเรื่อยมาเรื่อยมาถอยหลังไม่ได้ตอนพุทธเวทนาหนังหนาข้นไปข้นมาเทียบเทียงเหตุผลข้างหน้าข้างหลังก็พอรอบด้านนั้นมันก็ลงนั่นเนี่ยมันเห็นประจักษ์เวลาจิตพิจารณาพุทธเวทนาตายกับพิจารณาเห็นอย่างชัดเจนเนื้อหนังมันทั้งเป็นต้นเวทนาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีรูปลักษณะยังไงการอาการของร่างกายส่วนต่างๆมีรูปลักษณะยังไงจิตเป็นยังไง3อย่างชัดทุกอย่างแล้วมันก็รวมตัวทั้งหมดต่อยกันเลยหน้าสองสัจจะนั่นปัญญาบุญสมาธิคือปัญญาอายุล่ำเข้ามาพวกเวทนาก้าจิตใจกับฟุ้งซ่านบังคับก็ค้นไปเลยในผลจนกระทั่งจิตหาทางออกไม่ได้แล้วก็เข้าหมอกความสงบจิตที่เป็นสมาธิด้วยปัญญานี่มันอาถรรพ์มากทีเดียวบางทีจิตมันฟุ้งซ่านก็เอากันตรงนั้นในขณะนั้นทั้งที่ทุกเรื่องราวนี้เอาจนจิตหมอกนี่ก็หาอาหารว่าจะนิสัยนั่นเป็นว่านิสัยนี่เป็นนี่นิสัยเราเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะมันจะยากบางทุกคนเนี่ยเพราะกิเลสมันไม่เคยพาทำในไทยง่ายมันก็ต้องยากบางทุกคนว่ามันลงมันเป็นก็เป็นตายละตายตั้งให้ดีจิตอย่าวันอย่าไว้อย่าไปคิดสงสัยเรื่องโลกว่าจะมีสาระแก่สารไม่มีคุณค่าอะไรนะนอกจากใจดวงเดียวที่แก้ที่เด็ดออกได้มากน้อยจะแสดงคุณค่าขึ้นมาที่นี่เป็นสิ่งที่เด่นกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในบรรดาสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นที่เคยผ่านมาเจ้ามีอะไรเสมือนเหมือนจิตดวงนี้เลยมันเป็นของต้องขันมากเพราะฉะนั้นมันถึงยอมปล่อยจิตทั้งหลายก็ไม่มีอะไรเหมือนจิตมันพิจารณาลงไปชั้นๆแล้วมันก็ปล่อยเพราะมันสู้อันนี้ไม่ได้คืบไปข้างหน้ามันก็ก้าวขาไปมันก็ปล่อยเท้าก็ปล่อยเรื่อยไปก้าวไปข้างหน้าเท้าหนึ่งก็ปล่อยไปเรื่อยๆเหมือนการจิตก็ก้าวไปนี่ก้าวไปต่อยข้างหลังไปเรื่อยพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วปล่อยลงไปปล่อยเรื่อยจิตปล่อยเพราะเข้าใจมันไม่ใช่สาระอะไรเรามาสำคัญด้วยถือเหมือนเราจะเอาไม้ทั้งแก่นไปหลงออกกับพี่มันเสียว่าเป็นแก่นก็ไม่ถากอะไรออกก็ไม่มีทั้งหมดไปเหลือเลยถากมันออกไปหมดมันเหลือแต่แก่นล้วนความทุกข์ความทุกข์อันนี้ไม่ยืดยาวอะไรไม่เหมือนความทุกข์ในวัฏฏะที่หมุนเกิดหมุนตายเวียนไปเวียนมาเกิดพบไหนชาติใด
มันก็ต้องหาความทุกข์ไปตามขั้นภูมิกำเนิดของภพชาตินั้นเหมือนกันเพราะมันเป็นวัฏฏะวัฏฏะจะไม่มีทุกข์ได้หรือนอกจากวิวัฏฏะเท่านั้นทุกข์จะเข้าไปแฝงไม่เลยเราพบได้ชาติใดก็ตามมันต้องมีทุกข์อยู่ในภพนั้นแม้จะไม่มีมากมันก็มีความมีทุกข์อยู่นั้นเหมือนกินข้าวครับผสมกับแตกกับลำนั่นเองมันจะไปเล็กอร่อยที่ไหนมีแต่ข้าวล้วนๆดิแต่มีลำอยู่ในนั้นลำบากมากแต่เราไม่เคยคิดท้อคิดถอยเสียอกเสียใจยั่วอะไรตำหนิตัวเองได้นอกจากได้ชมนะแหมมันทำได้คือเดี๋ยวนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ทำอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นตายเลยคืออย่างนั่งตลอดรุ่งนี้มันไม่ใช่นั่งคืนคืนหนึ่งคืนเดียวนะมันต้องห้าคืนสิบคืนนะแต่ไม่ใช่ติดกันเล่นคืนเล่นสองคืนบ้างสามคืนบ้างเอาเรื่อยเอาเรื่อยเล่นอาทิตย์หนึ่งบ้างเอาเรื่อยจนกระทั่งจิตมันแน่วจริงๆทีนี้ก็ค่อยเดินไปโดยสม่ำเสมอเราไม่ทรมานมากนักอันนี้คือพ่อแม่อาจารย์ท่านเตรียมเพราะท่านเราท่านเห็นว่าเราเป็นคนเหนื่อยรวดผลบุญหน่อยการแสดงท่านจริงจะแสดงมาธรรมดาไม่ได้แสดงเพียงแยบไม่ให้มากเดี๋ยวมันจะทำให้คนเชิดเชิดนี่อ่อนแอให้กระโยกเกลียดเกลียดเหมือนกับม้าม้าตัวมันคึกขนองตัวมันผาดโผล่รวดเต้นต้องทรมานมันอย่างหนักสารถึงนายสารถึงต้องทรมานอย่างหนักไม่ควรให้มันกินหญ้ามันกินเลยตัดต้นนานจนกว่ามันอ่อนกำลังเมื่อมันอ่อนกำลังยอมรับการฝึกของเราเราก็ผ่อนมันใหม่มันกินยากอะไรมากเป็นการเป็นงานแล้วเราก็ไม่ทรมานทรมานไปหาประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นการเป็นงานแล้วการรักษาการระมัดระวังการบำรุงมันไปเวลาต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรก็ใช้มันมีจิตเวลามันกำลังคลึกขนองมันผ่าผลหมดเต็มก็เอามันยังหนักตัดจนกระทั่งอาหารมันกินหวังนะอาหารทั้งหมด2อย่าง2อย่างนะอาหารส่วนธาตุขันธ์มีอาหารที่เป็นพิษตับนะฮะมันจะยุ่งมันพูดทั้งเทียบกันจากนั้นท่านก็มาพูดถึงเห็นท่านเรานั่งตลอดรุ่งบ่อยๆเล่าถวายแล้วพอนั่งตลอดรุ่งวันไหนแล้ววันหลังต้องไปเล่าถวายท่านเพราะมันมีของอัศจรรย์เราไม่เคยทราบเรานั่งตลอดรุ่งเอาเป็นอาการเขาว่าที่ไหนมันเกิดความรู้สึกทุกข์ขืนไม่เคยทราบเลยเพราะเราถึงยอมตายเพราะเราจับขืนของอาจารย์นั้นนั่งภาวนาธรรมดามันไม่เกิดความรู้สึกในขนาดนั้นมันเกิดความรู้สึกด้วยปัญญาเวลามันเป็นปลอกมีความฉลาดสามารถที่จะขุดค้นสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้เลยสาระออกมาทั้งจิตนี่จิตทั้งธรรมก็จะเห็นนอนหรือเปล่าต้องเขาบอกว่ากิเลสมันไม่อยู่กับกายมันอยู่ในจิตจากกายมันเป็นเครื่องเสริมสร้างกายเป็นเครื่องเมื่อเวลาหนักก็หนักเมื่อสมควรที่จะผ่อนหนักผ่อนเบากันไปซึ่งไม่ทำให้เสียความเพียรเราก็ทำไปอย่างนั้นให้หนักอยู่ทุกเวลาทรมานอยู่ทุกเวลาร่างกายก็บอบช้ำเพราะกิเลสไม่อยู่กับกายกิเลสอยู่กับจิตเมื่อจิตสงบเมื่อจิตเชื่อฟังพอเป็นการทำงานแล้วก็ผ่อนผันการกับความเปลี่ยนประเภทนั้นพอเหมาะพอสมและปุดขนานเราก็เข้าใจทำให้คุณมากกว่านั้นเพราะครัวเราจะอ่อนแอจากนั้นในจากปีนั้นมาแล้วเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งนะนั่งได้ขนาด18ชั่วโมงแล้วนั่งได้6ชั่วโมง8ชั่วโมง4 5ชั่วโมงถือเป็นธรรมดา8ชั่วโมงก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งมันปีนั้นเพราะนั้นปีนั้นเอามันใหญ่หลังจากนั้นมันแล้วก็มีแต่เรื่องปัญญาปัญญานอนไม่นอนนั่งไม่นั่งมันเป็นงานหมุนที่งานส่วน

ปัจจุบันเกิดขึ้นเพราะปัญญาพิจารณาของเรามันยิ่งมีความคล่องแคล่วมีความเฉลียวฉลาดปัญญาประเภทนี้เป็นธรรมชาติหมุนตัวไปเองด้วยที่เรียกว่าอัตโนมัติจนกระทั่งไม่มีอะไรจะพิจารณามันก็หมดท่าล่างปัญหาไปเองที่ปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวนั่นแหละคือมหาสติมาปัญญาถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมเนี่ยเทียบกับธรรมประการเนี่ยตอนนี้เราไม่จะพูดมันเป็นการอาจเชื่อมมากไปสูงไปต่ำไปเพราะว่าเป็นปฏิปัญญาอัตโนมัติทั้งพอแล้วกับผูกของเราเพราะสมมุติเฉยตั้งมันชื่อเฉยเป็นยังไงต้องประจักษ์อยู่กับใจของเราแล้วนี่พอมันผ่านนั้นไปแล้วเพราะว่ามีสติมันก็ไม่ถูกหรือมีปัญญามันก็ไม่ชัดเพราะไม่ไปถือว่าสติปัญญาเป็นตนเป็นของตนแม้แต่จิตยังไม่ถือว่าเป็นตนของตนเราจะไปถือว่าสติปัญญาเป็นอะไรเมื่อไหร่เป็นหลักธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นว่ามีสติก็ว่าไปนั้นว่ามีปัญญาก็ว่าไปนั้นไม่มีมันไม่ถูกทั้งสองสัตตกิริยาเพราะสติก็เป็นกิริยาเป็นสมมุติปัญญาก็เป็นกิริยาเป็นสมมุติเป็นเครื่องมือแก้กิเลสเวลากิเลสขึ้นไปแล้วเป็นอะไรปัญญาเป็นเครื่องมือทำสำหรับใช้ทำประโยชน์เพราะมันเป็นสมมุติด้วยกันทุกสมุทัยนิโรธมากนี่เป็นสมมุติทั้งนั้นเป็นทางก้าวเดินทั้งหมดทุกการพิจารณาทุกเหยียบทุกกระนั่งสิหรือถอนสมุทัยด้วยมากเนี่ยนิโรธเมื่อถอนได้จิตมีความสงบไปมากน้อยมันความระงับดับทุกมันก็ดับไปเรื่อยปัญญาถอดถอนกิเลสประเภทใดได้กันมากน้อยเพียงใดมันก็ดับทุกไปเรื่อยเพราะกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุเกิดทุกมันดับไปกิเลสประเภทนั้นดับไปทุกที่จะเกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทนั้นมันก็ดับไปด้วยกันดับไปด้วยกันเรื่อยๆจนทั้งดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเพราะกิเลสดับทุกภายในใจไม่ดับหมดมรรคก็หมดปัญหาไปจริงสติปัญญาที่หัวมรรคสมาธิจิตสมาธิสงบโปรดสมาธิสมาธิเฉพาะอย่างนี้คือสติกับปัญญาที่ทำงานหนักที่สุดก็หมดปัญหาไปมันหมุนขึ้นที่อย่างที่เคยเป็นจะหมุนหาอะไรต่อสู้การนั้นก็ต่อสู้ฆ่าศึกเมื่อฆ่าศึกมันลาบไปแล้วก็จะไปดับสู้กับอะไรต่อสู้คนตายเกี่ยวอะไรตายแล้วยิงอยู่นั่นยิงอยู่เสียกระสุนมาบอกต่อสู้ก็ไม่ก็หมดต่อสู้ก็แล้วก็หมดกระสุนมาเปล่ามันเกิดเกี่ยวอะไรเงี้ยๆคือกิริยานอกจากความมีเหตุมีอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องสมมุติที่ถูกเขากล่าวหาหรือฟ้องร้องดังครั้งพุทธกาลดังพระพรบุตรเป็นต้นเขาหาว่าท่านเป็นอะไรเป็นทั้งอาภาชิตอาชีพกับภิกษุณีหรือว่าดังครั้งที่ท่านเป็นพระหันแล้วพระพรบุตรท่านเป็นพระหันนั่นก็เป็นเลยนิ้วพุทธเจ้าก็ทรงยกสมมุตินี้ขึ้นรับกันองค์ผู้ฟ้องร้องพระองค์ผู้ทรงนิจฉัยพระองค์ไม่ต้องนิจฉัยยากพระธรรมบุตรนั้นเธอเป็นผู้มีสติอันสมบูรณ์แล้วไม่อยู่ในข่ายที่จะแห่งการฟ้องร้องอย่างนี้นะคำว่าสติสมบูรณ์แล้วคือหมายความว่าจิตบริสุทธิ์แล้วซึ่งพ้นจากสมมุตินี้โดยประการทั้งปวงแล้วการต้องร้องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมติหาประมาณไม่ได้คุณยังไงธรรมชาตินั้นเป็นของตายตัวแล้วคุณเข้ากันไม่ได้คุณยังไงคุณอย่างนี้แต่ตำราบอกว่าท่านนี้เป็นสติเป็นสติวินัยนั่นกว่าเขานี่มันลาดฝักเป็นสติวินัยเพราะอันนั้นมันเป็นสมมติการต้องร้องก็เป็นสมมติสติวินัยก็เป็นสมมติทางต้านทานกันปลดเปลื้องความร้องความประหารอินทานั้นด้วยสติแต่ไม่มีอะไรที่สมมติเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นท่านก็ไม่ได้ว่าท่านมันยกขึ้นมาแม้แต่องค์ผู้เป็นอาหารหันต์เองก็ดีท่านไม่ได้สำคัญถ้ามันไปอยู่กับความมีสติและความขาดสติท่านอยู่ความจริงเท่านั้นเองความจริงโดยหลักธรรมชาติ
ถ้าจะว่าท่านมีสติมันก็พูดไม่ถูกจะว่าท่านเผลอสติมันก็

ูดไม่ถูกทั้งนั้นเนี่ยเพราะอันนั้นไม่อยู่ในวิสัยอันนี้มันเหนืออันนี้แล้วเอาปฏิบัติเลยการพูดเหล่านี้ไม่ได้นอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานอันนี้แหละเป็นเครื่องมืออย่างเอกที่เหมาะสมอยู่กับการฆ่าที่เหลือทุกประเภทให้สิ้นไปจากใจด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่ผู้ยอดสมบัติไว้แล้วนี่นี่ว่ามัชฌิมาฟังดูมีเดียวมีแหลมไปไหนมีต้นมีปลายที่ไหนท่ามกลางสำหรับเวลาเหมาะสมการแก้ที่เหลือทุกประเภทนั่นเองถ้าเรานำมาแก้มันจะภายในที่เหลือมันก็ต้องตายเช่นเดียวทั้งพุทธเจ้าทั้งพุทธการที่เหลือจะเป็นเพศเดียวกันกับทั้งพุทธการเครื่องมือแก้ที่เหลือกับประเภทเดียวกันขอให้ความเพียรเป็นประเภทเดียวกันเถิดสำคัญที่ความเพียรที่จะยกเครื่องมือไปต่อสู้ที่เหลือมันมีอาวุธจะดีขนาดไหนถ้าเจ้าของมันยกขึ้นไปท่านเราก็เกิดประโยชน์ต้องอาศัยความเพียรหมุนมันลงไปความทุกข์เพราะความเพียรไม่ได้เป็นเครื่องกดทวนจิตใจไม่รับความลำบากลำบนนอกจากมีส่วนร่างกายแม้จะลำบากก็ลำบากในระหว่างต่อสู้กันเป็นไรไปเมื่อเขาชกมวยกันบนเวทีก็ถึงขั้นสลบสลายอย่างนี้เขาทำอะไรมันกล้าหาญต่อสู้กันนี่เราก็เป็นนักรบลูกศิษย์ถาพดไม่เคยทรงสั่งสอนให้ลูกสาคยบุตรของพระองค์นั้นให้ท้อถอยออกเลยให้ล้มละลายตาชอบที่ดีทั้งหารไม่นอกจากเอาให้กิเลสมันตายหายหมดนั่งอยู่กับพี่เด็กตายอยู่รอบข้างยืนอยู่พี่เด็กตายอยู่รอบข้างโดยการพิจารณาด้วยการสังหารโดยทางความเพียรเดินอยู่ก็ดีนอนก็ดีเว้นตลับนั่งพี่เด็กไปที่ไหนทำพี่เด็กมันคลองกันทางพี่เด็กเป็นตัวไปวันที่ไหนเหยียบไปซากไปพี่เด็กแต่ก่อนมันเหยียบเราอยู่เหยียบเรามาตีพบตีซากพบซากเรายิ่งมากกว่าพี่เด็กที่พี่เด็กฆ่าเราให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายขี่พวกขี่ช่างมาแล้วเรานั่งได้หรือเพียงเราคนเดียวความเกิดของเราคนเดียวในพวกนั้นพวกนี้มันก็นั่งไม่ได้และมากไหมมันพิเดชมันไม่ได้มากขนาดนั้นอยู่ในหัวใจเราทำไมจะข้ามไม่ได้มันตายเกิดอยู่ตามถนนทางเพราะความเพียรในเอวบทต่างๆมีแต่เอวบทที่ฆ่าพิเดชนั้นพิเดชหมดไปแล้วหมดเท่านั้นแหละทุกมาจากไหนทุกข์ก็มีแต่ทุกข์ในขันธ์เท่านั้นแหละคุณในขันธ์เพียงรับทราบไม่เฉยที่จะมาย่ำมีจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนและความบอบช้ำมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วมันพ้นวิสัยของสมมุติเรื่องความทุกข์แล้วเข้ากันได้ยังไงสมมุติจะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตของพระหลานได้ไงมันก็มีจิตใจแค่นี้นี่เรียกว่าภาระเวเป็นจักขันธาภาขันธ์ห้าเป็นภาระหนักนะในตรงนี้ก็ได้กันอีกภาระกันหนักให้เพื่อพิจารณาเพื่อเห็นโทษของมันตั้งแต่เวลาดำเนินก็เป็นภาระอันหนึ่งเป็นภาระเวเป็นจักขันธาประเภทหนึ่งเวลาจิตที่ผ่านพ้นไปแล้วก็มีภาระเวเป็นจักขันธาประเภทหนึ่งคือต้องมีความรับผิดชอบตลอดไปจนถึงวันอวสานชีวิตหนึ่งพากินพานอนพาขับพาผ่าพาเดินนั่งไปล้วนแล้วตั้งแต่พยุงขันประคองขันเล่นกับขันรักษาขันรับผิดชอบขันทั้งนั้นส่วนจิตไม่มีไม่มีจะไปยุ่งไปเหยียบวุ่นวายแต่ได้รักษาจิตจะเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นอย่างนี้ได้สามารถระวังรักษาไม่มีเห็นก็เห็นฟังก็ฟังฟังเท่าไหร่ก็ฟังการฟังการรับทราบจากการฟังเช่นถ้าถูกวิญญาณมันก็เป็นสมมติมันตาปกขึ้นมาภาพดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่จิตนั้นตาปกขึ้นมาจิตนั้นดับไปความรับรู้ก็รับทราบมันก็ดับไปมันก็มีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะคืนทราบเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวแล้วนั่นไปเลยนะมีเรื่องพาราเวนด้วยความรับผิดชอบมาถึงขั้นนี้แล้วพิจารณาก็เป็นพาราเวนมันมีได้ทุกตอนตอนนั้นเป็นอย่างตอนนั้นสอนให้เห็นโทษเพื่อจะถอดถอนอุปทานตอนนี้มั่นถึงมั่นในขันธ์น
เห็นโทษเห็นภัยของมันพาราวีปัญจพันธาขันธ์ห้าของพาราอันหนักนะภูเขาทั้งลูกไม่ได้มาทับเรานะแต่ขันธ์ห้าเนี่ยมันทับตลอดเวลาอันนี้มันหนักกว่าภูเขาซะอีกนะสอนให้เห็นโทษพิจารณาแยกแยะดูส่วนต่างๆของมันของขันธ์มันนี่มีอะไรบ้างพิจารณาแล้วมันเห็นมีสาระอะไรเห็นแล้วก็ไปหาไปแบกไปหามันของมีสาระมีใช้แล้วก็เลยกลายเป็นของหาสาระไม่ได้ไปด้วยเนี่ยพิจารณาพิจารณาเห็นชัดตามความจริงนะจิตก็ถอนตัวมาถึงถอนตัวมาโดยลำดับจิตก็แสดงความเป็นสาระขึ้นมาโดยลำดับจากการถอนอุปทานโดยลำดับมาแล้วนั่นถอนเต็มที่แล้วก็เป็นมหาสาระมันเป็นพาราเวปัญจกัณฑาขั้นนั่นขั้นปฏิบัติพอผ่านมาแล้วก็เป็นพาราเวปัญจกัณฑาด้วยความรับผิดชอบพระอรหันต์ท่านก็รับผิดชอบไปจนท่านไปนิพพานพระเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อเป็นวิหารธรรมในพุทธธรรมเวลาเป็นอยู่ก็รักษาเป็นระหว่างขันธ์กับจิตให้พอเหมาะพอสมอันนี้เรียกว่าเป็นวิหารธรรมในพุทธธรรมเป็นความอยู่สบายในระหว่างขันธ์กับจิตพอนี้หมดปัญหาไปแล้วพอนี้สลายตัวไปแล้วที่นี่หมดคำว่าพาราเฮยันจากขันธ์ทานอันเป็นกองสมมุติใหญ่รอบตัวแล้วเราแต่ถามเรื่องเวลานี้หมดลงไปแล้วมันก็หมดปัญหาทันทีตาเราจะสูญหรือไม่สูญไม่คิดให้เสียเวลาขอให้มันเธอบริสุทธิ์เธออีกหนึ่งเราจะไปคิดให้เสียเวลามามันอยู่กับตัวแท้ๆรู้อยู่จริงๆจะไปสูญไม่สูญที่ไหนไปหาตะคุบตะคุบเงาอยู่ไม่เสียเวลาเพราะเงามันอยู่กับตัวอยู่แล้วได้ตัวมันยิ่งสำคัญยิ่งกว่าได้เงาว่าเดี๋ยวนี้เราจะหาตัวจริงให้เห็นตัวจริงภายในจิตของเราดิเห็นเมื่อเห็นแล้วนิพพานเป็นยังไงไม่ต้องถามถามไปทำไมนิพพานสูญยังไงไม่สูญยังไงตายแล้วเกิดตายแล้วสูญถามไปทำไมเสียเวลาตัวก็อยู่ทั้งขังตัวก็อยู่กับเราเนี่ยถามหาตัวที่ไหนอีกสูญนี่ไม่สูญไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าจิตนะเมื่อจิตเข้าถึงขั้นเต็มภูมิแห่งความรู้แล้วทำไมจิตจะไปสงสัยเรื่องสิ่งนี้พอที่จะมาคิดมาปรุงมันไม่มีมันเข้ากันไม่ได้มันจะตั้งตั้งใจเวลามันอยู่ด้วยกันการอบรมคำสอนนี่ก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะผมไม่ได้ประมาทดูถูกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะผมก็เคยเป็นผู้น้อยมาเหมือนกันถามครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปฟังเทศไม่ถึงใจไม่อยากอยู่หรือประการหนึ่งเทศคำพูดเป็นอย่างหนึ่งการปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งมันก็ทำให้เฉลี่ยตาเฉลี่ยใจเหมือนกันบริลามันจะหมอบรากกับพิษหาท่านฉันพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรามันหมอบรากหมดเลยทั้งท่านกิเลสมีอยู่มันก็หมอบรากคือหาที่ทานมาได้หาที่เยอะแยะมาได้แล้วพอใจความเชื่ออย่างปุ๊บอันนี้แหละครูอาจารย์ของเราเนี่ยได้หลักยึดสอนถึงเหตุถึงผลถึงหลักถึงธรรมตามความจริงไม่ต้องด้นต้องเดาพอต้องมาจากความจริงนี้มาสอนตามขั้นจริงของผู้มาปฏิบัติให้เข้าใจตามขั้นผู้มันนั้นผู้ฟังก็ถึงใจถึงใจถึงใจเพราะผู้สอนสอนออกมาด้วยความถึงใจรู้แล้วจึงสอนไม่จะผิดไปไหนไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องสมาธิประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องปัญญาประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องกิเลสประเภทใดรู้แล้วทั้งหมดรู้แล้วทั้งหมดพูดสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้วรู้อยู่เห็นอยู่กับตัวเองนี่จะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้นะอย่างพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนกับโลกที่ว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เพียงพอประมาณเท่านั้นแหละอย่างที่ได้พูดไว้ในเรื่องการนั่นปัญหาในเกี่ยวกับลิ้นนะเหมือนกับน้ำในตุ่มเรายอมรับทันทีเราทำเกิดเรื่อยๆรุ่นเรื่อยไม่มีสิ้นมีสุดทำไมไม่ตายเสียในเงี้ยต่างๆมีประมาณเมื่อไหร่เจ้านั้นมาจารึกทั้งหมดโอ้โหจะว่าแต่เนี่ยธรรมขันธ์นี้ไม่ทราบว่ากี่ล้านเป็นยกไว้เพียงประมาณท่านปุรุษนามันยกไว้พอประมาณดังนั้นมันจะท่านเสือเหลือกำลังอย่างผู้ปฏิบัติ

ระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นำของบรรดาสัตว์เริ่มเป็นศาสนาของโลกมาตั้งแต่ขณะที่เสด็จออกทรงผนวดมีความไม่เกาะเกี่ยวกับบริษัทบริวารเป็นลำดับมาและขณะที่ทรงประกอบความเพียรเพื่อความเป็นศาสดาก็ไม่ปรากฏว่ามีความเกาะเกี่ยวกังวลกับใครๆนี่เป็นปฏิปทาที่ชอบยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาในเบื้องต้นแม้ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่เคยสาปแช่งการกระทำของพระองค์ว่าการเสด็จมาอย่างนั้นและการประกอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นการประกอบและเป็นสถานที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่เคยมาและยังส่งเสริมสถานที่เช่นนั้นมาเป็นลำดับการสั่งสอนสาวกก็สั่งสอนเพื่อความไม่เกาะเกี่ยวกังวลกับเรื่องใดๆมีธรรมเท่านั้นเป็นที่มุ่งของพระองค์เพื่อจะให้สาวกทั้งหลายได้ดำเนินตนด้วยความสะดวกจึงแสดงที่สงัดวิเวกให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้สดับผู้มีความสนใจอย่างเต็มที่ซึ่งออกมาจากตระกูลต่างๆพอได้สดับธรรมอันเต็มไปด้วยหลักเหตุผลจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจิตใจก็เต็มตื่นไปด้วยความยินดีเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความอุตสาห์พยายามฝังลงที่จิตใจทันทีเพราะฉะนั้นประโยคแห่งความเพียรของสาวกตามที่เราได้ทราบในตำราจึงไม่มีการท้อถอยเพราะได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าทรงทำสอนแล้วอย่างใดเท่านั้นสาวกทั้งหลายรับด้วยความยินดีและปฏิบัติตามทุกวิถีทางที่จะเป็นไปเพื่อธรรมะที่พระองค์ทรงประทานไว้การอยู่ก็สบายการไปการมาก็สบายการขบการฉันทุกอย่างสาวกเป็นความสะดวกสบายเพราะความมุ่งมั่นซึ่งเป็นส่วนใหญ่อันเป็นเหตุให้ออกมาจากตระกูลของตนแม้จะเป็นตระกูลใดก็ตามเป็นหลักอันสำคัญที่จะให้สาวกทั้งหลายได้มุ่งหน้าต่อความเพียรเพื่อธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวัคขาตธรรมสัตว์ไม่ชอบแล้วแก่สาวกองค์นั้นๆการประกอบความเพียรก็เป็นไปเพื่อธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนจึงเป็นการง่ายสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วและสถานที่พระพุทธเจ้าประทับก็ดีที่สาวกทั้งหลายอาศัยอยู่ก็ดีเมื่อสรุปความลงแล้วคือสถานที่สงัดปราศจากสิ่งรบกวนนั่นเองเช่นเดียวกับสถานที่บรรดาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายแสวงหาและอยู่ทุกวันนี้คือร่มไม้ชายเขาในป่าในลกซึ่งเป็นที่ไม่รบกวนวุ่นวายจากสิ่งทั้งหลายมีจิตใจมุ่งต่อหลักธรรมว่าทำอย่างใดจึงจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยทางเดียวเท่านั้นมีทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาและสาวกดำเนินมาท
ท่านดำเนินมาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นศาสดาของเราไม่เพียงจะเป็นศาสดาเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นวิธีการทุกอย่างที่พระองค์ทรงวางร่องรอยไว้และสาวกทั้งหลายได้ดำเนินมาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นครูของพวกเราจึงควรเรียกเลยว่าเป็นศาสนาได้ทุกระยะที่พระพุทธเจ้าทรงประกอบและสาวกทั้งหลายดำเนินธุระหน้าที่ทุกอย่างที่เราจะพึงกระทำโปรดได้คำนึงถึงครูเสมออย่าให้เคลื่อนคลาดจากหลักของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมาใจตามธรรมดาจะต้องแสวงหาเรื่องโดยมากก็เป็นเรื่องที่ตนได้เคยชินมาแล้วคือการสั่งสมทุกข์ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองนี่เป็นกิจประจำวันของจิตที่เป็นไปด้วยกิเลสเป็นเจ้าเวรจะต้องเป็นเช่นนี้การประกอบความเพียรทุกๆประโยชน์จึงเป็นการพยายามแก้ไขสิ่งที่มีอยู่และรบกวนจิตใจของเราอยู่ทุกขณะนี้ให้ค่อยจิตจางหรือหายไปเป็นลำดับและพยายามกีดกันจิตใจซึ่งเคยเดินในทางนั้นมาแล้วจนเคยตัวอย่าให้เพ่นพ่านออกไปตามทางสายที่ตนเคยออกเคยเข้าเสมอและเคยสั่งสมเรื่องของทุกข์ขึ้นมาที่หัวใจการประกอบความเพียรจะยากก็ตามง่ายก็ตามอย่าถือเป็นความลำบากลำคาญยิ่งกว่าเรื่องที่จะเกิดตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดการเกิดตายของทุกรูปทุกนามไม่ว่าสัตว์บุคคลหญิงชายไม่มีใครจะด้อยกว่าใครรวมแล้วเรียกว่านับไม่ได้ด้วยกันจึงไม่สามารถจะเอาเรื่องพบเรื่องชาติของท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้นี้เป็นผู้ที่ได้เกิดตายมากกว่าเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ในไตรโลกธาตุนี้เพราะความเกิดตายซ้ำซากไม่มีเวลาหยุดยั้งหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนี้จนไม่สามารถจะทราบว่าเงื่อนต้นของภพและเงื่อนปลายของภพนี้อยู่ที่ไหนทั้งที่เรื่องภพเรื่องชาติก็คือตัวของเราแต่ละท่านละท่านแต่ละรายละรายนี่จึงเป็นเรื่องกองทุกข์อันสำคัญและเป็นสิ่งกังวลเป็นเรื่องรำคาญมากยิ่งกว่าเรื่องใดในโลกดังนั้นการประกอบความเพียรเพื่อจะแก้ไขเรื่องใหญ่โตนี้อย่าถือว่าเป็นเรื่องหนักหรือเป็นภาระซึ่งจะให้เกิดความอิจฉาละอาใจต่อความเพียรของตนเรื่องหลงร่องรอยของตนที่ผ่านมานี้เป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นามว่าอวิชชาคือความหลงเรื่องของตนเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดเรื่องเกิดเรื่องตายไม่ใช่เรื่องจะบกพร่องในสัตว์แต่สังขารเป็นเรื่องที่มีอยู่ประจำแผ่นดินคือมีอยู่ประจำสัตว์แต่สังขารทุกรูปทุกนามบรรดาที่มีวิญญาณครองเป็นไปอยู่เช่นนี้ทั้งท่านและเราดังนั้นเรื่องพบเรื่องชาติของแต่ละรูปและนามนี้จึงไม่มีใครสามารถจะนับอ่านได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่เกิดมาแต่ละพบแต่ละชาติโปรดได้ทราบว่า
คือเรื่องหากองทุกข์ขึ้นมานั่นเองเริ่มทุกข์มาตั้งแต่เรื่องเริ่มเกิดถึงวันตายจะไม่มีบกพร่องในเรื่องของทุกข์ติดกันเป็นพืชไปหมดถ้าเป็นตัวหนังสือก็อ่านจนถึงไม่ได้ความเพราะมันย้ำแล้วย้ำเล่าทุกย้ำทุกซ้อนทุกซ้อนกันไปซ้อนกันมาจนหาที่แก้ไขไม่ได้อ่านไม่ได้ความแม้ตนเองซึ่งเป็นผู้ที่วางร่องรอยทุกข์ไว้ในตนก็ไม่สามารถจะอ่านได้ความว่าเคยทุกข์หรือมากน้อยแต่ละภพละชาติจะต้องมีทุกข์ซ้อนๆอยู่เช่นนี้ทุกภพไปทีนี้ภพซ้อนภพชาติซ้อนชาติวัฏฏะซ้อนวัฏฏะก็ซ้อนมากน้อยมาเท่าไหร่ไม่สามารถจะทราบได้แม้แต่รายเดียวสำหรับบรรดาเราทั้งหลายแล้วเราจะสงสัยเรื่องเกิดตายนี้ว่าเป็นอะไรต่อไปอีกจึงควรจะนอนใจในความเพียรเพื่อจะแก้เรื่องของตนอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในไตรโลกธาตุนี้ความหลงร่องรอยของตนจึงเป็นเหตุให้ทำตัวหมุนไปอยู่เสมอไม่มีเวลาจบสิ้นการตำหนิตีโทษในสภาพทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากตนนั้นจะไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นจากบุคคลผู้ตำหนิตีโทษคนนั้นยกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราเป็นตัวเกิดตัวตายเป็นผู้ก่อความทุกข์ความลำบากทับผมตนเองจนไม่ทราบว่าร่องรอยอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ทราบเรื่องของตนว่าเคยเกิดเคยตายมากี่ครั้งเพราะเหยียบย่ำแล้วเหยียบย่ำเราจนไม่ทราบร่องรอยของตนว่าเป็นรอยไหนแน่มีหนำซ้ำยังเป็นความสงสัยเคลือบแคลงใจและเชื่อแน่ลงไปก็มีว่าตายแล้วไม่ได้เกิดคือตายแล้วสูญดังนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความหลงร่องรอยของตนนั่นเองถ้าจะพอทราบได้บ้างเช่นเรามาจากบ้านของเราเราจะอยู่จังหวัดมณฑลตำบลอะไรก็ตามแม้เราจะไม่ทราบหรือนับร่องรอยของเราที่เหยียบย่ำมาจากที่โน้นจนถึงที่นี่ได้ก็ตามแต่เราก็พอทราบร่องรอยแห่งการมาของเราว่าจากบ้านมาแล้วมาสู่ที่นั่นจากที่นั่นมาถึงที่นั่นจากที่นั่นแล้วมาถึงที่นี่บัดนี้เราอยู่ที่นี่เป็นเวลานานเท่าไหร่ก็พอทราบได้แล้วเมื่อเราพิจารณาย้อนกลับคืนถึงบ้านเดิมของเราเราก็พอทราบได้ว่าเราจะมาจากบ้านเรามาสู่สถานที่นี้ถ้าเราจำร่องรอยแห่งความไปความมาของภพของชาติของเรื่องความทุกข์ความลำบากความสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนความมีความจนของเราได้เช่นเดียวกับเราจำได้ในเรื่องการมาจากบ้านของเราถึงสถานที่นี้แล้วผู้นั้นก็พอจะมีทางแก้ไขตัวเองแล้วจะได้มีแก่ใจพยายามตัดทอนวัฏฏะที่หมุนอยู่ภายในตัวเองนั้นให้ลดน้อยถอยลงไปได้แต่นี้เพราะจำร่องรอยไม่ได้เลยจึงหมดหนทางที่จะแก้ไขตัวเอง นี่ท่านเรียกว่าอวิชชาเราเป็นผู้มาจากบ้านเรามาถึงที่นี่เราก็ไม่ทราบว่าเรามาจากที่ไหนเมื่อจากที่นี้ไปแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราจะไปที่ไหนอีกเพราะที่เรามาแล้วหยกเราก็ยังไม่รู้แล้วจะไปข้างหน้าเราจะรู้ได้อย่างไรนี่เรื่องของภพของชาติแต่ละสัตว์และบุคคล
ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องมีร่องรอยมีทางเดินมาเช่นนี้มีทางไปเช่นนี้เพราะอำนาจแห่งความกดดันหรือความผลักดันทางภายในมีอยู่ตราบใดเรื่องของภพของชาติเรื่องความเกิดความตายความสุขความทุกข์ซึ่งจะผสมปนเปกันนี้จะต้องมีอยู่ทุกสัตว์และบุคคลโดยที่ใครๆจะปฏิเสธไปไม่ได้แม้จะปฏิเสธทั้งวันเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นความจริงอยู่ในสัตว์และบุคคลนั้นๆทั้งวันเช่นเดียวกันการปฏิเสธเหล่านั้นจะไม่เป็นผลดีอะไรเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นเลยนี่ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้ตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในเราและสัตว์สังขารทุกๆประเภทบรรดาที่มีวิญญาณครองต้องเป็นไปในลักษณะเดียวกันนี้การไปการมาไม่มีร่องรอยจะมาได้ที่ไหนไม่มีเหตุปัจจัยจะหมุนตัวไปได้อย่างไรเรื่องการเกิดการตายก็ต้องมีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องหนุนให้เกิดไม่มีเหตุผลจะปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้เช่นเรื่องตายต้องสำเร็จผลมาจากตัวเกิดเกิดต้องสำเร็จผลมาจากความผลักดันภายในที่ท่านให้ชื่อว่าอวิชชาตัณหานั่นเองแล้วอวิชชาตัณหาที่ได้เราได้เคยอ่านเคยได้เห็นในคัมภีร์ตัวจริงที่แท้นั้นอยู่ที่ไหนในคัมภีร์ที่ท่านจารึกไปนั้นเป็นชื่อของอวิชชาเป็นชื่อของตัณหาเป็นชื่อของกิเลสแต่ไม่ใช่กิเลสตัณหาอวิชชาที่แท้จริงธรรมชาติที่แท้จริงนั้นก็คือตัวของเราผู้นั่งอยู่ณบัดนี้ทุกๆรายไม่ใช่ผู้อื่นใดคำว่าอวิชชาที่ไม่ทราบเรื่องของตนเองทั้งที่ตนเป็นผู้ทำอยู่ทุกขณะทุกเวลาและทุกภพทุกชาตินี่ท่านเรียกว่าอวิชชาแล้วความหมุนอยู่ภายในซึ่งเป็นไปอยู่ในจิตใจของผู้มีอวิชชานี้ก็ต้องหมุนออกมาจากความผลักดันอันนี้เองกลายเป็นตัณหาไปเรื่อยๆทันว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เป็นกิ่งก้านสาขาของรากแก้วที่สำคัญได้แก่อวิชชานี่เป็นผู้วางร่องรอยของวัฏฏะไว้คืออวิชชาดวงนี้เท่านั้นเมื่ออวิชชามีอยู่ตราบใดใครจะปฏิเสธความเคลื่อนไหวไปมาของตนว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นย่อมไม่มีหรือไม่ใช่ฐานะที่บุคคลนั้นจะทำได้ปฏิเสธได้ตามอำนาจของตนเองการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนหรือรื้อร่องรอยของตนที่เที่ยวเหยียบย่ำไปทุกแห่งทุกหนทุกภพทุกชาติจนมาถึงบัดนี้ไม่เป็นของลำบากสำหรับผู้ที่มีความมุ่งจะพ้นจากบ่วงแห่งวัฏฏทุกข์อันนี้บ่วงแห่งวัฏฏทุกข์นี้เราอย่ามองไปให้มากมายและไกลนักหนาการปฏิบัติธรรมอย่ามองโลกว่ากว้างเกินไปและแคบเกินไปสูงเกินไปต่ำเกินไปดีเกินไปชั่วเกินไปโง่เกินไปฉลาดเกินไปนอกจากจะมองตัวโลกซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์นี้ว่ากว้างก็กว้างดูกับผู้นี้กว้างจนไม่สามารถจะนับอ่านในความเป็นมาของตนลึกจนไม่สามารถจะรู้เรื่องของตนเองสูงจนไม่สามารถที่จะเอื้อมมือปลดเปลื้องได้ในความเป็นมาแห่งที่เด็ดตัณหาของตนแคบหรือละเอียดจนมองไม่เห็นที่เงื่อนไขที่เราจะแก้จะไขโดยวิธีใดนี่มันรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดบรรดาไตรโลกธาตุอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดอันเป็นสิ่งที่จะกดขี่บังคับจิตใจของเราและเป็นสิ่งที่เราจะรื้อถอนออกจากจิตใจของเรามันมีอยู่ที่ดวงใจอวิชชานี้ดวงเดียวเท่านั้นขอให้ทุกท่านจงกำหนดพินิจพิจารณาให้ชัดเจนแล้วพิจารณาแก้ไขกันลงที่นี่
เราจะได้เห็นร่องรอยของเราที่เคยเหยียบย่ำมาที่ไหนมั่งเช่นเดียวกับเรามาจากสถานที่ต่างๆพอมาถึงที่จุดหมายแล้วเรากำหนดหรือมองไปตามร่องรอยที่เรามาเราก็พอทราบได้ชัดมาที่นั่นมีความเดือดร้อนลำบากลำเค็ญมาที่นั่นมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดที่อยู่ที่อาศัยอาหารปัจจัยเป็นความสะดวกกายสมาใจจนมาถึงที่นี่การชำระแก้ไขสิ่งที่มืดมนต่อตนเองได้แก่อวิชชานี้ให้หมดไปโดยลำดับเราก็มีช่องทางที่จะเห็นร่องรอยของเราเทียบย่ำอยู่ในมัฏฏสงสารซ้ำรอยกันอยู่ตลอดเวลานี้ได้โดยลำดับและเราจะเห็นร่องรอยที่เหยียบนั้นว่าเป็นไปจากไหนใครเป็นตัวร่องรอยที่แท้จริงที่เที่ยวเหยียบย่ำไว้นั้นในสถานที่ต่างๆในภพในชาติต่างๆนั้นจะตามกระแสร่องรอยนั้นเข้ามาสู่ธรรมชาติคือผู้นี้ผู้เดียวการพิจารณาทำทั้งหลายซึ่งได้เคยอธิบายมาแล้วไม่ใช่พิจารณาเพื่อจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดและเพื่อจะเอาความรู้ความฉลาดจากสิ่งใดทั้งนั้นแต่เป็นเครื่องที่จะขัดเกลาจิตใจของเราและการพิจารณานั้นเพื่อจะให้รู้เหตุรู้ผลในสภาพต่างๆซึ่งจิตใจของเราเคยเกาะเกี่ยวเพราะความหลงตนเองอันเป็นบ่อเกิดสำคัญให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายแล้วจะได้ย้อนความรู้สึกนั้นเข้ามาสู่จุดอันใหญ่นี้เป็นลำดับลำดับเพราะฉะนั้นการพิจารณาภายนอกก็เพื่อจิตภายในการพิจารณาภายในก็เพื่อจะแก้จิตโดยตรงเพราะธรรมชาตินี้เป็นผู้หลงทั้งนั้นทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งอดีตอนาคตทั้งดีทั้งชั่วธรรมชาตินี้จะไม่มีความพอดีในเรื่องอุปาทานถือได้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งรักทั้งชังมีความพอใจจะติดพันในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นชั่วหรือคนนั้นไม่ชอบใจจะหมดความกังวลในคนนั้นหาไม่ได้ยิ่งคนไหนทำให้เรามีความเจ็บปวดแสบร้อนภายในใจอุปาทานยิ่งไปถือมั่นในคนนั้นมากและคนใดที่มีความรักใคร่ต่อเราเราก็ยิ่งมีความรักใคร่ต่อคนนั้นและก็เป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในคนนั้นด้วยไม่ว่าหญิงว่าชายวัตถุสิ่งใดที่เราเข้าใจว่าเป็นของดีอุปทานยึดมั่นถือมั่นต้องมีในวัตถุนั้นทันทีนี่มันเป็นเรื่องของใจดวงเดียวซึ่งเป็นเจ้าโกหกมายาอยู่ภายในใจของตนเองโดยไม่รู้สึกมากี่กับกี่กันจึงพาให้เย็นว่าตาเกิดในวัฏสงสารไม่แล้วไม่เล่าเหยียบย่ำร่องรอยของตนเองเหยียบย่ำตนเองอยู่โดยแหลกละเอียดซึ่งตนของตนก็ยังไม่ทราบกันนี่จึงให้นามอวิชชาอย่างสนิททีเดียวงั้นขอให้ทุกท่านจงได้พิจารณาโทษของตนที่เป็นมาตำหนิโทษของใครก็ไม่สำเร็จประโยชน์ไม่สามารถจะทำกิเลสให้หมดไปจากหัวใจดวงนี้รักใครก็ตามชังใครก็ตามจะตำหนิติชมผู้ใดใครก็ตามจะไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะรักตนเองและตำหนิติชมตนเองแก้ไขตนเองผู้เป็นผู้ผิดเท่านั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางที่ดีนอกจากจะเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นทุกระยะที่ความเคลื่อนไหวของใจได้แสดงตัวออกไปการพิจารณาสิ่งใดทำสิ่งใดจงทำด้วยความตรงใจอย่าให้มีความเผลอเลอในกิจการนั้นๆให้ถือว่ากิจนั้นคือที่ตั้งแห่งความเพียรของเราแม้ที่สุดปัดกวาดลานวัดก็ขอให้มีสติจดจ่ออยู่กับไม้กวาดหรืออาการเคลื่อนไหวของตนนี่คือผู้บำรุงสติ
ผู้ประกอบความเพียรจะเป็นผู้มีความเพียรอยู่ทุกเวลาสติและความเพียรเหล่านี้เองจะกลายเป็นความเพียรที่มีกำลังและสติที่แก่กล้าจนกระทั่งสามารถเป็นมหาสติมหาปัญญาได้เพราะการฝึกหัดรู้สึกตัวและนึกคิดไตร่ตรองในเรื่องเหตุผลทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดทั้งข้างนอกข้างในก็เพื่อจะแก้จิตใจดวงนี้ดวงเดียวขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ทุกๆอาการอย่าให้เป็นโมฆะในความเพียรของตนให้มีความตั้งใจเสมออย่าเห็นภพชาติว่าเป็นของเล็กน้อยผู้เห็นภพชาติว่าเป็นของเล็กน้อยผู้นั้นแลจะเป็นผู้ได้รับความทุกข์ลำบากเพราะภพชาติเป็นของเล็กน้อยนั้นตลอดกับกันไม่มีสิ้นสุดภพชาติคือเรื่องของเราทุกข์จะไม่ใช่เรื่องของเราอย่างไรไม่ใช่เรื่องของผู้อื่นใดเป็นเรื่องของเราผู้เดียวขอให้แก้ปมนี้ให้ได้ปมที่ไม่รู้สึกตัวเองปมนี้เป็นปมที่หนาแน่นที่สุดในไตรโลกธาตุนี้จะมีอยู่ปมเดียวเป็นผู้เกี่ยวข้องถ้าปมนี้ยังไม่ได้แตกกระจายไปเสียเมื่อไหร่เรื่องของภพชาติจะเป็นเรื่องของคนนั้นโดยตรงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยนี่เป็นองค์การของภพชาติทั้งหลายคือหัวใจดวงนี้ขอจงทำความเข้าใจในเรื่องความเป็นของตนภพชาติของตนความทุกข์ความลำบากทรมานของตนเหยียบย่ำตนอยู่ตลอดเวลาเรื่องของทุกข์จะไม่อยู่ที่ตรงไหนทางถนนจะกว้างจะแคบยืดยาวที่ทำไว้เรื่องของทุกข์จะไม่ไปก้าวเดินในสถานที่เหล่านั้นในถนนหนทางเหล่านั้นบ้านเรือนตึกทางร้านตลาดทำไว้กว้างแคบสูงต่ำกี่ชั้นเรื่องของทุกข์จะไม่เที่ยวเดินหรือเที่ยวอยู่ตามสถานที่เหล่านั้นแต่จะมาอยู่ที่ร่างกายและจิตใจของสัตว์และบุคคลท่องเที่ยวเถินเดินไปมาอยู่แถวบริเวณเหล่านี้เท่านั้นและเราจะเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้นอกจากเรื่องหัวใจซึ่งเป็นเจ้าเหตุตัวการเป็นเรื่องเป็นผู้ก่อทุกข์ขึ้นมาเพราะความหลงในตัวเองแล้วเกิดทุกข์เผาหล่นตนเองเท่านั้นจะไม่มีวัตตะที่ไหนในไตรโลกธาตุนี้ยิ่งกว่าวัตตะของใจซึ่งเป็นไปอยู่ในสัตว์และบุคคลทั้งหลายและจะเป็นไปอีกตลอดกับตลอดกันจะไม่นอกจากหัวใจดวงนี้เลยเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก่อนสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก่อนผู้ที่ได้ทบต่อยปมอันสำคัญคือปมแห่งวัฏจักรได้แก่จิตวิชาดวงนี้ให้แตกกระเด็นไปจากจิตใจแล้วจึงปรากฏเป็นผู้ประเสริฐของโลกอย่างสมบูรณ์เช่นพุทธังสนังคัจฉามิโลกทั้งหลายกราบอย่างสนิทติดใจธัมมังสนังคัจฉามิธรรมที่เป็นความบริสุทธิ์ผุดขึ้นจากจิตในขณะที่ปมของมัตตะนั้นแตกไปก็ดีโลกได้กราบอย่างสนิทติดใจฝากเป็นฝากตายสังฆังสนังคัจฉามิผู้ทุบต่อยวัฏจักรนี้ให้แตกกระเด็นออกจากใจจึงเป็นสังขังสนังคัจฉามิอันสมบูรณ์ของโลกสรุปความแล้วเรียกว่าไตรรัตน์ครับไตรรัตน์เท่านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐของโลกนี่คือผู้ทุบต่อยวัฏจักรให้แตกจากจิตใจหมดร่องรอยที่จะไปจะมาที่จะเหยียบทุกข์จะมาเหยียบย่ำอีกเป็นไปไม่ได้แล้วนี่คือผู้หมดวัฏจริงๆผู้นี้เป็นผู้ไม่เกิดจริงๆผู้นี้เป็นผู้สูญจากความเกิดจริงๆไม่ได้สูญจากความเกิดเพียงคำพูดเหมือนอย่าง
เราทั้งหลายที่พูดกันอยู่แต่ความเกิดเต็มตัวอยู่กับผู้พูดทั้งที่พูดอยู่นั่นเองพุทธะหรือสังฆะเหล่านี้เป็นผู้ปฏิเสธในความเป็นเช่นอย่างพวกเราทั้งหลายเป็นอยู่นี้คำว่าศูนย์อย่างนี้ท่านศูนย์จริงในเรื่องความเกิดศูนย์จริงในเรื่องความทุกข์ศูนย์จริงในเรื่องมัตตะที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันมาตามที่เป็นมานั้นจะไม่มีในพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายต่อไปอีกแล้วนี่คือผู้ประเสริฐเพราะการทุบต่อยปมของวัฏจักรอันเป็นปมที่หนาแน่นที่สุดไม่มีสิ่งใดจะหนาแน่นยิ่งกว่าปมของวัฏจักรอันนี้ที่จะสั่งสมตัวไว้จนไม่มีอะไรสามารถจะทุบต่อยให้แตกกระเด็นไปได้นอกจากเรื่องคุณงามความดีที่ผู้มีความมุ่งหวังจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าและบำเพ็ญให้เป็นไปในกายวาจาใจของตนเท่านั้นวัฏฏะตรงนี้จะกลัวสำหรับบุคคลผู้เช่นนี้เท่านั้นนอกจากนั้นวัฏฏะจะไม่กลัวยิ่งผู้ที่พูดว่าตายแล้วสูญนั่นยิ่งจะเป็นเหตุส่งเสริมมัตตะให้มีกำลังและยิ้มอยู่ตลอดเวลาว่าผู้นี้เองจะเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของเราเป็นห้องน้ำห้องส้วมของเราให้ถ่ายรถเยี่ยวรถทุกอย่างเราจะได้ลดลงในสัตว์และบุคคลผู้นี้เวลานี้เราทุกท่านได้มุ่งหน้ามาอย่างเต็มใจเพื่อประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเองจงเห็นความเคลื่อนไหวทุกประโยคที่เป็นไปจากตนว่าเป็นของสำคัญให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาพินิจพิจารณาในกิจการที่ตนกระทำและความเคลื่อนไหวที่เป็นไปจากตนอยู่เสมอเรื่องของสติเป็นเรื่องที่จะสั่งสมหรือบำรุงให้มีกำลังได้เรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันจะเกิดขึ้นจากการสั่งสมทีเล็กทีละน้อยความชำนาญก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่จะชำนาญได้เพราะความทำอยู่เสมอจนกลายเป็นความชินขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าความชำนาญขึ้นมาได้ขอให้พินิจพิจารณาให้ดีในเรื่องวัฏฏทุกข์ที่มีอยู่หัวใจของพวกเราจิตเป็นสิ่งที่เคยต่อตนเองในเรื่องจะสั่งสมสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะฉะนั้นนอกจากสติกับปัญญาสัมปยุตเข้าเป็นความเพียรแล้วจะไม่มีทางแก้ไขจิตดวงที่ถูกกิเลสหลอกลวงหรือหุ้มห่อไว้นี้ให้กลายขึ้นมาเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธได้ขอให้พากันพินิจพิจารณาภายในตัวเสมอวิธีใดที่จะเป็นไปเพื่อความสงบปรากฏผลเป็นความสงบขึ้นมาวิธีนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องกิริยาอาการใดที่แสดงออกจากจิตใจหรือการกระทำทางกายและพูดทางวาจาเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์สังสมกิเลสโกรธได้ทราบว่านั่นคือทางของกิเลสมัตตะไม่ใช่ทางวิมัตตะคือทางของพระนิพพานแม้จะไม่มีแบบแผนประกาศไว้ก็ตามโกรธทราบทันทีว่านั่นคือทางผิดตามลักษณะตัดสินธรรมวินัยเราเป็นผู้จะนำลักษณะแห่งการตัดสินธรรมินัยมาไว้ที่หัวใจของเราเราจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวของเราว่าถูกหรือผิดได้อย่างไรเราต้องทราบเมื่อเป็นผู้หนักในเหตุผลและหนักในการพินิจพิจารณาความเคลื่อนไหวของตนอยู่เสมอเลยเรื่องผิดเรื่องถูกต้องแสดงขึ้นที่นี่และต้องทราบกันที่นี่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันได้ในสถานที่แห่งเดียวนี้จะกลายเป็นผู้ร่มเย็นขึ้นมาการบังคับจิตใจต่อความเพียรอย่าถือเป็นของลำบากให้ถือเป็นหน้าที่และจิตจำเป็น
สำหรับตนเองอยู่ทุกขณะไม่เคยทราบว่าผู้มีความเพียรกล้าเพราะอำนาจแห่งการรักษาสติการแก้ควรด้วยปัญญาหรือการกดขี่บังคับจิตใจของตนได้มีการแตกสลายตายไปนอกจากจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมดาสามัญของโลกที่ปรากฏมาอยู่ประจำเท่านั้นไม่มีทางอื่นเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตจึงไม่กลัวตายเพราะความเพียรกล้าธรรมกล้าในสถานที่นี้หมายถึงกล้าในเรื่องถอดถอนกิเลสไม่ใช่กล้าเอาเฉยๆเรื่องของสติกับตัวเราที่เคลื่อนไหวนั้นขอให้ติดกันเป็นพืชอย่าเข้าใจว่าจะเป็นไปไม่ได้จะเกิดขึ้นได้เป็นขึ้นได้เพราะความเพียรพาให้เป็นไปจิตใจที่มีกิเลสเป็นพืชอยู่ตลอดเวลานี้ก็ต้องเป็นมาด้วยวิธีเดียวกันความสงบของใจเป็นภาคพื้นที่จะทำความแยบคายในทางปัญญาให้เกิดตรงทำความหนักแน่นในความสงบของตนการทำความหนักแน่นในความสงบนั้นคือการตั้งจิตด้วยสติจะเกี่ยวกับบทธรรมบทใดขอให้เป็นไปในบทธรรมบทนั้นจริงๆเช่นกำหนดลมหายใจให้รู้สึกในลมหายใจของตนจริงๆจะเข้าสู่ความละเอียดขนาดไหนสำหรับลมก็ให้รู้เรื่องกันจนปรากฏว่าลมหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือมีธรรมชาติความรู้อันเดียวเท่านั้นก็ให้ทราบชัดที่ใจของตนผู้ที่บริกรรมในธรรมบทใดก็ให้มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องความสงบแล้วเราจะมาหาได้ที่ไหนนอกจากในกรอบของสติและบทธรรมนี้เท่านั้นเป็นธรรมประกันความสงบเรื่องของปัญญาก็จะเกิดขึ้นจากการพากไข้ครวญที่นิพพิจารณาวันละเล็กวันละน้อยเนี่ยจะเป็นความเคยชินต่อตนเองขึ้นมาเช่นเดียวกับลักษณะการตั้งสติและความสงบที่เคยปรากฏขึ้นอย่าเข้าใจว่าเราจะโง่อยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจของความเพียรนี้แต่ตัวได้ทราบมาเพราะความเพียรนี้เองจะทำเราให้มีความฉลาดรอบตัวเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ขึ้นมาทันทีหาเป็นเช่นนั้นไหมเป็นขึ้นมาจากวิธีการที่อบรมแล้วอบรมเล่าทำติดต่อกันอยู่เสมอก็กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาลักษณะของสติกับปัญญาและความสงบของใจความเรียบคลายของใจก็มีเช่นเดียวกันให้พยายามสนใจต่อความรู้สึกของตนเราอย่าไปสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสโลกกว้างแคบลึกตื้นหยาบละเอียดใกล้ไกลที่ไหนนอกจากตัวโลกที่กล่าวแล้วนี้จงสนใจในความรู้สึกหรือธรรมชาติอันนี้ให้จงดีแล้วจะเห็นความเปลี่ยนสภาพของใจเป็นลำดับไปความเปลี่ยนสภาพของปัญญาที่มีความแยบคายต่อตนเองและความเปลี่ยนสภาพของสติที่ขาดมาขาดตอนกลายเป็นสติที่ติดกันเป็นพืชและกลมเกลียวกันกับปัญญาไปในตัวของเราเรื่องของจิตเรื่องของสติเรื่องของปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดเพราะความบำรุงอยู่เสมอแล้วจะคล้ายกับว่าเป็นธรรมชาติอันเดียวกันพอความรู้สึกถึงไหนสติกับปัญญาจะต้องไปพร้อมๆกันนี่เรื่องการอบรมให้มีความเคยชินต่อตัวเองต้องเป็นเช่นนี้เรื่องของกิเลสตัณหาไม่มีที่ไหนจะสั่งสมขึ้นมาได้นอกจากเรื่องความหลงเท่านั้นความโง่เท่านั้นจะสั่งสมกิเลสขึ้นมาความฉลาดมีทางเดียวที่จะแก้กิเลสเพราะฉะนั้นจงพยายามสั่งสมความฉลาดขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังต้านทานด้วยแก้ไขกิเลสอันเป็นความโง่ของตนเองให้สิ้นไปจากใจจะกลายเป็นความที่ฉลาดอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่องมัตจักรที่เคยหมุนตัวเองอยู่นั้นและที่เราเคยสงสัยในเรื่องตัวของเราว่าเป็นอะไรมั่งเป็นมัตจักรไปถึงไหนมั่งจะมาที่ไหนมั่งและจะเป็นไปอีกที่ไหนมั่งนั้นจะหมดปัญหาเพราะอำนาจแห่งความฉลาดรอบตัว
ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการบำรุงสติปัญญาเป็นของสำคัญมันต้องพากันตั้งใจวันนี้รู้สึกเหนื่อยจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีมงคลจงมีแก่ท่านทุกท่านโดยทั่วหน้ากันเทอญ

ย่อมเต็มไปด้วยความลำบากล้มลุกคลุกคลานจะเรียกว่ามันมืดมิดปิดตาจนหาทางออกทางเข้าหาทางเดินไม่ได้เพราะสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่ว่าซอกใดมุมใดรอบกายรอบใจของเรามันมีแต่ข้าศึกที่คอยทำลายธรรมของเราทั้งนั้นเพราะมันมีอำนาจมากถ้าเป็นวัวก็มันอยู่ปากคอกตลอดเวลาพอแย้มประตูออกนิดมันก็ออกได้เลยล้วนตัวมันทันทีพอแย้มปั๊บมันก็ออกได้ปุ๊บเพราะมันคล่องตัวมีเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นว่าเรียกว่ากิเลสสมานคือสิ่งรังควานอัตธรรมทำลายอัตธรรมภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันกันว่าธรรมจะมีอยู่ภายในใจเพราะใจทั้งดวงในขณะที่ยังไม่ได้เรื่องได้ราวเกี่ยวกับธรรมมันเป็นกิเลสไปทั้งหมดจึงลำบากในการประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นจึงจะทำให้จิตสงบร่มเย็นปราศจากความคิดความยุ่งเหยิงอันเกิดขึ้นจากความคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องของใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพราะมีสิ่งบังคับให้ปรุงให้คิดเรื่องนั้นๆไม่ใช่เป็นขันธ์ล้วนๆที่คิดปรุงธรรมดาของตนอันไม่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรแก่เจ้าของแต่มันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยในขณะที่คิดออกแต่ละเรื่องละราวเพราะตัวพิษบังคับให้คิดให้ปรุงนี่มันลำบากการปฏิบัติเบื้องต้นจึงถอยหน้าถอยหลังการถอยหน้าถอยหลังก็คืออำนาจของสิ่งเหล่านี้แหละพาให้ถอยคำว่าถอยนั้นก็คือว่าด้อยความภาคเพียรลงมีความสงสัยเป็นกำลังความด้อยกำลังลงก็ดีความมีความสงสัยทำให้เกิดความด้อยกำลังลงไปก็เป็นเรื่องของมารนี่ทั้งนั้นเราจะแยกออกตรงไหนสิ่งนี้ไม่แทรกไม่แซงไม่เจอสิ่งนี้อยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เจอทั้งนั้นเจอแต่สิ่งเหล่านี้มันปิดมันล้อมมันอุดมันตันอยู่ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นความคิดในแง่ใดด้านใดนี่เบื้องต้นเป็นอย่างนั้นด้วยกัน เพราะเรายังหาทางออกไม่ได้หาทางสู้ไม่ได้เนื่องจากสติปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมไม่พอความเพียรก็ไม่ทราบจะเพียรอย่างไรถึงจะถูกจิตซึ่งเป็นเหมือนกังหันนั้นมันก็ไม่หยุดหมุนเพราะผู้บังคับให้หมุนมีอยู่ยากที่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเกิดความท้อถอยอ่อนใจน้อยเนื้อต่ำใจเราพูดถึงเรื่องกลอุบายของสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมซึ่งจะเกิดหรือจะมีจะปรากฏขึ้นภายในใจของเรามันปิดมันกั้นมันอุดมันตันไว้หมดท่านจึงเรียกว่ามารให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้ความเพียรพยายาม

เราไม่มีทางทราบได้จึงถือเอาความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของจริงของจังเป็นความเชื่อความดูดดื่มไปเสียทั้งมวลโดยไม่ได้คำนึงว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือที่ถูกเพราะมันกลมกลืนกันไปด้วยธรรมชาติอันเดียวจนมองหาสิ่งที่จะแทรกสิ่งที่จะแข่งสิ่งที่จะวัดคัดตวงกันไม่มีต่อเมื่อได้ฝึกฝนอบรมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็จิตใจก็ค่อยเปิดเผยตัวออกเห็นเป็นความสงบบ้างเล็กน้อยแล้วความสงบละเอียดเข้าไปเพราะเวลาจิตสงบนั้นเครื่องปรุงเครื่องกวนใจทั้งหลายได้แก่ความคิดนั้นมันสงบตัวลงจิตก็เย็นสบายยิ่งผู้ไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยปรากฏเลยด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในตนของตนในขณะที่จิตสงบนั้นท่านจึงสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องยึดจิตก็พระอะไรไม่ติดเพราะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลอยู่ภายในจิตใจจึงต้องอาศัยธรรมบทใดก็ตามเป็นที่ยึดของจิตในขั้นเริ่มต้นจึงท่านสอนให้บริกรรมภาวนาทำที่ตนชอบกับจริตนิสัยเป็นเครื่องกำกับใจมีสติคอยกำกับอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆให้สืบต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่ให้เผลอแต่ไม่ถึงกับต้องเป็นเนื้อเป็นตัวจนเกินไปเลยความปกติให้มีความรู้สึกอยู่เท่านั้นในขณะที่ทำบริกรรมภาวนานั้นภาระทั้งหลายที่จิตมันคิดมันแผ่รัศมีออกไปกว้างแคบด้วยความรู้เป็นเครื่องหลอกลวงต่างๆนั้นให้ปลดเปลื้องทั้งมวลตั้งหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่ต้องคาดต้องหมายถึงมรรคถึงผลจะเป็นผลของสมาธิขั้นใดภูมิใดจะเป็นความรู้แบบประหลาดเห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกอเวจีเห็นเทวบุตรเทวดาก็ตามไม่สนใจคิดทั้งมวลนอกจากคำบริกรรมซึ่งเป็นงานของตนทำอยู่ในเวลานั้นเท่านั้นมีวิธีการภาวนาที่จะให้จิตสงบโลกธาตุเหมือนไม่มีไม่เอ็นความรู้สึกนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมที่กำลังทำอยู่เท่านั้นให้รู้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนานี่อุบายที่จะทำจิตให้สงบต้องสงบได้ไม่สงสัยผู้กำหนดลมก็ตามมีสติเป็นของสำคัญมากใครจะภาวนาในธรรมบทใดหรือวิธีการใดก็ตามสตินี้เป็นพื้นฐานที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจให้ยึดกับธรรมที่ตนพิจารณานั้นได้เป็นอย่างดีหากปราศจากสติเสียเมื่อไรงานก็ขาดว่าขาดตอนผลก็ย่อมไปเป็นตาย่อมเป็นไปตามกันนั้นแล้วไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเพราะความเผลอเราคอยแต่จะเอาผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุว่าสืบต่อเนื่องที่จะให้ผลเกิดขึ้นหรือได้เพียงมากน้อยเพียงไรหรือไม่นี่ขาดตรงนี้เพราะนั้นนักภาวนาจึงไม่ค่อยได้ผลในการภาวนาของตน เรื่องจะรู้จะเห็นสิ่งใดนั้นไม่ต้องไปคาดนั่นเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจให้ทำงานไม่สะดวกและไม่เห็นผลเท่าที่ตนต้องการให้มีความรู้อยู่กับงานที่ทำเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องความอยากนั้นมันผลักดันขึ้นมาตลอดนี่ให้ทราบว่าความอยากอันนี้คือตัวกิเลสโดยแท้อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปจนครอบโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันผลักดันความคิดวาดภาพออกมาหลอกตัวเราเองให้ตื่นเงาตื่นภาพตื่นมโน

ภาพที่มันหลอกออกมาไม่มีวันจืดจางอิ่มพอเลยนี่เป็นนิสัยของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งผู้ภาวนาเอาให้เผลอจากหลักของการภาวนาจนได้ผลสุดท้ายก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะทราบเล่ห์เหลี่ยมความแง่งอนของมันดังที่กล่าวมาโดยย่นย่อนนี้ไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการภาวนาจะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นวิธีการที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าสมถะเพื่อความสงบสมถะภาวนาต้องเป็นไปตามนี้ไม่สงสัยถ้าเราดำเนินตามที่อธิบายมาจะเข้าสู่ความสงบได้จิตจะไม่เหนือกำลังของความภาคเปลี่ยนของเราไปได้เลยเอาให้จิตได้รับความสงบกิริยาบทต่างๆซึ่งเหมาะสมกับตนในการใดเวลาใดก็ให้ทราบภายในตัวเองและปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะเช่นนั่งภาวนาสับประงกงกงันลงเดินอุบายของเราที่จะแก้นั่นแหละเรียกว่าทำเรียกว่ามรรคกิเลสเกิดขึ้นจากใจมรรคก็คือธรรมก็เกิดขึ้นจากใจคิดขึ้นมาได้สังขารประเภทหนึ่งเป็นสมุทัยคือเครื่องผูกมัดจิตใจสังขารประเภทหนึ่งเป็นมรรคเป็นฝ่ายแก้สมุทัยนั้นเป็นสังขารเหมือนกันแต่แยกความหมายต่างกันความรู้สึกต่างกันออกไปความรู้สึกของความคิดปรุงอันหนึ่งเป็นกิเลสความรู้สึกอันหนึ่งคิดปรุงขึ้นมาอย่างหนึ่งเป็นฝ่ายแก้กิเลสเกิดขึ้นมาจากใจอันเดียวกันเบื้องต้นการจะตั้งหลักจิตใจให้มีความสงบแน่วแน่ให้เป็นพื้นเป็นฐานหรือว่าเป็นต้นทุนเป็นสิ่งที่ลำบากอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าเอาความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคขีดขวางทางดำเนินของตนไม่ใช่ทางเป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันความอุตสาห์พยายามจะเอาให้ได้ให้ถึงตามที่ตนต้องการนั่นเป็นความต้องการหรือเป็นความอยากเป็นฝ่ายมรรคเป็นฝ่ายที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เพราะฉะนั้นความอยากจึงมีทั้งเป็นฝ่ายกิเลสมีทั้งเป็นฝ่ายมรรคถ้าความอยากที่จะสั่งสมกองทุกข์ขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่าความอยากประเภทนั้นเป็นกิเลสเห็นอยากได้เห็นได้ยินได้ฟังดมกลิ่นลิ้มรสแบบโลกทั่วไปนั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสอยากรู้เท่าทันอยากถอดอยากถอนกับในสิ่งเหล่านี้ความอยากนี้เป็นมรรคการพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจิตจะถอดถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจของกิเลสเสกสรรปัญญานั้นเรียกว่ามรรคนะผิดขึ้นได้ภายในใจของเราเพราะธรรมมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นได้ที่ใจสถิตอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่เกิดขึ้นของธรรมเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมนับแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์และเป็นภาชนะอันเหมาะสมแห่งธรรมขั้นนั้นๆได้เลยมีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นจิตธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างนี้ทำจึงเกิดได้ทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายผลถ้าเราทำให้เกิดถ้าไม่ทำให้เกิดก็จิตตรงนี้ก็เป็นภาชนะใส่มูดใส่คูดไปดังที่เคยเป็นมาคำว่ามูดคูดได้แก่อะไรก็ได้แก่ที่โลภที่โกรธที่หลงของต่ำช้าเดือดสามอะไรจะไปเกินกิเลสไม่มีสิ่งที่สะอาดหมดจดอัศจรรย์อย่างยิ่งเกินโลกเกินสงสารก็ไม่มีอะไรเหนือธรรมเพราะฉะนั้นทั้งสองประเภทนี้จึงเป็นข้าศึกขัดแย้งกันอยู่เสมอไม่เคยลงรอยกันได้เลยแต่การไหนมาและจะตลอดไปด้วย
และสิ่งทั้งสองนี้มีอะไรเป็นสถานที่อยู่เป็นสนามรบกันก็คือใจถ้าไม่มีอะไรมาขัดมาแย้งมาต้านทานซึ่งกันและกันหากิเลสก็อยู่อย่างสนุกเพลินใจดังคนที่ไม่เคยสนใจอัตธรรมเลยนั้นจิตดวงนั้นก็คือคลังของกิเลสเต็มดวงผู้มีความสนใจในอัตในธรรมหลังบุญหวังกุศลมีความรักใคร่ฝ่ายอัตฝ่ายธรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลอยู่ก็ยังมีข้อขัดข้อแย้งกันยังมีพูดมีเครื่องต่อสู้กันกับกิเลสกิเลสก็ไม่ได้ดูอย่างสะดวกสบายเต็ม 100% ของตนเพราะถูกขัดถูกแย้งถูกทำลายกันอยู่เสมอยังดังที่เราเป็นนักปฏิบัตินี้เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเพื่อต่อกรกันกับกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะต้องออกเต็มลวดเต็มลายของมันเรามีเครื่องต่อสู้มากน้อยเพียงไหนก็จะต้องแสดงออกเต็มลวดลายของตนไม่เช่นนั้นก็แพ้มันจนได้ในเบื้องต้นยอมแพ้ไปซะก่อนแต่ไม่ใช่ยอมแพ้แบบถอยหลังกูดกูดอย่างนั้นยอมแพ้โดยการสู้ยังสู้มันไม่ได้เราจะเอาชนะชัยชนะมาจากไหนก็สู้มันไม่ได้เพราะกำลังยังไม่พอก็เรียกว่ายอมโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ตั้งใจยอมจำนนยอมโดยหลักธรรมชาติที่กำลังยังไม่พอกับมันสู้มันไม่ได้แต่กำลังนี้จะต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยๆไม่ถอยจนกระทั่งพอกับกิเลสประเภทนั้นๆถึงจนถึงกิเลสประเภทที่ละเอียดสุดยอดทำเครื่องลบล้างผ่าถางกิเลสก็เป็นธรรมสุดยอดเหมือนกันดังท่านกล่าวไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละยอดเครื่องมือทำไฟสาเหตุก็คือว่ายอดธรรมผ่านจากนั้นไปแล้วก็เป็นผลเต็มตัวที่กล่าวมาทั้งมวลนี้อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมก็ดีกิเลสก็ดีอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากใจดวงนี้น้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินเป็นดินอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกจากใจไปแล้วเป็นด้านวัตถุหรือนามธรรมก็ตามไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่สถานที่อยู่ของกิเลสและมรรคผลนิพพานมีใจนี้เท่านั้นเป็นที่เหมาะทั้งสองอย่างคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมกิเลสทุกประเภทอยู่กับใจได้สนิทธรรมทุกประเภทเกิดกับใจได้ทั้งนั้นและอยู่ได้ด้วยกันสนิทเพราะฉะนั้นจึงต้องได้แก้กันที่ตรงนี้เอาให้ดีสติปัญญาพิจารณาอย่างไรเป็นธรรมพิจารณาอย่างไรเป็นเครื่องถอดถอนก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนับไม่ถ้วนขณะจะทำสมาธิภาวนาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถ้ามันหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อสกัดลัดต้อนไปกันอย่างแหลกเหลวทุ่มกันลงด้วยกำลังปัญญาตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาอันเผ็ดร้อนจริงๆเราก็ทำตามแต่จังหวะของมันที่จะให้ใช้ในแบบใดวิธีใดที่กิเลสจะหมอบลงไปจนเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความสงบเย็นใจอันเป็นผลเกิดขึ้นจากอุบายวิธีปัญญาเช่นนั้นเราก็ทำอย่าไปเลือกการเลือกเวลาให้สังเกตดูความเหมาะสมที่จะต่อสู้กันด้วยวิธีการใดนี้เป็นอุบายของผู้ฉลาดเพื่อแก้ความโง่ของตนออกจากใจไปได้โดยลำดับจิตที่หาความสงบไม่ได้ไม่มีโลกอยู่เพราะเราอยู่ด้วยจิตเราจะหวังเอาความสุขจากจิตเราไม่ได้หวังเอาความสุขจากสิ่งใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยท่านเรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เป็นไปในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นระยะไปเท่านั้นที่จะเอาดีเอาวิเศษวิโสจากสิ่งเหล่านี้นั้นไม่มีทางแต่เพราะเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรพอที่จะไว้วางใจได้ฝากเป็นฝากตาได้กับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่จะเราจะฝากเป็นฝากตาได้ตลอดไปนั้นได้แต่ธรรม
จึงต้องอาศัยกุศลธรรมได้จากความฉลาดฝึกฝนอบรมเริ่มต้นตั้งแต่วิริยะธรรมคือความภาคเพียรขันติธรรมต้องอดต้องทนนักปฏิบัติไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าขึ้นที่ว่าความอดความทนความภาคเพียรมีศาสดาของเราท่านเดินอย่างไรเราพยายามเดินตามร่องรอยของท่านอย่าให้กิเลสมายั่วมายุมาหลอกมาหลอนให้ท้อถอยน้อยใจในการตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรอันจะเกิดผลแก่ตนเองแล้วให้กิเลสเอาไปกินเลี้ยงกันเสียอย่างนั้นใช้ไม่ได้นักปฏิบัติเสียเรื่อยเหลี่ยมของกิเลสความฉลาดพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นผลเกิดมาจากพระองค์ปราบกิเลสจนดุมหมัดแล้วจึงได้นำมาสอนโลกทำไมทำเหล่านั้นในเมื่อเราจะนำมาปราบกิเลสทำไมจะกลายเป็นเรื่องที่กิเลสปราบทำไปเสียล่ะมันก็ขัดกับการดำเนินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยไม่สงสัยเพราะฉะนั้นอุบายวิธีใหญ่ที่จะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสให้จิตทั้งเราได้มีความผาสุกเย็นใจเพราะมีธรรมะอารักขาชติอารักขาใจปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเพียรก็เพียรเพื่อรักษาใจเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอดทนก็อดทนในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามทั้งนั้นไม่มีความเสียหายอะไรทุกข์เราก็เคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้ทำไมเวลาทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเราจะมากระเทือนใจเกิดความท้อถอยไม่ถูกทุกข์อย่างอื่นเรายังยอมรับได้ทุกข์เพราะความเพียรอันเป็นประโยคพยายามเรียกว่ายอดธรรมยอดแห่งการต่อสู้ทำไมเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์แปลกประหลาดยิ่งกว่าทุกข์ทั้งหลายที่เคยดำเนินมาที่เคยได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาความทุกข์อันนี้ที่จะนี่แหละที่จะเป็นผลให้เกิดความสงบสุขเย็นใจจนกระทั่งถึงความสุขสุดยอดไม่พ้นจากความทุกข์อันนี้ไปได้เลยความทุกข์อย่างอื่นหวังเอาความดีความดีกับมันไม่ได้แต่ความทุกข์เพราะการพยายามในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนี้เป็นความทุกข์ที่จะยังผลอันเป็นที่พึงใจให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราโดยลำดับจนเป็นที่พึงใจอย่างเต็มที่ได้เราจึงควรภูมิใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์มีผู้ปฏิบัติเพื่อจะก้าวให้พ้นจากทุกข์โลกนี้ไม่มีอันใดที่จะน่าสงสัยแล้วเคยเกิดก็เคยเกิดมานานอยู่กับโลกอันนี้มานานทุกข์ก็เคยทุกข์มานานสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์นี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วมีอะไรเป็นสาระคุณพอให้เป็นที่ระลึกเป็นที่วางจิตวางใจมอบชีวิตจิตใจของมันได้ด้วยความตายใจไม่เห็นมีอันใดพอที่จะให้ได้รับความสุขแบบตายใจนั้นได้เลยนอกจากธรรมเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เคยผ่านโลกมาเช่นเดียวกับพวกเราผ่านวัฏฏะวนวนเวียนเกิดตายแบกหามกองทุกข์มากน้อยมาโดยลำดับลำดาก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์วิเศษเพราะทุกตอนใดเพราะพบใดชาติใดในการท่องเที่ยวแต่พอพ้นจากกิเลสอันเป็นสาเหตุให้เกิดแก่เกิดตายภายในพระทัยนี่เท่านั้นพระองค์ก็ทรงเก่งอุทานขึ้นมาทันทีนามุสิตังพระมจริยังกตังกรณียังนะเสร็จแล้วกิจการงานทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในไตรภพได้แก่การต่อสู้กับกิเลสนี่คืองานชั้นยอดชั้นเยี่ยมงานใหญ่โตมากได้เสร็จสิ้นลงแล้วเพราะกิเลสตายเรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่แล้วกตังกรณียังกิจที่ควรจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนัตถิดานิปุณัพพะโวบัดนี้ความเกิดความตายทั้งซ้ำซากซากบกเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งภพทั้งชาติทั้งสกลอากาศเปลี่ยนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นั้นได้มายุติแล้วในขณะที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปจากใจนั่นอโกหมัสสมิโลกัสสะว่าเราเป็นผู้ประเสริฐเหนือโลกแล้วเวลานี้นั่นเนี่ยพระองค์ประเสริฐ
ตอนกิเลสหลุดลอยไปจากใจตอนปราบกิเลสให้เรียบราบไปหมดแล้วจึงได้ทรงอุทานขึ้นมาว่าวิเศษแต่ก่อนไม่เห็นได้รับได้ยินได้ฟังว่าพระองค์วิเศษอันนี้เราทั้งหลายก็เคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งดังกล่าวมานี้มากมายไม่มีใครจะแข่งใครได้แล้วเรื่องความเวียนว่ายตายเกิดที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ในภพชาตินั้นๆแล้วเราจะสงสัยอะไรที่ไหนถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมที่เหลือเสียจนหลับสนิทว่าอันนั้นก็จะดีอันนี้ก็จะดีนี้ตั้งแต่กิเลสมันพาเหอะเธอเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมตายตายไปแล้วยังว่าจะได้รับความสุขความสบายเพียงอีกทั้งที่หัวใจมันร้อนเหมือนปืนเหมือนไฟและจะเอาอะไรจะเป็นความสุขในภพหน้าถ้าใจดวงเป็นตัวเหตุตัวการตัวแกนอันสำคัญนี้หาความสุขไม่ได้แล้วเราจะไปเอาความสุขจากอะไรเอาความสุขจากดินมันก็เป็นดินมันเป็นความสุขที่ไหนจากน้ำก็เป็นน้ำจากลมเป็นลมจากไฟเป็นไฟจากวัตถุหรือแร่ธาตุต่างๆตลอดถึงดินฟ้าอากาศมันก็เป็นของมันดังนั้นมันจะเอาความสุขอะไรมาให้เราถ้าเราไม่แก้ลงที่จิตอันเต็มไปด้วยยาพิษคือตัวเผาผลาญจิตใจได้จากกิเลสนี้ให้หมดไปโดยลำดับดับแล้วไม่ต้องถามเรื่องความสุขจริงสถานที่ใดการใดเวลาใดไม่ถามพบใดชาติใดพบหน้าชาติหลังอะไรไม่ถามหมดปัญหาที่จะถามแล้วเพราะพอตัวแล้วทุกอย่างภายในจิตไม่มีความหิวโหยอีกแล้วจะไปถามหาอะไรจะไปสงสัยกับอะไรว่าอันนั้นน่าจะดีอันนี้น่าจะดีเพราะมันเต็มหัวใจแล้วในบรรดาความดีความสุขทั้งหลายพอกับความต้องการไม่บกพร่องที่จะต้องการต่อไปอีกแล้วนั่นแหละคือความพอของจิตที่เหลือตัวหิวโหยกระเด็นออกไปจากใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นความหิวโหยจะไม่มีเลยอยู่ไหนอยู่ได้ตายได้เพราะความสลายของธาตุซึ่งมันเคยสลายมาแล้วตั้งแต่เรามืดบนอุตการมันก็เคยสลายเคยตายมาแล้วนี่ยิ่งเรารู้แจ้งเห็นจริงมันชัดเจนว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมาผสมกันมีจิตตัวหลงเข้าไปสอดแทรกเป็นตัวการขึ้นมาแล้วก็ไปแบกไปหามสิ่งอย่างนี้เข้ามาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราของเขาด้วยความไม่อายเพราะกิเลสมันพาให้หน้าด้านเท่านั้นเราจึงไม่รู้จักว่าจะทนอายหรือไม่ทนอายเพราะยอมจำนนกับมันเมื่อสติปัญญาทำได้เพียงพอแล้วทำลายสิ่งนี้ลงไปแล้วเราจึงได้เห็นความลามกของมันความอยากท้าความร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมของมันเมื่อสติปัญญาได้ทันมันทำลายมันไปแล้วทีนี้เอายกมาเปรียบมาเทียบมาเป็นคู่แข่งกันในโลกทั้งสามโลกธาตุนี้กับจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้อันใดมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดจะไม่มองดูเลยในสามโลกธาตุนี้เป็นโลกที่เราเคยอยู่มาแล้วทั้งนั้นให้ความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่มีอะไรสงสัยแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรหนักเบาเอาสู้นี้หนักก็เอาเบาก็สู้นี้เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้แต่ได้รู้ได้เห็นเสร็จแล้วบัดนี้หายสงสัยนี่แหละศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่มีปลอมแม้แต่นิดหนึ่งคำว่าปลอมให้คุณทราบว่าเป็นกิเลสทั้งมวลเพราะกิเลสมีแต่ปลอมหาความจริงไม่ได้ปลอมตลอดมาเป็นคู่แข่งกับธรรมคือความจริงตลอดมาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงปลอมไปเรื่อยๆปลอมมาแต่ลูกแต่ล้านแต่เหลิงปู่ย่าตายายมันปลอมหมดอาการใดแสดงมาเป็นเรื่องปลอมขัดกับธรรมขัดกับธรรมทั้งนั้นการแก้กิเลสจึงต้องแก้ของปลอมเมื่อแก้ของปลอมออกได้มากน้อยก็เห็นของจริงขึ้นมาที่ใจมากน้อยโดยลำดับๆจนกระทั่งจริงเต็มส่วนสิ่งภายนอกก็จริงดินน้ำลมไฟฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าวัตถุไม่ว่านามธรรมเมื่อกิเลสไม่พาไปหลอกว่านั้นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นนี่แค่อย่างเดียวจริงนั้นเป็นความจริงล้วนๆตามธรรมชาติของเขาเพราะเรารู้รอบขอบคิดแล้วเราก็กลับมาจริงของเราเต็มส่วนแล้วก็ไม่ตำหนิกันนี่เมื่อต่างอันต่างจริง
แล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะร้อนจะหนาวจะหิวจะกระหายก็เป็นเรื่องธรรมดาของธาตุของขันธ์ก็รับทราบมันอยู่เพียงเท่านั้นคือจะให้ความหิวความกระหายความทุกข์ความลำบากเข้าไปแทรกแซงภายในจิตใจให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาภายในใจนั้นเป็นอันว่าขาดสะบั้นไปหมดแล้วตั้งแต่ขณะที่เหลือแต่กระจายไปจากใจเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงหาเวทนาไม่ได้ภายในจิตตั้งแต่วันบรรลุธรรมจนกระทั่งวันนิพพานตลอดอนันตกาลจึงไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลจิตวิมุตติกับสิ่งสมมุติจะเข้ากันไหนคำว่าปรมังสุขขังที่ขณะนิพพานังปรมังสุขขังนั่นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ปัญหาไม่ใช่สุขเวทนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกเลยนั่นจึงหมดปัญหาเหตุหมายถึงผลเหตุคือการอุตส่าห์พยายามทุกข์พระพุทธเจ้าก็เป็นทรงเป็นพยานมาแล้วทรงเดินไปก่อนพวกเราให้เห็นอย่างยงอยู่แล้วเวลานี้สลบสามหนฟังเถอะจะอ่านคำพีอ่านกี่ครั้งก็บอกว่าสลบทรงสลบสามหนอยู่ก็เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้นั่นไม่ชัดแจ้งเลยนั่นองค์ความจริงของศาสนาดำเนินเป็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์สาวกทั้งหลายก็ทุกข์ลำบากลำบนเพราะไม่ใช่เพียงสกุลหนึ่งสกุลเดียวหลายสกุลหลายชาติท่านวันนะที่สละตนออกมาเพื่อทำไม่เห็นเกิดความยากลำบากแม้จะเคยอยู่ในสกุลที่ได้เกียรติอ่อนเพียงใดเช่นสกุลกษัตริย์แต่เวลาเสด็จออกมาบวชในพุทธศาสนาปฏิบัติตนแบบลูกศิษย์มีครูตามร่องตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นทุกข์ด้วยกันท่านยอมรับไม่ได้คำนึงไม่ได้คิดถึงไม่ได้วุ่นวายกับสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยสกุลสกุลสูงสกุลต่ำสกุลใดก็เป็นเหมือนกันกับโลกเขาเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแหละก็เป็นไปตามสมมตินิยมของโลกเราจะหาธรรมวิเศษถ้าจะไปยุ่งกับสิ่งที่ต่ำตามยิ่งกว่าธรรมนี้แล้วเราจะหาความวิเศษเหนือสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างไรนี่แหละเป็นเหตุที่ท่านพออกพอใจถ้าทราบซึ้งในพระว่าของพระเจ้าที่ทรงแสดงตามความสัตย์ความจริงตามเหตุตามผลการประพฤติปฏิบัติเมื่อใจมีกำลังมีศรัทธาความเชื่อมั่นในเหตุในผลแล้วความเพียรก็มีมาตามๆกันความอดความทนพออดพอทนทั้งนั้นมันดูกับใจดวงเดียวใจพอถอยอ่อนแอเฉยอย่างเดียวอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้ค่อยจะตายถ้ากำลังใจมีกำลังศรัทธามีมันพออดพอทนทำไมจะไม่อดไม่ทนได้โลกเขาทำการทำงานเขาก็ทุกข์เหมือนกันกับเราเขาก็ทนเขายังทนได้เราที่ทำความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นเครื่องเป็นหนามเป็นหอกเป็นหลาอยู่ภายในจิตใจให้ออกไปจากใจทำไมจะไม่ยอมรับทุกประเภทนี้ที่เป็นทุกข์ได้ถึงธรรมอันวิเศษเราต้องยอมรับนักปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็งให้มีความจริงจังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปมีเจตนาอย่าล้อแหละความล้อแหละไม่ใช่นิสัยของผู้จะมีธรรมสมบัติขึ้นที่ใจจะกลายเป็นเรื่องกิเลสสมบัติกิเลสมันจะเป็นสมบัติได้ยังไงธรรมสัมปติสัมปติก็หมายถึงพร้อมสมบูรณ์หวังเป็นสิ่งที่พึงหวังด้วยความถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์พึงใจที่เรียกเป็นที่พึงใจอะไรมันจะเป็นสมบัติได้ไงนอกจากมันเป็นข้าศึกเป็นมารอย่าลืมคำว่าสติผมเห็นคุณค่าของสติมากปัญญาสติเป็นสำคัญเพียรอยู่เสมอผู้มีสติอยู่ชื่อว่าผู้มีความเพียรยืนเดินนั่งนอนขบขันทำหน้าที่การงานเลยอย่างน้อยให้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวถ้าไม่มีสติจดจ่ออยู่กับคำภาวนาก็ให้มีความรู้สึกตัวเสมอไม่ผิดเวลาเราจะเอาเข้าสู่การทำงานจริงมันก็เหมือนกับสัตว์ที่เราเลี้ยงดูมันอยู่จะไล่ต้อนเข้าคอกเมื่อไหร่ก็ได้
มันเหมือนที่ปล่อยไปตามยถากรรมกว่าจะไปจะไปตะเวนหาบางทีเขาเอาขึ้นเฉียงแล้วคิดที่เราระมัดระวังเรารักษาจะอยู่โดยสม่ำเสมอเวลาจะให้เข้าสู่ความสงบในองค์ภาวนาก็ได้ตามความต้องการไม่ดื้อดึงเหมือนที่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมการระมัดระวังสติก็ต้องฝืนเพราะฝืนกิเลสกิเลสเป็นผู้ทำลายสติเป็นผู้ทำลายปัญญาเป็นผู้ทำลายความเพียรในแง่ธรรมะทุกด้านกิเลสจะต้องขีดต้องขวางต้องทำลายเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราฝืนอันนี้จึงเป็นการฝืนกิเลสอยู่ในตัวของมันเองถ้าเราไม่ฝืนก็คือว่าเราคล้อยตามกิเลสยอมจำนนกิเลสเราจะหาทางออกทางพ้นจากกิเลสไม่ได้มัดตัวกิเลสเข้าไปแบบนี้ที่เรียกว่าสติปัญญาเอาให้มันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสจึงจะปราบกิเลสได้ถ้ากิเลสยังแหลมคมกว่าเราเมื่อไหร่เราก็มีทางที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของมันได้จึงต้องคิดตัวเสมอเสมอนักบวชเราสะดวกมากในการประกอบสมณกิจสมณธรรมทำเพื่อความสงบจิตการงานเพื่อความสงบเย็นใจเราทำได้สะดวกเพราะมีญาติโยมศรัทธามากมายกับกองที่จะคอยสนับสนุนอนุโมทนากับท่านผู้ตั้งใจปฏิบัติไม่ตายไม่อดนอกจากเราจะอดเพื่อฆ่ากิเลสที่จะให้อดตายเพราะไม่มีผู้มาทำบุญให้ทานไม่ใช้สอยไม่ให้ที่อยู่อาศัยเป็นไปไม่ได้เพราะคนบุญยังมีอยู่มากในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธด้วยคอยอนุโมทนาอยู่เสมออยากได้บุญได้กุศลด้วยทีนี้เราพูดที่จะเสาะแสวงหาบุญเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นในอันดับต่อไปนั้นต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าลดละก็ถอยให้เห็นสมบัติอันพึงใจเกิดขึ้นที่ใจใจเองเป็นมหาสมบัติธรรมสมบัติก็อยู่ที่ใจมหาสมบัติทั้งมวลอยู่ที่ใจลงใจกับธรรมได้กลมกลืนไปหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละคือมหาสมบัติเวลานี้มีแต่กิเลสมันพันหัวใจจึงต้องได้แก้ได้ถอดได้ถอนฟาดเบี่ยงกันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ยากลำบากก็ทนเอานี่เรียกว่าสิทธิ์นี้ครูอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกฝนอบรมพระให้เต็มให้เป็นพระ อย่างสมบูรณ์แบบให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์แบบของคนไม่มีฝึกอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกคนคำว่าคนก็ต้องหมายเอาตัวของเราเป็นอันดับแรกและการสอนไม่มีอะไรจะสอนยากยิ่งกว่าสอนคนหมายถึงเราเป็นคนแรกเราสอนเรานั่นคือสอนคนเราฝึกเรานั่นแหละคือฝึกคนถึงต้องยากทุกระยะระยะไม่มีอันใดที่จะยากยิ่งกว่า การฝึกคนการทรมานคนการทำคนฝึกคนให้เป็นคนดีจนถึงขั้นวิเศษวิโสหมายเอาตัวของเราเป็นคนเป็นคนเป็นคนคนภายนอกคนอื่นนั้นไม่มีปัญหายิ่งกว่าเราจะฝึกเรา ให้เป็นเราอย่างเต็มตัวเมื่ออันนี้สมบูรณ์แล้วเรื่องประโยชน์ทางโลกนั้นมันแยกกันไม่ออกเพราะโลกกับธรรมอาศัยกันอยู่แล้วชาวบ้านกับชาววัดก็แยกกันไม่ออกอาศัยซึ่งกันและกันหากเป็นไปเองตั้งพระโพธิเจ้าเมื่อได้ตัดจะรู้แล้วเรื่องประโยชน์ของโลกก็ตามมาเองในขณะที่ทรงบำเพ็ญไม่ทรงสนพระทัยกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นนี่จะตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตรการอยู่ภายในจิตไม่มีอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสครอบหัวใจสิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้เพราะกิเลสไม่ให้เห็นกิเลสไม่ให้รู้กิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสไม่ให้ทำเนี่ยสำคัญตรงนี้กิเลสเป็นผู้คัดผู้ค้านผู้ขีดผู้ขวางอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละนั้นจึงรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ในสิ่งที่มีดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมบาปก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบุญก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนรกไม่ทราบว่าเป็นยังไงสวรรค์ไม่ทราบเป็นยังไงพรหมโลกไม่ทราบเป็นยังไงนิพพานไม่ทราบเป็นยังไงทั้งจิตใจนี่แหละจะเป็นผู้รู้แต่มันรู้ไม่ได้เพราะถูกกิเลสติดเอาอย่างมิดตัวการประพฤติปฏิบัติ
ทางความภาคเพียรของเราเป็นการเปิดการเพิกถอนสิ่งที่หุ้มห่อให้มืดมิดปิดตาภายในใจนี้ออกไปโดยลำดับหรือเห็นความสงบก็ให้เห็นสมาธิก็จะได้รู้ได้เห็นที่ใจเมื่อความวุ่นวายในตัวกิเลสจางลงไปจางลงไปปัญญาความสอดส่องก็มีทางจะออกจะก้าวเดินได้เพราะกิเลสไม่กีดไม่ขวางปิดตันไว้เสียจนหาทางออกไม่ได้ปัญญาก็ออกได้ก้าวได้เมื่อจิตมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วปัญญาก็พอจะก้าวเดินได้หรือก้าวเดินได้และก้าวเดินได้อย่างเต็มขุมนั่นมีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังของจริงมีมากเท่าไหร่จะควรจะรู้เต็มหัวใจความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆที่ไม่เคยปรากฏขึ้นภายในใจย่อมปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีการต่างๆปรากฏขึ้นเรื่อยความจริงที่เคยมีอยู่ที่ไหนที่ไหนมาดั้งเดิมมาดั้งเดิมแต่เราไม่รู้ก็กลับให้รู้ให้เห็นขึ้นมาชัดขึ้นมาภายในใจสุดท้ายใจก็เปิดตัวเองขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรปิดกิเลสสลายตัวไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้อันเป็นธรรมล้วนๆทำไมจะไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายโลกวิถูรู้แจ้งโลกก็รู้แจ้งที่ใจนี้ก่อนเมื่อรู้แจ้งที่ใจแล้วสิ่งต่างๆมันก็รู้เองมันปิดไม่อยู่ปิดใจมีแต่กิเลสทั้งนั้นปิดใจอยู่พอกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วอะไรจะปิดใจไม่อยู่เลยจะรู้อย่างประจักษ์เรารู้ประจักษ์เราเพียงคนเดียวเท่านั้นสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเพราะพูดด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้พูดด้วยความด้นเดาเกาหมัดแล้วก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถเป็นศาสดาสอนโลกทั้งสามได้สัทธาเทวมนุษย์สามหนังสังสิทธิ์ทำบทย่อท่านแสดงไว้มันเพียงแต่เป็นครูของเทวดาเท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาอินทร์ทั้งหลายอีกด้วยนั่นแหละความรู้ที่จริงสามารถสอนได้หมดถอดออกมาพูดได้ทั้งนั้นเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงไม่งกงันงันไม่รูปไม่คำเราจะพยายามสอนเราเพียงคนเดียวทั้งที่มีเครื่องมือคือพระโอวาทพระเจ้าอุบายต่างๆยังสอนได้หมดแล้วมันก็ยังเป็นไปไม่ได้จะหวังเอาผลเอาประโยชน์ตายตายเกิดตายทุกข์ตายยากตายลำบากวกเวียนกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันได้ผลประโยชน์อะไรภพนั้นกับภพนี้มันต่างกันไหนก็คือภพแห่งความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานเหมือนกันจะเอาความวิเศษวิโสจากการเกิดการตายนี้มันวิเศษวิโสกันหมดแล้วในโลกธาตุนี้ไม่มีใครยิ่งกว่าใครความพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะทำลายเชื่อมันหมดแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประสบเป็นผู้หมดกังวลแล้วทีนี้เป็นนั้นว่าขาดบั้นไปแล้วนัตถีดานิปุนัพโธตอนนี้ความเกิดความตายทำท่ำทำซากอย่างที่เคยเป็นมาของเราไม่มีแล้วหมดแล้วการปฏิบัติถ้าลงได้จริงจังกับธรรมะปฏิบัติแล้วผลจะต้องปรากฏขึ้นไปตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจปัญญาจะก้าวออกไปเรื่อยสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นมาภายในจิตใจสิ่งที่ไม่เคยละได้ก็ละได้เป็นลำดับที่เหลือประเภทต่างๆขาดที่หัวใจนะอย่าว่าขาดที่ไหนนะเมื่อรู้แจ้งกันชัดเจนแล้วมันก็ขาดไปเป็นลำดับลำดับแต่ไม่ใช่ขาดทีเดียวแบบขาดสะบั้นไปเลยนอกจากที่ปาปัญญาที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นผมเนยยะซึ่งต้องฝึกทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆต้องขาดไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดค่อยขาดไปบทสุดท้ายคืออวิชชาขาดจากใจนั้นจึงขาดสะบั้นฉะนั้นขาดสะบั้นเหมือนกันหมดพอถึงจุดนั้นแล้วก็เหมือนกับถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นหมดนั่นแหละถอนรากแก้วของอวิชชาพรวดขึ้นจากใจเท่านั้นหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องได้ถอนอีกแล้วทีนี้อกุปะธรรมอันนี้เป็นอกุปธรรมขั้นสุดยอดอกุปธรรมขั้นโสดานั้นเป็นขั้นหนึ่งขั้นสกิทาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระนาคาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระอรหันต์เป็นขั้นหนึ่งคือคำว่าสกิทาโสดานั้นท่านว่าเป็นอกุปธรรมคือหมายความว่าไม่เสื่อมจากนี้ลงไปแล้วแต่ยังมีความ
จเจริญความเสื่อมในขั้นที่ตนกำลังก้าวกำลังปีนอยู่ยังไม่ได้ที่ยึดที่เกาะอย่างเต็มที่ปีนขึ้นตกลงเป็นขึ้นตกลงอันนั้นยังมีการกำเนิดส่วนขั้นภูมิที่ได้แล้วนั้นเป็นอกุปธรรมไม่กำเนิดคือหมายความไม่เป็นอื่นพอก้าวขึ้นอีกพักหนึ่งได้เป็นที่แน่แล้วนั่นก็เป็นอกุปะอีกแล้วก้าวต่อไปเห็นพระสกิทาคาจะก้าวขึ้นสู่พระอนาคาก็ต้องก้าวแล้วตกไปก้าวแล้วตกลงก้าวแล้วตกลงเรียกว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะยังไม่ชำนาญจนกระทั่งชำนาญจนถึงกับเกาะติดปั๊บแล้วก็เป็นอกุปะในขั้นนั้นๆพอถึงขั้นอรหัตภูมิเต็มตัวแล้วหมดที่นี่ไม่มีก้าวไปไหนอีกจึงไม่มีคำว่าตกลงอีกไม่มีคำว่าเจริญแล้วเสื่อมอีกเพราะเจริญเต็มที่ธรรมะเจริญเต็มภูมิแล้วถึงหลักธรรมชาติเป็นอกุปะขั้นสุดยอดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่อันใดสิ่งใดจะเป็นผู้สัมผัสจะเป็นผู้รับรู้จะเป็นเจ้าของสมบัติที่กล่าวนี้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นธรรมทั้งมวลมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นจะเป็นผู้รับสัมผัสสัมผัสจะเป็นผู้บรรจุไว้ในตนเป็นมหาสมบัติขอให้ทุกท่านพยายามให้เห็นของวิเศษภายในใจของตนจะหายกังวลในสิ่งทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยแล้วต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟัง

นับแต่วันเข้าพรรษามาจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยมีการประชุมกันเลยประชุมเฉพาะวันเข้าพรรษาเท่านั้นก็จะเรียกว่า1เดือนก็ไม่ผิดยังอีกวันเดียวเท่านั้นก็จะครบเดือนนับแต่วันเข้าพรรษามาซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยได้ทำอย่างนี้นี่ก็เพราะธาตุขันธ์ไม่อำนวยมีขัดมีข้องอยู่ตลอดเวลายิ่งนับวันแสดงให้เห็นชัดเจนในสิ่งที่ไม่ปรากฏไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำอย่าได้ประมาทนอนใจไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของแปลกประหลาดในโลกอันนี้มีอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันและจะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนประมาณไม่ได้นั่นแหละเพราะเรื่องของสมมุติเป็นอย่างนี้หาที่ยุติไม่ได้ไม่เหมือนเรื่องวิมุตติได้จากความหลุดพ้นของใจนี่จึงเตือนเพื่อนฝูงทั้งหลายให้ระลึกอยู่เสมอว่าความทุกข์เป็นความทุกข์ความสุขเป็นความสุขไม่มีคำว่าชินชาการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงตั้งแต่เกี่ยวข้องกันมาผมก็พยายามแนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถเรื่อยมาทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติได้พยายามขวนขวายเต็มกำลังในการนำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนทางด้านปริยัติเราก็พยายามค้นคว้าตั้งแต่เริ่มแรกเรียนหนังสือเพื่อเอาความสัตย์ความจริงหลักเกณฑ์อันถูกต้องดีงามเข้าสู่ตัวเป็นอันดับแรกเพราะการเรียนหนังสือของผมไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อันใดดังโลกทั้งหลายเขาต้องการแม้จะมีกิเลสอยู่ภายในหัวใจก็ตามแต่มีความมุ่งหมายที่จะออกประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อแก้และเพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นหลังจากการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนจึงเรียนจึงค้นคว้าเต็มสติกำลังด้วยความสนใจทุกแง่ทุกมุมการค้นหนังสือก็ไม่ได้มีประมาณนอกจากหลักวิชาที่เรียนมาแล้วยังค้นคว้าเพื่อหาหลักหาศีลอันสำคัญที่จะได้นำออกไปปฏิบัติเวลาได้บำเพ็ญทางด้านปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความต้องการแล้วเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงทางด้านปริยัติที่ได้ศึกษาค้นคว้ามามากน้อยตามกำลังของตนจึงไม่ได้มีความสงสัยในแง่ธรรมต่างๆที่นำมาสอนหมู่เพื่อนสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามตำรับตำราที่ได้พบได้เห็นมาอย่างเช่นสอนให้อยู่
ดังพระพุทธเจ้าท่านประทานพระโอวาทแก่บรรดาภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรที่อยู่ที่อาศัยการประกอบความภาคเพียรปัจจัยทั้ง4ปฏิบัติอย่างไรที่จะให้พอเหมาะพอดีนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทในข้างนั้นก็พยายามค้นคว้าและเก็บเล็กผสมน้อยตามกำลังของตนออกมาและทางภาคปฏิบัติตั้งแต่วันเริ่มแรกออกปฏิบัติเรื่อยมาทั้งเหตุคือการบำเพ็ญหนักเบามากน้อยเพียงไรและผลที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติมากน้อยเพียงไรก็ได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเปิดเผยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาสงสารอยากให้รู้ให้เห็นให้เป็นดังที่อธิบายให้ฟังนั้นๆเมื่อสรุปความลงแล้วทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติที่ได้ศึกษาเรียนมาและได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนแล้วนำออกแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงไม่มีความสงสัยในแง่แห่งธรรมที่สั่งสอนหมู่เพื่อนทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัตินี้เลยเพราะฉะนั้นจงเป็นที่แน่ใจสำหรับเพื่อนฝูงที่มาอบรมศึกษาที่ได้แนะนำสั่งสอนอย่างไรอย่าให้ผิดให้พลาดจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้นำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ดีที่เพื่อนฝูงได้ศึกษาเรียนปฏิบัติมาก็ดีให้นำสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองให้เห็นผลประจักษ์ดังที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและเห็นผลมาแล้วประกาศทั้งเหตุทั้งผลแก่บรรดาสาวก ทั้งหลายจนปรากฏเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานับจำนวนไม่น้อยให้สมกับว่าธรรมเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่ร่ำเวลาเช้าสายบ่ายเย็นเป็นหลักความจริงมาโดยตลอดไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วธรรมย่อมเป็นธรรมผิดย่อมเป็นผิดถูกย่อมเป็นถูกบาปย่อมเป็นบาปบุญย่อมเป็นบุญสุขย่อมเป็นสุขทุกข์ย่อมเป็นทุกข์นรกสวรรค์ย่อมเป็นนรกสวรรค์นิพพานย่อมเป็นนิพพานสรุปความลงความพ้นทุกข์ย่อมเป็นความพ้นทุกข์โดยสมบูรณ์นี่คือหลักธรรมที่คงเส้นคงวาหนาแน่นมาตลอดและจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาลไหนๆท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ปฏิบัติเพื่อแก้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งฝังจมอยู่ภายในตัวของเราเองเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตใจทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนและอยู่ใต้กฎอำนาจแห่งธรรมชาตินี้เรื่อยมาไม่มีทางที่จะได้เล็ดรอดออกไปพอเห็นแสงสว่างกระจ่างแจ้งแห่งธรรมทั้งหลายเลยจึงมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจถ้าเราทั้งหลายไม่มีความเจ็บหลาบในความทุกข์ความทรมานเฉพาะอย่างยิ่งในชาติปัจจุบันนี้ก็เห็นประจักษ์แล้วก็เมื่อไม่มีความเจ็บหลาบในสิ่งที่ปรากฏกับตนทั้งที่ตนก็ไม่พึงปรารถนาอย่างนี้แล้วความเพียรที่จะก้าวต่อไปก็ไม่มีกำลังการแก้ไขดัดแปลงตนเองทุกชิ้นทุกอันซึ่งคือว่าความดีแล้วจะไม่มีกำลังแต่สิ่งที่เราไม่ต้องอุดต้องหนุนมันนั้นเป็นสิ่งที่คล่องตัวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราเพราะเคยครองหัวใจสัตว์มามากต่อมากนานแสนนานแล้วทุกดวงของจิตใจที่อยู่ใต้อำนาจของมันมีหนุนขึ้นทุกวันทุกวัน
หนุนอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละสิ่งนี้หนุนก็เรียกว่าก่อไฟขึ้นเรื่อยๆเสริมหาเชื้อมาเสริมไฟขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจของเราราคะกิเลสก็นับวันหนาแน่นเมื่อราคะกิเลสเป็นต้นเหตุเป็นตัวใหญ่โตอันสำคัญแล้วย่อมจะฉุดลากจิตใจให้เกิดความโทสะความขี้ความโกรธความอิจฉาพยาบาทขึ้นอย่างรวดเร็วและมีกำลังมากเนี่ยถ้าธรรมชาตินี้ได้อ่อนตัวลงไปสิ่งทั้งหลายก็ย่อมอ่อนไปอ่อนไป ความสุขก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเฉพาะนักปฏิบัติแล้วความสงบนี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ควรจะได้จะถึงที่ควรจะได้เป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติได้ทรงไว้ไม่มากก็พอประจักษ์ในหัวใจคือความสงบเย็นใจจากการบำเพ็ญภาวนานี่เป็นหลักสำคัญมากในพระว่าที่ทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทเน้นหนักลงในเรื่องศีลในสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนี้มากต่อมากเท่าที่ได้ศึกษาเรียนมาจึงไม่สงสัยในการที่จะนำข้ออัดข้อธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนท่านสอนพระสอนประเภทหนึ่งสอนคฤหัสถ์ญาติโยมเป็นอีกประเภทหนึ่งเพราะท่านเหล่านั้นเป็นกองหลังกองเสบียงผู้คอยส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นกำลังทางด้านปฏิบัติสืบเนื่องกันไปหนุนกันไปสำหรับผู้เข้าสู่แนวรบที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสแล้วแยกตัวออกจากการบีบบังคับให้หลุดพ้นนั้นคือเรื่องของพระโดยตรงนี่เรียกว่าเป็นแนวหน้า ท่านจึงสอนธรรมเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับมากยิ่งกว่าธรรมอื่นใดท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจ นี่แหละเรื่องความทุกข์ก็สดๆร้อนๆอยู่ภายในตัวของเราในใจของเราทุกเวล่ำเวลาไม่ต้องไปหาที่ไหนพอให้เกิดความเพราะความสงสัยว่าทุกข์มีหรือไม่มีทุกข์มีมากมีน้อยเพียงไรให้ดูในตัวของเราในใจของเรานี้ถ้ากิเลสเครื่องเสริมไฟหรือเป็นฟืนเป็นไฟสั่งสมตัวขึ้นมากน้อยแม้ภายในใจของเราที่กำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่นี่ก็กวัดแกว่งยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นในขณะนั้นประจักษ์ใจของเราจึงไม่ควรที่จะสงสัยว่าทุกข์มีหรือไม่มีแล้วทุกข์เป็นยังไงมีความชินชาต่อมันหรือไม่เช่นไฟถูกไฟที่หรือเหยียบเพียงฐานไฟเท่านั้นเป็นอย่างไรมีความชินชากับมันอย่างไรบ้างหรือไม่เรื่องของความทุกข์นี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงฉุดทรงลากสัตว์โลกทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะพระองค์ได้รู้ได้เห็นได้เคยเสวยมาแล้วทั้งพระองค์เองและสัตว์โลกทั่วไปอย่างประจักษ์พระทัยไม่มีทางสงสัยในเรื่องความทุกข์ที่สัตว์ท่านหลายได้รับมากน้อยทั่วแดนโลกธาตุจึงได้นำนั้นมาประกาศธรรมสอนโลกเพื่อให้เห็นโทษเห็นฐานของมันและประกาศความหลุดพ้นจากพระทัยของพระพุทธเจ้าเสียเองว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วถึงขั้นศาสดาเอก ไม่มีใครเสมอทุกข์ก็เห็นอย่างสมบูรณ์สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือกิเลสตัณหาประเภทต่างๆก็ประจักษ์อย่างสมบูรณ์และละได้อย่างเด็ดขาดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือหลออยู่ในพระทัยแม้นิดหนึ่งเลยถึงขั้นบริสุทธิ์ความถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์พุทโธเต็มพระองค์ท่านหรือว่าเต็มดวงจนเป็นศาสดาเอกก็ประจักษ์อยู่ในพระทัยนำความอัศจรรย์ที่หลุดพ้นแล้วจากทุกข์ทั้งหลายเพราะกิเลสเป็นเหตุนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังพระเมตตาที่มีในพระทัยของพระองค์การแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากับการประกอบความภาคเพียรของเรานั้นให้เอามาเทียบกันดูหนักมากขนาดไหนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและทรงสั่งสอนอย่างแท้อย่างจริงมาจากความจริงทั้งหลายทั้งสุขทั้งทุกข์
ทั้งสาเหตุให้เกิดสุขทั้งสาเหตุให้เกิดทุกข์พร้อมทั้งสุขพร้อมทั้งทุกข์ออกมาประกาศกังวานให้โลกทั้งหลายได้ทราบตลอดมานี้ออกมาจากพระทัยทั้งนั้นนะความเมตตาก็เต็มพระทัยสั่งสอนอัตธรรมทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าเบาว่าบางมีแต่ความหนักแน่นแม่นยำเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลที่จะให้สัตว์ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจสิ่งที่ควรถอนก็จะรีบถอนตัวออกมาสิ่งที่ควรจะบำเพ็ญเน้นหนักในทางความดีงามก็ให้บำเพ็ญเน้นหนักลงไปเรื่อยๆด้วยพระเมตตาของพระองค์อันนี้พวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านถ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นนี้มันเข้ากันไม่ได้มีแต่ความอ่อนแอทอดแท้เหลวไหลทำอะไรไม่มีน้ำใจพอที่จะทำให้กิเลสถลอกปอกเปิดสมพระเมตตาที่ทรงถอดทรงถอนให้นั่นเลยด้วยอุบายวิธีการต่างๆเอามาเทียบอย่างนี้ที่เรานักปฏิบัติถ้าพูดตามภาษาของโลกก็ขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาโดยลำพังพระองค์เพื่อความตรัสรู้เป็นอันดับแรกก็หนักแสนหนักนานแสนนานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกของพระซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์เองแล้วก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกเลื่อยมาจนกระทั่งตอนนี้หนักขนาดไหนพระภาระของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทรงบำเพ็ญมาจนกระทั่งได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วนำมาประกาศสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีธรรมบทใดได้ขาดตกบกพร่องไปเพื่อความถูกต้องดีงามเต็มไปด้วยความถูกต้องดีงามที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้ละเต็มสติกำลังความสามารถในสิ่งไม่ดีทั้งหลายและให้ได้บำเพ็ญสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้เต็มเมตต์เต็มหน่วยเต็มกำลังของตนทั้งนั้นเราต้องคิดให้มากในเรื่องเช่นนี้ตกใจวิเลศมันเหยียบมันย่ำบังคับบัญชาตลอดเวลาไม่ปลุกไม่ฉุดไม่ลากไม่ได้วิธีการปลุกวิธีการฉุดการลากวิธีโต้ตอบกันทางแง่แห่งสติปัญญาต้องให้เป็นไปในวงความเพียรของผู้ปฏิบัติอย่าอยู่เหินห่างจากความคิดความอ่านไตรตรองอย่าอยู่เหินห่างจากสติคือความรู้สึกตัวอยู่เสมออย่าอยู่เหินห่างจากปัญญาความพินิจพิจารณาหนักเบามากน้อยในแง่ต่างๆแห่งความดีชั่วทั้งหลายที่เรียกว่าธรรมอย่างนี้จึงชื่อว่า

หากเป็นอยู่ในหัวใจนี่ทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นเติมอยู่ในหัวใจที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนตลอดโลกทั่วไปเพียงได้พยายามตะเกียกตะกายแนะนำสั่งสอนอย่างเน้นอย่างหนักเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่ากิริยาท่าทางที่ออกมาจากกำลังของใจซึ่งหนุนเนื่องมาจากความเมตตาสงสารการแสดงธรรมจริงมีการแสดงดังที่รู้เห็นดังที่ได้ยินกันอยู่นั่นแหละไม่ใช่เป็นมาเพราะอำนาจแห่งพลังของกิเลสหรืออำนาจของกิเลสผลักดันออกมาให้แสดงกิริยาท่าทางซุ้มเสียงอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องของอัตของธรรมเป็นเรื่องความจริงทั้งหลายเอาขอพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าได้รู้ได้เห็นอย่างไรออกมาเปิดมาเผยเพราะสิ่งที่เป็นโทษเป็นจริงๆสิ่งที่เป็นคุณเป็นจริงเป็นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรบกพร่องถ้าว่ามหันตทุกข์ก็เป็นจริงๆประจักษ์อยู่ในหัวใจเอาบรมสุขก็ดำเพ็ญให้ถึงหัวใจอย่างไม่มีที่สงสัยแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ตามเรื่องอัดเรื่องทำหนักเบาแง่น้อยทั้งหมักหนักเบามากน้อยทั้งแง่ดีแง่ชั่วแง่สุขแง่ทุกข์นี่แหละอันสำคัญแล้วที่กล่าวมาเหล่านี้สัตว์ตัวใดไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์สัตว์ตัวใดไม่ได้เคยเสวยส่วนมากมักจะเสวยตั้งแต่สิ่งที่ต่ำทรามที่ไม่พึงปรารถนามีแต่ทุกข์เรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นหมานแต่ทุกข์แล้วก็ถูกปิดถูกบังเรื่อยมากรบเรื่อยมากรบเรื่อยมาไม่เห็นร่องเห็นรอยแห่งความเป็นมาของตนแม้จะทุกข์ขนาดไหนอันนี้ที่มันน่าสลดสังเวชเอาอย่างมากสำหรับพวกเราทั้งหลายหูมีตามีไม่เห็นใจมีไม่รู้สติปัญญามีไม่ได้คิดสอดส่องไปถึงมันได้เลยนี่คือสำคัญนี่แหละมันหนาแน่นเวลามันเก่งๆอย่างนี้กิเลสเวลามันละเอียดเราอยากจะทราบความละเอียดของกิเลสให้ปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิตตภาวนาเข้าให้มากๆภูมิจิตภูมิธรรมถึงเข้าถึงขั้นสมาธิก็เริ่มเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านความวุ่นวายความสายแสบความกวาดแสงของจิตเป็นลำดับลำดาจิตเข้าสู่ความสงบละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นคุณค่าแห่งความละเอียดของจิตที่เป็นความสงบแล้วเกิดความสุขขึ้นมาในขณะเดียวกันก็ได้เห็นโทษแห่งความวุ่นวายของใจทั้งหลายซึ่งไม่เคยได้รับความสงบแต่ก่อนมาเป็นลำดับลำดาขึ้นมานี่นั่นเห็นประจักษ์อยู่ในใจทั้งดีทั้งชั่วเพราะจิตนี้เคยได้สัมผัสสัมพันธ์สิ่งนี้มาแล้วทำไมจะไม่ประจักษ์เอามาเทียบเคียงกันก็รู้กันทันทีนี่เพียงสมาธิเท่านี้ก็เป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงคู่เทียบคู่เคียงกันแล้วเห็นอย่างชัดเจนดังนั้นเอาก้าวขึ้นสู่ปัญญาถ้าเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสที่มันทำให้สัตว์โลกได้รับความล่มจมที่หายเรื่อยมาไม่ทราบกับใดกันเอาพิจารณาลงไปเราอยากจะพูดเอาเลยมันถึงใจดิเพราะได้เคยปฏิบัติมาอย่างนี้เวลาเอาของกิเลสเอาอย่างนี้จริงๆผมขอพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังด้วยความถึงใจว่าได้ปฏิบัติมาอย่างนี้หากจะรู้ก็รู้อย่างนี้นะไม่ได้รู้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดที่ใครจะว่าบ้าก็บ้าใครจะว่าเป็นอะไรก็ว่าโลกเขาพูดได้เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องความจริงทั้งหลายที่ได้รู้ได้เห็นมาธรรมพระพุทธเจ้าประกาศธรรมสอนโลกเพื่อให้รู้เห็นจริงทำไมรู้ไม่ได้ทำไมเห็นไม่ได้รู้ได้เห็นได้ทำไมสอนกันไม่ได้พูดกันไม่ได้นั่นเอากันตรงนี้สินี่เป็นคำพูดคำสอนกันไม่ใช่คำอวดอุตริว่าไม่มีในตนก็มาอวดไม่มียังไงความจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นให้รู้ความจริงภายในจิตใจของตัวเองเมื่อรู้แล้วทำไมพูดไม่ได้สอนไม่ได้เอาปฏิบัติลงไปยิ่งถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วนี่เราขอพูดเป็นกลางๆไปเลยไม่แยกไม่แยกถึงเรื่องปัญญาประเภทเช่นอย่างพิจารณาดังเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่เราจะพูดเพื่อให้เห็นเรื่องของกิเลสโทษของกิเลสกลมายาของกิเลสเมื่อปัญญาถึงขั้นละเอียดเข้าเพียงไรเรื่องของกิเลสที่มันเคยซุกเคยซ่อนเคยหลบเคยหลีกปีกตัวท้ายกลมายาทำลายสัตว์ทรมานสัตว์ให้รับความที่หมายผลที่เรื่อยมานั้นมันก็รู้กันไปโดยลำดับรู้ไปที่ไหนเผาไหม้กันไปที่นั่นเช่นอย่างไฟได้เชื้อเอาเผาไปไหม้ไปสืบต่อกันไปไหม้ไปจนกระทั่งเชื้อไม่มีเหลือแล้วไฟถึงจะดับจะมอดไปเองนี่ฉันใดก็เหมือนกันเรื่องของปัญญาที่อยากจะทราบเรื่องของกิเลสที่มันเคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเรานั่นแหละเป็นสำคัญเพราะเราเป็นนักปฏิบัติที่จะถอดถอนตนเองให้พ้นจากฟืนจากไฟจงจดจ่อสติปัญญาเข้ามาสู่ที่นี่ตามที่อธิบายอยู่เวลานี้เมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วปิดไม่อยู่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมากี่กับกี่กันก็ตามพอเปิดขึ้นสติปัญญาจ่อเข้าไปตรงไหนเปิดออกตรงนั้นกิเลสมันหลบมันซ่อนอยู่ไหนเปิดเผยขึ้นมาโดยลำดับแล้ว

0: ่ากันไปเรื่อยๆแก้กันไปเรื่อยๆชำระกันไปเรื่อยในขณะเดียวกันขณะเดียวกันก็เปิดเผยเรื่อยขึ้นมานี่แหละท่านเห็นโทษของกิเลสท่านเห็นโทษแห่งสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจทั้งที่ผู้นั้นซึ่งถูกฝังจมของกิเลสก็ไม่รู้ไปเห็นนะแต่ท่านสามารถรู้เห็นอย่างชัดเจนอย่างนี้จนกระทั่งเผาไหม้หมดด้วยอำนาจแห่งความสามารถเกิดกล้าความแหลมคมของสติปัญญาไม่มีกิเลสประเภทใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแม้จะว่าเม็ดหินก็ตามเม็ดทรายก็ตามเลยเหลือแต่วิมุตติวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตจนล้วนเต็มหัวใจนั่นที่นี่ไม่ดูก็รู้เรื่องของธรรมชาติอันนี้มันอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ต้นไม้ไม่อยู่ภูเขาไม่อยู่ตามดินฟ้าอากาศไม่อยู่ตามผ้าแดดดินลมน่าจะสถานที่ใดๆทั้งสิ้นธรรมชาตินี้ไม่อยู่อยู่กับหัวใจของสัตว์ทั้งหลายอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกพูดให้เต็มภาษาคือว่ากินอยู่กับนั่นขี้อยู่กับนั่นเยี่ยวรสอยู่กับนั่นขับกล่องบำรุงบำเรออยู่กับนั่นไม่ไปอยู่ที่อื่นเถินอยู่ในหัวใจของสัตว์นั้นเพราะสัตว์ไม่โง่แสนโง่ให้มันขี้รสเยี่ยวรสขับกล่อมบำรุงบำเรอรื่นเริงอยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกนั้นมันสนุกเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นมันแต่เมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วก็อย่างที่ว่านี่แหละหากจะพูดยกเป็นข้อเปรียบเทียบก็ยกหรือผลครอบครัวสมบัติอะไรๆออกไม่ทันถูกกับประธรรมเผาไหม้ไปแหลกเหลวไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนั้นแล้วพระสาวกอันดับสองเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายต่างๆจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานที่ใดฐานะใดท่านใดภูมิใดเป็นเศรษฐีกรุงพีเป็นพระราชามหากษัตริย์จนกระทั่งถึงพ่อค้าประชาชนเมื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมหลังจากการอุปสมบทหรือได้ยินได้ฟังแล้วอุปสมบทบวชเป็นพระแล้วเข้าป่าเข้าเขาตามที่พระเจ้าทรงแนะอุบายและทางเดินให้มาลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นไล่เข้าป่าเข้าเขาไปบำเพ็ญไม่สนใจกับบ้านกับเรือนกับตำแหน่งของพระราชามหากษัตริย์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยครองมามากต่อมากแล้วมันเจือปนอยู่ด้วยอะไรก็เหมือนเบ็ดกับเหยื่อล่อมันอยู่ด้วยกันถ้ามีแต่เบ็ดปลาก็ไม่กินมีเหยื่อล่อนั่นแหละปลาที่ติดเบ็ดติดเพราะเหยื่อล่อนั่นเองนี่ก็เหมือนกันเขาเรียกว่าอามิสินจ้างก็ไม่ผิดมันเต็มอยู่ในนั้นที่เบ็ดมันแฝงเอาไว้แฝงไว้เวลาท่านออกจริงๆประพฤติปฏิบัติจนได้สำเร็จเต็มความมุ่งหมายคือหลุดพ้นจากทุกข์แปลงจิตที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วแสนสบายสิ่งนั่นแหละท่านเห็นทุกข์ท่านก็เห็นอย่างถึงใจท่านเห็นความสุขบรมสุขที่ว่าแสนสบายท่านก็เป็นผู้ทรงไว้เสียเองเห็นประจักษ์อยู่ตลอดเวลาอากาลิโกกับเช่นเดียวกับธรรมทั้งหลายอย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตาของท่านจึงมีมากผิดกับคนทั้งหลายที่มีกิเลสแนะนำสั่งสอนหรือฉุดลากกันเป็นไหนๆเพราะคนหนึ่งก็เป็นความคาดความเดาเป็นคาดทะเลแต่ท่านรู้จริงๆเห็นจริงๆทั้งสิ่งที่ชั่วทั้งสิ่งที่ดีทั้งผลทั้งข้อห่างความชั่วความดีปรากฏมาเป็นสุขเป็นทุกข์ท่านเห็นหมดครอบแดนโลกธาตุจิตใจของท่านมีขอบเขตที่ไหนเมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วไม่มีขอบเขตรู้ได้ตลอดทั่วถึงไปหมดนั่นแล้วสัตว์โลกมีมากมีน้อยเพียงไรท่านทำไมท่านจะไม่เห็นไม่รู้แล้วสัตว์โลกมีจำนวนเท่าไรเรื่องธรรมชาติอันนี้มันก็ฝังจมในจิตใจนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรสงสัยว่าสัตว์โลกแดนใดที่จะมีความสุขสบายอิสระเสรีไม่มีสิ่งธรรมไม่มีธรรมชาติอันนี้เข้าไปเหยียบย่ำทำลายหรือเกี่ยวข้องหรือถูกต้องสัมผัสจิตใจตรงนั้นไม่มีนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราสงสัยอะไรโลกอันนี้โลกไหนก็โลกของกิเลสตัณหาที่มันเต็มอยู่ในหัวใจนี้แล้วยังไงก็หาความสุขความสบายไม่ได้วันนี้ดีวันหน้าชั่ว สูงสูงต่ำต่ำอยู่อย่างนี้ตลอดไปเราเคยเป็นเคยผ่านมาแล้วไม่รู้ก็ตามความจริงประกาศกลางวันให้ทราบอยู่นี่ว่าลูกข้างนาทีอาชาตัดสาทุกติดตามสำหรับผู้เกิดเป็นลำดับลำดาไปแต่ทุกไม่มีสำหรับผู้ไม่เกิดก็คือผู้ที่ชื่นเฉลิดถึงความบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละทรงบรมสุขผู้นี้ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องสมมติอะไรที่ว่าเฉลิดก็คือสมมติไม่กล้าสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ท่านได้เลยนี่นี่เราธรรมของพระพุทธเจ้าท่านประกาศสอนโลกสอนด้วยกำลังพระเมตตาล้วนๆเต็มไปในพระไถ่และสอนอย่างแม่นยำถ้าใครปฏิบัติดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนซึ่งเรียกว่าสวัสดิธรรมนั่นแล้วอาพระพุทธเจ้าปฏิพานไปแล้วก็ตามธรรมนี้คือธรรมเพราะทุกข์คือทุกข์สมุทัยคือทุกข์คือสมุทัยนิโรธกับมรรคก็คือนิโรธกับมรรคซึ่งเป็นเครื่องแก้กันมาแต่การไหนแล้วทำไมความบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์ไม่ได้ต้องเป็นความบริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกันกับขั้นพุทธการนั่นเองให้ตั้งใจปฏิบัตินะให้เห็นประจักษ์ในหัวใจของเรานี่เป็นยังไงทำเลิศทำประเสริฐท่านบรมสุขเป็นยังไงให้เห็นดูสิหนักเป็นยังไงเอาฟาดตรงไปเราอย่าเสียดายเรื่องความเป็นความตายที่กิเลสมันหลอกมันลวงเลยถ้าว่าจะประกอบความภาคความเพียรเพื่อฆ่ามันแล้วมันจะหาเรื่องหาราวหาคะแนนหรืออะไรมาตัดเราเรื่อยๆเลยมากีดมาขวางกำลังบังชาก็กำหนดให้กำหนดให้เวลากำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมากำหนดให้หมดให้หมดให้หมดบังคับบัญชาให้อยู่ในกรอบของมันจนได้นั่นแหละนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะทราบวันนี้ก็เอาดำเนินไปอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นที่สิ่งเหล่านี้หรือกิเลสเหล่านี้มากีดมาขวางมาได้แล้วมันจะพุ่งไม่มีคำว่าวันไม่มีคำว่ากลางคืนไม่มีคำว่าเหน็ดมาเหนื่อยมีแต่ความหมุนติ้วติ้วที่จะฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวฆ่าศึกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นมันเห็นกันอย่างนี้ที่มันต้องพูดได้สิไม่งั้นเอามาเทียบกันได้ยังไงให้กิเลสกำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ในหัวใจของเราเราเอามาพูดได้ยังไงเอามันเห็นดูสินะทำไมจะพูดไม่ได้เมื่อรู้แล้วต้องพูดได้ทั้งนั้นน่ะมันเห็นในหัวใจของเรานั่นแหละการฆ่ากิเลสต้องให้เห็นเรื่องของกิเลสเป็นดับลำดาไปแล้วฆ่าไปเรื่อยชำระไปเรื่อยเทินไปเรื่อยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเรื่อยนั่นท่านบัดธรรมจักรบนหัวใจของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญซึ่งแน่แล้วต่อความพ้นทุกข์โดยไม่สงสัยเองแต่เพียงว่าช้าบ้างเร็วบ้างหรือว่าช้ากับเร็วนี่เท่านั้นแต่ยังไงก็ไม่ผลเหมือนกับว่าไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่เวลานี้ก็เวลาหน้าไม่นาทีนี้ก็นาทีหน้าชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าสกัดกันเข้าสกัดกันเข้าอย่างนั้นถ้ามันเห็นประจักษ์ที่ธรรมะพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นสันติโกสันติโกของผู้ปฏิบัติไร้ค่าไปที่ไหนธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เคยไร้ค่ามีแต่กิเลสนั่นแหละตัวมันหลอกหลอนให้ทำไร้ค่าให้มันตัวเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาเราจึงหลงจึงเพลินกับมันตาเห็นก็เพลินหูได้ยินก็มีตั้งแต่เรื่องความเพลินความสุขก็เพลินความทุกข์ก็หลงไปหมดฟังสิกิเลสได้แทรกเข้าตรงไหนไม่มีคำว่ารู้ตัวรู้ตัวเลยมันละเอียดไหมฟังสิน่ะเมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วมันจะแยกไปตรงไหนมันรู้กันหมดเอาพังลงจากหัวใจตัวเองจากหัวใจของตัวแล้วมันไปอยู่ในหัวใจใดแสดงออกมาจากอากัปกิริยาใดก็ตามถ้าไม่มีญาณมันก็รู้เหมือนกันมันแสดงออกอากัปกิริยาได้อันนี้มีความหมายนั้นนี่มีความหมายนั้นจิตของกิเลสของกิเลสมันรู้ทันทีนั่นละธรรมท่านว่าทำละเอียดเป็นอย่างนั้นทำกล้าเป็นอย่างนั้นมาอยู่กับนี้แหละเป็นเครื่องมือของที่จะให้เห็นทำกล้านั่นก็ทำละเอียดก็คือสติปัญญามาจากความเพียรเป็นเครื่องหมุนติ้วอย่างที่เอานะถ้าไม่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะไม่มีใครเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงมรดกอันล้ำค่าของพระเจ้าไว้ได้เลยนะศาสนธรรมนี้เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธเราชาวพุทธเราคือใครถ้าไม่นับเราคนหนึ่งจะเป็นใครไปยิ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นท่านี้ด้วยแล้วยิ่งนี่แหละเป็นเบอร์หนึ่งเอาเน็ตตรงไปตรงนี้ที่สับลงไปตรงนี้ยำไปตรงนี้ที่เด็ดมันจะอยู่ได้ยังไงที่เด็ดมันเคยแพ้หรือเคยชิบหายจากทำเครื่องสังหารนี่มามากต่อมากแล้วทำไมมันจะได้นอนอยู่สบายเพลินตัวอยู่ในหัวใจเราเพียงดวงเดียวนี้มันเกินไปนะผู้ปฏิบัติทั้งหลายมองไปมันอดคิดไม่ได้นะพอไปไหนตาเข้าไปด้วยหูไปด้วยจิตใจไปด้วยสัมผัสสัมพันธ์อะไรพูดตามความจริงเลยมันเป็นไปในธรรมชาติ มันหมุนดวงมันเองอยู่ภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นพูดให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเวลามันเป็นจะไม่ให้พูดบ้างเหรอท่านสินี่เราที่ได้รู้ได้เห็นได้พูดมาเนี่ยเพราะสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ให้รู้ให้เห็นให้ได้พูดนั่นเองมันถึงพูดคนเรานะเรื่องจิตนี่มันอะไรที่จะไปละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าจิตว่ะเปิดออกสิ่งใดที่มันมาบีบมาบังคับปิดหูปิดตาไว้เปิดออกอะไรจะโล่งยิ่งกว่าหัวใจอะไรจะบีบจะอะไรจะเร็วยิ่งกว่าหัวใจอะไรจะกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าใจไม่มีในโลกธาตุนี้ว่างั้นเลยเอาเปิดให้เห็นสิสิ่งเหล่านี้มาจากอะไรใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นก่อนท่านทรงดำเนินยังไงท่านถึงเห็นถึงรู้อย่างนี้แต่นั้นมากับพระสาวกผู้เชี่ยวชาญก็เปิดหมดเช่นเดียวกันนะทางที่ล่ะทำเหล่านี้เป็นโมฆะที่ไหนไร้ค่าที่ไหนมันไร้ค่าตั้งแต่เรื่องที่เรียนมาบีบมาบังคับนะอันนี้ราคาเท่านั้นมันตัดลงไปถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันจะถูกตัดโดยลำดับลำดานนะเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรฟัดควรเหวี่ยงกันได้พอแพ้พอชนะบ้างหรือมีแต่ชนะโดยถ่ายเดียวแล้วมันจะถูกต้มอย่างนี้เรื่อยๆไปนะพวกเราอย่าเข้าใจมื้อวันปีเดือนจะช่วยทุกข์ให้เรานะกิเลสมันสร้างทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่มื้อวันปีเดือนเมื่อแจ้งสว่างนี่สร้างทุกข์ขึ้นมานะกิเลสเป็นผู้สร้างทุกข์ท่านจริงๆว่าสมุทัยคืออะไรนั่นน่ะตัวสร้างทุกข์แล้วที่จะปราบทุกข์นี้ก็ต้องปราบสมุทัยคือตัวกิเลสนั่นสิปราบที่หัวใจเรามาปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยอย่าอ่อนอย่าเออตั้งใจปฏิบัตินะอย่าเห็นนั่นแหละยิ่งเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าเลิศก็คือธรรมพระพุทธเจ้าเท่านั้นในโลกอันนี้เมื่อได้เห็นในหัวใจแล้วไม่ต้องถามใครมันก็อิ่มเองพอเองทุกสิ่งอย่างพออยู่ในนั้นหมดเลยพากันจำมานะนี่เทศไปมันก็เหนื่อยแล้วแหละเอาละพอเวลาเทศจะพูดธรรมดาไหมครับเป็นนี่ในนี้อันยังว่านี่แต่ดีพอเทศเราจะเหนื่อยพอเหนื่อยยับก็มาเหนื่อยแล้วหยุดแล้วโอ้วันนี้ก็เหนื่อยนะไม่ได้เทศมากอะไรเลยเป็นนั่นแหละธรรมหาฟังเทศน่ะเราพูดตามความจริงนะผมพูดอย่างนี้ไม่ถึงใจนี่มันฉันอยากว่างั้นเนี่ยพอพูดอย่างนี้พูดออกมาจากความถึงใจจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แบบลุ่มคำมาพูดนะแล้วอยากว่างนี่มันเต็มอยู่ในหัวใจเนี่ยถึงออกมาพูดนี่ที่มันจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าทุกอย่างพูดเห็นเต็มพระไทยนั่นอ่ะมันมีเครื่องยันกันอยู่นี่เราจะตัวเท่าหนูก็ตามหนูกับช้างมันก็วิ่งไปตามกันได้นี่ไม่ใช่แค่ละตั้งแต่จิ้งจกมันยังไต่ขอนยางทั้งขอนใหญ่ๆมันยังไต่ได้ตัวเล็กๆใช่ไหมมันไปอาดเอื้อมยังไงมันไม่อาดเอื้อมมันก็ไต่ของมันนั่นแหละนี่เคยเหมือนกันเรามีกิเลสแล้วมันเป็นยังไงก็ตามเราโง่แต่ว่าเมื่อมันเป็นจุดไหนจุดไหนที่ควรจะพูดได้ทำไมพูดไม่ได้วะนั่นธรรมะจึงสดๆร้อนๆสดๆร้อนกิเลสมันกล่อมก็ไปกล่อมนะกิเลสมันเนี่ยจริงนะมันสำคัญมากนะว่ามีอ่อนตัวนะนี่สำคัญมากนะพออ่อนช่องไหนมันจะเหยียบทันทีพอมีโว่ช่องไหนมันจะเข้าทันทีข้องทีนี่เพราะมันคล้องตัวมาตั้งกี่กับกี่กันแสนกับแสนกันในหัวใจตรงนี้มันถึงรวดเร็วก็เร็วนู่นไปถึงขั้นมันเหนือกันมันถึงได้รู้ชัดว่าสมาธิเราพูดอยู่ที่นี่เพราะขั้นมันเหนือกันมันมีนี่ไม่มีค่าได้ไงนั่นแหละเอาตรงนั้นสิเพราะขั้นมันทันกันมันก็รู้ในขั้นทันพอขั้นมันเหนือกันไปแล้วมันก็ลูกไปเดิมดําดาอย่างนี้ใครบอกมันก็ลูกมันว่ามันไม่พูดไม่ถูกนะเพราะสิ่งที่เป็นที่รู้ในจิตใจนั้นเราจะนำมาพูดทุกแง่ทุกมุมมันจะพูดได้เป็นบางแง่บางกระทงซึ่งไม่มากอะไรเลยนะแต่ที่พูดไม่ได้อย่างที่มันมากต่อมากผมยิ่งมันเป็นจริงๆนะเป็นในหัวใจมันยิ่งนับวันนี้ตกวิจารกับเพื่อนกับฝูงกังวลกับเพื่อนฝูงแต่ไม่ใช่กังวลแบบนั่นนะมันหักกังวลอันหนึ่งก็ยังอะไรพูดไม่ถูกเลยก็คือความเมตตาสงสารห่วงใยนั่นเองแหละมันเป็นอยู่ในเนี่ยเราอ่อนตัวลงเท่าไหร่ที่จะทำประโยชน์หรือทำหน้าที่เพื่อเพื่อนฝูงไม่ได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วทำไม่ได้นี่จริงมันทำให้เกิดความห่วงความใยเราจะว่าเรานี่เก่งกว่าโลกของสารก็ไม่ว่ามันหนักเต็มในหัวใจการสอนกันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ถึงความจริงซึ่งเป็นความจริงล้วนๆจริงนี่ที่อันหนึ่งอ่ะมันจะเอามาสอนกันได้ยังไงเนี่ยอันหนึ่งอ่ะไม่ใช่จะสอนกันได้ทุกคนทุกรูปทุกนามไปนะสำคัญเราพูดให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่รู้มันสอนไม่ได้มีว่างั้นเลยนะ ถ้ารู้แล้วมันปิดไม่อยู่เนี่ยก็ไปตรงนั้นมันก็ลงนั่นอีกเลยใครจะมาปิดปากเลยว่าว่างั้นเลยตีปากมันเลยใช่ไหมใครจะมาปิดปากว่าตีปากเลยหรือกี่เลยหรือจะมาแบบปิดปากฟาดปากนี่เลยมันสนุกอย่างนั้นเหรอเราพูดแบบสนุกกันสนุกแบบฆ่าเป็นอะไรตายวะมึงถึงจะพูดถึงว่าเกลียดแค้นอย่างที่มันก็ว่าเกลียดแค้นเกลียดแค้นในที่เดียวแต่ความจริงแล้วเราก็จะไปเชื่อกับมันอะไรของที่เดียวมันเป็นนามธรรมใช่ไหมล่ะเรายกออกมาให้มันชัดขึ้นยกออกมาพูดให้มันชัดขึ้นตั้งเป็นปุคลายฐานขึ้นมาให้ชัดขึ้นเพื่อมันจะเด่นในใจเพื่อมันจะใจจะปักลงปักลง
1: ความ
0: หมาย
1: ว
0: ่
1: าถ้าราคะมันลดหรือมันหายแล้วมันจะพวกนี้มันจะเรื่องนี้อย่างอื่นมันจะไป
0: เร็วขึ้นโอ้ลงอย่างรวดเร็วครับอันนี้สำคัญมากว่ะ
1: นี่ทำมันจะเป็นอย่างผมอย่างครูอาจารย์พูดนะครับปรากฏขึ้นชัดเลย
0: มันเป็นเงื่อนหัวใจเลยนะเพราะเราเป็นผู้ที่จะฆ่ามันอยู่แล้วแม้แต่มันจะอยู่ในใจตรงนี้มันก็เจ็บก็แสบพอนะผมมันเคยเองมาแล้วเจ็บแสบจริงเพราะเป็นจุดที่เราปักใจกับมันมากจุดที่เราเห็นว่ามันเป็นค่าสุขต่อใจมากเนี่ยมันปักอย่างนั้นเพราะงั้นเพราะมันกระดิกขึ้นมาเลือกอะไรแล้วมันต้องเจ็บแสบมากเราก็ดีเราก็เจ็บแสบมากเครียดแค้นกันเนี่ยมันไม่เป็นอวัยวะนะไม่เป็นก็มันจะมาเป็นได้ยังไงก็ตอนเราเตรียมจะข้ามอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่มันก็เป็นในช่องที่มันเป็นได้นั่นแหละละเอียดละเอียดมันยึดอยู่ในนั้นน่ะโอ้โหดูให้ผมน่ะแต่นั้นเรามีปัญญาที่สู้กับมันมันละเอียดมันเป็นอยู่ข้างในไงจึงต้องหาอุบายที่ว่าอดนอนปล่อยทหารเข้าไปนะถ้าเราถ้าฐานละมือกำลังเนี่ยอันนั้นมันจะแสดงอ๋อมันเป็นเครื่องมือเสริมได้เป็นอย่างดีไงมันก็รู้ไม่มีอะไรที่จะกดข่วงทำให้ทุกข์มากยิ่งกว่านี้ว่างั้นเลยผมพูดได้เต็มปากเลยนะอันนี้แหมถ้าว่ากดว่าข่วงก็ข่วงว่าดึงว่าดูดก็ดูดูดก็ดูดให้ทุกข์นะไม่ใช่ดูดธรรมดานี่กดก็กดให้ทุกข์มันเป็นของมันมันเหมือนกับไฟไหม้กองแกลบมันสมอยู่กดมากถ่วงมากถ้าว่าเป็นแม่เลยก็โง่เหลืออันใดโตที่เดียวมันดูดอะไรจะไม่เป็นเหนื่อยกำลังเราสู้ไปหัวถลำก็ไปหามันดูดมีเวลามันพูดมันเต็มไม่เต็มแบบเวลากุศลามันได้แล้วเอาอย่างนั้นเลยเวลาเลือกกุศลามันแล้วอะไรมาถ่วงวะนี่ไอ้ถ่วงจริงก็บอกว่าไม่มีที่โอ้นี่เป็นต้องผ่านหนักนั่นแล้วถึงให้ปากลงหนาปากหน้าตรงนี้หนาวะเป็นกระปาฟาดกันให้หนักนะตรงนี้นะอันนี้ตัวสำคัญมากในภาคปฏิบัติภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ของเราอันนี้เป็นสำคัญมากที่สุดเลยเป็นขอบเป็นหนามเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างคืออันนี้เองโอ้ยร้อยสามพันคมเหมือนเป็นมันก็พอมันถึงพูดได้เวลาพูดถึงได้เยอะมากเป็นทุกข์มากเครียดแค้นมันก็เครียดแค้นกับผมนะผมมันเป็นจริงหัวใจผมไม่เหมือนไม่ใช่ว่าเหมือนใครก็น่าจะถูกถ้ามันเด็ดจริงๆมันจริงจังมากนะมันดีอย่างที่ว่าที่ไก่ไม่เคยไม่ที่ไก่ไม่รอแล้วจริงจังมากที่พอมันลงตรงไหนแล้วมันพุ่งของมันเลยจนกับตายไม่มีความหมายเลยหรอกมันมีเห็นเรื่องของมันตอนเริ่มออกปฏิบัติที่แรกก็กำลังวังชามันดีปัญหาอายุก็27ออกปฏิบัติพรรษา7ทำมันแปลกดีนะเพราะเวลาเราจะฆ่ามันจริงเรื่องแหมมันก็เหมือนควายนะมันขึ้นอ่อนถ้าธรรมดาจูงไปจูงมาแล้วมันก็ไม่เป็นไรมันก็กินหญ้ากัดหญ้าไปเรื่อยเดินตามเจ้าของไปเรื่อยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ชนเจ้าของนะเวลาเราจูงไปเวลาเราจูงมันจะเข้าที่ฆ่ามันขึ้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันเรียกถ้าเรียกหนังสืออยู่มันก็ไม่เห็นแสดงนี่ที่ผัวมาเสียบนะไม่ได้เรียนหนังสืออยู่มันไม่เห็นมันแสดงหรือว่าเรานี่หยาบเกินกว่าจะรู้เรื่องของมันแสดงอะไรก็มันต้องให้เชิงนะมันก็ไม่เห็นใจสนใจมันมุ่งอยู่กับเรียนมันเพียไม่ไปไหนจิตจนเป็นสมาธิอยู่กับเรียนไม่ออกไหนเลยมุ่งเพราะมันจดจ่อจริงเอาจริง ให้หมดเวลาออกปฏิบัตินี่จะฆ่ามันที่นี่นั่งที่มันเปลี่ยนอย่างนี้ยับๆมันรวดเร็วแบบยังไงแต่ก่อนเราเรียนสื่อไม่เห็นมันแสดงทีนี้ออกมาจะปฏิบัติเพื่อจะให้รู้มากรู้ผลมันทำไมมันรู้ถึงแต่เรื่องอันนี้จนถึงเรื่องอันนี้นะอะไรนะจริงยังไงถึงไม่ลืมนะซักกันไปซักกันมาทุกข์มากอย่างนี้ทำให้ทุกข์มากนะมันหาทางหาด้านหาทางเบื่อแล้วมันจะมาพอรู้เรื่องรู้ราวกันก่อนนะมันเป็นอย่างไรไม่ได้มาแสดงอวัยวะมันเป็นที่มันนี่นั่นสิ่งนี้มันลืมได้ไงทำอะไรแล้วก็ตั้งสติตั้งที่จะแก้มันโอ้ยพอตั้งภาพล้มภาพล้มหายเหรอเหมือนกับมันขู่มันปัดมือทันทีเลยที่มันเสียใจมากนะผมเครียดแค้นมากเมื่อเพื่อหลายวิธีการก็การนะการในสติไม่นอนนี่ผมก็ลองอ่ะมันก็ไม่ดีสำหรับผมไม่ถูกไม่นอนไปสองคืนสามคืนเข้าไปมันเลยกลายเป็นอะไรมันทื่อไปหมดมันเป็นทื่อๆเหมือนกับเราเรียนหนังสือมากๆนะแล้วสมองไม่ทำงานมันทื่อๆลักษณะนั่นแหละบางครั้งที่เราไม่ได้อะไรใช้สมองนะมันซึมๆเลยครับคนไม่ได้นอนเป็นลักษณะซึมๆแต่เวลาอดอาหารไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยที่เนี่ยฟันเราเหวี่ยงกันด้วยวิธีการนั้นทุกแสนทุกข์ทนเพราะเห็นความโล่งความสบายในใจมันช่วยทางภาคปฏิบัติเราได้ดีทนนะด้วยมันจะต้องท้องเสียโอ้มากอดนานท้องเสียได้นะก่อนผมก็ไม่สนใจท้องเสียไม่สนใจยิ่งกว่าที่จะฆ่าด้วยก็ช่างมันอยู่สบายแล้วที่นี่แบบอยู่อันหนึ่งนะผมก็เคยเลยพูดกับพ่อแม่ของอาจารย์หลังกันเพราะถึงเวลาธรรมะกันว่ามันก็ยังไงวะวางนี่เหรอคือตอนที่มันเผลอมันก็เผลอมันคิดเรื่องอื่นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนักเรียนไม่ทันมันคิดเรื่องอะไรไม่ทันอยู่ในขั้นที่มันเริ่มของมันไม่ทันแต่พอคิดเรื่องอันนี้ขนาดไหนขนาดนั้นเลยแต่ถึงจะทำหามเช่นหามเสาอยู่เนี่ยแล้วก็อย่างเช่นอยู่หนองขือไปหามเสามาทำอะไรบันไดขึ้นเพราะฝนตกขู่บันไดเลยจะหามเสามาฝังเอาสังกะสีมุงเนี่ยกลัวแม่มันถูกเนี่ยผมยังจำได้เนี่ยแล้วหามเสามาหนักมากอันนี้มันยากขึ้นเรื่องนั้นเรื่องการมาราคานะมันจะปั๊บเนี่ยเพื่อนตัวอยู่นั่นแหละไม่ว่างานหนักงานเบาถ้าอันนี้ขึ้นมามันจะทันกันทันทีเลยมันทันถึงนะมันก็ระงับเพราะมันไม่สอบมันทางมือทั้งมันอยู่นั่นมันหนักไม่สอบไม่ถึงขั้นที่มันสอบแสวงหาพอใจหาวางกันถึงมันช่วงอบตัวมันแต่เวลามันปรุงยับอย่างนี้มันทันพับทุกขณะเลยนี่เราจะมาเล่าพ่อแม่ครูอาจารย์มันทำไมสังขารเหมือนกันเราก็ว่างสังขารคือความปรุงเหมือนกันนี่เวลาเราปรุงไปธรรมดาเรื่องนี้อะไรธรรมดานี่ยังไม่ทันนะก็บอกนี่แหละบอกว่ามันไม่ได้ทันทุกอย่างนะว่าคือตอนมันยังไม่ทันนี่ทันอย่างแต่เรื่องนี้มันขึ้นขนาดไหนมันเป็นไม่เคยละไม่เคยผ่านไปได้เลยมันจะทันของมันทุกอย่างนะทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจกับมันแล้วมันของทันเนาะมันทำไมมันจะเป็นงั้นสังขารอย่างเดียวกันทำไมเรื่องเหล่านั้นไม่ทันอันจะเรื่องนี้มันทำไมทันเนี่ยแต่ว่าท่านตอบว่าคือมันเรื่องนี้ถ้าพูดแล้วว่ามันเป็นพิษมันเป็นมากมันจึงกระเทือนมากเลยความระวังเราก็ระวังมากตรงนี้ก็ท่านพูดนี้น่าฟังนะแต่ผมจะสักครึ่งเดือนน่าฟังจับใจมากเหมือนกันเวลาท่านพูดเข้าก็ได้ปั๊บเลยอ๋อเป็นเพราะอย่างนี้คือความระวังมากอะไรนี่มันเทียบมันก็อะไรก็เห็นควายก็เห็นเสือมันต่างกันนั่นเห็นควายมันก็ไม่เห็นกลัวแต่เห็นเสือมันกลัวตั้งที่ตาเห็นเหมือนกันเลยวันนี้น่าฟังตั้งที่น่ะ อันนี้เหมือนกันสังขารอันหนึ่งสังขารธรรมดาอันหนึ่งสังขารเป็นเสือเนี่ยน่าฟังนะจับใจผมสังขารหนึ่งเป็นเสือสังขารหนึ่งสังขารธรรมดาเหมือนกับวัวกับควายเออนี่ตอนที่ว่ามันทันแต่มันยังฆ่าไม่ได้นะนี่เราพูดถึงว่ามันฆ่ายังฆ่ากันไม่ได้มันหลักทันของมันถึงมันทันทันจริงจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามอะไรก็ตามเถอะถ้าลงนี่จะแยบขึ้นมาพับเดี๋ยวทันทีเลยแล้วตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามมันไม่ทันแต่อย่างอื่นที่เหมือนไม่ทันถึงขนาดนั้นเหมือนกับว่าจับหางไม่ได้ยังฆ่าไม่ได้จับหางไม่ได้มันยังพาเราวิ่งนะหัวถลอกปอกจับหางไม่ได้มันพาวิ่งยังฆ่าไม่ได้ว่างั้นเถอะตามมันทันจนกระทั่งจับหางมันยังพาเราวิ่งตาเทียบแสงกระทั่งมันก็อย่างว่าแล้วมันละเอียดเข้าไปนี่เพราะเราพิจารณาทุกวันทุกเวลานี่นะต่อสู้ทุกเวลาขัดทุกเวลาสติปัญญาฝึกทุกเวลามันเป็นการฝึกอยู่ในตัวก็คล่องตัวก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าสุดท้ายมันก็ทำกันจนได้อันนี้มันรู้ได้ชัดนั่นเวลามันขาดจากกันมันรู้ได้ชัดเช่นเดียวกับอันนั้นตอนนี้กับตอนสุดท้ายของความสามารถของเรามันชัดเหมือนกันกับตอนที่ว่าเออทีนี้ไม่เสื่อมนั่นอันหนึ่งขั้นของสมาธิที่ว่าจะไม่เสื่อมมันถึงพักของมันที่มันลงด้วยความตายใจว่างั้นเถอะใช่นะก็ใครตั้งคำนี้เออทีนี้ไม่เสื่อมนะนี่อันหนึ่งมันมีอยู่สามระยะผมแต่ระยะที่มันกระเทือนและกระเทือนมากที่สุดก็มีนี่แหละกันราคานี่กระเทือนเทือนมากอันนี้เลยเวลาขาดจากกันนี่มันกระเทือนมากกับเวลาสุดท้ายความสามารถของเราเนาะนั่นก็เหมือนกันกระเทือนมากประหนึ่งว่าสะดุ้งนี่แหละที่หลวงตาบัวนั่นพูดหลวงพ่อบัวน้องแสงพูดอันนี้เข้ากันได้กับเราคือเราท่านมาพูดให้ฟังหลวงตาบัวนี่มาพูดให้ฟังท่านเข้าใจว่าท่านสิ้นจะพูดมันไม่เป็นจังหวะที่จะคัดจะค้านจะแก้กันเต็มที่สิพูดมันพูดในสถานที่ยังไม่สมควรที่จะได้เปิดธรรมะสถานให้เต็มที่มันไม่ลงใจในหัวใจของผมมันก็ฟังไปงั้นแหละผู้เฒ่าพูดไปพูดไปผมฟังแต่ผู้เฒ่าเข้าใจเรื่องของที่หนานั่นน่ะจนถึงวันนั่นน่ะมันจะประกอบวันแรกก็ไม่รู้นะไปทำบุญอะไรหลวงปู่ขาวเรานี่แหละที่วัดป่าแก้วสมพลเขามานิมนต์กับพ่อท่านทุยนี่แล้วมานิมนต์นี่นิมนต์น้องตาบัวไหมวะถ้ามานิมนต์น้องตาบัวนี่มาไปวะถ้าน้องตาบัวไปนี่จะไปวะคือที่นี่เตรียมพร้อมแบบนั้นนะขอนิมนต์หน่อยออกจากนี้ก็จะไปนิมนต์นู่นระหว่างนั้นเลยนะไปนิมนต์น้องตาบัวพอไปข้างนู้นก็พูดอีกเหมือนกันนิมนต์ท่านอาจารย์มหาบัวไปด้วยไหมวะอีละน้องตาบัวน้องแตงถ้านิมนต์ท่านอาจารย์มหาบัวไปอาตมาก็จะไปถ้าไม่นิมนต์ท่านอาตมาก็ว่าก็ออกมาแต่นั่นท่านก็พูดแบบเดียวกันนี่นะไม่อย่างนั้นเลยหัวแล้วขับพูดเท่านั่นแหละที่นี่นะไอ้พูดเท่านั้นแหละเตรียมกุฏิให้ผมสุดวัดทางด้านตะวันตกสุดเลยกับรั้ววัดเลยเจ้าแต่ก่อนป่าไม้เต็งไม้หลังไม่ใหญ่โตเลยผมพูดเท่ากุฏิเดี๋ยวนั้นผมวันหลังนี่รั้วกับมันนี่เลยพูดเท่าไปถึงก่อนผมแต่ก่อนหน้าตั้งแต่เช้าเลยไงผู้ท่านเราไปจัดเองนี่ไงท่านอาจารย์ท่านอยู่ที่นี่ผมอยู่ที่นั่นมุ่งแล้วนะนั่นแหละที่ไม่มาพูดกันทีพอไปอาบน้ำท่าเสร็จแล้วก็ไปถึงกับสี่วงกว่าเอาน้ำมาท่าเสร็จแล้วก็คุยกันพอสมควรแล้วก็หมู่ขวัญลงมาไล่หมู่ขวัญลงอ้าวที่นี่เอาแล้วนั่นที่นี่ไล่เบี้ยกันนะไล่เบี้ยของตะบัวพูดมาที่นี่นะผมจะฟังว่างั้นเลยเอาเป็นตั้งแต่ต้นนะเอาพูดมาตั้งแต่ต้นกอไก่กอกามาเลยนะวะผมจะฟังทุระยะเป็นยังไงให้รู้กันวันนี้นะวะเดี๋ยวก็เล่าไปเดี๋ยวก็สรุปเลยนะที่นี่นะไม่ต้องพูดเยอะมากเพราะอะไรๆพูดเท่ากับเล่าไปก็ไปถึงจุดที่มันรวมตัวนั่นแหละพูดเท่าก็ไปหยุดพอไปถึงนั้นแล้วพูดเท่าก็หยุดนี่อะไรอีกแล้ววะสุดเท่านี้เหรอมีเท่านี้แล้ววะมีเท่านี้แล้วเป็นยังไงเจ้าของเข้าใจว่าไงก็เข้าใจว่าสิ้นแล้วกูตายอยู่ในใจ นี่เหลือว่าสิ้นได้อย่างนั้นเหรอก็คนนี้แล้วเขาจะสิ้นแล้วนั่นเดียวดังนั้นเราก็อธิบายต่อแล้วก็คนจวนนั่นจวนเต็มที่แล้วแต่นอนตายก็กองขี้ควายนั่นเฉยนั่นแล้วนั่นกองขี้ควายที่ว่าเห็นเป็นของอัศจรรย์ขึ้นมาเราอยู่นั่นเดียวอย่างนั่นเดียวไม่คิดนี่พิจารณาอะไรเลยอยู่นั่นนี่แหละเรื่องความนอนใจที่เป็นมันก็เป็นนิสัยปัญญาปัญญาจริงคุณที่เชื่อแน่ว่ามันต่างกันความรวดเร็วแหลมคมของปัญญาปัญญามีแต่มันต่างกันอันนี้อย่างเห็นด้วยกันพอพูดแล้วพูดเท่ากันลงใจกันที่นี่ลงใจที่เราพูดนะอากับกิริยาก็บอกหมดเลยยิ้มแย้มแจ่มใสพอใจกับอุบาสกเราที่นั่นเอาที่ให้พิจารณาอย่างนั้นนั่นนะบอกชัดเจนเลยโอ้พอใจเอาคือมันนี่ไม่ต้องลงไปแล้วหลงตาแล้วหลวงพ่อภาวนาแล้วงานนั้นผมไปเองมานั่นเขาก็ถูกเขานี่เทศด้วยผมมาแล้วเขาตามมันมันไปเทศอยู่เขากลับไปเทศบ้างไม่มากนะลงไปมาเขาก็เอากุฏิเลยตอนข้ามันพอสว่างเป็นอรุเป็นอรุณเป็นดันใหม่เสียงก็กระตั้งบันไดเรากำลังไหว้พระมันจบเห็นใครนั่นมาเนาะผมเองเลยผมเองเลยหลวงพ่อเลยว่าใช่อ้าวขึ้นมานั่นที่นี่นี่ที่มันใช่กันเป็นเราขึ้นมาเป็นยังไงวะโอ้ได้แล้วที่นี่ได้แล้วนั่นนะฟังที่นั่นอ้าวว่าที่นั่นพอไปถึงที่อาจารย์ว่าแล้วผมก็พิจารณาอย่างนั้นเลยว่าพอมันจวนนั่นนี่พอเห็นนั่นแล้วพอถึงตึกข้างล่างก็ฟาดตรงนั้นเลยก็พังเลยผมท่านเมื่อเข้าใจนะคือนั่งภาวนาอยู่บนกุฏินะเข้าใจว่าภาษาภาคอีสานเขาเรียกขางกุฏิคือคานกุฏิขาดตมุงตรงพื้นกุฏิอยู่บนพื้นกุฏินะแล้วคานกุฏิพาขาดลงนู่นลงพื้นถึงเลยว่างั้นจะไม่เจ็บเห็นไหมจำว่างั้นนะแต่ไม่เจ็บถึงเนื้อคานกุฏิพาขาดลงทั้งกระดานทั้งพื้นลงไปหมดเลยลงมันเข้าใจว่านะมันกระเทือนขนาดนั้นคราวนี้พออันนี้ทำงานเสร็จแล้วพองานทุกอย่างมันเสร็จอากับกิริยาของจิตหยุดแล้วทุกอย่างแล้วจึงมากำหนดดูโอ้ยกุฏิอยู่ดีๆโอ้มันว่าเป็นขังกุฏิหักไม่ใช่ขังกุฏิมันขังอวิชชาหักคนโตคนย่อใจยังไงด้วยนั่นผู้ต่อแรงเลยปึ้งเป็นอะไรมันเป็นอันหนึ่งของมันเพราะเวลานั้นมันไม่พูดมาถูกนะน้องพรมบัวนี่มีเป็นอย่างนั้นละขนาดใหญ่โตมากแต่ถ้าดินทองนี้ไม่หนึ่งที่ทำให้เราคิดผมเอามาแยกอีกนะเพราะปริยัติเราก็เรียนทุกข์ไข่ปัสสุทุกข์ไข่ปัสสโกเตวิโชชราพิโยสติบริสัมพิทัตตัวนะตัวนะนี่อรหันต์สี่นะถ้ามันเป็นอย่างเดียวกันถ้าจะไปแยกอะไรกันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันแยกจากกันกิริยาอาการอะไรมันแยกจากกันแต่เรื่องความที่กิเลสมันที่เหมือนกันแต่กิริยาที่จะสิ้นกิเลสมันต่างกันนะทำให้เราแยกเพราะทางนี้ทองนี่กับเรามันติดพันกันอยู่ตลอดเวลานี่เป็นยังไงมาก็รู้มาโดยลำดับลำดาคุยกันเรื่อยถึงเวลามาถึงขั้นที่ท่านหมดทางที่จะพิจารณาท่านบอกนี่นะถ้าหมดไม่ทราบจะพิจารณาอะไรทั้งไม่สงสัยด้วยเลยพิจารณาไปพิจารณาไปแล้วพูดถึงเรื่องราคาท่านพูดได้ถูกต้องนี่อันนึงนะพูดถึงเรื่องราคาเวลามันจะขาดจากกันท่านพูดได้ถูกต้องนี่อย่างนี้แหละเรื่องอันนี้ไม่ได้มีในตำรานะเราก็เรียนแต่เราไม่เห็นแต่เวลามันเป็นสิถ้าทั้งนั้นเป็นทั้งนี้เป็นทั้งนั้นเป็นมันก็รู้กันทันทีอย่างนี้นะเพื่อนคาดได้ไงเพราะงั้นการพูดในทางภาคปฏิบัตินี่ผิดกันนิดนึงไม่ได้นะว่างั้นเลยมันเหมือนกับว่าหัวเรี่ยวหัวต่อหรือลงในจุดเดียวกันแยกนิดนึงไม่ได้เหมือนกับเรือบินจะลงสนามพลาดนิดนึงบันไลเลยไม่มีอะไรเหลือนี่ผิดไปนิดนึงก็ไม่ได้ท่านทิศทองพูดเรื่องราคาท่านพูดถูกต้องแล้วนี่จากนั้นท่านกับพี่ท่านก็พูดไปละเรื่องต่อไปนักวิทยาศาสตร์ละเอียดไปข้างหลังที่มาแล้วความละเอียดเริ่มหมดไปข้างหลังท่านพูดแล้วละเอียดไปนี่ความละเอียดเริ่มหมดไปข้างหลังเหลือแต่รู้เฉยๆท่านว่า ไม่รู้จะพิจารณาอะไรก็ไม่เรื่องเวลาอะไรแล้วก็ไม่สนใจจะพิจารณาด้วยว่านี่นะมันแปลกอยู่ตรงนี้แหละที่ว่าท่านไม่สนใจพิจารณาเพราะว่าท่านผิดเองเวลาพูดในผลของมันมันก็เหมือนกันนั่นที่เราคาดไม่ได้นะตรงนี้แต่ตอนราคานี่มันก็เข้ากันได้ปุ๊บทันทีเป็นนั้นว่าลงใจเลยพอท่านพูดไปถึงจุดนั้นแล้วท่านผ่านแล้วก็ค่อยฟังไปหนึ่งฟังไปพอไปถึงนั้นท่านผ่านเกี่ยวกับเรื่องความละเอียดของที่เดือดความละเอียดของธรรมเป็นไปด้วยกันนะนั้นละเอียดลงไปละเอียดลงไปท่านว่าเนี่ยท่านพูดท่านบอกว่าละเอียดลงไปมันตาถนัดตามความถนัดของนิสัยของแต่ละคนที่จะพูดออกมาเพราะมันเป็นสมมติหนึ่งจากนั้นเราก็มีแต่ความละเอียดของจิตไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่นมันก็ถูกแล้วมีแต่ความละเอียดเฉพาะไม่เกี่ยวข้องอะไรโลกก็ท่านเหมือนไม่มีเนี่ยมัดเข้ากันได้ขนาดนั้นทุกอย่างแล้วก็ไปนี่อันนี้เรียกว่าเล่นหมดไปเลยหมดไปเรียกว่าหมดไปเลยไม่ทราบว่าหมดขนาดไหนฉันว่างั้นน่ะแต่ที่นี่เวลาอันนี้หมดไปแล้วก็หาที่พิจารณาไม่ได้แล้วเราจะเป็นคำหลงว่าเอ๊ะหลงยังไงมันก็ไม่เห็นมีว่าจะพิจารณาอะไรนี่มันก็ไม่สนใจที่จะพิจารณามันก็ไม่สนใจว่าเจ้าของได้ผิดพลาดไปยังไงเพิ่งว่างั้นนะมันอยู่อย่างนั้นแล้วเหลือเพียงแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้นี่มันก็ไม่มีปัญหาเหมือนรู้ทั้งหลายเพราะว่าเนี่ยมีแต่อยู่แล้วมันรู้นี่ไม่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหาเหมือนรู้อะไรกับอันนี้อันที่ละเอียดละการรู้ไปนี่สิ่งนี้พาเป็นปัญหาเลยพอหมดอันนี้ไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเรื่องอันหนึ่งมันพูดของท่านแปลกอยู่ท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีขนาดอันนี้ฟังเลยแต่ผลที่แสดงมาที่มือไม่มีก็ตามแต่ผลนั้นมันค้านกันไม่ได้จริงผมก็ไม่มีที่ค้านท่านผมจึงเลยย้อนกลับมาพิจารณาที่เรื่องท่านมาตามปริยัตินะอรหันต์สี่นะลุกขาวิปัสสโกเตวิโชชลปิโยจตุปิสังคัปปโตว่าทุกข์ไขปัจจโกนี่ก็คงเป็นเรื่องของวิปัสสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรภายนอกภายในอะไรนี้หมุนเข้าไปวิปัสสกะก็คือความรู้ความแจ้งด้วยปัญญาไปเลยไม่มีเครื่องอะไรที่จะมาเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันตัววิชงก็เป็นวิชาสามอีกนั่นความเกี่ยวข้องมันมีรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอะไรวิชาสามก็คืออะไรบุเพนิวาสานติยานนั่นจตุปาตยานนั่นอาสวะขยายานนั่นรู้ขณะที่อวิชที่สิ้นจากกิเลสนั่นวิชาสามอันนี้ท่านบอกวิปัสสโกวิปัสสกวิปัสสโกรู้อย่างเงียบๆไปเลยแต่ท่านไม่พูดนายพยานรู้อย่างแห้งแล้งอะไรไปว่ามันแห้งแล้งบ้าไงนั่นคือแปลถือรู้อย่างแห้งแล้งว่ามันแห้งแล้งบ้ามันไงเห็นมันเห็นมันซึมลาว่าอยากได้ยังไงเราเนี่ยมันแห้งแล้งอย่างนี้คือปริยัตินะผมไม่ได้ตำหนิพระพุทธเจ้าเนี่ยผมตำหนิผู้ที่ว่ารู้อย่างแห้งแล้งเนี่ยมันแห้งแล้งพ่อมันยังเดินเล่าอยู่บ้านนั่นมันโมโหนะมันไม่เห็นเมื่อนำมันเป็นไงแห้งแล้งอยู่บ่อยจะบ้าอย่างนี้เกิดมาตะโกนพอกดมาบอกก็เห็นพระนิพพานความรู้สึกตกใจแต่มันมีหนามีตาบูรู้ยันแห้งแล้งอยู่เหรอมันจะว่าใครเป็นคนบัญญัติไว้เนี่ยแสดงว่าเนี่ยสุขไขปัจจโกกับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เรื่องของพระอรหันต์แท้เนี่ยมันแห้งแล้งที่ตรงไหนน่ะเข้าใจไหมล่ะหมาผมมันเป็นนิสัยอย่างนี้พูดอย่างว่าชระพิญโยก็รู้อยู่แล้วอภิญญาณหกจตุปิสัมภิทัปโตแตกฉานในปฏิจตุปิสัมภิทายานทั้งสี่อัตธรรมนิรุตปฏิภาณและสัมพิธาเนี่ยสี่นะมันก็นานแล้วมันก็ลืมไปแล้วเรื่องนี้แต่มันจะพอจับได้พอด้นได้เดาได้แต่เรื่องอะไรก็ตามภาควิบัตินี่มันก็จักกับเจ้าของอยู่นะมีในตำราไม่มีในตำรามันจะประจักษ์นั่นมันเด่นอย่างที่ว่าราคาเนี่ยมันจะขาดแต่ราคาขาดกันเนี่ยขาดยังไงในนั่นเราไม่เห็นในปริยัติเราก็เรียนกันแต่มันไม่เห็นมีแต่ความจริงเป็นอย่างนี้ว่าไงนั่น มันเห็นได้ทําเห็นได้ทั้งนั้นสินั่นน่ะคือความจริงสงสัยไปไหนว่างั้นเลยถ้าท่านจะมีในคัมภีร์ก็ไม่มีก็ตามความจริงมีทั่วไปนั่นนะฮะเรื่อยๆครับนิสัยไปก็ดับแบบเอาละเลิกกันแล้วนี่เนาะเอาเก็บออกแล้ว

นี่จะพูดธรรมะพูดถึงเรื่องศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็สมบูรณ์พูนผลอยู่ตลอดมาเช่นเดียวกับแม่น้ำมหาสมุทรมีสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อแม่น้ำนั้นก่อนมีมากต่อมากสิ่งที่จะทำให้น้ำสกปรกโรครุงรังไม่เป็นที่น่าอาบดื่มใช้สอยได้สะดวกสบายและใสสะอาดนั้นมีมากสิ่งทำลายน้ำที่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นน้ำสกปรกโสโครกไปมีอยู่ทั่วดินแดนนี่เรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีเต็มอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ไม่บกพร่องในธรรมของพระองค์เลยนี่หมายถึงธรรมในหลักธรรมชาติแท้เป็นอย่างนั้นและธรรมที่เป็นกิริยาก็ได้แก่ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแนะนำสั่งสอนก็สมบูรณ์พูนผลไปด้วยเหตุด้วยผลแต่สิ่งที่รกรุงรังซึ่งเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมก็มีอยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งข้างในข้างนอกมีอยู่ทั่วไปหมดสิ่งที่จะทำให้ศาสนามัวหมองหรือขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปก็มีมาพร้อมๆกันและทำหน้าที่ของตนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงไม่ได้ปรากฏผลเป็นธรรมที่พึงใจแก่ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญทั้งหลายเพราะในผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเสียเองก็เป็นผู้เที่ยวสอดแสวงหาและกอบโคยเอาสิ่งสกปรกโสมมมาคล้าเคล้ากับธรรมคือภาคปฏิบัติของตนให้เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นตมเป็นโคลนอยู่ภายในตัวนั่นแหละสมาธิคือความสงบใจให้มีความเย็นจึงเป็นไปไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญญาก็ไม่มียิบยิบแยบแยบก็เพราะสิ่งสกปรกทั้งโรคปรุงรังทั้งหลายเหล่านี้เข้าค้าเคล้ารบกวนทำลายแล้วไม่มีเพียงรายหนึ่งรายเดียวเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดถึงชาวพุทธของเราย่นเข้ามาถึงผู้ปฏิบัติก็ไม่พ้นที่จะขวนขวายหาสิ่งสกปรกโสมมเข้ามาทำลายตนซึ่งเป็นแหล่งที่สถิตแห่งธรรมได้แก่หัวใจแต่ละดวงละดวงนั้นให้ขุ่นมัวไปตามอารมณ์ต่างๆคำว่ารูปก็หาประมาณไม่ได้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมภายในจิตใจเสียงก็หาประมาณไม่ได้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับตมกับโคลนไหลเข้ามาคล้าเข้าจนได้ทำให้จิตใจมีความขุ่นมัวตลอดเวลาถามเฮาสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามถึงเรื่องปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามวิมุตติหลุดพ้นยิ่งไม่ปรากฏเลยเพราะสิ่งที่เป็นภัยนี้กลืนเข้าไปซะหมดกลืนเข้าไปซะหมดศาสนาเลยถูกกิเลสตัณหาประเภทต่างๆที่เต็มอยู่ในสัตว์ในบุคคลกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปจนแสดงอากัปกิริยาออกมาภายนอกให้เป็นที่สลดสังเวชมีมากมายเวลานี้เรียนมากเท่าไรก็ยิ่งสั่งสมสิ่งไม่ดีทั้งหลายคร่าเข้าเข้าไปให้มากเพียงนั้นสุดท้ายผู้เรียนมากก็ดีผู้ไม่ได้เรียนก็ดีแต่ปฏิญญาณตนว่าเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเดียวกันหมดเลยไม่ทราบว่าใครยิ่งใครหย่อนกว่ากันในการสอดแสวงหาธรรมหรือเป็นการสอดแสวงหากิเลสไปในตัวด้วยกันหมดก็ไม่ทราบได้นี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพินิจพิจารณาเราเป็นพระนักปฏิบัติอย่าสอดจะแสวงหาอารมณ์ที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจมาแต่การไหนๆธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศโทษแห่งสิ่งเหล่านี้มาประจำกับศาสนธรรมไม่เคยขาดปักขาดตอนเลย
สิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นภัยต่อสัตว์โลกอยู่จนได้เพราะการเสาะแสวงหาด้วยอำนาจแห่งการเชื่อฝ่ายต่ำนั่นแหละจึงทำให้เด็กขวนขวายเข้ามาสู่ใจของตนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวการปฏิบัติธรรมแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ก็มีแต่โทษภายในตัวไปเสียเมื่อถามถึงศาสนาก็เลยไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหนเพราะมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ค้าเข้าไปจนหมดของปลอมกลายเป็นของจริงเข้าสิงสถิตอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมเสียโดยสิ้นเชิงธรรมเลยไม่ค่อยปรากฏในหัวใจนี่เป็นที่น่าวิตกมากขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้ดีผมนะแก่มาทุกวันทุกวันก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติของเรามากขึ้นเพียงนั้นเพราะจะไม่ได้หน้าได้หลังจะมีแต่สิ่งเหล่านี้เข้าไปคร่าคร่าวภายในจิตใจคำว่ามรรคว่าผลว่าสมาธิปัญญาจะไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏแล้วเวลานี้การปฏิบัติธรรมก็สักแต่ว่าเป็นกิริยาเดินจงกรมก็มีแต่ความเคลื่อนไหวเป็นกิริยาแต่กิเลสเข้าไปทำงานอยู่ในวงงานอันนั้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นมากยิ่งกว่าความเพียรจะแสดงตัวออกได้ทีละนิดละหน่อยว่านั่งสมาธิก็เหมือนกันวงงานแห่งความแห่งการทำงานในวงสมาธิก็มีแต่สั่งสมอารมณ์กว้านหาอารมณ์นั้นกว้านหาอารมณ์นี้เข้ามาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกของความสงบเย็นใจจึงหาสมาธิไม่ได้ภาวนาสักเท่าไหร่ก็ได้แต่อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครุ่นมาคิดมานึกมาฝันวาดภาพอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาพของกิเลสทำงานนี่จึงน่าสลดสังเวชเอามากนะผู้ปฏิบัติยังเสียดายอารมณ์เหล่านี้อยู่แล้วจะก้าวไม่ออกอารมณ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แสดงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นภัย 100% คำว่ารูปอย่างเดียวนั้นรูปไหนที่ไม่เป็นภัยเพราะใจชอบหมดใจชอบรูปไหนรูปไหนก็เป็นภัยรูปนั้นรูปนั้นมาเป็นภัยต่อใจเสียเองและรูปที่เห็นว่าเป็นภัยมากเท่าไรจิตใจยิ่งชอบยิ่งรักรูปที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิมากเท่าไรว่าเป็นภัยต่อจิตใจต่ออัตต่อธรรมผู้ปฏิบัติหรือเราเสียเองยิ่งชอบมากในรูปประเภทนั้นเพราะฉะนั้นจะมีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามคำว่ารูปว่ารูปก็รวมตัวกันมาเป็นภัยต่อจิตใจเสียทั้งมวลแล้วจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนคำว่าเสียงก็เหมือนกันเสียงหาประมาณไม่ได้แต่เสียงใดที่เป็นเสียงธรรมดาธรรมดาจิตใจก็ไม่ชอบแต่ไปชอบเอาเสียงที่เป็นภัยต่ออัตต่อธรรมต่อจิตใจนั่นแหละมีมากมีน้อยเท่าไหร่กว้านเข้ามาเผาหมดภายในหัวใจดวงนี้เป็นรสเครื่องสัมผัสก็เป็นเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้อันใดที่ไม่เป็นภัยจิตไม่ชอบไปปักลงไปและไปคิดลงไปในจุดนั้นไปสั่งสมจุดนั้นไปสนใจในจุดนั้นถ้าสิ่งใดเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสใดที่เป็นภัยต่อจิตใจตามหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วจิตใจย่อมชอบในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะกิเลสทำให้ชอบขอให้ทุกท่านจำเอาไว้เราเองนั้นมุ่งอัดมุ่งทำมาด้วยกันตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสวงหาอัตถาธรรมไม่ตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นตัวภัยนี้เลยแต่ทำไมจิตใจมันถึงกลมกลืนกันกับภัยนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดมาจนกระทั่งถึงว่าธรรมที่เคยปรากฏธรรมที่เรามุ่งหวังอย่างแรงกล้ามาโดยลำดับลำดานั้นไม่ค่อยจะปรากฏรสชาติขึ้นมาภายในจิตใจเลยก็เพราะสิ่งเหล่านี้กลืนไปกินหมดนี่แหละมันลำบากการปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสมันก็มีรสชาติอันหนึ่งที่จะหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมกับมันได้เกินกว่าธรรมจะเข้าแทรกถึงในเวลาเริ่มแรกมีแต่สิ่งเหล่านี้ทำงานทั้งนั้นอวัยวะของเรามีทุกสัตว์ทุกส่วนพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นภัยต่อตนเอง
ถ้าว่ารูปหรือตาเราก็มีเสียเนี่ยเสียงหรือหูเราก็มีเสียเนี่ยเครื่องรับกันที่จะมาเป็นภัยเครื่องต้อนรับที่จะมาเป็นภัยเผาไหม้ตัวเองเป็นยังไงจมูกเราก็มีเสียรสลิ้นก็มีเสียความเย็นร้อนอ่อนแข็งกายของเราที่คอยสัมผัสสัมพันธ์ก็มีเสียรวมไปแล้วใจผู้คอยสัมผัสสัมพันธ์รวมยอดก็มีเต็มตัวอยู่นั่นคอยแต่จะรับทราบคอยแต่จะรู้จะยึดจะถือจะปักใจลงในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันจึงมีแต่ภัยเต็มตัวนี่ละที่ว่าการบำเพ็ญธรรมลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยมันกลมกลืนไปด้วยกันยากที่จะแยกจะแยกให้รู้ว่าอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคนเป็นคุณผลสุดท้ายก็มีตั้งแต่ภัยเต็มหัวใจผู้ปฏิบัติจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่เท่าแก่มาเท่าไรก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนแล้วสิ่งที่ล่อแหลมต่อธรรมนั้นมีมากขึ้นไปทุกวันทุกวันแล้วก็พอใจอีกด้วยกิเลสตัวทำให้พอใจมีส่วนธรรมที่ทำให้พอใจมีน้อยมากคิดได้เป็นชั่วขณะแต่ละครู่ละยามเท่านั้นต่อจากนั้นมันก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเสียศาสนาก็ถึงจะว่ามีสมบูรณ์พูนผลเทียบกันกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามแต่ก็ไม่พ้นที่จะค้าเข้าด้วยสิ่งโสโครกโสมมเหล่านี้จึงแสดงตัวออกมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ์สมาธิปัญญาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องตามขั้นภูมิของตนไม่ได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้กวนสิ่งเหล่านี้ค้าในเรื่องอัดเรื่องทำนั้นเราหาประมาณไม่ได้แล้วว่าที่จะคำว่ากว้างว่าลึกว่าซึ้งของธรรมมีอยู่ตลอดมาแต่ผู้ที่จะอาจเอื้อมฝ่าฝืนอุปสรรคดังที่กล่าวมาแล้วนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภัยให้ก้าวเข้าสู่อสุธรรมด้วยความอุตสาห์พยายามความบึกความบืนนั้นมันมีกำลังน้อยและไม่มีกำลังทั้งความโง่เขลาบ่ปัญญาก็ไม่ทันกับกิเลสที่มันเป็นตัวฉลาดแหลมคมบนหัวใจเราจึงลำบากต่อการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงเป็นผู้เอาจริงเอาจังประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีตาก็เหมือนไม่มีอะไรดูหูเหมือนไม่มีอะไรฟังจมูกลิ้นกายเหมือนไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ให้มองเห็นความสัมผัสสัมพันธ์อยู่ระหว่างจิตกับอารมณ์ที่สัมผัสสัมพันธ์กับอะไรให้จิตรู้ด้วยความมีสติอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนั่นละจะเริ่มเห็นความแปลกประหลาดของใจถ้ามีสติจดจ่อต้องเอาจริงเอาจังการฆ่ากิเลสฆ่าเล่นๆไม่ได้กิเลสเป็นสิ่งที่แหลมคมมากเป็นสิ่งที่มีอนุภาพมากที่สุดไม่เช่นนั้นไม่ครอบหัวใจสัตว์โลกได้ทั่วแดนโลกธาตุตลอดมาและยังจะตลอดไปก็เพราะความฉลาดแหลมคมมีคนมายาหลายด้านหลายทางหลายชั้นพันคมส่วนหยาบก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนกลางก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนละเอียดก็ยิ่งมีคนมายาอันละเอียดแหลมคมมากทำสัตว์ให้ติดได้ติดได้เช่นเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นสัตว์จึงไม่สนใจที่จะก้าวออกจากสู่ความหลอกลวงต้มตุ๋นของมันเข้าสู่แดนแห่งความบริสุทธิ์พุทโธคือธรรมทั้งแท่งได้ก็เพราะอันนี้เองผู้ปฏิบัติต้องหนักแน่นเรื่องสติอย่าให้ขาดว่าขาดตอนจิตไม่มีสติรู้เฉยๆก็เหมือนกับคนบ้านั่นดูเอานั่นแหละสติไม่มีเป็นบ้า 100% สติไม่มีเลยเป็นบ้า 100% ดังที่เราเห็นอยู่ตามถนนหนทางสติเหล่านี้มีสติอยู่ธรรมดาของคนมีกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสติธรรมดาของคนมีธรรมสติธรรมดาของคนมีกิเลสย่อมรู้ไปตามเรื่องของกิเลสไปหมดไปหมดเนี่ยถ้าสติของคนมีธรรมระลึกรู้ตัวเสมออะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์จะระลึกรู้ตัวอยู่เรื่อยๆแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงกันเรื่อยๆระมัดระวังไปเรื่อยๆนี่สติของผู้มีธรรมต่างกันอย่างนี้จงเป็นผู้มีสติของผู้มีธรรมจะได้

ทำเหนือมันแล้วเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งสติสตังให้ดีตั้งหน้าตั้งตาตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี้มีให้เหมือนไม่มีอย่าเสียดายใช้ในสิ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าเสียดายฟังอย่าเสียดายความสัมผัสสัมพันธ์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยเกิดมากับตัวของเราแล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใช้มาตั้งแต่บัดนี้ได้ผลประโยชน์อะไรบ้างมีแต่กิเลสเอาไปใช้จะได้ผลประโยชน์อะไรดูก็เพื่อกิเลสฟังก็เพื่อกิเลสจมูกลิ้มรสก็จมูกกลิ่นก็เพื่อกิเลสรสก็เพื่อกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างมันเพื่อกิเลสไปซะหมดมันไม่ได้เพื่อธรรมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีคำว่าจืดจางกิเลสได้อาหารเท่าไหร่ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นมีกำลังมากขึ้นทำให้คนหลงเข้าไปเรื่อยคนหลงคือเรานั่นแหละเป็นผู้หลงคนอื่นคนใดก็เป็นเรื่องของใครของเราไปในเราผู้ปฏิบัติหลงนี่ที่มันรู้สึกว่ามันผิดแปลกจากโลกเขาโลกที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาหลงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไอ้เราผู้ปฏิบัติหลงนี่มันเกินเหตุเกินผลเกินประมาณจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้ดีศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่ามองที่อื่นให้มองดูใจของเรานั่นแหละน้ำมหาสมุทรทะเลก็เป็นน้ำมหาสมุทรทะเลน้ำอัดน้ำทำนั้นจะลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนมีใจเท่านั้นเป็นผู้อย่างทราบสิ่งอื่นสิ่งใดมาอย่างทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าธรรมเกิดกับใจใจมีธรรมคือใจเป็นนักรู้ที่จะคอยสอดส่องที่จะคอยสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตนนอกนั้นรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจของเราให้เข้าในระบบที่ควรจะเป็นไปได้ในความรู้ความเห็นธรรมทั้งหลายเช่นคำว่าสมาธิสมาธินี่ในแบบในตำรับตำราท่านก็ชี้เข้ามาในหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละทำไมจิตใจจึงจะมีสมาธิถ้าไม่มีสติรักษาจิตเป็นสมาธิไม่ได้จิตที่จะเป็นสมาธิจิตต้องมีความแน่วแน่ต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกาะไว้ติดเช่นพุทโธเป็นต้นคำบริกรรมคำใดก็ตามต้องเกาะไว้อย่างติดแน่นมีสติบังคับไม่ให้ถอยพลัดพรากจากกันนี่เรียกว่าจิตเกาะติดในธรรมแล้วธรรมนั้นก็จะมีความเกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาพลังของธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นจิตใจที่แน่หนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะความสืบเนื่องกันแห่งความมีสตินี่มีได้เป็นสมาธิได้ถ้าจิตมีการสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้ดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวๆห้ามจิตไม่ให้คิดออกหาสิ่งที่กลัวเช่นเสือเป็นต้นกลัวมากเท่าไรยิ่งหันเข้ามาสู่ภายในจิตใจให้ยึดเช่นใจอยู่ในขั้นพุทโธก็ให้ยึดอยู่กับพุทโธจนติดแน่นเลยเป็นตายเสียสละหมดจิตไม่ยอมคิดออกถึงหาสิ่งที่เป็นอันตรายมีเสือเป็นต้นคิดอยู่กับพุทโธคำเดียวติดแนบอยู่นั่นและพุทโธเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันกับใจโดยสืบต่อกันอยู่แล้วไม่ขาดว่าขาดตอนก็สร้างผลขึ้นมาสร้างผลขึ้นมาให้เกิดความแน่นหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแน่นตึงเลยทีนี้จะคิดไปถึงเสือก็แล้วคิดไปอะไรก็แล้วเมื่อกำลังของทำได้กับใจได้เข้าสัมผัสกันแล้วมีกำลังมากนี่แหละที่นี่จิตจะเป็นสมาธิก็แบบเดียวกันนี้จิตจะเป็นสมาธิคือความสงบแน่วแน่เป็นกำลังใจขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนมีความแน่นหนามั่นคงก็ต้องเป็นขึ้นมาจากการตั้งสติอย่างเหนียวแน่นไม่พลาดท่าจากกันนี่แหละนี่ผู้นี้เพื่อนผู้จะได้ชมสมาธิไม่สงสัยถ้าตั้งสติแบบขาดวักขาดตอนแล้วแต่จะคิดได้เมื่อไรเราคิดไปตามโลกตามสงสารในกิเลสตัณหาไปถลุงจะทั้งวันแล้วแยบเข้ามาหาพุทโธธัมโมสังโฆชั่วระยะวินาทีเดียวก็ไม่ได้จากนั้นก็กิเลสจะไปถลุงเสียอย่างนี้จนกระทั่งวันตายก็ไม่มีสมาธิจะปรากฏขึ้นในใจเลยขอจำให้ดีในคำบทนี้ถ้าต้องการอยากชมสมาธิให้ชมให้บำเพ็ญเหตุดังที่กล่าวนี้จะไม่ไปไหนแน่นอนต้องรู้ต้องเห็นอุบายวิธีการต่างๆก็เคยได้แสดงให้ฟังแล้วเช่นอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งคือเป็นเครื่องหนุนให้ความเพียรของเราสะดวกขึ้น
ความเพียรขุกขักขุกขัก

เมื่อมีสิ่งหนุนมันฝ่ายกิเลสมากความเพียรจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นจึงตัดสิ่งที่จะหนุนฝ่ายกิเลสให้เบาลงเบาลงเช่นอดนอนก็เพื่อจะทรมานร่างกายนั่นเองจะเป็นไรไปไม่ให้มันสมบูรณ์เต็มที่กิเลสจะเอาไปใช้หมดต้องให้มีอดหลับอดนอนจากนั้นก็ผ่อนอาหารเมื่อผ่อนอาหารกำลังร่างกายไม่ค่อยมีก็เรียกว่ากำลังตัดกำลังกิเลสลงไปที่จะก้าวเดินของกิเลสเครื่องมือของกิเลสไม่สะดวกทางธรรมะสะดวกกว่าธรรมะก็ก้าวไปได้นั่นอดอาหารเหมือนกันวิธีทรมานนี่เป็นวิธีตัดทอนกิเลสประเภทต่างๆให้ลดกำลังลงไปเพื่อทำจะได้ก้าวออกไปนั่นแหละให้พากันจำไว้ให้ดีการตั้งจิตให้เป็นสมาธินี่เป็นของลำบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเมื่อเป็นสมาธิแล้วที่จะก้าวสู่ปัญญานั้นถึงจะดึงได้ลากออกก็ลากออกจากความสงบไม่ใช่ลากออกจากฟืนจากไฟเป็นลากออกจากความสงบโดยเจ้าของถือว่าเย็นใจสบายใจแล้วไม่อยากออกทำงานจึงต้องได้ลากและเข็นกันออกไปพิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภะอสุภะอสุภังในร่างกายของเขาของเราทั่วโลกดินแดนเอามาพิจารณาเทียบเคียงกันให้ได้สัตว์ได้ส่วนแล้วจิตก็มีความแยบคายแยกแยะสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าไปแล้วมีความละเอียดแหลมคมเข้าไปเพราะความรู้ของปัญญากับความรู้ของสมาธินี้ต่างกันมากทีเดียวต่างกันไปเป็นลำดับ เริ่มขั้นปัญญาก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วจากขั้นสมาธิยิ่งมีความละเอียดละออเข้าไปเท่าไรปัญญานี่เป็นธรรมชาติที่บุกเบิกความโง่เขลาบ่ปัญญาของตัวเองเหมือนกับเมฆหมอกที่มันปิดบังอยู่ท้องฟ้าอากาศเมื่อเมฆหมอกมันกระจายไปแล้วย่อมมองเห็นท้องฟ้าอากาศสะดวกสบายนี่ก็เหมือนกันอารมณ์ต่างๆมันครอบอยู่ในภายในจิตใจเมื่อปัญญาได้ส่องทะลุเข้าไปส่องทะลุเข้าไปก็ย่อมมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปนี่เรียกว่าปัญญาปัญญาเราจะไปหาที่ไหนถ้าไม่หาที่ใจตามวิธีการซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ผิดอุบายแห่งวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบก็มีถึง40ห้องดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วอุบายใดในธรรมข้อใดบทใดที่จะถูกเหมาะสมกับจริตของตนก็ทำเพื่อความสงบต่อจากนั้นสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นอารมณ์ของสมถะก็ตามเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องอารมณ์ของปัญญาเป็นงานของปัญญาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยคำว่าอสุภะสุพังก็คือร่างกายของเรานี่เราพิจารณาเข้าไปนี่ให้เห็นชัดตามเป็นจริงของมันแล้วแยกแยะออกไปปัญญาจะก้าวเดินเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั้นจะค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันปัญญาก็ไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเสียเมื่อใดแล้วคำว่าสิ้นสุดก็สุดที่กิเลสเอื้อมไม่ถึงนั่นแหละแต่เรื่องปัญญาจะให้สิ้นสุดโดยลำพังตนเองนั้นไม่สิ้นสุดอะไรมาสัมผัสจะรับทราบไปตลอดรับทราบไปตลอดทั้งท่านกิเลสไม่มีไม่ได้สู้กับกิเลสแหละแต่เป็นเรื่องของปัญญาทำหน้าที่ของตนเองเพียงว่าไม่เรียกว่ามรรคเท่านั้นเองเพราะคำว่ามรรคทางแก้กิเลสเครื่องมือแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นลงไปแล้วไม่เรียกว่ามรรคเป็นสมบัติของจิตวิมุตตินำออกใช้ต่อโลกต่อสงสารเวลามีความจำเป็นแล้วก็นำออกไปใช้เมื่อหมดความจำเป็นแล้วก็ระงับดับไปเองตามหลักธรรมชาติของตนธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเราจะมองดินฟ้าอากาศเราจะมองคัมภีร์อย่ามองว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรียนมากเรียนน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศแต่มันขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายที่ได้ยินได้ศึกษามาแล้วมาปฏิบัติตัวเองให้เป็นผลขึ้นมาภายในใจเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วก็เป็นวิมุตติขึ้นมาภายในจิตใจนี้ต่างหากไม่ได้เป็นขึ้นจากที่ไหนการเรียนใครเรียนก็รู้เด็กเรียนก็รู้ผู้ใหญ่เรียนก็รู้ผู้หญิงผู้ชายเรียนรู้ทั้งนั้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมเพราะเรียนให้รู้แต่มันเพียงจำได้เฉยๆถ้าไม่นำมาประกอบปฏิบัติตนเองขึ้นไปให้เป็นเนื้อเป็นหนังก็เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาไม่ได้เช่นเดียวกับแบบแปลนแผนผังจะเขียนเท่าไหร่ก็ได้เต็มห้องเต็มหับก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่มีภาคปฏิบัติถ้ามีภาคปฏิบัติแล้วจะทำให้ได้สักกี่ชั้นก็ได้นี่ก็เหมือนกันภาคปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนมาเรียนสมาธิเป็นยังไงเนี่ยท่านก็บอกวิธีการแล้วนำมาปฏิบัติตามวิธีที่เรียนมานั้น
การกล้าเดินทางด้านปัญญาเดินยังไงพิจารณาตามทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนเอาไว้ก็รู้เห็นขึ้นมานี่คือภาคปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนเพื่อรู้เข็มทิศทางเดินปฏิบัติแล้วดำเนินงานไปตามที่เรียนมาแล้วนั้นปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดเรียกว่าวิเทศปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดไม่นอกเหนือไปจากธรรมทั้ง3ประการนี้เลยเกี่ยวโยงกันธรรมทั้ง3ประการนี้อยู่ในวงศาสนาแยกไม่ออกถ้าใครไปแยกปริยัติเป็นอย่างหนึ่งแยกปฏิบัติไปอย่างหนึ่งไม่ทำงานประสานกันแล้วศาสนาก็เรียกว่าขาดศาสนานี่ขาดมรรคขาดผลขาดวรรคขาดตอนศาสนาขาดตาเต็งตาช่างไม่ใช่ศาสนาที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตาเต็งตาช่างดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าอยากให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องมีปริยัติแล้วการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติปรากฏผลขึ้นมาแล้วก็เป็นปฏิเวทขึ้นมาโดยลำดับนี่แหละศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลทรงอยู่กับผู้มีธรรมทั้ง3ประเภทนี้เกี่ยวโยงกันเบื้องต้นกับ2ประเภทคือปริยัติกับปฏิบัติก่อนเมื่อพอสมควรแก่ผลที่จะรู้จะเห็นแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นไปเองเกิดขึ้นไปเองเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นพ้นขึ้นที่ใจนี่เองไม่พ้นที่ไหนเราทั้งหลายเห็นศาสนาว่าเป็นอย่างไรทุกวันนี้ปฏิบัติมานานแล้วบวชมานานแล้วเห็นศาสนาเป็นอย่างไรเราอยากถามข้อนี้เหลือเกินโลกถึงได้ตื่นได้เต้นเป็นบ้ากับเรื่องของกิเลสตัณหานั่งหนาจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนจะเป็นบ้ากันทั้งโลกแล้วเวลานี้เรายังไม่รู้อยู่หรือว่ากิเลสหลอกคนได้ขนาดไหนธรรมะซึ่งเป็นของเลิศเลอขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยกับกิเลสแต่ทำไมจริงไม่มีใครสนใจนั่นก็เพราะรสชาติของกิเลสมันครอบมันงำไว้หมดประหนึ่งว่าน้ำในบึงในบ่ออันใหญ่โตและลึกกว้างขวางด้วยเต็มไปด้วยความสะอาดเป็นน้ำเต็มบึงเต็มบ่อที่สะอาดแล้วถูกจอกแหนปกคลุมไว้บางๆข้างหน้านี้เท่านั้นใครมองมาจากไหนก็เห็นตั้งแต่จอกแต่แหนอยู่บนน้ำนี่เสียไม่มองเห็นน้ำซึ่งอยู่ใต้จอกแหนนั่นเลยเพราะฉะนั้นจอกแหนจึงเป็นความที่เด่นมากในบึงนั้นไม่มีอะไรจะเด่นยิ่งกว่าจอกกว่าแหนที่ปกคลุมห่มห่อน้ำเอาไว้ชั้นใดก็เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มบึงเต็มบ่อนเต็มหัวใจของโลกเต็มหัวใจเต็มโลกธาตุก็ตามแต่อำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามันซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกันกับจอกกำแหนนี่ปกคลุมหุ้มห่อไว้หมดในหัวใจแต่ละดวงละดวงเวลากระดิกออกมาจึงมีแต่เห็นแต่จอกแต่แหนนี่ทั้งนั้นเห็นแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเครื่องสัมผัสว่าเป็นของประเสริฐเลิศเลอไปเสียสิ้นไปเสียสิ้นเรื่องอัตธรรมที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ไม่มีบึงทั้งบึงก็ไม่มีความหมายอะไรมีแต่จอกแต่แหนนี่เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าจะลึกซึ้งเลิศเลอขนาดไหนก็ตามก็มีความหมายเพราะจอกแหนได้เกิดที่เด็ดกันหาประเภทต่างๆมันปกคลุมหุ้มห่อไว้หมดไม่ให้มองเห็นความอัศจรรย์ของธรรมเลยให้เห็นแต่จอกแต่แหนเพราะฉะนั้นศาสนาจึงกลายเป็นจอกเป็นแหนไปหมดตามที่เด็ดกืนไปกืนไปนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเรียนทุกวันนี้ใครจะเรียนมากยิ่งกว่าพวกนักบวชเราเรียนธรรมแต่มันไม่เรียนแต่ธรรมมันสิเรียนทางโลกเข้ามาเอามาค้าเข้ากืนทำไปกินไปเรื่อยๆจนไม่มีเหลือแล้วเวลานี้เรียนมากเท่าไรกิเลสยิ่งมากราคะตัณหายิ่งมากความทะเยอทะยานยิ่งมากก็เรียนเพื่อกิเลสไม่เรียนเพื่อธรรมถ้าเรียนเพื่อธรรมเรียนแล้วต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งพระองค์แสดงไว้แล้วว่าเป็นภัยว่าเป็นภัยเช่นเดียวกับพุทธเจ้าแล้วกำจัดมันด้วยการนำมาระมัดระวังรักษาด้วยการกำจัดด้วยทุกวิถีทางที่จะทำได้สิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปจากจิตใจจิตใจก็ค่อยเด่นขึ้นมาให้ปรากฏของอัศจรรย์ขึ้นมานี่เห็นแล้วที่นี่น้ำเมื่อเราเอาจอกเอาแหนออกเวิกจอกเวิกแหนออกจากน้ำน้ำย่อมค่อยปรากฏการขนจอกขนแหนออกหรือจอกหรือแหนออกนั้นด้วยวิธีใดคือด้วยวิธีปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือการหรือจอกหรือแหนออกจากน้ำให้มองเห็นน้ำได้ชัดเจนปฏิบัติได้มากเท่าไรก็ยิ่งหรือขนจอกแหนออกได้มากได้มากจนกระทั่งโล่งหมดทั้งบึงแล้วเป็นยังไงมองไปที่ไหนก็ขาวจ้าขาวจ้าแต่น้ำทั้งนั้นอาบดื่มตรงไหนสะดวกสบายไปหมดนี่ชั้นใดก็เหมือนกัน
จิตใจครับเมื่อได้รอบตัวแล้วเป็นเช่นนั้นจิตใจรอบตัวเหมือนกับน้ำที่เปิดแล้วในบึงไม่มีอะไรปกปิดกำบังแล้วฉันนั้นเหมือนกันใจเมื่อได้เปิดตัวเต็มที่แล้วก็คือองค์แห่งมรรคผลนิพพานนั่นแหละในหัวใจดวงนั้นๆ นี่แหละพระพุทธเจ้าประเสริฐประเสริฐอย่างนี้พระสงฆ์สาวกประเสริฐประเสริฐอย่างนี้ไม่ประเสริฐด้วยจอกด้วยแหนมเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังเป็นบ้ากันอยู่เวลานี้นักบวชเรานี่แหละมันไม่น่าจะเป็นบ้านักปฏิบัติของเราเนี่ยมันยิ่งเป็นบ้ากว่าโลกกว่าสงสารอันนี้ที่มันน่าทุเรศนะเก่งไหมกิเลสหลอกสัตว์โลกเก่งไหมไม่มีใครมองเห็นได้เลยมีพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์เท่านั้นมองเห็นกิเลสได้เต็มตัวกิเลส 100% มองเห็นอัตเห็นธรรม 100% เพราะฉะนั้นจึงเอามาพูดได้ทั้ง2 อย่างมันเลวขนาดไหนแล้วความละเอียดแหลมคมความเฉลียวฉลาดของมันขนาดไหนก็นำมาพูดหมดอุบายวิธีการของกิเลสที่หลอกสัตว์โลกให้ตกหลุมตกบ่ออยู่ตลอดมาจนกระทั่งตลอดไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอะไรเพราะความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเลิศมันเลอเหลือประมาณนั่นเองทำเข้าไม่ถึงทำเข้าไม่ถึงถูกกิเลสปัดออกปัดออกหมดเนี่ยเพราะว่าจะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทต่างๆนี่ถูกกิเลสปัดนะทำให้ขี้เกียจขี้คร้านท้อถอยอ่อนแอเพราะแท้เหลวไหลเป็นไปตามๆกันหมดถ้าพูดถึงเรื่องของกิเลสให้ถึงใจถึงใจฟังก็ถึงใจดูก็ถึงใจขนขวายก็ถึงใจคิดก็ถึงใจถึงใจทุกอย่างคือชื่อว่ากิเลสเพราะมันเสียบตักเครื่องต้มเครื่องตุ๋นเครื่องหลอกลวงไว้เต็มหัวใจหมดแล้วทำไมจะไม่ติดใจกับมันล่ะเมื่อมันเป็นอย่างนั้นโลกจะไม่ติดมันได้ยังไงถ้ามีเงื่อนพอที่จะมองเห็นเงื่อนของกันและกันว่าผิดว่าถูกประการใดพอจะจับได้บ้างแล้วใครจะไปติดกิเลสจนจมดิ่งเหมือนอย่างที่เป็นมาอยู่อย่างนี้เราดังท่านผู้ที่รู้ธรรมทั้งหลายยกตั้งขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปนี่ท่านเริ่มรู้ท่านเริ่มเป็นกระแสของธรรมเริ่มรู้เห็นโทษของกิเลสแล้วสกิทาคาอนาคาขึ้นไปก็ยิ่งเปิดโล่งเปิดโล่งถึงอรหัตผลอรหัตบุคคลแล้วเปิดโล่งหมดกิเลสมีเท่าไรพังหมดไม่มีอะไรเหลือสนุกถ้าว่าสนุกดูโลกธาตุที่จมไปด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกต้มตุ๋นสัตว์โลกนี่มีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าสูงว่าต่ำไม่ว่าดินฟ้าอากาศเต็มไปหมดนรกของสัตว์โลกเต็มไปหมดสัตว์ตัวไหนอยู่ที่ใดมีแต่เสวยกรรมไม่มีใครที่จะเหนือกรรมไปได้นอกจากผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นเก่งไหมกิเลสแล้วเรายังจะมาทำย่อๆหย่อนๆอ่อนกำลังอยู่อย่างนี้ได้หรือเราต้องขึงขังตึงตังสิการจมอยู่ในวัฏฏสงสารเหมือนสัตว์ทั้งหลายจมวิเศษวิโสอะไรบ้างดูเอามาเทียบเคียงกันสิแล้วการหลุดพ้นชั่วระยะการเพียงเท่านั้นเป็นยังไงมันก็เห็นคุณค่าต่างกันอยู่แล้วแล้วฟาดมันหลุดพ้นไปเสียหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นอนันตการเป็นยังไงที่นี่ทำพุทธเจ้าเลิศหรือไม่เลิศเอาอะไรไปเทียบไม่ได้ไม่มีคาดได้เดาได้คะเนได้แหละทำกับพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นที่หัวใจพอเหมาะพอดีกับหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นของผู้เป็นผู้ไม่เป็นเดาเท่าไรก็ไม่ถูกผู้เป็นแล้วไม่ต้องเดามันพอเหมาะพอดีทุกอย่างไม่มีอะไรเกินธรรมของพระพุทธเจ้านั่นที่เรียกพอดีท่านเรียกมัชฌิมาการดำเนินก็เป็นมัชฌิมาพอเหมาะพอสมกับการแก้กิเลสเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติไม่มีอะไรเกินหลักธรรมชาตินี้ไปได้พอเหมาะพอดีคำตำหนินิดนึงก็เข้าไม่ถึงชมนิดนึงก็ไม่ถึงเพราะเป็นส่วนเกินธรรมชาตินั้นพอเหมาะพอดีเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงทำประเภทนี้ไว้พระสาวกอรหันต์ท่านทรงทำประเภทนี้ไว้แล้วเป็นทรงไว้ตลอดอนันตกาลด้วยท่านว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงก็หมายถึงใจดวงที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่พอตัวแล้วนั่นแหละเป็นผู้เที่ยงจะเป็นอะไรเที่ยงกิเลสมันไม่พาเที่ยงล่ะถ้าลงกิเลสแทรกอยู่ตรงไหนอันนี้จังทุกขังอนัตตาต้องเหยียบย่ำทำลายอยู่จนได้เพราะอันนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องสมมุติทั้งมวลนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องวิมุตติหลุดพ้นนั้นเป็นหลักธรรมชาติของความพ้นจากกฎของไตรลักษณ์ไปแล้วจึงเข้าเอื้อมไม่ถึงนี่ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศาสนาเสื่อมอย่ามองที่อื่นนะให้ดูหัวใจของเจ้าของดูหัวใจของเราเองมันเสื่อมยังไงมันเจริญยังไงแล้ววันหนึ่งผมก็คิดถึงหมู่เพื่อนก็คิดอยู่เท่านั้นน่ะที่จะมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมันมาลำบากมากไม่เหมือนแต่ก่อนท่านทั้งหลายก็รู้แล้วนี่แต่ก่อนเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนในการแนะนำสั่งสอน
แต่ทุกวันนี้เป็นยังไงก็ดูเอาอยู่โดยลำพังเจ้าของก็พอแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งแต่ความสงสารนั้นล้นหัวใจนอกจากไม่พูดเฉยๆเพราะฉะนั้นการตะเกียกตะกายโดยวิธีการต่างๆนี้จึงออกมาจากความอำนาจแห่งความเมตตาทั้งนั้นทั้งทางวัตถุทั้งทางธรรมนามธรรมที่แนะนำสั่งสอนประชาชนพระเนรเราก็ดีที่สงเคราะห์โลกด้วยวิธีการต่างๆก็ดีล้วนแล้วแต่ทำด้วยความเมตตาสงสารที่จะพอเป็นไปได้อย่างไรก็ช่วยเหลือตามกำลังที่พออำนวยให้บ้างเมื่อหมดนี้แล้วก็จะหมดปัญหาก็จะหมดประโยชน์ผลประโยชน์ไปโลกทั้งหลายก็จะขาดไปจึงได้อุตส่าห์พยายามนี่ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวตั้งหน้าประกอบความเพียรเข้าพรรษาไม่มีธุระอะไรตั้งอะไรนี่ลงวัดใหม่กลับแล้วเหรอโหนั่งแล้วเราเข้าพรรษาเรื่องนะไปตั้งสามพรรษาทั้งนู้นอาวาเซ่นี่เป็นอาวาสของนี่งั้นไปนู่นไปเข้าไปตั้งเข้าพรรษานู่นนะแล้ววันอุโบสถก็จะหามานะเพราะไม่มีพระปัจจุโมกเขามีพระปัจจุโมกเขาโยงเรื่องได้เลยมีพระปัจจุโมกเขามีพระจะครบองค์ก็ไม่มีนู่นวันนั่งก็มาข้างที่นี่หลวงปู่สุดเสร็จแล้วฟังข้าวคอยไปแต่ไม่มีพระไม่มีวัดไม่มีพระปัจจุโมกข์ท่านยังให้สัจหะไปเรียนปัจจุโมกข์อันนี้ไม่มีปัจจุโมกข์ก็ต้องสัจหะมาลงปัจจุโมกข์กับคณะใหญ่จังคนจังไปคำว่ามันก็เป็นปีกเป็นหางไปไม่ใช่ของดีนะมันเป็นปีกเป็นหางไปแล้วมันมีแง่มีงอนไปต่างๆเป็นผลย่อไปเรื่อยเพราะการร่วมลงโอสถ์เป็นเรื่องใหญ่โตอยู่มากทีเดียวไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพอมาร่วมได้ต้องมาผมไม่เรื่องเลยคือวันอยู่มูเพื่อนอยู่กับรุ่นมันเกิดเรื่องกับอะไรผ้าที่วันนี้เหมือนกับเสือยาวนะอย่างนี้มันจางมันยาวมันสกปรกโอ้แต่ก่อนไม่เคยเป็นคิดมันก็คิดเฉพาะอยู่มันไม่อยากคิดกับอะไรเลยขยันอย่างเงี้ยมันโหดของมันเองนะมันไม่สร้างเหมือนแต่ก่อนความคิดเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องอะไรอย่างนี้มันโหดก็มาอะไรกบไก่ฟ้าใส่อะไรเขาก็บอกลบลงยังมุดไม่อยากคิดอยากอ่านไม่อยากดูอะไรดูเฉพาะที่จำเป็นคิดเฉพาะที่จำเป็นเราการคิดกับห่วงกับของกลับไม่ห่วงนะบอกว่าไม่มีวังก็ไม่ผิดบอกว่าเปิดเผยเลยบอกไม่มีที่จะห่วงกับของห่วงโลกห่วงสงสารทั้งนั้นเลยอย่างนี้นะห่วงเพื่อนฝูงเพราะไม่ง่ายหลังยังคิดว่าอยู่ที่นี้คือมันเป็นไฟตลอดเวลาถ้าหันหน้าเขาไปหาเบียดทั้งนั้นเข้าไปหาฟืนหาไฟไม่มีหันออกข้างนอกนะนี่คือมันคือเรื่องมากนะเป็นยังไงจะสร้างวัดอย่างนี้มันจะไม่เป็นโรงงานก่อสร้างยุ่งขึ้นเหรอผมมีตกในนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ผมไม่มีตกเพราะผมไม่เคยสร้างอะไรท่านก็เดี๋ยวนี้นอนกลับเป็นไทยนะแทนที่จะสงบธาตุขันธ์สบายสบายพักนอนสบายนี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นนอนเลยกลายเป็นเรื่องรำคาญไปมันไม่หลับนะไม่หลับให้ง่ายๆนะไม่ไปไหนจิตก็ไม่ไปไหนอยู่นี่มันจะมันไม่ลงพลังความหลับของมันแล้วพวกเส้นพวกเป็นอะไรก็ค่อยดีดค่อยดิ้นของมันเพราะมันจะหาทางแตกจะว่าไงแต่เจ็บนั้นเจ็บนี้เดียดเดียดดัดดัดเลยมันจะเป็นของมันอยู่ทั่วตัวบางทีก็ลุกออกมาเดินยังกรมกลางคืนผมเดินยังกรมผมตลอดนั่นจะออกเมื่อไรผมก็ออกไม่มีกำหนดเลยเดินยังกรมเดินไปมานี่จากนั้นมานั่นมานั่นผมทางยังกรมอยู่กุฏิแล้วนอนแล้วก็หลับหลับเงียบๆคืนนึงมันจะถึง3ชั่วโมงเหรอให้มันเต็ม3ชั่วโมงนี้น่ากลัวจะไม่เต็มพอมันหลับๆเป็นตื่นหลับเงียบเดียวตื่นแล้วเงียบเดียวตื่นแล้วมันไม่หลับเป็นว่าเป็นตอนเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนว่าพอปั๊บหลับพอตื่นขึ้นปั๊บลุกเลยนะถ้าอย่างที่ผมเคยนอน5ทุ่มอย่างนี้พอตี3เป๋งมันตื่นแล้วลุกเลยในย่านกลางไม่ตื่นนะภาคมันดี
ตื่นได้เวลาพอดีเราฝึกธาตุขันธ์มันก็อยู่ในอำนาจของการฝึกได้พอสมควรแต่ทุกวันนี้โอ้โหไม่ได้แล้วนอนในลำคางกลางวันนี้มันก็ไม่ค่อยหลับแน่นอนถ้าหลับมันก็จะถึง15นาทีหรือน่ากลัวไม่ถึงเพิ่มไปงีบเดียวตื่นมันเรียกว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันกลางคืนก็เหมือนกันกลางวันเหมือนกันหลับเพราะฉะนั้นธาตุขันธ์จึงไม่มีกำลังมันมีแต่อ่อนเพลียเดินโยกมก็เพลียพออายุขนาดนี้เป็นอย่างนี้ขนาดนี้เป็นอย่างนี้จับมันได้ทุกระยะเมื่อใจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมันแล้วก็จะพูดถึงแบบโลกก็เรียกว่าสนุกดูมันว่างั้นก็ได้ได้เป็นอะไรไปไม่ได้ห่วงมันจะไปเมื่อไรก็ไปสิเนี่ยถ้าเรื่องขอขันของเราถ้าเรื่องของโลกนั้นเป็นห่วงเลยโลกก็ยิ่งเป็นปืนเป็นไฟก็โดยลำดับลำดาเพราะมันทำให้รู้เนื้อรู้ตัวผมกระโดดสังเวชมากนะเรื่องของกิเลสไม่รู้ไม่มีใครรู้นะพระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาจึงอัศจรรย์เลยมารู้สิ่งเหล่านี้พระอรหันต์ท่านรู้สิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจว่าเป็นภัยขนาดไหนกับโลกไม่รู้เลยทำไงโหมันกล่อมได้ขนาดนั้นนะมันเป็นชั้นนะพูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติสติปัญญาขั้นนี้รู้กิเลสขั้นนี้ถ้าสติปัญญายังไม่ถึงขั้นไหนไม่รู้มันละมันก็เหนืออยู่เรื่อยๆตามก็ไปเรื่อยนี่เรื่อยแล้วใครคิดใครมาสังเกตมันหมดโลกนี่สังเกตว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นภัยความโกรธมันก็เป็นคุณเสียเนี่ยจะว่าไงได้ฆ่าเขาแล้วก็ว่าเป็นของดีเสียนั่นฟังที่ทั้งที่มันเร็วขนาดไหนนั่นเพราะมันกล่อมได้สนิทมากพวกเรานี่ไม่ผิดอะไรกับควายตัวหนึ่งแล้วสัตว์โลกนี่เหมือนควายตัวหนึ่งไม่รู้เลยนะมันจูงไม่รู้เลยเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนผู้ที่ละเอียดมันตอนนี้มันก็ละตอนนี้มันก็จูงตอนนั้นละตอนนั้นมันก็จูงตอนนั้นจนได้จนเราก็ทะลุหมดไม่มีอะไรจูงมันต้องมีรู้โทษของมันเต็มหัวใจเฮ้ยวันนี้มาทราบไปยังไงตัวยังไงแล้วจะดีหนึ่งที่ไม่มีอะไรมาควรขนาดเท่ก็ได้สะดวกตามธาตุขันธาตุขันขนาดไหนก็ไปตามเรื่องของตัวเองไม่มีอะไรมาควรเพิ่มเติมเขาอีกถ้าปฏิบัติเราไม่ได้มีภาระอะไรมากพอจะยุ่งควรใครต่อใครนะเรื่องยุ่งควรนี่ให้ระวังให้มากนะนี่ไม่เคยมาแต่ไหนยุ่งควรใครขอใครเป็นมาแต่ไหนแต่ไรอยู่ตามลำพังเจ้าของนั่นน่ะเราเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่รู้จักกับใครไม่ทราบจะไปขอใครเนี่ยออกปฏิบัติแล้วยิ่งแล้วเลยไม่เคยกวนใครขอใครให้ระมัดระวังให้ดีพระกวนนั่นกวนนี่ขอนั่นขอนี่ดูไม่ได้นะขออย่าให้มีในวัดป่าบันตาดไปกวนดังนั่นไปกวนดังนี่นะเดี๋ยวองค์ไหนมันเก่งๆอยู่นี่มีไหมมีแล้วไม่มีในพรรษานอกพรรษานะขับเลยทันทีความเร็วมันมีได้ทั้งในพรรษานอกพรรษาว่าไงมันต้องปฏิบัติกันให้ทันกันด้วยจะมารอปัญหาได้ยังไงเดี๋ยวเรื่องนั่นเดี๋ยวเรื่องนี้กับญาติกับโยมนะถ้าไปคุ้นใครเรื่องพระกรรมปฏิบัติไปคุ้นกับใครวะมันจะดูหัวใจเจ้าของทั้งวันมันก็ยังสู้กิเลสไม่ได้มันเอามาถูดเหวี่ยงแล้วมันโอ้มองดูเพื่อนดูฝูงทนเฉยๆนะแบบหูหนวกตาบอดเหมือนไม่ดูไม่ฟังอย่างนั้นมันถึงอยู่ได้นะถ้าจะอยู่ด้วยความคิดความอ่านให้ปฏิบัติตามความคิดคำอ่านนี้โอ้ไม่ได้แล้วมันเซ่อๆซ่าเรื่องอัดเทปก็จะไปนั่งมากนะมันจะกลายเป็นโรงงานขึ้นนะเวลานี้มันหนักมากนะพวกที่เกี่ยวข้องกับเทปก็นั่งซื้อนะแจกก็แจกไปมากแล้วควรงดคนพักก็พักไปซะบ้างสิจะยุ่งกันมากนักนะพระเลยจะตายเลยไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรช่วยจะโลกจะของจมมันมีอย่างเลยเราวิตกมานานนั่นเนี่ยมันใช่วิตกเรื่องนี้ไม่คิดได้หรือเรื่องหยาบๆแจกก็แจกมามากก็มากแล้วเทพก็ดีที่ตกในวงกรรมฐานเราเนี่ยผมนะที่ตกแต่วงไหนก็ตามย่นเข้ามาในวงของเรานี่ในสายของเรานี่มันเสียได้ง่ายมากนะเรื่องกิเลสนี่เร็วที่สุดนะไม่ทันมันง่ายๆนะถึงได้พูดเสมอว่ะมันมาแอบกินแล้วแอบกินแล้วนี่ดูสิศาสนาเราใครจะคิดว่าศาสนาเป็นโรงสินค้าได้เดี๋ยวนี้มันเป็นโรงสินค้าแล้วนะศาสนาน่ะใครคิดหรือไม่คิดก็ไม่รู้ล่ะ
มันออกทุกแง่ทุกมุมกิเลสเข้าตีตลาดหมดอะไรอะไรเป็นสินค้าหมดที่ให้กันด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยน้ำใจตามหลักศาสนาสอนไว้นะมีแต่กิเลสเข้าไปตีตลาดเดี๋ยวนี้กับพระพุทธรูปแล้วเกินโลกเกินสงสารน่ะว่าได้อื่นได้แม้กระเทียนนี่ดูสินี่เทียนพรรษาเทียนพรรษาไหนมีอยู่ไหนในตำรับตำราบอกว่าเทียนพรรษามีตรงไหนไม่มีมันก็กำเริบเสื่อมสารทำมันขึ้นประกาศโฆษณาคุณภาพคุณสมบัติขึ้นผู้เป็นบ้าก็เป็นบ้าไปตามกันเลยนี่อย่างนั้นแล้วเทียนทูบเทียนธรรมดาเป็นอามิสบูชาไม่เห็นทำกำเริบเสื่อมสารกันแบบนี้นี่มีน้ำซ้ำยังไปแข่งกันโถวัดนั่นวัดนี่แข่งกันไม่ได้ที่หนึ่งใครได้ที่สองที่สามเห็นไหมพระพุทธรูปนี่ขายเกลื่อนโอ้หนังสือธรรมะธรรมโมใครได้คิดขึ้นได้แล้วกิเลสนี่อิ่มท้องแล้วถึงพอดีตั้งแต่ของเราเนี่ยไม่ออกสักเล่มเดียวเลยเพราะผมมีอุมาอยู่เกี่ยวข้องกับผมน้อยเมื่อไรหนังสือเนี่ยเขาจะพยายามเอาจนได้ผมก็เด็ดของผมนี่นะผมไม่ยอมให้มันยังยังอยู่นี่แหละขายไปหาอะไรถ้าเป็นนักบุญนักกุศลก็เสียสละให้กันไม่ได้หรือมีมีแต่กิเลสตีตลาดต้องบอกแล้วผลสุดท้ายน้ำมนต์ขายกันเกลื่อนว่าไงทำลูกทำเดียนออกขายทำน้ำมนต์ออกขายอะไรมีแต่ขายขายกิเลสตีเข้าไปหมดโอ้ทำไปแท้จะไม่มีเป็นอย่างนี้เองมันอดคิดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้กำลังภาคเรียนหนังสือนะกำลังหนักเป็นโรคไปหมดเลยศาสนาเป็นโรคไปหมดดังที่เคยพูดเมื่อเช้าวานนี้วันไหนเดี๋ยวนี้แล้ววิชาทางโลกเนี่ยเข้าไปในวัดในวาพระเนรเรียนไม่เป็นบ้าทางโลกกันไปหมดแล้วเวลานี้ทำไม่มีความหมายเนาะโลกกิเลสกินกินหมดแล้วโอ้หนักทุเรศจริงๆนะถ้าคิดไปอย่างนี้แล้วมันอ่อนใจนะมันไม่อยากเล่นกับใครเลยนะก็ไม่ทราบจะสอนไปทำไมแน่มันเป็นงั้นนะสอนไปแล้วก็อย่างว่าเหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเอาละเลิกกันแล้วนะวันนี้แหละพอ

การแสดงธรรมที่ขวางโลกเขาอยู่บ้างลึกขวางโลกเขาอยู่มากแล้วแต่จะพิจารณาว่าคือเราเนี่ยประเทศทางภาคปฏิบัติล้นล้วนมากกว่าที่จะเทศเรื่องอื่นใดเมื่อเทศภาคปฏิบัติซึ่งทางด้านปริยัติต่างก็เรียนอยู่แล้วทราบกันมาแล้วก็เกี่ยวโยงกันมาจากปริยัติออกจากภาคปฏิบัติจะไม่เป็นปฏิเวทจะเป็นอะไรก็เมื่อเทศภาคปฏิบัติแล้วก็ต้องเทศภาคปฏิเวทซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาที่ทรงแสดงธรรมทั้งสามประเภทนี้แก่สัตว์โลกจนกระทั่งวันปรินิพพานการจารึกไว้เป็นตำรับตำราก็เป็นแบบเป็นฉบับแต่แบบฉบับนั้นเราจะนำมาเป็นประโยชน์สำหรับเราโดยตรงก็เป็นได้ยากเพราะยังไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุนั้นการจดจำมานั้นจึงเรียกว่าปริยัติแล้วเพื่อปฏิบัติจึงจะเป็นปฏิเวทต่อไปนั่งท่านอาจารย์นั่นท่านแสดงไว้แล้วที่เขียนไว้ในปัญหานั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่มวลสัตว์นั้นเป็นธรรมลึกซึ้งถึงใจโดยทั่วกันความถึงใจของธรรมนั้นออกมาจากความถึงพระทัยของพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นเค้าแห่งธรรมทั้งหมดที่ทรงค้นพบด้วยภาคปฏิบัติ จนกลายเป็นปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ภายในพระธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้การแสดงออกแต่ละแง่ละมุมในธรรมขั้นต่างๆจะไม่ถึงใจของผู้ฟังซึ่งเสาะแสวงหาความจริงอยู่แล้วได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เป็นคนใจไม้ไส้ละกำเป็นหูกระทะหูกระทอไปเท่านั้นจึงจะไม่ยอมรับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทัยลำดับจากนั้นก็คือสาวกซึ่งถ่ายทอดออกจากพระพุทธเจ้าด้วยภาคปฏิบัติเช่นเดียวกันในขณะรับฟังการอบรมจากพระพุทธเจ้าก็เป็นภาคปฏิบัติอยู่แล้วในขณะที่ฟังออกจากสถานที่อบรมไปแล้วก็ทำหน้าที่ปฏิบัติเพื่อค้นหาความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเต็มสติกำลังความสามารถของตนจนได้เห็นผลประจักษ์ใจขึ้นมาตามขั้นตามภูมิโดยลำดับลำนานกระทั่งถึงขั้นอรหัตตภูมิสมบูรณ์เต็มที่ภายในใจที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อจำได้แต่ชื่อแต่นามแล้วก็มารวมอยู่ที่ใจซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้คิดคนขวาเป็นผู้รับผลคือปฏิเวทธรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านก็สดับจากพระพุทธเจ้าทางภาคปฏิบัติและได้ปฏิบัติอย่างนั้นมาการสั่งสอนท่านจึงสั่งสอนให้กลมกลืนไปกันกับปฏิบัติทางปฏิบัติมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะให้เห็นผลประจักษ์
กลายเป็นปฏิเวธขึ้นมาภายในใจการแสดงเราจึงมักแสดงทางภาคปฏิบัติอยู่เสมอถ้าจะว่าขวางโลกเราก็ยอมขวางยอมรับว่าขวางแต่อย่างไรก็ตามอย่าให้ขวางธรรมที่เป็นพระอุบายของพระพุทธเจ้าหรือพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายก็แล้วกันถ้าไม่ขวางธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เป็นข้าศึกต่อธรรมการดำเนินตามธรรมการแนะนำอบรมสั่งสอนตามธรรมชื่อว่าเป็นผู้คล้อยตามธรรมเห็นชอบตามธรรมปฏิบัติตามธรรมย่อมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเฉลียวฉลาดรอบคอบไปโดยลำดับไม่สงสัยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังของพระศาสนาจริงๆเพียงการนับถือเฉยๆนั้นใครๆก็นับถือได้ไม่สำคัญอะไรนักเลยคนทั่วๆไปเขานับถือกันได้ทั้งนั้นเช่นเมืองไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาไปบ้านใดถามว่าท่านคุณถือศาสนาอะไรเขาก็บอกว่าถือพุทธศาสนาบ้านใดเมืองใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดเราอยากจะพูดว่า 80-90% ของเมืองไทยเราที่นับถือพุทธศาสนาท่านเหล่านี้พูดได้อย่างเต็มปากว่านับถือพุทธศาสนาการนับถือจึงเป็นสิ่งง่ายดายสำหรับผู้ยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นธรรมชาติอันประเสริฐพูดได้เต็มปากแม้ที่สุดนักโทษในเรือนจำเขาก็พูดได้ว่าเขาถือพุทธศาสนาการนับถือพุทธศาสนาจึงไม่เป็นของยากอะไรมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตามศาสนธรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์เป็นสิ่งที่ยากลำบากไปตามหน้าที่และเพศภูมิของตนคนจึงไม่อยากปฏิบัติกันเพราะไม่ฝืนความยากไม่ฝืนความลำบากมนุษย์เราต้องการความสบายไม่ต้องการความยากลำบากแต่ความสบายตามความรู้สึกของตนนั้นเป็นสิ่งที่จะนำมาให้เกิดความทุกข์ร้อนประการใดบ้างนั้นมนุษย์ไม่ค่อยจะคิดกันจึงโดนตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากเรื่อยมาไม่ว่าอยู่แห่งหนตำบลใดมีแต่คนโดนทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ด้วยหลักธรรมชาติก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทุกข์ที่สร้างขึ้นมาภายในจิตใจและความประพฤติของตนที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนี่สิผลจะให้ลงรอยกับธรรมได้ยังไงมันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาการปฏิบัติศาสนาเป็นของยากคนจึงไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติหากต่างคนต่างปฏิบัติผลที่ปรากฏไม่ว่าคารวาสไม่ว่าพระจะต้องมีความสงบร่มเย็นทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนบุคคลและส่วนรวมทั้งนักบวชและคารวาสไปที่ไหนจะได้พบได้เห็นความสวยงามแห่งมารยาทความประพฤติกิริยาแสดงออกของประชาชนและพระเองทั่วไปในแดนแห่งพระพุทธศาสนาสมกับว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธอย่างแท้จริงไม่สักแต่ว่าถือพุทธโดยชื่อเท่านั้นแต่ถือหลักความจริงนั้นตามคำสอนของพระเจ้ามาประพฤติปฏิบัติด้วยผลคือความสงบร่มเย็นย่อมเป็นไปโดยทั่วกันเนื้อหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้จึงไม่สามารถที่จะสอนหรืออบรมเพื่อนฝูงหรือใครก็ตาม
ให้นอกเหนือไปจากภาคปฏิบัติตามหลักศาสนาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นของประเสริฐนั้นยกยอมรับว่ามีด้วยกันแต่ศรัทธาที่จะเกิดขึ้นโดยความเชื่อผลแห่งการประพฤติปฏิบัติและฝ่าฝืนความทุกข์ความลำบากในการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นยากยิ่งกว่าความเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยธรรมดาทั่วไปเป็นไหนเชื่อการปฏิบัติเชื่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งความเชื่อที่เป็นรากฐานสำคัญของผู้จะเห็นความจริงพบความจริงต้องเชื่อในแง่นี้ก่อนทีนี้ครูอาจารย์ทั้งหลายท่านเป็นผู้อบรมสั่งสอนในแง่ปฏิบัติตามหลักความจริงอย่างแท้จริงหรือท่านสอนแบบรูปๆคำๆหรือสอนแบบที่ว่าประจักษ์มาแล้วดังพระพุทธเจ้าและสาวกสั่งสอนซึ่งกันและกันนี้ประชาชนทั่วไปนี่เราเป็นสิ่งที่จะให้จิตใจของเรามีความหนักแน่นในความเชื่อต่อโอวาทคำสั่งสอนนั้นๆ นี่สำหรับผมเองไม่ได้คำหนึ่งไม่ได้มาคิดว่าตนมีความสามารถเพียงไรทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทแต่ก็มีความพอใจในการสั่งสอนหมู่เพื่อนตลอดประชาชนทั่วไปด้วยภาคปฏิบัติเพื่อผลคือความสงบเย็นใจและปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งแจ้งตลอดในมรรคผลนิพพานจึงไม่เคยลดละเรื่องการสอนแบบนี้เลยหากยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องสอนอย่างนี้เรื่อยไปเพราะหลักสำคัญอันแท้จริงของพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนภาคพื้นธรรมดาแห่งความเชื่อนั้นเรายอมรับกันแล้วทั่วแดนแห่งพุทธศาสนาที่แผ่กระจายไปถึงไหนคนเชื่อเคารพนับถือผู้ปฏิบัติตามนั้นมีน้อยมากใช่เห็นผลเป็นที่พึงพอใจนี่เราทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็คือตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยหลักศีลสมาธิปัญญาจึงไม่ควรลืมความตั้งใจลืมเจตนาและความมุ่งมั่นของตนอย่าให้ความมุ่งมั่นเพื่อผลอันตั้งไว้แล้วนั้นให้ด้อยลงไปภาคปฏิบัติจะทำให้ด้อยลงไปตามความด้อยแห่งความมุ่งมั่นนี่เป็นหลักสำคัญศาสนาเดียวแหลมนั้นเดียวแหลมที่ไหนเจริญที่ไหนตามหลักความจริงแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเจริญที่ใดเสื่อมที่ใดอย่าไปคิดให้มากให้เสียเวลาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่อินเดียศาสนาเจริญอยู่ที่อินเดียเวลานี้เสื่อมสูญไปหมดที่อินเดียอันนั้นเป็นภาคอันหนึ่งแต่ไม่ใช่สำคัญยิ่งกว่ารายแห่งบุคคลแต่ละรายละลายไปรวมแล้วเป็นกลุ่มแห่งผู้นับถือพุทธศาสนาทำศาสนาให้เสื่อมลงและทำศาสนาให้เจริญยิ่งไปดูลำดับเหมือนศาสนาเจริญในหัวใจของชาวพุทธเราในครั้งพุทธกาลโน้นด้วยเหตุนี้จึงพยายามใจดูใจที่กำลังถูกที่เหลียดเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกระยะทุกขณะทุกอิริยาบถอย่าได้เผลอตัวนี่แหละจุดที่เจริญจะเจริญที่นี่
จุดที่ได้รับความบอบช้ำเพราะกิเลสย่ำยีก็อยู่ที่นี่คุณธรรมที่เคยปรากฏขึ้นมาบ้างเสื่อมลงไปก็เสื่อมที่นี่และจะฟื้นความเสื่อมแห่งคุณธรรมนั้นให้เจริญขึ้นมาด้วยคุณธรรมเพราะการปฏิบัติมีความเข้มแข็งก็จะเจริญที่นั่นเพราะความเข้มแข็งแห่งการปฏิบัติอยู่ที่นั่นนี่เป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติศาสนธรรมเพื่อมรรคผลเป็นของเราทุกคนอย่ามองที่อื่นเสียเวลาเวลาศาสนธรรมนั้นที่จารึกไว้มาจากอินเดียมาถึงพวกเรานี้จารึกเรื่องอะไรจารึกเรื่องของกิเลสบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับผู้ใดผู้ใดเป็นต้นเหตุที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เช่นบาปความลามกเพราะเหตุพาให้ลามกคือการกระทำไม่ดีบุญความสะอาดสวยงามความสุขเพราะเหตุแห่งการกระทำสะอาดด้วยกายวาจาใจอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนบาปบุญกิเลสอาสวะประเภทต่างๆมีอยู่ที่ไหนในตำราท่านชี้เข้ามาที่ไหนก็ชี้เข้ามาที่ดวงใจของสัตว์โลกแต่ละหลายๆเช่นพวกเราเป็นต้นกิเลสทุกประเภทไม่มีที่ใดเป็นที่สถิตไม่มีที่ใดเป็นที่อยู่อาศัยได้สนิทเหมือนใจนั่นเลยใจจึงเป็นที่อยู่อันดีเป็นที่เป็นทำเลอันเหมาะสมของกิเลสประเภทต่างๆเป็นอย่างดีตลอดมาและในขณะเดียวกันใจก็เป็นที่สถิตแห่งธรรมทุกประเภททุกขั้นแห่งธรรมได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้บำเพ็ญที่จะให้ธรรมขั้นนั้นเจริญขึ้นภายในตนด้วยการปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่มีที่อื่นใดเป็นที่สถิตของธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นมรรคผลนิพพานจะอยู่ในสถานที่ใดถ้าไม่อยู่ที่จิตดวงนี้ไม่อยู่กับความมืดความแจ้งกับดินฟ้าอากาศเมืองโน้นเมืองนี้แต่อยู่กับที่ใจของผู้ปฏิบัติตั้งแต่ครั้งไหนครั้งไรมาก็เป็นความจริงอันตายตัวอยู่เช่นนี้กิเลสไม่เคยเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ไปอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเพราะเห็นว่าที่นี่หน้าเบื่อหน่ายลำคาญเนื่องจากได้เคยอยู่มาเสียจนจำเจ็บกิเลสไม่เคยอิ่มพอสำหรับทำลายย่ำยีจิตใจของสัตว์โลกเลยเพราะเหตุนั้นสัตว์โลกจึงมีกิเลสประจำใจสันทุกคนเพราะชอบกิเลสมากกว่าธรรมความโลภมันเป็นกิเลสโลกทั้งหลายก็ชอบความโลภความโลภเป็นประจำนับตั้งแต่วันเกิดมารู้จักเรียงสาภาวะมามีความโลภขึ้นมาต่ำวัยตามความรู้ความสามารถอันเป็นไปในทางโลกเป็นการสั่งสมความโลภให้มากมูลขึ้นไปโดยลำดับนี้ดูที่หัวใจตื่นขึ้นมาก็โลภอยู่ที่ไหนก็โลภจนกระทั่งหลับไปเพศต่างๆระงับตัวลงเสียทีหนึ่งไม่ออกเพ่นพ่านทำงานก่อกวนจิตใจพอตื่นขึ้นมาก็สั่งสมตั้งแต่กิเลสพอใจสั่งสมความโลภความโกรธความโมโหโทโสความหลงงมงายลืมเนื้อลืมตัวอย่างนี้สั่งสมกันอยู่ตลอดเวลาใจที่ชอบสั่งสมสิ่งเหล่านี้แล้วจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดความเบื่อหน่ายขยายจากที่นี้ไปอยู่ที่อื่น
ที่ใดจึงจะเหมาะสมไม่มีที่เหมาะสมไม่มีที่อยู่อันดีเป็นความผาสุกของกิเลสทุกประเภทยิ่งกว่าได้อยู่บนหัวใจของสัตว์โลกนี้เลยด้วยเหตุนี้สัตว์โลกกับกิเลสจึงแยกกันไม่ออกถ้าไม่นำธรรมเข้ามาแยกแล้วจะไม่เห็นว่าธรรมเป็นอย่างไรกิเลสเป็นอย่างไรเลยมีพระพุทธเจ้าองค์เอกพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงสามารถแยกแยะระหว่างกิเลสกับธรรมภายในพระทัยของพระองค์จนรู้แจ้งเห็นชัดทั้งฝ่ายคุณอย่างถึงพระทัยทั้งฝ่ายโทษอย่างถึงพระทัยเช่นเดียวกันแล้วสลัดอัดออกในสิ่งที่ไม่พึงต้องการทั้งหลายเหลือไว้ตั้งแต่แดนแห่งความมือสุดล้วนๆที่เรียกว่าธรรมทั้งแผ่นธรรมทั้งดวงภายในพระทัยนี่ก็คือพระองค์ซึ่งไม่มีครูมีอาจารย์มาสั่งสอนแต่อย่างใดเลยจึงเรียกว่าสัตว์สยามผู่ทรงรู้เองเห็นเองแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายยกตัวอย่างใกล้ๆก็คืออย่างพวกเรามีครูมีอาจารย์เป็นผู้มาสั่งสอนธรรมะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนชี้ลงที่นี่ให้รู้สถานที่ของกิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่และชี้สถานที่ที่ธรรมจะพึงสถิตได้อยู่ได้และเจริญรุ่งเรืองขึ้นคือที่ใจนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักปฏิปทาที่ทรงสั่งสอนไว้นั่นคือปฏิปทาเครื่องดำเนินส่งเสริมทำให้มีพลังกำจัดกิเลสอาสวะที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยใจตรงนั้นก็กลายเป็นธรรมทั้งแท่งขึ้นมานั่นแหละคือบรมสุขมรรคผลนิพพานจะหาที่ไหนถ้าไม่หาที่ใจนั้นการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานถ้านอกจากปฏิปทาเครื่องดำเนินมีสมาธิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดแล้วก็ยากที่จะมีปฏิปทาใดนอกเหนือจากปฏิปทานี้มามีอำนาจกำจัดกิเลสให้ขาดสะบั้นไปจากใจไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเหมาะสมอยู่ทุกระยะกาลตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนมาทั้งบัดนี้และเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นชนิดผาดโผนรุนแรงขนาดไหนโหดร้ายทารุณขนาดไหนไม่มีประเภทใดที่จะนอกเหนืออำนาจมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญานี้ไปได้นี่เป็นคำรับรองเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือปราบกิเลสได้อย่างทันควันถึงจัดตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันไม่เคยเสื่อมคุณภาพลงไปเลยนอกจากผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้มีความอ่อนแอหาคุณภาพภายในตัวไม่ได้ศรัทธาก็ไม่มีวิริยะก็หมดไปโดยลำดับความอดความทนก็ที่เคยมีบ้างก็เสื่อมคลานลงไปซึ่งเป็นเครื่องจะสนับสนุนมากทั้งแปดนี้ไม่มีแล้วมากทั้ง8ก็เป็นเครื่องมือทิ้งไว้อย่างนั้นเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เราตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสด้วยมัชฌิมาปฏิปทามีศรัทธาวิริยะขันติเป็นสำคัญเครื่องสนับสนุนจึงไม่ควรที่จะท้อถอยอ่อนแอเอาให้เห็นจริงเห็นจังทั้งกิเลสและธรรมภายในจิตใจว่าปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งไปโดยลำดับสมาธิซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อก็จะประแจ้งประจักษ์ภายในจิตใจดวงสงบเพราะอำนาจแห่งจิตตภาวนาคือภาคปฏิบัติของเราและสมาธิทุกขั้นจนถึงขั้นละเอียดสุดจะไม่นอกเหนือไปจากการฝึกฝนอบรมในภาคจิตตภาวนานี้เลยคำว่าปัญญาที่ได้ยินแต่ชื่อพกเอาความจำว่าปัญญามาเต็มหัวใจจนกลายเป็นกิเลสขึ้นมาท่วมทับหัวใจว่าตนฉลาดมานานสักเท่าไหร่
เมื่อได้นำปัญญานี้ขึ้นมาภายในจิตใจทางภาคปฏิบัติแล้วปัญญานี้จะเป็นสิ่งที่ฉลาดแหลมคมเห็นประจักษ์ใจตัวเราเองไม่เพียงแต่เอาความจำมาเป็นตัวเป็นตนเป็นมรรคเป็นผลเป็นสมบัติของตนซึ่งไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงเลยผิดกันอยู่มากเพราะฉะนั้นให้ผิดสติปัญญาขึ้นมาให้ทันกับกิเลสประเภทต่างๆจิตใจมีความดิ้นรนกระวนกระวายเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่พาให้ดิ้นรนบังคับจิตที่กำลังดิ้นรนอยู่ด้วยข้อปฏิบัติมีสมาธิมีปัญญาเป็นต้นให้สงบตัวลงได้และให้มีความฉลาดรอบครอบทันกับกิเลสทั้งหลายแล้วใจจะมีความสง่าผ่าเผยหรือสง่างามขึ้นโดยลำดับเป็นที่ภูมิใจเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญญาก็อยู่ที่นี่ปรากฏขึ้นมาแล้วความจำว่าปัญญาทั้งหลายที่จดจำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นั้นกลายมาเป็นความปัญญาความจริงขึ้นแล้วภายในจิตใจเป็นสมบัติของตนล้วนๆแล้วแล้วปัญญาแต่ละขั้นที่ปรากฏขึ้นมามีความแยกคายต่างกันไปโดยลำดับและสามารถกำจัดกิเลสประเภทต่างๆได้ตามปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งกิเลสอย่างละเอียดสุดกับปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมเต็มที่ทันกันปราบมันได้เรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหนืออำนาจของสติปัญญาเป็นต้นไปได้เลยนี่ทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์พ้นที่ใจนี้เพราะใจเป็นแหล่งแห่งความทุกข์กิเลสอยู่ที่ไหนที่ความทุกข์ต้องอยู่ที่นั่นเพราะเหตุกับผลอยู่ด้วยกันกิเลสคือเรื่องของสมุทัยนี้ตั้งแต่เรื่องขนขวายสั่งสมเรื่องความทุกข์ขึ้นมาเผาโรนจิตใจมีมากเพียงไรใจก็ย่อมได้รับความทุกข์มากเพียงนั้นมากเพียงนั้นจึงอยู่ที่ตรงนี้แห่งเดียวกันนี่กิเลสมีมากเพียงไรทุกข์ก็มีมากเพียงนั้นทีนี้มรรคมีมากเพียงไร

ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่มีข้อต้องติขัดแย้งได้เลยสังฆังสนังกัจฉามิล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้บริสุทธิ์แล้วจากพระปฏิปทาคือมัชฌิมานี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมาที่กั่นกรองให้ท่านนั้นถึงความบริสุทธิ์ได้เลยมีมัชฌิมาเป็นสำคัญเครื่องยืนยันรับรองท่านได้ถึงความบริสุทธิ์เรานำมัชฌิมาปฏิปทาธรรมปฏิบัติทำไมจะกลายเป็นพระปลอมมรรคผลนิพพานปลอมไปมีได้ที่ไหนเพราะมัชฌิมาไม่ใช่ของปลอมเป็นธรรมจริงอย่างแท้จริงไม่มีอะไรจะจริงเท่ามัชฌิมาในการแก้กิเลสเรานำมาแก้กิเลสเหตุใดจะกลายเป็นของปลอมเป็นมรรคเป็นผลปลอมขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นปลอมขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ต้องจริงอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านเคยจริงก่อนพวกเรามาแล้วโดยไม่สงสัยตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อเห็นตรงนี้เหตุทำไมจึงไม่สงบถ้ามีสติมีกำลังบังชาที่จะต่อสู้กันอยู่แล้วจิตไม่ความฟุ้งซ่านของจิตคือเรื่องเกลียดท้ายฟุ้งได้กล่าวแล้วสักครู่นี้สติเป็นเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องบังคับจิตให้อยู่กับงานอันเป็นงานที่ให้เกิดความสงบของจิตอย่างน้อยก็คือคำบริกรรมหรือกำหนดอานาปานสติเป็นต้นเราจะตามด้วยพุทธเข้าโทออกหรือเข้ากับพุทธโทออกพุทธโทได้ทั้งนั้นขออย่าให้เผลอสติในขณะที่ทำภาวนาบทนั้นๆในท่านเริ่มแรกที่จะทำจิตให้สงบท่านเริ่มกันอย่างนี้เมื่อสงบจนเป็นบาทเป็นฐานแล้วคำบริกรรมจะมีหรือไม่มีไม่สำคัญเพราะฐานแห่งความสงบนั้นบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่านี้คือจุดแห่งความสงบของใจใจก็อยู่ที่ความสงบอยู่ที่จุดแห่งความสงบมีปรากฏอยู่นั่นแหละจากนั้นก็พยายามฝึกหัดคิดค้นด้วยปัญญาคลี่คลายดูสิ่งต่างๆรอบตัวเฉพาะอย่างยิ่งเบญจขันธ์ของเราของเขาและรูปประขันธ์เป็นสำคัญดูให้เห็นจริงเห็นจังตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ภายในโดยตลอดทั่วถึงทั้งทางอสุภะหรือทางไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนื่องจากรูปประขันธ์นี้เป็นได้ทั้งอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกเป็นได้ทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นได้ทั้งสองอย่างการพิจารณาเพื่อความถนัดตามจดีนิสัยในแง่ใดได้ทั้งนั้นปัญญาถ้าไม่คิดอย่าเข้าใจว่าจะฉลาดขึ้นมาเฉยๆท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญาศีลสมถะศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหตีมห้านิสังโซสมาธิที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีความหมายถึงว่ามีศีลเป็นภาคพื้นสำหรับผู้มีศีลคือนักบวชเราให้ระมัดระวังรักษาศีลอย่าให้ด่างพร้อยและทะลุจิตใจก็มีความทุ่มเย็นไม่เป็นนิวรณ์คิดจะแค่ระคายหรือเวียนระวังตนว่าเป็นความเสียหายในเงื่อนในเงื่อนหนึ่งของจิตจิตก็มีความอบอุ่นแล้วพิจารณาทางสมาธิเมื่อจิตไม่เกิดนิวรณ์มาขั้นกลางแล้วก็เข้าสู่ความสงบได้เร็วสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาอันสมาธิเป็นเครื่องหนุนสนับสนุนแล้วย่อมมีพลังสามารถที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งเคยปกปิดกำบังอยู่ภายในจิตใจนี้ให้กระจ่างแจ้งไปได้โดยลำดับปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาได้ซักฟอกกำจัดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายคือกิเลสนั่นแหละออกหมดแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ได้โดยชอบนั่นคำว่า

ปัญญาที่ว่านี้ท่านก็บอกแล้วว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาไม่ใช่สมาธิจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นได้สมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาถ้าเราไม่ผิดให้เป็นปัญญาก็ไม่เป็นการพิจารณาปัญญาด้วยความสะดวกเพราะมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนนั้นก็เนื่องจากใจที่มีความสงบแล้วเป็นใจที่ไม่หิวโหยมอกแรกคอนเคิงไม่คว้านนคว้านี้ส่งหน้าส่งหลังส่งซ้ายส่งขวาส่งไปรอบด้านเรียกว่าฟุ้งซ่านลำคาญเพราะความหิวโหยมันฉุดมันลากไปจิตที่มีความสงบย่อมเป็นจิตที่อิ่มตัวตามขั้นภูมิของตนไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆเมื่อนำไปพิจารณาทางด้านปัญญาจึงทำตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาสอดส่องไปตามเหตุการณ์ต่างๆในธาตุในขันธ์ของตนเมื่อใดก็ตามปัญญาตั้งหน้าทำตั้งหน้าตั้งตาทำงานของตนให้เป็นไปได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยเพราะจิตมีความอิ่มตัวด้วยสมาธินี่สมาธิหนุนปัญญาหนุนอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเลยหากว่าสมาธิมีแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองแล้วผู้ที่มีสมาธิแล้วจะต้องหลุดพ้นไปด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงไม่หลุดพ้นเพราะสมาธิก็เป็นสมาธิไม่ได้เป็นปัญญาถ้าเราไม่พิจารณาให้เป็นปัญญาและไม่ต้องติดในสมาธิมีติดสมาธิกันเกลื่อนผู้ปฏิบัติทั้งหลายเพราะสมาธิก็มีคุณสมบัติมีรสชาติซาบซึ้งพอที่จะให้ติดได้เหมือนกันนักภาวนาที่มีความชำนาญในสมาธิจึงมักติดสมาธิเสมอและมีจำนวนมากด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ออกทางด้านปัญญาสมาธิเป็นเครื่องอบรมจิตให้มีความอิ่มตัวหรือเป็นอาหารประเภทหนึ่งให้จิตได้รับเสมอมีความอิ่มตัวไม่บอกแหวกกอนแคนแล้วก็พาทำงานปัญญาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยรู้แจ้งชัดตามอาการนั้นๆหรือตามสภาวะธรรมต่างๆที่ปัญญาทำงานคลี่คลายรู้ไปโดยลำดับลำดับถึงเวลาควรที่จะพักเข้าสู่สมาธิเพื่อสงบใจให้ได้พักตัวในสมาธิก็ต้องพักเมื่อถอนออกจากความสงบนั้นแล้วก็ทำหน้าที่การพิจารณาคลี่คลายโดยทางปัญญาทำอย่างนี้โดยความสม่ำเสมอแล้วจิตก็ย่อมมีความผ่องใสขึ้นเรื่อยๆปัญญาจะสามารถตัดกิเลสออกไปได้โดยลำดับลำดับจนผลสุดท้ายไม่มีกิเลสตัวไหนนอกเหนืออำนาจของสติปัญญาไปได้เลยขาดสะบั้นไปหมดเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นนี่ที่เรียกว่าสัมมาเดวะอาสวะหิมุจติหลุดพ้นไปโดยชอบชอบด้วยปัญญาชอบด้วยสติไม่หลุดพ้นด้วยมีสมาธิแล้วปัญญาพาให้เกิดขึ้นมาเองแล้วฆ่ากิเลสให้หลุดลอยไปท่านมันหนุนกันมาเป็นลำดับลำดับเนี่ยธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ใจของพวกเราทุกๆรูปทุกนามไม่ได้อยู่ในอดีตไม่อยู่ในดินฟ้าอากาศอยู่ที่ใจผู้รับรู้อยู่นี่แหละที่เด็กก็อยู่ที่นี่ปัญสติปัญญาก็ผิดขึ้นมาที่นี่ฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่นี่ปฏิเวทธรรมจะอยู่โนโลกไหนถ้ามาอยู่ในโลกมืดที่หัวใจดวงนี้ซึ่งกำลังมืดอยู่นั้นจะเป็นโลกที่ขจางขึ้นมาโดยไม่สงสัยนั้นการสนทนาก็เห็นว่าสมควรขอยุติอย่างนี้ต่อไปท่านมีเวลาอธิบายเพื่อนฟัง

0: พระของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลเป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติธรรมเต็มหัวใจอยู่ที่ไหนมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขภายในตัวเองเคลื่อนไหวไปมาในสถานที่ใดเป็นประโยชน์แก่โลกโดยลำดับลำดาจนกว้างขวางไม่มีสิ้นสุดทั้งมนุษย์และเทวดาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจากธรรมของท่านที่มีเต็มอยู่ภายในจิตใจสำหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องพูดท้องฟ้ามหาสมุทรยังสู้อัดสู้ธรรมที่บรรจุในพระทัยไม่ได้เพราะอันธรรมเหล่านี้ที่ในพระทัยของพระองค์นั้นไม่มีขอบเขตส่วนสมมุติทั้งหลายยังมีท่านเสด็จและพร้อมทั้งสาวกไปในสถานที่ใดปรากฏแต่ความร่มเย็นเป็นแก่ประชาชนทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลท่านฟังอัดฟังธรรมฟังเพื่อความจริงฟังเพื่อเหตุเพื่อผลและประพฤติปฏิบัติตามโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลสมบูรณ์ภายในตัวเองไปสถานที่ใดมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้ไม่ลืมจนถึงปัจจุบันนี้คือพุทธังธรรมังสังขังสนังคัจฉามิออกจากความถึงใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านแสดงในอากัปกิริยาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมก็เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ได้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ตนในศาสนาเจริญที่สุดก็เจริญในครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะผู้ทรงอัดทรงธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมส่วนมากมักจะเป็นอริยธรรมจนถึงธรรมขั้นสูงสุดนั่นเรียกว่าธรรมเจริญเจริญในใจของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญในแบบแผนตำรับตำลาท่องบุญสังวัตยาได้มาแล้วก็เป็นธรรมเจริญในใจนั่นเจริญด้วยความจดความจำต่างหากซึ่งต่างกันกับความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงได้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตใจและทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านั้นมีครั้นนานมาก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปจนกระทั่งเข้ามาปัจจุบันทุกวันนี้มหาผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติหลุดพ้นด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังดังครั้งพุทธกาลนั้นถ้าว่าร้อยหนึ่งได้รายหนึ่งก็นับว่าดีมีร้อยทั้งร้อยมักจะเสียไปเสียทั้งร้อยนั่นสิจึงหาผู้ทรงมรรคทรงผลไม่ได้แล้วความที่ว่างเปล่าจากมรรคจากผลอันเป็นสิริมงคลแก่โลกและแก่ตัวของเราเองนี้เป็นของดีแล้วหรือสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่ออัตถธรรมแล้วมันควรจะน่าจะหายภายในใจของเราการปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเหล่านี้สัมผัสเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปเพื่อความถอดความถอนหรือเป็นไปเพื่อความสั่งสมยาพิษให้เผารนจิตใจ วันหนึ่งวันหนึ่งเราได้ทดสอบจิตใจของเรามากน้อยเพียงใดมีผู้ที่ต้องการจะทรงมรรคทรงผลต้องเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในการในความเคลื่อนไหวของตนนับแต่กิริยาของจิตที่คิดปรุงออกมาจนกระทั่งถึงการแสดงออกทางกายวาจาที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีความได้ความเสียเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเราได้กำจัดด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญอย่างไรหรือไม่ถ้าเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเราต้องวินิจฉัยไขควรความเคลื่อนไหวไปมาของเราซึ่งเป็นตัวเหตุสำคัญทั้งสองอย่างนี้โดยไม่ลดละเหตุสำคัญทั้งสองอย่างก็คือทางเสียหนึ่งตาเห็นรูปเป็นอย่างไรรูปอะไรก็ตามรวมแล้วอยู่ในวิสัยของตาที่จะเห็นเห็นแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรอะไรแสดงออกมาก่อนเมื่อได้ยินเสียงเข้ามาสัมผัสทางหูของเราความเคลื่อนไหวของจิตเป็นอย่างไรเป็นไปทางได้หรือทางเสียอะไรแสดงออกมาก่อนส่วนมากก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวชำนิชำนาญคล่องตัวที่สุดนั่นแหละเป็นผู้แสดงออกมาจากการเห็นการได้ยินเป็นต้นแล้วก็นำอารมณ์ทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเหล่านี้เข้าไปเผาหลนภายในจิตใจใจจึงได้เดือดร้อนวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไม่ตกจึงมีแต่ความทุกข์ความลำบากโดยทั่วกันเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชและนักปฏิบัติของเราซึ่งควรที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลกันในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกเกี่ยวข้องกันแต่เมื่อไม่ได้เหตุได้ผลที่พอจะเป็นอัตเป็นธรรมแล้วธรรมที่ไหนจะมาตกค้างหรือจะปรากฏขึ้นที่ใจได้นอกจากกิเลสมันทำหน้าที่ของมันบนหัวใจเรามาตลอดเวลาแล้วเพิ่มพูนรายได้ของตนขึ้นจากการทำงานของมันเพราะอาศัยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์นั้นเข้ามาคุ้นคิดภายในจิตใจนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตใจแต่ละดวงละดวงของเราเองวันหนึ่งวันหนึ่งจึงไม่เคยจืดจางจากความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่แก้กันมีน้อยมากหรือไม่มีมีท่านนักปฏิบัติทั้งหลายให้สนใจในจุดนี้มากที่สุดเราอยากเห็นว่าโลกกว้างแสนกว้างและสนุกคิดสนุกปรุงนำมายุ่งเหยิงวุ่นวายภายในจิตใจตัวที่แคบที่สุดก็คือใจของเรานี่แหละไม่แคบจะเดือดร้อนอย่างไรไม่แคบจะเป็นทุกข์อย่างไรไม่แคบจะได้รับความทรมานอย่างไรไม่แคบจะหมุนบกไปเวียนมาอยู่ในของเก่านี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยครั้งได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากมายก่ายกองแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่เคยสัมผัสและให้ผลเป็นทุกข์มาแล้วซึ่งควรจะเข็ดหลับทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเป็นฉบับซึ่งเป็นที่ตายใจได้เป็นที่อบอุ่นเราทั้งหลายก็ได้ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นแม่น้ำก็แทบจะหาเกาะหาดอนไม่ได้จะไม่มีเกาะมีดอนกลายเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงไปมากต่อมากแล้วเวลานี้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำราที่แสดงไว้ไม่มีส่วนใดบกพร่องยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ดังที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่บกพร่องก็คือความสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนั้นนับวันเสื่อมลงเสื่อมลง เมื่อฝ่ายหนึ่งเสื่อมลงเสื่อมลงฝ่ายหนึ่งย่อมมีกำลังมากขึ้นและผิดตัวขึ้นมาเพิ่มกำลังขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับหาขณะเวล่ำเวลาที่ทำจะขยับตัวออกไม่ได้เลยมีแต่โลกต้นล้วนภายในความสัมผัสสัมพันธ์และภายในจิตใจของเราโดยลำพังก็เป็นอยู่อย่างนั้นมองถ้าว่าเราจะมองดูจิตของเราในขณะใดเป็นขณะที่กำลังชำระกิเลสเป็นขณะที่มีสติเป็นขณะที่กำลังฟัดเหวี่ยงกันอยู่กับสิ่งที่เป็นข้าศึกและเป็นขณะที่เรากำลังละได้หรือละได้แล้วเป็นลำดับนี้ไม่ค่อยเห็นมีแต่เป็นขณะที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่แลศาสนาเสื่อมถ้ายังไม่เคยเห็นก็ให้เห็นให้รู้ในการปฏิบัติของเหล่านี้แล้วเราจะเห็นศาสนาเจริญขึ้นในจุดเดียวกันกับที่ว่าศาสนาเสื่อมนี่ไปโดยลำดับไม่สงสัยเพราะจิตใจของเราทุกดวงต้องเป็นภาชนะบรรจุสิ่งสกปรกโสมมเต็มไปหมดด้วยกันแม้แต่พระสาวกท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราอันคำว่าสิ่งสกปรกโสมมนี้แต่ท่านก็ใช้ความสังเกตสอดรู้ที่เรียกว่าความเพียรดูเพียรสังเกตเพียรละเพียรถอนเพียรระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงทำให้ท่านเห็นช่องเห็นทางเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วจากการสังเกตสอดรู้แล้วมีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงตนเองไปโดยลำดับที่เห็นว่าบกพร่องตรงไหนแก้กันไปด้วยความภาคเพียรจนถึงกับเห็นความเจริญขึ้นภายในจิตใจของตนคือเจริญด้วยความสงบเย็นใจจากความเพียรเจริญขึ้นด้วยสมาธิความแน่นหนามั่นคงของใจนะเจริญขึ้นด้วยปัญญาเป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นลำดับกำดาแล้วเจริญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโล่งไปหมดภายในจิตใจเพราะกิเลสบรรลัยไปไม่มีเหลือจากความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นที่เรียกว่าความเพียรกล้าที่สุดเกินกว่ากิเลสที่ยับยั้งตัวได้ภายในจิตใจพังทลายลงไปหมดไม่มีเหลือนั่นเรียกว่าศาสนาเจริญเจริญที่หัวใจของผู้ที่เคยทรงหรือเป็นของที่จิตดวงที่เคยเป็นครั้งที่เหลือตัวสกปรกสมมอยู่นั่นแหละไม่เจริญที่ไหนพวกเราทั้งหลายไม่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาแล้วนี้มีตั้งแต่ความหวังเฉยๆความหวังนั้นจิตดวงใดก็หวังได้ด้วยกันนั่นแหละแต่ผลที่จะให้สำเร็จตามความหวังนั้นต้องเกิดจากเหตุคือการบำเพ็ญถูกต้องดีงามตามหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไม่โดยถูกต้องแล้วนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังได้หากไม่มีเหตุเป็นเครื่องหนุนในทางที่ถูกที่ดีแล้วความสมหวังนั้นจะเป็นโมฆะทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนตลอดกับตลอดกันก็หาความสมหวังไม่ได้เพราะไม่เกิดขึ้นจากความหวังเอาเฉยแต่ต้องเกิดขึ้นจากเหตุที่การบำเพ็ญตามจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความสมหวังนั้นถึงจะเป็นไปได้นี่แหละคำว่าศาสนาเจริญใครเจริญก็ตามใครเสื่อมก็ตามอย่าไปคิดให้มากมายนอกจากจะคิดมาเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนเท่านั้นให้คิดเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายแบบที่โลกเขาคิดกันเขาตำหนิติชินนินทากันถึงกับนำมาพูดเป็นขี้ปากกันเหล่านี้นั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมอย่านำมาคิดมาเป็นลมให้เสียเวล่ำเวลาและเสียคุณธรรมของตนที่ควรจะได้ไปต่างหากเราอย่านำมาคิดถ้าขาคิดก็ให้คิดเป็นคติเครื่องเตือนใจและสรุปลงในการตำหนิติชมตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจิตนี้วันหนึ่งมันน่าตำหนิอยู่ทั้งอิริยาบถและแทบจะพูดได้ว่าทุกขณะจิต ถ้ามีสติปัญญาเครื่องสอดส่องมองดูโทษของมันแล้วเราจะเห็นโทษของมันที่แสดงตัวออกมาโดยลำดับลำดาไม่เคยหยุดยั้งเลยเล่นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นมันจะทำงานของมันที่เป็นสิ่งที่น่าติเตียนเป็นสิ่งที่น่าตำหนิเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยตัวเลยจะเป็นนักโทษทั้งดวงของจิตนั่นแหละเพราะสิ่งที่เป็นโทษหมุนอยู่ภายในจิตใจให้แสดงโทษออกมาอยู่ตลอดเวลานี่ให้ดูตรงนี้เมื่อดูแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรมันคิดวุ่นกับเรื่องอะไรความวุ่นนั้นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อไม่เกิดประโยชน์แล้วก็หากจิตจากความคิดเช่นนั้นเข้ามาสู่ความคิดที่เป็นสิริมงคลดังที่ท่านสอนวันผู้กำหนดผู้ภาวนาเบื้องต้นให้นำคำบริกรรมเข้าไปเป็นเครื่องกำกับจิตให้จิตได้ทำงานกับงานอันนี้ซึ่งเป็นงานเพื่อความสงบแม้จะเป็นความคิดความปรุงก็ตามแต่ความคิดความปรุงของธรรมกับความคิดความปรุงของกิเลสนั้นต่างกันผลจึงเป็นความสงบสุขเย็นใจในขณะที่นำคำบริกรรมคำใดก็ตามเข้ามาประกอบกับใจหรือเข้ามาทำงานอยู่ภายในจิตใจของตนนี่แล้วเราจะเห็นที่ชมของเราในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้ว่าหน้าชมที่ตรงไหนแต่ก่อนหน้าตำหนิหน้าตำหนิที่ตรงไหนก็หน้าตำหนิที่ใจของเราซึ่งเป็นตัวก่อเรื่องก่อราวหมุนอยู่ตลอดเวลามีแต่ฟืนแต่ไฟแสดงเปลวขึ้นมาภายในจิตใจนี้นั่นแหละเมื่อมีสติเราย่อมจะทราบแล้วมีงานที่จะเป็นการลบล้างงานของกิเลสนั้นเสียด้วยงานแห่งธรรมคือการบริกรรมภาวนาด้วยความเอาจริงเอาจังมีสติสตังประกอบหรือประคับประคองความรู้ของตนให้ทำงานด้วยความราบรื่นโดยสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆนั่นแหละความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นจากงานประเภทนี้เมื่อความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นแล้วเราจะได้เห็นจุดที่น่าชมว่าจิตนี้สงบจริงเราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วความสงบกับความเย็นความสบายความเบาที่สุดภายในจิตใจนี้จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่เรียกว่าเราดูด้วยการติแล้วก็ได้เห็นการชมของเราจากการแก้ไขดัดแปลงตนเองและจิตของเราก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเราอย่าไปดูใครต่อใครอย่าไปกำหนดเวล่ำเวลาครั้งนั้นครั้งนี้สมัยนั้นสมัยนี้ให้เสียเวลาอยู่หลักก็เกิดประโยชน์อะไรเพราะเวลานั้นก็คือมืดกับแจ้งซึ่งเคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่กันนับไม่ได้เลยนั่นคือเวลาสถานที่นั่นที่นี่ก็เหมือนกันมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เป็นสิ่งที่จะยังกิเลสให้เกิดขึ้นไม่เป็นสิ่งที่จะยังทำให้เกิดขึ้นพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการเวลาและสถานที่นั้นๆถ้าเราไม่ไปคิดมาให้เป็นกังวลถึงกับเกิดกิเลสขึ้นมาและไม่ไปคิดให้เป็นคติเครื่องเตือนใจให้เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาเช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในครั้งนั้นท่านตรัสรู้ด้วยเหตุผลของกายอะไรพระสาวกทั้งหลายท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตหันในครั้งนั้นท่านบรรลุด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เรียกว่าเป็นคติเครื่องเตือนใจแม้จะนำสถานที่การเวลาและบุคคลที่ผ่านไปแล้วเช่นบุคคลในอดีตนำมาเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ในวงปัจจุบันแล้วปรับตัวให้ถูกต้องตามที่ท่านสอนหรือท่านดำเนินไปนั้นเราก็จะได้เห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของเราเป็นลำดับอย่างนี้ควรคิดอย่างนี้ควรนำเข้ามาเป็นคติได้ถึงจะเป็นอดีตอนาคตอะไรก็ตามถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกอยู่แล้วก็เป็นธรรมมาด้วยกันแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีธรรมและไม่มีธรรมมีแต่กิเลสทำงานล้วนๆครั้งนั้นท่านปฏิบัติธรรมได้บรรลุมาครั้งนี้มรรคผลนิพพานสิ้นแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วจะปฏิบัติสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่สิ้นจากกิเลสไปได้เหมือนข้างพุทธกาลนี่ความคิดเช่นนี้เราก็ แน่ใจของเราโดยไม่มีสติคิดบ้างเลยว่ามันผิดหรือถูกแล้วเราก็ให้กิเลสกล่อมจนถึงกับขั้นตายใจทอดอะไรตายอยากในการประกอบความเพียรและตะเกียบตะกายตนเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนั่นเลยเพราะความแน่ใจที่กิเลสฝังลงอย่างลึกๆนั้นว่าจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางบรรลุได้ทำอย่างไรก็ไม่มีทางสิ้นจากกิเลสอาสวะได้เหมือนครั้งพุทธกาลเพราะมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วนี่คือกิเลสตัวสำคัญที่กล่อมเราให้สนิทจมจนกระทั่งถึงหาเวลาฟื้นมาได้ถึงวันตายก็ไม่ฟื้นและกลับใดกันใดก็ไม่ฟื้นถ้าความคิดประเภทนี้ยังฝังใจอยู่ไม่ยอมถอนตัวเองออกมาถ้าเราไม่ถอดถอนมันเราถอดถอนมันถอดถอนอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเคยถอดถอนกิเลสทุกประเภทมาแล้วมากมายขนาดไหนถึงได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมพระสงฆ์สาวกท่านได้นำธรรมะประเภทใดบ้างมาถอดถอนกิเลสจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่เลยท่านถึงได้เป็นอรหันต์เรานำธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากและสาวกปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจแล้วเข้ามาปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราที่หาเวล่ำเวลาหาการหาสมัยที่จะสิ้นสุดไปในด้านนี้ให้สิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากมันในภายในจิตใจนี้ทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะทำเป็นเครื่องสอนคนให้มีความเฉลียวฉลาดธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมประเภทกิเลสกล่อมนี่นะกิเลสเป็นกิเลสธรรมเป็นธรรมปราบกิเลสได้อยู่ในเงื้อมมือโดยไม่ต้องสงสัยแต่การไหนๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะปราบกิเลสให้ราบคาบไม่มีเหลือภายในจิตใจนี้ได้ตลอดไปถ้านำมาปราบนอกจากจะมอบตัวเองให้จิตดวงนี้ให้กิเลสปราบซะเองทั้งที่มรรคผลนิพพานมีอยู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเครื่องปราบมีอยู่ไม่ยอมนำมาปราบให้แต่ความที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้วนี้เข้ามาปราบหัวใจเราจึงหาความเพียรหาความตะเกียบตะกายไม่ได้ถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้สูงทำอะไรไม่ได้ไม้สูงสูงทั้งท่อนทำประโยชน์อะไรได้เมื่อจิตเมื่อทำตัวให้เป็นสูงให้กิเลสขี้ลดเยี่ยวลดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นขอนขี้ของกิเลสเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละให้พากันพินิจพิจารณาให้มากเรื่องของสมัยนั้นสมัยนี้นั้นมันเป็นเวล่ำเวลาหนึ่งต่างหากกิเลสที่อยู่ในหัวใจเรานี้อากาลิโกหาการหาเวลาไม่ได้มันเกิดได้ทุกเวลาทำลายเราได้ทุกเวลาทรมานเราให้รับความทุกข์ความลำบากจนกระทั่งถึงขั้นสาหัสได้ทุกเวลาก็ทำเล่าทำก็เป็นอาการลิโกเช่นเดียวกันเมื่อนำเข้ามาปราบกิเลสปราบได้ทุกเวลาทุกอิริยาบถทำไมจะปราบไม่ได้มันขี้เกียจเราก็เอาความขยันเข้าต่อสู้กันนะมันรักเพราะอะไรเพราะความรักก็เป็นกิเลสความชังก็เป็นกิเลสความโกรธก็เป็นกิเลสราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสอุบายวิธีการที่จะปราบกิเลสประเภทเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์และได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วตลอดถึงสาวกท่านทำไมถ้าเรานำธรรมเหล่านั้นเข้ามาปราบกิเลสประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำไมมันจะไม่พังไปได้ราคะมันหลงอะไรมันถึงได้กำหนัดยินดีก็พูดแล้วเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในตำรับตำราโดยสมบูรณ์มันหลงอะไรหลงหนังถ้าพูดถึงเรื่องหลงขนก็หลงหนังหนังนั้นเป็นอย่างไรวิเศษวิสูอะไรบ้างหนังหญิงกับหนังชายต่างกันอย่างไรดูสิเนื้อของหญิงของชายอวัยวะของหญิงของชายภายนอกภายในมีอันใดต่างกันเป็นพิเศษพอที่จะให้หลงถ้าไม่ใช่ยอมรับกิเลส 100% ให้มันลากมันถูไปจดๆร้อนๆด้วยความโง่ที่สุดของเรานี่เท่านั้นนำธรรมะนี้เข้ามาพิจิตรพิจารณาตามที่ท่านสอนไว้ย่อๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจรนี้กิเลสตัวไหนมันจะทนอยู่ได้ตัวไหนที่มันจะหน้าด้านที่สุดมันที่จะหนังหนาที่สุดจะถูกฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าอาวุธของพระพุทธเจ้าอะไรจะคมยิ่งกว่าล่ะ เอามาพิจารณาสิพิจารณาลงไปให้เห็นชัดเจนตามหลักธรรมส่วนมากมีแต่กิเลสมันฝืนมันลากออกนอกลู่นอกทางความจริงทั้งหลายเสียแล้วเสกสรรปัญญาสิ่งที่ไม่มีนั่นเข้ามาหลอกเราเราก็โง่โง่แสนโง่ด้วยแล้วก็ยิ่งเชื่อมันตลอดเวลาหาวันจืดจางหาวันอิ่มพอไม่ได้เลยเช่นความรักจิตมันเคยรักมากี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วมันรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันเคยรักมากี่ครั้งกี่หนความรักนี่เคยรักมากี่ครั้งกี่หนมันทำไมจึงไม่พิจารณาโทษของมันสิ่งที่ไปรักนั้นมันอะไรนั่นสิครับใช่อัดใช่ทำเขาใช่ทำเข้าไปพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลทุกแง่ทุกมุมแม้แต่ว่าอวัยวะของเรานี้เท่านี้ก็พอเพื่อความแน่นหนามั่นคงเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกันเอาร่างกายไหนนั่นเอาเข้ามาเทียบร่างกายหญิงร่างกายชายร่างกายของเราร่างกายของเขาเอามาตรวจตราดูสิว่าอะไรมีพิเศษต่างกันพอที่ให้เกิดความรักความรักนี่ใช้ได้แล้วเพราะรักพิเศษจากสิ่งทั้งหลายสิ่งที่เรารักนี่ไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายให้มันเห็นสิแต่นี่มันเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในอวัยวะนี่นี่แหละคือยาแก้ราคะตัณหาตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากโลกเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เวลานี้เพราะความส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีคุณค่าและมีค่านิยมสูงส่งที่สุดเลยในสถานที่ใดก็ไม่พ้นที่จะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปวางตลาดเต็มไปหมดทั้งบ้านนอกในเมืองทั้งคนโง่คนฉลาดทั้งคนมีคนจนไม่ว่าคนประเภทใดมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบหัวไปหมดและภูมิใจกับมันโดยไม่รู้สึกตัวส่วนกองฟืนกองไฟที่ก่อเผาซึ่งกันและกันนั้นเต็มโลกเต็มสงสารไม่ได้คำนึงเลยว่ามันมาจากอะไรก็มาจากความรักความเพลิดเพลินจนกระทั่งถึงดื่มเนื้อลืมตัวว่าสิ่งเหล่านี้จะพาหอเหินเดินฟ้าขึ้นสู่สวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้สดๆร้อนๆนั่นแหละมันถึงได้ตื่นกันมนุษย์เราแล้วนี่พูดกันทั่วๆไปหมดไม่ว่าฝ่ายคารวาสไม่ว่าฝ่ายพระตื่นกันทั้งนั้นถ้าลงกิเลสตัวนี้ได้ฝังจมเข้าไปที่ตรงไหนไม่ตื่นไม่มีนอกจากเป็นผู้มีธรรมที่จะนำธรรมเข้าแทรกเข้าแซงเข้าคัดเข้าค้านเข้ากีดเข้าขวางเข้าฟาดฟันกันเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ถึงจะปรากฏระงับดับตัวลงไปได้นี่ล่ะเราพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้เคยมีมากับโลกนานเท่าไหร่และเคยเผาผลาญโลกให้ทิพหายวายปวงไปเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคมากน้อยหนักเบามานานเท่าไหร่แล้วถ้าเราไม่ถ้าไม่เสริมมันก็มีของมันแต่ไม่รุนแรงถ้าลงได้เสริมแล้วจะไม่มีที่ยับยั้งเลยเหมือนกับไฟได้เชื้อใส่เข้าไปเชื้อใส่เข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงเปลวขึ้นจดเมฆนู่นจะให้ไฟดับลงเพราะเชื้อจะให้ความร้อนดับลงเพราะเชื้อที่เสริมมันนั้นไม่มีทางนี่ก็เหมือนกันกิริยาการของพวกเราทั้งหลายที่แสดงอาการเสริมราคะตัณหานี่เสริมเท่าไหร่มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโลกถึงได้ร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะเสริมไฟถ้าต่างคนต่างมีก็ทราบว่าต่างคนต่างมีต่างคนต่างระมัดระวังนำธรรมเข้าไปขีดกันรักษาให้อยู่ในระดับพอดีที่ละมันไม่ได้โลกก็พออยู่พอเป็นพอไปมีฝั่งมีฝามีสูงมีต่ำมีหิริโอตตัปปะความละอายเพราะมนุษย์เรานี้สูงกว่าสัตว์ย่อมรู้ทั้งบาปทั้งบุญสถานที่ควรไม่ควรสูงต่ำดำขาวรู้กันทั้งนั้นไม่เหมือนสัตว์หากนำขอบเขตนี้ก็ไม่พ้นจากธรรมะไปได้ซึ่งล้วนแต่ธรรมะทั้งนั้นเป็นขอบเขตอย่างอื่นมาเป็นขอบเขตของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หากเรานำธรรมะมาเป็นขอบเขตเหตุผลสกัดรัดกั้นสิ่งนี้ให้อยู่พอประมาณแล้วโลกนี้ก็เย็นถึงมีกิเลสอยู่ก็เย็นไม่ใช่จะร้อนโดยถ่ายเดียวทั้งที่ท่านกล่าวไว้ว่ากามคุณแปลว่าอะไรคุณของกามนะหรือว่ากามเป็นคุณนะแล้วออกเองนั้นแล้วทำยังไงมันถึงเป็นคุณเราปฏิบัติรักษาด้วยอัดด้วยธรรมคือมีธรรมเป็นเครื่องกำกับมีทางเป็นทำเป็นเบรกข้ามล้อมีทำเป็นเครื่องพาดำเนินเป็นพวงมาลัยหมุนไปตามอัตตามธรรมแม้กิเลสมีก็ไม่นอกเหนือจากขอบเขตจากทางของแห่งสายธรรมทั้งหลายใครๆก็พยายามปฏิบัติตามนั้นแล้วแม้จะมีกิเลสกามราคะอยู่ภายในจิตใจก็เป็นกามคุณ ต่างคนต่างร่มเย็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไม่เดือดร้อนไว้วางใจกันได้สัตย์ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี่คือเป็นผู้มีขอบเขตเป็นผู้มีอัตมีธรรมกาเมสุมิจฉาจารไม่ล่วงล้ำเขตแดนของกันและกันนี่แหละคือรั้วกั้นกิเลสกามเหล่านี้หรือกามคุณเหล่านี้ไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางอันจะไปก่อความเดือดร้อนให้เลยขอบเขตนี้ไปให้อยู่ในขอบเขตนี้ก็เป็นมีความสุขลูกเต้าหลานเหลนก็ต่างคนต่างเอาศีลเอาธรรมเข้าแนะนำสั่งสอนอบรมกันให้มีขอบเขตเหตุผลให้ต่างคนต่างรักษาอย่าตะเป็นต่างคนต่างทำลายจะเป็นต่างคนต่างคิดหาไปตามๆกันโลกนี้จะไม่มีใครดีจะมีตั้งแต่ตื่นแต่ไปทั้งนั้นแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าเราเป็นชาวพุทธมันชาวพุทธอะไรกันถ้าไม่มีธรรมเข้าไปจิตการห่วงห้ามหรือกั้นเป็นเขตเป็นแดนสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟไม่ให้มันเผาไหม้เกินเหตุเกินผลนี่แล้วเราจะเรียกว่าชาวพุทธที่ตรงไหนพิจารณานี่แหละเรื่องธรรมมีความจำเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมแล้วเอาเถอะโลกก็ต้องเป็นไฟไปได้ธรรมคือพวกพระพวกเนรวัดวาอาวาสที่เป็นผู้บับเป็นผู้ปฏิบัติธรรมประเดี๋ยวธรรมนี่แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ว่านั้นก็เป็นไฟไปได้เช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นกิเลสมีตั้งแต่ถ้าจะทำลายโดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีธรรมคือน้ำดับไปแล้วจะต้องหมุนไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันเพียงแต่ดอกไฟกระเด็นมาถูกเรานี่เจ็บไหมน้ำยอกเท้านิดหนึ่งเท่านั้นเจ็บไหมกระเทือนไปหมดทั้งล่างก็นี่ให้กิเลสมันผันทั้งดวงใจเผาทั้งหัวใจหมดทุกดวงทุกดวงไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันก็เหมือนสัตว์ที่โยนลงในหม้อน้ำร้อนนั่นสิมีความหมายอะไรเต็มไปหมดในหม้อน้ำร้อนแต่ไม่มีตัวใดที่จะสามารถที่ตะเกียกตะกายให้หลุดพ้นจากหม้อน้ำร้อนนั้นไปได้นอกจากกลายเป็นอาหารของใครก็ตามไปเสียเท่านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนี่ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราเนี่ยสำคัญมากนะหน้าที่การงานอะไรไม่มีขอให้กินทุกอย่างไม่มีใครที่จะเหลือเฟือยิ่งกว่าพระถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวดีอิริยาบถทั้ง4มีเครื่องรับรองหมดไม่ต้องได้ตะเกียกตะกายให้ลำบากลำบนที่อยู่ที่อาศัยเขาก็ทำให้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยเขาหามาให้หามให้อาหารก็หามาให้ฉันไม่อดไม่อยากยาแก้โรคแก้ภัยเต็มไปหมดนี่เราจะหาความสะดวกอะไรใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระถ้าเราไม่นอนใจเสียเองนอนหลับทับจิตของตัวเองเสียเท่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเรามาอย่างไรพิจารณาให้ดีนะท่านทั้งหลายกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นแหละถ้าเราไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนแล้ววันตายก็เท่านั้นกี่กับกี่กันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละอย่าเข้าใจว่าจะหมดจะสิ้นไปได้ธรรมะก็มีอยู่อย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้เองก็เหมือนสัตว์ราวุธมีอยู่แหละวางกองเพลินเพลินทึกเท่ากองเท่าภูเขานี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่หยิบมาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามถ้าไม่หยิบมาใช้ไม่เกิดประโยชน์แม้ที่สุดอาหารหวานคาวที่เราเคยรับทานอยู่ทุกวันฉันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาทิ้งไว้เฉยไม่ต้องมาฉันมันจะเป็นยังไงไม่ต้องมารับทานมันจะสำเร็จประโยชน์ไหมหาความสำเร็จประโยชน์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆสำหรับบุคคลประเภทนั้นนี่ก็เหมือนกันธรรมะมีอยู่มีอยู่จะนำมาแก้กิเลสถอนกิเลสไม่ยอมนำมาปล่อยให้แต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวพระหัวเนียนคือหัวใจพระนั่นแล้วเป็นประโยชน์อะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ผลอะไรนี่ที่น่าคิดน่าทุเรศมากนะและยิ่งเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันพระเราก็เหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่แล้วเดี๋ยวนี้เอาถ้าว่าเราอุตริหาเรื่องหาราวตาเรามีหูเรามีทุกคนไปยังไงดูสิดูพระดูเนนเราได้ปฏิบัติปฏิบัติบวชมาแท้ๆเป็นพระแล้วศึกษาในอรรถธรรมแบบฉบับของท่านมีที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่ถูกต้องเป็นยังไงเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนมันขัดมันขวางต่อศีลต่อธรรมคำสอนของเจ้าอย่างไรบ้างก็เห็นกันอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมเราจะไม่รู้ว่าการประพฤติเหล่านี้เป็นค่าศึกต่ออาตมาธรรมต่อศาสนาต่อพระต่อเนนต่อเพศของตนมากน้อยเพียงไรต่างคนต่างสังหารทำลายเพศของตนด้วยกิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่งเป็นเหมือนคารวาสเขานั่นไม่มีการหักห้ามต้านทานกันบ้างเลยมันเป็นยังไงไม่ละอายใจเราบ้างหรือนักบวชเราเป็นยังไงให้คนอื่นเขามาอายได้หรือเราของต้องละอายสิมีที่โอตปะอยู่กับใครถ้ามีในเราก็ดีถ้าไม่มีในเราก็เลวที่สุดเลวที่สุดนั่นสะดุ้งกลัวต่อบาปนั่นฟังดูนี่มันไม่สะดุ้งกลัวมีแต่กล้าหาญชาญชัยอยากรู้อยากเห็นแต่สิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นที่ชอบใจของนักบวชเราแล้วเป็นยังไงมรรคผลนิพพานไม่สนใจพี่นาสิพระเนรเราเป็นยังไงมันน่าสลดสังเวชไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วน่าสลดสังเวชที่สุดเลยไม่มีใครที่จะเลวยิ่งกว่าพระกว่าเนรเราเพราะเป็นพระเป็นเนรที่โลกกราบไหว้บูชาโลกให้ความไว้วางใจโลกถือว่าเป็นความอุ่นแต่กลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาทั้งตัวเผาทั้งโลกตาเห็นก็เผาตาหูได้ยินการอาการแสดงออกของพระของเนียนก็เผาไปทั้งหูเผาไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟแก่บ้านแก่เมืองแก่โลกแก่สงสารอย่าว่าแก่เราเลยมันหมดเกาะหมดดอนนี่ที่จะให้เผาให้ไหม้แล้วแล้วเป็นยังไงเราคิดไหมสิ่งที่วิเศษวิโสผู้ปฏิบัติพระประพฤติปฏิบัติมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วและเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลที่วิเศษเลิศเลยนี่มาแล้วไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ก็พุทธังธรรมังสังฆังสนังฆามิได้กล่าวกันจนกระทั่งถึงใจแล้วเป็นยังไงมันไม่มองเห็นบ้างเหรอสิ่งเหล่านี้มันจะมองเห็นตั้งแต่มู่แต่คู่เต็มอยู่ในส้วมในฐานนั่นเหรอวันหนึ่งวันหนึ่งจมอยู่ในส้วมในฐานวันไหนที่โลภที่โกรธที่หลงคืออะไรถ้าไม่ใช่ขี้พิจารณาสิมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในหัวใจเมื่อเป็นอย่างนั้นหัวใจไม่เป็นฐานให้สิ่งเหล่านี้อยู่มันจะอยู่ได้ยังไงมันเป็นยังไงมีไหมในหัวใจเราเวลานี้สังสมกันไหมขี้ประเภทเหล่านี้มาแล้วมันวิเศษวิโสอะไรกับขี้อย่างนี้ถ้าวิเศษวิโสแล้วใครมีขี้ประเภทนี้ทุกคนเลิศไปด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่เป็นของที่สกปรกโสมมที่สุดปราดทั้งหลายเกลียดที่สุดเลยแต่เราทำไมจึงไปเป็นคู่แข่งของปราดท่านว่าถือว่าเป็นของดิบของดีมันไม่เก่งเลยครูไปตั้งเลย5ทวีปไปแล้วเหรอที่นาสิน่าคิดน่าอ่านอยู่มากนักบวชเราไม่คิดใครจะคิดนักบวชไม่นิดพินิจพิจารณาใครจะพิจารณานักบวชเราไม่มีความเพียรใครจะมีความเพียรนักบวชเราไม่อดไม่ทนใครจะอดจะทนนักบวชเราไม่ฝืนสิ่งที่เป็นภัยใครจะฝืนพิจารณาสิธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ฝืนสิ่งที่ชั่วช้าละมกไม่ให้มาติดเนื้อติดกายติดใจเราต่างหากทำไมเราจึงชอบเอานักหนากับสิ่งเหล่านั้นเอามาคุกเข้าตัวทุกเข้าใจบีบบังคับใจอยู่ตลอดเวลามองดูใจมีแต่ขี้เต็มตัวมองดูอากัปกิริยามีแต่ขี้แสดงมาจากความขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเต็มไปหมดในร่างในกายของเรานี่โสกโปกขนาดไหนขี้ธรรมดาเราเดินเราผ่านไปเราผ่านไปได้นะไม่ได้โสกโปกอะไรนักหนาโลกไม่ได้นินทากันเหมือนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงที่มันครอบหัวผ้าหัวนินกิริยามารยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกเต็มไปด้วยขี้นี่เลยนี่ไม่ว่าโลกไม่ว่าใครคนที่มีหูมีตาที่เป็นมนุษย์แล้วรู้กันทุกคนแล้วทำไมเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งยิ่งเป็นพระนั่นแล้วทำไมจะไม่จึงไม่รู้เรื่องความสกปรกของตัวเองที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจไม่แสดงออกนอกมันก็แสดงอยู่ภายในเอาให้เห็นแต่ชัดทันทีนักปฏิบัติถ้าไม่เห็นอันนี้ชัดแล้วจะแก้มันไม่ได้ถ้าแก้อันนี้ไม่ได้หาความสุขไม่ได้ไปที่ไหนก็ไปเถอะมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายพบน้อยพบใหญ่สูงต่ำอยู่อย่างที่เคยเป็นมานี่แหละไม่มีอะไรที่จะเลิศเลอกว่านี้ถ้าไม่ถอดถอนสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาใจนี้ออกให้หมดสิ้นโดยไม่สงสัยแล้วแล้วไม่มีทางที่จะให้หาความถูกได้เลยถ้าสิ่งนี้ออกจากหัวใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะว่างั้นเลยเลิกไม่ต้องไปพูดกันไม่ต้องเสียสรรความเสียสรรนั่นเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เป็นสิ่งได้มาแล้วเสียไปได้ท่านที่เรียกว่าโลกธรรม8ธรรมชาติที่เป็นอยู่ภายในหัวใจเป็นสมบัติของตนล้วนแล้วไม่ต้องมาเสียมาสรรพอตัวอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้ทุกท่านนำไปพูดปฏิบัติมาศึกษาลมก็มากต่อมากนี่ผมก็ทนจะว่ายังไงตั้ง50 60ก็ไปโดยลำดับลำดับควรขยับขยายก็ให้ขยับขยายกันมาศึกษาอบรมพอสมควรแล้วอย่าให้หนักเป็นเกินเหตุเกินผลแล้วการปฏิบัติตัวอย่ามายั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวในแถวนี้เป็นอันขาดนะนี่เคยพูดเคยสอนมาหลายครั้งหลายหนอย่าคุ้นอย่ากินกับใครนอกจากอาจจากธรรมคือสติปัญญาที่ประคองตัวอยู่ด้วยความปลอดภัยนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องปลอดภัยถ้าปราศจากสติกับปัญญานี้แล้วให้นำไปคิดนะปฏิบัติการบิณฑบาตให้มีมารยาทอันสวยงามอย่ารีบอย่าด่วนอย่าลุกลี้ลุกลนนั่นไม่ใช่เรื่องของพระข้อวัดปฏิบัติคือการบิณฑบาตทั้งบิณฑบาตเป็นมรรคคืออะไรมีกิริยามารยาท งามหูงามตางามใจด้วยความสำรวมระวังตัวเองนี่อย่ามาด่วนอย่ามาลุกลี้ลุกลนซึ่งหาเหตุหาผลไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไปของเราพระก็ไปของพระไปที่ไหนให้มีความสวยงามสวยงามภายในใจภายในธรรมภายในใจของเรานั่นแหละไม่ใช่สวยงามที่ไหนเมื่องามตรงนี้แล้วหักงามออกไปข้างนอกถ้าสกปรกลกลุงลังตรงนี้แล้วก็จะสกปรกระบาดตากกระจายไปหมดใครดูไม่ได้ฟังไม่ได้คนสกปรกไปที่ไหนเป็นอย่างนั้น
1: เอาละตอนนี้พอนี่พูดถึงเรื่องผ้าเนรเรานี่ทุกวันนี้น่าสลดสังเวชแล้วนะโอ้ทุเรศจริงไม่ว่าท่านมาเรานี่คือไม่ได้ตำหนิใครนะมันเป็นไปหมดทุกแห่งทุกหนไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครว่ามันลงแบบเดียวกันหมดโอ้อำนาจของกิเลสนี่แหมรุนแรงมากนะแล้วยิ่งเสริมด้วยซ้ำไปแล้วยิ่งไปใหญ่เวลานี้ไม่ทราบว่าจะเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับที่ไหนเหมือนกันคารวะเหมือนกันพระเหมือนกันมีแต่ดิ้นตายแบบเดียวกันไม่มีเบรกเลยนี่จะแบบผมนะมีตัววิจารณ์เรื่องไฟฟ้าเขาวัดแต่ยังไงมันจะไม่ผิดนะเพราะมันไม่เคยผิดว่าอะไรไว้ถึงจะว่าล่วงหน้าก็ตามมันเป็นที่แน่ใจแล้วถึงว่าเนี่ยก็เหตุผลมันไม่เราต้องไม่ต้องมียานอะไรหรอกเราไม่มีเราก็เอาเหตุผลมาว่ากันการพิจารณาตามเหตุผลว่ากันไฟฟ้ามันเข้าในวัดนี่วัดกรรมฐานเรามันสมบัติอะไรมันจำเป็นอะไรกับไฟฟ้าไฟแถมอะไรนี่เข้าไปแล้วนั่นแหละเทวทัศน์มันเข้าละทีนี้เทวทัศน์วิดีโอเข้าไปเต็มพระเต็มเนรหมดนั่นนะหมดจริงๆนะวัดนี้หมดถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดว่างั้นเลยไม่มีอะไรชิ้นต่อแล้วหมดว่าได้อย่างนี้เท่านั้นเองพระเนรจะเอาความสนใจอะไรมาจากไหนถ้าลงนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วไม่รู้หรือว่าไฟอะไรกันเนี่ยมันลงได้เข้าแล้วหมดไม่มีเหลืออีกนะนี่เราวิตกวิจารณ์มากจริงๆว่าให้หมู่ให้เพื่อนเสมอในยุคนี้ไม่เป็นผู้ที่รออยู่มันมีอยู่เวลานี้จังหวะมันมีสลงมีอันนี้แล้วมีซากพูดง่ายๆนะควายตายหรือวัวตายอยู่ตรงนี้ต่อหน้าต่อตาแล้วอีแดงอีกามมันจะไม่เห็นยังไงตายอีแดงอีกาแล้วมันจะมาจับเกาะอยู่ตามนั่นคอยดูอยู่นี่คอยดูจังหวะตัวไหนจะลงก่อนหลังพอตัวหนึ่งลงภาพนี่มันจะพึบหมดซากนี้ไม่มีเหลือเลยนั่นฟังสิเนี่ยอีแดงอีกามันลงกินซากเป็นอย่างนั้นนะเวลานี่ก็เหมือนกันทราบมันคืออะไรคือเทวทัศน์วิดีโอนี่อีราชิกาคือใครคือพระคือเนรเราเนี่ยละเดี๋ยวนี้คอยยังมีอะไรถ้าไปว่านั่นก็ยังจะมีฮิริหรือว่ามีจังคอยจังหวะใครจะมีใครมีก่อนมีหลังส่วนจะเกรงใจครูบาอาจารย์นี่ผมนี่ว่ามันจะไม่เก่งกันแล้วล่ะมันเลยด้านอันนี้ไปแล้วมันไปอยู่ด้านไหนไม่ทราบมันด้านต่อด้านมหาด้านนี่พอวัดหนึ่งมือถ้ามันจะพึบหมดเลยทีนี้อ้าวสอนพระเรียนถ้าลงอันนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วหมดว่างั้นเลยเราอยากพูดอย่างนี้ไม่อยากพูดอย่างอื่นสิ่งนี้มันทำความเจริญให้ที่ไหนท่านสอนไปแล้วให้หลีกให้เว้นก็มีอยู่ในอาณาธรรมมันหากว่าหามาเผาหัวมันพี่นาสิถ้าว่าเราหาเรื่องอุตริใจมูใจเพื่อนนะเราพูดนี่เพื่อความเสียหายแก่หมู่เพื่อนหรือเพื่อความดีความดีอัตธรรมแก่หมู่เพื่อนเอาไปพิจารณาสิสิ่งนี้พระพุทธเจ้าพาให้มีเหรอสาวกทั้งหลายพามีหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอริยธรรมท่านพาให้มีเหรอในอริยธรรมก็ประกาศลั่นมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกนั่นเพียงแต่นัตถคีตวาท่านนี้มันก็พอแล้วใช่ไหมล่ะฟังสิงั้นนั่นมันอะไรนั่นมันเลยอันนี้ไปสมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอ้นี่น่าทุเรศนะนี่ทำไงยังได้อดวิตกมาได้โอ้ศาสนาเสื่อมเอาเสื่อมอย่างนี้อย่างนี้เองเนี่ยดูไปเสื่อมมาอย่างนี้ตำราตำรามีในตู้ไหนคัมภีร์ใดเต็มไปหมดมันไม่ดูมันไม่สนใจมันดูแต่สิ่งเนี่ยสิ่งที่จะเผาหัวมันเนี่ยมันดูที่อันนี้เท่านั้นมันก็ได้แต่อันนี้สิดูนี่มันก็ได้อันนี้สิดูอะไรสนใจอะไรมันก็ได้นั่นสิมันจะไม่ได้สิ่งที่ไม่สนใจไงสนใจฟืนไฟมันก็ได้แต่ฟืนกับไฟแล้วศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมมันเสื่อมที่ตรงไหนฟังดูสิที่อาการมันแสดงอยู่กับหูกับตาของเรากับใจของเราตลอดเวลานี่ นี่เราพูดเรื่องพระเรื่องเนรแล้วสำหรับคารวะก็ไม่ต้องว่าแล้วเรื่องของเขามันไม่มีขอบเขตเหตุผลอะไรเนี่ยเด็กเด็กน้อยก็ชีพหายไปหมดเวลานี้ก็ดูสิปัญญาชนปัญญาชนมันชนดะไปนั่นสิมันเป็นปัญญาชนเพื่อเป็นคติดีงามแก่บ้านเมืองได้ยังไงแต่ตัวของเรามันก็ไม่มีตัวของเจ้าของก็ไม่มีพอเป็นที่ยึดที่เกาะกันได้ยังไงให้สมกับว่าปัญญาชนถือว่าเป็นสักเองไม่ทำไมแบบนี้นี่อดวิตกไม่ได้นะคนวิตกตลอดมันก็ไม่ผิดจะว่าไงว่าเหล่านี้มันจะผิดไปไหนค่อยดูบางบ้านมันก็อาจจะมีแล้วเวลานี้กรรมฐานเรานี่เราพูดเฉพาะวงของสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานะบางบ้านอาจมีอยู่แล้วหลบหลบซ่อนซ่อนนี่แหละมันน่าทุเรศนะมันด้านกับทุกวันด้านกับทุกวันถึงนั่นก็เอาวิเลศเข้าไปเหยียบทำเข้าไปให้หนักเข้าไปอย่างที่กล่าวตะกี้นี้ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีหมดเขตหมดสมัยแล้วมันก็มีแต่เทวทัตกินหัวมันอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นสิ่งที่มันมีคืออะไรคือไฟเผาหัวใจนี่เพราะหาอันนี้นี่หาอะไรมันก็เจอนั่นสิหาอันนั้นทำให้เจอทำไงทำมีอยู่นี่ทำได้สูญไปจากโลกเมื่อไหร่ที่ไหนกิเลสเป็นฉันใดทำก็เป็นฉันนั้นหาอะไรมันก็เจอที่มันกิเลสมีอยู่ทำมีอยู่บาปมีอยู่บุญมีอยู่ดีมีอยู่ชั่วมีอยู่สุขมีอยู่ทุกข์มีอยู่หาทำไมจะไม่เจอเพราะมันมีอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีก็หาไม่เจอสิ่งใดที่ไม่มีหาก็ไม่เจอแต่มันมีอยู่นี่น่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นเท่านั้นไม่ได้อุตริมาสอนเราตาพระฟังฟังอย่างเรานี้มันก็ยังเห็นอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนรู้อยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนได้ยินอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนแล้วจะฝืนไปไหนถ้าจะต้องการเหตุผลอัตธรรมนำมาแก้ไขตัวเองเพื่อส่งเสริมตัวเองเท่านี้แล้วทำไมจะไม่ได้ทำวันนี้ตัวสวยนอนกลางวันตลอดเวลานี่ระหว่างอยู่ทุกแห่งทุกหนที่มันไม่สนใจนั่นเลยโอ้ทุเรศอดคิดไม่ได้หมดอย่างนี้ศาสนาหมดเสื่อมอย่างนี้เองเสื่อมนี้เองอย่างนั้นวันหนึ่งคืนไม่ไปไหนมีแต่เรื่องคืนเรื่องไฟถึงเวลาจะทำความภาคความเพียรถึงเวลาจะไหว้พระสวดมนต์ถ้าลงมีรายการจะเปิดเวลาไหนแล้วเสร็จท่านเองไม่มีเหลือเลยไปกองนั้นหมดเลยนั่นฟังสิมันอุจจาระบาดตาไหมมันเร็วขนาดไหนประเด็นหรอ

ที่หมักหมมอยู่ด้วยกิเลสอาสวะคือสิ่งสกปรกของจิตย่อมเป็นจิตที่มัวหมองตลอดถึงมืดดำรู้ก็รู้หยุดสักแต่ว่ารู้ไปตามวิสัยของความมัวหมองของความมืดดำเท่านั้นไม่มีอะไรแตกต่างยิ่งกว่านั้นไปไม่ว่าจะเป็นจิตของดวงใดของผู้ใดคุณชื่อว่ากิเลสยังครอบหัวใจอยู่แล้วความหนาบางต่างกันก็ความครอบของกิเลสก็มีความหนาบางต่างกันแต่ยังไงก็ต้องทำให้โมให้หมองให้มองไม่เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามความจริงทั้งหลายและมืดตื้อไม่ยอมฟังเหตุฟังผลใดๆทั้งสิ้นจนถึงกับว่าไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ใดๆทั้งหมดนี่เรียกว่ามืดตื้อจิตที่มีความเชื่อต่อเหตุต่อผลต่ออัตต่อธรรมต่อบุญต่อบาปเป็นจิตที่พร้อมที่จะรับเหตุรับผลรับอัตรับธรรมได้แม้จะมัวหมองมองไม่ชัดเจนเต็มความรู้ที่ควรจะมองได้ชัดเจนก็ตามแต่ยังมีหวังที่จะแจ่มแจ้งชัดเจนหรือสว่างมากขึ้นกว่านั้นโดยลำดับเมื่อได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอมีหมายถึงจิตที่มีกิเลสสมมุติเข้าเคลือบแฝงหรือหุ้มห่อเป็นเช่นนี้ทุกๆดวงผิดกันกับจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจะเทียบว่าคนละโลกก็รู้สึกว่ายังใกล้อยู่เทียบอะไรก็เทียบไม่ถูกเพราะไม่ใช่อันเดียวกันเลยต่างกันอย่างพูดไม่ถูกแม้จะรู้อยู่เต็มหัวใจก็แยกออกมาพูดไม่ถูกตามความจริงนั้นนะเรียกว่าต่างกันมากหรือหากพอจะเทียบกันได้ก็เป็นคนละโลกจับถูไถกันเข้ามาใส่กันเท่านั้นเขาไม่มีอะไรจะยกมาเปรียบเทียบยกเอาเพียงว่าสองโลกเนี่ยอยู่คนละโลกเป็นคนละโลกนั่นความรู้ของความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นคือไม่มีอะไรเข้าไปเคลือบแฝงเลยสิ่งที่เคยมีก็คือสมมุติละเอียดก็เป็นสมมุติละเอียดลงไป

แต่โลกโลกจะไม่เข้าใจไม่มีทางเข้าใจเลยแล้วไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเลยจึงเรียกว่าเป็นอจินไตยไม่ควรคิดเสียดีกว่าท่านเทียบเหมือนกับน้ำยอกเท้าเราให้รีบบ่งออกเสียนั่นว่าอย่าไปถามหาสกุลน้ำนี่ว่ามาจากไหนจากไหนแล้วเคยเกิดเป็นน้ำมานี้แต่นานเท่าไหร่มาจากสกุลน้ำใดสกุลใดเมื่อไหร่จะเสียเวลาเปล่าๆให้รีบบ่งน้ำนั้นออกเสียแล้วหายาใส่นี่เป็นผลที่จะพึงได้รับโดยไม่ต้องสงสัยการค้นคว้าหาหรือคิดหาเหตุหาผลของสกุลน้ำทั้งหลายนั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลดีเกิดขึ้นเลยนอกจากจะทำเท้าของเราให้เน่าเฟะไปเปล่าๆนี่แหละท่านตันเทียบจิตดวงนี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นกันมาเวลานี้มันขวางอยู่กับอะไรมันขวางเพราะเหตุใดสิ่งที่มันขวางพระองค์ก็แสดงบอกแล้วแล้วจะถอดถอนสิ่งที่มันจิตมันขวางนี้ออกได้ด้วยวิธีใดนี่พระองค์ก็สอนไปแล้วเป็นศาสนธรรมด้วยกันคือกิเลสเป็นเหมือนกับเสี้ยนกับหนามยอกหรือปักเท้าเราธรรมะเป็นเครื่องบ่งจึงเป็นเข็มหรือเป็นหนามยอกหนามบ่งวิธีการบ่งหนามออกก็สอนหมดแล้วนำยามาใส่ให้ความระมัดระวังรักษาคือจิตใจอย่าส่งใจแสไปหาสิ่งที่เป็นภัยเช่นเดียวกับเราแกว่งเท้าหาหนามมันจะได้เหยียบหนามบ่อยให้ระมัดระวังเท้าของตัวเองยาก็ใส่เสียการรวมจิตใจก็อบรมการระมัดระวังไม่ให้จิตใจสายแสไปสิงหาสิ่งที่เป็นกวักเป็นน้ำก็ให้ระมัดระวังท่านสอนไว้หมดสติเป็นธรรมรักษาใจได้อย่างเป็นอย่างดีปัญญาเป็นสิ่งที่รอบคอบขอบคิดพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลเป็นช่องทางที่จะออกจากสิ่งปิดบังหรือสิ่งยัดล้อมภายในจิตใจของตนได้โดยลำดับลำดาถึงนำมาใช้ทำทั้งสองนี้ให้แนบสนิทติดอยู่กับใจของตนนี่คืออุบายวิธีการที่ท่านสอนโดยถูกต้องผู้มีความรักใคร่ต่อสติต่อปัญญาเพื่อความปลดเปลื้องตนเองจะเห็นทางพ้นจากขวากจากน้ำคือกิเลสประเภทต่างๆไปโดยลำดับระมัดระวังใจของตนต้องฝืนความเสียดายฝืนความอยากเห็นน่ะฟังสิอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากดมกลิ่นลิ้มรสอยากสัมผัสสัมพันธ์สิ่งที่เคยเป็นมาทั้งหลายและยังไม่เคยเป็นก็ตามส่วนมากเป็นสิ่งที่เคยเป็นเท่านั้นแหละเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของจิตที่สัมปยุตด้วยกิเลสย่อมเป็นสิ่งเกี่ยวพันกันทันทีทันใดอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมผัสนี่ให้ระวังความอยากให้ฝืนความอยากเห็นก็อยากดูก็ไม่ดูความไม่ดูความฝืนความอยากนั่นแหละเป็นธรรมเครื่องกั้นกลางห่วงห้ามตนไม่ให้ก้าวเข้าสู่พิษภัยทั้งหลายไม่แล้วจิตก็ไม่เป็นอันตรายไม่ว่าอยากดูอยากเห็นไม่ว่าอยากได้ยินสิ่งที่เป็นภัยนั้นให้ห้ามความอยากนั้นด้วยสติด้วยปัญญาพินิจพิจารณาดูโทษของมันรู้โทษของมันและอย่าใกล้ชิดอย่าสนิทอย่าติดจมอย่าคุ้นอย่านอนใจกับสิ่งที่เคยเป็นภัยจะไม่เป็นคุณต่อผู้ใดทั้งนั้นนอกจากเราจะระมัดระวังตัวตลอดเวลาสิ่งที่เคยเป็นคุณเป็นคุณสิ่งที่เคยเป็นโทษเป็นโทษตามหน้าที่ของมันในหลักธรรมชาติเป็นเช่นนั้นพากันระมัดระวังรักษาการปฏิบัติจิตต่อสิ่งที่ยื้อแย่งแข่งดีกับธรรมอยู่นี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ยากเพราะเวลานี้กำลังฝ่ายต่ำมันมากยิ่งกว่ากำลังฝ่ายสูงคืออัตคือธรรมที่จะเข้าไปรักษาจิตใจชุดลากจิตใจไว้จากสิ่งเหล่านั้นไม่ให้สิ่งเหล่านั้นชุดลากเอาไปเป็นอาหารของตนหรือเอาเป็นเครื่องใช้ของตนเอาเป็นเครื่องมือของตนก็ได้มันเป็นเรื่องยากแต่ยากขนาดไหนเราอย่ามาคิดเอาคำยากที่เห็นอยู่นี้

มันเป็นเรื่องความคิดที่ตื้นเกินไปไม่สมกับผู้ปฏิบัติศาสนธรรมอันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว้างขวางมากยิ่งกว่ากิเลสนี้เป็นไหนความที่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามไม่คำนึงในความยากนี้แต่คำนึงถึงความหลุดความพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปโดยลำดับตำดาเท่านั้นเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ดำเนินนี่แหละคือเป็นจุดมุ่งหมายของผู้มีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญปัญญานี่สอดส่องมองทะลุไปไหนแล้วจะเพิ่มความมีแก่ใจเพิ่มความภาคความเพียรให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางความอดความทนจะเพิ่มขึ้นเพราะอำนาจของปัญญาเป็นเครื่องไตร่ตรองเห็นเหตุเห็นผลแล้วจะคืบคลานไปได้โดยไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติสำหรับนักบวชเราโดยแท้ยิ่งเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างนั้นให้เราทราบไว้เสมอว่าฝ่ายต่ำซึ่งมันครอบอยู่ในหัวใจนั้นไม่เคยขยายตัวออกห่างจิตใจเลยเพราะเป็นสิ่งที่มันรักมากที่สุดและธรรมชาตินั้นก็ไม่เคยอยู่กับอะไรไม่เคยสนิทติดใจอะไรยิ่งกว่าสนิทติดใจกับจิตและถือจิตเป็นเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยของตนเพราะฉะนั้นมันจึงรักมากถ้าเป็นคนก็เรียกเป็นผู้รักในสิ่งนี้มากมันหึงหวงของมันมากแต่นี่มันเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่แทรกอยู่ในจิตนั้นตัวเองก็มองไม่เห็นมีแต่รู้อยู่เฉยๆเช่นรักเกิดขึ้นมันก็ทำให้พอใจเสียเนี่ยนี่แหละธรรมชาติอันนี้แล้วต้องกล่อมใจให้พอใจไปตามโกรธก็พอใจโกรธอยากโกรธนะรักก็พอใจรักอยากรักไม่เพียงว่าอยากถอนความรักนะยังอยากรักเข้าไปอีกความที่รักอยู่ในขณะนั้นมันก็พอใจอยู่แล้วแล้วยังอยากจะเพิ่มความรักเข้าไปอีกนั่นเพราะมันทำให้ดื่มเข้าไปอย่างนั้นเองมันถึงได้แก้ยากมันกล่อมอย่างลึกๆเมื่อสติปัญญายังไม่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ขนาดใดเพียงใดแล้วมันจะกล่อมจิตอยู่ตลอดเวลาได้เห็นก็ตามไม่ได้เห็นก็ตามมันหากมีอยู่ภายในตัวของมันในขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินมันก็เป็นรสเป็นชาติอันหนึ่งที่จะกล่อมใจจิตใจของเราด้วยธรรมารมณ์คือเอาสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังนั่นแหละเข้ามาครุ่นมาคิดอะไรต่างๆดูภายในจิตนี้ให้เคลิ้มหลงไหลลืมเนื้อลืมตัวลืมสติธรรมปัญญาธรรมไปเสียสิ้นทำให้เคลิ้มหลงไหลไปกับมันอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอเลยถ้ายิ่งได้เห็นได้ยินได้ฟังเข้ามาอีกก็ยิ่งเพิ่มเป็นความคิดความอ่านเป็นสัญญาอารมณ์เข้าไปอีกให้ติดให้จมไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าจะเบื่อหน่ายอิ่มพอหากไม่นำธรรมเข้าไปไม่นำธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปกีดกันไปห่วงห้ามจนถึงกับได้ปรากฏผลอย่างธรรมขึ้นมาแล้วเป็นคู่แข่งกับรสชาติอันนั้นนั่นแหละถึงจะค่อยห่างเหินออกไปได้ดังผู้มีสติปัญญามีความสามารถโดยลำดับลำดาแล้วความรักพอปรากฏขึ้นพับจะรู้ทันทีว่าเป็นตัวใครนั่นต่างกันกับแต่ก่อนจิตดวงนั้นแหละความชังความโกรธความเกลียดพอแสดงแยบขึ้นมาจะรู้ว่าเหมือนกับไฟกระเด็นมาติดตัวของเราเนี่ยจะดอกไฟกระเด็นมามากน้อยก็ทราบว่าเป็นไฟและทราบว่าเป็นโทษได้ระมัดระวังทันทีสลัดปัดทิ้งทันทีนี่แหละสติปัญญาที่ทันความรักความชังความเกลียดความโกรธมันทันกันอย่างนี้และทันด้วยเห็นโทษด้วยไม่ใช่ทันเฉยๆที่แรกก็เริ่มทันก่อนต่อไปก็เริ่มเห็นโทษโดยลำดับลำดาแล้วไม่แสดงขึ้นมาก็เห็นโทษมีแต่จะแก้จะไขมีแต่จะถอดจะถอนโดยถ่ายเดียวนี่เรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมมีกำลังขึ้นมาแล้วทีนี้สันติธรรมคือความสงบใจปราศจากสิ่งก่อกวนใจทั้งหลายจากธรรมชาติต่ำอันต่ำซามนั้นก็ค่อยเบาไปสันติธรรมปรากฏเด่นชัดภายในจิตใจนั่นเรียกว่าสันติคือความสงบใจนอกจากสงบแล้วยังเห็นความผ่องใสความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจของตนเป็นสง่าราศีอยู่ภายในตัวตลอดเวลาอีกด้วยนี่แหละเรียกว่าผลของธรรมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งนั้น
เมื่อเอามาเทียบเคียงกันแล้วธรรมชาตินี้เหนือกว่าแล้วทีนี้ถึงจะยังละไม่ได้ก็ทราบว่าเหนือกว่าต้องเมื่อทราบว่าเหนือกว่าอยู่แล้วก็ต้องยิ่งจะมีแก่ใจพยายามระมัดระวังรักษาหรือถอดถอนไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเอาเราสรุปเอาเลยหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าความรักจะรักอะไรก็ตามเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนะความชังความเกลียดความโกรธชังเกลียดโกรธอะไรก็ตามเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลรู้เท่าทันด้วยนะละขาดออกจากจิตใจด้วยจึงไม่มีอะไรกวนใจนี่เราก็ทราบได้ชัดว่าสิ่งที่เคยกวนใจมาแต่ก่อนคืออะไรก็คือจอมกษัตริย์วัตจักรเหล่านี้เองจะเป็นอะไรไปนานมันชัดแล้วเมื่อธรรมชาตินี้ได้พังลงไปโดยลำดับลำดาความสงบก็ยิ่งแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปเห็นสาระคุณของใจโดยลำดับพูดง่ายๆก็ว่าความเห็นโทษก็เห็นดังถึงใจความเห็นคุณก็ถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้เรื่องความเพียรนี้เป็นไปเองทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นมีท่านเรียกความเพียรอัตโนมัติหรือเรียกว่าภาวนามยปัญญาหมุนตัวเป็นเดียวไปเหมือนเกี่ยวกับกิเลสที่มันหมุนตัวอยู่ในภายในจิตใจของเราแต่ก่อนมันเอาดวงใจดวงนี้เป็นโรงงานมันทำงานของมันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นงานของกิเลสบนหัวใจทั้งหมดแล้วมันผิดอะไรขึ้นมาผิดตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ขึ้นมาให้รับความทุกข์ความทรมานมีแทรกขึ้นมาความเพลิดความเพลินให้เราหลงเพื่อจะจมลงในกองทุกข์นั่นแหละหลงก็หลงไปไหนหลงเพื่อลงในกองทุกข์ไม่ใช่หลงเพื่อไปมรรคผลนิพพานที่ไหนความหลงที่มันหลอกขึ้นมามันปรุงแต่งขึ้นมาให้มีความเพลิดความเพลินมีรสมีชาติบ้างเล็กน้อยก็รสชาติเพื่อจะให้จบไม่ใช่รสชาติเพื่อจะให้ผ่านพ้นไปถึงมรรคผลนิพพานอันพ้นจากเงื้อมมือของมันเลยนี่ฉะนั้นก็มีแต่ความทุกข์กองทุกข์มันเห็นในชาติภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าเห็นโทษที่เห็นคุณของธรรมธรรมไม่เคยปรากฏว่าได้สร้างความทุกข์ความลำบากอะไรให้แก่เราการลำบากลำบนเพราะการต่อสู้นั้นมันเป็นฤทธิ์ของกิเลสอำนาจของกิเลสกำลังของกิเลสต่อสู้เราต่างหากมันก็รู้ได้ชัดนะพอถึงท่านที่อำนาจของธรรมมีหรือธรรมมีอำนาจสติมีอำนาจปัญญามีอำนาจเจ้ากล้าสามารถแล้วก็เห็นได้ชัดหนึ่งทำให้ขาดไปโดยลำดับลำดาจากใจนั่นหนึ่งจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นเอาหมดไม่มีภายในจิตใจเลยนั่นแหละที่นี่ใจจึงกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาจะว่าริใจบริสุทธิ์ก็ได้จะว่าธรรมบริสุทธิ์ภายในใจก็ได้ในเวลามีธาตุมีขันธ์มีสมมติเป็นคู่แข่งกันอยู่เช่นธาตุขันธ์เจตอาสวะอะไรในโลกสงสารนี่มันมีสมมติอยู่หรือเป็นคู่เทียบเคียงหรือเป็นคู่แข่งกันอยู่เราก็เรียกว่าเป็นสมมุติถ้าว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้ว่าทำทั้งดวงก็ได้ไม่มีขัดมีความไม่มีขัดมีแย้งว่าอะไรได้หมดแต่พอผ่านสมมุติโดยประการทั้งปวงไปแล้วไม่มีอะไรที่จะมาพูดกันเนี่ยขณะนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราจะหานิพพานที่ไหนเวลานี้จิตถูกอะไรย่ำยีกิเลสย่ำยีวุ่นเพราะอะไรวุ่นเพราะกิเลสเราก็รู้ว่าวุ่นเราก็รู้ว่าทุกข์มากน้อยก็รู้ผู้รู้อยู่นี่แหละมันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสพอพ้นจากอำนาจของมันที่หมดแล้วไม่มีอะไรกวนแล้วก็บรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังท่านว่าสุขอย่างยิ่งคือสุขไม่ใช่สุขแบบโลกนี้ไม่ใช่สุขแบบประเดี๋ยวประดาแล้วหายไปสุขเช้าตอนเย็นเป็นทุกข์สุขตอนบ่ายตอนค่ำเป็นทุกข์สุขเวลานี้เวลาต่อไปเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างนี้อันนี้เป็นสุขเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวของมันสุขอันนั้นเป็นพระบรมสุขเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนคำว่าบรมสุขนี้เราก็พูดเฉพาะที่ยังมีธาตุมีขันธ์นี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วท่านไม่จำเป็นจะต้องพูดกันแหละพูดหาอะไรขอให้มันถึงที่ของมันก็แล้วกันไม่มีใครถามใครแหละเช่นอย่างเรานอนหลับสนิทนี่ใครถามใครล่ะเวลานั้นห่วงอะไรไหมมีไหมความรู้สึกว่ามีลูกมีเมียมีหลานมีเหลนมีสมบัติพัฒนามีความรู้ความฉลาดความโง่เขลาบ่ปัญญามีอำนาจวาสนามากน้อยมันมีความรู้สึกไหนแม้จุดในสกุลกายของเราก็ยังไม่เห็นสำคัญกันเลย
แล้วสงสัยไหมขณะที่หลับนั้นเป็นยังไงนั่นหลับสนิทนั่นเนี่ยคนมีกิเลสเราจะพอเทียบกันได้เล็กน้อยกับเรื่องนิพพานังปรมังสุขขังแล้วเอายกเอานี้ไปเทียบเท่านั้นของคนมีกิเลสก็พอทราบกันได้ด้วยกันทุกคนเพราะเคยหลับสนิทมาด้วยกันคำหลับสิ่งคำว่าหลับนี้เป็นของคู่ควรกันกับธาตุขันธ์นี้ในบุคคลแต่ละคนมีอะไรในระยะนั้นถึงจะหลับเป็นไปตั้งกับตั้งกันก็ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะอย่าว่าเราหลับจากนี้ไปถึงพรุ่งนี้เช้าถึงเวลาตื่นนั้นเลยนะหลับไปตั้งกับตั้งคันก็เป็นเช่นนั้นถ้าลงว่าหลับสนิทแล้วตั้งกับตั้งคันมีอะไรเข้ามาแย่งมาขัดมาแย่งไหมไม่อยู่นี่เราเทียบเทียบนิพพานเที่ยงหมายถึงอะไรนี่เราเทียบได้แค่นี้นะเอาเพียงเพียงเอาหลับเท่านี้ไปเทียบเราก็พอที่จะมองเห็นเงื่อนเห็นคราวบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้เราพูดเป็นข้อเทียบเทียมการปฏิบัติเรานี่เพื่อความจริงให้เห็นสดๆร้อนๆพระนิพพานเป็นยังไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักโกหกสาวกทั้งหลายไม่ใช่นักโกหกพุทธังสันนังคัจฉามิพระพุทธเจ้าที่เรานับเราฝากเป็นฝากตายกับท่านอยู่เวลานี้ไม่ใช่ผู้โกหกธรรมังสนังกถามิธรรมที่ท่านตรัสจะรู้ไม่ใช่ธรรมโกหกสังฆังสนังกถามิล้วนแล้วถึงแต่ท่านผู้บรมสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ผู้โกหกโลกโกหกสงสารเมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสเสียอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไปแบบเดียวกันหมดเลยสงสัยที่ไหนเช่นเดียวกับเราหลับสนิทแล้วไม่มีอะไรนั่นแหละพอเทียบกันได้เล็กๆน้อยๆแต่จะถือเป็นความจริงไปเป็นอุปสรรคต่อจิตใจของตนถ้าคิดไม่ถูกก็มันผิดไปได้ตรงนี้นะเรายกมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเท่านั้น ในหนังสือมันเขียนว่าที่มันเขียนไว้ว่าปุถุชนนอนสวยนิพพานได้เวลาหลับสนิทนั่นพอเทียบกันได้เราก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันอะไรที่จะพาเราให้ถึงนั่นมีใครนี่เราย้อนหาสิอะไรเป็นเครื่องที่จะนำเราให้ถึงพระนิพพานได้ให้ถึงความบริสุทธิ์ได้เราหามันในโลกอันนี้มีอะไรทั้งตาก็เห็นอยู่เต็มตานี่แหละหูได้ยินเต็มหูเนี่ยสิ่งแวดล้อมเต็มทุกด้านทุกทางมีไม่บกพร่องมีตลอดเวลาและมีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องพยุงเราจิตใจเราให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานให้หลุดพ้นได้ไม่มีเลยนะบอกว่าไม่มีเลยนอกจากธรรมเท่านั้นธรรมใครสอนไว้ถึงจะถูกต้องแม่นยำพุทธะเท่านั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนทำให้ถูกต้องแม่นยำถึงจุดหมายปลายทางแต่ผู้ปฏิบัติตามจุดหมายปลายทางก็มีนิพพานเป็นหลักสำคัญนี่พระองค์รู้แล้วนี่พระองค์ได้ทรงละแล้วด้วยปฏิปทาของพระองค์เองทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงนำความรู้ความเห็นนั้นมาสอนพวกเราจึงไม่ผิดถูกต้องแม่นยำทุกแง่ทุกมุมนี่แหละธรรมที่จะนำเราให้หลุดพ้นจากทุกข์มีในสวดคาถาธรรมนี้เท่านั้นไม่มีในที่อื่นและสวดคาถาธรรมนี้เราก็เคยได้อ่านได้ยินได้ฟังดูทุกเวลาเวลาให้พากันเจริญให้มากทำให้มากจากที่เหี้ยขี้ค้านอ่อนแอเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันคว่ำกินหงายกินเราไม่รู้อยู่ในโคกวงความเพียรของเรานั่นแหละกิเลสมันคว่ำกินหงายกินอยู่นั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่งสมาธิภาวนามันก็ความกินหงายกินอยู่ในขณะที่นั่งเดินจงกรมมันก็ความกินหงายกินอยู่แต่เราไม่รู้เพราะสติไม่ทันปัญญาไม่มีเพียงพอที่จะรู้มันพอรู้พับมันอิ่มแล้วมันปล่อยแล้วถึงรู้นะพอเผลอมันเอาอีกถ้าว่ามันอิ่มมันก็เราเผลอเมื่อไหร่มันเอาอีกเนี่ยเมื่อท่านมันจึงไม่พอที่เรียกมันพอเมื่อไหร่เผลอก็ไม่เคยพอมันกินอยู่ตลอดเวลาเอาสร้างสติปัญญาขึ้นให้ดีขึ้นให้มากถ้าอยากจะทราบว่าคำนี้เป็นความจริงหรือไม่พอถึงขั้นมันแล้วมันไม่มีคำว่าเผลอเมื่อถึงขั้นแล้วไม่เผลอไม่มีคำว่าเผลอถึงจะยังสู้ไม่ได้ก็ไม่มีคำว่าเผลอนั่นเอาจนได้เอาจนแหลกนี่เราจะทราบอ๋อสติปัญญาทันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนสติปัญญาไม่ทันมันความจริงหงายจริงกินตลอดเวลาไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งว่านอนเพราะเราเผลอได้ตลอดอิริยาบถนี่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันเผลอได้ทั้งนั้น
แล้วกิเลสมันล่วงเข้าไปกินได้ทั้งนั้นเนี่ยเครื่องในของเราไม่มีอะไรเหลือพอสติปัญญาทันเข้าไปแล้วความภาคเพียรมันหนุนกันไปเองน่ะเพราะเหมือนกับเชือกที่ฟันเป็นเกลียวเดียวกันน่ะมันมาจากอะไรก็ฟันเป็นเกลียวเดียวกันแล้วหมุนตัวเข้าไปเป็นกำลังอันเดียวกันหมดสติก็ดีปัญญาก็ดีความภาคเพียรก็ดีความอดความทนก็เหนียวแน่นแก่นนักรบไม่มีถอยพอถึงขนาดนี้เป็นสายยาวเหยียดอันเดียวกันเลยเป็นปัจจุบันธรรมเป็นปัจจุบันจิตอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คิดย้อนหน้าย้อนหลังว่าเราเผลอตอนไหนไม่เผลอตอนไหนแล้วต่อไปนี้เราจะเผลอหรือจะไม่เผลอเราจะต้องระมัดระวังตัวเราไม่มีคำว่าระวังกลัวมันจะเผลอนั่นท่านเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อถึงขั้นเป็นแล้วเป็นได้ด้วยกันจิตทุกดวงนี้เป็นได้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าล้าสมัยขอให้ดำเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมานี้เถิดจะเป็นไปอย่างนี้เวลามันล้มลูกค้ามันล้มได้โดยกันทุกคนนั่นแหละเวลามันความกินงายกินในยี่เดียดมันความกินได้งายกินได้ด้วยกันถึงเวลาที่มันจะความกินงายกินไม่ได้แล้วถึงเวลามันจะพังจากหัวใจมันก็มีอีกเหมือนกันถ้าเรามีความเปลี่ยนสำคัญที่ความเปลี่ยนอยู่ภายในนี้ใจของเรานี้อย่าไปคิดว่าเท่าว่าแก่ว่าค่ำค่าฉลาดเป็นเรื่องอุบายของกิเลสมันหลอกให้ห่างเหินจากความเปลี่ยนน้อยอกน้อยใจบ้างหรือให้ขี้เกียจขี้ค้านให้สุดเอื้อมหมดหวังบ้างล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันโกหกมันหลอกลวงเราให้ไปทางของมันนะเอาจริงๆมันเลวขนาดนั้นแหละไม่ทันจึงเรียกว่ามันความกินหงายกินเมื่อถึงขั้นมันความไม่ได้หงายไม่ได้แล้วมันจะรู้เองในทุกคนนั่นแหละผู้ปฏิบัตินี่แหละไม่ใช่ผู้ใดนะผู้ปฏิบัติมันจะตายกี่กับกี่กันมันก็คนเก่านั่นแหละตายเกิดตายเกิดตายนั้นไม่มีคำว่าล้าสมัยว่าตายไปแล้วนั่งหนามันล้าสมัยแล้วหยุดจะมั่งที่นี่ไม่มีกิเลสไม่เคยมีล้าสมัยมีแต่เรื่องพาสัตว์ให้เกิดตายเกิดตายตลอดไปถ้าทำไม่ฉุดไม่ลากเอาไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอกินไตจิตแต่ละดวงวิญญาณแต่ละดวงนี่ไม่มีคำว่าเบื้องต้นเบื้องปลายถ้าไม่มีทำเข้าไปตัดสินให้เข้าไปแก้เบื้องต้นจะไม่มีเบื้องปลายจะไม่มีพอทำเข้าไปตัดสินแล้วนั่นแหละขาดตะบ้านไปหมดเอาละที่นี่น่าเห็นไหมในธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรท่านแสดงไว้แสดงว่าอย่างไรวุชิตังพรหมจริยังนั่นแล้วเสร็จแล้วกิจในการฆ่ากิเลสทั้งหลายนี่ได้เส้นสิทธิ์ได้สิ้นเสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นว่าวุชิตังพรหมจริยังกตังกรณียังกิจที่ควรจะทำคือกิจการฆ่ากิเลสนี้เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนับพลังอินตาจติปชานาติที่กิจอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเพราะรู้แจ้งเห็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นนี่แหละท่านมาตัดสินกับกิเลสตัดสินกับวัฏจักรวัฏจิตกลายเป็นนิวัฏจิตขึ้นมาพระติดานิปุณณภโวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปความเกิดอีกของเราไม่มีแล้วในจิตตรงนี้นั่นแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านเคยเปล่งพระอุทานยังไงเมื่อไหร่สักทีไม่เคยเปล่งนี่แหละสันทิฏฐิโกเมื่อแสดงเต็มที่แล้วไม่เคยเปล่งก็ได้เปล่งเพราะมันรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงจริงนี่เวลามันขาดจริงจริงดวงนี้แหละพอขาดสะบั้นไปแล้วก็มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นบริสุทธิ์นี้หายไปไหนจะมีศูนย์ไปไหนฮะมันจะเกิดแล้วมันศูนย์ไปหมดจากดวงใจหัวใจเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเมื่อได้บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเราไปวุ่นหากับเรื่องเงาของกิเลสมันให้เสียไปตั้งเวลาไปทำไมว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์ไปยังไงไปยังไงไปเกิดที่ไหนหรือไม่เกิดที่ไหนถามมามันไปทำไมก็เรื่องเกิดได้เราสงสัยอะไรมันเกิดการมากี่กับกี่กันมาแล้วศูนย์ไม่ศูนย์ก็เป็นบ้ามากี่กับกี่กันนะกับเรื่องศูนย์ไม่ศูนย์นี่เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเราเป็นบ้าไปนะอีกขั้นบริสุทธิ์ไม่ใช่ขั้นพาคนเป็นบ้าเลยนะขั้นพาคนเต็มยศของคนเต็มยศของจิตเต็มยศของธรรมวิเศษที่สุดก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นเอาให้มันถึงคิดถึงสิ่งถึงเหตุถึงผลก็อย่ามาอยู่เด่นๆด้านๆนั้นอย่ามาให้หนักใจนะผมสอนหมู่สอนเพื่อนสอนเต็มอกเต็มใจสอนด้วยทิ่มลงมาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเทหมดให้หมดไม่มีเหลือแม้แต่ลำบากลำบนอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ความคิดห่วงใยถึงหมู่เพื่อนผมไม่เคยละนอกจากมันมาไม่ได้มันอบรมไม่ได้ก็ทนไปอย่างนั้นด้วยความจำเป็นความเป็นอารมณ์กับหมู่เพื่อนมันเป็นอยู่ตลอดเวลาจะทำไงก็หมู่เพื่อนมุ่งมาหานี่เพื่อการอบรมสั่งสอนจะให้ทำยังไงไม่อบรมสั่งสอนพระก็รับมากขึ้นโดยลำดับลำดาก็พอเห็นเหตุนี้เองอ่ะไม่ใช่อะไรครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นพินแน่นอนเป็นที่ตายใจเป็นที่อบอุ่นในการอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาได้พึ่งร่มเงาของท่านท่านก็ร่วงไปร่วงไปอย่างที่เราเห็นอันนี้จะว่าไงแล้วต่อไปก็จะไม่มีไม่มี
มันก็เลยแย้มประตูเปิดรับบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็เลยกลายเป็นพังประตูเข้ามาทั้ง40กว่าปีนี้ผมก็ยังทนอยู่ยังไงตั้งใจปฏิบัติอย่ามาขีดมาขวางหมู่เพื่อนอยู่นะแล้วขีดขวางตัวเองแล้วยังมาแล้วยังจะขีดขวางหมู่เพื่อนอีกเหล่านี้มีอยู่มากนะให้ระวังมาปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตัวเองต้องระวังตัวเองอย่าเห็นผู้ใดผู้อื่นผู้ใดเป็นภัยยิ่งกว่าตัวเองเป็นภัยกับตัวเองและเป็นภัยกับผู้อื่นด้วยถ้าต่างคนต่างเห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้มองดูจุดที่มันจะเกิดเรื่องคือหัวใจ สติไม่มีแล้วมันแสดงได้มันแข็งฤทธิ์ได้หรือที่เรียกนี่มันไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นมันแข็งฤทธิ์ได้ถ้ามีธรรมเข้าไปจะกำจัดมันก็ยอมถ้ามีธรรมแล้วมันเอาคุณได้ทันทีแล้วมันเติบโตเร็วที่สุดด้วยธรรมชาติที่นี่เรียกว่าอุปปาติกะมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศเต็มยศของมันมีกำลังเต็มยศเต็มยศเลยมันไม่ต้องมาหล่อเลี้ยงมันบำรุงรักษาให้มันเจริญเติบโตเพราะวันเท่านี้วันมันถึงจะเติบโตเจริญขึ้นมามากๆได้มันเกิดขึ้นมาในขณะใดก็เป็นอุปปาติกะนั่นมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศกำลังเต็มตัวเลยฟัดเราแหลกไปเส้นเดียวกันหมดนั่นทำให้ระวังให้ระวังให้ดีให้เหมือนสติปัญญาสติปัญญานี่อบรมแทบล้มแทบตายนะอันนี้ไม่ได้อบรมเพราะอะไรเพราะมันเพียงไกลของมันมาอยู่ในหัวใจของเรานี่กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันแล้วมันจะไม่เตียงกายยังไงมันจะไม่คล่องตัวยังไงมันอยู่ในหัวใจของเรามานานทำนี่ไม่ได้มากเลยนะมีเรื่องมีแต่ไม่มากเท่ามันจนกระทั่งเราได้อบรมเป็นสติกำลังความสามารถของเรามันถึงมีเกียรติกล้าขึ้นมามากขึ้นมาได้มากขึ้นมาแล้วฟาดมันลงได้นี่นะมันเห็นยังไงสินักปฏิบัติสติเป็นสำคัญนี่พูดอะไรก็ตามถ้าไม่ได้พูดสติมันเหมือนกับไม่ได้เทศนะเคยเห็นมาอย่างนั้นแล้วเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วเห็นเป็นความจำเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นก็สติปัญญาเมื่อถึงขั้นมันแล้วสติปัญญาเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมคู่พลังเท่ากันพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งจนกระทั่งเหตุปัจจัยมันหมดเมื่อไรมันถึงจะหยุดสติปัญญาสองอันสองธรรมชาติสองธรรมชาตินี้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันนี่เลยมีอยู่ที่ตรงไหนข้าศึกมีตรงไหนมันจะเสาะจะขุดจะค้นอยู่ตลอดนั่นแหละท่านเรียกว่างานของจิตสติปัญญาทำงานผู้เกี่ยวขุดค้นพอเจอก็ได้งานอีกประเภทหนึ่งเวลาไม่เจอก็ค้นหาก็เป็นงานประเภทหนึ่งจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแน่ใจไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้าก็ตามแต่เมื่อถึงขั้นสติสัมปชัญญะโก 100% เต็มตัวแล้วจะถามท่านทำไมนะธรรมะสันติโกท่านประกาศไว้แล้วความจริงมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงถามผู้ใดเวลาท่านอาจารย์จะรู้อันนี้ประธานพระโอวาทไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อดำเนินไปถึงขั้นที่ควรจะรู้ขั้นไหนขั้นไหนหากทราบเข้าไปโดยลำดับสันติโกจะบอกไปโดยลำดับลำดาแน่จริงแน่จริงแน่จริงแน่จริงจนกระทั่งถึงขั้นมีมุดหลุดพ้นก็ประกาศกลางวานขึ้นภายในหัวใจนี่ฟ้าถล่มดินถล่มที่เด็ดวัตจักรหลุดลอยลงจากหัวใจจะเป็นเหมือนฟ้าดินถล่มได้ยังไงตั้งแต่บัดนั้นต่อไปที่นี่ไม่มีละคำว่าจะเที่ยวเกิดที่นั่นเกิดที่นี่ตายที่นั่นที่นี่การสถานที่อะไรไม่มีหมดปัญหาเลยเพราะเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลมีแต่ที่เด็ดมันผิดขึ้นมาพอธรรมชาตินี่ได้พังลงไปแล้วไม่มีอะไรมาเป็นข้าศึกมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจแต่ยังอยู่ก็ยังจะตายไปก็ตายก็มีเรื่องธาตุเรื่องขันยังอยู่ก็คือธาตุคือขันตายก็คือธาตุคือขันธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันนี่เลยนะมีอะไรรักษากันเพื่ออะไรถ้ารักษาอยู่มันก็ไม่แน่ใจที่ต้องรักษาถ้าบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงๆแล้วเอาอะไรมารักษากันนี่เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นอกุปะธรรมอกุปะธรรมหมายถึงอะไรมันถึงนั่นที่มันรู้สินั่นแหละท่านว่าได้ลืมหูลืมตาเต็มหูเต็มตาทุกสิ่งทุกอย่างมองอะไรก็มองดูชัดเจนเต็มหูเต็มตาไม่ระมัดระวังจะฟังจะเสียงอะไรคิดเรื่องอะไรก็ตามเต็มหูเต็มตาเต็มหัวใจทุกอย่างเมื่อถึงขั้นเต็มแล้วเป็นอิสระเต็มเต็มที่ไม่ได้มีการระมัดระวังเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไปสืบไปต่อกันแล้วนี่มันหมดมันขาดสะบั้นไปหมดจากดวงใจดวงนั้นระหว่างจิตกับกิเลสทั้งหลายขาดสะบั้นเหนือกันแล้วไม่มีเงื่อนต่อแล้วอะไรก็ดูไปอย่างนั้นแหละพินก็กินไปนอนตายทายตายยาบททั้งสี่เปลี่ยนไปก็เท่านั้นน่ะพอถึงการถึงเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วปล่อยพวกที่มือเอาไว้อะไรก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมเป็นว่าเป็นส่วนผสมมาอยู่กับธาตุขันธ์นี้ใจมาครองตัวด้วยความยึดความถือนี่อันหนึ่งเท่านั้นพอใจได้ปล่อยตัวได้รู้รอบขอบคิดแล้วปล่อยลงตามความเป็นจริง
ของธาตุของขันธ์ของตัวเองแล้วมันก็แสนสบายเท่านั้นเองหายห่วงไม่มีอะไรเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายอีกดังที่เคยเป็นมาเลยงานขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติให้เอาจริงเอาจังอย่าเล่ห์ล่อนๆทะเลทลายหนึ่งกิเลสนั่นละมันพาให้เป็นได้ทะเลทลายมาอยู่นานๆแล้วชินไปนะชินชาหน้าด้านไปนะอันนี้แหละผมระวังมากเรื่องกิเลสมันเป็นนะฮะการพูดก็เอาแค่นี้พอสมควรวันนี้ฉันยายมันค่อยพอถูกพอไทยไปหน่อยนะแล้วพูดก็ไม่ค่อยเข้มข้นอะไรนักค่อยเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันเองจะทำไงเราก็ไม่ได้บังคับเวลาเทศมันจะช้าหรือเร็วนี่ไปบังคับไม่ได้นะต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปถ้าบังคับเหมือนถูกอะไรหนึ่งมันไม่สะดวกจิตมันยับยับไปตามธรรมชาติขึ้นหมายฉบับ 4-5 หน้านี่ไปก็อ่านดูงั้นแหละผมสรุปของเรียนนะพออ่านแล้วจิตใจคนใจพระเลยอยากซามถึงขนาดนั้นน่าสะดุดสังเวียนมากเดียวมาอวดกันทำไมอวดอย่างนั้นอวดความชั่วช้าหนามงของตัวเองมาขายทำไมการปฏิบัติธรรมก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยเมื่อได้ฟังนี่แล้วมันทำเพื่ออะไรทำเพื่ออวดโลกเขาเฉยๆไม่ได้ทำเพื่ออัดเพื่อทำถ้าทำเพื่ออัดเพื่อทำแล้วจะไปพูดอวดโลกก็ได้ขนาดนั้นเถอะหรือแล้วเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นแล้วยกตนขนาดนั้นเถอะหรือผู้ปฏิบัติธรรมจริงนี่เท่านี้เห็นเลยเท่านั้นนะดูยากอะไรล่ะยากดูมนุษย์ดูยากอะไรมันเป็นเรื่องของธรรมที่ไหนนะมันเรื่องของกิเลสออกรวดลายทั้งนั้นโหสรุปสังเวชผมอ่านแล้วไม่คิดจะตอบถ้าตอบมันจะหนักเหมือนกันนะถ้าตอบมันจะเทือนหนวดเหมือนกันนะถ้าลงได้ตอบลงในหนังสือนะออกเป็นหนังสือเล่มแล้วกระเทือนหนวดเหมือนกันนะเพราะมันมีนวลที่จะตอบอยู่เยอะไม่ทำไม่ตอบไม่เกิดประโยชน์ใดคือถ้าเป็นพวกบ้าตีกันหรือเปล่าในวงพุทธศาสนาด้วยกันมันก็มีคนชั่วคนดีอยู่อย่างนี้จะว่าไงตั้งแต่ไหนจะไรมาอันนั้นที่จะมันกระทบกระเทือนก็ไม่ควรนั่นเสียเพราะนี่ยังไงเมื่อออกไปตอบกันไปแล้วต้องกระทบกระเทือนไม่พ้นเพราะเรื่องราวมันบอกมาแล้วความที่จะให้กระทบกระเทือนมันบอกมาแล้วตั้งแต่ตัวปัญหามาแล้วการตอบปัญหาจะไม่ตอบจุดไปตามจุดจะตอบไปไหนนั่นแหละความกระทบกระเทือนจะเกิดขึ้นตรงนั้นเราคำนึงคำนวณก็ไม่ตอบแบบกิเลสตัณหาแบบสู้กันแบบสู้กันก็เหมือนหมากัดกันทำแบบไม่แบบไม่ใช่แบบสู้ก็ต้องเอาธรรมก็ไปว่าพิจารณาเหตุผลหนักเบามากน้อยเป็นยังไงควรไม่ควรควรตอบหรือไม่ควรตอบพิจารณาคนที่ไม่เลวก็ยังมีหรือว่าอ่านนั้นก็ไปกำลังใจก็จะหดหูลงมดผู้ที่มีใจเป็นธรรมจะเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่มีแบบเดียวกันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็ไม่มีอะไรผลมันเป็นผลดีขึ้นมาเลยมันมีแต่ผลเสียเท่านั้นคือถึงท่านเป็นต้นตอท่านก็ดีท่านทำของท่านท่านลูกท่านมาได้อย่างนั้นอย่างนั้นท่านไม่เคยกระทบกระเทือนผู้ใดผู้ที่มาเดินตามรอยท่านเอาแต่สัญญาลมมาพูดมาทำกันเลยเอาลมเอาแรงมาอวดกันเอาน้ำลายมาอวดกันนี่มันที่มันสลดสังเวียนมากยกตนข่มท่านมันไม่ใช่ของดีการยกตนข่มท่านคือการอวดกิเลสดีเอาความชั่วความละโมบของตนมาขายดีๆนั่นเองมันบินตบาทเคยพูดแล้วเสียงบุ้งบิ้งบุ้งบิ้งน่ะเมื่อเช้าวานนี้ผมได้ยินเสียงผมเลยมองขึ้นไปถามมันใครเก่งๆนั่นน่ะมันบ้าน้ำลายตัวไหนน่ะมันทำไมมันถึงมีขึ้นมาได้สนใจอะไรกับน้ำลายนะบอกให้สนใจกับธรรมต่างหากบิณฑบาตหน้าที่ของตัวเองของแต่ละคนดูไว้ที่นักโทษเจ้าของคุมมันไปสิมันอยู่ในหัวใจน่ะนักโทษคุมนักโทษนั่นไปเพื่อเพลินเรื่องอะไรกันเรื่องภายนอกนั่นต้องอยู่เป็นนักโทษอยู่ภายในหัวใจไม่ควบคุมกันบ้างเลยเคยพูดมาแล้วนี่มีหลักธรรมมากมันเป็นอย่างนี้นะนี่จะได้พิจารณาต่อไปนี่มันไม่เป็นท่าแล้วก็ต้องตัดลงตัดออกไม่เกินท่าไม่เป็นประโยชน์แล้วก็จะเสริมมันไปอะไรอีกนั่งนาน
ก็ให้มันเป็นบทเรียนบทเรียนไปเอาเหตุเอาผลมาเหล่านี้มาเป็นบทเรียนไปทุกอย่างผลได้ผลเสียเป็นยังไงไหมข้างพุทธการท่านเขียนไว้ถึงเรื่องพระเขาไปนิมนต์พระเนาะเขาก็บอกว่าจ้าภาษาของเราก็คือเราต้องขอประทานโทษถ้าให้หมามานั่นเขาก็จะแสดงลวดลายของหมาเขานั่นแหละถ้าให้หมามารับนิมนต์ปุณณ์ง่ายมารับไปถึงเวลาแล้วก็หมาก็ไปแล้วพอถึงเวลาแล้วหมาถึงเวลาแล้วหมาก็ไปหาพระนิมนต์พระถ้าท่านกับทดลองบางทีท่านไปถึงแล้วเป็นทางแยกนี้ท่านไปยืนเก้ออยู่บ้างเขาก็ประคอยอยู่ข้างหน้าบางทีท่านก็ไปทางแยกทางนี้เขาก็วิ่งมาข้าวจีวรดึงท่านก็กลับมาไปตามเขาพอมาเขาก็ปล่อยเขาก็พาไปเขาไปแล้วถ้าพระไปยืนเก้อตรงไหนเขาจะตั้งรอดูเพราะท่านทดลองหมาจนกระทั่งถึงบ้านมานั้นมีเขียนไว้ในตำราที่ได้ไปสวรรค์เพราะเสียงอัดเสียงธรรมมีอยู่มากเลยในตำรามีมากแต่ผมมาพูดเฉพาะนี้มีหลายแขนงหลายเรื่องหลายราวเนี่ยที่ใจมันเป็นในหัวใจเองมันจะมีปริสัยอะไรกันท่านถึงไม่ประมาทกันประมาทอำนาจศาสนาไม่ประมาทกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลฐานะสูงต่ำถ้าดีมีจนอะไรก็ไม่ประมาทกันเพราะสิ่งภายในมันเป็นของตัวแต่ละคนละคนนั่นอันนั้นน่ะมันเป็นของใครแต่ละคนละคนอันนั้นเป็นตัวของตัวเป็นตัวของตัวแม้จะเป็นสัตว์ก็ตามจะมาเป็นสัตว์ตามวาระของกรรมที่ให้ผลเท่านั้นพอพ้นนิพพานดีขึ้นดีสูงกว่าเราอีกเนี่ยก็ได้อย่างนี้ท่านจึงไม่ประมาทยิ่งจิตดวงจิตมีอุปนิสัยอยู่ด้วยแล้วนั่นแหละยิ่งสำคัญมากยังเป็นสัตว์อยู่ก็ยังมีอุปนิสัยอยู่นั่นจะเป็นไปตามวาระซะก่อนไม่มีศาสนาใดที่จะแจ้งเรื่องจิตเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องกิเลสตัณหาสภาวะได้ละเอียดลอยิ่งกว่าพุทธศาสนานี่เลยนี่แจ้งได้อย่างละเอียดเต็มภูมิเลยครับเต็มภูมิบุคคลจนกระทั่งถึงความสิ้นปัญหาหมดโดยประการทั้งปวงที่จิตถึงขั้นบริสุทธิ์เลยธรรมดาทั่วไปมันก็รู้อยู่หมดในร่างกายของเรานี่มันรู้อยู่หมดเราจะเอาตัวจริงที่ตรงไหนมันไม่ได้นี่นะอะไรมาสัมผัสก็รู้อยู่หมดเพราะทางออกของมันมีอยู่รอบตัวทางออกเพื่อรับรู้ของจิตมันมีอยู่รอบตัวเมื่อเราก็เลยไม่ทราบว่าจิตคืออะไรสุดท้ายก็เลยเหมาหมดทั้งกายทั้งร่างนี้ว่าเป็นจิตพอร่างนี้แตกก็หมดความหมายว่าเหมือนกับความรู้นั่นมันดับไปเพราะความรู้นั่นคือร่างนี้ไงพอร่างนี้แตกความรู้ก็หมดปัญหานี่เป็นความรู้ของส่วนมากของคนกิเลสทั่วไปเป็นอย่างนั้นพอยินได้ฟังจากอาจารย์ธรรมพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดนู่นเกิดนี่นั่นก็พอเป็นเงื่อนอันหนึ่งที่ให้เชื่อในทางนั้นนะถ้าว่าไม่มีธรรมอันนี้มาประกาศสอนไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้กันทางนั้นนะไม่มีเงื่อนต่อพอตายแล้วก็จมไปเลยสูญไปเลยธาตุขันแตกก็ไปเลยหมดมีเท่านั้นนี้จิตท่านแยกออกไปธาตุขันก็เป็นธาตุขันจิตก็เป็นจิตนี่ก็มีนักปฏิบัตินักภาวนาเท่านั้นจะทราบเรื่องนี้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งทราบได้อย่างเต็มที่หาสงสัยไม่ได้เลยเพราะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่เขาจะเข้าสู่ความจริงนี้โดยลำดับลำดาจนตลอดทั่วถึงเพียงจดจำเรียนด้วยจากการเรียนนี่เฉยยังไงก็ไม่พ้นความสงสัยแล้วแบกปัญหาความสงสัยเต็มหัวใจด้วยกันนั่นแหละเรียนมากเรียนน้อยไม่พ้นจากการแบกปัญหาเหล่านี้ถ้ามีภาคปฏิบัติเข้าไปจับเข้าไปแล้วเริ่มรู้มาตั้งแต่จิตเป็นสมาธิเริ่มเป็นสมาธิจิตสงบร่างเป็นอันหนึ่งความสงบของจิตเป็นอันหนึ่งเวลาจิตวุ่นวายก็เป็นอันหนึ่งเวลาจิตสงบเป็นอย่างธาตุขันธ์เป็นอย่างก็ทราบประดวงดำดาจนกระทั่งถึงจิตที่เขาขั้นละเอียดรู้จนกระทั่งอาการรูปนี่ก็เป็นอาการหยาบๆเห็นชัดเวทนาความละเอียดของเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาเปรียบขาเวทนาของร่างกายสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาของจิตนั่นมันจะทราบเข้าไป
คือทุกสุขเฉยๆของกายทุกสุขเฉยๆของจิตมันต่างกันมันรู้อยู่ในอันเดียวกันนะแต่มันต่างกันนั่นมันก็รู้เวลานี้จิตเป็นสุขเวลานี้จิตเป็นทุกข์ถึงขั้นละเอียดมันก็มีสุขมีทุกข์เกี่ยวปนมีเฉยเกี่ยวปนกันเหมือนกันกับร่างกายมันยิ่งเด่นชัดจิตรู้จิตจิตรู้เวทนาของจิตยิ่งรู้ชัดเรียกว่าเวทนาจิตเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาเปรตขาเวทนาไม่อยู่ในจิตมาสังขารเหมือนกันพอปรุงขึ้นมาแยบดับพร้อมดับพร้อมมันรู้อยู่ในระยะถึงขั้นสติปัญญาทันถึงสติขั้นปฏิปัญญาอยู่กับจิตพูดง่ายๆนะไม่ได้พลาดจากจิตเลยมันรู้ได้ทุกขณะโดยที่มาไม่ได้ตั้งท่าตั้งทางมันเป็นทั้งมันอยู่มันเป็นท่าตั้งอยู่ตลอดแล้วนี่ระหว่างรู้พอยับถึงจิตมันปรุงพอยับดับท้องดับท้องดับท้องมันก็มีแต่เกิดกับดับเท่านี้นี่ท่านเรียกว่าสังขารเนี่ยมันก็รู้อ๋อมีเกิดมีดับเท่านี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรในตัวของมันถ้าเราไม่ให้ความหมายผู้หลงไม่ให้ความหมายมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี้ผู้รู้ให้ความหมายมันไม่ติดผู้หลงให้ความหมายมันติดเนี่ยติดในความหมายของตัวเองอะไรมันละเอียดมันซึ้งสัญญานี่ยิ่งซึ้งเหมือนกระดาษซึมกันนะสังขารมันยังแยบสัญญานี่มันซ่านออกไปจนกระทั่งเป็นภาพเป็นเรื่องขึ้นมาอันนี้มันก็ทันนั่นจะว่าไงนี่เรียกว่าสติปัญญามันขนาดนั้นแก่กล้ามันทันมันหมายยังไงสัญญาหมายยังไงมันค่อยเป็นของมันมันก็ทราบตามเรื่องความมันเป็นของมันเรานี่ก็ไม่ใช่จิตอีกทั้งนั้นแน่มันก็รู้จิตก็คืออะไรรู้ฮะการในแสดงรู้แล้วเกิดไปเกิดมาแล้วดับไปปรากฏแล้วดับไปดับไปดับหมดแล้วก็ไปหาความรู้นั่นไปอยู่นั่นแยกขึ้นมาจากนั้นดับลงไปอยู่นั่นหายไม่มีเงื่อนต่อกันเป็นอะไรๆต่อไปอีกเพราะมันทันกันมันไม่เกิดเรื่องนี่ถึงทันกันมันก็ตามเข้าไปอีกอยู่นั่นมันไม่ถอยจนกระทั่งมันหมดเรื่องมันไปอยู่ในรังอวิชชาที่เกิดขึ้นจากนั้นอวิชชาหนุนให้ปรุงให้แต่งหนุนให้เกิดสังขารให้เกิดสัญญาความทราบอะไรสัมผัสสัมพันธ์ก็อวิชชาหมุนให้พาให้คิดให้อ่านให้คิดให้จองไปตามเรื่องของอวิชชาทั้งหมดมันไม่เป็นเรื่องของธรรมพออวิชชาดับไปจากจิตมันก็พังไปหมดเลยทีนี้ไม่มีอะไรหนุนอวิชชาไม่มีหนุนเพราะอวิชชาดับไปแล้วมันปรุงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติมันก็เป็นขันธ์ล้วนแล้วทีนี้ไม่มีเครื่องหมุนเหมือนอวิชชามีอยู่นี่เรียกว่าขันธ์ล้วนรูปก็เป็นบริสุทธิ์ในตามธรรมชาติของตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็เป็นธรรมชาติของตัวเองเกิดดับเกิดดับของตัวเองในอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นคือครองตัวอยู่นั้นก็มีเท่านั้นจิตก็เป็นจิตจิตก็รู้จิตไม่หลงอาการของใช้อาการของจิตยังช่วยระยะการที่ยังครองตัวอยู่เท่านั้นนั่นมันเห็นง่ายที่แต่อวิชชาตัวสำคัญไม่มีภายในจิตใจแล้วสังขารจะเอาเรื่องมาจากไหนเพียงคิดปรุงมันเกิดดับเท่านั้นมีเท่านั้นไม่มีอะไรจะต่อสาวยาวอยู่ให้เป็นเรื่องอวิชชาไปเพราะอวิชชาไม่มีอะไรต่อทำไม่ต่อทำเป็นวิสุทธิธรรมแล้วนี่วิสุทธิจิตแล้วนี่เอาอะไรไปต่อมันเห็นได้ชัดจิตถ้ามันลงถึงจิตแล้วรู้อย่างนั้นไม่รู้อย่างอื่นจำให้ดีนะไม่มีคำอย่างอื่นที่จะรู้ให้มาสงสัยกันพอเจอนี่พัฒนั้นกับเพื่อนในหมดบรรดาพระเจ้าและสาวทั้งหลายไม่สงสัยเลยความจริงอย่างเดียวกันนี่แน่แค่นี้แหละนะเลิกกัน

เริ่มพูดธรรมะจะมีเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นเหนื่อยมากด้วยวันนี้พูดจะไปได้แค่ไหนก็ไม่รู้เรื่องความหลงลืมนี่มันรู้สึกว่าเด่นขึ้นทุกวันทุกวันนะพูดไปหลงลืมไปพูดไปหลงลืมไปเวลานี้ยังไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับอะไรเลยอยู่ลำพังคนเดียวนั้นเหมาะสมเต็มที่กับสภาพความเป็นอยู่เวลานี้ในหมู่เพื่อนก็มาเกี่ยวข้องดกหนาเข้าทุกวันกำลังผมก็ยิ่งอ่อนลงดังนั้นจงให้ตั้งใจมีหลักยึดภายในตัวความสัตย์ความจริงนี้เป็นสำคัญต่อการประกอบหน้าที่การงานทางด้านจิตใจคือได้แก่จิตภาวนาใจไม่มีหลักเลาะเลาะแหละๆทำอะไรก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นใจมีหลักย่อมเป็นกำลังวันนี้เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาทั้งพระใหม่พระเก่าก็ทราบด้วยกันพระใหม่อาจจะยังไม่ทราบเพราะไม่ค่อยได้ศึกษาทางนี้มาพอประมาณวันแรมค่ำหนึ่งนี้เป็นวันเป็นฤดูฝนเป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระทั่วราชอาณาจักรไทยเราแม้ที่อื่นก็ถือวันนี้เช่นเดียวกันตั้งใจจะอยู่ในสถานที่นี้ตลอดไตรมาสคือ3เดือนจะไม่หนีไปแรมวันแรมคืนที่ไหนนอกจากมีกิจจำเป็นที่ต้องสัตตาหะกรณียกิจไปเท่านั้นกิจจำเป็นก็คืออุปัชฌาย์อาจารย์เก็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เก็บไข้ได้ป่วยหรือเพื่อนสัตติงหายเกิดความกระสันอะไรตลอดถึงการซ่อมแซมกุฏิวิหารในวัดด้วยความจำเป็นแล้วก็ไปด้วยสัตตาหกรณียกิจได้ภายใน7วันแล้วกลับมาข้างคืนหนึ่งเป็นอย่างน้อยแล้วค่อยสัตตาหะต่อไปอีกจนกว่ากิจที่จำเป็นนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปได้เช่นไปหาไม้มาซ่อมวิหารหรือกุฏิที่ชำรุดทรุดโทรมหรือบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นี่ยกมาเพียงเอกเทศที่ควรอนุโลมก็หากมีแต่เวลานี้มันเลยอนุโลมอนุหลวมไปแล้วแหละมันเลยเถิดเลยแดนไปถ้าพูดถึงเรื่องความหย่อนยานนี่มันเร็วที่สุดคือทั้งเรื่องความเคร่งครัดต่อหลักธรรมหลักวินัยเพื่อเป็นกำลังใจของตัวเองนั้นรู้สึกจะมีน้อยเข้าทุกทีทุกทีความหย่อนยานนี้เร็วพระกรรมฐานเหล่านี้นับวันจะโคโลโกโสไปโดยลำดับลำดานี่ที่น่าสลดสังเวชมากทีเดียวทุกวันนี้ไปที่ไหนลืมอัดลืมทำเลยถือโลกเป็นสำคัญยิ่งกว่าทำไปโดยลำดับสุดท้ายก็ยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่อารมณ์ของโลกเข้ามากุ้มลุมภายในจิตใจมีแต่การจะแสวงหาโลกามิซึ่งเป็นเรื่องของโลกไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นอัตธรรมที่เป็นเครื่องสงบร่มเย็นเป็นเครื่องชำระกิเลสภายในจิตใจซึ่งเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นไม่ค่อยจะมีความสนใจเท่าที่ควรและไม่สนใจไปทุกวันทุกวันแล้วเวลานี้ฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาอยู่สถานที่นี้โดยที่ผมก็ตั้งหน้าตั้งตาอบรมสั่งสอนเพื่อนฝูงด้วยมาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา40กว่าปีแล้วได้สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความเมตตาสงสารธรรมะที่แนะนำสั่งสอนก็ได้ทุ่มเทลงหมดสติกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางคือทั้งด้านธรรมด้านวินัย
เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์แก่จิตใจของผู้มาศึกษานั่นแหละท่านผู้มาศึกษาก็พึงตั้งอกตั้งใจรับไว้เป็นหลักใจของตนเมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์ก็เป็นหลักใจและเมื่อผ่านเรื่องผ่านไปแล้วได้จากครูบาอาจารย์ไปก็ให้ถืออัตธรรมนั้นเป็นหลักใจซึ่งเช่นเดียวกับถือพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เป็นหลักใจเครื่องดำเนินตลอดเวลาเพราะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือองค์แทนศาสดาพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วธรรมก็คือธรรมสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่เป็นที่สงสัยเป็นที่ลงใจสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติว่าจะต้องถึงจุดที่หมายด้วยข้อปฏิบัติซึ่งดำเนินไปตามแถวธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นแน่นอนถ้าไม่ยึดหลักนี้เป็นเครื่องดำเนินแล้วเวลาออกจากครูบาอาจารย์ไปก็เลวแหลกแบกแนวอันนี้ที่เสียมากเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะใจไม่มีหลักยึดมันเองเลาะแหละโลเลพอออกจากครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นเรื่องที่คว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวสุดท้ายก็เลยไม่คว้าเลยคว้าแต่สิ่งที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทนนี่อันนี้สำคัญมากในวงปฏิบัติของเราวงอื่นๆเราก็ไม่คิดไม่อ่านไม่สนใจแหละเพราะไม่เกี่ยวโยงกันมากเหมือนกับวงปฏิบัติของเรานี้เกี่ยวโยงกันมาโดยตลอดจึงต้องในแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวเมื่อเวลาไปสถานที่นั่นไปวัดนี้วัดนั้นก็ต้องเลยแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวเสมอเพราะเรื่องมันเกี่ยวโยงกันเทศก็ลำบากเดี๋ยวนี้เหมือนกับยกสูงทั้งท่อนขึ้นจะพูดแต่ละประโยคจึงเป็นการลำบากนี่เองเป็นเหตุที่ไม่ให้ได้อบรมพระเนนทั้งหลายในวัดนี้ซึ่งเคยปฏิบัติมายังขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประกอบความภาคเพียรของตนทำได้กล่าวไว้แล้วอย่างไรนั่นแลผลอยู่ในจุดนั้นหมดพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกเข้าสู่จุดที่หมายได้แก่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยก็เป็นคนดีรักษาตนได้มากกว่านั้นก็สามารถที่จะทรงมรรคสมผลขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยดีเรื่องจิตนี้สำคัญมากละเอียดมากถ้ากิเลสได้กลุ่มรุมมันแล้วความคิดไปทางโลกทางสารที่จะกอบกวยเอากิเลสมาเผาหล่นตนเองนี้มันรวดเร็วมากทีเดียวตามไม่ทันจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีหลายอย่างหลายประการดังที่เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วไม่เช่นนั้นไม่ทันเดินจงกรมสักกี่ชั่วโมงมันก็ไม่ได้เรื่องนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงก็ไม่ได้เรื่องถ้าสติไม่ดีสักอย่างเดียวการที่ตั้งสติให้ดีต้องมีอุบายวิธีการรักษามีกำลังบังชาอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี้ตั้งสติไม่ค่อยอยู่และไม่อยู่ยิ่งกำลังไวอย่างพวกเราท่านๆนี่แล้วสตินี่ผาดโผนมากทีเดียวตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติดผมเคยเป็นมาหมดแล้วจึงต้องเลยสมบุกสมบันอย่างเต็มที่ซึ่งไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะทำก็ทำว่าจะทำได้ก็ทำว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็ทำจนได้จึงได้เห็นผลขึ้นมาโดยลำดับจิตที่เป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาได้ก็ต้องฝึกทรมานทั้งร่างกายก็ลำบากลำบนถ้าร่างกายมีกำลังกิเลสก็มีกำลังไปตามๆกันเครื่องมือของกิเลสก็พร้อมมูลคือร่างสังขารร่างกายของเรานี้มีกำลังมากกิเลสก็พาดีดพาดิ้นได้อย่างคล่องตัวสติตามไม่ทันปัญญาตามไม่ทัน
มีแต่เรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาแล้วก็มาทำลายเราต่อหน้าต่อตานั่นแหละนี่ที่ทำให้น้ำตาล่วงไม่ลืมเวลามันผาดโผนผาดโผนจริงๆเรื่องกิเลสนี่โผนจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่านี้อะไรเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสมันมีแต่กิเลสล้วนๆเดียวภายในความคิดความปรุงของใจไม่มีธรรมเข้าแทรกบ้างเลยทั้งๆที่เราก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่นั่นแหละแต่อารมณ์ของกิเลสมันเต็มไปหมดมันเหยียบย่ำทำลายความเพียรไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นจิตจึงหาความสงบไม่ได้ผู้ปฏิบัติเราถ้าจิตหาความสงบไม่ได้ก็หาความสุขไม่เจอเมื่อจิตมีความสงบมากน้อยเพียงไรก็เริ่มเจอความสงบภายในหัวใจของเรานี่แหละขึ้นไปโดยลำดับอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายถ้าใจของเรามีความสงบบ้างพอประมาณเรื่องความดีดความดิ้นของใจมีอยู่เป็นประจำอิริยาบถนี่เป็นสำคัญมากก็เท่ากับเอาไฟเผาอยู่เราอยู่ตลอดเวลาคือเผาใจนั่นแหละให้ดีดให้ดิ้นให้ร้อนรนกระวนกระวายอะไรก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่มีอะไรบกพร่องแต่กิเลสมันก็สมบูรณ์เต็มที่ในหัวใจเราก็แผดเผาเราให้รับความทุกข์ความทรมานเนี่ยทุกข์ในหัวใจนี้คือทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหานี่สำคัญมากต้องเอากันอย่างหนักไม่หนักไม่ได้อันนี้เป็นเครื่องดึงดูดอย่างมากทีเดียวไม่มีอะไรเด่นกว่านี้ในบรรดากิเลสทั้งหลายเท่าที่ปฏิบัติมาท่านว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้ารานั้นเพียงเป็นพื้นฐานให้เกิดสิ่งเหล่านี้เท่านั้นมีราคะตัณหาเป็นสำคัญอันนี้ออกหน้าออกตาโดดเด่นมากกว่าสิ่งใดๆไม่ว่าความคิดในแง่ใดอันนี้จะออกหน้าอันนี้จะออกหน้าทีเดียวแล้วออกไปมากน้อยเพียงไรก็ว่านเอาความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้ามาหาเรามากน้อยเพียงนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝึกได้ทรมานกันอย่างหนักจึงได้สงบลงสงบก็คือสงบเรื่องอันนี้แหละราคะตัณหาเมื่ออันนี้สงบลงแล้วใจก็สบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปนั่นเสียงนี้รูปก็จะเป็นรูปอะไรเสียงอะไรถ้าไม่เป็นรูปเป็นเสียงที่เป็นวิสภาคือฆ่าสุขศัตรูต่อกันอันเป็นเครื่องเสริมราคะตัณหาให้กำเริบยิ่งขึ้นจะเป็นรูปเป็นเสียงอะไรกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็คือธรรมชาติอันนี้แหละที่เป็นภัยกว่าสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจงสั่งสอนอันเป็นหลักสำคัญว่าอัทัสสนะอานันดะเวลาพระอนุทูลถามการปฏิบัติต่อสตรีภาพปฏิบัติอย่างไรเด็ดลงไปเลยว่าไม่เห็นไม่ดูซะเลยอนุดีนะถ้าเหตุจะได้เห็นได้ยินจะมีจะทำอย่างไรไม่พูดดีนะถ้าเหตุมีความจำเป็นที่จะต้องพูดต้องคุยแล้วทำไงให้ตั้งสติให้ดีอย่าให้เป็นไปทำนาจแห่งตัณหาราคะตัณหานนั่นฟังสิพูดย่อๆเท่านี้ก็ได้ความแล้วว่าตัวนี้มันรุนแรงมากไม่เหมือนตัวใดอันนี้แหละที่เป็นเครื่องดึงดูดสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมอยู่ในวัฏสงสารให้ทำบาปทำกรรมทำความชั่วช้าละมกเสาะแสวงหาในเป็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมกฎหมายบ้านเมืองก็คือธรรมชาตินี้แหละเป็นเครื่องบังคับให้คนได้ทำความชั่วช้าละมกอันนี้เป็นสิ่งรุนแรงมากผลักดันได้อย่างลึกลับและกว้างขวางมากพลิกหลายสันพันคมก็คือตัวราคานี่แหละเครื่องดึงดูดก็คือตัวนี้นำหน้าก็คือตัวนี้อะไรๆเครื่องจองจำก็คือตัวนี้เป็นสำคัญสำคัญอยู่ตลอดเวลาเมื่ออันนี้ได้สงบลงไปใจจึงสบายอันอื่นสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญ
ถ้าตัวนี้ไม่สงบแล้วมันจะแสดงอย่างเด่นชัดภายในหัวใจให้รับความทุกข์ความลำบากมากทีเดียวสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อทำจริงๆแล้วจะรู้สึกว่ามีความลำบากทรมานมากภายในหัวใจเว้นแต่ผู้ที่ไม่รู้ภาษีภาษาและเพลิดเพลินไปตามมันนั้นไม่พวกนี้ไม่รู้จักเป็นจักตายไม่ว่าพระนักไม่ว่านักบวชนักปฏิบัติหรือใครๆก็ตามถ้าลงได้เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วพวกนี้ตายไม่มีป่าช้าแต่ผู้ที่มุ่งต่ออัตต่อธรรมแล้วอารมณ์อันนี้แหละเป็นอารมณ์ที่เสียดแทงหรือที่แสบที่สุดภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติสะดุดตึกสะดุดตึกเลย

ขันธ์ประเภทราคะตัณหานี่ปรากฏแยบขึ้นมาเท่านั้นเหมือนกับว่าสะดุดกึกสะดุดกึกนั่นมันรุนแรงให้เห็นอยู่พอสติรู้ทันภาพมันก็ดับมันก็ดับแม้ไม่ขาดมันก็ไม่แสดงเพราะมันมีกำลังน้อยลงไปแล้วถ้ามีกำลังมากแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพลินหลับไหลไปตามมันนี่อันนี้แหละควรนักภาวนาเราขอให้ทุกท่านจำเอาไว้ให้ทำความเข็ดหลาบต่ออารมณ์นี้เอาไว้ด้วยทุกทรมานมากก็คือสิ่งนี้ดูดดื่มที่สุดหรือกดทวงที่สุดก็คือธรรมชาตินี้ออกหน้าออกตาที่สุดก็คือธรรมชาตินี้สัตว์โลกได้ล่มจมอยู่ด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็คือธรรมชาตินี้นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใดอันนี้ออกหน้าออกตาเป็นเครื่องดึงดูดมากมายและเป็นเครื่องชักจูงเป็นเครื่องลากเครื่องถูไปจนได้โดยไม่รู้สึกตัวถูไปลากไปเพลินไปกับมันไม่รู้ตัวเลยนี่สิสำคัญมากนู่นเมื่อได้ชำระสะสางกันลงไปโดยลำดับแล้วก็เริ่มเห็นโทษของมันเพราะฉะนั้นเวลาปรุงขึ้นในเรื่องอารมณ์อย่างนี้แม้จะไม่ได้ตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่ออันนี้ก็ตามจะสะดุดจิตทันทีคือรู้ทัน เหมือนกับว่าปลุกสติให้เกิดขึ้นในขณะที่มันปรุงนั่นแหละทุกทีไม่มีเสียขณะที่ปรุงไปเลยนะปรุงขณะใดรู้ขณะนั้นทำการทำงานอะไรอยู่ด้วยความจำเป็นซึ่งเป็นงานหยาบเช่นทำไม้ทำอะไรซ่อมกุฏิอะไรอยู่อย่างนี้ซ่อมกระต๊อบกระแท็บอยู่อย่างนี้อารมณ์อย่างอื่นไม่ทันเวลาเราทำงานอย่างนั้นมันคิดอารมณ์อื่นไม่ทันแต่อารมณ์มันนี้สะดุดกึกไม่มีพลาดไปเลยนั่นเพราะความจดจ่อต่อกันเพราะความระมัดระวังกันมากเพราะความรุนแรงของมันด้วยประกอบกันจึงทำให้ผู้ปฏิบัติไปรู้สึกตัวทันทีไม่มีพลาดไปได้ว่าขณะที่มันคิดขึ้นไม่รู้เท่าทันกันนี่หมายถึงเวลาเรายังแก้มันไม่ขาดตัดมันยังไม่หมดไปสิ้นไปจากหัวใจรุ่งขึ้นมามันยังรู้เพราะมันรุนแรงนี่เมื่อสามารถกำจัดมันลงได้อย่างราบคาบแล้วจิตใจนี้ไม่มีอะไรดึงดูดมีแต่ความเบาตัวหมุนขึ้นเรื่อยเรื่อยเบาเรื่อยไม่มีอะไรกดถ่วงนวงใจให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหรือให้เป็นความทุกข์สมอยู่ภายในตัวเองนอกจากอารมณ์อันเดียวนี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบชัดเรื่องราวของตนเองว่าอันใดกิเลสประเภทใดที่มีความหนักหน่วงถ่วงจิตใจหรือทรมานจิตใจให้ได้รับความทุกข์มากเพียงไรก็คืออารมณ์อันนี้เองเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากผู้ปฏิบัติจึงต้องได้ตั้งเข็มทิศหรือตั้งความมุ่งหมายลงไว้ให้เต็มที่อย่าได้มีความชินชากับอารมณ์อันนี้เป็นอันขาดไม่อย่างนั้นพลาดท่าให้มันจนได้เวลาสิ้นสุดจากธรรมชาตินี้ไปแล้วจิตใจไม่ได้เป็นอย่างที่เคยกดเคยถ่วงคือมันถูกกดถูกถ่วงตลอดเวลาแล้วนอกจากนั้นยังทำให้คล้อยไปด้วยนะให้เคลิ้มให้หลงไหลกับมันไปด้วยแล้วฉุดไปลากไปเมื่อมีสติแล้วก็ฉุดลากมาได้ฉุดลากมาได้จนกระทั่งทำลายให้สิ้นซากลงไปจากใจแล้วจิตใจไม่มีอะไรหมุนไม่มีอะไรดึงดูดมีแต่เบาหวิวถ้าจะเทียบวัตถุก็เหมือนสำลีหมุนตัวขึ้นบนอากาศหมุนขึ้นเบาหวิวหมดความอาลัยตาอยากกับสิ่งใดในโลกนี้นั่นเพียงตัวเดียวนี้ขาดลงไปจากใจเท่านั้นก็ทำให้หมดความอาลัยตาอยากอะไรไปเสียทั้งนั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่เห็นมีความหมายอะไรแล้วขั้นสรุปความลงแล้วก็คือ
มี

อันเดียวนี่เท่านั้นสร้างความหมายให้โลกได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์ทรมานแสนสาหัสโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็คืออารมณ์อันนี้ธรรมชาติอันนี้แหละมันจึงย้อนมารู้กันเมื่ออันนี้ได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีเงื่อนต่อกันแล้วอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งมีความรุนแรงแต่ก่อนเพราะธรรมชาตินี้พาให้รุนแรงมันก็ระงับดับไปหมดประหนึ่งว่าไม่เห็นมีอะไรมีคุณค่าเลยมีแต่หมุนตัวเรื่อยๆหมุนตัวเพื่อก้าวออกสู่ความละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปพอพ้นจากนี้ก็พ้นจากธรรมชาตินี้จิตก็ละเอียดเต็มที่อยู่แล้วในขั้นนี้เพราะก้าวจากนี้ไปก็มีแต่ความละเอียดเรื่อยๆไปแล้วไม่เห็นไปกังวลกับอะไรทั่วแดนโลกธาตุไม่เห็นมีอะไรเข้ามาเกาะมาคล้องมาผ่านจิตใจให้เป็นอารมณ์ขึ้นมากับมันเลยถึงแน่ใจลงได้ว่ามีอารมณ์อันเดียวนี้เท่านั้นที่สร้างเหตุการณ์ใหญ่ๆและเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกันระโยงระยางไปหมดทั่วแดนโลกธาตุนี้ให้เป็นอารมณ์ไปด้วยกันหมดก็เพราะธรรมชาตินี้เป็นตัวใหญ่เป็นแกนเป็นรากฐานอันสำคัญเรายกอวิชชาไว้เสียเพราะนั้นไม่ได้มาทำงานตัวนี้ตัวทำงานทำเอาอย่างเด่นชัดทีเดียวทำให้สัตว์โลกพินาศสัตโลไปเพราะอำนาจของมันถูไถให้ไปบังคับให้ทำก็คืออันนี้เองโลภมากจะเป็นอะไรไปโลภเพื่ออันนี้เองความโกรธก็เพื่ออันนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่อะไรความลุ่มหลงจนเด่นชัดจนน่าเกลียดก็คือธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นไปนี่อันนี้สำคัญมากนะมันสร้างได้ทุกอย่างทีเดียวร้อยสรรพันคมอยู่กับอันนี้หมดมันทำให้ขวนขวายให้ดิ้นให้ดีดไม่มีเวล่ำเวลากลางค่ำกลางคืนจะเป็นจะตายไม่รู้ป่าช้าของตัวเองก็คือธรรมชาตินี้นั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตัดได้ยากมากบรรดาสัตว์โลกเพราะตัดก็ห่วงใยไม่อยากตัดนั่นฟังสิอันหนึ่งมันหักแทรกขึ้นมาก็จะตัดก็ห่วงใยความห่วงใยก็คือตัวมันเองไม่อยากตัดก็คือตัวมันเองอ้อยอิ่งเสียดายก็คือตัวมันเองทำจิตของเราให้เคลิ้มอยู่นั่นตลอดเวลาจนกว่าจะมีกำลังใจกำลังสติปัญญาเข้าต่อต้านกันเข้าต่อต้านกันแล้วทำแทรกขึ้นมาซึ่งมีรสชาติเหนือกว่ากันเหนือกว่ากันค่อยรู้เรื่องของกันไปโดยลำดับจนกระทั่งรสชาติของธรรมเหนือกว่าแล้วเอาไว้ไม่อยู่ยังไงก็มีแต่จะเอาให้พังอย่างเดียวเท่านั้นที่จะมีความรักความสงวนเอาไว้อย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่มีแล้วเพราะได้เห็นพิษเห็นภัยของมันเต็มหัวใจแล้วสลัดกันอย่างเต็มเหนียวนั่นนี่ละอำนาจของธรรมเหนือกว่าเหนืออย่างนี้เองไม่เหนือกว่าตัดไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามแต่เรายกอันนี้เป็นซึ่งเป็นอารมณ์รุนแรงมากมาแสดงว่าเป็นสิ่งที่ตัดยากมากแล้วไม่เห็นโทษของมันอย่างง่ายได้ต่อเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเห็นเหตุเห็นผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโทษที่มันเต็มอยู่ภายในตัวของมันแต่ก่อนที่เราไม่เห็นนั้นได้เห็นขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นโทษของมันล้วนๆที่นี่คุณจนไม่ปรากฏเลยมีแต่โทษมีแต่โทษนั่นแหละจิตที่หมุนติ้วติ้วในขั้นนี้ก็เป็นอัตโนมัติของจิตเรียกว่าภาวนาบัมยปัญญาหรืออัตโนมัติของสติปัญญาก็ไม่ผิดไม่ถึงขนาดนั้นไม่ทันกันทั้งหมุนติ้วติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งได้ขาดสะบั้นหาเงื่อนต่อกันไม่ได้แล้วเป็นที่ประจักษ์กับหัวใจแล้วทีนี้เป็นยังไงความกดความทวงห่วงใยทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมชาติอันนี้พาให้สร้างภาระขึ้นอย่างหนักอย่างทรมานนั้นเป็นยังไงเขานี่ก็ดีดผึ่งเลยจริงว่าเป็นเหมือนสำลีเบาวิวหวิวอ๋อเป็นธรรมชาตินี้เองมีธรรมชาตินี้เท่านั้นที่เป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอำนาจวาสนาทำให้จิตดวงนี้ได้หมุนติ้วจนทั้งสัตว์ทั้งหลายเสียเนื้อเสียตัว
จมลงไปในนรกก็มากมายเพราะมันอันนี้เองเป็นผู้บีบบังคับเป็นผู้ให้ทำเป็นผู้ให้แสวงหาโดยแม้คำนึงถึงทางผิดทางถูกดีชั่วประการใดเพราะมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะนำเรื่องต่างๆมาคิดแล้วค่อยทำลงไปเลือกเฟ้นแล้วค่อยทำลงไปเพราะอันนี้รุนแรงมากกว่ามันจึงทำให้ทะลำไปได้หมดทำได้หมดเพราะอันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วปัญญาขั้นนั้นก็ยิ่งละเอียดกว่านี้อีกมันก็ยิ่งเห็นได้ชัดแล้วเบาวิวนี่แหละพระอนาคามีที่ท่านพ้นนี่แล้วท่านไม่กลับที่กลับมาก็คือสิ่งดึงดูดอันนี้แหละเมื่อหมดอันนี้แล้วก็เรียกว่าหมดสิ่งดึงดูดที่จะให้กลับมาอีกไม่มีแล้วจึงเบาวิวหมุนตัวขึ้นไปโดยหลักธรรมชาติของจิตในขั้นหมดความห่วงใยกับสิ่งทั้งหลายแล้วแล้วก็ก้าวเดินโดยอัตโนมัติของตนคือเป็นจิตอัตโนมัติในทางความเพียรอยู่ในนั้นเสร็จยิ่งมีชีวิตอยู่ก็ยิ่งได้เร่งความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้จะสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตามธรรมชาตินั้นก็เป็นอัตโนมัติของตัวเองเป็นแต่เพียงว่าช้าให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติของจิตเท่านั้นเองถ้ามีชีวิตอยู่หมุนได้เร่งได้พินิจพิจารณาได้เป็นความเพียรได้อย่างชัดเจนที่จะให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่เมื่อสิ้นไปแล้วก็ธรรมชาตินั้นก็ทำงานของตัวเองหมุนไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดเชื้อที่จะทำให้หมุนนั่นแหละไม่ว่าเชื้อที่จะทำให้เกิดอะไรต่อไปอีกนั้นมันไม่อยากจะพูดหมดเชื้อที่ทำให้หมุนว่างั้นหมุนก็หมุนเกิดหมุนตายนั่นแหละแต่จิตขั้นนี้นั้นไม่ได้ไปเกิดไปตายในที่ทั่วไปอย่างมากที่ว่าไปเกิดในสุทธวาสเอาพูดว่าเกิดก็เกิดในสุทธวาส5ชั้นนั้นเสียอวิหาอัตปาสุทัสสาตุสสีเข้าไปตรงนั้นเข้าไปจุดนั้นแล้วก็หมุนตัวเรื่อยเรื่อยแล้วข้ามไปจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นนั้นถึงอคนิฐาเนี่ยนี่ขั้นจะสุดยอดแล้วสุดของกิเลสของสมมุติไปถึงจุดนั้นแล้วก็หมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วก็ดีดผึงท่านว่านิพพานนั่นนี่ละจิตผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้อย่างนี้ไม่ปฏิบัติไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มากน้อยเพียงไรถ้ามีแต่ความจดความจำเฉยๆมันก็ไม่ได้เรื่องใดราวเหมือนเราเหมือนท่านท่านเหมือนเราเรียนไปเท่าไหร่ก็งูปลาปลามีแต่ความสงสัยสนเถทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์ตลอดนิพพานมีแต่ความจำได้จากตำรับตำรานี้ไปเป็นข้าศึกต่อตนเสียหมดหาสิ่งที่ปรากฏเป็นสาระสำคัญภายในจิตใจไม่มีเลยนั่นจะว่าไงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติปริยัติคือการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็เหมือนกันกับว่าแบบแปลนแผนถังที่จะสึกปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพราะการก่อสร้างนั่นเรียกว่าภาคปฏิบัติเอาแปลนออกมากลางแล้วก็ดูแปลนสร้างตามแปลนนั้นก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนหลังเล็กหลังใหญ่ก็แล้วแต่แปลนบ่งบอกนี่เราปฏิบัติมาก็เหมือนกันท่านว่าความสงบเย็นใจถ้าไม่ปฏิบัติหาความสงบไม่ได้ลำพังความจำฟุ้งตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนนี่แหละจึงต้องใช้ภาคปฏิบัติภาวนาเช่นเรากำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เรียกว่าภาคปฏิบัติแล้วกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆบทใดก็ตามหรือกำหนดอนาปานสติให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่โดยเฉพาะประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ลมกับความรู้สัมผัสกันเท่านั้นอย่างนี้ก็ได้นี่เรียกว่าภาวนาคือภาคปฏิบัติแล้วอาการของจิตกับอารมณ์นั้นมีความสัมผัสสัมพันธ์กันมากน้อยและผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรผู้ปฏิบัติผู้ภาวนานั่นแหละจะเป็นผู้รับทราบในผลงานของตนเมื่อจิตสงบลงไปตัวเองก็รู้นั่นแหละคำว่าจิตสงบนั่นแหละคือผลงานปรากฏขึ้นแล้วท่านว่าสมาธิความสงบหรือสมาธิความจิตตั้งมั่น
ในตำรับตำราก็เวลามาสงบมาตั้งมั่นก็มาตั้งมั่นที่ใจของเราเองอันนั้นเป็นชื่อในตำรับตำราเป็นชื่อตัวจริงแท้มาเป็นที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละท่านจึงสอนให้ปฏิบัตินี่จิตสงบมากน้อยก็เด่นขึ้นภายในตัวของเราด้วยแล้วเราเป็นเจ้าของของสมบัติคือความสงบนี้ด้วยเป็นเจ้าของสมบัติของสมาธินี้ด้วยท่านสอนทางด้านปัญญาก็พิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆให้เห็นตามหลักความจริงของมันซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจนเป็นที่เข้าใจในเรื่องอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีอสุภะอสุภังความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิกูลโสโครกในร่างของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ดีก็เป็นความจริงอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราฝืนความจริงออกไปเสกสรรปั้นยอไปตามเรื่องความหลอกลวงของกิเลสว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของกีรังถาวรต่างหากมันจึงทำให้เราเกิดความฟุ้งเฟ้อเหิมโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็กว้านเอาทุกข์เข้ามาเผาหล่นตนเองเมื่อใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามหลักความจริงนี่แล้วหลายครั้งหลายหนก็จะทราบความจริงเข้าไปเดิมดับแล้วค่อยปล่อยวางกันไปนั่นนั่นแหละเรียกว่าปัญญาเมื่อปล่อยวางกันไปจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนเพราะเป็นผลของปัญญาที่เบิกกว้างออกไปก็เป็นสมบัติของเราลู้ประจักษ์ในใจของเราเป็นสมบัติของเรานี่ท่านเรียกว่าความจริงทั้งปรากฏขึ้นในตนเป็นสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองของผู้ปฏิบัติด้วยทั้งเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัตินั้นด้วยจนกระทั่งสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถสังหารได้หมดขึ้นชื่อว่ากิเลสอาสวะประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปฏิยาหรือราคะตัณหาแล้วก้าวเข้าสู่อวิชชาและพังทลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตดวงนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธไม่ใช่จิตที่ดับศูนย์เป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธปรากฏขึ้นเป็นสมบัติของเจ้าของถ้าเทียบอย่างทุกวันนี้เขาเรียกว่า 100%เป็นสมบัติของเจ้าของโดยสมบูรณ์ทีนี้หมดแล้วเรื่องความกังวลในการเกิดการตายก่อนการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเป็นอันว่ายุติกันลงในจิตที่บริสุทธิ์เพราะความชำระซักพอกได้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมท่านตรัสอย่างนี้บรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติตามแนวทางของศาสดาก็บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วโดยสิ้นเชิงหลุดพ้นที่หัวใจนี่แหละคือสมบัติอันล้นค่าของท่านที่เป็นความจริงและเกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากภาคอื่นใดแล้วปัจจุบันนี้มีไหมธรรมที่เป็นเครื่องซักพอกทางก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานก็อริยสัจ4เป็นหลักฐานอันสำคัญมากภาคปฏิบัติเราดำเนินไปตั้งแต่สมาธิภาวนานี่แหละเป็นทางก้าวเดินเพื่อความสงบสุขและเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่นอกเหนือไปจากธรรมที่กล่าวนี้แล้วเลยแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วสวากขธรรมที่ตรัสให้ชอบแล้วก็ชอบอยู่โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องไปตามองค์ศาสดาที่นิพพานนั่นเลยเราจึงควรจะตั้งหนักใจให้หนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติของเราอย่าให้เหินห่างจิตใจกับสติด้วยการพินิจพิจารณาเช่นบริกรรมพุทโธไปไหนให้มันติดแนบอยู่กับพุทโธให้มีความรู้อยู่กับพุทโธความรู้เหล่านั้นที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกดินแดนมันก็เป็นความรู้ที่ยุแย่ก่อควรทั้งนั้นส่วนมากไม่ได้เป็นความรู้ที่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรมากนักเราก็เคยคิดมามากแล้วเวลานี้เราจะคิดถึงเรื่องอัดเรื่องทำเพื่อเป็นสาระคุณแก่ใจของเราเพื่อรักษาใจของเราแต่ก่อนเราปล่อยใจของเรามากมายไม่มีคำว่ารักษาใจมีแต่การปล่อยใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปโดยลำดับประหนึ่งว่าไม่มีทวีปอยู่ไม่มีโลกอยู่มันไปไกลแสนไกลแล้วหาความสุขที่ไหนได้จากความคิดเหล่านั้นเลยนอกจากไปคว้าเอาความทุกข์มาเผาหล่นเจ้าของเท่านั้นบัดนี้เราจะสั่งสมอารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจมีพุทโธหรืออนามปานสติเป็นต้นและอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบอันนี้บังคับให้อยู่ในนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ใจจะสร้างทุกข์หรือสร้างสุขขึ้นมาเราจะได้เห็นได้อย่างชัดเมื่ออารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วใจต้องสร้างความสุข
เพราะการอบรมก็คืออบรมเพื่อความสุขจะได้ปรากฏขึ้นติดใจของเราจิตสงบเย็นก็จะเห็นประจักษ์ตัวจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งมากน้อยเพียงไรจะได้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเราเองเพราะธรรมะบุญเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอที่จะหลอกไปว่าตายแล้วไปจะถูกไปสวรรค์นะไปนิพพานนะให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเพียงไปเปิบเปล่าๆอย่างนั้นท่านสอนให้ทำจริงให้ทำจริงทุกอย่างไม่ว่าการให้ทานไม่ว่าการรักษาศีลไม่การไม่ว่าการภาวนาท่านสอนให้จริงจังทุกอย่างทำให้จริงทุกอย่างผลจะปรากฏตามที่ท่านสอนไว้แล้วนั่นแหละจะไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีเวลานี้ครูบาอาจารย์ก็ยิ่งล่วงลับไปหาใครที่จะแนะนำสั่งสอนข้ออัดข้อทำให้เป็นที่แน่ใจตายใจในทางด้านปฏิบัติจิตภาวนานี้จะไม่มีแล้วนะจะหมดไปสุดท้ายก็มีแต่ลมแรงๆแล้วก็ลือทางโน้นลือทางนี้ลือไปทางไหนมีแต่เรื่องขลังทางโน้นขลังทางนี้ซึ่งเป็นเรื่องติระฉานวิชาหาความเป็นธรรมไม่ได้อันนี้มีมากเวลานี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาเจอพระเขาถามกันเขาจึงว่าองค์นี้เก่งทางไหนดีทางไหนขลังทางไหนแม้แต่เราไปกรุงเทพก็เหมือนกันมีคนมาเคารพนับถือมากๆใส่บาตรมากมายกายของหลังที่ว่ามานี้ท่านดีทางไหนดีทางไหนนั่นสิฟังสิเพราะมันเคยจนเลยเถิดมาแล้วมันจึงไม่ทราบว่าศาสนาแท้คืออะไรธรรมแท้คืออะไรพระแท้คืออะไรมันไม่รู้สิก็เห็นแต่อย่างนั้นเขาเหมือนเราเหมือนเขาพระเองก็เป็นอย่างที่ว่าไม่ได้ตำหนิติเตียนความมันเป็นยังไงก็ว่าตามหลักความจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมนั่นเองต่อความจริงทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เห็นพระเรื่องของพระก็มีแต่เรื่องขังแบบนั้นลือทั้งนู้นลือทั้งนี้ลือแบบลุ่มแรงๆหาสาระไม่ได้ให้มันล่ำลืออยู่ภายในหัวใจนี่สินี่จึงว่าเป็นพระแท้พระของพระพุทธเจ้าสุปฏิปันโนอุทุญาญาสามิจิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงแนวต่อหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมน่ากราบไหว้บูชาแล้วสำเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นมาท่านเรียกว่าปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อหนาบุญของโลกโดยสมบูรณ์ท่านเป็นที่หัวใจด้วยการปฏิบัติของท่านได้เห็นมรรคเห็นผลทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจนี่คือพระของพระพุทธเจ้าแท้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่พระที่ดีด้วยเสกนั่นเป่านี่คาถานั่นดูดวงชาตาราศีไปอย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องดิริชาวิชามันแอบเข้ามาหรือพูดง่ายๆก็เป็นเรื่องของกิเลสมันมาตีสลักในหัวใจพระในกิริยาของพระในตัวของพระก็ไม่เห็นผิดเพราะกิเลสมันละเอียดมากมันเข้าตีสลักได้หมดมีงานมีการที่ไหนที่ไหนกิเลสจะเข้าไปตีสลักเข้าไปตีสลักเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อเข้าเพื่อของส่วนเพื่ออัดเพื่อทำไม่สนใจนี่เวลานี้ธรรมะเรื่องศาสนากำลังกลายเป็นโลกไปกลายเป็นโลกไปชาวพุทธของเรานี่แหละเป็นผู้ทำลายศาสนาชาวพุทธจะเป็นใครพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานี่พวกนี้แหละเป็นพวกทำลายศาสนาแล้วยังเคลิ้มอยู่ยังปลื้มอกปลื้มใจว่าเราถือศาสนาพุทธถือศาสนาพุทธไม่ทราบว่าถือแบบไหนนี่สิเพราะไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนเขาเหมือนเราเหมือนเขาท่านเหมือนเราเหมือนท่านจะปฏิบัติใครก็ตำหนิไม่ลงเพราะมันเป็นมาอย่างนี้เนี่ยที่ว่าศาสนาเสื่อมมันเสื่อมอย่างนี้เองจะเสื่อมที่ตรงไหนเสื่อมที่หัวใจแล้วก็เสื่อมกิริยามารยาทการแสดงออกส่วนธรรมแท้ไม่เสื่อมคนนั้นที่เสื่อมจากธรรมผู้ปฏิบัติผู้นับถือศาสนาแล้วเสื่อมจากธรรมกิริยาแห่งการปฏิบัติธรรมไม่ค่อยมีและไม่มีมันจึงได้เสื่อมศาสนาก็เพียงเป็นโล่บังหน้าโก้โก้ไปอย่างนั้นแหละนี่จึงน่าทุเรศมากมายนะแม้งั้นเพียงอย่างเมืองไทยเรานี่เป็นชาวพุทธเป็นยังไงถึงก็ต้องกัดต้องฉีกกันซะจนแหลกจนเหลวไปหมดเป็นยังไงพุทธศาสนาทำกันได้ลงคอแล้วหรือพิจารณาสิคนมีอาจมีธรรมจะต้องพิจารณาไก่ตองให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ว่ากิจใดการใดงานใดมีแต่เรื่องรีดเรื่องไถเรื่องคดเรื่องโกงโอ้เรื่องปิ้นป้อนหลอกลวงไม่มีใครเกินมนุษย์ชาวพุทธเราที่เป็นเวลานี้ด้วยคำว่าอ้างว่าชาวพุทธชาวพุทธมันเป็นชาวผีก็ไม่รู้เราไม่ได้พิจารณาบ้างหรือเป็นยังไงมันเป็นผีเป็นอะไรภูมิก็ไม่ได้เห็นโตอะไรนั่งหนาแต่ความโลภมันทำไมมันถึงโลภมากนักหนาจนกระทั่งจะไม่มีป่าช้าเผาคนประเภทนั้นมันลืมเนื้อลืมตัวถึงขนาดนั้นนี่ที่เป็นหน้าทุเรศเอาเหลือเกินตามีหูมีไปไหนมันก็ต้องได้เห็นได้ยินได้ฟัง
ใจมันคิดหมุนติ้วตื้ออยู่มันพูดนะมันเต็มปากนี่แหละมันหยุดเมื่อไหร่ใจพิจารณาตามเหตุตามผลเรื่องสภาวะธรรมที่เป็นอยู่รอบด้านไปไหนเห็นคนเห็นอะไรก็ตามไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายกิริยามารยาทที่แสดงออกในมันจะประกาศตัวของมันออกมาให้เห็นชัดเจนชัดเจนว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกบอกที่ประกาศอยู่ตลอดเวลาแล้วนี่ศาสนาคืออะไรมันหันหน้าให้ศาสนาเมื่อไหร่มันมีแต่หันหลังให้ศาสนาแล้วหันหน้าลงในนรกอเวจีมันรู้ตัวเมื่อไหร่มนุษย์เราแล้วก็ว่าตัวเฉลียวฉลาดมันฉลาดอะไรฉลาดขนแต่ฟืนแต่ไฟขนแต่ความไม่สงบสุขมาเข้าบ้านเข้าเมืองเข้าสู่ตัวของเราเป็นคนฉลาดหรือคนแบบนั้นคนฉลาดต้องรู้จักวิธีรักษาตัวป้องกันตัวสิและทำความให้สงบร่มเย็นให้แก่ตัวและให้สังคมทั่วๆไปให้เกิดประโยชน์ทั่วกันไปนั่นจึงเรียกเป็นคนฉลาดโดยอัดโดยทำการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้เอาละพอ

สภาพของธรรมคือความเที่ยงตรงผู้มีธรรมจึงเป็นผู้เที่ยงตรงมีความคิดที่ถูกทำเป็นความคิดที่ตรงการกระทำและพูดทุกอาการของความเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความถูกต้องความถูกต้องนี้แหละเป็นแบบฉบับของผู้ปฏิบัติจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโลกถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับแล้วจะไม่มีส่วนใดที่จะทำให้โลกได้รับความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขได้เลยแต่คำว่าธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือหรือบอกชื่อบอกนามไว้ว่านี่คือธรรมนั่นคือธรรมและนั่นไม่ใช่ธรรมแต่สิ่งที่บุคคลทำลงไปแล้วเป็นไปเพราะความถูกต้องผลได้รับความร่มเย็นแก่ตนและผู้อื่นนั่นท่านเรียกว่าธรรมในหลักธรรมชาติของธรรมเป็นอย่างนั้นที่เราทั้งหลายได้อาศัยธรรมเป็นความประพฤติหรือเป็นแนวทางแห่งความประพฤติไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมก็เพราะว่าใจของเราไม่มีขอบเขตความประพฤติของเราไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับเหมือนกับเส้นบรรทัดแล้วจะหาความแน่นอนและความยุติลงไม่ได้ฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่โลกจะต้องหมุนตัวเข้าหาเสมอใครจะถือศาสนาใดๆก็ตามจุดที่มุ่งหวังก็คือเพื่อความเจริญของตนและส่วนรวมสิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้รับผลตามความมุ่งหมายนั้นต้องเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือการปฏิบัติของผู้นั้นถูกต้องตามหลักธรรมทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินทั้งผลคือสิ่งที่ได้รับเป็นที่พึงพอใจมีการเรียกว่าหลักธรรมเป็นเสมอผู้ไม่ได้ปฏิบัติและไม่สามารถจะรู้หลักธรรมตามความจริงของธรรมแล้วจะปฏิบัติต่อตนเองก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องจะปฏิบัติต่อสิ่งเกี่ยวข้องก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องแม้จะเกี่ยวกับมือเพื่อนด้วยกันก็ไม่ถูกต้องเพราะจากหลักธรรมคือแบบฉบับตามธรรมดาของใจจะต้องคิดไปโดยไม่มีประมาณสิ่งใดที่ตนชอบใจใจชอบจะคิดสิ่งนั้นให้มากและอยากจะให้เป็นไปตามใจหวังของตนแม้คนอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจของตนสิ่งอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจเมื่อเป็นฉะนั้นสิ่งที่จะได้รับเป็นเครื่องสนองตอบแทนตามใจที่ไม่มีขอบเขตจึงไม่ค่อยจะสมความมุ่งมั่นปรารถนานอกจากนั้นยังกลายเป็นความเดือดร้อนแก่ตนอีกด้วยนี่คือการปฏิบัติตัวเองไม่ได้เข้าในกรอบแห่งหลักธรรมซึ่งเป็นของแน่นอนถูกปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักธรรมคือความถูกต้องเสมออย่ามองดูตนให้มากกว่าความถูกต้องและอย่ามองดูคนอื่นให้เลยขอบเขตแห่งความถูกต้องมองหน้าที่การงานก็เพื่อความถูกต้องถ้าหากว่ามองตนให้ผิดจากความถูกต้องมองคนอื่นให้ผิดจากหลักแห่งความถูกต้องมองดูหน้าที่การงานที่ตนจัดตนทำอยู่นั้นก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันแล้วผลจะไม่เป็นที่ถูกต้อง
และเป็นที่เย็นใจได้เลยเพราะสิ่งที่จะนำมาแห่งความเย็นอกเย็นใจย่อมเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือความถูกต้องเนื่องมาจากการปฏิบัติของตนแต่ละรายละรายมุ่งเข้าสู่ความถูกต้องผลจึงเป็นขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกนักบวชย่อมมีจุดมุ่งหมายต่อธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าสิ่งใดๆในตัวของเราแม้แต่จิตใจก็ต้องน้อมเข้าถวายธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเป็นเสียงเท้ารองรับพระธรรมทุกบททุกบาทเพื่อความถูกต้องเสมอไปนี่คือหลักความอยู่เย็นเป็นสุขในตัวเองด้วยในท่านผู้เกี่ยวข้องกับเราจะมีจำนวนมากหรือน้อยด้วยตลอดทั่วไปในวงกว้างยอมถือหลักธรรมเป็นของสำคัญจิตที่เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นไม่ได้ก็เนื่องจากจิตเดินข้ามขอบเขตแห่งความพอดีของธรรมหรือความถูกต้องที่เรียกว่าธรรมผลที่จะแสดงขึ้นภายในใจจึงเป็นไปเพื่อความรุ่มร้อนไม่สมประสงค์ที่ตนคิดไว้เราภาวนาตั้งใจจะให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขภายในตนทำไมจึงกลายเป็นความรุ่มร้อนขึ้นมาภายในใจนี่ก็เพราะเหตุที่จะยังผลเช่นนั้นให้เกิดขึ้นเขาดำเนินตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของบุคคลผู้ภาวนาผู้นั้นจิตที่เราคิดไว้ว่าตนอบรมจิตใจหรือภาวนานี่เพียงเป็นเพียงขณะหนึ่งของจิตที่คิดขึ้นเท่านั้นแต่การดำเนินแห่งเข็มทิศของธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเขาเคยฝังอยู่ภายในใจของเรามาเป็นเวลานานนั้นไม่ได้ฟังเสียงบุคคลผู้มีความคิดว่าตนจะนั่งภาวนาในขณะนี้เลยแต่เขาดำเนินไปตามเข็มทิศของเขาซึ่งเคยสั่งสมมาทางเดินของธรรมชาตินี้ไม่ได้มีสถานีที่จอดและเหมือนกับ

ม้แต่หลับก็ยังต้องทำกลุยหมายผ้าทางเอาไว้เสมอหากจะไม่ลงมือทำได้ตามความชอบใจในเวลาหลับก็ดีธรรมชาตินี้แหละที่เป็นภาคติดต่อการอบรมจิตใจของพวกเราไม่ให้เป็นไปได้เพื่อความเยือกเย็นตามที่ตนมุ่งหวังเนื่องจากทางสายที่เป็นข้าศึกของธรรมะนี้ได้เดินตัดหน้าตัดหลังจิตขวางทางเดินของธรรมอยู่เสมอธรรมจึงหาทางก้าวเดินไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นความสงบเยือกเย็นภายในใจที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญที่ถูกต้องจึงไม่ปรากฏให้ผู้บำเพ็ญได้รับเสวยผลเนื่องจากการบำเพ็ญของตนนั้นได้ล่วงไหลไปตามทางสายของสิ่งที่เป็นข้าศึกเสียตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรจะทราบทั้งทางผิดและทางถูกของใจทางผิดก็คือตามธรรมดาของจิตยอมจะคิดไปทางต่ำเสมอคือทางเพื่อผูกมัดตนเองให้เป็นผลเดือดร้อนภายในใจได้ทุกโอกาสและสถานที่นี่เป็นทางที่ขีดขวางทางเดินของธรรมจึงควรทราบไว้เสมอแต่ทางเป็นที่เดินของธรรมะนั้นรู้สึกจะเป็นทางที่รกทุ่งรังมากเนื่องจากไม่ค่อยจะมีใครเดินกันและชอบเดินกันจิตที่จะคิดไปทางด้านธรรมะมีชั่วขณะหนึ่งสองขณะเท่านั้นแต่จิตที่คิดเป็นให้เป็นไปเพื่อเป็นข้าศึกต่อตนเองเสียเองนั้นรู้สึกจะเปิดไว้ตลอดสายทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับตามความมุ่งหมายของใจเองไม่ค่อยจะปรากฏฉะนั้นเพื่อความแน่นอนในผลที่ตนมุ่งหวังโปรดได้คำนึงถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินของใจให้เป็นไปเพื่อทำโดยถูกต้องและพยายามกีดกันทางสายที่จิตได้เคยเดินมาตลอดเวลาโดยไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าตัวนอกจากจะทำตัวเองให้เป็นข้าศึกต่อตัวเองเสียด้วยซ้ำไม่มีทางอื่นที่จะเป็นไปได้การฝึกหัดดัดใจซึ่งเป็นสิ่งที่เคยคนองมาเป็นประจำและทุกๆไปจึงเป็นภาระหน้าที่ที่ลำบากอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของท่านผู้ใกล้ต่อธรรมคือหลักการถูกต้องและความสุขความเจริญเพื่อตัวเองจะทำไปไม่ได้หากว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์แล้วคำว่าสวดคาถาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ครอบแล้วนั้นก็เป็นโมฆะเพราะธรรมะตรัสไม่ชอบแต่สอนคนไม่ชอบตามการตามสมัยตามวัยของบุคคลธรรมะแม้จะตรัสไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะภาชนะที่จะรับไม่สมดุลกันกับธรรมะแต่ในคำว่าสวัสขาตธรรมที่ตรัสไม่ชอบนี้ชอบตามหลักธรรมด้วยเหมาะสำหรับอุปนิสัยของบรรดาชนทุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นวรรณะด้วยจึงสมนามว่าสวัสขาตธรรมพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้และตรัสธรรมะออกมาเป็นสวัสขาตธรรมพระองค์ท่านก็มีการฝ่าฝืนจนสุดวิสัยของเราสามัญชนที่จะดำเนินตามพระองค์ท่านได้มีใครบ้างที่จะกล้าเสียสละตัวเองถึงกับความสลบสลาย
เมื่อรอดตายแล้วก็ให้เป็นมนุษย์ที่รู้ที่เด่นขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่ค่อยจะปรากฏในประวัติของท่านผู้ใดที่จะสวมรอยพระองค์ท่านได้ไหนเรามาปฏิบัติเพียงวันสองวันเพียงปีสองปีสองปีเราจะให้มีความประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าครูของเราคือศาสนาเราต้องเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกๆอาการความเคลื่อนไหวของเรานี่คือว่าศิษย์ที่มีครูการปฏิบัติยากเราก็ต้องยกพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธังสนังคาถามว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านดำเนินมายากแสนยากยิ่งกว่าเราดำเนินอยู่ในขณะนี้การบำเพ็ญมาเป็นเวลานานไม่มีใครจะนานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าความลำบากไม่มีใครจะเทียบพระพุทธเจ้าได้ความสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนโลกไม่มีใครจะสละได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันหรือมาปฏิบัติด้วยกันไม่มีใครจะกล้าเสียสละตนเองให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้านะไหนเราจะถือว่าเราเก่งกว่าครูในทางความภาคความเพียรทำเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าตัวได้ทำแต่กิริยาที่ทำเป็นอย่างหนึ่งกิริยาที่คิดให้เสียจากหลักธรรมนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยที่เจ้าตัวไม่ได้คำหนึ่งผลที่ปรากฏขึ้นมาก็มันจะเป็นไปตามแบบฉบับแห่งธรรมที่สอนไว้เนื่องจากจิตผู้จะดำเนินตามธรรมเปลี่ยนตัวไปดำเนินทางของที่มีขวากมีหนามเรื่องทิ่มแทงหัวใจเสียโดยมากฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากความเป็นข้าศึกต่อตนเองจิตจึงหาที่ปลงวางเพื่อความสะดวกเย็นใจไม่ได้นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากตัวของตัวเป็นข้าศึกต่อตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดได้ทราบลงในจุดเดียวกันว่าความเป็นข้าศึกต่อตนเองก็คือเรื่องของใจเราที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองความเป็นคุณแก่ตนเองก็คือรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหนักก็ยอมรับเบาก็ต้องสู้ถึงไหนถึงกันขอแต่ว่าแนวทางแห่งธรรมท่านสอนไว้อย่างไรวิธีของจิตถ้าไม่สามารถจะดำเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่าศิษย์ไม่มีครูถ้าศิษย์ที่มีครูต้องดำเนินตามรอยของครูความลำบากพระพุทธเจ้าเป็นครูมาก่อนแล้ววิธีดำเนินปฏิปทาทุกด้านพระพุทธเจ้าเป็นครูมาของพวกเรามาทั้งหมดตลอดความรู้ความฉลาดที่ได้มาจากการดำเนินของพระองค์ท่านก็เป็นครูของพวกเราอีกถ้าเราไม่ถือเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาเป็นครูแต่ปล่อยให้เรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองภายในใจของตัวเป็นครูท่ามสอนทักจูงไปตามที่เคยเป็นมาแล้วเราก็จะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ปราศจากครูอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังเป็นเทวทัตสังหารตัวเองอีกด้วยพุทธะที่ควรจะรู้ควรฉลาดควรจะฉลาดควรจะผ่านพ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกไปได้ด้วยข้อปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นข้าศึกต่อตนเสียเนื่องจากตัวเองเป็นข้าศึกต่อตนเองด้วยวิธีปฏิบัติให้ผิดพลาดหรือไม่คำนึงถึงความผิดของตนนี่ท่านเรียกว่าเทวทัตที่ฝังอยู่ภายในใจเทวทัตนี้ไม่ได้ไปทำลายพระพุทธเจ้าองค์ไหนแต่มาทำลายพุทธะภายในใจของตนไม่ให้ก้าวพ้นไปจากทุกข์ได้จะเป็นทุกข์ท่านใดก็ตามไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจของเทวทัตกดขี่บังคับไว้ตลอดสายไม่มีเวลาที่จะตรงวางลงได้ด้วยความถูกต้องเราอย่าคิดเห็นว่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเป็นเวรกันแต่ให้เราถือว่าใจของเรานี้เอง
เป็นกรรมเป็นเวรต่อตัวของเราจึงไม่สามารถจะก้าวพ้นจากความจากเวรคือเทวทัตตัวกีดขวางและตั้งพันอยู่ในขณะนี้ให้ถึงความรู้ความวิเศษเรียกว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ย้อนเรื่องภายนอกเข้ามาสู่เรื่องภายในนำเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นเรื่องของตัวแล้วเราจะมีทางพิจารณาปลดเปลื้องแก้ไขและเราจะมีทางทราบมากในใจของเราก็ย่อมมีส่วนชั่วเหมือนกันชั่วอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีอยู่กับใจของเราถ้าเราพอทราบได้เช่นนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะมีธรรมะคืออุบายที่จะปลีกตัวของตัวออกจากสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยต่อตนภายในใจดวงเดียวนี้ได้ตามกำลังความสามารถของเรานี่วิธีปฏิบัติธรรมะตามแบบครูของเราสอนให้โอปนะอิโคน้อมเข้ามาเพื่อแก้ไขตนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไปไม่ได้คำว่าวัตตะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศพระพิษพระจันทร์และโลกทั้งโลกเป็นวัตตะโปรดไปดูดวงใจที่หมุนรอบตัวอยู่นี้ด้วยความไม่รู้จักประมาณและหาที่ตรงวางตนไม่ได้นี่เองเป็นวัตตะหมุนอยู่เช่นนี้จนหาทางออกทางเข้าไม่ได้หาที่แก้ที่ตดไม่ได้มีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอนั่งอยู่ก็หมุนนอนอยู่ก็หมุนยิ่งกว่ากงจักรในโรงงานซะอีกเพราะนั้นเขามีเวลาปิดงานเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือเห็นควรแต่เวลาแล้วเขาปิดงานเขาได้แต่งานกงจักภายในใจนี้ติดไม่ลงเข้าในลักษณะที่ว่าก่อไฟแล้วดับไม่ดับนี่เราเปิดไฟขึ้นเผาเราแล้วเราหาอุบายวิธีระงับดับไฟภายในใจของเราไม่ได้จึงมีแต่ความรุ่มร้อนโลกธาตุกว้างแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ภายในใจดวงเดียวเมื่อใจมีความคับแคบแล้วไม่มีโลกไหนจะกว้างขวางในโลกนี้อยู่ที่ไหนก็ร้อนไม่มีความสบายจะอยู่ในบ้านในป่าอยู่ในเมืองอยู่ในที่ชุมชนหรืออยู่คนเดียวได้รับทานอิ่มนอนสบายตามสภาพของธาตุขันธ์ก็ตามแต่ใจมีความเลือดร้อนอยู่เสมอเพราะไม่มีวันหากห้ามกงจักรคือความหมุนภายในใจตัวเองได้ฉะนั้นหลักธรรมะทั้งหมดนับตั้งแต่ธรรมะขั้นหยาบกลางและละเอียดเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะหักห้ามกงจักรภายในใจให้หมุนช้าลงเป็นลำดับลำดับจนหยุดความหมุนเวียนได้โดยเด็ดขาดดังองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นต้นนี่ชื่อว่าท่านผู้ดับกงจักรได้จริงภายในใจถ้ากงจักรนี้ยังมีอยู่ตราบใดจะเป็นส่วนละเอียดก็ตามก็ชื่อว่าหมุนตัวอยู่เพื่อวัฏฏะเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการพยายามระงับดับกงจักรภายในหัวใจของตนได้เสียโดยสิ้นเชิงเรื่องภพเรื่องชาติซึ่งเป็นที่ไหลมาแห่งความทุกข์ความทรมานตั้งแต่ส่วนเล็กน้อยจนถึงมหันตทุกข์จะเป็นสิ่งที่หมดปัญหาลงได้จากใจที่หมดเชื้อภายในตนแล้วคำว่าเทวทัตก็จะหมดปัญหากันลงในขณะที่ใจได้ระงับดับเสียซึ่งธาตุภายในตนเองโดยสิ้นเชิงจะเหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธหรือพุทธะที่เด่นดวงและบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ภายในตนนี่คือพุทโธที่แท้จริงเป็นพุทโธที่ไม่มีความสงสัยต่อเรื่องของตัวเรื่องเกิดมาสักเท่าไรก็เป็นอันว่าสิ้นปัญหาไปแล้วเรื่องตายก็มีปัญหาอันใดเพราะทราบแล้วว่าความผสมขึ้นแห่งธาตุทั้งหลายที่รวมกัน
เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเพียงเขาสลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะบกพร่องไปตามธาตุเหล่านี้สลายตัวไปเพราะความบริสุทธิ์เป็นของตนโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องภพชาติที่จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในภพใหม่นั้นก็ไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นได้อีกเนื่องจากเชื้อที่พาให้เป็นมาเป็นไปซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตอันเป็นเจ้าตัวการนี้ได้สิ้นสูญไปโดยสิ้นเชิงแล้วจิตนี้จึงเป็นจิตที่พอตัวเป็นจิตที่บริสุทธิ์คำว่าวิมุตติก็คือความหลุดพ้นจากความหมุนของตนเองนั่นแหละไม่ใช่หลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยเกาะเกี่ยวกับตนเองและเป็นข้าศึกต่อตนเองโดยเจ้าตัวไม่เลยกลายเป็นความรู้ขึ้นมาจากจิตที่เคยลุ่มหลงนี่ท่านเรียกว่าวิมุตติเป็นผลเกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติคือความขยันหมั่นเพียรหลักธรรมะ4ข้อซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนอย่างเอกได้แก่ฉันทะเป็นผู้พอใจในธรรมะที่จะปฏิบัติเพื่อตนเองทุกแง่ทุกมุมวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรต่อการกำจัดสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยทุกระยะไม่เลือกการเวลาไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศจิตตะมีใจจดจ่ออยู่เสมอที่จะยังงานชิ้นเอกคือความพ้นจากทุกข์ของตนให้สำเร็จได้ตามใจดังวิมังสาทางใดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแม้จะยากแสนยากลกรุงรังสักเท่าไรก็ตามจะพยายามถากถางออกด้วยปัญญาเสมอทำทั้ง4ข้อนี้ตั้งอยู่ในโลกโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความแน่นหนามั่นคงตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นไม่อดอยากขาดแคลนสถานที่อยู่อาหารการรับทานเครื่องใช้ไม่สอยไม่อดไม่อยากเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นเครื่องมือหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมาได้ตามใจหวังมีอยู่ในผู้ใคร่ต่อธรรมะก็เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยธรรมะศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์วิมุตติก็หลุดพ้นได้โดยเด็ดขาดเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา4ข้อนี้เวลานี้เรากำลังอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งเห็นแดนฝั่งที่ข้ามมาแล้วก็ไม่ทราบว่าไกลแค่ไหนตัวเองไม่สามารถจะมองย้อนหลังไปได้ว่าเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ภพซึ่งเป็นฝั่งเดิมของตนอนาคตข้างหน้าจะเป็นไปได้อีกกี่ภพกี่ชาติจึงจะถึงชาติที่พ้นจากภัยเราก็ไม่สามารถจะกำหนดนับอ่านได้ในภพชาติของเราข้างหน้าโน้นนี่จึงเปรียบเหมือนกันกับว่าฝั่งข้างโน้นของมหาสมุทรปัจจุบันก็ไม่ทราบว่าเราจะไปยังไงมายังไงตายจากนี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนได้รับความสุขความทุกข์ความโง่ความฉลาดลำบากลำบนแค่ไหนไม่สามารถจะชั่งตวงตัวของตัวได้จึงเป็นเหมือนอยู่ในกลางมหาสมุทรอาศัยแต่เรือลำเดียวที่ลอยลำอยู่เท่านั้นภายในมหาสมุทรและจะถูกอับปางลงด้วยภัยใดๆก็ไม่ทราบจะด้วยลมหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้ถ้าหากคืออับปางแล้วเราจะไปอาศัยอะไรอัตภาพนี้ก็ต้องยอมจมน้ำไม่มีอะไรเหลือแล้วเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าเรือยังไม่อับปางเทียบกับอัตภาพของเรานี้ยังไม่สลายตัว
ชีวิตลมหายใจก็ทำหน้าที่ของตนอยู่แต่ก็ทำอยู่ด้วยความไม่รู้ว่าจะไปยังไงมายังไงกันนี่มันเข้าในวัฏฏะเลยวนไปวนมาอยู่เข็มทิศทางเดินของผู้จะข้ามจากมหาสมุทรทะเลหลวงนอกจากหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะสามารถเลื่อนฟื้นคนให้พ้นจากมหันตทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะทำความรู้สึกตัวต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยไม่เห็นว่าเป็นความลำบากยากเย็นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับการทำงานซึ่งเป็นกิจประจำวันของเราใครจะทำงานที่ไหนก็ต้องยากลำบากนั้นแต่ก็เพื่อผลรายได้มาสำเร็จความเป็นอยู่ของตนด้วยกันฉะนั้นคนเราจึงอยู่ว่างไม่ได้จะลำบากเพราะการทำงานก็ต้องทำเนื่องจากความจำเป็นของธาตุขันธ์บีบบังคับจะไม่ทำไม่ได้เรื่องงานภายในใจก็โกรธได้เทียบเทียงกับงานภายนอกต้องมีการลำบากเช่นเดียวกันอดข้าวอดปลาจะไม่ลำบากอย่างไรถ้าไม่ลำบากแล้วโลกนี้เขาไม่ต้องทำไร่ทำนากันอดข้าวอดปลาก็สบายแต่นี้ก็เป็นทุกข์อดไม่ได้ต้องตายเรายังพออดได้วันหนึ่งรับเพียงมื้อเดียวเขารับวันหนึ่งสามมื้อสี่มื้อเขารับอย่างนั้นเราก็นำแบบฝ่าฝืนอุปสรรคมาได้ทนทุกข์ทรมานเอาได้การรับทานเพียงมื้อหนึ่งเราก็อยู่ได้เพราะความเคยกินของการอดเสมอเราก็ถือเป็นธรรมดาไปนะการรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาเบื้องต้นก็ลำบากถ้ารักษานานๆเข้าก็มีความเคยกินก็สบายไปเหมือนกับงานที่เราเคยทำแล้วก็ค่อยง่ายขึ้นเพราะความเคยชินของการทำงานนั่งสมาธิภาวนาเบื้องต้นก็ต้องเป็นความยากลำบากเหมือนกันเพราะจะเริ่มต้นนั่งสมาธิเท่านั้นเหมือนกันกับจะถูกหามเข้าไปสู่ตะแลงแจงเขาประหารชีวิตเริ่มจะนั่งภาวนารีบตั้งนาฬิกาไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเท่านั้นเราจะรีบออกเวลานี้เราจะรีบเข้าไม่ได้พูดมีแต่จะรีบออกทั้งๆยังไม่เข้าก็จะรีบออกเห็นเวลาที่จะออกนั้นเป็นเงินเป็นทองแต่เห็นเวลาที่จะเข้านั้นเป็นมูดเป็นคูดไปเสียแล้วมีเบื้องต้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่จะยากลำบากเราก็จะเข้าเราจะทำไม่มีใครจะบังคับให้เราทำนอกจากเราจะบังคับตัวเองเพื่อความสุขความเจริญที่ตนมุ่งไว้ทำยากก็ทำลำบากก็ทำนี่หน้าที่ของผู้ใคร่ต่อธรรมะฉันทะพอใจที่จะนั่งภาวนาวิริยะเพียรพยายามดูวิถีทางเดินของจิตมันจะคิดไปไหนมั่งจิตคิดออกจากเราเป็นเจ้าของของใจทำไมจะไม่ทราบความคิดเข้าออกดีชั่วของใจถ้าเราตั้งใจระมัดระวังรักษาอยู่เราต้องรู้จิตตะเอาใจจดจ่อดูเรื่องของตัววิมังสาใคร่ครวญดูมันคิดไปทางไหนถูกหรือผิดดีหรือชั่วคิดไปเรื่องอดีตหรืออนาคตคิดโกรธเขาหรือคิดรักเขาชังเขาหรือกับสิ่งใดมั่งคิดไปพิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาท่านเรียกว่าอิมังสาไตรตรองดูอัตภาพของเราที่เรารักสงวนมากๆนี้จะรักกันไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วจะละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟปราศจากความเป็นเราเวลานี้นั่งเฝ้ากันอยู่คำว่าเรากับปรากฏเป็นตัวของเราจริงๆเวลานี้แต่จะเป็นไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่ปัญญาสอดส่องมองลงไปดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปผิวหนังดูเข้าไปให้ชัดเข้าไปข้างในเท่าไรเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นปัญญาสอดส่องมองทะลุลงไป
เห็นทุกชิ้นทุกส่วนด้วยความเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาของตนจิตที่เคยหมักหมมจิตที่เคยสั่งสมจิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะทนตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันกับว่าไฟไหม้เรือนแม้จะอยู่ในห้องเรือนของตัวเองเพราะความรักความสงวนบ้านเรือนก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องรีบออกจากบ้านเรือนทั้งที่รักสงวนอยู่ปล่อยให้ไฟไหม้จะเป็นเท่าเป็นฐานไปตนเองได้เน็ดนอดหรือปลอดภัยไปแล้ว

พยายามมาจุนาดมันจะได้ก็ให้ได้แต่กากเมืองสมบัติเราขนออกไปหมดความเฉลียวฉลาดคุณงามความดีขอดถอนออกไปได้หมดใจก็ได้เป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธลุกเล็ดลอดออกไปจากอัตภาพร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลเป็นกองไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอาลัยอาวรณ์กับสิ่งเหล่านี้เพราะเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วว่านี่คือกองธาตุกองขันมาประชุมกันแล้วสลายตัวลงไปไม่มีความเสียดายนี่ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดดังนี้เพียงแต่ได้เห็นร่างกายชัดเจนอย่างนี้แล้วปัญญายังจะไม่ยับยั้งในสิ่งที่ตนยังไม่เห็นแจ้งชัดซึ่งเกี่ยวกับอยู่กับใจดวงเดียวนี้ยังจะแทงทะลุปลุกโปร่งลงไปถึงพวกเวทนาคือความสุขความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในใจไม่เพียงแต่มีอยู่ภายในขันธ์แยกออกได้หนึ่งกายถอนออกมาได้จากอุปาทานความถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราสองแยกออกมาได้จากเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆโดยไม่ได้ถือว่าทั้งสามประเภทนี้เป็นเราเป็นของเราน่ะเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับสัญญานี้ก็ถอนออกได้โดยไม่ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นเดียวกันความรู้ที่มีอะไรฝังอยู่ภายในเป็นยาพิษอย่างละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอนิจจาคือความหลงตัวเองนั้นปัญญาก็สอดแทรกแทงทะลุลงได้อีกจนไม่มีอวิชชาตัวใดจะฝืนนอนจมอยู่ภายในใจได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถูกปัญญาแทงทะลุปุโปร่งไปหมดสลายตัวลงไปสิ่งที่รู้ว่าข้าศึกจะสลายตัวลงไปนั่นคือความบริสุทธิ์หลุดออกมาแล้วจากสิ่งทั้งหลายที่ให้เคยให้ชื่อว่าเป็นขันธ์มาแต่ก่อนคือกองรูปได้แต่ส่วนร่างกายทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยทั้งทางกายและทางใจสัญญาความจดจำได้หมายรู้สังขารความคิดของใจคิดดีคิดชั่วเรียกสังขารทั้งนั้นวิญญาณความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องกับตนนี่คือกองแห่งขันธ์แยกกันได้จากจิตแม้จะเกิดขึ้นจากจิตก็ทราบแต่ว่าเป็นอาการหนึ่งๆที่เกิดขึ้นจากจิตหาได้เป็นจิตไม่มีแยกกันได้อย่างนี้จิตที่เคยถือว่าตนเป็นจิตตนเป็นตนตนเป็นเราเราเป็นจิตก็แยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาจิตในขั้นต้นเป็นจิตสมมติเคลือบแฝงอยู่ด้วยสมมติทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเต็มไปหมดในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นแหละท่านให้ชื่อว่าจิตตอวิชชาปัญญาได้สอดแทรกนึกแทงทะลุออกไปหมดจนไม่มีอะไรเหลือในคำว่าจิตเป็นเราเป็นของเราสิ่งที่เหลือก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงนี่ไม่ถือว่าพุทโธนี่เป็นเราพุทโธนี่เป็นของเราความบริสุทธิ์นี่เป็นเราความบริสุทธิ์นี่เป็นของเราเราเป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้ถืออย่างเหมือนอย่างที่เคยถือในสิ่งอื่นมากเป็นสภาพที่วางตัวเป็นกลางเสมอนี่คือวางจิตได้โดยถูกต้องระหว่างจิตกับจิตจิตที่เป็นสมมุติก็ปล่อยวางได้โดยเด็ดขาดจิตที่เป็นวิมุตติก็รู้เท่ารู้ทันไม่ยึดมั่นถือมั่นในความหลุดพ้นของตนขันธ์ทั้งห้าก็รู้เท่าทันไม่มีสิ่งใดจะฝังจมอยู่ภายในจิตเหมือนอย่างที่เคยฝังมาแล้วตั้งกับตั้งกันนี่คือผู้หลุดพ้นแม้จะมีขันธ์อยู่ก็เป็นผู้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่เคยถือขันธ์นั่นมาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากถอดเทียนออกถอดน้ำออกจากเรื่องของขันธ์ทั้งสิ้นและถอดเทียนถอดน้ำออกจากจิตอวิชชาที่เคยฝังจมกับภายในใจมากลายเป็นใจที่เบิกบานหมดความสมมุติว่านี่ใจนี่เรานี่ความเบิกบานเป็นเราเราคือความเบิกบานอันนี้
หมดการปักปัน

เกิดแดนในสิ่งใดๆทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าข้างนอกข้างในรู้เห็นตามเป็นจริงรอบตัวนี่คือผู้รู้ตัวผู้รู้พบรู้ธาตุผู้รื้อถอนพบถอนธาตุผู้รื้อถอนทุกข์ทั้งภายนอกทั้งส่วนกายทั้งภายในที่ส่วนกันหมดปัญหาพบหน้าก็ย่นเข้ามาสังหารกันในจิตดวงนี้พบหลังที่เคยเป็นมาก็มายึดติดกันเพียงแค่นี้ปัจจุบันในบัดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตศูนย์กลางแห่งความทำลายภพชาติทั้งหลายได้จากจิตที่บริสุทธิ์เดียวนี้นอกนั้นไม่มีปัญหาใดๆคำว่าวัฏฏะที่ไหนๆหมดปัญหากันไปเพราะจิตที่เป็นตัววัฏฏะได้หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงภายในตัวเองแล้วนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกๆท่านซึ่งก็มุ่งหน้ามาด้วยความสนอกสนใจและขอขอบคุณอนุโมทนาลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลสละทั้งเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติชีวิตจิตใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของมีคุณค่าเป็นผู้กล้าหาญเพื่อความเสียสละต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้บากบั่นหันหน้าเข้ามาสู่แดนของป่าซึ่งไม่ผิดอะไรกันกับแดนนรกผู้ไม่มีความสามารถกล้าหาญจริงๆแล้วรู้สึกจักไม่มีใครกล้าเสียสละตัวเองในล่ำเวลาทรัพย์สมบัติเข้ามาอยู่อย่างนี้งั้นโปรดได้ส่งเสริมคุณงามความดีของตนที่มีมาแล้วและกำลังเป็นไปอยู่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับลำดับจะไม่พ้นจากธรรมทั้งสี่ข้อที่ได้ยกขึ้นแสดงมาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี้ไปได้เลยในอวสานแห่งธรรมนี้ขออำนาจแห่งบุญญาณุภาพองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคจากพร้อมทั้งกระทำมาประสงค์จงมาคุ้มครองรักษาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายที่อุตส่าห์มาบำเพ็ญตนด้วยความกล้าหาญให้มีความสุขสำราญอะไรจิตใจโดยทั่วกัน

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

ปริปุณังปริสุทธังปรมจริยังปกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

0: อนุตตรังปุญญกิตังโลกัสสะตามหังสังฆังอภิปูชยามิตามหังสังฆังสิรสานมา
1: บุโธสุสุโธกรุณามหันโน

0: อาเกวะรัสสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติจีระปรินิพุทธังปิตังปะคะวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานังกาลิยังปะปะชิตาตาสมิงปะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิทธาสาชีวะสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะรัสสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

มิอาปยาปโชโหมิอานิโคโหมิสุขิอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุสัพเพ

0: ยังกัมมังกะริสันติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะลายานาภวิสันติ
1: Namo Tassa Bhagavato

ไตรปิฎกครับนะตอนนั้นเป็นได้แยกกันที่ตรงนั้นเอากันนั่งหนักหน่อยถ้าพระไตรปิฎกไม่ได้เป็นกองปราบปรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เคยรู้มาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัตินะถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากจะจริงก็จริงไปได้ถ้าจะปลอมก็ปลอมมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระไตรปิฎกยังไม่มีปัญหาก็มีที่ตอบกันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นแบบพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้พอประมาณนานมานานมาผู้จดจารึกมันก็เป็นคนชนิดใดมันก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นคนมีกิเลสจดจารึกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแฝงกับคนมีกิเลสไปได้ต้องเป็นไปด้วยกันถ้าผู้จดจารึกเป็นพระอรหันต์ธรรมะแล้วก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิของพระอรหันต์ของนั้นที่มีลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนำออกมาสู่โลกแต่ความมือถุดเรายกให้ท่านการจะแตกฐานแค่ไหนนั่นเป็นไปตามอุปนิสัยแต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกมาเหมือนคนมีกิเลสขึ้นไปลากเอาผลกิเลสตัวของออกมาสาดกระจายไปหมดธรรมะเราอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะเราไม่เจอถ้าคนมีกิเลสจดจารึกจะเป็นอย่างนั้นไงสำคัญอยู่ที่ใจนี่ไงอย่างเรื่องของท่านจันมั่นลองดูดิไม่ใช่คุยนะมาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะเกิดละเอียดละเอียดมันก็ไปเป็นไปได้แต่งไปได้เขียนไปได้นะธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละออสุขุมมากแม้จะเป็นธรรมะเดียวกันก็ตามในกับพระไตรปิฎกเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกแต่ละเอียดสุขุมยิ่งกว่าไปกว่านั้นเพราะพระไตรปิฎกนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจเลยมันเลยเอามาถกเถียงกันอยู่ทุกวันหนุ่มคนมีกิเลสไปอ่านพระไตรปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกเช่นอภิธรรมถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมเพราะคนมีกิเลสทำในความจริงแค่ไหนมันก็หัวใจไม่ได้จริงมันปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอันไหนเป็นหางช้างอันไหนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นสีข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคำคำตรงไหนก็ว่าช้างเหมือนนั่นเหมือนนี่ไปเพราะอย่างนั้นขยันที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์อวดอำนาจความรู้ความฉลาดของตนขึ้นจากความจำแฝงความจำปีเป็นปลอมๆไปมาโต้กันเป็นบ้าน้ำลายไม่รู้สึกตัวปฏิบัติตามให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนแล้วกล้าที่ทำทั้งหมดอยู่ที่ไหนคิดเจอสิรูปนิพพานนอกเหนือไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้อย่างไรเจอสิก็ใครคิดเนี่ยคิดอะไรรู้ๆทุกวันนี้เนี่ยรูปกับรูปอะไรรูปทำนามธรรมหรือภายในความสิ้นทุกข์ทิ้งกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งตัวผลคือทุกข์ภายในใจแต่ฉะนั้นจะไปถามใครไปโต้เถียงกันให้เสียเรื่องเวลาทำให้ใจตาบอดทำช้างปฏิบัติที่ให้รู้ใครรู้มากน้อยอะไรอาถานทำไมจะไม่อาถานสัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจใจผู้ปฏิบัติใจผู้ค้นคว้าในธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายต้องรู้ทั้งกิเลสจากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดจิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาเราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ประมาทปริยัติธรรมเราไม่ประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำรานั้นและพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาททำทั้งหลายขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทลงไปอีกกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะสนิทยิ่งกว่าอะไรอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทำอะไรสนิททั้งนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทำอะไรมันก็ดิ้นมันไม่จริงไม่จังแต่จิตมันเข้าถึงความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดิ้นไม่ดิ้นมันจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดจะจริงยิ่งกว่าธรรมใจเป็นผู้ทรงธรรมธรรมกับใจอยู่ด้วยกันการแสดงออกจะมีรุ่งดอนมีดีดดิ้นดิ้นหลอกหลอกลวงลวงได้อย่างไร
มันต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถรรพ์ถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถรรพ์พอรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองถอดออกมาจากหัวใจนี่จะกระทั่งไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจนั่นท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหาเหตุประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดอารมณ์ใดเอานำมาคลี่คลายที่ขยายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของมัน อย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยของมันเองไม่บังคับมันก็ปล่อยเมื่อรู้ชัดชันแล้วเหมือนกับคนจับงูนั่นมือควานลงไปในสุ่มเข้าใจว่าปลาจับขึ้นมาเข้าใจว่าปลาไหลอะไรนี่ลากคองูขึ้นมาพอรู้ว่างูเท่านั้นมันต้องบอกมันสลัดปุ๊บเดียวเลยเห็นโทษขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของกิเลสก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแบบรุ่มร้อนๆด้วยความเก็บความจำคาดวาดภาพหลอกตัวเองอยู่วันนั่งคำคืนยังรุ่มคือไม่เห็นความจริงเขาว่าเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพอะไรที่เคยวาดมามันล้มละลายไปหมดภาพจะเคยหลอกลวงนั่นนะพระปันปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอหรอกอยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมได้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่มีเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยึดจางให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขย่าจิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสม่ำเสมอตัวอยู่อย่างนั้นตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่กับใจนั้นแล้วไม่เกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่แล้วนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นประจักษ์ความเห็นประจักษ์ก็เลยการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนถึงสมาธิขั้นปัญญาโดยลำดับจนกระทั่งถอดถอนเถอะไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องฝังจมเหมือนกับลูกศรขึ้นแทงหัวใจอยู่นี้ออกหมดเลยที่เห็นเนี่ยอะไรจะมาเป็นไผ่กิเลสของเรานั่นแหละเป็นไผ่ต่อเราเราจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นไผ่นั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นหยาบผู้ปฏิบัติจะต้องโอปนายิโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงจิตและภัยอะไรๆที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายใดๆที่เกิดไปเกี่ยวข้องจิตปรุงแต่งขึ้นไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นไปจากจิตอาการของจิตที่แสดงออกโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นในเมื่อสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมอยู่เสมอมีความแก้วกล้าสามารถไปเดินหลับแล้วแม้แต่ขณะจิตที่เรื่องออกปรุงถึงรูปนั่นเสียงนี้กลิ่นนั่นอะไรอย่างนี้มันรู้ทันทีทันทีทีไม่มีอะไรเป็นภัยนี่นะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี่เป็นภัยต่อจิตใจอยู่ทั้งนี้รูปเขาก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ยังไม่เกิดเสียงเขามีมาแต่ยังไม่เกิดผัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันมันอยู่ตามสภาพของมันแล้วจะว่ามันมีไม่มีจะว่ามันดีไม่ดีมันก็มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสาถายหลอกลวงตัวเองให้กระติดเขาก็มันโดยสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อันนั้นดีนั้นนี้ดีนี่ไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาเมื่อเวลาพิจารณาแล้วมันตะล่อมเข้ามามันรู้ตัวเฮ้ยมันจะไปคิดเสียไปทำเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนั่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทำไมเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสมันมีตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกินไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตมันดับกิเลสอย่างสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นก็ไปเกี่ยวข้องใจมันเป็นยังไงเวลานี้มันถึงเกี่ยวข้องนะก็เพราะว่ามันมีสายโยงกันยุ่งอยู่ภายในเราตัดมันยังไม่ขาดปัญญาจึงย้อนเข้ามาพิจารณาเห็นตามความจริงอย่าล้นละความเพียรอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานเลิศงานประเสริฐงานลื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรง
บำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกพระสาวกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านวิเศษวิโสได้ยิ่งกว่างานเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดๆจนรู้แจ้งจริงๆและถอดถอนได้โดยลำดับดับจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงานประเภทนี้มีจริงว่าเป็นงานประเสริฐและยังผลประเสริฐเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังวลโลกมันจะมีกี่โลกก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปนับมันเสียเวลาล่ะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจักรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมแต่ละอย่างอย่างสำคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี่เท่านั้นก่อใครก็คือเรื่องก่อกวนตัวเองที่ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่นี่หรืออวิชชาปฏิยาสร้างข้าวลาว่าไงเราไปหาที่ไหนหาวิชามันฝังจมอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นต้องเบิกออกเบิกออกถากถางเข้าไปมันเกี่ยวโยงมาถึงไหนตามพิจารณามันเกี่ยวกับรูปรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มารู้เรื่องความต้องการหมายของตัวเองโดยลำดับลำดับคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเป็นวงแคบทีแรกมันก็กว้างขวางปัญญาเพราะมันยังไม่เข้าใจในสิ่งใดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากถอนอยากถอนมันก็ต้องเป็นเต็มเหนี่ยวของมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่คล้องตามสายเข้ามาสายหลงออกไปนู่นออกไปจากจิตนี้แล้วก็ไปนู่นไปนู่นระยงระยางเป็นภาพนั้นภาพนี้หลอกจะของนู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ประโยชน์ระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปหลอกพิจารณาสิ่งนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วตัวที่ไปว่าภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันมันแล้วมันก็ดับเพียงแยบนั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทันนะโอ้มันก่อขั้นแหลมไปไหมยาวเหยียดจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้แล้วหลงมันจนจะตายก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามที่เด็กแล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันตัดได้รู้ได้เมื่อรู้ได้มันก็ตัดได้ขาดก็มาเป็นลำดับผลทุกท่านมันก็มีแต่เรื่องออกมาไปจากขันขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องผลักดันออกมาปัญญานี่แหละงานประเสริฐจริงให้จังกับงานนี้อย่าลดละปล่อยวางอย่าเห็นว่าอะไรจะเลื่อนเลื่อนยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลิศยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจเราซึ่งเราค้นคว้าหามาแล้วเองเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าไปหลงโลกหลงสงสารโลกนอกโลกในมันเป็นโลกด้วยกันก่อความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญาเราขอบคิดอย่างจะรู้ทั้งโลกเนาะรู้ทั้งโลกไหนรู้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตใจมันจะยิ่งเต้นเถื่อนกระโดดไปไหนเท่าที่มันยิ่งเต้นเถื่อนกระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งผลักดันให้มัน

าให้จริงให้จังผู้มาศึกษาอบรมอย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่าติดนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยความจงใจจริงๆอย่าสักแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่ใช่มาร่างมือเปิดต่างคนต่างมาสอบมาแสวงหาคุณงามความดีอันใดที่เป็นสาระประโยชน์จากการปฏิบัติของเราแล้วให้ทำนะว่าธุรกิจภายนอกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนขอวัดปฏิบัติทำจริงๆจังๆอย่าทำเล่นทำเล่นทำไม่จริงไม่จังเข้าไปภายในมันก็เหมือนกันเข้าใจดวงนี้ต้องจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความชอบธรรมกับข้อปฏิบัติแล้วเอาให้จริงจังนั่นผู้ปฏิบัติต้องเป็นแบบนั้นถ้าได้ชมที่คำว่ามรรคผลนิพพานทำไมได้ยินแต่ท่านประกาศลั่นโลกมาได้ 2,500 ปีกว่าแล้วไม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัวของมรรคผลนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยมีอย่างเหลือทั้งที่เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นสากยบุตรมานี้เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ละองค์ละองค์บวชมากี่ปีกี่เดือนกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีแต่ว่าจะดิบจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี่ดีด้วยการตกนรกอเวจีดีด้วยความรักความชังดีด้วยความโลภความโกรธความหลงดีด้วยความเพ้อเหิมถ้าดีโลกดีไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีจึงไม่ควรจะสนใจคิดให้เสียเวลาเวลายิ่งกว่าการค้นคว้าให้มันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้น่าจะถอดถอนเครื่องน้ำด้วยความกังวลภายในจิตใจนั้นจนออกหมดสิ้นไปจะเป็นความสะดวกสบายผมเสียใจเพราะเรื่องนามธรรมที่เป็นขึ้นรู้เห็นกับใจนี่ไม่สามารถที่จะมาถอดมาดูนะนี่นั่นน่ะเป็นยังไงพูดอย่างนั้นนะเพราะเราพูดในวงของเราเองเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันผมรักจริงๆรักหมู่เพื่อนรักอย่างสนิทเป็นธรรมไม่มีเอียงมีเอ็นไปไหนเลยรักอันนี้รักไม่เหมือนโลกพูดถึงเรื่องความรักหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันนั้นจึงต้องอุตส่าห์พยายามจดจ่อทั้งตาทั้งหูฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมู่เพื่อนแสดงอากัปกิริยาประการใดเพราะเราเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยล่ะสิว่าไงบกพร่องไหนก็เตือนบกพร่องไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมกันกับลูกศิษย์ครูเขาต้องเตือนอย่างนั้นนะจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ้อมกันไปซ้อมกันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดกองที่ควรเตะเขาก็เตะปั๊บเลยอย่าเปิดตรงนี้นะแล้วควรต่อยก็อย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามปั๊วอย่าเปิดตรงนั้นลูกศิษย์มันก็เข้าใจพ่อครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายเพราะต่อยเพื่อสอนเจ็บก็เจ็บพอให้จดจำเท่านั้นเองไม่ได้เจ็บมากยิ่งกว่านั้นเพราะการฝึกซ้อมไม่เหมือนการเอากันจริงจังบนเวทีเหมือนเขาต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงๆอันนี้ติดตะเกือนที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนยาที่ตรงไหนว่าตรงไหนนั่นน่ะคือเปิดตรงนั้นพูดง่ายๆเราจึงสงวนมากกับพระกับเณรของเราใครมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรายินดีสมเจตนาของเราที่มีความฝักใฝ่ต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่อย่างเต็มหัวใจเราไม่ถืออะไรภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเนรของเรานะเราเห็นพระเนรของเรานี่เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามมาหน้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมอบกายวาจาใจให้ยิ่งแก่พระศาสนาแก่ครูบาอาจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์โยเมพันเตโหหิว่ามาแล้วโอปายกลางปฏิรูปังเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ได้สั่งสอนฉักแต่ว่าสอนนะสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังสักแต่ว่าฟังเฉยจึงเข้ากับเรื่องผู้สอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแท้จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมหมู่เพื่อนฟังให้ดีนะครับว่าเป็นสิ่งที่ทอต้องให้ดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้วเรื่องธรรมทั้งหลายที่แสดงออกมานี้ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกลงไปกลงมาท่านในวงของเราเองเราไม่มีความสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้เราจะปฏิบัติมาเต็มภูมิกำลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วความรู้เราหมดวาสนาเพียงเท่านี้การปฏิบัติก็ยิ่งร่วงโรยลงไปเพราะกำลังมังคานั้นอ่อนลงไปทำสัจกิริยาไปนั่นแหละเดินยังคงก็เดินไปนั่นแหละนั่งพอหน้าก็นั่งไปแต่จะดูกิริยานี้

มันก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเรายังไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่องสภาพของร่างกายและจิตใจเป็นยังไงจึงต้องทําอย่างนี้เวลานี้นี่เราก็ทราบของเราได้ดีถึงไม่ตําหนิเพราะทราบแล้วตําหนิได้ยังไงตําหนิให้ดีกว่านี้มันก็ไม่ดีผู้ที่กําลังวังชามีที่ควรที่จะให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยและความภาคความเพียรจึงขอให้ทุกท่านจะตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะยิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมภายในใจงานใดก็ตามในโลกนี้อย่าเข้าใจว่ายิ่งวิเศษยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทำจะได้โผล่ขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่ว่าสันติโตสันติโกหรือปัจจังเวทบุญยืนอย่าให้ได้ยินตั้งแต่ข่าวว่าถ้าสงสาวกองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางจงกรมนั้นดูด้วยสมาธิบรรลุด้วยสมาธิบรรลุด้วยการเดินจงกรมบรรลุอยู่ในทำในเงื่อนผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านจนขี้เกียจจะบรรลุจนหาที่ไหว้ความบรรลุไม่บรรจุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดในหัวใจซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นมันกลับตรงข้ามไปหมดท่านอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจพึ่งปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งมีอยู่นี้ค้นออกไปนี้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้ง4ก็เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งมรรคนี่คือสติปัญญาเป็นต้นเอาทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องรับมันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงอย่าไปสนใจกับเรื่องมันจะหายแต่มันจะล่มจะตายจะไปสนใจมันนี่จะธาตุสี่ทางอ่ะมันแตกลงไปตามเรื่องของมันแต่ความรู้จริงเห็นจริงอย่าได้ลนละให้ค้นลงไปที่นั่นในประการสมาธิก็ให้รู้กับใจเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิซะเองเป็นเจ้าของสมบัติคือปัญญาซะเองและเป็นเจ้าของมรรคผลนิพพานซะเองด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่สนิทใจมากอย่ามีแต่ชื่อพระชื่อเนนเฉยๆชื่อผู้ปฏิบัติเฉยๆให้มีทั้งชื่อทั้งตัวการประกอบความภาคเพียรก่อนมีทั้งตัวจริงรู้เหตุรู้ผลกันไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติของเราอย่าไปคาดว่ามรรคผลนิพพานอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนกำลังวังช้างเราจะสู้ได้ไหมอำนาจวาสนาของเรามีมากมีน้อยมีมากไหมมีน้อยกำลังมีเท่าไรฟาดลงไปตายแล้วก็รู้เองว่าตายหุงต้มกันกินไม่ได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้เออผมเราวิตกวิจารกับหมู่เพื่อนล้างแง่หลายทางจนไม่ชนะที่จะนำมาพูดได้และไม่อาจจะนำมาพูดได้ทุกแง่ทุกมุมอยู่วันหนึ่งไม่คิดเกี่ยวกับหมู่คณะได้เลยมันต้องคิดยิ่งเป็นคนวัยนี้ได้แล้วก็ต้องคิดว่านอกจากพูดตั้งและพูดตั้งเท่านั้นเป็นห่วงที่สุดก็คือการปฏิบัติมาเด็ดเห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยนี่มันก็เสียความมุ่งหมายของผู้อบรมสอนด้วยความเต็มใจจริงๆไม่ใช่น้อยเหมือนกันนั้นอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับผลจากการปฏิบัติของตนเป็นเครื่องตอบแทนเราจะเป็นที่ยินดีด้วยไม่น้อยอาจารย์ปัญญาอธิบาย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดทรุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐแปลว่าผู้บอกอันสูงสุดผู้บอกอันประเสริฐผู้เตือนอันประเสริฐท่านว่าเป็นเทวทูตประหนึ่งเป็นเทวดามาเตือนเราให้รู้อยู่เสมอว่าความตายอยู่กับเราทุกคนเราอย่าไปคำนึงคำนวณว่าได้เท่านั้นปีเท่านี้เดือนให้รู้กันอยู่กับลมหายใจเมื่อลมหายใจเสร็จสิ้นไปแล้วกี่ปีก็ตามคนตายทั้งนั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วเวลานี้เรายังมีลมหายใจอยู่อันใดที่ควรจะขวนขวายให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราเพื่อการต่อไปและปัจจุบันก็ให้เราวิ่งเต้นขวนขวายต่อไปเสียแต่บัดนี้คติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: หัววันเกิดนะครับต้องคำมาถวายกันหัวคำถวายเอาไว้แล้วเทศกาลในเวรกับบันทมิลุโอ้ยนี่เกิดเป็นเงินเป็นทองแล้วเราอยากจะให้เกิดบันยั่งค่ำเหรอนี่
2: ทองหนักสิบบาท
3: โอ้สิบบาทครับผม
1: พอใจเออได้แล้วทองหนักสิบบาทดีแล้วเป็นมงคล
2: รายงานหลวงตาครับค่าไฟฟ้าทั้งหมดเขาคิด96,000ครับตอนนี้คุณก้องท่านรวมกับรวบรวมได้13,000อีก83,000ผมออกไปหมดแล้วครับ
1: เออไฟฟ้าดีมากเออแล้วพอใจจริงว่าเห็นแล้วมาตั้งแล้วลื้อโอ้โหดูแล้วมันไม่สะดวกใจเลยจึงได้ติดต่อกันเรื่องราวนี้ก็ดีแล้วที่นี่ไม่ต้องมาติดมาตั้งเรื่อยๆยุ่งเรื่อยๆนะถ้าไม่เรียบร้อยไปเลยทั้งเสาทั้งสายอะไรไฟฟ้าตอนนี้เพราะมันมีงานอยู่ตลอดมันเรื่องเสาไฟมันก็20กว่าต้นนะ
3: ครับ
1: เราเดินดูหน้าดูมันดูมัน20กว่าเสาไปงั้นลำบากลำบนอยู่บ่อยๆเนาะเดี๋ยวมีงานแต่มันมีงานทีไรก็ขนอันนี้มาแล้วยุ่งกันเลยพอเสร็จแล้วก็ลื้อไป ดูเลยมันยังไงกันนี่นะถึงจะทำให้เรียบร้อยเสร็จตกลงก็ทีนี้ไม่ต้องลื้อต้องถอนบ่อยนี่เพราะว่าท่านก็เอาตั้งเกือบแสนนนท์เห็นไหมน่ะสายไฟเพราะว่าบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็รวมบริจาคแล้วแล้วเสร็จแล้วก็พูดว่าเป็นโต้โผใหญ่เลยขึ้นเลยพวกสายไฟแล้วก็ต้นเสาไฟฟ้าตั้งทางลงไฟฟ้าอยู่หน่อย
3: ครับลงไฟฟ้าส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: เออนี่แหละ นี่จะไม่เป็นกังวลมาฟังมาลืออยู่ห้องงานนี่มันมีเบาะงานวันนี้มีงานอยู่บ่อยๆนี่นะซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยมีสำหรับวันนี้พูดได้เลยว่าไม่มีงานมีแต่งานของพระล้วนๆงานของพระเป็นยังไงงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระความไม่ดีของตัวเองจากจิตใจจากกายวาจาชำระตลอดอันนี้เขาเรียกว่ากิเลสคือความสกปรกทางใจกิเลสแสดงฤทธิ์ออกมาเป็นพิษเป็นภัยทุกแบบที่ออกมาจากใจแล้วเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันเผาได้ทั้งโลกนี่ออกจากความสกปรกของสกปรกและเป็นพิษภัยอยู่ภายในใจท่านให้ชื่อว่ากิเลสนี่แหละพระท่านชำระสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นภัยแก่ตัวเองเมื่อไม่เป็นภัยคุณก็เกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนอย่างที่ลกหลงลังออกแล้วความเตียนโล่งก็ขึ้นพร้อมกันนี่พระท่านงานของท่านเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ครั้งพุทธกาลคือครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เรื่อยมาเป็นงานเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจของพระพุทธศาสนาและของพระตลอดมานี่คืองานอันดับหนึ่งไอ้ส่วนที่เราเห็นเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นี่มันไม่ได้ใช่งานของศาสนาโดยตรงนะถ้าว่าอนุโลมให้บ้างก็มาทางอ้อมหนักเข้าไปกว่านั้นก็เป็นพวกกาฝากของศาสนากัดตับกัดไส้กัดพุงของศาสนาแล้วก็เป็นของพระของเลนของวัดของวาไปหมดว่ามีจากการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายนี้ไม่ใช่งานของพระพุทธเจ้าโดยตรงเอาท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องหลักศาสนาให้ได้ฟังเรื่อง นั้นศาสนาแท้เนี่ยผ้าเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งงานศาสนางานของผ้าแท้นุกโมเลเซนาสนังขึ้นต้นเป็นประชาชนทั้งหมดแล้วให้ท่านทั้งหลายได้ไปให้ไปอยู่ในลูกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาในตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดซึ่งเป็นสถานที่ไม่มีสิ่งใดรบกวนเพราะโลกเขาไม่ไปเกี่ยวข้องเป็นความสะดวกสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมอยู่ในที่เช่นนั้นแล้วจงทำความอุตสาห์พยายามอยู่ในที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนู่นน่ะไม่ใช่ธรรมดานะตลอดชีวิตให้อุตสาห์พยายามอุตสาห์โหกรณีโยอย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดส่วนที่ท่านให้เป็นอนุโลมไปก็มีบ้างเรื่องน้อยๆเรื่องใหญ่เป็นอันนี้ท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นมีฟังจะรู้ขมวลคือป่าคือเขา ในครั้งนี้เขาเรียกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบ้านมหาวิทยาลัยป่าเราก็ต้องมีเข้ามาเทียบกันสิมหาลัยป่านี่มีมาก่อนมหาลัยบ้านนะอันนี้เพิ่งมาตั้งขึ้น ขึ้นยกขึ้นโก้โก้ที่ว่ามหาลัยสงฆ์ทุกวันนี่นะพูดให้มันยันกันเนี่ยต่างคนต่างเรียนมารู้ได้กันว่าอืมเป็นมหาลัยสงฆ์มหาลัยสงฆ์คืออะไรนั่นมันมีแต่เรื่องความรู้วิชาหลักวิชาต่างๆของทางโลกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายศาสนาไปแหลกมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ทุกวันอยู่อย่างนี้มหาวิทยาลัยป่าเมื่อเจ้านี้ไล่เข้าป่าแล้วกำจัดสิ่งที่เป็นมลทินมัวหมองมืดตื้อเป็นฟืนเป็นไฟแก่ตัวเองออกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสดาองค์เอกสำเร็จมาจากมหาวิทยาลัยป่าบรรดาสาวกทั้งหลายก็ไปศึกษาเรียนในป่าซึ่งเป็นเจ้าที่ทั้งห้าในป่ามาเรียกว่ามหาไรป่าถ้าอย่างทุกวันนี้เรียกมหาไรป่าแต่ก่อนท่านไม่เรียกท่านเรียกว่าป่าว่าป่าไปอย่างนั้นยุคขมูลยุคขมูลเมื่อท่านไปเรียนตามที่พระเจ้าทรงประทานโอวาทให้เรียบร้อยแล้วก็ท่านที่ท่านเรียนท่านสำเร็จออกมาองค์นี้สำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จเป็นพระสกิทาคาองค์นี้สำเร็จเป็นพระอนาคาองค์นี้สำเร็จเป็นพระอรหัตบุคคลนี่เรียกว่าก้าวขึ้นไปถึงขั้นอริยภูมิอริยธรรมอริยบุคคลขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ท่านสำเร็จมาจากในว่าจากนั้นก็มาสั่งสอนโลกเรื่อยมาจนกลายเป็นว่าสังฆังสรณังคาฉามีของพวกเรานี้ท่านเรียนท่านปฏิบัติสำเร็จมาจากในป่าตามที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระอาวาสให้โดยถูกต้องแล้วนั่นเมื่อสังฆังฉะนั้นก็ถามมีพวกเรานี่เป็นสังฆังมาประเภทนั้นนะว่าผู้ที่ยังไม่เข้าผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาก็จะเห็นที่เกื่อนอยู่ตามวัดตามวาตามบ้านตามเมืองนี้ว่าเป็นศาสนาศาสนาแท้ไปเสียนี่เช่นอย่างสิ่งก่อสร้างต่างๆท่านไม่ได้นิยมแต่ก่อนนิยมอะไรยังตำหรับตำราก็ไม่เห็นว่ามีบ้างเล็กน้อยก็ท่านก็แสดงเอาไว้ว่านางวิสาขาสร้างวิหารหรือสร้างศาลาหรือวิหารขออนุญาตผู้เจ้าสร้างศาลาหรือวิหารหลังหนึ่งนางวิสาขาที่เป็นโยมอุปถากพระพุทธเจ้าเราพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้สร้างแล้วให้พระโมกขันลามาคอยดูแลคอยแนะนำช่างเขาที่เขามาสร้างนั้นเนื้อพระโมกขันลาท่านก็เป็นพระอรหันต์ตามที่ท่านเป็นปุถุชนที่ไหนท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเสียหายอะไรพระอรหันต์ก็มีเท่านั้นแต่เรื่องปฏิเสธว่าไม่ก่อสร้างเลยไม่ปฏิเสธมีหักมีน้อยมากหนักแน่นก็ทางด้านประพฤติปฏิบัติตามตัดที่เหตุโดยลำดับลำดาเท่านั้นเอง การก่อการสร้างนั้นนี่ก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เวลานี้พอตั้งทึกตรงไหนสร้างวัดสร้างวาสร้างวัดขู่นี่ต้องออกหน้าออกตานะให้ได้วิหารใหญ่ๆไปโบสถ์หลังใหญ่ๆได้สี่ชั้นที่ห้องที่ห้องเพื่อเป็นความสง่าราศีเป็นหน้าเต็งขามกิเลสมันเต็งขามไหมคนทำอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นกิเลสไม่เต็งขามเหยียบหัวพระไปเลยแต่ทำเต็งขามถ้าผู้ปฏิบัติทำไม่ก่อไม่สร้างทำเต็งขามอยากให้ก่อสร้างทางด้านจิตใจสร้างศีลให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่วันบวชมานั่นน่ะศีลต้องสมบูรณ์ตั้งแต่วันนั้นบกพร่องไม่ได้นี่คือสมบัติของพระศีลสมบัติสมาธิสมบัติเนี่ยจะเริ่มปัญญาสมบัติวิมุตติสมบัติขึ้นเรื่อยๆมีศีลยังมีใจอบอุ่นบำเพ็ญธรรมเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจที่มันเคยยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ที่เหล็กเผาหัวใจด้วยอันด้วยธรรมคือความสงบร่มเย็นใจโดยจิตตภาวนาพักอารมณ์บ้างงานของเราทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับงานของจิตไม่มีเวลาพักเลยให้ได้พักบ้างวันหนึ่งเขาทำการทำงานทุกอย่างเขายังพักวิ่งรถเขาก็ยังพักเครื่องหัวใจเราตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งค่ำไม่ได้พักเครื่องบ้างได้หรือนี่หัวใจพักเครื่องต้องพักด้วยธรรมสำหรับเราเป็นชาวพุทธทำความสงบใจใจนี้ตัวดิ้นตัวดีที่สุดตัวเหตุที่อะไรที่พายมันดิ้นดีนั่นกิเลสอยู่ทางใต้พอใจไหมมันหนุนออกมาผลักดันออกมาอยากคิดอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากตลอดเวลานี่คือกิเลสที่มันเป็นพื้นใจอยู่ภายในใจผลักดันออกมาจิตใจไม่ได้คิดจึงอยู่ไม่ได้นะไม่ว่าจิตใครเหมือนกันในโลกนี้กิเลสมันหนุนออกหรือว่าบังคับให้คิดให้ปรุงให้อยากให้ทะเยอทะยานธรรมตัณหาคือความหิวไม่จบหิวไม่สิ้นตัณหากิเลสไม่พาใครให้อิ่มพอถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วคอเป็นลำดับลำดาธรรมศีลเต็มตัวเช่นหลวงพ่อท่านว่าศีล227รักษาทุกข้อของศีลแล้วไม่มีคำว่าบกพร่องนี่พอเข้าใจไหมศีลพอนั่นพอเริ่มเข้าไปฝ่ายธรรมฝ่ายศาสนาทุกอย่างจะมีความพอเป็นแบบถ้าเอียงไปทางกิเลสมีแต่หิวโหยตลอดเวลาพังได้เพราะความหิวโหยแต่ทำแล้วสงบร่มเย็นได้เช่นเรื่องศีลเอาบวชป้าคอยวันนี้ศีลเต็มตัวแล้วนี่หิวที่ไหนรักษาให้ดีอิ่มตัวจิตใจสบายไปที่ไหนเย็นอำนาจของศีลนี่ทำให้ประจักษ์นะฉันอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็เป็นอันหนึ่งนะเวลาเข้าป่าเข้าเขาไปบำเพ็ญภาวนานี้ศีลนี่จะเป็นของเด่นเป็นสมบัติที่เด่นชัดในตัวของเราไปนี่เสือกระหึ่มทั้งนั้นเสือกระหึ่มทั้งนี้อันนี้เราพอพูดอวดได้เพราะเราเคยมาแล้วกับเรื่องอย่างนี้นะครูอาจารย์ทั้งหลายเก่งกว่าเราในเรื่องอย่างนี้นะอย่างน้อยให้มีศีลพอมีศีลนี่อบอุ่นอยู่ภายในใจถึงมันมากัดกินเราเนี่ยความอบอุ่นมันแน่อยู่แล้วต่อความดีความสุขคตินะเนี่ยเพียงพอนี่พอตัวนะในขั้นที่มีศีลพอตัวนอกจากนั้นจิตมีอบรมด้วยศีลด้วยธรรมจิตใจมีความสง่างามขึ้นนี่บำรุงธรรมนะศีลรักษาเป็นรั้วกั้นไม่ให้ภัยให้อะไรข้าศึกอันตรายอะไรเข้ามาทำลายธรรมที่กำลังบำรุงรักษาอยู่เวลานี้ด้วยการภาวนาอันนี้จิตศีลเป็นรั้วกั้นกำแพงหนาแน่นคือไม่มีอะไรเข้ามาทำลายศีลให้ขาดได้ตัวเองก็ไม่ดีไม่ดิ้นออกไปเพื่อการทำลายตัวเองศีลก็สมบูรณ์นั่นแหละสมบูรณ์มาตั้งแต่วันบวชองค์ไหนขาดศีลข้อใดตั้งแต่วันบวชมาสมบูรณ์ด้วยกันท่านอิ่มด้วยศีลพอด้วยศีลด้วยกันทั้งนั้นเพราะต่างองค์ต่างรักษาอย่างเข้มงวดขันดีเรียกว่าเข้ามาก้าวเข้ามาใส่ศาสนาฝ่ายธรรมเพื่อจะแก้สิ่งที่เป็นภัยคือความมีหัวนั้นด้วยศีลด้วยธรรมเป็นลำดับเพียงศีลเท่านี้พอในขั้นนี้แล้วอิ่มนะอิ่มตัวไปอยู่ในป่าในเขาโอ้ยเสียงเสือก็หึ่มนึงเสือไม่ใช่เสือเล็กเสือน้อยไม่ใช่เสือเขาวาดภาพบนกระดานนะเสือจริงๆเนี่ยว่าไงมันก็หึ่มอยู่ข้างช าวเดินจงกรมนี่เฉยหน่อยความมันอบอุ่นเทนิกิจก็หมุนตัวเข้าไปเนี่ยฟังท่านทั้งหลายให้รู้เรื่องคุณค่าของธรรมที่นี่เวลาจิตธรรมดามันนะที่เราว่ากลัวนั้นกลัวนี่นี่ก็คือคิดกิเลสหลอกกลัวอะไรถ้าว่ากลัวผีจิตมันวิ่งก็ไปหาแต่ป่าช้าวิ่งก็ไปหาแต่ผีถ้าว่ากลัวเสือมันวิ่งเข้าหาแต่เสือคิดหาแต่เรื่องเสือมันกลัวอะไรมันจะเป็นอะไรถ้ากลัวมันต้องหลบต้องหมอบต้องซ่อนที่นี่เดี๋ยววิ่งเข้าไปหาเขามันกล้าหาญจะตายไม่รู้จักตายเข้าใจไหมนี่แหละทีนี้เวลาศีลเรามีแล้วจิตของเรามันจะกลัวอะไรเอาพุทโธให้เป็นเกาะยึดกับพุทโธนี่ผู้ตั้งใจพิจารณาให้เห็นประจักษ์นี่แล้วคุจับนี่จะกำลังพูดให้ฟังเรื่องผลแห่งการกระทำนะเวลาเข้าไป ยิ่งเสียงมันเสือในตะกอนอยู่ที่ไหนมีแต่เสือนะมีสัตว์ล่าพวกเนื้อเต็มไปหมดในดงในป่าไม่อดไม่อยากเรื่องเหล่านี้เพราะงั้นกล้าก็ดงไหนจึงมีแต่ป่าที่น่ากลัว ทีนี้น่ากลัวก็ยิ่งขยับเข้าไปหาที่น่ากลัวเพื่อจะดักสันดานจิตตัวเนี้ยที่กิเลสแฝงอยู่นี่นะพอไปนี่เสียงเสือก็หึ่งๆที่บังคับที่ที่นี่นะนี่แหละเอากันตรงนี้นะเราจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยมันจะตัวสั่นนะมันกลัวที่นี่เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าที่เชื่อเสือก็สร้างแต่ความกลัวความทุกข์ให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเอาพุทโธเข้ามาใจนี้จะเอาความอาถรรพ์ชันใจขึ้นทับกันรบกันเอาพุทโธติดกับปิดห้ามให้คิดออกไปถ้าว่ากลัวเสืออยากคิดถึงเสือไม่ให้คิดให้เกาะพระพุทธเจ้าเสือเป็นภัยพระพุทธเจ้าเป็นคุณพุทโธพุทโธติดแนบมันกลัวมันอยากจะคิดนะกลัวอยากจะคิดออกไปหาเสือมันกลัวอะไรอย่างนั้นบังคับไว้บังคับไว้หนาแน่นหนาแน่นหนาแน่นด้วยสติบังคับไว้ทีนี้จิตเมื่อได้รับการอบรมและการรักษาด้วยสติดีและกับพุทโธติดแนบกันก็สร้างพลังขึ้นมา พลังขึ้นมาในใจนะมีความอบอุ่นอบอุ่นเข้ามาอบอุ่นแล้วเข้ามาแน่นหนามั่นคงนี่ความกลัวหายไปหายไปที่พุทโธถี่ยิบเข้าถี่ยิบเข้าหมุนตัวขึ้นมาเป็นฐานแห่งความสงบเย็นใจจากนั้นแล้วความกล้าหาญขึ้นนะที่นี่นะแต่ก่อนขณะก่อนมันกลัวจะเป็นจะตายทีนี้พอพุทโธกับใจเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วความกล้าหาญจันทร์ใจความอบอุ่นเกิดขึ้นจากนั้นเป็นความกล้าหาญเลยทีนี้เอาในขณะก่อนนี้มันกล้ามันกลัวจนตัวสั่นนะมันกลัวมากนะทีนี้พอจิตได้รับการอบรมจากพุทโธที่เป็นมหาคุณนี่ด้วยดีแล้วไม่ให้มันส่งไปหาภัยคือเสือเมื่อกี้จิตนี่ก็อบอุ่นเข้าอบอุ่นสง่างามนะครับต่อจากนั้นก็เกิดความกล้าหาญจันทร์ใจพร้อมตั้งความสว่างสวัยภายในใจเอาที่นี่ขนาดนี้นะมันกล้าหาญเต็มที่แล้วเอาเสือเดินมาจะเดินเข้าไปหาเสือได้เลยเห็นไหมจิตดวงนี้แหละกิเลสตัวมันหลอกให้กลัวนั่นคือกิเลสทำที่ทำให้กล้าหาญจันทร์ใจนี่สู้กันได้เลยขณะก่อนมันกลัวจนตัวสั่นขณะหลังมานี่เกิดความกล้าหาญอย่างใจเอาเสือเดินเข้าไปหาเลยไม่มีคำว่าสะทกสะท้านถึงเสือจะกินก็ไม่กินมันก็ไม่คิดแต่ความกล้าหาญมันบอกในปัจจุบันไม่กลัวอะไรในโลกนี้ฟังที่น่ะลงจิตได้มันสั่งสมพลังเข้าทำสั่งสมพลังเข้าทำเข้าสู่ใจแล้วกล้าหาญอย่างใจเดินไปไหนได้หมดที่นี่แต่ก่อนเรากลัวจะตายที่นี่ไปไหนไปได้หมดนี่เห็นไหมผลแห่งการปฏิบัติทำเป็นมหาคุณต่อจิตใจปัจจุบันเช่นเดียวกันกับกิเลสมันสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้เราในปัจจุบันนี่ละท่านก็พอของท่านที่นี่เมื่อได้เหตุได้ผลอย่างนี้แล้วไปอยู่ที่ไหนหาที่กลัวที่กลัวคือใจที่กลัวยิ่งจะได้เด็ดเข้มแข็งเข้าไปด้วยในการรักษาจิตจะได้รับความมั่นคงจากธรรมแล้วก็เห็นผลประจักษ์เกิดความกล้าหาญและนี่ความน่ากลัวที่สุดเลยถ้าไม่น่ากลัวจิตมันทะเลทลายนะถ้าที่ไหนไม่น่ากลัวมันชักขี้เกียจภาวนาสติก็ไม่ค่อยตั้งแล้วนอนก็ไม่รู้จักตื่นกินก็มากนอนก็มากนี่สั่งสมกิเลสขึ้นแล้วจะลากอื่นมันไม่ทันกันไม่ถึงกันนะลากคอไปภาวนาไปเดินโยกมหัวคอขาดก็ขาดแต่มันไม่ยอมไปทางโยกมมันโดดถอยหลังเข้าใจไหมนี่ความขี้เกียจท่อแท้วันแดดเป็นเรื่องกิเลสแล้วนี่มันเกิดเวลาเราดัดมันเข้าไปมันความทหารเกิดขึ้นอย่างนี้เวลากลัวเท่าไรเรายิ่งฝึกจิตของเราแน่นหนามันคงฟิต ฟีดเข้าฟีดเข้าเห็นผลประจักษ์ประจักษ์นี่ล่ะทำไมพระก็ดีคนก็ดีกลัวเหมือนกันเช่นอย่างท่านไปฝึกหัดท่านอยู่ในป่าในเขาบางแห่งเสือมานั่งอยู่ก็มีหลวงปู่มั่นเล่าให้ฟังมันนั่งอยู่นี่ท่านเดินโยกมอยู่เนี่ยนะจะไม่ใช่อาจารย์ท่านอาจารย์มั่นเราครูบาของท่านท่านเดินโยกมอยู่ว่าท่านเองมาเล่าให้ฟังท่านอาจารย์มั่นมาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังอย่างเฉยนะท่านไม่เพราะท่านสู้ว่าพอแล้วแล้วเดินโยกมไปมาเดินโยกมไปมาเอ๊ะทำไมมันผิดสังเกตท่านว่าท่านอาจารย์ศรีชาจะมาเล่าให้ฟังมันทำไมมันผิดสังเกตนั่นเลยมองไปที่ไหนได้แต่เสือมันไม่ได้หมอบนะถ้าหมอบมันมีท่าจะตะตะครุบนะจะตะปบจะกินได้หนึ่งนะแต่นี่มันนั่งแบบหมานั่งชันเลยนั่งอย่างเงี้ยท่านเดินไปมองไปโอ้โหมันนั่งอยู่นี่มู่มันมานั่งอยู่จะเมื่อไรท่านก็เดินโยกมรู้มันไม่กลัวนะท่านว่านั่นนะไม่กลัวแต่ขนลุกท่านจะเดินไปงั้นล่ะมันก็นั่งอยู่นั่นเฉยนี่ก็เดินไปเดินมาพอนานเขาบอกสมควรแล้วท่านก็คิดในใจคิดว่าจะมานั่งเฝ้ากันหาอะไรท่านว่างั้นนะอยากหาอยู่หากินที่ไหนก็ไปทางนี้ก็จะทำภาวนาหาประโยชน์แก่ตนนั่นจะไปทำอะไรๆก็แล้วแต่อยากจะไปไหนก็ไปมานั่งเฝ้ากันนั้นเสียงคำรามขึ้นเลยฮ่อฮ่อขึ้นเลยนี่เหมือนกับเทวดาบันดาลหรือเทวดาสังหรณ์มาเป็นเสือก็ได้หรือจิตนั้นมีเทวดาคอยกระซิบอยู่ก็ได้พอเราคิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเสือนี่คำรามขึ้นทันทีเลยเพราะว่างั้นท่านจะพลิกแก้ความคิดเสียใหม่ว่าถ้าไม่อยากไปจะมานั่งเฝ้ารักษายามให้ก็ดีอยู่ไม่ว่าอะไรท่านว่างั้นนะนั่งอยู่นั่นก็นั่งเถอะที่นี่ก็จะเดินโยกมเสียงเงียบเลยนะแล้วนั่งอยู่นั่นนะจนกระทั่งเดินโยกมกลับมาแล้ววันหลังไม่มาอีกเลยนี่เห็นไหมภาวนาท่านเอาสู้กันจนขนาดนั้นท่านไม่ได้หนีนี่นะเอาจนได้นี่พูดถึงเรื่องการภาวนาฝึกใจที่เหลียดตัวแสบที่หลอกให้เอ็นให้เอียงให้ล้มละนาวนี่มีตะกี้เหลียดนั้นทำนี่สอนพยุงให้ตั้งตัวคือเยี่ยงเช่นอย่างมันกลัวเสือให้ชิดกับพุทโธนี่เรียกว่าตั้งตัวกับพุทโธเสือจะมาไต่มายันไปหามันให้กลัวมันแล้วก็เห็นนั่นสินี่นี่ก็พอจิตมีความสงบเย็นใจแล้วจิตนี่ก็พอตัวในนี้นะไม่เหมือนกิเลสนะพอตัวขั้นนี้ในสมาธิอยู่ที่ไหนเย็นหมดสบายหมดจิตของผู้ภาวนามีสมาธินี่ละธรรมมีอยู่หรือไม่มีฟังที่ท่านทั้งหลายธรรมพระพุทธเจ้าประกาศกังบานมาได้กี่กับกี่กันเฉพาะพุทธเจ้าเรานี้ 2,500 กว่าปีแล้วพวกเราเป็นยังไงเป็นกบเฝ้ากอบัวอยู่เหรอเหรอเป็นยังไงกบเฝ้ากอบัวร้องแอบแอบแอบถึงเวลาเขาก็เอาดอกบัวไปบูชาพระแล้วกบร้องแอบแอบไม่ได้เรื่องอะไรนี่ผู้ดีทั้งหลายท่านหาขนอัดขนทำขนบุญขนศรเข้าสู่ใจจากศาสนานั่นไอ้เราไม่จะแอบแอบแอบไปที่ไหนดีในโรงละครโรงลิ้วระบำลำโป้ที่ไหนดีมันแอบแอบนั้นแอบแอบนี่เหมือนพวกเราพวกแอบแอบไม่ได้เรื่องเรื่องราวอะไรให้พระกันชิดนะศาสนาประกาศกลางบานอยู่ด้วยความเลิศเลยพวกเรามันหูหนวกตาบอดอยู่ไงตายกองกันมาตั้งกับตั้งกันไม่เข็ดไม่หลับบ้างเหรอพระพุทธเจ้าโฆษณาอยู่โกหูซ่าโซกิมานันโดนิจังปัจฉิเตสติอันตรกาเลนะโอนัฏฐาปฏิบังนักเวสถาก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันเป็นฟืนไฟเผาไหม้หัวใจของสัตว์โลกอยู่ด้วยเพราะความมืดมนอนตรการของกิเลสตลอดเวลามายังมีแจกใจด้วยหัวระลื่นเริงบันเทิงกันอยู่เหรอทำไมไม่สอดแสดงหาที่พึ่งนั่นฟังดินี่ละพุทธภาษิตนะท่านแสดงไว้ควรจะตื่นนะพวกเราทั้งหลายอย่าเพลินจะเป็นบ้ากันเขาก็เพลินแล้วก็เพลินโลกสงสารนี่เพลินกันด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าโฆษณากันมันไม่ได้ฟังเสียงนะมันถึงมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนที่มีความสุขบ้างพอให้ดึงอยู่ได้เย็นสบายหรือออกล้านความสุขบ้างมีที่ไหนไม่มีมีตั้งแต่ความทุกข์เต็มโลกเต็มสงสารเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มแผ่นดินใครไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลความทุกข์คือกิเลสสร้างขึ้นมาอยู่บนหัวใจทับลงในหัวใจเผาไหม้ตลอดเวลาหาความสุขที่ไหนได้ถ้าไม่เอาธรรมเข้ามากำจัดเปล่าๆเช่นน้ำดับไฟแล้วหาความเย็นไม่ได้นะต้องพากันอุตส่าห์พยายามหาความเย็นด้วยอ่านด้วยธรรม นี่เราพูดถึงเรื่องธรรมธรรมพอเป็นลำดับนะศีลนี่พอตัวแล้วไม่ต้องไปหาศีลที่ไหนอีกแล้วสมาธิก็แน่นมันคงพอตัวนี่ก้าวขึ้นทางด้านปัญญาแก้กิเลสเป็นลำดับลำดากิเลสตัวไหนที่ตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาสตาความเพียรหมุนติ้วติ้วนี่พอเป็นลำดับพอถึงขั้นปัญญาหมุนติ้วซะก่อนนี่เรียกว่าหมุนเพื่ออิ่มพอหมุนทางความภาคความเพียรถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นกิเลสขาดตะบั้นตะหวดแล้วพอคราวนี้พอขั้นสุดยอดคือพอเรียกว่านิพพานแปลว่าเมืองพอไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทำลายได้เลยท่านจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงนี่ก็พอด้วยเที่ยงด้วยนี่ธรรมนี่พอแต่กิเลสนี่เอามาที่ไม่มีคำว่าพอมีแต่ความหิวความหวยพาดีพาดิ้นตลอดเวลาเอานั่นมาเอานี่ไปเอานั่นปลาอันนี้หลุดไปหลุดไปหลุดมือไปเรื่อยๆหาเรื่อยเป็นทุกข์กับทุกข์ตลอดเวลาสุขมีนิดหน่อยหน่อยแล้วความทุกข์ทับผมก็มาเรื่อยๆนี่ให้มีธรรมเข้าไปแทรกแซงกันบ้างสิมันมีการแก้ไขดัดแปลงกันบ้างจะมีแต่กิเลสมันจะตายกันกองกันอยู่นี่ไม่มีเวลานะถ้ามีธรรมแล้วทางตายกองกันด้วยความทุกข์ความทรมานนี่จะโหดย่นเข้ามาทางจะยาวแสนยาวโหดย่นเข้ามาด้วยการสร้างคุณงามความดีใจดวงนี้ไม่ตายให้พากันทราบเสียว่าใจดวงนี้ไม่เคยตายถึงจะไปตกนรกไม่กี่กับกี่กันก็ตามยอมรับว่าทุกข์มากขนาดไหนยอมรับทุกข์แต่ไม่ยอมชิบหายคือใจดวงนี้นี่แหละใจดวงนี้เมื่อเวลาทำละซักพ่อโดยลำดับแล้วก็กลายเป็นใจที่สง่างามขึ้นมาดังที่กล่าวมาเลยจนกระทั่งถึงพ้นผึ่งไปเลยนี่เรียกว่าสุดยอดแล้วพอแล้วที่นี่ไม่ต้องมาตายกองกันอีกแล้วนาติดานิพุนัพพโวบัดนี้ความเกิดอีกตายอีกแบกกองทุกข์ต่อไปอีกของเราไม่มีแล้วนั่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าประกาศออกมาแต่ก่อนพระองค์เคยประกาศเมื่อไหร่วันนั้นทำไมประกาศได้ก็เพราะความกระจ่างแจ้งตัดภพตัดชาติตัดกองทุกข์หายออกขาดสะบั้นในคืนวันนั้นเดือน6แผ่นประกาศออกมาเลยนั่นเลยเห็นไหม นี่แหละธรรมประกาศกล้องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพวกเรามันปล่อยให้นอนจมให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายไม่เคยเอาธรรมมาชำระสาสางชาล้างกันบ้างเลยมันก็มีแต่กองทุกข์ไปที่ไหนมีแต่กองทุกข์นะ ยังไปโรงพยาบาลแล้วกลัวตายแล้วเจ็บไข้เลยป่วยวิ่งไปโรงพยาบาลรู้ไหมโรงพยาบาลนั่นคือป่าช้าใหญ่คิดบ้างสินะรักษากันรักษาไม่หายมันก็ตายเตียงหนึ่งบรรจุคนไข้หรือว่าสำหรับรับรองคนไข้มาเตียงนี้กี่คนที่ตายไปรักษาไม่ไหวตายไปเตียงคนไข้ที่รักษาหายไปก็มีคนไข้ที่รักษาหายตายที่อยู่บนเตียงนั้นก็มีมากขนาดไหนในโรงพยาบาลแต่ละโรงเตียงนี้เป็นเตียงป่าช้าทั้งคนเป็นทั้งคนตายผู้หายกลับบ้านผู้ไม่หายตายไปเลยมีมากไหมนี่สิเอาที่นี่เวลาตายไปแล้วมันไม่ไปไหนนะมันมาเกาะมาเกี่ยวก็มีที่สวรรค์ที่พานควรจะไปมันไม่ไปเพราะมันไม่สร้างบุญสร้างกุศลมันสร้างแต่ความชั่วช้าลังโมตายไปแล้วนึกว่าจะหมดทุกข์ก็มากวนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกเช่นนักภาวนาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไปอยู่โรงพยาบาลพวกเปรตพวกผีนี่มากวนขอส่วนบุญส่วนกุศลตายแล้วแทนที่จะไปไหนไม่ไปเห็นใครมาก็ไปหวังพึ่งหวังอาศัยเพราะความดีของตัวไม่มีนี่มีเยอะนะในโรงพยาบาลฟังให้ชัดนะวันนี้นะธรรมพระพุทธเจ้านี่แหละโรงพยาบาลป่าช้าอยู่ในเดียวกันนั้นไอ้ผู้ที่มาของรับส่วนบุญส่วนกุศลเต็มอยู่ในนั้นอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าตายแล้วมันจะไปเลยผู้ที่ลงนรกก็คือผู้ที่มีกรรมหนามากอยู่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลมาเป็นเปรตเป็นผีอยู่นี่เป็นเปรตเป็นผีประเภทหนึ่งที่ควรจะได้อาศัยส่วนบุญจากผู้อื่นอยู่ก็มารบกวนมาขอในผู้ที่มีบาปกรรมหนาๆหน้าตาขาดสะบั้นพอลมหายใจขาดผึ่งลงนรกเลยผู้ที่มีความดีงามทั้งหลายตามขั้นของตนพอลมหายใจขาดดีดผึ่งขึ้นเลยขึ้นไปพูดถึงมรรคผลนิพพานแล้วไม่ต้องบอกท่านท่านไม่มีอะไรละดูแต่ลมหายใจพอลมหายใจขาดท่านก็ดีดผึ่งเลยท่านไม่มีตัววิจารกับเรื่องการเป็นการตายคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่มีท่านสมมติว่าท่านยังมีชีวิตอยู่มันจะตายหรือก็ดูลมหายใจเอาเรื่องสมมุติก็ขอควรความให้เป็นความเดือดร้อนกับเวลาคือธาตุคือขันนี่อันสุดท้ายละเอาที่นี่จะไปก็ไปแล้วนะแบกหามกันมานานแล้วรับผิดชอบกันมานานแล้วถึงไม่ยึดไม่ถือก็รับผิดชอบกันเช่นพระอรหันต์พระพุทธเจ้ารับผิดชอบในธาตุในขัน กิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจให้รับความทุกข์ไม่มีทุกข์ในทุกข์ไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แต่เรื่องที่จะรับผิดชอบในธาตุในขันธ์นี่ยังมีอยู่เอาเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตลอดก็รู้นะแต่ไม่ยึดไม่ถือหากเป็นการผ่านกันไปผ่านกันมากวนกันอยู่อย่างนั้นทีนี้พอเราไม่ใจขาดปั๊บดีดผึ่งหมดเรื่องการก่อกวนในธาตุในขันธ์เรื่องอันเป็นเรื่องสมมติหมดโดยสิ้นเชิงนั่นอนุภาทิเสสนิพพานไปนิพพานล้วนๆเลยวิมุตติหลุดพ้นล้วนๆนี่คือการพวกนี้ไม่มาฟังเข้าใจหรือดีดผึ่งไปเลยกับพวกที่สร้างบาปสร้างกรรมนั้นหนาดีดผึ่งลงเลยพวกที่เป็นเปรตเป็นผีที่ชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ของเราไม่เพียงพอว่าจะไปลงนรกกรรมก็ไม่ถึงขนาดที่จะลงนรกจะไปสวรรค์นิพพานก็ไม่ถึงขนาดจะไปได้ก็อยู่ในสภาพที่รบกวนท่านผู้มีศีลมีธรรมไปนั่งภาวนาไปนอนภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาธาตุขันเหมือนโรคแต่ใจของท่านท่านรักษาด้วยธรรมธาตุขันท่านมอบให้หมอเป็นผู้รักษาที่เวลาท่านไปอยู่ในนั้นเอาล่ามาพวกเปรตพวกผีมาบางทีจับขากระตุกก็มีจับอาการดีท่านกำหนดดูแล้วมันเป็นพวกเปรตพวกผีมาขอส่วนบุญนั่นส่วนกุศลนี่นี่ฟังที่น่ะฟังให้ดีนะเป็นยังไงโรงพยาบาลมีแต่ที่จะรักษาความเจ็บไข้และป่วยปวดหัวร้อนให้หายโดยใจเดียวหรือป่าช้าก็มีในนั้นให้พิจารณาเทียบเทียงให้ดีนะเปรตผีอยู่ในนั้นเปรตคนเป็นเปรตคนตายอยู่ในนั้นหมดนั่นแหละเข้าใจหรือเปรตคนเป็นคืนใดเขาไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่อยากตายเขาว่าไงนี่ก็เปรตคนเป็นผู้ตายแล้วก็มาขอส่วนบุญนี่เปรตคนตายเข้าใจหรือมันเต็มอยู่ในนั่นหมดนั่นนะเอาฟังให้ดีนะวันนี้ไม่ได้เอาโกหกมาพูดให้ท่านหลายฟังถึงการเวลาที่จะควรพูดยังไงจะพูดทันทีเพราะมันจ้าอยู่ในหัวใจนี้แล้วท่านทั้งหลายว่าศาสนาไม่มีทำไม่มีหรือมรรคผลนิพพานไม่มีหรือมันหลับตามันไม่ได้ทำไม่ได้ภาวนามันจะมีอะไรผู้ท่านลืมตาผู้ท่านบำเพ็ญมีอยู่พระพุทธเจ้ามีอยู่สาวกสังฆ์ทางสังฆฉามีสอนโลกของพวกเราทั้งหลายสอนมาโดยลำดับมีอยู่แล้วทำไมเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านจึงนอนจมอยู่กับบาปกับกรรมกับความโลภความโกรธราคะตัณหาตลอดเวลาไม่รู้จักเป็นจักตายแต่เวลาเจ็บไข้เด็กป่วยแล้วไม่อยากตายมันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นสร้างให้ดีที่สร้างจิตใจของตัวเองเพราะใจดวงนี้ไม่เคยตายเมื่อพอแล้วมันดีดเองดีดเองนะเอาท่านหลายจำมาไว้นะวันนี้พวกลูกหลานก็มาเยอะมาเรียนหนังสือนั่นแล้วก็ส่งข้าพเจ้าอบรมทางอัดทางธรรมให้นำไปปฏิบัตินะอย่าพากันลืมเนื้อลืมตัวนั่นเด็กมันคึกมันขนองไปทางไม่เปลี่ยนท่านะคึกขนองส่วนมากเมตกิเลสลากไปใช้คล่องตัวคือเด็กที่กำลังหนุ่มสาวนี่แหละทั้งหนุ่มทั้งหญิงทั้งชายอยู่กำลังคึกขนองเป็นบ้าอยู่อย่างนี้เลยนะไม่ได้เอาธรรมเข้าไปเป็นเด็กห้ามล้อให้พออยู่เป็นผู้เป็นคนรู้จักดีจักชั่วรู้จักบุญจักบาปด้วยการรักษาตัวด้วยดีกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ลูกหลานนำไปปฏิบัตินะมีตั้งแต่ความคึกความขนองมันจะบาดจมกันหมดนั่นนะจมตั้งแต่ยังไม่ตกน้ำพวกนี้นะมันจะจมตั้งแต่ยังไม่ตายถามเอานะวันนี้พูดอย่างนั้นละพอพูดอย่างนั้นมาเลยหลงหน้าหลงหลังไปเลยจ้าย
3: อดนักเรียน
1: มีอะไรบ้าง
3: ป
1: ั
3: ญหาอินเทอร์เน็ตครับปัญหาอินเทอร์เน็ตครับผม
1: ปัญหาอินเทอร์เน็ตเราถามมาควรตอบจะตอบไป
3: เขาถามว่าครูอาจารย์ท่านสอนได้ว่าให้ยกเอามาอย่างหนึ่งคือเกตาโลมานขาทันตาจ
1: ะให้ท่านสอนได้ว่าไง
3: สอนไว้ว่าอย่างหนึ่ง
1: เอาว่าไง
3: คือเกสาโลมานะขาทันตาตะโจ อะไรก็ได้มาอย่างหนึ่งแล้วมาพิจารณาแยกแยะเป็นส่วนๆให้ละเอียดซอยให้ถี่ยิบให้ตรงนี้แหละที่ก้าวไม่เข้าใจว่าต้องพิจารณาอย่างไรแยกแยะอย่างไรว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างแยกให้มันเป็นส่วนๆละเอียดละเอียดได้อย่างไรขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างบอกแนวในการปฏิบัติให้ก้าวด้วยครับ
1: ก็ผมก็อยู่กับผู้ถามปัญหานั่นแหละพิจารณาผมอยู่กับผู้ที่เจ้าผมอยู่กับพระอรหันต์ท่านพิจารณาผมท่านได้สำเร็จมรรคผลนิพพานนี่ผมอยู่กับเราจะพิจารณายังไงหรือจะเอาหวีเอาน้ำอะไรมาประมาผมให้มันหอมหวนชวนชมทั้งที่มันเหม็นจะตายไปผมถ้าเป็นแบบนี้นี่เรียกว่ากรรมฐานคนนี่กำลังถามปัญหานี่มันจะลงนรกทั้งเป็นเข้าใจไหมพิจารณาเรื่องผมเป็นยังไงไม่ต้องประพูดไปมากละดูในตัวของเรานี่จิตใจมันอยู่ในนี้นะมันจะค่อยซักฟอกของตัวของมันไปเองเอาเท่านั้นเราไม่ต้องเอามากละผม คนทั้งโลกก็พิจารณาได้พุทธเจ้าพระอรหันต์มีมากขนาดไหนท่านพิจารณาได้ทำไมเราไม่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามันพิจารณาไม่ได้ไม่ใช่มันไม่พิจารณาหรือมันขี้เกียจจะตายไปละมั่งเนี่ยเอาแค่นั้นก่อนเอาว่าไป
3: ครับอีกข้อนะครับ ผมนั่งสมาธิได้เห็นใบหน้าต่างๆสลับไปมาทำให้รู้สึกกลัวจึงมองไปที่จิตเห็นว่าจิตกำลังปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่สักพักสิ่งเหล่านั้นก็หายไปจึงมองไปที่จิตอีกเห็นแต่ความว่างเปล่ามองไม่เห็นอะไรอยู่ในจิตสับไปสับมาอย่างนี้จนเกิดความคิดว่าจิตจะต้องมีธรรมแต่มองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นธรรมในจิตในตอนนี้ผมเข้าใจว่าจิตมี3อย่างประกอบกันคือข้อที่1จิตกิเลสที่คอยปรุงแต่งสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นภายในจิตข้อที่2จิตว่างที่ไม่มีอะไรเลยอยู่ในจิตนอกจากความว่างเปล่าข้อ3จิตธรรมซึ่งผมคิดว่าเป็นธรรมะใช้ดับกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตไม่ทราบว่าความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
1: ถูกต้องเป็นขั้นๆอย่างนี้แหละ
3: ครับ
1: ใช้กิเลสปรุงมันก็เป็นอย่างต่างๆเป็นต่างๆพอระงับความปรุงทั้งหลายโดยจิตที่ย้อนเข้ามาสู่ตัวเองคือความรู้แล้วจิตจะสงบถ้าความสงบแล้วมันก็จะว่างของมันไม่มีเรื่องปรุงแต่งออกไปสับสนปนเปกันมันก็ว่างของมันแล้วอันหนึ่งไปดูบายวิธีการต่างที่จะแก้กิเลสด้วยปัญญาคือความคิดกับมาต่างๆที่ใช้ความคิดเนี่ยนี่ก็ถูก
3: คร
1: ับ เอาละแค่นั้นละ
3: ครับข้อ2นะครับในตอนนี้ผมเข้าใจว่าความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ไม่จีรังถาวรพอการเวลาผ่านไปความรู้เหล่านั้นก็จะเสื่อมไปตามการเวลาเพราะไม่ใช่ความรู้แจ้งของจิตผมควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งนั้นครับขอกราบขอพระคุณหลวงตา
1: อบรมหลักฐานให้ดีหลักฐานให้ภาวนาว่าอย่างไรให้อบรมตรงนั้นให้ดีให้จิตมีความสงบเย็นใจอยู่กับตัวอย่าไปส่งถึงไปนอก
3: ครับ
1: เข้าใจเหรอ
3: ครับ
1: เอาละเท่านั้นพอมีอะไรอีกล่ะ
3: อีกข้อนึงครับอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเขาบอกว่าเขาภาวนาด้วยความเผลอสติดิฉันเคยคิดลบหลู่ครูบาอาจารย์พระอริยะท่านแม้ท่านไม่
1: ดิฉันภาวนา
3: ภาวนาก็ไป
1: ด้วยความเผลอสติ
3: ไปคิดลบหลู่ครูอาจารย
1: ์ว่าไป
3: นะแม้ท่านไม่ถือโทษแต่แบบใหญ่ก็เกิดขึ้นกับตัวผู้คิดทางแก้ก็คือต้องไปขออโหสิกรรมและท่านให้อโหสิกรรมดิฉันก็ได้ยินมาแบบนี้นะคะจึงอยากกราบเรียนถามหลวงตาเพื่อเป็นคติและสำรวมระวังต่อไปหากเกิดการลบหลู่ครูบาอาจารย์โดยเผลอสติไปแล้วและสำนึกสำรวมระวังต่อไปและท่านไม่จำเป็นต้องเอ่ยอโหสิกรรมให้ผู้คิดลบหลู่นั้นจะมีบาปติดใจหรือไม่เจ้าคะดิฉันไม่สบายใจจึงขอความเมตตาหลวงตามาเพราะว่า
1: ให้มีสติอย่าไปคิดลบหลู่ครูบาอาจารย์ผู้ท่านดีให้คิดลบหลู่ดูหมิ่นเราตัวกำลังสร้างความชั่วช้าละมกดูว่ายกโทษครูบาอาจารย์อยู่เวลานี้ให้มันสงบราบลงเข้าใจไหมตัวนี้ตัวเป็นมหาภัยตัวไปคิดลบหลู่ดูหมิ่นครูบาอาจารย์อีกตัวเป็นภัยให้ระวังตัวนี้ให้ดีนะ
3: ครับ
1: เอาละเท่านั้นมีอะไรอีกล่ะ
3: ก็เขาก็บอกถ้าหลวงตาได้รับฟังคำสั่งสอนจากหลวงตาแล้วเขาจะรีบเดินทางไปขออโหสิกรรมกับครูบาอาจารย์ที่เขาคิดลบหลู่ครับ
1: ไปไม่จำเป็นให้อยู่กับภาวนาถูกต้องแล้ว
3: ครับ
1: เข้าใจเยอะ
3: ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ครับ
1: ไป

0: ชื่อปูครับมากับแม่ฮะมาภาวนาหลายวันที่ว่าภาวนาดีอยู
1: ่เขาว่าไง
2: ครับ
0: ทีนี้ก็
1: เขาว่า
0: ท
1: ี
0: นี้ก็
2: เคยนั่งอยู่แถวน
0: ี้ทีนี้ก็เขาก็กลับเรียนถามมาครับผมจากสเปนนะครับเขาบอกเขาอยู่เขาบอกหนูอยู่สเปนกำลังทำปริญญาเอกได้นิมิตว่าเห็นหลวงตาเดินผ่านไปมาณร่มไม้ชายป่าก็เดินตามหลวงตาไปเห็นมีโต๊ะเก้าอี้แล้วก็นักเรียนแล้วก็มีพระนั่งอยู่แล้วก็หลวงตาก็เข้าไปยืนข้างหลังบนเวทีใต้ร่มไม้มีผู้ติดตามไปแล้วก็นั่งเรียงแถวหน้ากระดานมีที่ว่างเกือบกึ่งกลางวางไว้ไอ้หน้าสุดหนึ่งที
1: ่
0: พระที่นั่งบนโต๊ะเก้าอี้ก็มองมาที่ผู้ถามชื่อปูเนี่ยแล้วก็พูดว่าอยากให้สมัครงานโดยมีหลวงตายืนอยู่เบื้องหลังแล้วนิมิตก็จบ
1: อยาก
0: ให้สมัครงาน
1: โดยมีหลวงตาย
0: ืนอยู่เบื้องหลัง
1: แล้วหลวงตาว่าไง
0: เดี๋ยวยังไม่จบฮะแล้วก็นิมิตจบนะครับนิมิตจบเขาก็กราบเรียนถามหลวงตามาว่าการตัดสินใจสมัครงานฆ่ากิเลสกับทางวัดป่าจะเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมกับชีวิตของปูคือผู้ถามหรือไม่ขณะนี้คุณแม่ก็ไม่คัดค้านแล้ว
1: ถ้างั้นก็ให้ปูตัดสินเองนะเข้าใจไหมหลวงตาก็ไม่คัดค้านแม่ก็ไม่คัดค้านก็ให้ตัดสินเอง
0: ครับ
1: เข้าใจเหรอ
0: ครับผม
1: ถ้าจะบอกว่าให้ไปพักหน้าเสียกำลังงานมันก็มีอยู่ที่ควรจะทำมันก็ขัดอีกอันหนึ่งให้พิจารณาอินสัยตัวเองแล้วตัดสินซะถ้าเรายังไปวัดเวลาภาวนาทำความสงบใจก็ให้มีเวลาเรียนหนังสือปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาก็ให้มีอย่าให้จับปนการเข้าใจไหมอันนี้น่าจะไม่ขัดข้องทั้งสามเลยเข้าใจไหมเจ้าขอเรียนไม่ข้องหลวงตาก็ไม่ว่าเพราะยังไม่บวชเรียนอยู่วะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอะไรก็อยู่เป็นการว่าทำงานทางบ้านบ้างทางวัดบ้างแม่ก็ไม่ขัดข้องแม่ก็คงเห็นด้วยหลวงตาเนี่ยเอานี่ไปใช้นะ
0: คร
1: ับ เข้าใจเหรอ
0: ครับ
1: พ
0: อผ่านมาจังสื่อนู่นครับ
1: ฮะ
0: ผ่านมาสื่อคุณหญิงนู่น
1: หรือผ่านมาว่าไง
0: มาเขาผ่านมาทางผู้ใหญ่คุณหญิงฮะเขานับถือกันอยู
1: ่เออแล้วนี่ก็ตอบเยอะจะผ่านด้วยผ่านก็ได้จากใคร
3: ก็ตั้งใจของเขาในความหมายเขาเขาคิดว่าเขาจะออกเรียนจบปริญญาเอกแล้วเขาจะมาภาวนาอยู่วัดเจ้าค่ะ
1: เรียนให้เรียนไปเรียนจนคึกคาดเกินไปจะสร้างความกังวลให้หน้าที่การงานของตัวเองนะเวลานี้เอาจะทำอะไรให้ทำไปเจ้าก็มีข้างหน้า
0: อันนี้ไม่ทราบว่าสมควรหรือไม่เพราะไอ้คนนี้เขาใช้ชื่อว่าหมาน้อยเขาอธิบายเรื่องอายตนะนิพพานเขาอยู่เขาก็เนี่ยฮะไม่เชิงคำถามผมว่าเหมือนกับพูดให้ฟังอย่างนั้นนะ
1: ก็อะไรพูดคำอายตนะนิพพาน
0: นั่น
1: แ
0: หละ
1: จะรู้ได้ชัดและไม่เข้าใจกันเลยมีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ล้วนเท่านั้นพระอายตนะนิพพานเป็นสมบัติประจำท่านตลอดจ้ากับป้ามีถึงแล้วถึงกันหมดแล้วนี่พูดเลยเข้าใจป่าวหรอกนี่อาจารย์นิพพานพอบรรลุธรรมปึ้งถึงกันหมดนี่อาจารย์นิพพานของหันท่านไม่ถามกันไอ้พวกเรามาถามกันย้อนเห่านั่นย้อนเห่าคนนี
0: ้
1: เดี๋ยวไอ้ย้อนเห่านี่ย้อนไอ้พวกที่เห่านี่เราเลยจะต้มยำหมาไม่ไหวเลยนี่เอาละพอเอาละอายตนะนิพพานเป็นของเล่นเมื่อไรแต่เป็นของจริง 100% สำหรับพระอรหันต์เท่านั้นเหมือนยังพูดตอนนี้พอเข้าใจได้หรือพอบรรลุธรรมปึ๋งอายตนะนิพพานถึงกันหมดนั่นเห็นไหมนี่ละอายตนะนิพพานโดยแท้เป็นอย่างนี้อย่างอื่นก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละที่จ้าขึ้นโดยทันทีไม่ต้องถามกันทุกองค์บรรดาสิ้นกิเลสด้วยกันแล้วก็คืออรหันต์พระอรหันต์เท่านั้นเป็นผู้ทรงอรหันตนิพพานสมบูรณ์แบบเข้าใจไหม แล้วจะ

0: ข้อคัดค้านตรงไหนอีกล่ะแปลว่ามัน
1: ด
0: ี
1: ดีอันนี้ผ่านด้วยจะได้เข้าใจ
0: ก็ดีก็พูดแล้วนี่อายตนะนิพพานเช่นพระอรหันต์นี่นะเช่นสมมติหลวงตาบัวขึ้นเพ่งพระอรหันต์นี่กายตนะนิพพานเนี่ยก็เท่านั้นเองนะถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นี่จุกตาเข้าใจมั้ยมันก็เท่านั้นเองแต่ว่าอะไรอีกพูดขนาดนั้นแล้วยังไม่เข้าใจนี่ละธรรมประเภทที่ท่านก็พูดเอาไว้สำหรับบุตรชนเรานี้ไม่เข้าใจเลยอันนี้เราแน่นอนไม่เข้าใจเลยจะพูดแยกไปไหนก็ไม่เข้าใจเพราะว่านั่นที่ผ่านพระอรหันต์ทรงไว้สมบูรณ์แบบทุกองค์ถึงกันหมดทันทีอันนี้เข้าใจด้วยกันหมดเนี่ยแต่พุทธเจ้าลงมาทุกพระองค์พุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกองค์พอผางเข้าจุดนั้นแล้วเป็นอายตนะนิพพานด้วยกันหมดเลยเข้าใจหรือท่านไม่สงสัยกันเลยไม่สงสัยพระพุทธเจ้าว่ามีมากมีน้อยอย่างไรและพระพุทธเจ้าก็ไม่สงสัยพระอรหันต์เพราะเป็นอายตนะนิพพานด้วยกันสงสัยกันหาอะไรแน่เอานั่นเอาละนั่นนี่นะให้พรวันนี้ก็พูดมากอยู่นะพอดีท่านผู้ว่าก็มีเพื่อนมีฝูงศรัทธาญาติธรรมมาด้วยกันทั้งวงราชการทั้งญาติที่ทำด้วยมาด้วยกันดีเป็นมงคลในวันนี้นะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐระบุสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วส่วนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพกระทิงดุสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่เคปเวิร์ด0-0ขณะที่เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 19:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระชนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรถวายพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปประสงค์สดับประกอบ